0: กลายเป็นผืนแดงขนาดใหญ่โดยเฉพาะ5จังหวัดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดสกลนครที่มีพื้นที่สีแดงครอบคลุมกว้างที่สุดโดยเฉพาะรอบลุ่มน้ำหนองหารและตอนกลางของจังหวัดถือเป็นจุดศูนย์กลางของความเสี่ยงในขณะนี้จังหวัดหนองคายและบึงกาฬสีแดงกระจายตัวหนาแน่นตลอดแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงรวมถึงพื้นที่รับน้ำตอนในเสี่ยงทั้งน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดนครพนมพื้นที่สีแดงทอดตัวยาวตามแนวลุ่มน้ำสาขาทั้งตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัดจังหวัดอุดรธานีพบสีแดงหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อโดยตรงกับหนองคายและสกลนครพื้นที่ตอนล่างที่เริ่มมีสัญญาณเตือนส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารและยะโสธรเริ่มปรากฏจุดแดงและสัญลักษณ์เตือนภัยกระจายในบางอำเภอแต่ยังไม่หนาแน่นเท่าตอนบนแต่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งนี้แนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าตื่นตระหนกแต่ให้เตรียมพร้อมอย่างมีสติโดยตรวจสอบระดับน้ำรอบบ้านและเส้นทางอพยพเก็บของมีข้าวไว้ที่สูงและเตรียมถุงยางชีพรวมทั้งติดตามการเคลื่อนไหวของมวลน้ำจุดแจ้งเตือนอันตรายและสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำ
1: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้มีกำหนดการหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหาร TNG Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้และบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดยมีความสนใจลงทุนในไทยขณะที่ TNG สนใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลาง
3: ที่นิวซีแลนด์เขามีเทคโนโลยีเขาใช้พันธุกรรมอะไรต่างๆแล้วก็ไปรับผลผลิตจากทั่วโลกเขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เขาเพิ่มไปถึงอินเดียและตัวออกต่างและนอกจากนี้ก็ยังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตรจะดูที่ว่าจะสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้ปลูก Apple เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่าไอ้นั่นเป็นเฟส2
2: โดยภารกิจเช้าวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์มุ่งยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือใน4ด้านสำคัญทั้งการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะความร่วมมือด้านกลาโหมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และยาเสพติดเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมส่งเสริมการค้าการเกษตรสตาร์ทอัพและ SMEพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าภายในปี2588รวมถึงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและภูมิภาคแปซิฟิกการหารือระดับผู้นำต่อยอดจากภารกิจด้านเศรษฐกิจภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานการลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นรวมถึงเยี่ยมชมบริษัทด้านอุตสาหกรรมการบินเพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
0: กรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการทุจริตสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูย้อนหลัง10ปีขณะที่การเคหะแห่งชาติสั่งยกระดับการตรวจสอบผู้พักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนทั่วประเทศย้ำให้สิทธิ์เช่าเฉพาะคนไทย
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการเอื้อประโยชน์ให้ชาวต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพูออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว4รายพร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่คล้ายคลึงกันและรายงานผลเบื้องต้นภายในวันนี้รวมทั้งสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2005

0: 560โดยประสานตำรวจสืบสวนเส้นทางการเงินระหว่างนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบเชื่อมโยงกับผู้บริหารหรือผู้เกษียณอายุราชการจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนอกจากนี้เตรียมปรับมาตรการป้องกันโดยกระจายอำนาจการอนุมัติกำหนดให้ผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าฝ่ายร่วมรับผิดชอบและเตรียมหมุนเวียนสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อป้องกันการทุจริตระยะยาวและจะเร่งคัดกรองบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
1: อันแรกก็ตั้งกรรมการก่อนแต่ผมคิดว่าการที่มีหน่วยงานดึงนอกมาสืบมันทำให้เราไปไกลมากขึ้นเพราะว่าอย่างเราที่หาไปตรวจเส้นเงินได้ไหมเราตรวจไม่ได้เราจะไปเรียกคนแบบคนอื่นมาให้ข้อมูลอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่มีอำนาจนะแต่พอตำรวจเนี่ยเขาไปดูเส้นทางเงินได้จบเลยไอ้คนนี้นายหน้าคนนี้โอนเงินให้เจ้าที่เขตเราอย่างเงี้ยก็เห็นแล้วว่ามีต้องมีผลประโยชน์ก็ทำให้เราตัดสินใจเร็วขึ้นก็อย่างที่บอกว่าการสืบของเราเองในแง่ของวินัยเนี่ยบางทีมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลแต่ถ้าเราเอาหน่วยงานนอกมาช่วยสืบเนี่ยทำให้เราทำได้เร็วขึ้น
0: ด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เป็นอาคารเช่าที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำสัญญาโดยขณะนี้ได้ยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่าที่กระทำผิดเงื่อนไขแล้วพร้อมปรับแนวทางตรวจสอบผู้พักอาศัยจากเดิมที่พิจารณาเพียงทะเบียนบ้านเป็นการตรวจสอบข้อมูลผู้พักอาศัยแบบเรียลไทม์โดยเตรียมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานเขตและนำระบบ AI มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบผู้เข้าใช้และพักอาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพจากกรณีดังกล่าวการเคหะแห่งชาติจะใช้โอกาสในการตรวจสอบที่พักอาศัยทั่วประเทศหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทันทีพร้อมประสานการทำงานกับตำรวจโดยผู้ที่มีรายชื่อตามที่ตำรวจแจ้งมาการเคหะแห่งชาติได้ยกเลิกสัญญาเช่าแล้วเนื่องจากถือเป็นการผิดเงื่อนไขการเช่าส่วนกรณีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นเบื้องต้นจากการพูดคุยยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่เพื่อความโปร่งใสได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดให้สรุปผลภายในสัปดาห์หน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่1โรงเรียนบ้านหินดาดราชบำรุงตำบลหินดาดอำเภอปางศิลาทองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านป่าคาตำบลดงดำอำเภอลีจังหวัดสระแก้วที่หมู่10โรงเรียนบ้านใหม่ไซทองตำบลพระเพลิงอำเภอเขาฉะกันจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านนางอ่างคำตำบลซับไพวันอำเภอเอราวัณจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดมะปรางงามตำบลละอายอำเภอฉวางจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่6บ้านหนองปลาซิวตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เจ็ดนาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศ นายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์กับอิหร่านซึ่งถือเป็นการโจมตีทางเศรษฐกิจ2ด้านพร้อมกันด้วยการใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซควบคู่กับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจพร้อมเน้นย้ำว่าพันธมิตรของสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ฝ่ายใดโดยเฉพาะจีนที่นำเข้าพลังงานจากช่องแคบฮอร์มุซถึง50%จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากจีนเข้าร่วมและปฏิบัติตามแผนการนี้ซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันจันทร์หน้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่าน
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอีรัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้กล่าวว่าการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานสำหรับความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีคือการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือและหวังว่าเกาหลีใต้จะบรรลุความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงโดยหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งจากการเลือกข้างระหว่างจีนกับสหรัฐและพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาชาติไปพร้อมกันนายหวังอี้กล่าวเพิ่มเติมว่าจีนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือก้าวไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติพร้อมเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูการเจรจาและสร้างความไว้วางใจขึ้นใหม่อีกครั้ง
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับดุลคาดียูซุฟผู้จัดการพื้นที่ขององค์กรทางน้ำภายในของรัฐโซโกโตทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเกิดเหตุเรือลำหนึ่งซึ่งบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดล่มใกล้กับหมู่บ้านโกรัวในเขตโกรอนโยรัฐโซโกโตเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กซึ่งมีอายุระหว่าง10ถึง15ปีทั้งนี้อุบัติเหตุทางเรือที่มีผู้เสียชีวิตถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในไนจีเรียเนื่องจากการบรรทุกผู้โดยสารที่แออัดเกินกำหนดการบำรุงรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานและการบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมในเส้นทางน้ำของไนจีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน
7: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เอาแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าวัคซีนออเวโบซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีจำนวน 70,000 โดสกำลังถูกส่งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพื่อนำไปทดลองใช้รับมือกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวโดยจำนวน 20,000 โดสจะใช้สำหรับการทดสอบในระยะที่3และอีก 5,000 โดสสำหรับบุคลากรด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีโบเกียวใน DR คองโกมากกว่า 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในชายเดี่ยวรอบ3กุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025ลงสนามตบเอาชนะกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-0เกม21-10 21-10ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวรอบ3พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบพลิกชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีน2-1เกม15-21 25-23 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลกปี2017ขณะที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกตบชนะยูชิชิโมกามิกับซายากะโอโบฮาระจากญี่ปุ่น2-1เกม17-2121-12 21-17 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดอรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสศึกเทควันโดเพรสิเดนต์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลในรุ่น53กิโลกรัมหญิง ชุติการจงกลรัตนวัฒนาทำผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเตะเอาชนะนาจาฟี่ชาปารักจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพไทยในรายการนี้โดยก่อนหน้านี้ทัพจอมเตะไทยเก็บมาได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย3ประเภทประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX Racing เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ทั้งชิงแชมป์โลกและ World Cup เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028อย่างต่อเนื่องหลังจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหวังเก็บคะแนนขยับอันดับโลกพร้อมตั้งเป้าควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024แต่ยอมรับว่ากังวลกรอบงบประมาณปี2570ที่ต้องรวมการเก็บตัวแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียว่าในงบประมาณส่วนนี้ด้วยหากไม่เพียงพออาจกระทบต่อแผนล่าตั๋วโอลิมปิกเกมนายองค์อาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และ Media บริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าว True Vision ยืนยันการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Nowโดยดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าชมได้ฟรีทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับเวียดนามนัดแรกวันที่22สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดิ่งสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา20นาฬิกานายองค์อาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศจะถ่ายทอดสดทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Nowส่วนคนที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:29 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น
9: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่เข้าใจว่าการขับรถผ่านสี่แยกสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้นั้นถือเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะสี่แยกหลายแห่งไม่สามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ซึ่งหากต้องการจะเลี้ยวซ้ายผู้ขับขี่ต้องสังเกตป้ายจราจรที่บอกให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือดูลูกศรบนพื้นถนนว่าเลี้ยวซ้ายได้เท่านั้นหากไม่มีป้ายหรือลูกศรเลี้ยวซ้ายที่พื้นผู้ขับขี่ต้องรอสัญญาณไฟจราจรก่อนแล้วจึงจะสามารถเลี้ยวซ้ายได้ซึ่งหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยทั้งนี้หากสี่แยกนั้นสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ผู้ขับขี่ก็ควรให้ทางรถทางเอกหรือทางตรงวิ่งไปก่อนแล้วจึงค่อยเลี้ยวซ้ายเพื่อความปลอดภัยนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าอีสานคำว่าอีสานเขียนออ่างสระอีสอเสือสระอานอหนูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าอีสานะแปลว่าผู้ปกครองหมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ในภาษาไทยอีสานหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหตุที่ภาษาไทยนำพระนามของพระศิวะมาเรียกเป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะตามความเชื่อของอินเดียทิศนี้มีพระศิวะเป็นเทพผู้คอยปกปักรักษาคำว่าอีสานมักใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอาหารอีสานวัฒนธรรมอีสาน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานที่ดีในการบริหารจัดการน้ำโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงในทรัพยากรน้ำดินป่าและพลังงานความมั่นคงทางอาหารตลอดจนความมั่นคงโครงสร้างทางสังคมสามารถทำให้ชีวิตคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีมีความสุขครอบครัวพร้อมหน้าบนหลักนิติธรรมขยายผลจนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งเมื่อชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเองจึงเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพตลาดทุนไทย
2: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยสามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
14: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

Kita tetap

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโต

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติย
0: ั
1: มป
0: ี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณังก
0: ั
1: จฉาม
0: ิตุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตั
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอิมานิปันอิงานิปันจาสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะการังคะโรมะเส

ท่านนำใบยางสนอมันนาปาทังพันนอมาเสง

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเส
1: มุทโธเมสรณังวร

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ริมุตตมังเอเตนะสัจวัจเจนะมาอุนตุสัพพุคตวา
1: ท่านนบียังนโมกราตกังพันนามาเสนนโมอรหัตโต

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเกวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาธรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้มันจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
3: เวลา8นาฬิกา

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาปยุตตะจิตเตนะทยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยะทโรยะถาพลังยะถาสติทัยยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญทัยยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคศาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหาญบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขถ้วนหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสารพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้

0: มพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา21นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิกา30นาทีร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา8นาฬิกา30นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขบุญยัสสวัตติโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: นายช่างผู้ทำเรือนพระพุทธภาษิตอเนกชาติสร้างสารังสันทาวิสร้างอนิบิสร้างกหการังขเวสันโตดุข้าชาติปุณปุนังกหการกะนิโทสิปุณะเกหังนกาหสิสัปปาเตภาสุกาภักกากหะโกตังวีสร้างขตังวีสร้างระวีสร้างฆารักตังจิตตังตันห้านังขยมัชชาแปลความว่าเราที่อยู่แสวงหาในช่างผู้ทำเรือนคือตัวตัณหาเมื่อไม่พบจึงต้องท่องเที่ยวไปในสงสารหลายภพหลายชาติในวงเล็บเราได้เห็นแล้วการเกิดบ่อยๆเป็นความทุกข์ดูก่อนตัณหาผู้สร้างเรือนคืออัตภาพบัดนี้เราได้เห็นเจ้าแล้วเจ้าจะทำเรือนอีกไม่ได้ซี่โครงทุกซี่ของท่านเราหักเสียแล้วยอดเรือนของท่านเรารื้อเสียแล้วจิตของเราได้ถึงทำอันอะไรปรุงแต่งไม่ได้แล้วเราถึงความสิ้นตัณหาแล้วอธิบายความการที่ทรงแสวงหาในช่างผู้ทำเรือนคือตัวตัณหานั้นหาให้พบเพื่อจะประหารเหมือนตำรวจเที่ยวหาโจรก่อนจะตรัสรู้นั้นพระศาสดาได้ท่องเที่ยวแสวงหาคำตอบปัญหาชีวิตว่าความทุกข์ของสัตว์โลกเกิดจากอะไรในที่สุดพระองค์ก็ได้ค้นพบว่าตัณหานี่เองเป็นตัวสมุทัยคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ตัวตัณหาเป็นผู้สร้างเรือนคืออัตภาพร่างกายปราศจากตัณหาแล้วความเกิดก็ไม่มีเพราะตัณหานี่เองทำให้เกิดบ่อยๆและพระองค์ทรงประจักษ์ว่าการเกิดบ่อยๆเป็นความทุกข์เพราะเมื่อมีความเกิดแล้วสหพันธ์ของความเกิดก็ตามมาคือความแก่ความเจ็บและความตายความโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันต่างๆเพราะปิยวิปโยคบ้างขับแค้นเพราะอปิยสัมปโยคบ้างความทุกข์ต่างๆได้ตามความเกิดมาเหมือนรถพ่วงวิ่งตามหัวรถจักรไปตรัสว่าทรงบำเพ็ญบารมีต่างๆมานานชาติก็เพื่อได้เห็นแจ้งซึ่งในช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนคืออัตภาพนี้เมื่อได้เห็นแจ่มแจ้งแล้วจะได้ทำลายตัณหานั้นโดยสิ้นเชิงเมื่อตัณหาดับความทุกข์ทั้งมวลก็ดับไปเองเหมือนไฟหมดเชื้อมอดไปเองเรื่องตัณหาเป็นเหตุสำคัญให้เกิดทุกนี้นักปราชญ์ทั้งหลายมีความเห็นพ้องต้องกันทั่วโลกจะต่างกันก็แต่เพียงทางแห่งการกำจัดทุกข์เท่านั้นในที่บางแห่งพระศาสดาตรัสว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจ4วงเล็บเปิดสมุทัยเป็นข้อที่2ในอริยสัจ4วงเล็บปิดเราและท่านทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในสงสารอันยาวนี้คำว่ายอดเรือนของท่านเราหักเสียแล้วนั้นยอดเรือนหมายถึงอวิชชาความไม่รู้จริงเพราะเหตุที่ไม่รู้จริงจึงทำให้หลงไหลในสิ่งอันควรเบื่อหน่ายยึดมั่นในสิ่ง

0: อันควรปล่อยวางกล่าวโดยเฉพาะคือปัญจขันธ์นี้คำว่าสี่โครงทุกสี่หมายถึงกิเลสทั้งปวงนอกจากอวิชชาเพราะเหตุที่ทรงหักกิเลสนี้เองจึงมีพระนามว่าภควาคือพระผู้หักกิเลสวงเล็บเปิดเป็นความหมายหนึ่งในหลายความหมายแห่งคำว่าภควาวงเล็บปิดสมดังคำว่าภักกะราโกภักกะโดโซภักกะโมโหอนาสโวภักกะสะปาปกาธรรมาภักกวาเตนะพุจติทรงเป็นผู้หักราคะโทสะและโมหะได้แล้วไม่มีกิเลสเครื่องดองใจเหลืออยู่ดังเล็บอนาสโวและทรงหักธรรมชั่วทั้งปวงได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงได้พระนามว่าภควาเมื่อข้าพเจ้าท่องเที่ยวอยู่ในอินเดียคราวใดที่มีพระสงฆ์ร่วมเดินทางไปด้วยคนอินเดียบางเมืองไม่เคยได้เห็นพระไทยหรือบางคนเคยเห็นแต่ไม่คุ้นเคยไม่รู้ว่าผู้แต่งตัวอย่างนี้เป็นใครเขารู้ว่าเป็นนักบวชแต่ไม่รู้ว่าบวชในลัทธิใดถ้ามีโอกาสเขาจะเข้ามาทักทายปราศัยถามว่าใครเป็นภควานของท่านพวกเราจะตอบว่าพุทธภควานเขาแสดงอาการเข้าใจดีคนอินเดียนั้นแม้ส่วนใหญ่จะไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็จริงแต่ส่วนมากรู้จักพระพุทธเจ้ายิ่งในหมู่นักการศึกษาแล้วรู้จักพระพุทธเจ้าและคำสั่งสอนของพระองค์ดีทั้งนี้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเขาจัดเป็นปรัชญาอินเดียสายหนึ่งเหมือนกันเรียก Buddhist Philosophy คำว่าภควานอกจากมีความว่าเป็นผู้หักกิเลสมีราคะเป็นต้นแล้วยังมีความหมายไปทางยกย่องให้เกียรติอย่างมากอีกด้วยดังคำว่าภควาติวจนังเสทังภควาติวจนะมุตตมังกรุการวะยุตโตโซภควาเตนะอุจติคำว่าภควาเป็นคำประเสริฐเป็นคำสูงสุดบุคคลผู้ควรแก่ความเคารพในฐานะเป็นครูจึงจะได้รับนามว่าภควาในพุทธศาสนานั้นพระนามพระที่ได้รับพระนามว่าครูและทรงเป็นบรมครูนั้นมีเพียงพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าพระสาวกนอกนั้นเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นเป็นอาจารย์ทั้งนั้นข้อว่าจิตของเราถึงวิสังขารแล้วนั้นหมายถึงได้บรรลุพระนิพพานอันไม่อยู่ในข่ายของสังขารแต่เป็นวิสังขารไม่มีปัจจัยปรุงข้อว่าได้บรรลุธรรมอันเป็นที่สิ้นตัณหาก็หมายถึงพระนิพพานเหมือนกันเรื่องประกอบเรื่องปฐมโพธิกาลความว่าเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆทรงเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานพระทัยที่ทรงชนะกิเลสได้ต่อมาเมื่อพระอานนท์ทูลถามถึงเรื่องนั้นจึงตรัสพระธรรมเทศนาว่าอเนกชาติสร้างสารังเป็นต้นความว่าเราเมื่อแสวงหาในช่างผู้ทำเรือนคือตัณหาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วในวันตรัสรู้นั้นทรงได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณในยามแรกทรงได้ทิพจักษุในยามกลางทรงยังพระญาณลงในปัจจยาการในยามสุดท้ายพอรุ่งอรุณก็ทรงบรรลุพระโพธิญาณแล้วทรงเปล่งพระอุทานดังกล่าวแล้วเมื่อได้ทราบเมื่อหนุ่มพระพุทธภาษิตอจริตวาบรมจริยังอารัฏฐาโยปเนทนังชินเนโกนจาวะชายันติหีนะมัชเชวะปะละเลอจริตวาบรมจริยังอารัฏฐาโยปเนทนังเสนติจาปาติขีนาวะปุรานานิอนุทุนังแปลความว่าคนเขาไม่รีบประพฤติพรหมจรรย์ในวงเล็บทำความดีไม่รีบขวนขวายหาทรัพย์เสียตั้งแต่วัยหนุ่มสาวย่อมซบเซาเหมือนนกกระเรียนแค่ซบเซาอยู่ในหนองน้ำที่มีแต่เปลือกตมปลาหมดเสียแล้วเขานอนท่อถอนระลึกถึงความหลังเมื่อเหมือนลูกศรตกจากแร่งแล้วในวงเล็บไม่มีกำลังวิ่งอีกอธิบายความการทำความดีนั้นท่านว่าให้ทำทุกวันและทำไปตั้งแต่วัยต้นๆไม่ต้องรอให้แก่เสียก่อนแล้วจึงค่อยทำจะเป็นการเข้าป่าโจรค่ำได้ไม้ไม่กี่ต้นหรือเจอไม้งามเมื่อกวานบินเสียแล้วหมายความว่าเที่ยวระหกระเหินทำความชั่วช้าสามานอยู่ได้ตั้งแต่เด็กจนแก่ไม่รู้คุณค่าของความดีและศาสนาแต่พอได้รู้ก็แก่โจรตายเสียแล้วให้รู้สึกเสียดายว่าได้ทำความดีน้อยไป จะขอยืดเวลาต่อมัจจุราชก็ไม่ได้เพราะท่านให้เวลาทั้งมากแล้วมัวเอาไปใช้อย่างอื่นเสียเหมือนนักเรียนเข้าห้องสอบกรรมการให้เวลาเท่ากันใครจะทำได้เท่าไรอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของผู้นั้นด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้รีบทำความดีรีบหนีความชั่วการเข้าห้องสอบของนักเรียนยังรู้ล่วงหน้าว่าจะหมดเวลาเมื่อไรแต่ชีวิตคนรู้ไม่ได้ว่าจะตายเมื่อไรถ้าคิดว่ารอให้แก่เสียก่อนแล้วจึงค่อยทำความดีถ้ามีอันเป็นอยู่ไม่ทันถึงแก่ตายเสียก่อนจะทำอย่างไรมีเสียโอกาสในการทำความดีในการพัฒนาวิญญาณไปชาติหนึ่งหรือเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทควรรีบทำความดีเสียแต่ยังหนุ่มสาวอีกประการหนึ่งการหาทรัพย์ก็ควรรีบหาในวัยหนุ่มสาวเหมือนกันพลาดโอกาสแล้วตั้งตัวยากและจะลำบากมากในภายแก่ใครมัวลุ่มหลงเพลิดเพลินเสียในวัยหนุ่มสาวมิได้เก็บทรัพย์สมบัติเผื่อไว้ใช้บ้างในวัยชราพอความแก่มาถึงเข้าจริงทำอะไรไม่รอดหาทรัพย์ไม่สะดวกจะเดือดร้อนไปจนตายจะหวังพึ่งลูกหลานนั้นยากเพราะเขามีภาระต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหรือผัวของเขาเหมือนกันเหลือแล้วเขาจึงจะเอื้อเฟื้อมาถึงคนแก่เพราะฉะนั้นควรเตรียมตัวไว้สำหรับเป็นที่พึงแก่ตนในวัยชราด้วยจึงจะชอบลูกหลานส่วนมากก็ชอบเคารพยำเกรงคนแก่ที่ไม่ต้องพึงเขาการหาทรัพย์นั้นควรหาในทางสุจริตถ้าหาทางนี้ไม่ได้ก็อย่าหาเลยเพราะพลั้งพลาดไปกอบโกยทางทุจริตเข้าจะต้องไปรับโทษชดใช้ในนรกหนักนักไม่คุ้มกันยอมอดยอมจนที่ดีกว่าการแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมอย่างไรก็ตามควรพยายามตั้งตัวให้ได้เสียแต่วัยกลางคนเป็นอย่างช้าคำอุปมาในคาถานี้ที่ว่าเหมือนลูกศรที่ตกจากแหล่งนั้นอธิบายว่าลูกศรเมื่อยิงไปแล้วพ้นจากแหล่งแล้วเมื่อตกลงยังพื้นดินไม่มีใครหยิบขึ้นมามันก็คงจมดินอยู่อย่างนั้นคนที่ปล่อยให้วัยทั้งสามล่วงไปโดยตั้งตัวไม่ได้ก็เช่นเดียวกันจะต้องนอนท่อถอนระลึกถึงความหลังแล้วเสียใจเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะทรงปรารภบุตรเศรษฐีคนหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากเศรษฐีในกรุงพราณสีคนหนึ่งมีทรัพย์80โกฏประมาณ800ล้านได้มอบทรัพย์นั้นให้เป็นมรดกแก่บุตรของตนเขาไม่ให้บุตรศึกษาเล่าเรียนอะไรเพราะเห็นว่าทรัพย์เท่านี้มีมากพอที่ลูกจะใช้หาความสุขไปได้ตลอดชีวิตเด็กหนุ่มได้แต่งงานกับกุมารีแห่งตระกูลที่มีทรัพย์80โกฏเหมือนกันเมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้วทั้งสองช่วยกันผลาญทรัพย์160โกฏจนหมดสิ้นเศรษฐีหนุ่มติดสุราใช้ทรัพย์ไปในการดื่มสุราและหาความเพลิดเพลินอื่นๆอันเป็นอบายมุขทั้งนั้นไม่ประกอบการงานใดๆเลยรายได้ไม่มีมีแต่การใช้จ่ายให้หมดไปเพื่อนฝูงก็มีแต่นักเลงสุราปอกลอกหลอกกินในที่สุดเศรษฐีนั้นกลายเป็นขอทานวันหนึ่งพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีและภรรยายืนอยู่ที่ประตูโรงฉันคอยรับอาหารที่เหลือจากภิกษุและสามเณรพระองค์ทรงทำอาการแย้มพระอานนท์ทูลถามจึงตรัสว่าอานนท์เธอจงดูบุตรเศรษฐีนี้มีทรัพย์มากถึง160โกฏแต่ผลาญหมดแล้วเที่ยวขอทานถ้าเขาประกอบการงานในวัยต้นจะได้เป็นเศรษฐีที่หนึ่งของนครนี้ถ้าออกบวชจักได้บรรลุอรหัตผลภรรยาของเขาจักได้บรรลุอนาคามิผลถ้าทำงานในมัชฌิมวัยจักได้เป็นเศรษฐีที่สองออกบวชจักได้สำเร็จอนาคามิผลภรรยาของเขาจักได้เป็นสกทาคามีถ้าทำงานในปัจฉิมวัยจักได้เป็นเศรษฐีชั้นที่สามออกบวชจักได้เป็นสกทาคามีภรรยาของเขาจักได้เป็นโสดาบันแต่บัดนี้เขาได้เสื่อมหมดแล้วทั้งโภคะของคฤหัสถ์และสามัญญผลหนึ่งเล็บผลแห่งสมณะผลทางธรรมดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าคนเขาไม่รีบประพฤติพรหมจรรย์ไม่รีบหาทรัพย์เสียแต่วัยหนุ่มเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นวรรคที่11ชื่อชราวรรควรรณนาจบเพียงเท่านี้ก่อนสอนผู้อื่นพระพุทธภาษิตอัตตานเมวะปะทมังปฏิรูเปนิเวสเยอทัญญะมะนุสาเซยะนกิลิเซยะปันดิโตแปลความว่าบัณฑิตตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรหนึ่งเล็บคืออันเหมาะสม ก่อนแล้วสอนคนอื่นภายหลังจะไม่เศร้าหมองอธิบายความโดยธรรมดาการสอนให้คนอื่นทำนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การทำเองเป็นเรื่องยากการสร้างบ้านสร้างเมืองด้วยน้ำลายนั้นจะสร้างวันละสักกี่เมืองก็ได้แต่การทำให้ได้จริงตามที่ว่าไว้นั้นยากเหลือเกินท่านจึงว่าง่ายที่คิดติดที่ทำบุคคลบางพวกสอนคนอื่นได้แต่ตัวทำไม่ได้บางพวกสอนคนอื่นไม่ได้แต่ทำด้วยตนเองได้บางพวกสอนก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้บางพวกทั้งสอนได้และทำได้พวกสุดท้ายย่อมได้รับการสรรเสริญโดยประการทั้งปวงการสอนคนนั้นมี3อย่างคือสอนด้วยวาจา1สอนด้วยการทำตัวอย่างให้ดู1สอนด้วยวาจาและทำตัวอย่างให้ดู1ประการสุดท้ายดีที่สุดเป็นการแน่นอนว่าตัวอย่างที่ได้เห็นย่อมเด่นกว่าคำสอนเสมอการกระทำนั่นแหละเป็นการสอนไปในตัวข้าพเจ้าเคยพูดไว้หลายครั้งหลายแห่งแล้วว่าทางที่ดีที่สุดในการสอนให้คนเสียสละคือจงเสียสละให้ดูในการสอนให้คนสงบคือจงสงบให้ดู
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีตะกยุติประจำมบดุสครูเพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการให้ศีลให้พรและการปรารภธรรมในช่วงก่อนยันยังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ครับข้างนอกข้างในศาลาครับขั้นตอนไปทั้งที่ศาสนาครับเตรียมตัวกับ

สังฆังอภิปูชยามาอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิ

สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามะมะยังพันเตติสลเนรสหะอัตพ้องคาสะมนาคาตังอุโปสะทังยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตติสลเนรสหะอัตพ้องคาสะมนาคาตังอุโปสะทังยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตติ

0: นักเรียนจะรับศีลหรือเปล่านักเรียนรับต้องไปถึงโรงเรียนนะมีทั้งศีลมีทั้งศีล5ทั้งศีล8นะมาโกหกหลวงพ่อไม่ได้นะเอาต่อไปพากันตั้งใจสมาทานศีล นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สรณะกัมมานังนิทิตัง
1: อามะคันติ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อดินนาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ผู้รับศีลห้าให้ว่ากามเมอะปรมาจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อะพัมมาจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ผู้รับศีลห้าจบเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ัจจังยีตวาดิตะวิสุขทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณมันดานะวิภูสนทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจจคีตวาทิตะวิสุขทัสสนะมาลาคันธะวิเลปานะธารณมันธนะวิภูสนทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจจาชยนะมหาชยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิอัจเจกังรติงดิวังอุโปสถะวะเสนาสาธุกังรักขิตบาเน
1: สาธุ
0: สีเลนะสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สีเลนะโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุ
0: ดับบังสกุล
2: ไปแม่อยากทราบทรงกันนะพอได้พอได้เดี๋ยวผู้กองNo, Paul.

0: ขออุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่พองจิระวงศานะเป็นค่าน้ำค่าไฟ 2,200 บาทนะสาธุ
1: สาธุ
0: อนิจจาวัตสังขาราอุปาณวยธรรมิโนอุปัชิตวานิโรชันติเตสังอุปสัมโมสุโคสัพเพสัตตามะลันติจามะลิงสุจัมมะลิสเลตาเทวะหังมะลิสามินัตถิเมเอทัสสังสโย
1: สาธุ

0: วันนี้วันพระนะวัดป่าบ้านตาเราก็ห้าโมงครึ่งนะก็มีสวดสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพระพันปีหลวงของพวกเรานะถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะพระองค์ภาทั้งสองพระองค์นะทางวัดป่าพันตาก็มีพระสวดมนต์นะช่วง100 วันแรกนะแล้วสวดพระอภิธรรมนะหลังจากนั้นเลยจาก100 วันมาก็สวดมนต์นะทุกวันพระนะก็มีทางจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะมาร่วมฟังแล้วก็เจริญจิตภาวนานะตามสมควรนะฟังธรรมะหลังจากนั้นก็เลิกส่วนพิธีทางวัดยังไม่จบนะคำมาก็สวดมนต์ทำวัดเย็นต่อนะฟังธรรมะหลวงตามหาบัวนะหลังจากสวดมนต์เสร็จทำวัดค่ำเสร็จก็นั่งภาวนาฟังธรรมะครูบาอาจารย์นะปกติก็จะเป็นหลวงตามหาบัวนะที่อาจเป็นเทปไว้ก็มาเปิดนะฟังนะครับทั้งหมดก็นั่งสมาธิฟังนะอบรมจิตใจนะคือธรรมะก็ต้องนั่งสงบจิตสงบใจนะถึงจะเข้าใจนะแต่ท่านก็ให้นั่งอบนั่งระลึกพุทโธไว้นะท่านจะเทศเรื่องอะไรก็จำได้ก็ไม่เป็นไรจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะจำได้ก็ดีนะจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่จิตกับธรรมนะถ้าเราเปิดภาชนะคือมีสติระลึกอยู่กับธรรมะธรรมะจะเข้าสู่จิตสู่ใจนะทำให้จิตสงบได้นะนี่คือท่านพาอบรมมาตั้งแต่หลวงตายังมีชีวิตอยู่นะคือตอนเย็นนี่จะได้ยินเทศนะไม่ใช่เฉพาะแต่พระนะไม่ใช่เฉพาะแต่พระญาติโยมที่มาจำศีลนะมาอยู่เป็นอาทิตย์ได้ดูวันหนึ่งคืนหนึ่งนะเย็นๆค่ำๆหรือกลางวันจะได้ยินเทศเทพหลวงตานะใครมานี่ท่านจะแจกเทปแล้วก็เครื่องฟังนะแล้วก็ท่านไม่ได้บอกว่าเทศของหลวงตานะท่านบอกท่านเองหลวงตามหาบัวเองท่านยังฟังเทศของท่านเองฟังเทศตัวเองท่านไม่ได้คิดว่าเป็นของตัวเองของท่านเองท่านคิดว่าเป็นธรรมะนะคือธรรมะที่บริสุทธิ์ออกจากใจแล้วนะจะเข้าไปนะในจิตในใจนะที่รองรับนะธรรมถ้าเราเปิดภาชนะไว้เหมือนเราเปิดฝาเปิดอะไรนะธรรมะก็เข้านะถ้าเราเจ้าของบ้านไม่อยู่อย่างนี้ปิดบ้านไว้ก็ไม่มีอะไรเข้านะไม่มีอะไรออกนะถ้าเปิดประตูไว้เปิดฝาไว้นั่นแหละท่านได้อบรมจิตใจนะระลึกพุทโธไปเสียงเทศก็จะเข้าไปกล่อมเหมือนกับเสียงกล่อมพ่อแม่กล่อมเด็กนี้แหละนะพอเพลินไปเสียงธรรมยิ่งกว่าเสียงกล่อมเด็กอีกนะพอเพลินเสียงกับเข้าไปนะในจิตในใจนะทำให้จิตสงบได้ง่ายนะเหมือนยิ่งกว่านั่งปกตินะเรานั่งปกตินี่มันจะไม่สงบเลยนะ จะสงบเหมือนกันแต่ต้องให้สติระลึกอยู่เสมอนะถ้าธรรมะท่านเทศแล้วเรานั่งฟังไปธรรมะจะกล่อมไปนะทำให้จิตสงบได้ง่ายนะนี่ที่หลวงตาพาทำมาบำเพ็ญมาท่านก็ฟังด้วยนะนี่ที่อยู่วัดเนี่ยตอนเย็นนะใครจะมาอบรมนะฟังเทศนะก็ว่างๆก็มาได้นะวัดไม่ได้ห้ามนะศีลธรรมนี่เป็นของทุกคนไม่ใช่เราไปโยนให้กับพระนะเอาไว้กับพระแต่นะเรากลับบ้านแต่ตัวไม่ใช่อย่างนั้นนะเราก็มาศึกษามาอบรมนะสิ่งไหนที่เห็นด้วยตาด้วยหูได้ยินด้วยหูนะเราก็นำไปอบรมจิตใจของตัวเองไปประพฤติปฏิบัตินะธรรมะไม่ได้แยกผู้หญิงผู้ชายนะผู้หญิงครั้งพุทธกาลก็มีนะมีภิกษุมีภิกษุณีมีนะมีอุบาสกอุบาสิกานะเด็กก็มีนะเด็ก7ขวบก็ได้โสดาบันก็มีนะเนนสามเณรได้สำเร็จนะเป็นพระอาหารก็มีนะนะเห็นไหมธรรมะไม่ได้เลือกนะเราอย่าไปน้อยใจ อยู่ที่ธรรมะอยู่ที่วัดอยู่กับพระอยู่กับครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่นะไม่ใช่อยู่กับเราทุกคนแล้วเราจะนำมาประพฤติมาอบรมจิตใจเรานะธรรมะก็เข้าได้หมดนะถ้าเราทำถูกวิธีถูกช่องถูกทางนะหรือเราไม่ไปอบรมธรรมะก็ไม่ได้ไปเที่ยวเตะๆอย่างนั้นไม่ได้คิดพุ่งซ่านไปอบรมจิตใจก็ให้จิตอยู่กับธรรมอยู่กับการระลึกรู้คือพุทโธหรือลมหายใจเข้าออกนะอย่างพุทธเจ้าพระองค์ก็อบรมท่านเรียกอานาปานสติลมหายใจเข้าออกนะนั่งดูลมไปลมเข้าพุทธลมออกโธนะแล้วก็ให้มีสติไม่นานจิตก็จะละเอียดนะละเอียดก็เข้าสู่ความสงบนะความคิดฟุ้งซ่านทั้งหมดมันก็หายไปหมดนะตัวเบากายเบานะนี่คือการอบรมจิตใจนะให้พวกเรานำไปประพฤติปฏิบัตินะเพื่อความสุขความเจริญของพวกเราทุกท่านทุกคนนะการพูดธรรมะก็เห็นว่าสมควรที่เวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
1: สาธุ
0: เอาละพรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปังจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถา

สติอายุงนัตวาพลังวันนังสุขัญจะปฏิภาณโดดิงกายุยาสวาโหติยาตายาตุปป

0: วะกะสังโฆสังฆังนะมะสาธุสาธุสาธุ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้ศีลและการปรารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนมัสพโลและการให้พรในช่วงก่อนจันทร์อังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:44 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: คำสอนแม้จะถูกต้องแต่ถ้าตัวคนสอนทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตนสอนคนทั้งหลายก็จะไม่ซึ้งในคำสอนเช่นนั้นมันเหมือนเอามะลิไปโรยไว้หน้าศพใครเล่าจะยินดีดมมะลินั้นคำสอนของผู้ฉะนั้นมีแต่จะถูกหัวเราะเยาะบุคคลที่เสียสละได้สงบได้ขยันหมั่นเพียรได้แม้จะไม่เคยเอ่ยปากสอนใครให้ทำเช่นนั้นคนทั้งหลายก็มองดูด้วยความนิยมชมชอบและมักจะเอ่ยปากถามเมื่อมีโอกาสว่าทำอย่างไรจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นต้นพระที่สำรวมอยู่ในสิกขาวินัยอย่างเคร่งครัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีสมาธิจิตสูงแม้จะไม่สอนใครเพื่อความเป็นเช่นนั้นคนทั้งหลายก็นิยมเลื่อมใสและอยากทำตามแต่พระที่ดีแต่พูดเป็นธรรมกถึกเอกปฏิบัติอะไรไม่ได้อาจได้รับคำชมเหมือนกันว่าพูดดีพูดเก่งแต่จะไม่มีใครเลื่อมใสจริงจังเลยพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เหมือนกันเพื่อมิให้สมองด้วยการถูกหัวเราะเยาะและถูกตำหนิตีเตียนบัณฑิตจึงควรตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรเสียก่อนแล้วสั่งสอนคนอื่นให้ตั้งอยู่ในคุณอันนั้นภายหลังไม่เป็นภัยแก่ตนและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้อื่นการสอนผู้อื่นในคุณที่ตนมีแม้จะสอนซ้ำๆซากๆแต่คนทั้งหลายฟังแล้วก็ซาบซึ้งดีเพราะรู้สึกว่ามันออกมาจากใจของผู้สอนส่วนคำสอนอันวิจิตรพิสดารแพรวด้วยเหตุผลแต่ผู้สอนไม่ได้มีคุณเช่นนั้นผู้ฟังย่อมไม่เชื่อถือและไม่มีกำลังใจในการปฏิบัติตามลองคิดดูเถิดถ้าคนเป็นโรคเรื้อนคนหนึ่งยืนพรรณนาถึงคุณภาพของยาและวิธีรักษาโรคเรื้อนให้หายขาดได้ท่านผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไรถ้ามันดีจริงฉะไหนผู้นั้นจึงไม่จัดการรักษาโรคเรื้อนของตนให้หายขาดเสียก่อนหรือเป็นแต่เพียงผู้โฆษณาขายยาแต่ไม่เคยลองใช้ด้วยตนเองเลยทั้งที่ตนก็เป็นโรคนั้นอยู่น่าสลดใจหรือไม่บางคนสอนให้คนอื่นเลิกโลภเลิกโกรธเลิกหลงแต่ตนเองยังเต็มอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงจนล้นออกมาให้เห็นกันชัดๆอยู่ข้างนอกน่าสลดใจเพียงใดถึงกระนั้นก็ยังดีกว่าคนบางพวกที่เพียบแปรไปด้วยราคะโทสะและโมหะและโลภโกรธหลงแล้วยังชักชวนผู้อื่นเพื่อเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนสุนัขหางด้วนและชวนเพื่อนๆให้ไปตัดหางเสียด้วยอย่างนี้มีโทษ2 3 3ซ้อนพ่อบางคนเป็นโจรแต่พรรณนาโทษแห่งความโจรให้ลูกฟังก็ยังดีกว่าชักชวนลูกให้เป็นโจรเสียด้วยทางที่ดีกว่านั้นคือเลิกความเป็นโจรด้วยตนเองเสียด้วยและพรรณนาโทษแห่งความเป็นโจรให้ลูกฟังด้วยจริงอยู่บางอย่างผู้ใหญ่ทำแต่ห้ามเด็กไม่ให้ทำนั่นเพราะเกี่ยวกับการเวลาความเหมาะสมของวัยตัวอย่างเช่นผู้ใหญ่ดื่มเหล้าบ้างสูบบุหรี่บ้างแต่พอลูกซึ่งอายุอย่างน้อยจะทำอย่างนั้นบ้างพ่อก็ไม่ยอมให้ทำอย่างนี้เพราะวัยจำกัดไว้หากลูกมีวัยสมควรพ่อแม่ก็คงไม่ห้ามอีกตัวอย่างหนึ่งคือการแต่งงานพ่อแม่แต่งงานได้จนมีลูก 3-4 คนแต่พอลูกจะแต่งงานบ้างพ่อแม่ก็ห้ามไว้เพราะลูกเพิ่งอายุได้12-13 ปียังไม่สมควรก่อนถ้าลูกอยู่ในวัยอันสมควรจบการศึกษาแล้วพ่อแม่ย่อมไม่ห้ามแน่นอนธรรมดาพ่อแม่ย่อมปรารถนาให้ลูกเป็นหลักเป็นฐานเป็นฝั่งเป็นฝาไม่มีพ่อแม่คนใดริษยาลูกหรือไม่อยากให้ลูกได้ดีมีสุขโดยทั่วไปกฎของโรงเรียนห้ามนักเรียนสูบบุหรี่แต่ครูสูบได้นักเรียนอาจสงสัยว่าเมื่อห้ามนักเรียนสูบทำไมครูจึงสูบได้อย่างนี้ต้องเข้าใจว่าเพราะสถานะจำกัดไวเมื่อใดนักเรียนอยู่ในสถานะเดียวกับครูนักเรียนย่อมทำได้เหมือนกันบางอย่างจำกัดไว้เฉพาะผู้หญิงคือชายทำได้แต่หญิงทำไม่ได้หญิงทำเข้าถูกติเตียนไม่เหมาะกับเพศหญิงอย่างนี้สังคมและเพศจำกัดไว้ต ัวอย่างเช่นการนั่งดื่มเหล้าคนเดียวในที่สาธารณะเช่นร้านอาหารเป็นต้นชายย่อมทำได้แต่สังคมไทยยังไม่นิยมชมชอบถ้าหญิงจะทำอย่างนั้นบ้างรวมความว่าการทำได้อย่างที่สอนผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องดีแต่มีข้อยกเว้นอยู่บ้างดังที่กล่าวมาเพื่อให้เหมาะสมแก่ฐานะเพศและวัยตลอดถึงศักดิ์แห่งตนบางอย่างคฤหัสถ์ทำได้แต่พระทำไม่ได้ถ้าพระทำได้ทุกอย่างที่คฤหัสถ์ทำพระก็ไม่เป็นพระถ้าจะคืนเป็นให้ได้ก็เป็นเพียงศักดิ์แต่ว่าพระแต่เปลือกคือมีเครื่องหมายของพระเช่นสบงจีวรโกนหัวเป็นต้นหาเป็นพระโดยความหมายแท้จริงไม่พระที่สอนให้คนอื่นเสียสละละความโลภแล้วสะสมรวบรวมปัจจัยนั้นเสียเองจนร่ำรวยนั้นมีอยู่ไม่น้อยอย่างน้อยที่สุดก็พระอุปนันท์สักยบุตรองค์หนึ่งละดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องพระอุปนันท์สักยบุตรเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันพระอุปนันท์เป็นผู้ฉลาดในการกล่าวธรรมกถาโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้ประกอบด้วยคุณมีความปรารถนาน้อยเป็นต้นภิกษุหลายรูปฟังธรรมกถาของท่านแล้วเกิดความเลื่อมใสอยากปฏิบัติตามจึงบูชาท่านด้วยบริขารมีสบงจีวรเป็นต้นและสมาทานธุดงค์วงเล็บเปิดคุณเครื่องกำจัดกิเลสวงเล็บปิดพระอุปนันท์รับเอาของเหล่านั้นที่ภิกษุทั้งหลายสละแล้วไว้แต่ผู้เดียวระยะหนึ่งโจรเข้าพรรษาพระอุปนันท์เที่ยวไปในชนบทภิกษุสามเณรในอาวาสหนึ่งมีความรักในความเป็นธรรมกถึกของท่านจึงนิมนต์ให้ท่านอยู่จำพรรษาในอาวาสนั้นท่านถามว่าในวัดนี้พระได้ผ้าจำนำพรรษากี่ผืนผ้าจำนำพรรษาตรงกับบาลีว่าวาซาวาสิกสาดกคือผ้าที่ถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ3เดือนแล้วออกพรรษาแล้วจึงได้ส่วนผ้าอาบน้ำฝนวสิกสาดกนั้นทายกถวายก่อนเข้าพรรษาผู้เขียนได้ผ้าสาดกองค์ละผืนครับพระตอบพระอุปนันท์วางรองเท้าไว้ในวัดนั้นพอเป็นเครื่องหมายว่าท่านอยู่จำพรรษาในอาวาสนั้นแล้วไปยังวัดที่สองทราบว่าในอาวาสที่สองนั้นภิกษุทั้งหลายได้ผ้าจำนำพรรษา2ผืนจึงวางไม้เท้าไว้แล้วไปยังอาวาสที่3ทราบว่าภิกษุทั้งหลายได้ผ้าจำนำพรรษา3ผืนจึงวางลักขจันน้ำไว้ลักขจันน้ำนั้นคือหม้อน้ำมีหูสำหรับถือคล้ายคาน้ำเป็นบริขารที่จำเป็นอย่างหนึ่งของนักบวชในอินเดียแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นนักบวชฮินดูใช้อยู่เมื่อไปที่ใดจะต้องมีสิ่งนี้ติดมือไปด้วยปัจจุบันเห็นทำด้วยทองเหลืองเป็นส่วนมากผู้เขียนแล้วไปยังอาวาสที่4เมื่อทราบว่าในอาวาสนั้นภิกษุทั้งหลายได้ผ้าจำนำพรรษา4ผืนก็ตกลงใจอยู่จำพรรษาในอาวาสนั้นในพรรษาตั้งแต่วันเข้าพรรษาทีเดียวพระอุปนันท์กล่าวธรรมกถาอันปฏิสังยุตด้วยความมักน้อยสันโดษเป็นต้นให้ภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นเลื่อมใสแล้วถวายปัจจัยมีจีวรเป็นต้นแก่ตนเป็นอันมากเมื่อวันออกพรรษามาถึงพระอุปนันท์ส่งข่าวไปยังวัดต่างๆที่ท่านวางบริขารไว้ว่าขอให้ส่งผ้าจำนำพรรษาไปให้ท่านท่านมีสิทธิ์รับผ้าจำนำพรรษานั้นเพราะท่านวางบริขารไว้เจ้าอาวาสในวัดต่างๆทั้ง3วัดได้ส่งผ้าจำนำพรรษามาถวายพระอุปนันท์รวมกันที่ท่านได้ในวัดที่อยู่จำพรรษาอีกจึงเป็นบริขารจำนวนมากพระอุปนันท์รวบรวมบริขารต่างๆเป็นอันมากนั้นบรรทุกใส่ยานน้อยแล้วขับไปเจอภิกษุหนุ่ม2รูปซึ่งได้ผ้าสาดกมา2ผืนผ้ากำพลผืนหนึ่งไม่สามารถแบ่งกันได้นั่งเถียงกันอยู่เธอทั้ง2เห็นพระอุปนันท์จึงขอร้องให้ช่วยตัดสินพวกคุณแบ่งกันเองเถิดผมไม่เกี่ยวพระอุปนันท์วางท่าว่าไม่สนใจพวกผมนั่งแบ่งกันอยู่นานแล้วครับไม่สำเร็จท่านช่วยเถิดภิกษุทั้งสองวิงวอนพวกคุณต้องเชื่อผมนะเชื่อแน่ครับท่านถ้าอย่างนั้นดีแล้วพระอุปนันท์กล่าวยิ้มอยู่ในหน้าผมจะตัดสินให้ยุติธรรมพวกคุณสองคนแบ่งผ้าสาดกันคนละผืนส่วนผ้ากำพลมีอยู่ผืนเดียวให้ผมผู้ตัดสินว่าแล้วพระอุปนันท์ก็ถือเอาผ้ากำพลไปภิกษุทั้งสองรูปยืนอ้าปากค้างไปตามกันแล้วพากันไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าพระอุปนันท์ทำให้พวกเธอทั้งสองเดือดร้อนเพียงในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยทำมาแล้วเหมือนกันทรงนำอดีตกรรมของพระอุปนันท์มาเล่าว่าในอดีตการมีนาคสองตัว ตัวหนึ่งหากินในน้ำตื้นแถบริมฝั่งอีกตัวหนึ่งหากินในน้ำลึกทั้งสองสัญญากันว่าใครได้ปลาอะไรก็ตามต้องนำมาแบ่งกันวันหนึ่งนาคตัวที่หากินในน้ำลึกได้ปลาตะเพียนตัวใหญ่มาตัวหนึ่งแต่ไม่สามารถแบ่งกันได้เพราะต่างก็แย่งท่อนหัวกันบังเอิญเห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินมาจึงขอร้องให้สุนัขจิ้งจอกช่วยแบ่งให้เราพระราชาตั้งไว้ณตำแหน่งผู้พิพากษาสุนัขจิ้งจอกโมเรานั่งวินิจฉัยคดีมามากเมื่อยจึงเที่ยวออกเดินเล่นเราไม่มีเวลาพอจะตัดสินเรื่องของท่านโมอย่างนี้แล้วก็รายไหนรายนั้นขี้โกงหลอกลวงอสัตย์เอารัดเอาเปรียบตลบตะแลงปิ้นปล้อนสารพัดอย่างนาคสองตัวรู้ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของหมาจิ้งจอกจึงอ้อนวอนขอให้ช่วยตัดสินแบ่งปลาถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องเชื่อเมื่อเราตัดสินอย่างใดต้องเป็นไปอย่างนั้นอุทธรณ์ไม่ได้ตกลงไหมตกลงนาคสองตัวตอบพร้อมกันแล้วหมาจิ้งจอกก็จัดแจงแบ่งท่อนหัวให้นาคท่อนหนึ่งท่อนหางให้อีกตัวหนึ่งส่วนท่อนกลางมีเนื้อมากหมาจิ้งจอกเอาเสียเองในฐานะผู้ตัดสินวงเล็บเปิดท่อนหางได้นาคน้ำตื้นท่อนหัวได้นาคน้ำลึกการเป็นความกันก็อย่างนี้แหละพระศาสดานำเรื่องในอดีตมาตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่าแม้ในอดีตการพระอุปนันท์ก็ได้ทำให้เธอทั้งสองเดือดร้อนมาแล้วพระตถาคตเจ้าทรงติเตียนพระอุปนันท์เป็นอันมากแล้วตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาผู้จะสอนผู้อื่นควรตั้งตนอยู่ในคุณอันสมควรซะก่อนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรเสียก่อนแล้วสั่งสอนคนอื่นภายหลังจะไม่เศร้าหมองมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นตนเองฝึกได้ยากพระพุทธภาษิตอัตตานันเจตถากยิรายะทัญญะมนุสสาสติสุดันโตวตะดะเมธะอัตตาหิกิระดุดดะโมแปลความว่าบุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรควรทำตนอย่างนั้นฝึกตนดีแล้วจึงค่อยฝึกผู้อื่นเพราะตนเองฝึกได้ยากอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้มีลักษณะคล้ายกับเรื่องที่2แห่งวรรคนี้ต่างแต่เพียงว่าในเรื่องที่2ให้ทางตนอยู่ในคุณธรรมอันสมควรก่อนแล้วค่อยสอนผู้อื่นภายหลังส่วนในที่นี้ให้ทำอย่างที่สอนผู้อื่นให้ฝึกตนให้ได้ดีเสียก่อนแล้วค่อยฝึกผู้อื่นตนเองนั่นแหละฝึกได้ยากพระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่างอันดีมากสำหรับเรื่องนี้ตรัสอย่างใดทรงทำอย่างนั้นวงเล็บเปิดยะท่าวาดีตะท่าการีวงเล็บปิดทรงทำอย่างใดตรัสอย่างนั้นวงเล็บเปิดยะท่าการีตะท่าวาดีวงเล็บปิดทรงฝึกพระองค์อย่างดีแล้วจึงทรงฝึกผู้อื่นวงเล็บเปิดดานโตโซภควาธรรมท่ายะธรรมังเดเซติวงเล็บปิดด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงประกอบพร้อมไปด้วยธรรมแห่งผู้กล้าวงเล็บเวสารัชนะราชกรณธรรมเพราะไม่ทรงมองเห็นช่องที่ใครจะท้วงติงได้ทั้งในเรื่องศีลสมาธิและปัญญาทรงเป็นตัวอย่างอันดีแก่พุทธสาวกทุกหมู่เหล่าในสมัยปัจจุบันเรามักได้ยินเสียงบ่นเรื่องทุจริตและความอยุติธรรมในสังคมแต่คนที่ชอบบ่นชอบว่าคนอื่นบางคนพอตนมีช่องมีโอกาสเข้าบ้างก็ทำทุจริตเหมือนกันพอตนเป็นใหญ่ขึ้นมาก็ประกอบกรรมอยุติธรรมเหมือนกันคนที่เป็นบ่นเรื่องทุจริตแล้วทุจริตเสียเองเมื่อมีโอกาสนั้นไม่ควรบ่นไม่ควรพูดอีกต่อไปเพราะตนก็ไม่ได้ดีกว่าเขาเหล่านั้นฝึกตนเองยังไม่ได้ปราบตนเองยังไม่ได้จะฝึกคนอื่นและปราบคนอื่นได้อย่างไรทหารที่ยังฝึกตนเองในแบบทหารไม่ได้จะฝึกคนอื่นทหารอื่นได้อย่างไรเบื้องแรกจึงควรฝึกฝนอบรมตนเองซะก่อนโดยปกติการสอนผู้อื่นนั้นง่ายกว่าการทำเองการสอนให้คนอื่นละกิเลสย่อมง่ายกว่าการละเองด้วยเหตุนี้เราจะเห็นว่านักสอนนักพูดนั้นมีมากแต่คนที่จะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างที่สอนอย่างที่พูดมีน้อยสาวกทั้งหลายจึงมักอ้างศาสดาอยู่เนืองนิดว่าพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นอย่างนี้บุคคลผู้มีใจเป็นธรรมเมื่อติเตียนผู้อื่นในการกระทำอย่างใดก็ไม่ควรทำอย่างนั้นติเตียนกรรมอันใดไม่ควรทำกรรมอันนั้นมูลเปิดยดัตตะคะระหีตะดะกะรุปมาโนหวงและปิดแบบที่ว่าจงทำอย่างที่ฉันพูดแต่อย่าทำอย่างที่ฉันทำนั้นไม่เอาคืออย่าเอามาใช้ไม่มีใครเขาเห็นดียกย่องผู้มีปัญญาเมื่อฝึกตนเองได้แล้วก็ควรตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นช่วยฝึกผู้อื่นด้วยอย่างที่พระบรมศาสดาเคยทรงกระทำมา อย่างไรก็ตามท่านว่าตนเองนั้นฝึกได้ยากตนเองนั้นดื้อและคอยให้อภัยตนเองอย่างไม่รู้สิ้นสุดให้อภัยในสิ่งที่ไม่ยอมให้อภัยผู้อื่นถ้าคนอื่นทำก็เห็นเป็นผิดมากแต่พอตนเองทำอย่างนั้นเข้าบ้างก็คอยหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองช่วยตัวเองตนของตนฝึกยากเพราะอย่างนี้เพราะคอยอคติเข้าข้างตนเองไม่ยอมลงโทษตนเองอย่างที่ต้องการลงโทษผู้อื่นใครมีใจเป็นธรรมติเตียนเองในสิ่งที่ในสิ่งอันควรติย่อมปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าอัตนาโจดยัตตานังปฏิมังเสตะมัตตามัตนาโซอัตตะคุตโตสติมาสุขังภิกขุวิหาหิสิแปลว่าภิกษุโจทย์ตนด้วยตนเองพิจารณาตนด้วยตนภิกษุผู้มีสติคุ้มครองตนได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขดังนี้รวมความว่าทรงสอนให้เป็นโจทย์จำเลยและผู้พิพากษาด้วยตนเองบุคคลผู้มีหิริโอตตัปปะย่อมมีความละอายที่จะให้ใครมาโจทย์และพิพากษาตนแต่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องปกครองตนเองได้หลักความจริงมีอยู่ว่าคนปกครองตนเองไม่ได้ย่อมถูกปกครองคนปกครองตนเองได้จึงได้รับเกียรติให้ปกครองผู้อื่นการฝึกตนเป็นกิจของบัณฑิตเป็นกิจที่พระศาสดาทรงสรรเสริญถึงกับทรงยกย่องว่าประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์วงเล็บเปิดดันโตเซโทมนุเซสุเท่ากับในหมู่มนุษย์เดียวกันผู้ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดวงเล็บปิดบัณฑิตย่อมฝึกตนวงเล็บเปิดอัตตานังดมะยันติปันฑิตาวงเล็บปิดการฝึกตนย่อมทำให้ผู้ฝึกดีขึ้นไปเป็นขั้นๆจนถึงขั้นสุดท้ายคือฝึกตนให้พ้นจากความหวั่นไหวในโลกธรรมอะไรเกิดขึ้นก็เพียงสักแต่ว่าเกิดไม่ให้ใจถูกครอบงำด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาทุกบรรลุถึงความเป็นบัณฑิตที่แท้จริงเป็นมหาบุรุษมหาปราชญ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภพระติสสะผู้ทำความเพียรมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมีว่าพระติสสะนั้นเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วพาภิกษุประมาณ500รูปไปจำพรรษาในป่ากล่าวสอนภิกษุเหล่านั้นอยู่ว่าท่านทั้งหลายเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาผู้ยังทรงพระชนอยู่แล้วจงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญสมณธรรมเถิดดังนี้แล้วตัวท่านเองไปนอนภิกษุเหล่านั้นจงกรมในปฐมยามแล้วเข้าสู่ที่พักในมัชฌิมยามพระติสสะตื่นขึ้นจึงไปยังสำนักของภิกษุเหล่านั้นเตือนว่าพวกท่านมานอนกันอย่างนี้หรือจงลุกขึ้นไปทำสมณธรรมเถิดว่าแล้วตัวท่านเองก็ไปนอนพวกภิกษุจงกรมในมัชฌิมยามแล้วเข้าไปสู่ที่พักในปัจฉิมยามพระเถระตื่นขึ้นตอนนั้นแล้วไปยังที่อยู่ของภิกษุทั้งหลายเตือนให้บำเพ็ญสมณธรรมอีกภิกษุเหล่านั้นออกจากที่แล้วจงกรมตลอดปัจฉิมยามส่วนพระติสสะกลับไปนอนจนรุ่งเมื่อท่านทำอยู่อย่างนี้เนืองนิดภิกษุทั้งหลายก็ไม่อาจทำการสาธยายหรือสมณธรรมใดๆได้ไม่อาจพักผ่อนได้ในการอันควรจิตก็ฟุ้งซ่านไม่สามารถให้ดิ่งลงในสมาธิภิกษุเหล่านั้นปรารภว่าอาจารย์ของพวกเรามีความเพียรเหลือเกินพวกเราจะคอยดูท่านเมื่อคอยจับอยู่ได้เห็นกิริยาของพระเถระนั้นแล้วจึงกล่าวกันว่าท่านทั้งหลายพวกเราฉิบหายซะแล้วอาจารย์ของพวกเราร้องไปเปล่าๆไม่มีแก่นสารอะไรในคำพูดของท่านและในชีวิตท่านเพราะความเป็นอยู่อย่างลำบากเกินไปภิกษุเหล่านั้นจึงไม่อาจยังคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นได้เมื่อออกพรรษาแล้วชวนกันไปเฝ้าพระศาสดาเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถามถึงเรื่องการบำเพ็ญสมณธรรมจึงกราบทูลเรื่องของพระติสสะผู้อาจารย์ให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุติสสะนั้นทำอันตรายแก่พวกเธอในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในอดีตการก็ได้ทำมาแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนจึงทรงนำอากาละระวกะระวะกุกกุตตชาดกมาแสดงใจความว่าไก่ตัวนี้เติบโตขึ้นในสำนักของผู้มิใช่มารดาบิดามิได้อยู่ในสกุลของอาจารย์จึงมิได้รู้จักการที่ควรขันหรือไม่ควรขันพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจะสอนคนอื่นพึงฝึกตนด้วยดีเสียก่อนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรควรทำตนอย่างนั้นฝึกตนดีแล้วจึงค่อยฝึกผู้อื่นเพราะตนเองฝึกได้ยากมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น จบเทศนาภิกษุทั้ง500รูปได้บรรลุอรหัตผลตนเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธภาษิตอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตนาหิสุดันเตนะนาทั่งลัพพติดุลพังแปลความว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้คุ้นหูของพุทธศาสนิกโดยทั่วไปมีการกล่าวถึงกันเสมอมองในแง่ศาสนาเปรียบเทียบคำสอนเรื่องให้พึ่งตนเองของพระพุทธเจ้านี้เป็นคุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเพราะศาสนาอื่นๆโดยทั่วไปสอนให้พึ่งพระเจ้าเขาถือว่าพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดเป็นที่พึ่งอันเกษมของมนุษย์ไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าพระเจ้าเป็นผู้ปรากฏอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและสำคัญกว่าอะไรหมดคอยช่วยเหลือมนุษย์อยู่ตลอดกาลแต่พระพุทธศาสนาสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจักเป็นที่พึ่งได้ในความหมายชั้นสูงถ้าหมายความว่าในการทำความดีเพื่อไปบังเกิดในสวรรค์ก็ตามเพื่อบรรลุถึงพระนิพพานก็ตามบุคคลต้องทำด้วยตนเองให้คนอื่นทำแทนไม่ได้พระพุทธเจ้าครูอาจารย์และพ่อแม่เป็นเพียงผู้ชี้ทางให้เท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อบรรลุคุณานุคุณต่างๆนั้นตนเองต้องทำเองจะได้ครูดีสักเพียงไหนก็ตามถ้าศิษย์ไม่ยอมทำตามเสียอย่างเดียวก็ไม่อาจ

แม้จะมีคนอื่นป้อนแต่เด็กก็ต้องอ้าปากเคี้ยวกลืนและเครื่องย่อยอาหารช่วยย่อยอันหนึ่งเด็กๆย่อมมีความน่ารักอยู่ในตนทุกคนผู้ใหญ่ให้อุปการะเพราะความน่ารักน่าเอ็นดูของตนแม้พระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากพุทธบริษัทก็เพราะท่านมีศีลอาศัยศีลของท่านเป็นที่พึ่งของพำนักถ้าเป็นพระทุศีลก็ไม่มีใครอุปถัมภ์บำรุงส่วนเรื่องที่พระพุทธศาสนาสอนให้พึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนั้นโดยใจความก็คือให้ถือพระรัตนตรัยในฐานะเป็นผู้บอกทางเป็นแสงสว่างในหนทางมิใช่ให้ท่านมาทำความดีแทนให้ความดีเราต้องทำเองดังพระพุทธภาษิตทรงเตือนว่าปุมเหหิกิจังอาตปังอาฆาตาโรตทาคตาความเพียรเครื่องเผาบาปท่านทั้งหลายต้องทำเองตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นในที่บางแห่งทรงสอนให้พึ่งพระธรรมดังได้อธิบายแล้วคือให้ถือธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตชีวิตที่เดินตามอธรรมพบแต่บาปเดินตามธรรมพบแต่บุญตนที่ปราศจากธรรมเป็นตนที่ว่างเปล่าตนที่มีธรรมเป็นตนที่เพียบพร้อมด้วยคุณค่าส่วนข้อว่าบุคคลผู้มีตนฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากนั้นพระองค์ทรงประสงค์เอาที่พึ่งคือพระนิพพานซึ่งบุคคลสามารถถึงได้โดยวิธีเดียวคือการฝึกตนให้ดีเริ่มตั้งแต่การสำรวมในศีลทำจิตให้เป็นสมาธิและอบรมปัญญาให้รุ่งเรืองพระอรหัตผลนั้นคือที่สุดแห่งดีของตนท่านจึงว่าความดียิ่งทำยิ่งหมดคือไม่มีอะไรจะต้องทำอีกส่วนกรรมชั่วยิ่งทำยิ่งมากทำเท่าไรไม่รู้จักหมดเหมือนยิ่งว่ายนะยิ่งลึกคนอื่นแม้จะรักเราเป็นที่พึ่งของเราได้บ้างก็คงเป็นได้ชั่วคราวไม่ยั่งยืนเหมือนการพึ่งตนเองพ่อแม่ผู้เต็มใจให้ที่พึ่งแก่ลูกก็เฉพาะเมื่อลูกยังเล็กอยู่เท่านั้นเมื่อลูกเติบโตพอจะหากินได้พอพึ่งตัวเองได้แล้วท่านก็พอใจให้ลูกพึ่งตัวเองมากกว่าเกาะท่านแก่อยู่ตลอดชีวิตยิ่งกว่านั้นท่านเองก็มีวันตายส่วนมากก็ตายก่อนลูกลูกจึงควรรีบขวนขวายพึ่งตนเองให้ได้ในวัยอันสมควรแล้วย้อนกลับทำตนให้เป็นที่พึ่งของพ่อแม่บ้างท่านจะได้ปลื้มใจว่าไม่เสียทีที่เลี้ยงมาด้วยความเหนื่อยยากพ่อแม่ที่ได้พึ่งลูกนั้นปลื้มใจเหลือเกินและโดยปกติเกรงใจลูกอย่างยิ่งสมัยที่พ่อแม่ต้องพึ่งลูกนั้นเป็นสมัยที่น่าสงสารลูกที่เลี้ยงพ่อแม่นั้นจะไม่ตกต่ำไม่เคยเห็นใครตกต่ำเพราะเลี้ยงพ่อแม่เลยกุศลแห่งความกตัญญูต่อพ่อแม่นั้นให้ผลแรงและให้สม่ำเสมอเลี้ยงพ่อแม่อยู่ในบ้านเหมือนมีเทพเจ้าไว้คุ้มครองเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งคุณความดีเกี่ยวกับการเงินผู้หวังพึ่งตนเองควรจะเก็บเงินไว้ในคราวจำเป็นบ้างเช่นคราวเจ็บไข้ไม่สบายไม่ควรประมาทได้มาเท่าไรจ่ายหมดเท่านั้นควรเก็บไว้ใช้ในคราวหาไม่ได้บ้างไม่ต้องเที่ยวกู้ยืมหรือพึ่งพาอาศัยผู้อื่นหากเก็บไว้บ้างเพื่อใช้ในคราวจำเป็นย่อมมีความอุ่นใจกว่าผู้ไม่มีในการทำงานผู้พึ่งตนเองได้ในการทำงานไม่จำเป็นจะต้องประจบสอพลอเพื่อให้ได้เลื่อนตำแหน่งแต่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนและพยายามปรับปรุงให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นไปถ้าท่านเป็นนายจ้างท่านต้องการไหมซึ่งบุคคลผู้ที่มีความรู้ดีมีความสามารถดีและมีความประพฤติดีท่านต้องการแต่ไม่แน่นักหากเขาเข้ากับท่านไม่ได้ท่านอาจไม่ต้องการเขาก็ได้ในการศึกษาเล่าเรียนเราจะยิ่งต้องพึ่งตัวเองมากขึ้นคนมีความเชื่อมั่นในตนย่อมพยายามให้ได้ความรู้มาด้วยตนเองไม่ถามหรือลอกจากคนอื่นในเวลาสอบคนที่ชอบถามหรือลอกจากคนอื่นแม้จะผ่านไปได้ในระยะต้นแต่จะมีภาระหนักดักอยู่เบื้องปลายเพราะตนไม่มีความรู้จริงยิ่งขึ้นไปชั้นสูงยิ่งลำบากและมักไปได้ไม่ไกลในการเรียนเป็นการลงโทษตนเองอย่างหนึ่งหมิ่นเกียรติศักดิ์แห่งตนล่วงละเมิดระเบียบข้อบังคับของสถานที่สอบหากกรรมการจับได้ถูกทำโทษห้ามสอบเป็นจำนวนปีบ้างให้ตกในวิชาที่ทุจริตนั้นบ้างนอกจากต้องเสียเวลาแล้วยังต้องอับอายขายหน้าอีกเสียชื่อเสียงสกุลวงโดยเฉพาะทางคณะสงฆ์ในการสอบธรรมและบาลีนั้นใครทุจริตเมื่อถูกจับได้เขาจะประกาศ

0: ชื่อในหนังสือเฉลยข้อสอบนักธรรมและบาลีนั้นชื่อจะติดอยู่อย่างนั้นตลอดไปน่ากลัวจริงๆในการวางแผนอนาคตบุคคลผู้มุ่งพึ่งตนเองย่อมพร้อมเสมอที่จะเผชิญต่อความยากลำบากทุกอย่างเพื่อบุกบั่นไปสู่ความสำเร็จในอนาคตแทนการอ้อนวอนเขาพยายามด้วยตนเองค่อยๆก้าวไปข้างหน้าทีละน้อยแต่หนักแน่นมั่นคงมีความสุขด้วยการมองเห็นความก้าวหน้าของชีวิตไปปีละเล็กปีละน้อยทั้งทางด้านการตั้งตัวและความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจอนาคตเป็นสิ่งเราสร้างด้วยปัจจุบันถ้าปัจจุบันเราดีอนาคตย่อมจะดีโดยไม่ต้องสงสัยความจริงความช่วยเหลือจากภายนอกนั้นหากได้มาโดยง่ายก็จะทำให้ผู้รับเสียคนได้ง่ายเหมือนกันเพราะมันจะทำให้เขาอ่อนแอคอยเหลียวหาที่พึ่งอยู่เสมอเมื่อถึงคราวต้องพึ่งตัวเองเข้าจริงๆก็พึ่งไม่ได้ต้องเสียอนาคตไปทั้งชีวิตการทำงานด้วยความบากบั่นพยายามในทางสุจริตเป็นการสร้างอนาคตที่ดีอย่างหนึ่งและดูเหมือนไม่มีทางใดดีกว่าการทำงานด้วยความบากบั่นอดทนพรรณนาไปก็มีเรื่องจะต้องพูดอีกมากขอยุติด้วยความสมควรเพียงเท่านี้ก่อนหากให้พิสดารก็ควรเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งต่างหากทีเดียวพระพุทธภาษิตเรื่องการพึ่งตนเองนี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามทรงปรารภมารดาของพระกุมารกัสสปะมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปะมารดาของพระกุมารกัสสปะเป็นธิดาเศรษฐีในกรุงราชคฤห์ขออนุญาตบรรพชาตั้งแต่พอรู้เดียงสาแต่มารดาบิดาไม่อนุญาตจนกระทั่งได้แต่งงานในวัยสาวเมื่อแต่งงานแล้วตั้งใจปฏิบัติสามีดังเทวดาต่อมาตั้งครรภ์แต่นางไม่รู้ขออนุญาตสามีเพื่อบรรพชาสามีอนุญาตและนำนางไปสู่สำนักภิกษุณีด้วยสักการะอันใหญ่ได้บรรพชาในสำนักภิกษุณีอันเป็นบริวารของพระเทวทัตทั้งนี้เพราะไม่รู้ต่อมาคันของนางเจริญขึ้นภิกษุณีทั้งหลายมาทักถามว่าอะไรกันนี่นางตอบว่าไม่ทราบแต่ศีลของนางมิได้ด่างพร้อยเลยภิกษุณีทั้งหลายนำนางไปสู่สำนักพระเทวทัตถามพระเทวทัตว่าภิกษุณีนี้บวช ด้วยศรัทธาแต่คันปรากฏขึ้นในขณะบรรพชาจะให้ทำอย่างไรพระเทวทัตนั้นคิดแต่เพียงว่าหากเรื่องภิกษุณีมีคันนี้รู้ไปถึงคนทั้งหลายเขาก็จะตำหนิได้ความเสื่อมเสียจากตกแก่ภิกษุณีผู้ทำตามโอวาทของเราดังนี้แล้วกล่าวว่าพวกเธอจงให้ภิกษุณีนี้สึกเสียเถิดภิกษุณีผู้มีคันฟังคำของพระเทวทัตแล้วตกใจและเสียดายเพศบรรพชาของตนเพราะบวช ด้วยศรัทธาไม่ปรารถนาจะสึกจึงกล่าวกับภิกษุณีทั้งหลายว่าแม่ทั้งหลายข้าพเจ้าบวช ด้วยศรัทธามิได้เจาะจงพระเทวทัตขออย่าให้ข้าพเจ้าต้องเสื่อมจากเพศภิกษุณีเลยขอจงนำข้าพเจ้าไปยังสำนักพระศาสดาเถิดภิกษุณีทั้งหลายได้นำนางไปสู่สำนักพระศาสดาที่เชตวนารามกราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอยู่แล้วว่านางภิกษุณีนี้ตั้งครรภ์ตั้งแต่ก่อนบรรพชาแต่เพื่อให้แจ่มแจ้งแก่คนทั้งหลายจึงทรงขอร้องให้พระเจ้าประเสนที่โกศลนางวิสาขามหาอนาถปิณฑิกะจุลอนาถปิณฑิกะและตระกูลใหญ่ๆอื่นๆให้มาประชุมกันทรงให้พระอุบาลีเป็นประธานกรรมการสอบสวนคดีนั้นพระอุบาลีเมื่อคณะกรรมการพร้อมแล้วได้ขอให้นางวิสาขาพิจารณาสอบถามนางวิสาขาให้กั้นม่านเข้านำนางภิกษุณีเข้าไปในม่านพิจารณาดูมือเท้าสะดือและท้องน้อยแล้วนับเดือนและวันดูจึงทราบว่านางตั้งครรภ์ตั้งแต่สมัยเป็นคฤหัสถ์จึงบอกความนั้นแก่พระอุบาลีเถระพระอุบาลีเถระจึงแจ้งแก่คณะกรรมการว่าภิกษุณีนี้เป็นผู้บริสุทธิ์คณะกรรมการได้แจ้งแก่พุทธบริษัททั้งปวงต่อมานางได้คลอดบุตรเป็นชายมีอานุภาพมากมีบุญอันได้กระทำไว้แล้วมากตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระวันหนึ่งพระราชาประเสนที่โกศลเสด็จผ่านสำนักภิกษุณีทรงสดับเสียงเด็กร้องทรงทราบเรื่องตลอดว่านั่นเป็นเสียงบุตรแห่งภิกษุณีนั้น มีพระประสงค์จะสงเคราะห์จึงให้นำเด็กไปเลี้ยงไว้ในวังพระราชทานนามว่ากัสสปและเนื่องจากได้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์คนทั้งหลายจึงเรียกเด็กนั้นว่ากุมารกัสสปเมื่อรู้เรียงสาขณะเล่นกับเด็กอื่นๆที่สนามกีฬากุมารกัสสปตีเด็กอื่นเด็กพวกนั้นจึงด่าว่าเอาว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่กุมารกัสสปทูลเรื่องนั้นแด่พระราชาและทูลถามว่าใครคือมารดาบิดาของตนพระราชาตรัสบอกว่าหญิงแม่นมทั้งหลายนั่นแหละคือมารดาของเจ้ากุมารกัสสปไม่เชื่อทูลว่ามารดาต้องมีคนเดียวไม่มีมากอย่างนี้ขอพระองค์ได้ตรัสบอกความจริงเถิดเมื่อกุมารอ้อนวอนบ่อยๆพระราชาไม่อาจปิดบังได้จึงได้ตรัสเล่าความจริงให้ฟังทุกประการกุมารกัสสปทราบความจริงแล้วสลดใจจึงทูลขออนุญาตบรรพชาพระราชาทรงพระอนุญาตตามประสงค์เขาได้บวชในสำนักพระศาสดาเมื่ออายุครบอุปสมบทได้อุปสมบทแล้วมีนามว่ากุมารกสบเถระท่านเรียนกรรมฐานจากพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าแม้ทำความเพียรพยายามปานใดก็ไม่อาจให้บรรลุคุณวิเศษได้จึงคิดว่าเราควรกลับมาให้พระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปดังนี้แล้วมาเฝ้าพระศาสดาแรมคืนอยู่ที่อันธวันครั้งนั้นภิกษุที่เคยเป็นสหายกับท่านสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุอนาคามิผลแล้วบังเกิดในพรหมโลกลงมาจากพรหมโลกถามปัญหา15ข้อกับพระกุมารกัสสปนั้นแล้วกล่าวว่าท่านจงไปเถิดนำเอาปัญหาทั้ง15ข้อนี้ไปทูลถามพระศาสดาคนอื่นนอกจากพระศาสดาไม่สามารถพยากรณ์ปัญหานี้ได้สำหรับเรื่องปัญหานี้โปรดดูรายละเอียดในวามิกสูตรมัชฌิมานิกายมูลปัณณาสพระไตรปิฎกเล่ม12เรื่องที่3แห่งโอปัมมะวรรคที่3ผู้เขียนวันรุ่งขึ้นพระกุมารกัสสปนำปัญหาเข้าทูลถามพระพุทธองค์และได้บรรลุพระอรหัตผลเมื่อพระทศพลทรงแก้ปัญหาจบฝ่ายมารดาของพระกุมารกัสสปจำเดิมแต่พระลูกชายออกบำเพ็ญสมณธรรมในป่าแล้วมีความทุกข์โทมนัสเป็นเบื้องหน้าน้ำตาหลั่งไหลอยู่ทุกวันมิได้เว้นเพราะความคิดถึงบุตรวันหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตเห็นพระกุมารกัสสปจึงรีบเดินเข้าไปร้องเรียกว่าลูกลูกวิ่งเข้าไปเพื่อจะจับต้องพระบุตรชายแต่พระเถระถอยเสียและไม่ยอมให้จับท่านคิดว่าหากพูดจาด้วยอย่างดีภิกษุณีผู้มารดาก็จะไม่สามารถตัดความรักความอะไรในเราได้มารดาจะเสื่อมจากมรรคผลอย่ากระนั้นเลยเราจะพูดกับมารดาด้วยเสียงกระด้างดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าเที่ยวทำอะไรอยู่ตั้ง12ปีจึงไม่อาจตัดแม้ซึ่งความรักได้นางได้ฟังดังนั้นคิดว่าคำแห่งลูกชายของเราหยาบจริงถามซ้ำอีกว่าท่านพูดอะไรนั่นเมื่อพระเถระพูดอย่างเดิมนางจึงคิดว่าเราไม่อาจกลั้นน้ำตาได้ร้องไห้เพราะระลึกถึงบุตรนี้ถึง12ปีแต่หัวใจแห่งบุตรของเรากระด้างเหลือเกินไม่มีความเยื่อใยในเราเลยประโยชน์อะไรด้วยความรักในบุตรเช่นนี้นางตัดอาลัยในพระเถระแล้วบำเพ็ญสมณธรรมบรรลุพระอรหัตผลในวันนั้นทีเดียวต่อมาภิกษุณีภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าท่านทั้งหลายพระกุมารกัสสปและพระเถรีผู้มีอุปนิสัยอย่างนี้ถูกพระเทวทัตทำให้เสื่อมเสียแล้วแต่พระศาสดากลับเป็นที่พึ่งของท่านทั้งสองนั้นน่าอัศจรรย์จริงพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้อนุเคราะห์โลกพระศาสดาเสด็จมาสู่ธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นที่พึ่งที่พำนักของคนทั้งสองเพียงในการนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสนิโครธชาดกเป็นใจความว่าเจ้าหรือคนอื่นพึงคบเนื้อชื่อนิโครธเท่านั้นอย่าคบเนื้อชื่อสาขะความตายในสำนักเนื้อชื่อนิโครธประเสริฐกว่าส่วนความเป็นอยู่ในสำนักเนื้อชื่อสาขะไม่ประเสริฐเลยทรงประชุมชาดกว่าเนื้อชื่อสาขะเป็นเทวทัตบริษัทของเนื้อชื่อสาขะเป็นบริษัทของพระเทวทัตแม่เนื้อตัวถึงวาระถูกฆ่าเป็นพระเถรี บุตรเป็นพระกุมารกสปส่วนเนื้อชื่อนิโครธผู้สละชีวิตแก่แม่เนื้อผู้มีคันคือเราตถาคตนี่เองเมื่อจะทรงประกาศความที่พระเถรีตัดความรักในบุตรทำที่พึ่งแก่ตนด้วยตนนั่นแหละจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลอาศัยผู้อื่นไม่สามารถจะไปสวรรค์หรือทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้เพราะฉะนั้นตนนั่นแหละชื่อว่าเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจักเป็นที่พึ่งได้ดังนี้แล้วทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมะแสดงธรรมว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจักเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบาปอันเกิดขึ้นในตนพระพุทธภาษิตอัตนาหิกตังปาปังอัตระชังอัตสัมภวังอภิมัทติดุมเมทังวชิรังวัมหยังมะนิงแปลความว่าบาปอันตนทำไว้แล้วเกิดแต่ตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำดีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุดเพชรเกิดแต่หินกัดกร่อนแก้วมณีที่เกิดแต่หินฉะนั้นอธิบายความบาปคืออะไรเป็นอย่างไรได้อธิบายมาแล้วในวรรคอันว่าด้วยบาปคือบาปวรรควรรณนาบาปนี้บุคคลเป็นผู้ทำท่านจึงกล่าวว่าอันตนทำไว้แล้วบุคคลใดทำบาปบาปย่อมตกแก่บุคคลนั้นบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำนัตถิปาปังอกุปปโตเมื่อบุคคลทำบาปบาปนั้นย่อมเข้ามาสู่ตนเหมือนคนไม่ระวังในการอยู่การกินปล่อยให้เชื้อโรคเข้าสู่ตนโดยทางอาหารบ้างทางลมหายใจบ้างเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ตนแล้วก็เริ่มทำลายบุคคลนั้นให้เจ็บป่วยมีอาการต่างๆแล้วแต่ชนิดของเชื้อโรคอาจทำให้ถึงตายบ้างมีอาการปางตายบ้างทุกทรมานอยู่เป็นเวลานานบ้างการทำลายเชื้อโรคในกายก็โดยวิธีกินยาหรือฉีดยาตามคำสั่งของหมอเมื่อเชื้อโรคตายไปอาการของโรคก็หมดไปฉันใดบาปที่บุคคลทำแล้วด้วยกายวาจาใจก็ฉันนั้นย่อมต้องการยาคือบุญมาเป็นเครื่องปิดกั้นหรือละลายดังพระพุทธภาษิตว่ายสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปิธียติโซมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตวะจันดิมากรรมชั่วที่บุคคลใดทำแล้วและปิดกั้นมันได้ด้วยกุศลกรรมผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นเมื่อบุคคลมันสั่งสมบาปไว้ในตนบาปนั้นพอกพูนมากขึ้นเจริญเติบโตขึ้นมันก็มีพิษแสดงฤทธิ์ออกโดยการทำลายบุคคลผู้ทำนั้นมันทำนองเดียวกับยาพิษคนทำบาปย่อมได้รับผลของบาปทุกคนไปจะเร็วหรือช้าเท่านั้นนี่แหละท่านจึงว่าย่อมย่ำยีกัดกร่อนคนเขลาเหมือนเพชรกัดกร่อนแก้วมณีเมื่อในช่างจะเจรไนแก้วมณีเขาก็ใช้เพชรเป็นเครื่องมือเจรไนเราคงเคยเห็นช่างตัดกระจกกรอบรูปเขาใช้กากเพชรติดปลายมีดเป็นเครื่องมือตัดแก้วกระจกนั้นท่านจึงว่าอ่อนก็อ่อนให้เหมือนเส้นไหมไว้ผูกพยักขึ้นโยงเขี้ยนแข็งก็แข็งให้เหมือนวิเชียรไว้เจรไนแก้วได้ท่านว่าทั้งแก้วมณีและเพชรก็เกิดจากหินเหมือนกันวงเล็บเปิดนัยยะอรรถกถาธรรมบทคืออรรถกถาของพระคาถานี้เองวงเล็บปิดเพชรแข็งกว่าจึงเจาะเจรไนแก้วมณีให้เป็นรูปต่างๆตามประสงค์ของช่างความจริงเพชรก็คือถ่านสีขาวนั่นเองลองเอาเพชรมาเผาไฟดูก็จะเป็นถ่านมันมีราคาขึ้นมาเพราะแสงอันแวววาวของมันคนชอบเอามันมาเป็นเครื่องประดับทำนั่นทำนี่แวววาวดีแสดงฐานะของผู้แต่งว่ามั่งคั่งแต่เพชรนี้ได้เป็นเครื่องมือฆ่าคนมาก็มากคนธรรมดามองเพชรเป็นสิ่งมีราคามากแต่นักปราชญ์มองเพชรเป็นเพียงถ่านสีขาวและเห็นเป็นอันตรายถ้าสะสมมันไว้มากๆคนฉลาดจึงมักเปลี่ยนเพชรให้เป็นอย่างอื่นเสียเช่นถ้าพอเปลี่ยนมันเป็นบ้านได้ก็เปลี่ยนดังนี้เป็นต้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภอุบาสกผู้หนึ่งชื่อมหาการมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอุบาสกชื่อมหาการมหาการอุบาสกนั้นรักษา อุโบสถศีลเดือนละ8วันวงเล็บเปิดคือวันขึ้นและแรม7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำวงเล็บปิดในวันที่รักษาอุโบสถศีลเขาจะฟังธรรมในวัดทั้งคืนคืนหนึ่งพวกโจรขโมยทรัพย์ในบ้านหลังหนึ่งเอาห่อของไปเจ้าของบ้านตื่นขึ้นเพราะภาชนะโลหะกระทบกันจึงออกติดตามพวกโจรได้หนีกระจัดกระจายกันไปทั่วทิศโจรคนหนึ่งมาทางสะโบกครณีหน้าเชตวันวิหารทิ้งห่อของแล้วรีบหนีไปมหาการอุบาสกออกจากฟังธรรมแล้วมาล้างหน้าที่สะโบกครณีนั้นเจ้าของทรัพย์ตามโจรมาเห็นห่อของของตนและเห็นมหาการกำลังล้างหน้าเข้าใจว่าเป็นโจรจึงทุบตีจนตายภิกษุทั้งหลายออกมาถักน้ำเห็นมหาการนอนตายอยู่อย่างนั้นจึงกลับไปกราบทูลพระศาสดาว่ามหาการตายไม่สมควรเลยพระศาสดาตรัสว่าจริงอยู่มหาการตายไม่สมควรแก่กรรมในชาตินี้แต่สมควรแก่กรรมในชาติก่อนเมื่อภิกษุทั้งหลายอยากทราบเรื่องอ้อนวอนให้ทรงแสดงจึงตรัสเล่าเรื่องอดีตกรรมของมหาการว่าในอดีตการพวกโจรซุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งชนบทปลายแดนแห่งหนึ่งในแคว้นของพระเจ้าพาราณสีเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ราษฎรพระราชาจึงทรงตั้งราชภัฏฐ์ราชภัฏฐ์คือข้าราชการผู้เขียนคนหนึ่งไว้ที่ปากดงนั้นแต่ราชภัฏฐ์นี้นอกจากรับเงินเดือนหลวงแล้วยังรับเงินจากราษฎรอีกด้วยคือรับค่าจ้างแล้วนำคนผู้เดินทางจากฟากนี้ไปยังฟากโน้นนำจากฟากโน้นมายังฟากนี้วันหนึ่งชายผู้หนึ่งขับยาน้อยมากับภรรยารูปสวยถึงที่นั้นราชภัฏฐ์พอได้เห็นภรรยาของชายนั้นเท่านั้นก็เกิดความเสน่หาคิดจะฆ่าสามีเอาหญิงนั้นเป็นภรรยาเมื่อบุรุษนั้นขอร้องให้นำเขาข้ามดงก็ตอบว่าเวลานี้เมื่อเสร็จแล้วไว้พรุ่งนี้เถอะความจริงยังมีเวลาอยู่แม่ชายนั้นจะอ้อนวอนสักเท่าไรก็ไม่ยอมเขาให้สัญญาณแก่ลูกน้องให้ยาน้อยนั้นกลับและให้ไปพักที่บ้านของเขาเองตอนกลางคืนได้ให้คนใช้แอบเอาแก้วมณีดวงหนึ่งไปซ่อนไว้ในยานของบุรุษนั้นพอรุ่งเช้าก็โวยวายขึ้นว่าแก้วมณีหายและค้นได้ที่ยานของสองสามีภรรยานั้นจึงช่วยกันทุบตีจนบุรุษนั้นตายเพราะกรรมนั้นเขาไปบังเกิดในอเวจีนรกเสียนานเพราะวิบากกรรมนั้นเขาจึงถูกทุบถึงตายสิ้นร้อยอันตภาพพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายบาปกรรมอันตนทำไว้นั่นแหละย่อมย่ำยีสัตว์ให้เดือดร้อนในอบายสี่เป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบาปอันตนทำไว้แล้วเกิดแก่ตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุจเพชรเกิดแต่หินกร่อนแก้วมณีที่เกิดแต่หินฉะนั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเรื่องที่6ความเบียดเบียนตนพระพุทธภาษิตยสะอัจจันตะดุสีละยังมาลุวาสาละมิโวมิโวทธนังทตังกรวติโซตะทัตตานังยะท่านังอัจฉตีดิโซแปลความว่าความเป็นผู้ทุศีลเหลือเกินครอบงำรึงรัดบุคคลใดเหมือนเถาวัลย์ล้อมรัดต้นสาละบุคคลนั้นย่อมทำตนเหมือนโจรปรารถนาจะทำแก่เขาในวงเล็บคือเบียดเบียนอธิบายความความเป็นผู้ทุศีลนั้นคือการล่วงศีลเนืองๆเพราะขาดหิริโอตปะบ้างเพราะไม่สามารถควบคุมตนเองเนื่องด้วยความยั่วยวนบ้างความทุศีลเนืองๆนั้นเป็นการเบียดเบียนตนเองอาการล่วงศีลเนืองๆพึงเห็นได้จากพระบาลีที่ว่าปานาติปาติฆ่าสัตว์เป็นปกติหรือเป็นอาจินอดินาดานียลักทรัพย์เป็นอาจินกาเมสุมิฉาจารีประพฤติผิดในกามเป็นอาจินมุสาวาทีพูดเท็จเป็นอาจินมัชฌปายีดื่มของมึนเมาเป็นอาจินเป็นต้นการล่วงศีลเนืองๆนี่แหละท่านเรียกว่าความเป็นผู้ทุศีลและมักจะมาคู่กับคำว่ามีธรรมสามหรือธรรมลามกทุสีโลปาปธรรมโมอธิบายว่าเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมศีลนั้นรักษาได้เท่าใดก็เท่านั้นบางท่านอาจรักษาได้ประจำเพียง2ข้อบางท่าน3ข้อ บางท่าน4ข้อบางท่าน5ข้อแต่อาจจะมีขาดทะลุด่างพร้อยบ้างเป็นครั้งคราวการรักษาศีลและการประพฤติธรรมบางท่านก็รักษาอย่างเพลาบางท่านรักษาอย่างกลางบางท่านรักษาอย่างสูงหรืออย่างอุกฤษประณีตผู้รักษาศีลอย่างเพลาย่อมรักษาตามกำลังความสามารถอาจล่วงศีลได้เมื่อจำเป็นหรือเกี่ยวกับอาชีพบางอย่างเช่นชาวประมงต้องทำปาณาติบาตเพื่อการดำรงชีพจะตำหนิว่าเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่ควรหากเขาสามารถรักษาศีลข้ออื่นได้และประพฤติทำอย่างอื่นได้ก็ขอให้ทำไปเท่าที่สามารถจะทำได้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสทรงไว้ในมหาสมณศาสตร์เรื่องการเทศนาสอนชาวประมงลงวันที่15มีนาคม2459ว่าจักติเตียนคนหาเลี้ยงชีพในทางประมงที่พวกพระเรียกว่าปาณาติบาตโดยส่วนเดียวไม่ได้เพราะการเลี้ยงชีพต้องเป็นไปเหมาะแก่ถิ่นฐานอันคนผู้ประพฤติธรรมก็ต้องประพฤติเพียงพอดีแก่ฐานะของตนไม่เช่นนั้นก็เป็นอยู่ไม่ได้คนผู้อยู่ในถิ่นฐานอันจะต้องเลี้ยงชีพด้วยการประมงพระสั่งสอนให้เว้นได้ในคำว่าหักด้ามพระด้วยเขาย่อมทำตามไม่ได้อยู่เองบางคนเชื่อถือได้ทำตามเป็นหมดทางเลี้ยงชีพเท่านั้นแต่ศาสนามีประโยชน์แก่เขาอย่างไรเขาย่อมรู้อยู่เขาจึงนับถือและออกกำลังบำรุงฝ่ายพระควรรู้จักว่าอย่างไรเป็นประโยชน์แก่เขาบ้างอย่าถือว่าชาวประมงเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่ควรโปรดโดยส่วนเดียวพึงเข้าใจว่าการประมงเป็นเอกเทศของปาณาติบาตวงเล็บเปิดเอกเทศเท่ากับบางส่วนหรือส่วนหนึ่งวงเล็บปิดไม่ใช่ตัวปาณาติบาตทีเดียวเหมือนมนุสวิคหะวงเล็บเปิดเท่ากับการฆ่ามนุษย์วงเล็บปิดในเรื่องอื่นๆก็ทำนองเดียวกันตัวอย่างคนดื่มสุราใช่ว่าจะเป็นคนเลวเพราะเหตุนั้นอย่างเดียวก็หาไม่เขาอาจมีคุณธรรมอื่นๆดีอยู่มากก็ได้พวกนักรบหรือพวกทหารเมื่อออกสงครามก็ต้องฆ่ามนุษย์เป็นอันมากพระมหากษัตริย์แต่โบราณต้องนำทัพออกสู้ฆ่าศึกเองต้องประหัตประหารผู้คนไปมากมายแต่ท่านเหล่านั้นก็เป็นพุทธศาสนิกเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเมื่อเสร็จสิ้นสงครามแล้วก็ทนุบำรุงพระศาสนากันเป็นการใหญ่สมกับที่สมเด็จกรมพยาวชิรยานวโรรสทรงไว้ว่าศาสนามีประโยชน์แก่เขาอย่างไรเขาย่อมรู้อยู่เขาจึงนับถือและออกกำลังบำรุงส่วนผู้รักษาศีลอย่างกลางย่อมพยายามรักษาไว้จนสุดความสามารถแต่เมื่อภัยมาถึงตัวจะต้องเจ็บตัวหรือจะต้องเสียชีวิตเขาก็ยอมสละศีลเพื่อรักษาตัวหรือรักษาชีวิตไว้ก่อนฝ่ายผู้รักษาศีลอย่างสูงนั้นย่อมสละชีวิตเลือดเนื้อแต่ไม่ยอมสละศีลของตนยอมตายโดยไม่ยอมทำลายศีลดูปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างศีลเป็นพรหมจรรย์อย่างหนึ่งสมดังที่ท่านกล่าวไว้ในติตติระชาดกว่าปัญจศีลนั่นแลเป็นพรหมจรรย์ส่วนอุโบสถศีลท่านเรียกว่าพรหมจรรย์ในฐานะเป็นสิ่งฝึกตนเองพึงเห็นในนิมิชาดกว่าบุคคลเกิดเป็นกษัตริย์ด้วยพรหมจรรย์อย่างเลวเกิดเป็นเทวดาด้วยพรหมจรรย์อย่างกลางและบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงลองดูเถิดแม้อุโบสถศีลท่านก็ยอมให้มีอย่างเลวและอย่างสูงความเป็นกษัตริย์สำเร็จมาด้วยคุณธรรมคือพรหมจรรย์อย่างเลวเท่านั้นพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงอุโบสถศีลอย่างไรก็ตามความเป็นผู้ทุศีลหรือทำลายศีลเนืองๆย่อมชักบาปมาสู่ตนบาปนั้นรัดรึงย่ำยีครอบงำและทำลายบุคคลนั้นให้ต่ำทรามลงไปเจริญได้ยากเหมือนเถาวัลย์ที่รัดรึงต้นสาละไว้ไม่ให้เจริญงอกงามเท่าที่ควรจะเป็นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เวรุวันทรงปรารภพระเทวทัตมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเทวทัตวันหนึ่งพวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาว่าพระเทวทัตเป็นผู้ทุศีลมีธรรมสามเกลี้ยกล่อมพระเจ้าอาชาติศัตรูยังลาภสักการะให้เกิดขึ้นชักชวนพระเจ้าอาชาติศัตรูให้ปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาร่วมคิดกับพระเจ้าอาชาติศัตรูตะเกียกตะกายเพื่อจะฆ่าพระตถาคตเจ้าด้วยประการต่างๆเพราะตัณหาของตนเพราะเหตุที่พระเทวทัตเป็นผู้ทุศีลนั่นเอง พระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่เพียงแต่บัดนี้เท่านั้นที่เทวทัตตะเกียกตะกายเพื่อฆ่าเราแม้ในการก่อนก็เคยทำมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสกุรุงคชาดกเป็นต้นแล้วตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายตัณหาย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุที่เป็นผู้ทุศีลมันห่อหุ้มรวบรัดผู้ทุศีลเหลือเกินนั้นแล้วโยนลงไปในอบายสี่มีนรกเป็นต้นเหมือนเถาวัลย์ผูกพันรัดรึงต้นสาระฉะนั้นพระพุทธองค์ตรัสพระคาถาต่อไปว่าความเป็นผู้ทุศีลเหลือเกินครอบงำรัดรึงบุคคลใดเหมือนเถาวัลย์ล้อมรัดต้นสาระบุคคลนั้นย่อมทำตนเหมือนโจรปรารถนาจะทำแก่เขาดังเล็บคือเบียดเบียนเขามีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมบทจากทางสถานีครับขณะนี้เวลา 9:37 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

พระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์พรหมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพรหมศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: แม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงคุ้นเคยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และในพุทธศักราช2498ก็เป็นสายน้ำที่นำพาพระองค์ไปรู้จักราษฎรในภาคกลางซึ่งเป็นภูมิภาคที่พระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรเป็นภาคแรกเชกเช่นเดียวกับแม่น้ำสุพรรณบุรีที่ยังคงเหลือเรื่องราวแห่งความประทับใจเมื่อสองพระองค์ประทับเรือพระที่นั่งเยี่ยมประชาชนสองฝั่งแม่น้ำ
1: เดี๋ยวจะหลงมาต่อเนี่ยเรือท่านอยู่นี่พอขาดคำเราแล้วนี่แหละจอดก็ขึ้นมาท่องเนี้ยเนี่ยเลี้ยวท่องหน้าหน่อยก็จะข้ามไม่จะยืนข้ามโค้งโค้งท่านโค้งให้มาให้เกียรติคนจนนั่นแหละคนบ้านนอกกันแหละ
2: ถ้าทำได้ก็ไปเข้าขวดได้ผมได้มีโอกาสต้อนรับท่านตรงนี้ท่านก็ยกลุกขึ้นโบกพาดให้กับนักเรียนที่เข้าแถวรับเสด็จนะฮะเราต่างก็ดีใจ
0: ต่อมาพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึง20พฤศจิกายนพุทธศักราช2498รถพระที่นั่งเล่นฝ่าฝุ่นแสงแดดกล้าและความร้อนไปตามเส้นทางที่แห้งแล้งทุรกันดารแต่ทรงชื่นพระราชฤทัยยิ่งนักด้วยทุกแห่งที่ไปถึงเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จพร้อมกันนั้นได้ทอดพระเนตรโบราณสถานที่เต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ได้ทรงประสบเป็นครั้งแรกการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นภาคที่3เริ่มตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ไปจนถึง17มีนาคมพุทธศักราช2501รวม19วันราษฎรมาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างมืดฟ้ามัวดินไม่แพ้ภาคอีสานเช่นเดียวกันทรงผจญกับฝุ่นและความทุรกันดารของถนนทรงสนพระราชฤทัยในโบราณสถานทรงชื่นชมภูมิประเทศที่สวยงามทิวเขาเขียวชอุ่มด้วยเมฆไม้และประเพณีพื้นเมืองที่งดงามแปลกตาในช่วงระหว่างวันที่6ถึง26มีนาคมพุทธศักราช2502รวมเป็นเวลา20วันที่ทรงได้รู้จักสภาพภูมิประเทศของภาคใต้พืชพันธุ์ท้องถิ่นและสัตว์ชนิดต่างๆจนถึงราษฎรที่หลากหลายวัฒนธรรมการได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคทำให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงประจักษ์ในความแตกต่างของภูมิประเทศจากที่ราบรุ่มสองฝั่งแม่น้ำของภาคกลางสู่พื้นที่แห้งแล้งของภาคอีสานขุนเขาอันสลับซับซ้อนของภาคเหนือจนถึงทิวทัศน์เกาะและท้องทะเลของภาคใต้ทรงได้เรียนรู้ถึงความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีและศิลปะของท้องถิ่นเหนืออื่นใดทรงชื่นพระราชฤทัยมีความจงรักภักดีด้วยใจอันบริสุทธิ์ของเหล่าราษฎรซึ่งเป็นพลังที่ผูกพันพระองค์ไว้กับพวกเขาตลอด

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัมปติโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนเมษายนพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญรับฟังครับ
1: ที่ท่านจดจารึกออกมาไว้ตามตำรับตำราคำพีเวลาในอะไรเลยหรือเราท่องบทสังมัธยายแม้จะซึ้งก็ไม่ซึ้งเหมือนกับผลของธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในใจจากการปฏิบัติของเรานั่นเป็นอาการของธรรมในคำพีต่างๆที่ท่านสอนไว้นั้นเราไม่ได้ประมาทและพูดตามหลักความจริงในตำหลักตำราก็เราก็เคารพเหมือนกันกับธรรมภายในไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันธรรมะที่ท่านแสดงไว้ตามตำหลักตำราไม่ว่าจะเป็นพระปิฎกใดในสามปิฎกพระจิตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกที่เราท่องบนสังวัตยายกันนั้นเราดูไปท่องบนไปบางวรรคบางตอนแล้วอาจจะเกิดความเคร่งภายในจิตใจแต่ถึงอย่างไรก็เป็นอาการของธรรมนั่นแหละการจำได้ทั้งหมดก็จำได้ชื่อได้เสียงจำได้เรื่องได้ราวของธรรมแต่ยังไม่ได้องค์ของธรรมแท้ไว้เป็นสมบัติของตนธรรมแท้นั้นแสดงไม่ได้แสดงออกไม่ได้นอกจากจะเป็นกิริยาของธรรมแสดงออกมาตามทางเหตุผลดังพระท่านเทศหรือเราอ่านตามตำหนักตำนานมีแต่อากัปกิริยาเรื่องอาการของธรรมนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อใครอยากจะทราบเรื่องคำว่าธรรมธรรมที่เราเคยได้ยินมาจนชินหูชินใจนั้นต้องปฏิบัติ การที่จะเข้าสัมผัสธรรมแท้ได้ต้องสัมผัสทางจิตภาวนาเป็นสำคัญกว่าทางอื่นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหลักธรรมแก่โลกท่านทรงสั่งสอนด้วยความซึ้งพระทัยทรงรู้ทรง

การอธิบายให้ใครๆฟังด้วยความจดจำความคาดคะเนแต่ทรงแสดงออกมาด้วยความรู้จริงเห็นจริงประจักษ์พระไถ่เพราะฉะนั้นธรรมจากพระโอษฐ์จึงเป็นธรรมถึงเนื้อถึงเหตุถึงผลถึงความจัดความจริงทุกอย่างผู้ที่มุ่งต่อความจัดความจริงอยู่แล้วจึงสามารถเข้าถึงความจริงได้ด้วยการบรรลุธรรมขั้นนั้นๆดังท่านแสดงไว้ในตำราว่าขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ที่นั้นที่นั้นที่นั้นมีพุทธบริษัทอยู่ประมาณเท่านั้นเท่านั้นมีภิกษุบริษัทเป็นต้นฟังธรรมแล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากนะครับทำไมจึงบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากก็เพราะหนึ่งธรรมที่ทรงแสดงออกมานั้นเป็นธรรมแท้ในพระไถ่เป็นธรรมที่บริสุทธิ์สุดส่วนไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกนี้สองทรงแสดงออกมาด้วยความรู้จริงเห็นจริงจึงไม่คลาดเคลื่อนไม่ผิดพลาดไปแม้แต่น้อยข้อ2ข้อ3ผู้ฟังด้วยความตั้งใจเพื่อเห็นเหตุเห็นผลรู้ความจัดความจริงจึงทำให้รู้ได้เห็นได้ตามภูมิแห่งสติปัญญาความสามารถของผู้นั้นนั้นเป็นต่างกันในครั้งพุทธกาลที่ท่านแสดงธรรมให้ผู้ฟังทั้งหลายในครั้งนั้นกับเราทั้งหลายแสดงธรรมแก่สู่กันฟังในสมัยมีความต่างกันทั้งสองอย่างรวมแล้วเป็นสี่อย่างคือขยายออกเป็นสี่อย่างด้วยกันเช่นหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงรู้จริงเห็นจริงสองพุทธบริษัทในครั้งนั้นเป็นผู้มุ่งจริงเห็นจริงจริงมาสมัยนี้ผู้เทศน์ไม่ได้รู้จริงเห็นจริงเป็นส่วนมากมายอย่าว่าแต่ส่วนมากธรรมดาเป็นส่วนมากมายที่เทศมาด้วยความจดความจำจากการศึกษาเรียนมาผู้ฟังก็ไม่ได้ฟังเพื่อถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงส่วนมากฟังพอเป็นพิธีเมื่อเป็นเช่นนั้นผลจะปรากฏขึ้นเป็นเม็ดเป็นหน่วยได้อย่างไรนี่มันผิดกันที่ตรงนี้ทั้งๆที่ทำนั้นเป็นเม็ดเป็นหน่วยพระองค์ทรงแสดงไว้แล้วด้วยสวดคาถาธรรมคือตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแต่เวลาพูดมาแสดงนำมาแสดงนั้นเป็นผู้มีกิเลสทำไมจะไปจำได้ถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงทุกแง่ทุกมุมเราก็ต้องเทศไปตามภูมิของตัวเองผู้ฟังก็แบบนั้นอ่ะอย่างที่เราเห็นสถานที่บางแห่งหรือส่วนมากเวลาท่านเริ่มเทศคนก็เริ่มคุยกันสนทนากันอุ๊บอิ๊บอุ๊บอิ๊บคุยกันยิ่งในงานศพด้วยแล้วเต็มไปด้วยสิ่งอย่างนี้ให้ทำก็เลยเป็นศาสนาก็เลยกลายเป็นศาสนาที่ถี่ไปเพราะผู้ฟังพาให้เป็นไปเนื่องจากผู้ฟังก็ฟังผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติพอเป็นพิธีหาความศักดิ์สิทธิ์พิเศษอันใดจากศาสนาเลยไม่ปรากฏนอกจากนั้นก็เอาความไม่จริงจังของตนนั่นแหละออกทำนายทายทักศาสนาหรือให้หรือตัดคะแนนศาสนาว่าสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่นักมรรคผลนิพพานสิ้นไปแล้วโดยไม่คำนึงถึงตนเลยว่าเป็นโมฆะบุรุษหรือโมฆะสตรีก็ไม่ทราบจึงประทับนิสิ่งจริงจังสิ่งที่เป็นของประเสริฐคือธรรมนั้นว่าเป็นของหมดการหมดสมัยหมดมรรคหมดผลเราเป็นผู้หมดหวังแล้วเราเป็นผู้หาสาระแก่นสารไม่ได้ภายในจิตใจไม่ได้มาตำหนิที่ตรงนี้สิ่งที่ทำไม่จริงไม่จังด้วยจิตที่เลื่อนลอยเก่งมากจะไปตำหนิที่เพียงไปในทางนั้นและนอกจากนั้นยังทำให้คนอื่นที่มุ่งที่ควรจะรับประโยชน์เสียไปตามๆกันมีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันเช่นอย่างกระต่ายผึ่งตูมเป็นต้นใครก็เห็นในนิทานอีสปถ้าเคยเรียนนิทานอีสปกระต่ายนอนหลับ
พลินอยู่ใต้ต้นตาล

0: พอลมพัดมาบ้างมะตูมก็หล่นลงมาถูกก้านลานก้านตาลแล้วตกปึงปังลงมาที่กระต่ายเนาะกำลังนอนหลับเพลินนั้นพอตื่นขึ้นก็สะดุ้งโดดเลยว่ากระต่ายตื่นตูมวิ่งไปเจอสัตว์พวกไหนเมื่อเขาถามก็วิ่งมาอะไรก็บอกว่าก็ฟ้าถล่มนะไปที่ไหนก็ฟ้าถล่มพอนั้นก็กลัวฟ้าถล่มก็วิ่งตามกันไปขาแข้งหักขาหักก็ไม่คำนึงเพราะความกลัวตายมีมากมาฟ้าถล่มวิ่งพากันวิ่งไปไม่ทราบว่าสัตว์ประเภทไหนประเภทไหนที่ถูกกระต่ายฉุดลากไปด้วยความโง่เขลาหาหลักเกณฑ์หรือด้วยความเหลียวไหลหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นั้นจนกระทั่งไปถึงพระพญาราชสีห์ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดได้ห้ามเอาไว้แม้เช่นนั้นก็ยังจะพากันวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปแต่เพราะอำนาจของพระพญาราชสีห์ถึงต้องอยู่แล้วถามเหตุถามผลแล้วพากันวิ่งมาอะไรถึงขนาดแข้งหักขาหักก็มีก็ยังวิ่งตามกันมาได้เพราะอะไรหมอเพราะฟ้าถล่มฟ้าถล่มที่ไหนผู้มีปัญญาต้องซักหาเหตุหาผลใครเป็นผู้ที่ว่าฟ้าถล่มถามไปถามมาก็ไม่ได้เรื่องใดๆจนก็สุดท้ายก็ไปถึงกระต่ายฟ้าถล่มถามกระต่ายก็มาฟ้าถล่มถล่มที่ไหนบ่ายกลับพาเราไปดูพญาราชสีห์ก็บังคับให้กระต่ายนั้นพาไปดูไปดูพี่นอนหลับเพลินอย่างนั้นก็เห็นแต่มะตูมลูกหนึ่งมันหล่นอยู่ที่หัวกระต่ายใกล้กระต่ายนั่นแหละผูกก้านตาลหล่นลงมาจากก้านตาลแล้วตกปึงทางว่าฟ้าถล่มนี่แหละความไม่มีเหตุผลทำให้คนอื่นเสียด้วยเป็นจำนวนมากเลยความหลักลอยความไม่มีกฎเกณฑ์ความไม่การไม่มีความจริงเป็นอย่างนี้พญาราชสีห์ก็เทียบถึงท่านผู้มีปัญญานั่นเองเมื่อเทียบก็มาถ้าตาตื่นเติมก็เหมือนพวกเราท่านทันทั้งหลายใครว่าไงก็เชื่อตามใครว่าไงก็เชื่อตามว่ามรรคผลนิพพานไม่มีก็เชื่อตามเพราะว่าเรียนอภิธรรมนี่โอ้ยเก่งมากนะหลงตามอยากเรียนอภิธรรมของเขาพอได้พูดได้คุยได้โม้กับเขาเขาว่าตามนั้นอภิธรรมใหญ่อยู่ในตัวนี้ไม่สนใจเรียนแต่เชื่ออภิธรรมนั่นจนแทบล้มแทบตายเสียเวลาทุ่มสติกำลังวังชาความจดความจำลงจนจะไม่มีอะไรเหลือเพียงได้ชื่อของธรรมเท่านั้นก็ว่าเป็นสมบัติของตนทั้งที่กิเลสหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาไฟร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไม่ได้ลดลงบ้างเลยภายในจิตใจของผู้จำได้เป็นคำพีคำพีนั้นนะเพราะฉะนั้นเพื่อความสัมผัสธรรมให้ซึ้งเข้าไปเริ่มหนักตามธรรมชาติของธรรมที่ซึ้งจนถึงขั้นอัศจรรย์เราต้องมีการปฏิบัติอบรมจิตภาวนาใจเท่านั้นที่มีความรวดเร็วที่สุดในโลกนี้อะไรจะรวดเร็วขนาดไหนเช่นอย่างจรวดหรือไฟฟ้าเป็นความรวดเร็วมากก็ยังสู้ใจไม่ได้ใจยิ่งรวดเร็วกว่าสิ่งเหล่านั้นแม้จะมีกิเลสตัณหาสภาวะครอบงำอยู่ก็ยังคล่องตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เคยอึดอัดเหนื่อยหน่ายในการคิดการปรุงเรื่องใดๆเลยยินมีการชำระสาสางให้มีความสงบเยือกเย็นและมีความผ่องใสขึ้นในตนด้วยแล้วก็ยิ่งมีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าเฉลียวฉลาดสามารถรู้เหตุรู้ผลรู้อัดรู้ธรรมจนถึงขั้นของธรรมอัศจรรย์ได้โดยไม่ต้องสงสัยเนี่ยธรรมแท้อย่าเข้าใจว่าอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าท่านสอนลงที่ใจนี่ใจเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมธรรมจะสัมผัสที่ใจเท่านั้นจะสถิตอยู่ที่ใจเท่านั้นไม่มีสถานที่อื่นใดเป็นที่สถิตของธรรมแท้ที่สถิตอยู่ในคัมภีร์บาลานก็เป็นชื่อของธรรมองค์ธรรมแท้สถิตอยู่ที่ใจผู้ใดต้องการธรรมสมบัติอันล้นค่า ก็พึงปฏิบัติต่อจิตใจของตนด้วยจิตตภาวนาหรือสร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราซึ่งเป็นชาวพุทธคำว่าชาวพุทธนั่นก็หมายถึงลูกของพุทธการเรียนเราไม่ได้ประมาทให้เรียนเพื่อความเข้าใจแต่อย่าเรียนจนลืมเนื้อลืมตัวกลายเป็นความหลงขึ้นมาเพราะการเรียนก็แล้วกันพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้คนฉลาดทั้งการเรียนทั้งการปฏิบัติทั้งความรู้ในแง่ต่างๆเพื่อความฉลาดทั้งนั้นไม่ได้สั่งสอนสัตว์ให้โง่เห็นการเรียนเรียนได้มากก็ลืมตัวเสียนี่เรียกว่าเรียนเพื่อความโง่เรียนเพื่อทิฏฐิมรณะเรียนเพื่อสั่งสมกิเลสได้ชั้นนั้นชั้นนี้โหลืมเนื้อลืมตัวเหมือนกับตัวเราเท่าภูเขาจะเดินไม่ได้มันหนักความรู้นั่นน่ะคือคนลืมตัวเพราะการเรียนไม่ถูกพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเลยการเรียนเพียงเข้าให้เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติเท่านั้นเป็นหลักความจริงแล้วตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติด้วยกายวาจาใจของเราจนเป็นที่เข้าใจในธรรมเป็นขั้นๆหรือเป็นตอนๆไปท่านเรียกว่าปฏิเวทะปริยัติปฏิบัติปฏิเวททำทั้งสามนี้มีความเกี่ยวโยงกันจะแยกออกอันใดอันหนึ่งให้เป็นเอกเทศดำเนินเฉพาะสิ่งนั้นอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความเกี่ยวเนื่องกันเช่นก่อนจะปฏิบัติก็ต้องเรียนส่วนเรียนมากเรียนน้อยนั้นไม่มีกฎเกณฑ์หลักใหญ่ก็คือต้องเรียนดังพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนสาวกในขณะที่บวชก็สอนเจสาโลมานขาทันตาจัตุถ้าจักมันจะกะกรรมฐานคือแปลว่ากรรมฐานอันมีหนังเป็นที่ห้านี่แปลตามครับให้พิจารณาอย่างนี้บอกว่าเจสาคืออะไรโลมาคืออะไรเจสาคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นอนุโลมแล้วก็โลมาเกสาโลมาเกสานะแล้วกันคือเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตาโลมาย้อนหลังมาถึงเกสาคือให้พิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังถอยไปถอยมาเพื่อความเข้าใจหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่ชำนาญนี่คือการเรียนเมื่อเรียนแล้วก็นำไปปฏิบัติสถานที่ใดที่เหมาะสมนะกับงานประเภทนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนสำหรับพระเราซึ่งมีหน้าที่อันเดียวเช่นนุขมูลเซนนาสนังนิสายปปัชชาตาเตยาวชีวังสร้างโมกรณีอยู่บรรพชาสมบทแล้วให้เธอทั้งหลายไปอยู่ในกับร่มไม้ชายเขาชายป่าในถ้ำเงื่อนผาเพื่อเป็นความสะดวกแก่การบำเพ็ญธรรมธรรมหรือแก่งานประเภทที่เรามอบให้แล้วนี้เถิดให้จงพยายามทำความพยายามนี้ตลอดชีวิตนะท่านสอนนี่เพราะฉะนั้นทางจงกรมก็ดีแค่ที่นั่งภาวนาก็ดีป่าสถานที่บำเพ็ญของพระก็ดีเราจะเรียกว่าเป็นสำนักงานของพระก็มันเมื่อสองสามวันนี้ก็มีผู้ตรวจราชการทางกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาเยี่ยมเราก็ได้แนะให้ไปดูสำนักงานพระที่ตอนฉันหันนี้เป็นเวลาเหมาะให้ไปเที่ยวดูสำนักงานพระเป็นยังไงเหมือนสำนักงานคฤหัสถ์ไหมคฤหัสถ์จะมีงานมีสำนักงานพระท่านก็มีงานท่านก็ต้องมีสำนักงานเหมือนกันสำนักงานของพระเป็นไงให้ไปดูโน่นไปดูในป่านะบอกเขาไปดูในป่าดูทางจงกรมดูสถานที่ท่านภาวนาท่านเดินจงกรมท่านนั่งภาวนาเป็นสถานที่เช่นไรดูให้ละเอียดละออดูให้ทั่วถึงดูวัดไม่งั้นไม่เห็นวัดนะเราบอกไปให้เห็นวัดนะจะไปชี้โน้นชี้นี้ซึ่งไม่ใช่วัดวัดแท้ก็คือสถานที่ที่ท่านบำเพ็ญเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานึกเจ็บอะไรปัสสาวะอะไรว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นคือวัดข้อวัดปฏิบัติของพระ ให้ดูอย่างนั้นจึงจะถูกวัดเราถ้าไปดูเพียงต้นไม้ดูใบหญ้าต่างๆดูที่ไปเฉยๆก็ไม่ใช่วัดเดี๋ยวดูไม่เข้าใจนี่เราจะอธิบายให้ฟังพระญาติเราจึงได้บอกชัดๆเลยว่าให้ไปดูสำนักงานพระท่านทำงานท่านทำยังไงสำนักงานนี้ไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีเวลาตอนเช้าสายบ่ายโมงไม่มีใครมีความภาคความเพียรมีสติกำลังมังชาขนาดไหนเอาฟาดมันลงยิ่งทุกอิริยาบถทุกขณะยิ่งดีเพราะงานนี้เป็นงานใหญ่โตมากเราอยากเข้าใจว่างานโลกที่เคยทำกันมานั่นเป็นงานใหญ่โตอะไรเลยงานนี้เป็นงานรื้อภพรื้อชาติรื้อกิเลสตัณหาถอนวัฏสงสารออกจากใจด้วยความภาคเพียรคือจิตตภาวนาจึงเป็นงานที่ใหญ่โตมากเมื่อได้ทำงานนี้สำเร็จบริบูรณ์ลงไปแล้วผู้นั้นเป็นผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าประเสริฐด้วยงานเหล่านี้ด้วยงานคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสาวกอรหัตอรหันต์ทั้งหลายท่านวิเศษวิโสได้เป็นเสนาพวกของพวกเราที่กล่าวถึงท่านอยู่เสมอว่าพุทธังธัมมังสรณังคัจฉามิ นี้ด้วยงานเหล่านี้เองท่านทำจนสำเร็จเมื่อสำเร็จแล้วเขาเรียกว่าถึงขั้นวุฒิตังปรมจริยังกตังการณียังนาปรังอิสตายาติปชานาติได้พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วงานได้ทำสิ้นเสร็จสำเร็จลงไปแล้วงานนี้ซึ่งเป็นงานใหญ่โตได้ทำเสร็จเรียบร้อยลงไปแล้วงานอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีหวังเหี่ยวหมดทั้งการละกิเลสอาสวะหมดทั้งการบำเพ็ญที่จะให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เพราะถึงขั้นพอตัวถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วด้วยงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้งานนี้จึงมีวันสำเร็จได้เหมือนกับงานอื่นๆนั่นแหละงานใดก็ต้องมีวันสำเร็จได้งานภาวนาเพื่อรู้พบรู้ชาติซึ่งเป็นงานใหญ่โตนี้ก็สำเร็จได้เหมือนกันถ้าผู้มีความภาคเพียรมีสติปัญญาพินิจพิจารณาจะเป็นผู้วิเศษขึ้นมาด้วยความสิ้นกิเลสเราวิเศษวิโสไม่ได้เพราะสิ่งไม่วิเศษสิ่งที่ต่ำทรามอยู่ภายในจิตใจใจจึงการจึงเป็นใจวิเศษไม่ได้เป็นคนวิเศษไม่ได้ถ้าอยากวิเศษวิโสอยากเป็นธรรมชาติอัศจรรย์ในตัวเองถึงคนอื่นไม่ชมเชยก็ตามเราเห็นความอาจารย์ภายในจิตใจของเราจงทำความเพียรภาวนาละกิเลสซึ่งเป็นของสกปรกโสมมเป็นของต่ำช้าเหลือสามนี้ให้หมดไปจากใจเสียใจก็กลายเป็นของสูงเป็นของอาจารย์ขึ้นมาภายในตัวของเรานี่แหละคนเราวิเศษเพราะอย่างนี้พากันเข้าใจเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วมีนามว่าชาวพุทธอย่าให้เสียชื่อเสียนามแห่งชาวพุทธแม้เราจะเป็นคฤหัสถ์เจ้าเรือนมีหน้าที่การงานต้องจัดต้องทำเพราะธาตุเพราะขันธ์เป็นสิ่งบังคับให้ต้องทำก็ตามในเรื่องเวลาที่เราจะบำเพ็ญคุณงามความดีสำหรับตัวของเราเองเช่นเดียวกันกับงานอาชีพอื่นเราก็ควรจะคิดให้เป็นข้อสำคัญเอาไว้ภายในตัวของเราไม่ฉะนั้นเราก็จะมีความสำคัญไปกับงานอื่นเสียงานบุญงานกุศลก็ไม่เห็นความสำคัญอะไรเลยผลสุดท้ายเวลาตายไปก็ไม่มีอะไรติดตัวบ้านเรือนสามีภรรยาลูกเต้าเหล่ากอหลานเหลนญาติมิตรสมบัติเงินทองมากน้อยเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้ความสะดวกเราในเวลาที่มีความเป็นอยู่ธาตุขันธ์ดังมีอยู่นี้เท่านั้นตายแล้วไม่มีใครที่จะไปตามส่งตามเสียเราไปสนับสนุนไปช่วยบำรุงรักษาเราให้รับความสะดวกสบายนอกจากบุญกุศลเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุญกุศลจึงมีความจำเป็นทั้งปัจจุบันที่มีชีวิตอยู่นี้ทั้งอนาคตที่จะไปสืบต่อในภพชาติต่อไปนั่นเป็นอัตหิอัตโนนาโถแท้แล้วถ้าเราพึ่งตนเองไม่ได้เร ราจะไปพึ่งใครก็ไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างธรรมเพื่อความพึ่งตัวเองไว้ตั้งแต่บัดนี้การตายตายได้ด้วยกันทุกคนตามกาลเวลาของผู้นั้นมาถึงการเกิดเกิดได้ด้วยกันทุกคนทุกสัตว์เช่นเดียวกับการตายเว้นแต่พระขีณาสพผู้สิ้นอาสวะแล้วเท่านั้นท่านไม่มีเชื้อที่จะพาให้เกิดภายในจิตใจมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆท่านก็ถึงนิพพานคือเป็นบรมสุขไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเอาภพเอาชาติเอาธาตุเอาขันธ์เอาร่างกายหาปองทุกข์มาพร้อมกันกับธาตุขันธ์นี้เหมือนอย่างโลกที่มีกิเลสทั่วไปเราต้องมองการไกลอย่ามองใกล้ๆให้มองถึงทั้งผ่านมาแล้วมองทั้งอนาคตที่เป็นไปข้างหน้ามองดูทั้งปัจจุบันคือความเป็นอยู่ของเราเรื่องการเรื่องงานที่เราจะต้องจัดต้องทำทำด้วยกันทุกคนในโลกนี้พอมีปากมีท้องมีความจำเป็นบีบบังคับอยู่แล้วก็ต้องทำไม่ทำไม่ได้จิตใจเล่าส่วนธาตุขันต้องมีสิ่งอาศัยเช่นมีบ้านมีเรือนมีอาหารปัจจัยผ้านุ่งผ้าห่มเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเป็นเครื่องบำรุงร่างกายอาหารเป็นเครื่องบำรุงร่างกายแต่อาหารของจิตเครื่องอบอุ่นของจิตที่อยู่ของจิตไม่มีเราก็มาขาดตรงนี้เมื่อถึงวาระนี้แล้วเราจะหาที่พึ่งไม่ได้นี่ก็เป็นอนาถาหาที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างที่พึ่งคือเรือนใจด้วยบุญด้วยกุศลด้วยคุณงามความดีต่างๆอาหารของใจก็คือบุญคือกุศลที่อบอุ่นของใจเหมือนกับเสื้อกับผ้าก็คือบุญคือกุศลนอกเหนือบุญกุศลนี้ไปไม่มีอันใดที่จะให้ความสุขความสบายแก่สัตว์โลกเลยยิ่งเป็นบาปเป็นกรรมด้วยแล้วก็เหมือนไฟทั้งกองเขาให้เดือดร้อนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทั้งพบนี้พบหน้าหาการเวลาจบสิ้นลงไม่ได้จึงไม่ควรอาถรรพ์ต่อการสร้างความชั่วซึ่งจะเป็นผลย้อนเข้ามาสู่ตัวเองเราเป็นคนโง่ก็ต้องเชื่อท่านผู้ฉลาดจอมปราชญ์คือพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครเสมอเหมือนทรงสั่งสอนโลกด้วยความเป็นจอมปราชญ์ฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้สอนแบบงมงายพุทธังสนังคัจฉามิเราอ้างถึงท่านผู้เป็นจอมปราชญ์นั้นธัมมังสนังคัจฉามิอ้างถึงพระธรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ทรงค้นพบนำอาการของธรรมมาแสดงสั่งสอนแสดงสั่งสอนพวกเรานี้สังฆังสนังคัจฉามิได้แก่พระสงฆ์สาวกที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงกับได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นผู้วิเศษหมดเที่ยนหมดน้ำแล้วนั้นว่าเป็นสรณะของใจเราไม่ใช่เด็กเอาของสุ่มสี่สุ่มห้ามาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของใจเราน้อมเอาท่านผู้วิเศษคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของใจนี่เป็นหลักสำคัญของเราอย่าลืมคนเราเมื่อถึงคราวจนกรอบจนมุมแล้วมันตนได้ด้วยกันไม่ได้ว่าผู้จะอยู่ในบ้านในเมืองอยู่ในสถานที่ใดวัยใดเพศใดความจำเป็นจะต้องมาถึงด้วยกันทั้งนั้นไม่วันใดการหนึ่งสถานที่ใดที่หนึ่งจนได้เราต้องเตรียมพร้อมไว้เสียตั้งแต่บัดนี้ความสำคัญก็คือที่สำคัญมากที่สุดภายในตัวของเราก็คือใจใจนี้เป็นสาระสำคัญอยู่มากแม้จะมีสิ่งจอมปลอมหรือกิเลสอาสวะอันเป็นของไม่ดีแทรกสิงอยู่ภายในจิตใจใจก็ไม่เคยทำลายตัวเองและกิเลสก็ไม่เคยทำลายใจให้ชิบหายไปได้พาเกิดก็คือใจพาตายก็คือใจเข้าไปสู่กำเนิดเกิดในสถานที่นั่นที่นี่พบน้อยพบใหญ่เป็นจัดเป็นบุคคลประเภทต่างๆก็เข้าใจพาให้ไปคือมีเชื้ออยู่ภายในมีนิบากกรรมอยู่ภายในเพราะฉะนั้นเราต้องควรพยายามสร้างวิบากอันดีไว้คือบุญคือกุศลที่จะได้หล่อเลี้ยงจิตใจผู้ใดมีบุญมีกุศล เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจก็เรียกว่าผู้นั้นมีที่พึ่งแล้วสุขโตไปก็อยู่เย็นเป็นสุขพบใครชาติใดก็มีความสุขความสบายไม่เดือดร้อนทรมานเพราะอำนาจแห่งกุศลเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ผู้ที่ชอบจะสร้างลงแต่บาปหาบตั้งแต่กรรมทั้งชั่วทั้งหลายนั้นจะบ่นหรือจะต้องเรียกหาบุญหากุศลวันดั้งคำคืนยังรุ่งตลอดพบตลอดชาติก็ไม่มีวันจะเจอไม่มีวันจะพบไม่มีความสุขใดที่จะมาสนองให้ได้รับความสุขความสำราญด้วยอำนาจแห่งผลของบาปนั้นเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้อย่างนี้ให้เราทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่าให้เสียเวลาไปอย่างน้อยเวลาจะหลับนอนก็ควรจะไหว้พระจะพิจารณาหรือย่อก็แล้วแต่สำคัญที่เรานั่งภาวนานึกพุทโธหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกอนาปานสติท่านเรียกว่าอย่างนั้นลมสัมผัสที่ตรงไหนมากให้ทำเอาสติเข้าไปจดจ่ออยู่ที่จุดนั้นเช่นลมสัมผัสที่ดั้งจมูกมากกว่าเพื่อนว่ากำหนดลมเข้าก็รู้ออกก็รู้แต่ไม่ตามลมเข้าไปตามลมออกมาเพียงแต่รับรู้ให้สติจดจ่ออยู่ในที่แห่งเดียวใจจะมีความสงบขึ้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงสงบแน่วลงไปลมหายใจก็เบาลงไปจนหายเงียบไปเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดนั่นชื่อว่าใจสงบใจละเอียดใจผ่องใสใจสบายนี่เราเห็นอยู่นี้ในร่างของเรานี้มันก็เหมือนตะกร้าใจของเรานั้นเหมือนวัตถุอันหนึ่งที่อยู่ในตะกร้ากายกับใจจึงไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับวัตถุที่อยู่ในตะกร้านั้นไม่เหมือนกันกับตะกร้าหากอยู่ด้วยกันใจนี้มีความแน่นอนที่จะต้องไปเกิดในสถานที่ต่างๆเพราะอำนาจแห่งวิบากกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบไว้แล้วตั้งแต่ต้นมือจงพยายามสร้างกุศลกรรมไว้เสียตั้งแต่บัดนี้และไม่มีคำพูดของผู้ใดที่จะถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้เหมือนพระวาจาของพระพุทธเจ้านี้เป็นพระวาจาของท่านผู้สิ้นกิเลสเป็นพระวาจาที่ออกมาด้วยพระเมตตาด้วยความบริสุทธิ์พระทัยจึงเป็นที่แน่ใจทั้งหมดนอกจากนั้นเราไว้ใจไม่ค่อยได้คนมีกิเลสมันมีร้อยสรรพันคมเดี๋ยวโกหกนั้นแล้วโกหกเรื่องนี้หาความจัดความจริงไม่ได้ถ้าเราจะไปหลงเพลินกับเขามันก็กลายเป็นกระต่ายตื่นตูมไปเวลาแข้งหักขาหักก็แข้งเราขาเราหักเวลาเจ็บปวดทุกคนทุกทรมานขึ้นมาเพราะความแข็งขาหักก็เราเป็นผู้รับผลนั่นเองฉะนั้นเราต้องระมัดระวังคำพูดของคนเอาแน่เอาความแน่นอนไม่ได้สมัยนี้ยิ่งเป็นสมัยที่หลอกลวงปิ้งกล้อนที่สุดไม่มีสมัยใดเท่าที่ผ่านมานี้ยิ่งกว่าสมัยนี้ที่เต็มไปด้วยความหลอกปิ้งกล้อนหลอกลวงร้อยสรรพันคมเพราะแต่จะต้มจะตุ๋นกันเพราะความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบเพื่อนฝูงหรือผู้ใดก็ตามขอให้เรามีความสุขไปในวันหนึ่งคนอื่นจะจมไปขนาดไหนเพราะความต้มถึงเราไม่สนใจเราเป็นที่พอใจที่เราขอให้เราได้ก็พอนี่โลกมักเป็นอย่างนี้เวลานี้กำลังเข้ามาในจุดนี้เริ่มเข้ามาในจุดนี้หากว่าเราจะเป็นแบบเขาเราก็ต้องทุกข์ต้องลำบากทั้งปัจจุบันอนาคตพวกนี้มันพวกไม่มีนรกไม่มีบาปในความรู้สึกทั้งที่บาปก็มีอยู่ในหัวใจทุกคนมันไม่สำนึกให้ทราบกันไว้แต่บัดนี้พยายามสร้างคุณงามความดีซึ่งเป็นสิ่งที่โลกต้องการความสุขความเจริญความหวังโลกมีอยู่ด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นจึงให้สร้างความดีไว้สำหรับต้อนรับความหวังของเราคือหวังความสุขความเจริญสร้างไว้แล้วเราจะสมหวังดังใจหมายหาการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรขอยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตา พระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนเมษายนพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ครับ
2: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบุหายานสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนมกราคมพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่ามีแต่ธรรมล้วนๆออกแล้วไม่ติดอะไรขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: ครับเท่าไรวันนี้ครับ
4: 29ครับผม
3: จะได้แน่ก็ได้แล้วออกพรรษาแล้วเข้าออกเข้าออกพระมาศึกษาแล้วดูให้ดีนะพระนะมาจุนจ้างจุนจ้างไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ออกพรรษาแล้วพระเข้าออกเข้าออกตลอดเวลาพระมาให้ดูให้ดีนะจะมาเก่งก้างก้างไม่ได้นะเที่ยวดูเที่ยวดีตาเถอตาบองหัวใจสติปัญญาไม่มีไม่ช้าไม่สนใจเลอะเลอะเถอะนะพระมีมากเท่าใดยิ่งเลอะเทอะทุกวันเลยตามธรรมดาพระมีมากเท่าใดยิ่งชุ่มเย็นมีกับกายของข้าบาระพระมีมากเท่าใดยิ่งกวนบ้านกวนเมืองยุ่งมากเขาทุกวันทุกวันนี่ละพระเทวทัตประเภทนี้อ่ะหัวเขาว่าผ้าเหลืองคุมหัวแล้วก็เอานี่ละโออาฟู่ฟ้านะอาศัยพระพุทธเจ้าละตัวเป็นมหาโจรอยู่ในนั้นมันเลอะเทอะมากแล้วเดี๋ยวนี้พระเราล่ะเขาญาติโยมประชาชนเขาไม่กล้าพูดอะไรล่ะเขากลัวบาปเห็นแต่ผ้าเหลืองเจ้าของไม่กลัวไม่กลัวบาปเลอะเวลานี้ล่ะแล้วเข้ามาแล้วนี่วันกันจุ่นจ้าจุ่นจ้าแล้วชี้หน้าออกถ้ามาแล้วนี่เอาละเราไม่ได้เหมือนใครล่ะดูลักษณะท่าทางถามมาจากไหนไปไหนมาไหนใครไปดูประชาไล่เบี้ยเขาไล่เดียวนั่นเลยว่าให้มาอยู่มันเลอะเทอะมากนะเวลานี้นะพระเจ้าไม่ดีโอ้มอบไปที่ไหนไม่ได้ดูคารวาสก็ไปแบบหนึ่งดูพระก็ไปแบบหนึ่งเลยไม่เป็นสิ่งที่น่าดูน่าชมเลยถ้าเมื่อไงนี่จิตใจต่ำทราบไปอย่างนั้นนะถ้าจิตใจดีเป็นอัตเป็นธรรมแล้วจะน่าดูทุกอย่างกิริยาความเคลื่อนไหวไปมาจะน่าดูถ้าเราจิตใจต่ำที่อย่างเดียวแสดงออกมานี่มีแต่มูดแต่คูดเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มกิริยาวิญญาณการแสดงออกมันใช่ไม่ได้นะพาเรานะหลงได้หลงหลังเดี๋ยวนี้นะความจำหลงอ่ะเวลานี้ความจำกำลังออกเพี้ยนพลาดนะไปในบ้านเนี่ยมากุฏิไม่ถูกเป็นแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเริ่มแล้วไปเที่ยวในวัดหลงกุฏิหลงวัดมากุฏิเจ้าของไม่ถูกเดี๋ยวนี้เป็นแล้วนะเริ่มแล้วไปนี่เราคิดว่าไปนี่ที่ไหนได้มันไปทางนี้ไม่รู้แล้วไปเจอกุฏิเก่าอีกเป็นอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วนะมันเริ่มแล้วหลงไปเดี๋ยวนี้หลงต้องเห็นแต่สารวัตรเขาอยู่นี่นะกระกอนผู้เท่าสารวัตรอยู่ในวัดกลางวันนะเข้ากับไปวัดธรรมราทำกิจนั่นงานนี่ที่นี่เวลาจะกลับมาทลายกลับไม่ถึงเห็นมานอนอยู่ใกล้โล่มไม้มานอนอะไรอย่างนี้เลยครับไปศาลาไม่ถูกเรียกว่า ้าวก็ตาแจ้งเห็นยะชาติมันเปลี่ยนก็ไปไม่ถูกไปนี่มาไปนี่แล้วมันเป็นนั่นไปนั่นไปนี่เลยไปไม่ไหวเลยนอนนี่เชื่อว่าเราก็จะจำได้ทีนี้มาโดนเราแล้วนะเดี๋ยวนี้นะหลงแล้วไปกุฏิไปสู่ไม่ว่ากลางคืนนั่นแหละส่วนมากกลางคืนนะไปเที่ยวนอนที่นี่หลงกุฏิหลงไปทุกอย่างเดี๋ยวไปแล้วความจำมาจาลง16ครึ่งเมื่อวานย้อนหลังลง15
5: ครับ
3: แล้วเมื่อเช้านี้ลง16ครึ่งให้กันหนาเลย
5: ถวายสถานีวิทยุครับหลวงตา
3: เ
5: หรอลูกศิษย์ก็ถวายสถานีวิทยุครับ
3: เพราะว่า
5: วันนี้ขึ้นต้นว่าวัดจันทร
3: ์ฮะ
5: วัดจันทร์เลขที่36หมู่ที่3ตำบลวัดจันทร์อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่วันที่10มกราคม2550เรื่องขอมอบถวายสถานีวิทยุเครือข่ายเสียงธรรมเพื่อประชาชนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่กราบเรียนพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวเย็นสัมปันโนตามที่ได้เคยกราบเรียนองค์หลวงตาเมื่อเดือนตุลาคมเรื่องสถานีวิทยุเครือข่ายอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่28ธันวาคม2549ขึ้นความถี่ FM 104ออกอากาศระหว่างเวลา 04.00 นถึง 22.00 นด้วยระบบดาวเทียมรับจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของวัดป่าบ้านตาด 100% และมีการศึกษานอกโรงเรียนของสำนักพระราชวังไกลกังวลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ชาวเขาได้ศึกษาเล่าเรียนประกอบด้วยเพราะอานิสงส์ของการถวายสถานีวิทยุครั้งนี้บ่มบันดาลให้ชาวกะเหรี่ยงมีความรักสามัคคีและกะเหรี่ยงพุทธอย่าประพฤติผิดนอกพระธรรมวินัยตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและเจริญทั้งทางโลกทางธรรมตามคำสั่งสอนขององค์หลวงตาตามที่หลวงตาได้เทศดังในความว่ากว่าจะได้ทำมาเอาชีวิตก้าวแรกเขาเขียนมาอย่างนี้ครับบอกหลวงตากว่าจะได้ทำมาเอาชีวิตเข้าแลกกราบนมัสการด้วยความสำนึกในพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลงชื่อพระนิคมกิจสาโลครับอันนี้หนึ่งแห่ง
3: จังหวัดไหนเนี่ย
5: อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับอันนี้มาอีกเป็นอีกแห่งที่สองนี่นี่บอกกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามหาบุญญาณสัมปันโนอันนี้พระธวัชชัยครับทิฏฐธรรมโมเจ้าอาวาสวัดน้ำตกจำปาทองจังหวัดพะเยาครับที่หลวงตาไปเมตตานั่นแหละครับก็กราบถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอันนี้เป็นแห่งที่3ของจังหวัดพะเยาตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่147ตำบลนาตักหมู่ที่5ตำบลศรีร้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาอันนี้ประกอบด้วยคลื่น103เมกะเฮิรตซ์ระบบ FM เครื่องส่งขนาด5วัตต์แล้วก็มีดาวเทียมแล้วก็เสาสูง18เมตรนอกนั้นก็เครื่องประกอบวิทยุสำหรับค่าใช้จ่ายทางคณะลูกศิษย์ผู้ถวายขอรับผิดชอบไม่รบกวนพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ประการใดทั้งสิ้นอานิสงส์ของการถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในครั้งนี้จงดลบันดาลให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบุญยานธรรมโนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยั่งยืนนานเป็นร่มโพร่มใส กว้างใหญ่ไพศาลเป็นที่สงบสุขแก่สรรพสัตว์ทั่วสามแดนโลกธาตุตลอดกาลและนานเทอญจบครับ
3: โอ้โหโอ้โหเหยียดแล้วคือเหยียดคู่มางานแล้วเหยียดเนี่ยเส้นคอขานี่ไม่ได้ขานี่เป็นเดี๋ยวคู่เดี๋ยวเหยียดไม่งั้นมันปวดแต่ขานี่ไม่เป็นไรขานี่ขานผมไม่ถือเรามีจำนวนมากเท่าไหร่ที่ตั้งเป็น
6: ตอนนี้เขายังไม่รายงานยอดที่แน่นอนมาครับแต่ไอ้ข้างหน้าที่เขาเขียนไว้ตรงนั้นเขาลงไว้ว่าได้91สถานีแต่ยังมีรายงานมาเพิ่มเติมอีกนะครับอันนี้เขาดำเนินการสำรวจแล้วยังไม่รายงานยอดแน่นอนมา
3: ประมาณ9กว่า90กว่าสถานีนะ
6: ครับครับที่เขารายงานไปแล้วนะครับ
3: อืม
6: 9 91มีตัวเลขข้างหน้า
3: จังหวัดที่ยังไม่มีมีจังหวัดไหนบ้างทางอีกที่ยัง
6: ทางอีกอยู่แล้วครับ
3: เออ16จังหวัดเยอะเมืองไทยเรา
6: ครับใช่ครับ
3: นั่นแหละจังหวัดไหนที่ที
6: ่ยังเอาทุกจังหวัดนี่ก็ยังไม่ครบแล้วครับแต่เอาภาคครบแล้วเหนือใต้ออกตกนี่ครบหมดแล้วเอาแค่ภาคก
3: ็
6: เอาแค่ภาคก็พออยู่พอกินแล้วครับเพราะหลวงตามีอย่างอื่นประกอบด้วยหลวงตามีอย่างอื่นประกอบด้วย1อินเทอร์เน็ตทั่วโลก2เนี่ยไทยคมเนี่ยครับมีทั้งเสียงทั้งภาพเนี่ยข้างหลังก็สีแจ่มไปเลย
3: เราก็มีแค่แล้วก็ผ่านเลยไม่ได้มาสนใจเขามันออกทางไหนจะเขาจะนำทำมาอยู่ไปใช้ประโยชน์ในทางใดบ้างเราไม่มีเวลาจะซื้อมีแค่แล้วก็หายเงียบหายเงียบคือกับผลจากการแค่แล้วก็เลยเป็นทางนี้ที่จะรู้ในที่ต่างๆ
6: เขากราบเรียนให้ถวายหลวงตาก่อนเป็นดอลลาร์เนี่ยฮะนางเทียมจันอุปรินพร้อมลูกๆถวาย100ดอลลาร์อุทิศให้ครูดาวเรืองอุปรินครับเนี่ย100ดอลลาร์ครับ
3: เ
6: ขาบอกลูกๆเขารอฟังทางวิทยุอยู
3: ่
6: ลูกๆเขารอฟังทางวิทยุอยู่ก็เลยบอกว่ากราบถวายหลวงตาก่อน100ดอลลาร์เนี่ยครับ
3: เออกราบสวิทยุ
6: ครับ
3: ได้รับแล้วเอามาอีกก็เอาอีกได้รับแล้วเอามาอีกเอาอีกเนาะให้ตอบแล้วก็ตอบแล้วกันสิ
7: เดี๋ยวนี้มัน90กว่าสถานีแล้วนะ
6: เฉพาะที่รายงานมานะครับแต่จริงๆมัน
3: 90เจ็ดสิบกว่าจาน
6: เฉียดเฉียดร้อยอยู่แล้วครับแต่เขายังเขาจะรายงานมาเรื่อยๆครับออกตอนนี้24ชั่วโมงเลยนะหลวงตาของหลวงตาเนี่ยครับตอนนี้ตลอด24ชั่วโมงเลยเสียงภาพเนี่ยครับเปิดตีสองตีสามก็ดูได้ครับมีตลอดเลยครับหลวงตาอยู่ทุกบ้านเลยหลวงตาอยู่กับเขาทุกบ้านเลยพวกลูกศิษย์ที่เปิด
3: อยู่แล้วมันนอนเฝ้าเฉยๆกันอยู่นี่เราไม่แน่ใจนะอยู่เขาทุกบ้านไปนั่งเฝ้าเขานอนนี่มิสยุหลวงตานี่เป็นมิสยุนั่งเฝ้าคนนอนหลับนะเราแน่ใจในการเทศนาว่าการสอนโลกคราวนี้ออกมาจากหัวใจล้วนๆล้วนๆเลยพูดสาธุเราไม่ได้ไปนั่นตำราเป็นแปรเปลี่ยนแผนผังแล้วกระจายมาหาความจริงความจริงแท้ออกจากใจพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใจสาวกทั้งหลายตรัสรู้ที่ใจถอดออกใจไปเป็นพระไตรปิฎกปิฎกแปลว่าภาชนะปิฎกะปิฎก
7: ภาชนะสำหรับใส่ธรรมพระวินัยปิฎกภาชนะสำหรับพระวินัยสำหรับพระสุตตันตปิฎกภาชนะสำหรับรับพระสูตรอภิธรรมปิฎกภาชนะสำหรับรับพระวิธรรมขั้นสูงสุดนะท่านถอดออกจากใจท่านไปเป็นพระไตรปิฎกออกจากพระพุทธเจ้าพระสาวกตัสสะพุทธเจ้าและสาวกออกแล้วแม้จะเป็นภูมิกว้างแคบเลือกตื้นต่างกันก็ไม่ผิดคือออกจากความจริงเหมือนกันเหมือนกันนี่เราก็เคยพูดให้ฟังแล้วจนเป็นเรื่องตลกขบขัน เดินผ่านไปบ้านหนองแวงแต่ก่อนหนองแวงยังไม่มีบ้านเขามีนาอยู่นั้นเดี๋ยวเขานิมนต์ไปทำบุญลานข้าวเขาเราก็ได้หนังสือพกเล่มหนึ่งไปที่ไหนก็อาศัยเทศอันนี้แหละกินกับอันนี้ไปพอดีเทศวันนั้นเทศจบแล้วเขาแห่กันมาอีกเออท่านเทศจบแล้วเหรอจบแล้วเรายังไม่ลืมอีตาอันนั้นน่ะเรายังไม่ลืมจะตามฆ่ามันอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันตายแล้วยังไม่รู้โหยเทศจบแล้วก็จะยากอะไรนั้นฉันเพลินแต่ก่อนนั่นก็เทศเมื่อไหร่ก็ได้ก็มันไม่ได้เทศเพราะว่างั้นโอ้ยโดดเกิกเลยฉันก็หนมนางเรียนครึ่งแผ่นไม่หมดไม่ลืมนะนี่แหละเป็นทุกข์ที่สุดในชีวิตนักบวชคราวนี้ฝังลึกมากนะแล้วก็จากนั้นมาก็เรื่อยแล้วก็บวชได้พรรษาเดียวจะเอาคำไหนมาเทศพระสิทธิ์ที่จะยกมาเทศก็มันก็ไม่มีพอบวชเข้ามาก็เรียนสวดมนต์เจ็ดตำนาน12ตำนานจบเรียนปฏิโมกจบในสวดในพรรษาก็เท่านั้นออกพรรษาแล้วก็เขาก็นิมนต์ไปก็จะได้อะไรไปเทศก็ได้แต่จิตเตสังกิริเถเราก็ไม่ลืมนะจิตเตสังกิริเถทุกขติปฏิกังขาแปลว่าถ้าจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นที่หวังได้ทุกขติคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานดีเนี่ยอวัยมุขอวัยภูมิเป็นที่หวังได้ของจิตที่เศร้าหมองความหมายว่าเราก็ได้ภาษิตนั่นเท่านั้นแหละเสร็จโอ้ไม่ลืมนะทุกข์มากจริงเหมือนอกจะแตกฉันขนมนางเลือดครึ่งแผ่นไม่หมดกืนไม่ลงนี่ก็ไม่ลืมเพราะพรรษาเดียวยังไม่ได้เรียนอะไรเรื่องการเทศภาษิตอะไรไม่มีต่อจากนั้นก็ค่อยเป็นไปละเพราะพรรษาก็เรียนเราก็เรียนไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี่เนี่ยทุกวันนี้เลยมันเลยหมุนเข้ามานี่หมดเลยนะที่เรียนตามตำรับตำราหมุนเข้ามาที่นี่หมดที่นี่จึงทราบว่าโอ้ยต้นลำมันใหญ่หลวงจริงของธรรมทั้งหลายแท้เกิดจากนี้เลยรู้ล่ะที่นี่นะออกจากนี้ทั้งนั้นนะเวลาจิตมันได้เปิดกว้างมันเปิดจริงๆนะติดเขาติดเรานี่เป็นกำแพงกั้นหัวใจที่จะออกทางไหนก็ติดเขาก็ติดเราก็กิเลสนั่นล่ะพาให้ติดนี่เปิดกำแพงฟาดขาดจะบ้านไปหมดแล้วไม่มีติดเขาติดเรามีแต่ทำล้วนๆออกนี่เมื่อมีแต่ทำล้วนๆออกแล้วไม่ติดอะไรนอกจากจะพูดหนักเบามากน้อยตามสมควรแก่ผู้มาเกี่ยวข้องเท่านั้นเองเปิดโล่งไปหมดนี่ก็คือคำว่าเขาว่าเรานะมันเป็นกำแพงกั้นหัวใจไม่ให้ทำทั้งหลายออกได้นะพอกำแพงสองติดเขาติดเรานี้เปิดกว้างไปแล้วมันก็โล่งไปหมดเลยเทวบุตรเทวดาอินพรหมสมัยพระพุทธเจ้าท่านแสดงไม่สมัยท่านไม่เป็นท่านแสดงได้ยังไงสาวกทั้งหลายท่านแสดงพวกเท้ามหาพรหมลงมาเทวบุตรเทวดาอินพรหมเปรตผีท่านเทศได้ยังไงก็ท่านรู้ท่านเห็นท่านติดต่อกันเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่นะตาในกับตานอกตานอกก็เห็นรูปนั้นตาในก็เห็นสภาพของภายในนั่นเดี๋ยวจะไม่ให้ท่านเทศนาว่าการที่อัตตเตเทวปัญหากัง ตั้งแต่หกทุ่มลงไปแล้วอันแก้ปัญหาพวกตัวเทพทั้งหลายถ้ามามีถ้ามหาพรหมเป็นต้นลงมาโดยลำดับนี่แหละที่ว่าตอนเที่ยงคืนไปแล้วแก้ปัญหาและเทศนาว่าการสั่งสอนพวกถวยเทพทั้งหลายพอค่อนคืนไปแล้วกับปับบาปเบวิโลกันนางเลงญาณดูสัตว์โลกพยานอย่างซ่าไปหมดใครมีปณิสัยใจคอที่ได้สร้างบุญสร้างบาปมาหนักมากน้อยเพียงไรนะมันจะซึมซาบไปหมดด้วยพยานของพระพุทธเจ้านั่นแหละปับบาปเบวิโลกันนางสองนี่แหละสำคัญมากเป็นสิ่งที่ลึกลับสำหรับผู้ไม่เคยรู้ก็เห็นไม่เชื่อสมากต่อมากนะชื่อเรียกญาณดูสัตว์โลกลึกซึ้งมากเดียวแล้วกับอัตราเตเทวปัญหากลางพวกแก้ปัญหาตลอดตั้งการเทศนาวาการสอนพวกถวยเทศทั้งหลายตั้งแต่เท่ามาผมลงมาอยู่ในข่ายแห่งธรรมที่ท่านจะสอนทั้งนั้นมีเวลาท่านสอนพวกเทพเป็นพวกเทพไปเลยสอนมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ไปเป็นแบบเป็นแบบไปอย่างนั้นจิตใจเวลาได้เปิดกว้างออกแล้วมันโล่งไปหมดเลยนั่นเวลามันปิดก็คือติดเขาติดเรานั่นเป็นกำแพงปิดไว้หมดเลยเวลาเปิดกำแพงคือเขาเราพังทลายลงไปแล้วมันก็ออกกว้างเต็มกำลังความสามารถนิตามนิสัยวาสนาของผู้จะแสดงธรรมและไม่ผิดด้วยนะเปิดกว้างไปแล้วเห็นอะไรพูดอะไรจะผิดอะไรก็เห็นอยู่รู้อยู่อย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นั่นนะอย่าพากันหลับตาหลับปิดหูฟังนะจมนะพระพุทธเจ้าแสดงเรียกว่าสัวขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วคำว่าชอบไม่มีอะไรที่จะไปเพิ่มเติมหรือแบ่งสรรปันส่วนแยกออกอันนั้นขาดอันนั้นเหลือไม่มีเป็นตัวพระธรรมสมบูรณ์แบบทุกอย่างในธรรมทั้งหลายที่สอนโลกนะตามขั้นตามภูมิของโลกที่จะรับได้มีเดียวสัวคารธรรมอันว่าอะไรแล้วเป็นความจริงตามนั้นทำนั้นตามนั้นไม่ผิดไม่พลาดเช่นบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพวกเปรตพวกผีประเภทต่างๆมีจนกระทั่งถึงนิพพานถ้าแสดงว่าด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงทั้งนั้นถ้าไม่ได้รู้คำๆนะความรู้ทางใจนี่ไม่เหมือนความรู้ที่เราเรียนจำนะความรู้ที่เราเรียนจำมาจะว่าเป็นสมบัติของตนว่าไม่ได้นะเรียนไปเรียนไปจนมากน้อยที่ไหนมันก็หลงลืมไปไม่ใช่สมบัติของตัวเองถ้าเป็นสมบัติของตัวจากภาคปฏิบัติที่ตนปฏิบัติได้แล้วรู้ด้วยเห็นด้วยแล้วก็เป็นสมบัติของตนด้วยไปโดยลำดับลำดานั่นแหละเป็นอัตตาสมบัติแท้จากภาคปฏิบัติเพียงเรียนจำเฉยไม่ว่าเขาว่าเราเรียนไปมากน้อยเพียงไรมันก็จำไม่ได้แล้วมันหลงลืมไปเฮ้ยอย่างสมเด็จพระสังฆราชเราทุกวันนี้เห็นไหมล่ะท่านประเรียน9ประโยคนั่นฟังที่หน้า9ประโยคเต็มภูมิของสมมุติที่ใช้กันแต่เวลานี้ท่านพูดอะไรได้เมื่อไรเห็นไหมนี่ละเรื่องความจดความจำมันเสื่อมไปหมดนี่เรียกว่าถือเป็นสมบัติของตนไม่ได้สำหรับความจำแต่ความจริงนี้ติดกับใจใจเป็นความจริงล้วนเป็นออกมาจากใจจริงล้วนๆนั่นเป็นอัตตสมบัติเป็นสมบัติของตนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลยแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายยึดไว้ให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ฝากเป็นฝากตายนะไม่มีคำพูดใดใน3แดนโลกธาตุนี้จะเป็นคำพูดที่ถูกต้องแม่นยำเหมือนคำสอนหรือเหมือนคำพูดของพระพุทธเจ้านะอันนี้แม่นยำทีเดียวจึงเรียกว่าสวาขาโตจัดไปชอบมดสมบูรณ์แบบไม่มีที่จะได้หยิบออกมือจะได้เพิ่มเข้าไปไม่มีสมบูรณ์แบบจากพยานอย่างทราบเต็มหัวใจแล้วนั่นพากันตั้งใจปฏิบัตินะเวลานี้กิเลสมันหนาเข้ามันจะไม่มีบาปมีบุญทั้งที่สร้างบาปสร้างบุญอยู่ตลอดเวลาทุกตัวสัตว์มันก็รบเล่าไปว่าบาปไม่มีบุญไม่มีแล้วการทำบาปไม่ได้บาปจะได้อะไรการทำดีทำบุญไม่ได้บุญจะได้อะไรมันก็มีอยู่ในโลกนี้บาปบุญนั่น ให้ทำอะไรมันก็ได้นั่นเพราะเป็นของมีอยู่ทำแล้วไม่ได้ผลไม่มีทำแล้วต้องได้ผลไม่มีที่รับที่แจ้งไม่ว่าที่ใดๆลงทำเจ้าของเปิดเผยในการกระทำของเจ้าของอยู่ตลอดเวลาแล้วจะเอาอะไรมาเป็นที่รับล่ะเจ้าของทำอยู่รับตาทำมันก็ทำดีทั้งชั่วก็เป็นดีเป็นชั่วตลอดเวลานั่นแหละมีที่รับที่แจ้งที่ไหนระวังระวังตัวระวังอะไรระวังได้ทั้งนั้นแหละแต่การระวังตัวโลกไม่ระวังนะเพราะงั้นโลกจึงหลวมตัวเข้าสู่ความชั่วทำซ้ำได้รับความทุกข์ความลำบากมากตลอดมานี่คือไม่มองดูตัวตัวสร้างเหตุเหตุดีเหตุชั่วคือความดีความชั่วทำดะไปวันยังค่ำแล้วก็ว่าไม่มีผลไม่มีบุญไม่มีบาปจะสร้างขึ้นมาเลยขนขึ้นมาเลยบาปบุญก็มาส่วนมากมาจากบาปนะต่ำลงต่ำลงจิตใจต่ำลงไปแล้วอะไรจะสูงขนาดไหนก็สูงเถอะถ้าลงในจิตต่ำสักอย่างเดียวต่ำไปหมดไม่มีอะไรสูงในโลกนี้ถ้าจิตสูงสักอย่างเดียวสูงหมดเลยเจ้าอย่างจิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ครอบโลกธาตุเอาอะไรไปเหยียบย่ำทำลายให้สูงให้สูงกว่าจิตประเภทนั้นกว่าธรรมประเภทนั้นไม่มีท่านจะเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกคือธรรมที่เลอเหนือโลกทุกโลกเลยเข้าสู่จิตใจใดใจนั้นก็เป็นใจเหนือโลกเหนือโลกไปเรื่อยๆไปเวลามันต่ำมันก็ต่ำใจนี่เรียกตัณหาเป็นของต่ำเหยียบลงไปเหยียบลงไปธรรมก็อยู่ทางใต้นี่เรียกตัณหาอยู่ข้างบนมันก็สนุกทำหน้าที่สร้างความโยชาระมุกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นแหละคนที่ได้รับกรรมหนาบางต่างกันหนักมากน้อยมากต่างกันก็เพราะทำตามการความอยากของตนนั่นแหละถ้ามีทำก็แทรกบ้างควรหรือไม่ควรมันก็มีการแยกแยะถ้าไม่ควรทำอยากทำก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ทำถ้ามันไม่ดีนี่มีทำเขาหักห้ามถ้าไม่มีเขาพ่ออยากก็ไหลเลยไหลเลยแล้วอันนี้พูดเรื่องนี้นะเรื่องนี้ว่าเพียงแต่นั่งก็ดูที่9 โมงกว่าแล้วเก้าโมงกว่าแล้ว
5: นี่ก็มาจากโรงพยาบาลสกลนครถนนเจริญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
7: เอาว่าว่า
5: เนี่ยครับ
7: ครับก็ต้นไปว่าว่า
5: โรงพยาบาลสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเรื่องขอสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์จากหลวงตาแล้วครับกับนักบัญชาการพระธรรมวิสุทธิอังคณหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเนื่องด้วยทางโรงพยาบาลสกลนครมีจำนวน567เตียงมีผู้ป่วยที่ได้รับบริการด้านการรักษาเฉลี่ย1,133ครัวเรือนเนี่ย
8: นอกครับ
9: ผู้ป่วยผ่าตัดหายป่วยต่อเดือนนะคะ
5: เดี๋ยวผมเอาใจความในบ้านนี้เขาเอาติดอะไรมาเยอะแยะตกลงก็ขอเครื่องดมยาสลบเขาบอกอย่างน้อย1เครื่องแล้วก็เครื่องติดตามสัญญาณสัญญาณชีพใช้งานได้ครบอย่างน้อย7เครื่องโรงพยาบาลสกลนครกราบขอความอนุเคราะห์จากท่านหลวงตาแล้วครับจึงนมัสการมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ขอกราบนมัสการด้วยความเคารพยิ่งลงชื่อนาย
8: ชาติ
5: ในแพทย์จุชาติเหรอ
9: ชาติ
8: ชาติโดนเชิญ
5: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครับ
7: เพราะว่า
5: ก็ตกลงขอเครื่องดมยาสลบ1เครื่องแล้วก็เครื่องติดตามสัญญาณชีพมันเป็นยังไงเครื่องติดตามสัญญาณชีพ
7: 1เครื่องมันราคาเท่าไหร่เครื่องดมยาสลบ1เครื่องมันราคาเท่าไหร่
5: ราคาเท่าไหร่
9: ประมาณ1.2 ล้าน
5: อ้าว1.2 ล้านอ้าว
7: ฮะ
9: 1.2 ล้าน
5: 1.2 ล้านครับประมาณเอา
7: เขาเรียกเบอร์อะไร
5: ครับ
9: เคร
7: ื่อง
9: ติดตามส
7: ั
9: ญญาช
7: ีพ
9: ประมาณ
7: 300,000 เอออะไรบ้างราคาเท่าไหร่บ้า
5: เครื่องดมยาสลบนะครับ1,200,000แล้วอันนี้พวก
7: 1,200,000
5: ครับ

0: การให้บริการสูงกว่าอัตราที่ได้รับการจัดสรร
1: ก็กราบเรียนหลวงตาให้เขาขอเครื่องดมยาสลบนะครับ1เครื่องแล้วก็เครื่องตาสัญญาณชีพ7เครื่องแล้วแต่หลวงตาพิจารณา
2: หนึ่งเครื่องราคาเท่าไร
1: เครื่องเอามาอีกเหรอ
2: ว่าบ้าชัดเจนสิ
1: ไอ้นี่เครื่องดมยานี่หนึ่งล้านสองแสนแล้วเครื่องติดตามสัญญาณชีพนี่เครื่องละ350,000
2: เครื่องเท่าไร
1: หลวงตาต้องว่าจะให้เขาเท่าไรเขาขอ7เครื่อง
2: โอ้โห
3: แล้วแต่ว่าจะ
1: เครื่องนี่ไงก็เขียนมา7เครื่องนี่ละก็นี่เขียนมา7เครื่องไงในนี้เขียนมา7เครื่องใช่มั้ยเลข7ใช่มั้ยครับ
0: กราบเรียนแสดงความขาดแคลนคร
1: ับ แต่ว่าขาดแคลนที่คุณขอมา7เครื่องคุณก็ขาดแคลนได้ไงคุณขอมา7เครื่องผมก็อ่านตามนี้ก็ตกลงเครื่องดมยาสลบ1เครื่องก็ล้าน 200,000เครื่องติดตามไอ้สัญญาณชีพนี่เขาขอมา7เครื่องเครื่องละ 350,000 แล้วแต่หลวงตาจะเมตตาให้ยังไง
2: รวมทั้งหมดไปเลยใช่ไหม
0: ให้ท
2: ั้
0: งหมดยังมีอันนี้ครับ
2: เพราะว่า7เครื่องมันจำเป็นที่จะให้ครบ7เครื่องหรือได้เท่าไรก็เอาหรือไปเลย
0: สุดแค่หลวงตา
1: เอาไปเครื่องเดียวก่อนแล้วก็ถ้าจะให้เอาอย่างละเครื่อง
3: ถ้าเครื่องนึงก็ได
1: ้เอาไปอย่างละเครื่องถ้าใช้ดีแล้วก็ว่ากันใหม่ใช้ไม่ดีก็ยกเล
2: ิกเครื่องยาสลบ1เครื่องราคาเท่าไร
1: 1ล้าน 200,000 ครับ
2: 1ล้าน 200,000
1: ครับแล้วเครื่องติดตามนี่ครับ 350,000 ครับ
2: 350,000
1: ครับ
2: เป็น2อย่าง
1: ครับ
3: เป็นล้าน
1: ดีมั้ยครับดีมั้ยครับอย่างละเครื่องก่อน
2: ต่อเครื่องใช่มั้ย
1: คร
2: ับ
3: ค่ะเป็นอย
1: ่
3: างละเครื่องคร
1: ับ
3: อ
1: ย่างละเครื่อง
2: ต่อเครื่องต่อเครื่องเป็นเท่าไร
1: 1ล้าน 550,000 ครับ1ล้าน 550,000
2: เอาสูสายให
1: ้
2: แต่ก็เลยไม่มีอะไรนั่นมันหมดจริงๆ
1: เอาไว้ขอที่อื่นบ้างเถอะ
2: คือเราช่วยจริงๆช่วยโลกไม่มีอะไรติดตัวออกตลอดเลยจริงๆเรียกว่าช่วยโลกไม่มีอะไรติดตัวแบกตลอดคุยเสียมาได้มาเอ้าได้มาเอ้าอย่างนั้นเนี่ยถึงว่าช่วยโลกเราช่วยจริงๆเราไม่เอาอะไรในโลกตามโลกธาตุเราปล่อยหมดโดยที่เต็มเพราะงั้นจึงช่วยโลกเต็มกำลังความสามารถที่มีอยู่เท่าไรช่วยเท่าไรช่วยมันก็ไม่ไหวขึ้นมาทุกที่ทุกทาง
0: วันนี้วันที่13 14
1: ก็เอาเข้าไปวันนี้วันที่14ได้ไ
2: งอันนี้จะให้ไหมสกลนครนี่ก็ใกล้กันนิดเดียวก็ยังไม่ได้ให้แม้แต่น้องคายก็ยังไม่ค่อยได้ให้นะที่อื่นก็ให้สำหรับโรงพยาบาลนี่มันโอ้ยมันปลาเข้าไปเกือบร้อยล้าน
1: ไม่เคยไปทำบุญเลยก็จับพลาดได้ไง
2: ไหนว่าไ
1: งไม่รู้จักจันจิ๋วผมเลยบอกว่าไม่เคยมาทำบุญเลยไม่รู้จักท่านได้ไง
2: ไหนว่าไง
1: ไม่รู้จักพระท่านอาจารย์ปิ๋วผมเลยบอกว่าไม่เคยมาทำบุญที่นี่เลยไม่รู้จักหรอก
2: มาว่าอาจารย์เถอะมาขอเราจะให้ก็ให้เราไม่อยากให้ก็ไม่เป็นไรเขาให้อะไรเราอันนี้ให้อะไร
1: 1,550,000 บาทครับ
2: อันที่สองครับปิ๋ว
1: ครับ
2: ตอนนั้น
1: ดูด้านหลังนั่งหลังท่านนี้ใ
2: จเงินเงินเป็นเงินทั่วโลกนั่นที่เขียนต่างๆแล้วนั่นเงินเพื่อโลกมาไม่มีเราไม่เก็บ
1: เราไปไหนไ
2: ปไหน
1: ออกแต่รับไม่ได้หรอกเลยเที่ยงขจันมือเดียว
2: เออจะนี่จับไปแล้ว
1: เขาถวายทองคำครับเขาบอกไม่เปิดเผยชื่อครับถวายทองคำครับ
2: ไอวอนนะสายแล้ว9:15 น.อิชิตังปฏิตังตุมหังทิพเมวะสมิจโตสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเสภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ

0: ภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง
1: สาธุ
2: รับไปแล้วที่สายแล้วเราก็ไปธุระของเราฮะกลับวันนี้เหรอกลับวันนี้เด็กไม่ได้มาด้วยเด็กพ่อมันใจดีมันติดพ่อแม่มันได้โอกาสมันก็เปิดด้วยพ่อลูกพันพ่อแม่เปิดด้วย
3: อะไรของคำสลึงเศษครับนี่ครับคนนี้ถวายลูกตาครับแล้วเงินก็อะไรเงินเท่าไหร่1,600 บาทครับ
2: เอา
3: หูตารับ
2: ได้รับไป
3: อันนี้เขานายสุพงษ์เจนจิระโคสิทธิ์ถวายหลวงตา1,000 บาทครับอันนี้หัวหน้ากอง500แดงลูกแก้ว500อุดรตะวี1,500ครับอันนี้นายทอมลงตักนาตวัดไปทุนใจบุญถวาย500 บาทนี่ครับคุณคนนี้ถวายทองคำ6 บาทเงิน 5,000 บาท
2: โอ้โห
3: ครับ
2: เก่งมาก
3: ตารับไว้นะครับ
2: พอใจแล้ว
3: พอใจพอใจแล้ว
2: สายเลยทั้งพูดทั้งดูนาฬิกานั้นเราไม่ได้ว่างนะทำประโยชน์ให้โลกทั้งพูดทั้งอะไรทั้งดูนาฬิกาเป็นอย่างนั้นไปแล้วที่ไปแล้ว
3: ครับเช็คครับไม่ให้ก็ทวงอยู่แล้วครับก็ไม่ให้ก็จ้องทวงอยู่แล้วครับ
2: บริยาไปให้
3: กลับบ้านครับไปหน่อยครับไอ้หอกไอ้หอก
2: กด
3: ไอ้หอกหอก
2: ดูเด้อ
3: จะรู้แล้วตอนที่ฟังว่าไปมาเช็ด
4: ต้องทำวันนี้ได้9 บาท75 สตางค์ได้9 บาท75 สตางค์ครับผม
2: แต่ทุกวันเราขนสมบัติเข้าคลังหลวงเพื่อหัวใจของชาติไทยเราพยายามทุกอย่างทุกแบบใครไม่คิดเราคิดของเราเองขนเข้าคลังหลวงหลายแบบหลายฉบับไม่มีก็ว่าเอาออกมีจะเข้าเรื่อยๆ
3: อย่าลืมเรื่อย
2: ไปแล้วที่นี่นั่น9 โมงกว่าแล้ว
5: ไปแล้วค่อยๆลุกเนี่ยปัดเข้า
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนมกราคมพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่ามีแต่ธรรมล้วนๆออกแล้วไม่ติดอะไรในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: อย่าได้มีความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอาจจะอันตรธานหรือล้มตายไปในวันใดก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเฒ่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหากว่าลมหายใจหมดแล้วไซคนนั้นเขาก็เรียกว่าคนตายที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปอีกหรือจะสร้างบาปกรรมอันใดต่อไปอีกไม่ได้แล้วชีวิตจิตใจจึงเป็นของมีคุณค่าสำหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่จงพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวเราคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน13กุมภาพันธ์2505ณวัดป่าบ้านตาด
1: เป็นอันนี้ตั้งหลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่6เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: สิ่งใดไม่เพียงเช่นนั้นแหละเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์เช่นนั้นไม่ใช่โตตั้มนี่มีพิจารณาสังขารทำปรุงกันแต่งหายละปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปมันเกิดจากไหนล่ะนี่อันวางไว้ในตรงนี้อันไม่ได้วางบุญศาสนาอันนี้ในวัดพระปาติโมกท่านก็บอกว่าในบาลีว่าสัพพะปาปัสสะอาการนังกุศลสุปสัมปดาราจิตตาประโยชน์ปันนังเอตังพุทธศาสนังแปลใจความว่าละความชั่วทางกายทางวาจาดวงใจท่านบอกความชั่วก็ไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจของเรานี่ท่านบอกนี้ตอนวายวางในตรงนี้ศาสนาดูสารสุปสันตดาอันนี้เจริญคุณงามความดีที่กายที่วาจาใจของเรานี่เจริญยังไงคุณงามความดีเช่นว่าเราให้การรักษาศีลภาวนาเนี่ยพากันมาปฏิบัติกันเนี่ยให้เจริญให้เกิดให้มีขึ้นในตัวของเรานี่ท่านบอกเนี่ยสิ่งใดดีดีพากันทำฮะในวันนี้ท่านบอกว่าวันนี้อเยกิจมาตะปังโกนัญญามันนังสุเวยิบอันใดดีรีบทำสิในวันนี้ท่านไม่ได้บอกไปวันโน้นวันนี้ที่ตัววันนี้มันมีวันเดียวเท่านี้มันไม่มีหลายวันยิบอันใดดีรีบทำฮะบอกนี้มรณังสุเวเราไม่รู้จักว่าความตายของเราจะมาถึงเมื่อไหร่ท่านให้ราชาเรารู้ไหมล่ะความตายของเราเรานั่งอยู่เนี่ยท่านมันเป็นเรารู้ไหมเพราะฉะนั้นท่านให้ทำในวันนี้เห็นในวันนี้รู้ในวันนี้มันมีวันเดียวตัวนี้ล่ะมันมีหลายวันนี่ท่านเทศนาไว้เนี่ยพากันในพิจารณาให้มันรู้มันเห็นต่อไปนาจิตตาปริโยตปันนังมาทำใจผ่องใสทำยังไงใจผ่องใสเพื่อใจปราศจากกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะวิชาตัณหาประธานภพชาติใจเราปราศจากตัวนี้มันใจเราก็ใสคือมันใสคือมันไม่ได้มัวเมามันไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนี่เหตุนั้นในพากันในฟังมาตรงนี้เอาตอนนี้ไปพากันนั่งฟังเข้าที่ฟังเข้าที่ฟังนั่งทำแล้วมึงเห็นอย่าสักแต่ว่า เขาทำจริงจริงจังจังมาเราอยากได้ความสุขความสบายนั่งให้สบายสบายยังได้สบายแล้วนั่งให้สบายนี่ละเราไม่เคยนั่งเราไม่ได้นั่งตั้งฟังไปฟังเดินบอกแล้วโอเป็นนิโกยน้อมเข้ามาเป็นแต่ฟังนี่ที่ฟังจริงหรือไม่จริงที่ท่านอธิบายแล้วเอานั่งให้สบายวางท่าวางทางสบายสบายนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายสบายสบายเมื่อกายสบายแล้วสบายยังกายของเรานั่งดูยังมันขัดตรงไหนมันยังไม่สบายเราอยากสุขอยากสบายนั่งสบายสบายเมื่อกายสบายแล้ววางดวงใจสบายมันไม่นี่แหละวางดวงใจสบายแล้วให้นึกถึงที่พึ่งของเราเราเอาอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วนี่น้อมเข้ามานึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระอริยสงฆ์อยู่ในใจใจเราผู้รู้พุทธะคือความรู้เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ไม่ได้เคยไม่ทันรู้จักผู้รู้จักแล้วเราเคยทำยังไงก็ตั้งสติลงที่นั้นผู้ไม่เคยทำในเบื้องต้นนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆ

ให้รวมเอาแต่พุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวให้รับตางับปากนะให้ลึกในใจลิ้นกันในกระดกกระดิกให้ระลึกก็สวยๆให้ลึกถึงความรู้ความรู้ตรงไหนแล้วให้ลึกดูหายใจดูพุทโธหายใจแรงๆดูความรู้สึกตรงไหนแล้วให้ตั้งสติไว้ในที่รู้แพ่งดูในที่รู้ความรู้ตรงไหนแล้วตั้งไว้ตรงนั้นตาก็เพ่งดูในตรงนั้นมีความรู้สึกอยู่นั้นหูก็ไปฟังเทรู้อยู่นั้นฟังเพื่อเหตุใดเราอยากรู้ว่าตัวของเรานี่นะเป็นยังไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ให้รู้จักมันเรามานี่ต้องการความสุขความสบายเพราะเหตุใดมันจึงไม่สบายเกิดมาในโลกนี้หาอะไรพายขัดข้องบางคนก็อยากร่ำอยากรวยทำไมมันไม่ร่ำไม่รวยบางคนก็อยากพ้นทุกข์ทำไมมันไม่พ้นมันคาอะไรมันคล้องอะไรเนี่ยเราจะรู้จักที่คล้องคล้องตรงไหนก็เลยจะได้แก้ตรงนั้นนี่ให้รู้จักอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยมันไม่ดีเพราะเหตุใดคือจิตของเรามันไม่สงบมันทรงข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างนะมันทรงไปอยู่งั้นมันไม่ได้ตั้งในทำกลางหน้าอกของเราตั้งดวงใจของเรามันไม่ตั้งนะเมื่อจิตอันนี้ไม่ตั้งมันก็ไม่มีความสุขมันทรงตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสสัมผัสข้างนอกเรียกว่ากามารมณ์กามารมณ์ให้รู้จักรูปารมณ์สัทธารมณ์ขันธารมณ์ละสารมณ์โพธพารมณ์ธรรมารมณ์ถ้าเท่ากันกับลมเราไปยึดความสำคัญมันหมายนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเอาอะไรไม่ได้นะถ้าเป็นนึกสุดอยู่นำรูปนำเสียงนำกลิ่นนำรสรสก็ได้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราได้ยินได้ฟังแล้วโอปัญญิโกน้อมขอยตนะภายในเด้น้อมก็มาดูตาดูหูดูจมูกของเราดูลิ้นดูกายดูใจของเราเนี่ยตานั่นมันเป็นยังไงให้รู้ตาของเราสิหูเป็นยังไงให้รู้เสียงหูของเราสิจมูกเป็นยังไงให้รู้กลิ่นจมูกของเราสิลิ้นเป็นยังไงให้รู้จักรสลิ้นของเราสิกายของเราเป็นยังไงรู้สัมผัสกายของเราสิใจของเรามันหลงอะไรให้รู้จักนี่ล่ะขามันน้อมก็มาถึงนี่แล้วสิ่งเท่านี้สิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากไหนตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีเหล่านี้มันเกิดมาจากดวงใจคือผู้รู้นะภายในนี่มันเกิดจากดวงใจนี้อันนี้ใจตรงนี้เราจะมาทำให้รู้เราอยากรู้เราหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอย่างนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขาเราก็ต้องน้อมมาพิจารณาตัวตนของเราที่จะมากรรมฐานในกรรมฐานเนี้ยให้พากันเพ่งเล่นดูทำให้รู้จักมันหลงอะไรเสียงก็ดีกลิ่นรสสัมผัสอะไรก็อยู่ในรูปนี้หมดเกิดจากรูปนี้อันนี้รูปอันนี้มันมีอะไรเรามาเพ่งดูที่เ
ขันโบกตะจะปริยันโตนี่มีหนังหุ้มอยู่เป็นสี่สิบรอบขันโบกตึงนะฮะไปเจริญหนังหุ้มอยู่เป็นสี่สิบรอบโพโลนะนะปะการะสะอาดซื้อกินโนท่านบอกว่าเต็มไปโดยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอธิมิสมิงกายเยในกายนี้นี่ท่านว่าเต็มไปโดยของไม่สะอาดในกายนี้ท่านบอกนั้นไม่ได้บอกกายโน้นกายนี้ก็แปลว่าคือกายตนของเราทุกคนในกายนี้ท่านบอกว่ากายโน้นคือกายนี้คือกายของเรานี่แหละเต็มไปยังไงของไม่สะอาดในกายนี้เกศาคือผมนี่เต็มไปอย่างนี้ผมน่ะสะอาดหรือไม่สะอาดดูที่มันเป็นคนหรือมันไม่เป็นคนถ้าดูที่ผมของเรามันลุกมันล่วงออกมามันเป็นยังไงถูกเข้าถูกอาหารเรารับทานได้ไหมผมเนี่ยทานเดี๋ยวเราไม่ได้สำลักสาสางสักปีหนึ่งเดือนหนึ่งก็เป็นไงผมของเรางานกลิ่นมันก็ดีสีมันก็ดีเป็นไงมันสะอาดไหมทำไมเราจะมาไปหลงล่ะถ้าเราพิจารณาแล้วสิ่งนี้มันไม่สะอาดพิจารณาดูเถอะนี่โลมาคือขนตามสารพางร่างกายเรามันสะอาดยังไงนักขาคือเล็บก็มันสะอาดเมื่อไรล่ะได้แกะได้สำลักอยู่ไม่ใช่ล่ะหรือถอนออกมาดูเป็นไงเล็บคนเล็บเราพิจารณานี่เลยเต็มไปอย่างนี้ทันตาฟันมาดูที่ฟันของเรามันเป็นยังไงในถูด้วยสำลักอยู่ทุกวันไม่ใช่หรอถ้าไม่ถูไม่สำลักนั้นเป็นยังไงหรือถอนนะมาดูนั่นมันเป็นคนหรือมันเป็นอะไรจริงไหมล่ะมันสะอาดหรือไม่สะอาดให้ดูให้คุณรู้สันทิฏฐิโกเราจะรู้เองเห็นเองนี่แพ่งพิจารณาอย่างนี้มันเป็นคนเหรอมันเป็นผู้หญิงหรือมันเป็นผู้ชายฟันหรือมันเป็นอะไรมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นยังไงตะโจคือหนังมันคุ้มอยู่ที่ซึ่งในตัวของเรานี่หนังนี่มันเป็นยังไงถ้าเราไม่สระอาบน้ำดักสักเดือนหนึ่งมันเป็นยังไงเดี๋ยวเอาหนังออกแล้วเป็นไงล่ะตัวของเรามันเป็นคนหรือมันเป็นยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดนี่ต่างคนต่างเพ่งดูที่ทำไมเราจึงพากันหลงเข้าใจว่าเป็นคนเข้าใจว่าสะอาดคำสั่งสอนว่าไม่สะอาดแล้วก็ไม่สะอาดไม่ใช่แล้วหรือสะอาดเอาหนังคนดูสิหนังตนก็ก็ตามหนังคนเดินก็ตามมันสะอาดยังไงล่ะมันเต็มไปด้วยของโสโครกก็ประกอบมันใช่ล่ะนี่เห็นอย่างนี้มันจะเจละสกายทิฏฐิได้มันยังละว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนมันจิตของเรามันก็ไม่ทุกข์เลยเด้มันก็ไม่หลงเลยเด้นี่เห็นธรรมคือปฏิบัติธรรมนี่ให้รู้อย่างนี้เอาหนังออกมาแล้วเป็นไงตัวคนหมดละหนังไม่มีอะไรสักอย่างแผ่นเล่มดูสิมันเป็นคนแล้วเป็นไงน่าดูมั้ยมีแต่เนื้อมันไม่ใช่หรอมีแต่เลือดมีแต่น้ำเหลืองมันไม่ใช่หรอสะอาดมั้ยล่ะดูสิเป็นไงอันนี้เอาหนังเอาเนื้อออกดูออกเบิดเนื้อเหลือไปล้างกระดูกเป็นยังไงอ่านแท่นพิจารณามันรู้เพื่อไม่ให้หลงนี่แหละเป็นข้อสำคัญ
การประพฤติและการปฏิบัตินะจึงได้เป็นผู้เห็นอย่างนี้จึงได้ผู้เห็นธรรมมันจึงไม่ถือทิฏฐิมานะอาหารการมามังไม่ถือตนถือตัวมันเห็นอย่างนี้แล้วจิตมันก็วางได้จะถือไปเพื่ออะไรมันไม่ได้อะไรสักอย่างอันนี้เหลือแต่ร่างกระดูกกระดูกเป็นไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันดีหรือมันชั่วกระดูกที่กระดูกแขนกระดูกขากระดูกแขนกระดูกศีรษะครองกระดูกสันหลังกระดูกศีรษะดูเป็นไงนี่จะแนกแกะเลยใช่ไหมให้มันรู้มันเห็นด้วยนี่สิ่งเหล่านี้เป็นของทิ้งธรรมะไม่ใช่ละและเป็นของเอาเราแล้วมาหลงอันนี้ดิเดี๋ยวนี้พวกเรานี่เพิ่งให้เห็นเพิ่งให้รู้การประพฤติปฏิบัติคำสอนพระเจ้าผู้จะเป็นจากทุกต่างปฏิบัติให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นอันนี้ดิไม่ได้เห็นอันเดินเนี่ยมีหลงอันนี้เราเห็นอันนี้ท้องละเอาออกเถอะนะเอาตับเอาไตเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มาดูอาหารเก่าอาหารเอาใหม่เอามาดูมันเป็นไงน่าดูไหมอ้าวพิจารณาดูดิเราอาศัยนี่แหละเราเป็นคนน่านี่มันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเห็นเป็นอย่างนั้นจิตของเราตอนนี้พิทาความเบื่อหน่ายคลายจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสสัมผัสทั้งหลายต่างๆมันก็ไม่มีที่ได้สิ่งอธิบายมานี้เป็นแต่ของทิ้งทั้งหมดเอ้าหรือใครเจ้าใส่คนตับคนหรือเจ้าไหมล่ะหรือใครเจ้าออกมาดูที่เห็นดังได้สิ่งมานี้เพราะว่าอะไรเพราะเป็นสุขเป็นทุกข์ไหมใช่เขาเป็นทุกข์ไหมหันเก่าหันใหม่ก็เป็นทุกข์ไหมเขาเป็นยังไงอะไรทุกข์ตัวนี้นี่ละวิเกนาโมไม่รู้จักหัวใจตัวมันจะรักษาได้เนี่ยเมื่อเราจะแนกแกะตอนนี้แล้วมันจึงไม่หลงมันยังจิตของเรามันก็จะสงบได้มันจะละสกายทิฏฐิได้แต่วิธีที่สาจะสงสัยไปในอื่นมันไม่เป็นเสียแล้วมันเป็นอย่างนี้เหตุนั้นต้องพิจารณาค้นอยู่อย่างนี้นี่หนทางเพื่อจะเข้าสู่มรรคผลหนทางนี้บางคนจะทำยังไงไม่ให้เกิดอย่าไม่จะเกิดบางคนทำยังไงจะพ้นจากทุกข์เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็พ้นเองถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันไม่พ้นไม่พ้นเพราะเหตุใดมันมาลงอันนี้ถือเป็นตัวเป็นตนถือเป็นสัตว์เป็นบุคคลถือเป็นเราเป็นเขาอันนี้ของเรานะถ้ามันไม่ใช่ของเราสักอย่างแล้วอธิบายมานี้มันเห็นไปอย่างนั้นนะนิโมอธิบายแล้วเรามาอาศัยนะอาศัยโมนี่นะคือในปิดตังน้ำดีน้ำดีเป็นคนไหมหรือเป็นอะไรน้ำดีเสียมหังน้ำเสลดแล้วนะลูกโคน้ำเหลืองล่ะโลหิตังน้ำเลือดเลือดเป็นคนหรือเป็นอะไรแล้วนะแล้วก็ไม่เห็นอยู่สิแล้วเลือดเลือดคนนะดีไหมชอบไหมไหลออกมามีถูกหรืออะไรถูกเนี่ยในตัวของเราเนี่ยนั่นมันเป็นยังไงเป็นคนนะเป็นยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดให้พึงรู้มันเถอะเรามาใส่นี่เราเป็นคนเสียโทน้ำเหือล่ะหาสู้น้ำตาล่ะวะสาน้ำเหลวล่ะเสียโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกกีตมุกมันดีได้ยังไงน้ำลายล่ะนาสิกาน้ำไข่ข้อล่ะมุดตังน้ำมูดคือน้ำเยี่ยวเป็นไงไข่เก็บไว้เป
รือมันเป็นยังไงเป็นของสัตว์เป็นคนหรือมันเป็นอะไรนะเรามาหลงอันนี้เหตุนั้นเนี่ยพากันพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจิตของเรามันก็ว่างพุทโธใจของเราก็เบิกบานใจของเราก็สว่างสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นอะไรเขาเป็นแต่ธาตุดินธาตุน้ำเท่านั้นนี่แต่จิตเราลองเห็นเป็นนะมันก็สงบที่มันไม่มีที่ได้นะมันไม่มีที่เอาเขาไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนนะมันเป็นไปอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นล่ะสัพพะธรรมมันเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยคนเราเลยหลงเรื่องนี้เป็นทุกข์ที่อันนี้นะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะว่าไงล่ะเราก็กลัวความทุกข์กลัวความเกิดกลัวความแก่กลัวความเจ็บความตายไม่ใช่หรอนั่นเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่กลัวมันเกิดมาก็เป็นทุกข์ให้พิจารณาเลิกต้นทำก็ไม่พิจารณาอื่นการภาวนาดูพิจารณากายพิจารณาจิตของเราตรงนี้ดูกายดูจิตของเราตรงนี้ดูเพื่อใดเพื่อให้รู้กายนี้ให้รู้จิตตรงนี้เราไม่รู้กายของเราไม่รู้กายของเรากายคนอื่นก็ไม่รู้ไม่หลงไม่รู้จักจิตของเราจิตคนอื่นก็ไม่รู้หลงนั่นสิดูให้มันรู้กายนี้ล่ะกายวันนี้เขาก็ทำการทำงานนะลายนี้ก็จะมีวัตถุมากเลยก็ตามทำบุญ500ทาง50วันนายนึกเอาจุดเอาไปทิ้งนะมีประโยชน์ไรทางร่างกายเนี่ยมันไม่เป็นแกนเป็นสารและไม่มีสละและมันไม่สะอาดเต็มไปด้วยความไม่สะอาดเมื่อเราพิจารณาเห็นแล้วในสิ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยความไม่สะอาดแล้วมันก็ไม่หลงนี่มันเข้าใจว่าของนี่มันเป็นของดีของดีเป็นของสะอาดสะอาดเลยอยากได้อยากให้ชอบใจเห็นธรรมสมุทุกข์ทรมแล้วมันทำไมอยากได้นะมือเท่เกียรติประมาณเหมือนกับสิ่งของมีจักให้เห็นผ้าพันทองสบายเนี่ยเราชอบพอดูแล้วเห็นโคลนมันขาดไปอย่างหนึ่งใดแล้วนะครับถ้าเพราะงั้นเราก็ไม่เอามันสมุดเนื้อกายเราให้ความสุขชุดพรมนะมันก็ไม่ต้องการเพื่ออะไรความสุขชุดพรมเพื่ออะไรความไม่ดีนะมันงั้นที่แกนะหายเราเนี่ยเมื่อจิตเห็นกายนี่แล้วเห็นนั้นแล้วมันก็ไม่ทะเยอทะยานดิ้นรนนะเห็นจิตของตนจะไปปฏิสนธิในภพใดชาติใดมันก็รู้รู้เพื่อใดนี่จะได้สอนนะคะการนั่งสมาธิเข้าที่พิจารณาให้มันรู้ตอนนี้ไปเข้าที่แผ่นพิจารณาเกิดหลายเข้าที่ดูจิตดูกายของเรานั่งเข้าที่

ราทั้งหลายต้องการความสุขความสบายต้องการความสงบสุขใจต้องการความช่วยชาละมอกต้องการความสุขความจำนี่เราให้นั่งดูเมื่อกายเราสบายแล้วนั่งให้สบายลองสบายแล้ววางลมใจสบายดูลมใจเรามีเราจะดูตรงไหนมีจักที่ดูมีจักที่โยงเป็นระลึกถึงที่พึ่งของเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าอยู่ในใจมีเห็นมีในใจแล้วจึงนึกระลึกคำบริกรรมภาวนาว่าเบื้องต้น

0: รวมแต่พุทโธพุทโธคนเดียวหลับตาหน้าปากนะหันลึกก็ในใจลิ้นก็ไม่กระดกกระดิกลึกลึกความรู้สึกที่ตรงไหนแล้วเราก็ตั้งสติไว้ตรงนั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฟ่านนาจาโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่6เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับอานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและหลังจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่19เดือนเมษายนพุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนาพระภาช่วยชาติณท่าอากาศยานดอนเมืองการบินไทยกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านฟังครับ
2: การถ่ายภาพเวลาเทศกรุณางดโดยประการทั้งปวงนะ คือการถ่ายภาพเป็นค่าศึกต่อการเรียนธรรมและการฟังเป็นอย่างมากนะขอให้งดให้ตั้งหน้าตั้งตาฟังอัดฟังธรรมเวลานี้เป็นเวลาฟังอัดฟังธรรมให้ทุกๆ ท่านตั้งจิตตั้งใจฟังธรรมแล้วการถ่ายภาพขออย่าได้มีในขณะที่เทศวันนี้เป็นวันมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยเราเป็นอย่างมากวันหนึ่งซึ่งตรงกับวันที่หลวงตาจะกลับอุดรในวันนี้ก็ได้มารับ ผ้าป่าช่วยชาติจากพี่น้องทั้งหลายมีเรืออากาศเอกประดิษฐ์มงคลอภิบาลผู้อำนวยการท่าอากาศยานกรุงเทพเราเป็นประธานในงานนี้รู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นมงคลต่อชาติไทยของเรา เพราะงานเหล่านี้เป็นงานของชาติโดยตรงไม่ได้เป็นงานของผู้หนึ่งผู้ใดพอที่จะทอดทิ้งภาระซึ่งรับผิดชอบในชาติของตนให้เป็นหน้าที่ของผู้อื่นไปเสียจึงควรให้เป็นหน้าที่ของทุกท่านซึ่งเป็นชาวไทยด้วยกันนี่เรียกว่าเราช่วยชาติบ้านเมืองต้องช่วยอันดับแรกก็คือความรักชาติเรามีชาติไทยเป็นหัวใจของเราทุกท่านเราจึงรักสงวนชาติไทยของเราเหมือนหนึ่งเรารักพ่อรักแม่ของเราลูกคนใดก็ตามเกิดมาต้องถือพ่อถือแม่เป็นจุดฝากเป็นฝากตายความรักความอบอุ่นความไว้วางใจทุกสิ่งรวมอยู่กับพ่อกับแม่ซึ่งเป็นหัวใจของลูกแต่ละคนละคนนี่ชาติไทยของเราก็เท่ากับพ่อกับแม่อันใหญ่หลวงแห่งประเทศไทยของเราเราเป็นลูกทุกคนจึงต้องรักพ่อรักแม่คือชาติไทยของเราแล้วต่างคนต่างบำรุงรักษาเสียสละสมบัติเงินทองเข้าของเพื่ออุดหนุนอุ้มชูชาติไทยของเรา ให้มีความจีรังถาวรและแน่นหนามั่นคงสืบต่อไปเหมือนชาติอื่นๆเขา ความรักชาติเป็นสิ่งสำคัญมากเรามีลูกเรารักลูกเรามีสมบัติเงินทองเข้าของเรารักสมบัติเงินทองเข้าของเป็นชั้นๆขึ้นมาจนกระทั่งถึงความรักชาติของเรานี่เป็นหลักใหญ่มากที่พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามเสียสละเวล่ำเวลาหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติเงินทองมา รวมกันในวันนี้เพื่อช่วยชาติของเราจึงเป็นมหามงคลอย่างยิ่งแก่พี่น้องชาวไทยทั่วหน้ากัน การดำเนินงานเพื่อช่วยชาตินี้ต้องเป็นภาระของทุกท่านไม่ควรที่จะมอบให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นใหญ่เป็นหน้าที่การงานของผู้นั้นๆอย่างนี้ไม่สมควรต้องถือว่าเป็นงานของเราโดยทั่วถึงกันความจำเป็นทุกอย่างกระเทือนทั่วกันหมดในแดนไทยของเราเราจึงต้องต่างคนต่างรักษาต่างคนต่างสงวนต่างคนต่างบำรุงเพื่อชาติไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นจากคนไทยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยของเราเป็นลูกชาวพุทธลูกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นสรณะ ที่ฝากเป็นฝากตายทุกอย่างรวมอยู่นี้หมดเรียกว่าชาวไทยเหล่านี้คือลูกแห่งชาวพุทธจึงขอให้ฟังเสียงพุทธคือศาสนาที่ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างใด อย่าดื้อดึงฝ่าฝืนซึ่งเป็นเหมือนกับลูกดื้อดึงฝ่าฝืนต่อพ่อต่อแม่ลูกคนนั้นๆจะหาความเจริญไม่ได้เลยลูกคนใดมีความรักความสงวนความรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาลูกคนนั้นจะตกไปแห่งหนตำบลใดย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองผิดกับลูกที่เนรคุณต่อพ่อแม่เป็นไหนไหนนี่ชาติไทยของเราคือพ่อแม่ชั้นเอกแห่งชาติไทยของเราเราทุกท่านที่เป็นลูกชาวไทยจึงขอให้ต่างคนต่างตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวให้ดีงามสมกับเราเป็นลูกชาวพุทธให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามตลอดมาแล้วปฏิบัติตามเสียงธรรมที่ท่านสอนแล้วอย่างใดถึงยากลำบากแต่ธรรมท่านสอนในจุดนั้นผ่านไปตรงนั้นเราก็จำต้องฝืนอุปสรรคเดินผ่านตามสายทางที่ธรรมท่านชี้แจงแสดงไว้แล้วเพื่อความปลอดภัยเราจะได้รับความปลอดภัยตลอดไป นี่เป็นหลักใหญ่แห่งชาวพุทธของเราให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรม เสียงมีสองเสียงด้วยกันเสียงอัดเสียงธรรมหนึ่งเรียกว่าเสียงแค้วคลาดปลอดภัยเป็นเสียงที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้ปฏิบัติตามเสียงหนึ่งเป็นเสียงโลกเสียงสงสารเสียงกิเลสตัณหาอันนี้เป็นภัยต่อตัวเราเองแล้วระบาดสากยายไปทั่วทุกแห่งทุกหนทำความเดือดร้อนแก่คนทั่วโลกได้เป็นอย่างดีเพราะการปฏิบัติตามเสียงของโลกเสียงของกิเลสตัณหาด้วยความนอนใจไม่รู้เนื้อรู้ตัว เราจึงต้องระวังเสียงนี้ให้มากการเป็น การนำชาติบ้านเมืองเข้าสู่ความสุขความเจริญต้องอาศัยความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน ให้ถือเป็นกิจจำเป็นทุกท่านอย่ามอบให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปทำหน้าที่แทนหรืออย่าถือว่านั่นไม่ใช่เรื่องเราไม่ใช่เรื่องของเราให้เป็นเรื่องของคนอื่นไปเสียอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยสำหรับเราเป็นลูกชาวพุทธขอให้ปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมพระพุทธเจ้าท่านปกครองสาวกของท่านปกครองด้วยสวากขาธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วทุกอย่างบรรดาสาวกของท่านปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน จนปรากฏเป็นที่ผลเป็นที่พึงพอใจ กลายมาเป็นสาระที่สามของพวกเราว่าสังฆังสรณังคัจฉามิคือเราถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายตลอดไปพระสงฆ์นี้ออกมาจากพระพุทธเจ้าที่ทรงฝึกทรมานพระองค์ถึงขนาดเรียกว่าความทุกข์ก็แสนสาหัสถึงขั้นสลบสลายไปสามหน นี่ความฝึกความตนเองให้เป็นคนดีธรรมจึงเกิดขึ้นจากการฝึกตัวในทางที่ถูกต้องดีงามจนกลายเป็นพระธรรมอันเลิศโลกอันเลิศโลกขึ้นมาในพระทัยของพระโพธิเจ้าจากนั้นก็ประทานธรรมเหล่านี้สั่งสอนบรรดาสาวกสัตว์โลกทั่วไปก็ได้รับความสงบร่มเย็นมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เมื่อท่านผู้ใดยังมีความใส่ใจใคร่ธรรมและปฏิบัติตนอยู่แล้วท่านผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีหลักประกันตัวไม่ว่าเวไม่ว่าวุ่นขุ่นมัวเพราะมีหลักใจคือธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจะทำอะไรก็ขอให้คิดถึงเรื่องความผิดถูกยั่วดีก่อนแล้วค่อยทำลงไปอันหนึ่งคือธรรมเป็นของสะอาดสุดยอดไม่มีอะไรเกินธรรมอันหนึ่งคือความโสกปรกสุดยอดไม่มีอะไรเกินกิเลสเหล่านี้แลมักทำความมัวหมองให้แก่สิ่งต่างๆตลอดบุคคลผู้ปฏิบัติตามกิเลสโดยถ่าเดียวโดยไม่มองถึงอัตถึงธรรมเป็นเครื่องชำระล้างบ้างเลยคนคนนั้นก็กลายเป็นคนโสกปรกขึ้นมาคนโสกปรกกับสิ่งของโสกปรกคล้ายคลึงกันถ้วยชามวัตถุต่างๆที่เรานำมาใช้นี้เราต้องการแต่ความสะอาดเป็นพื้นฐานแม้ที่สุดอาหารการบริโภคของเราก็ต้องการความสะอาดอะไรที่เป็นมลทินของไม่ดีโสกปรกตกในลงในถ้วยในแกงก็เกิดความสะอิดสะเอียนไม่อยากรับทานกันนี่คือความโสกโปกเป็นข้าศึกแต่สิ่งต่อสิ่งดีงามทั้งหลาย ถ้วยจานเราถ้าโสกโปกเราก็สะอิดสะเอียนไม่อยากรับทานนะเสื้อผ้าเครื่องใช้ไม้สอยเราต้องการความสะอาดเป็นพื้นฐานกับสิ่งนั้นๆแต่เวลาสิ่งเหล่านั้นไปคร่าคร้าวกับสิ่งโสกโปกแล้วก็ไม่น่านุ่งห่มใช้สอยตลอดที่หลับที่นอนถ้าโสกโปกแล้วก็ไม่น่าหลับน่านอนไปที่ไหนถ้าเจอตั้งแต่ความโสกโปกก็เรียกว่าเป็นภัยต่อตัวเองตลอดไปนี่แหละความเป็นภัยภายนอกดังวัตถุต่างๆที่แปดเปื้อนด้วยสิ่งโสกโปกแล้วเป็นสิ่งที่ลดคุณค่าลงเป็นลำดับลำดา มนุษย์เราก็เหมือนกันมีธรรมเป็นพื้นฐานแห่งความสะอาดของจิตใจจึงต้องระมัดระวังรักษาใจให้เรามีความสะอาดด้วยอัดด้วยธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอกิเลสเป็นมลทินหรือเป็นความโสกโปกเมื่อแปดเปื้อนเข้าสู่ใจเข้าสู่วาจาเข้าสู่การประพฤติหน้าที่การงานของเราย่อมกลายเป็นความโสกปรกไปตามๆกัน เช่นคนชั่วทำความชั่วช้าลามกต่อตนเองแล้วก็สาดระบาดสาดกระจายไปถึงคนอื่นให้รับความกระทบกระเทือนนี่คือตัวภัยที่เกิดขึ้นจากความโสกปรกแห่งความชั่วของผู้ทำลงไปเราจึงต้องได้ระมัดระวังนี่บ้านเมืองของเราก็ต้องการความสงบเยือกเย็นโดยความมีหลักธรรมเป็นเครื่องปกครองตนเองและส่วนรวมตลอดสังคมต่างๆจนกระทั่งถึงวงราชการงานเมืองอย่าให้มีความสกปรกรกรุงรังเข้าไปเกี่ยวข้องในหน้าที่การงานของเราสังคมและส่วนรวมทั่วๆไปจนกระทั่งถึงวงราชการงานเมืองส่วนโสกปรกนี้หมายถึงสิ่งที่เป็นภัยต่อตัวเองเรียกว่าความผิด ความผิดทำลงไปในผู้ใดย่อมเป็นความสกปรกในผู้นั้นเกี่ยวข้องกับสังคมตลอดประเทศชาติบ้านเมืองก็เลยเป็นความระบาดสากระจายกลายเป็นความสกปรกไปหมดผลแห่งความสกปรกก็มีแต่ความทุกข์ร้อนวุ่นวายไปตามๆกันนี่คือความสกปรกเข้ามาย่ำยีตีแหลกคนที่ชอบสกปรกทำตัวไม่เป็นที่พึงปรารถนาแล้วก็ทำโลกให้ชิบหายไปด้วย นี่ให้พากันระมัดระวังให้มากวันนี้หลวงตาก็ได้มาแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายฟังโดยถือว่าการแสดงธรรมนี้แสดงให้บรรดาพี่น้องลูกหลานฟังเพราะอายุของหลวงตาเวลานี้ก็จะเต็ม87ปีในวันที่12สิงหาคม2543นี่แล้ว ก็ได้อุตส่าห์พยายามมาแนะนำสั่งสอนพี่น้องลูกหลานทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเป็นผู้นำชาตินี่รู้สึกว่าหนักมากตามธรรมดาของการอบรมสั่งสอนหลวงตาก็ได้งดการอบรมสั่งสอนมาแล้วตั้งแต่ปีอายุได้80ปีเต็มพอดีก็หยุดการแนะนำสั่งสอน การอบรมพระเนนก็งดไปหมดประชาชนศรัทธาทั้งหลายมานิมนต์ไปเทศในสถานที่ต่างๆงานต่างๆก็งดไปหมดโดยประการทั้งปวงแต่เมื่อมีเหตุการณ์อันสำคัญเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองของเราซึ่งระส่ำระสายค่อนข้างจะเอ็นเอียงและล่มจมไปเป็นลำดับเพราะความสกปรกของตัวเองและประเทศชาติบ้านเมืองนั่นแหละมันมาทำลายการทำอะไรก็ไม่เป็นศีลเป็นธรรมมีแต่กิเลสก่อโกยรีดไถการกระทำฉุดลากไปในทางต่ำทรามด้วยการโฉกการรักการต้นการสะดมการรีดไถโคดโกงประเภทต่างๆเต็มบ้านเต็มเมืองสิ่งเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นภัยต่อชาติไทยของเราจึงต้องได้อาศัยศาสนามานำชี้แจงเพื่อให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยหลวงตาบัวเป็นผู้ทำหน้าที่แทนศาสดาองค์เอกนำธรรมะมาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายพอให้รู้จักดีจักชั่วและยับยั้งชั่งตัวได้พอประมาณเมืองไทยของเราเมื่อมีศาสนาเข้าแทรกเข้าเป็นหลักปฏิบัติแล้วก็จะมีความสงบร่มเย็นและเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับลำดาเพราะศาสนาเป็นน้ำที่สะอาดชำระล้างในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีเช่นการอยู่การกินการใช้การสอยเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราทุกคนทุกครอบครัวให้ต่างคนต่างมีธรรมเป็นเครื่องรักษามีธรรมเป็นเครื่องดำเนินการอยู่ก็ให้อยู่พอเหมาะพอดีอย่าอยู่แบบฟุ้งเฟ้อเหอเหิมตึกรามบ้านช่องมีกี่ห้องกี่หับถูกสร้างขึ้นมาแข่งเทวบุตรเทวดาสวรรค์ชั้นพรหมให้หมอบราบไปหมดสู้ตึกของคนโลภมากๆสร้างความสกปรกมากๆไม่ได้อย่างนี้แทนที่จะมีสง่าราศีกับกลายเป็นการทำลายชาติไทยของเราเป็นลำดับนี่การอยู่นกสัตว์ต่างๆเขามีที่อยู่ที่อาศัยพอเหมาะพอดีกับสภาพของเขามนุษย์เราก็ควรจะสร้างให้พอดีพอดีอยู่พอเป็นสุขเป็นสุขไม่ถึงกับความฟุ้งเฟ้อโหยเหิมชิงดีชิงเด่นอวดกล้ามกันว่าอยากมั่งอยากมีที่สุขให้เขานับถือหรือหน้าว่าเป็นผู้มีศักดานุภาพมีอำนาจวาสนาสูงกว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่คือความปรารถนาลามกของกิเลสที่มันชักจูงคนให้ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไม่มีฝั่งมีฝาแห่งความพอดีสุดท้ายผลของมันก็ทำเจ้าของให้ล่มจมไปได้เช่นมนุษย์เราจะมีเงินมีทองเข้าของเป็นล้านเป็นล้านล้านก็ตามถ้าเจ้าของมีตั้งแต่ความสกปรกโหม่มด้วยบาปด้วยกรรมประเภทต่าง ไม่คำนึงถึงดีถึงชั่วบุญบาปอะไรบ้างแล้วสิ่งที่ทำลงไปนั้นก็กลายเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาไหม้ตัวเองสุดท้ายก็จมลงนรกยิ่งกว่าตาสีตาสาที่เขาไม่ได้ทะนงตัวเสียอีกนี่แหละสมบัติเงินทองเขาของมีมากน้อยต้องอาศัยเจ้าของเป็นผู้ดีมีอัตมีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาทั้งตัวเองและสมบัติเหล่านั้นก็เป็นความผาสุกเย็นใจบ้านเรือนก็อยู่พอเหมาะพอดีอย่าอยู่แข็งดิบแข็งดีแข็งเด่นโลกทั่วๆไปมันไม่มีอะไรแหละตึกหลังหนึ่งมันมีเพียงอิฐเพียงปูนเพียงหินเพียงทรายผสมผสานกันเข้าสร้างเท่านั้นชั้นเท่านี้ชั้นกี่ชั้นก็มีตั้งแต่อิฐปูนหินทรายเหล็กหลาเท่านั้นขึ้นไปกี่ชั้นมันก็มีเท่านั้นไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเรานั่งอยู่เวลานี้ก็นั่งอยู่กับอิฐกับปูนกับหินกับทรายหากว่าจะวิเศษวิโสตามอิฐตามทรายแล้ว อิฐปูนหินทรายมีอยู่ทุกแห่งทุกหนคนก็ไม่ควรจะรับความเดือดร้อนไม่ได้มาบ่นกันเต็มบ้านเต็มเมืองดังที่เป็นอยู่เวลานี้นี่คือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวให้ดี มีศีลมีธรรมคำหนึ่งถึงธรรมพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความดีงามภายในใจเสมอบาปกรรมทั้งหลายจะได้ห่างไกลจากเราเราจะมีหลักมีเกณฑ์ไปที่ไหนควรมีพุทโธมีธรรมโมมีสังโฆประจำใจนี่เรียกว่าผู้สร้างตึกอันหรูหราฟู่ฟ้าสวยงามและให้ความสุขมากขึ้นเป็นลำดับยิ่งกว่าคนที่สร้างตึกรามบ้านช่องได้หลายๆชั้นด้วยอิฐปูนหินทรายซะอีก นี่แหละหลักที่เป็นอยู่ด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอยู่ด้วยความพอเหมาะพอดีอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ได้ขออย่าทำตัวให้เป็นคนชั่วช้าหลามกด้วยบาปด้วยกรรมประเภทต่างๆก็เป็นที่พอใจแล้วเป็นความเหมาะสมแล้วกับเราทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเป็นคนดีแล้วมีความสงบเย็นใจเรียกว่าเรามีที่พึ่งภายในใจคนมีที่พึ่งภายในใจคือธรรมมีประจำใจแล้วย่อมไม่ดิ้นไม่

ทั้งนั้นตามความโลภที่เป็นกิเลสพาคนให้ล่มจมความโลภคือความอยากได้ธรรมดานี้เรียกว่าเป็นศีลเป็นธรรมเพราะคนเราเมื่อมีชีวิตอยู่ย่อมมีความอยากแต่อยากได้อย่างดีอยากมั่งอยากมีอยากอยู่อยากกินตามฐานะของคนที่มีธรรมในใจย่อมไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองแต่การอยากได้ทะเยอทะยานน้ำล้นฝั่งได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอนี่คือเครื่องสังหารเราโดยตรงแทนที่จะได้ตามความมุ่งหมายปลูกตึกปลูกรามบ้านช่องขึ้นกี่ห้องกี่หัดเพื่อซื้อเพื่อขายเพื่อจำหน่ายเป็นเงินเป็นทองเพื่อให้เขามาจับจองเป็นโรงแรมห้องแถวแทนที่จะได้เขาก็ไม่มาซื้อเสียห้องแถวมีกี่ห้องกี่หัดยืดยาวจนกระทั่งเป็นกิโลสร้างไว้ด้วยความหวังที่กิเลสหลอกลวงท่านสร้างไว้สำเร็จแล้วไม่มีเขาไปใครไปเช่าไปซื้อไปหาจุดท้ายก็จมลงไปนะความจมก็คือเราผู้ปรารถนาลาโมกคืออยากได้มากมากรวยมากมากแข่งบ้านแข่งเมืองแข่งโลกแข่งสารเขาเองเป็นผู้จมเนี่ยนี่เราเรียกว่าความโลภเป็นภัยต่อเราจึงอย่าได้โลภมากเกินประมาณให้อยู่กินพอดิบพอดีนี่เรียกว่าธรรมเป็นเครื่องปกครองเราอยู่ด้วยธรรมกินก็เหมือนกันอย่ากินแบบฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมกินจิบจิบแจ๊บแจ๊บอะไรผ่านหน้าผ่านตามากินไม่หยุดปากไม่มีวันว่างงานเลยทั้งกินทั้งบ่นทั้งโม้ทั้งคุยทั้งทะเลาะกันก็คือปากปากนี่ไม่มีเวลาว่างงานเลยแต่เราไม่เคยเห็นว่าปากนี่ภาระหนักเราสนุกใช้ปากตลอดเวลาสุดท้ายกลับมาบ้านมาเรือนไม่มีอะไรจะทำงาน ปากไม่ได้ทำงานก็เข้าไปในบ้านแล้วไปทะเลาะระหว่างพ่อบ้านกับแม่บ้านก็ทะเลาะกันได้ใช้ปากเป็นงานบ้างงานแบบนี้มันงานสกปรกงานทะเลาะกันอย่าไปทะเลาะกันปากให้หยุดบ้างเป็นธรรมดาถ้าอยากจะพูดก็ให้พูดถึงพุทโธธัมโมสังโฆบ้างพุทโธธัมโมสังโฆไม่เคยปรากฏจากปากผู้ใดให้ปรากฏเลยแต่เรื่องดุดาว่ากล่าวการทะเลาะเบาแว้งไม่มีแทบทุกปากหรือมีทุกปากปากไม่ว่างนี่ปากไม่มีธรรมปากโสกโปรกปากทะเลาะปากยุ่ยแย่ก่อกวนเต็งอยู่ที่ปากให้พากันระมัดระวังปากง่ายดีมีศีลธรรมระงับกันไว้ไอ้เรื่องปากนั้นแม้ตำหมาเขาก็เห่าได้ทำไมคนมีปากพูดไม่ได้แต่ให้พูดตามหลักตามเกณฑ์อัตธรรมมีขอบมีเขตอย่าพูดสุ่ม4สุ่ม5มันใช้ไม่ได้นี่เรียกว่าปากผิดปากไม่เป็นท่ากินก็กินจับจับจับจับกินไม่หยุดไม่ถอยอะไรมาความมาความมาลิงร้อยตัวสู้ไม่ได้เออกินไม่หยุดไม่ถอยราคาเท่าใดไม่ว่าควักจากกระเป๋ากระเป๋าควักไปควักมาจนกระทั่งกระเป๋าฉีกสุดท้ายพุงยังไม่พอเอาความอยากจังไม่พอเอาฟาดจนกินเลี้ยงกันโต๊ะหนึ่งโต๊ะหนึ่งเท่าไรธรรมดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรา ที่เลี้ยงดูเรามาไม่เห็นท่านเลี้ยงโต๊ะเลี้ยงอะไรที่ไหนวะไปหาหน่อไม้ไปหาปูหาปลาหาหน่อหวายมาจากป่าจากที่ไหนแล้วก็มาแกงมาต้มสู่กันกินลูกก็เป็นลูกมีพ่อมีแม่ตลอดมาพ่อแม่พาไม่พาฟุ้งเฟ้อเหิมลูกก็ไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมลูกก็มีแบบมีฉบับพ่อแม่เป็นแบบพิมพ์แบบฉบับไม่ฟุ้งเฟ้อเหิม นี่ก็เป็นผู้เป็นคนเลี้ยงกันมาแต่มาตกของพวกเราลูกจรวดดาวเทียมนี้มันกินไม่หยุดนะ กินเลี้ยงกันโต๊ะรับโต๊ะละพันอย่ามาพูดเลยนะทั้งที่พ่อแม่เราเลี้ยงเรามาไม่เคยมีโต๊ะละพันสองพันโต๊ะลำถ้วยหม้อหนึ่งสองหม้อแกงสองสามถ้วยเท่านั้นน่ะโต๊ะหนึ่งโต๊ะหนึ่งมีกระติบข้าวมีหม้อข้าวควัดลงไปปั้นจิ้มลงไปนี่พ่อแม่ของเราเลี้ยงมาตามแต่ผู้ใดที่เคยถนัดอยู่กับภาคใดพ่อแม่เคยอยู่เคยกินอย่างใดก็กินกันมาอย่างนั้นด้วยความพอเหมาะพอดีก็เห็นสวยงามตลอดมาไม่เห็นสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเบื่อนลูกที่แหวกแนวอย่างปัจจุบันนี้เรียกว่าลูกจรวดดาวเทียม มีอะไรไม่พอ

0: ทีบกิ่งแก้วฟาดโต๊ะหนึ่งเพื่อมีหน้ามีตาให้เขารบนับถือหรือหน้าว่าเป็นคนมั่งมีสีสุขเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์สูง ฟาดโต๊ะหนึ่งโต๊ะละพันนี้ไม่พอฟาดโต๊ะละหมื่นละแสนสุดท้ายฟาดโต๊ะละล้านนั่นแล้วฟาดโต๊ะละล้านล้านบางทีไปกู้ยืมเงินเขามาเลี้ยงก็ได้นะเราไม่ได้แน่นอนกับคนแบบนี้นะ คนกินไม่อิ่มกินไม่พอคือความโลภอยากให้เขานับหน้าถือตาไปฟาดสัก โต๊ะหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านเวลาเขากินอิ่มแล้วก็มายอว่าสวัสดีนะคุณมีวาสนามากเลี้ยงนี่ไม่อัดไม่อั้นว่างั้นเขาอิ่มท้องแล้วเขาไปเราก็แบกกองทุกข์ติดนี่ติดสินเขาพลุงพลังเห็นไหมนี่ละแบบกินแบบแหวกแนวลูกแหวกแนวลูกปัจจุบันทุกวันนี้ลูกไม่มีพุทธไม่มีธรรมไม่มีสงฆ์มีแต่ความโลภโลเลอำนาจของราคะตัณหามันพาดีดพาดิ้นให้ดิ้นล้มดิ้นตายไปรู้จักประมาณกินก็ไม่มีเวลาหยุดยั้งอย่างที่ว่านี่คือกินเทวทัตกินทำลายตัวเองครอบครัวย่อเรือนชิบหายป่นปี้กินแบบนี้อย่าพากันกินให้กินแบบผู้มีสมบัติพอดีซึ่งเป็นลูกชาวพุทธกินพอดิบพอดีเลี้ยงกันในครอบครัวนี้มีประมาณกี่คนแล้วก็เลี้ยงกันตามความพอจำเป็นที่พอเหมาะพอดีนั่นเท่านั้นพอแล้วนี่แล้วว่าการอยู่ก็พอดี การกินพอดีมีความประหยัดมัธยัสถ์ติดตัวการจับจ่ายใช้สอยอะไรเงินทองก็ไม่สู้สุร่ายจนเกินไปเงินก็พอติดกระเป๋าบ้างหาเงินวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่เช้ายันค่ำได้มากี่บาทหาด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมหาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาขันหามาแล้วก็กิเลสนั่นแหละเอาไปใช้ทั้งหมดไอ้เราผู้รับข้อรับกรรมก็มีแต่กองทุกหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไม่พอจะพอยังไงใสเชื่อไฟเข้าไฟมันก็เผาไหม้หมดละสิเราหาเงินหาทองมาให้กิเลสกิเลสเป็นไฟมันก็เผาไหม้จนหมดหาเท่าไหร่จนกระทั่งวันตายหาความสุขไม่ได้นี่หาตามอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนี้การอยู่การกินแล้วก็พูดถึงเรื่องการใช้สอยกับวันกันบ้านหนึ่งเรือนหนึ่งคนคนหนึ่งเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวมีขนาดไหนมันพอดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรามีผ้ามีสิ้น 2-3 ผืนกางเกง 2-3 ตัวพอแล้วทุกวันนี้คนคนหนึ่งนี่เครื่องแต่งตัวกี่ชุดไม่ทราบฟาดใส่รถยนต์บรรทุก10ล้อคันหนึ่งยังไม่พอยังไม่หมดกับเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวของคนคนเดียวทั้งที่มาแต่งตัวให้คนคนเดียวนั่นแหละบางทีเป็นมหาโจรก็มีแต่งเนื้อแต่งตัวโหแบบหรูหราฟู่ฟ้าสง่างามเหมือนหนึ่งว่าเทวดาเดินชาเข้าไปให้เขาว่าคนนี้เขามีสมบัติผู้ดีเขามีเงินมีทองเขาของเขามียศถาบรรดาศักดิ์ความจริงเป็นมหาโจรเดินชาเข้าไปนั่นแหละเพราะอาศัยการแต่งเนื้อแต่งตัวที่หลอกลวงโลกเขาทั้งที่มันเป็นมหาโจรสัตว์นรกอยู่กับคนคนนั้นหมดเนี่ยแล้วเราคนหนึ่งนะเกิดตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยเปลี่ยนสังขารร่างกายแข้งขาอวัยวะทุกส่วนมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมไม่ได้พลิกได้เปลี่ยน กันไปเลยพอที่จะหาเครื่อง แต่งเนื้อแต่งตัวชุดนั้นชุดนี้มาเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนคนเก่านั่นแหละวันนี้แต่งเครื่องแบบนี้วันหน้าแต่งเครื่องแบบวันหน้าแล้ววันเดียวกันแต่งเครื่องไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไม่รู้กี่ชุดแต่งเป็นบ้าไปเลยนี่เห็นไหมลูกจรวดดาวเทียมเวลานี้มันกำลังฟุ้งเฟ้อเหิมโลกจะไม่เดือดร้อนยังไงเพียงแต่แต่งเครื่องแต่งตัวเท่านั้นหาเงินมาแทบเป็นแทบตายมันก็ไม่พอการแต่งเนื้อแต่งตัวลำพังกินไม่ได้กินมากอะไรนะเข้าจานเท่านั้นก็พอแต่เครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยความรู้หลาฟู่ฟ่าน เครื่องหนึ่งชุดหนึ่งหมดเท่าไรปลาไปเท่าไหร่เงินแล้วอย่าว่าร้อยนะมันฟาดพันเป็นหมื่นแล้วยิ่งไปเมืองนอกเข้ามาแล้วไอ้ของนี่ของมาจากเมืองนอกนะของนี่ดิบดีนะมาอวดเมืองไทยแล้วซึ่งเป็นคนฟุ้งเฟ้อเหิมอยู่แล้วเรียกว่าทั่วประเทศไทยมีแต่คนฟุ้งเฟ้อเหิมไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีขอบเขตไม่มีฝั่งมีสาไม่มีขนบธรรมเนียมเป็นเนื้อหนังของตัวบ้างเลยพอเขาเอามาอวดเท่านั้นก็เป็นบ้าเขาแล้วเราก็ยังได้ของดีอย่างนี้ไปซื้อมาแข่งกันแล้วเอาเงิน กยเงินจากเมืองไทยไปซื้อของเมืองนอกมาแล้วมาก็มาอวดกันอวดกันก็ตุ๊กตาแข็งใจอวดกันก็เหมือนเอานักโทษในเรือนจำเอาเครื่องแต่งตัวมาอวดกันในเรือนจำนั่นแหละมันมีสง่าราศีที่ตรงไหน พวกเราเนี่ยนักโทษแห่งความจนความจนบีบบังคับตลอดเวลาได้อะไรมาก็วิ่งเต้นไปหาอวดกันอวดกันคนหนึ่งแต่งเครื่องแต่งตัวมีเท่าไหร่ก็แต่งตัวคนเดียวนั่นแหละไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนว่าหญิงก็เป็นหญิงชายก็เป็นชายทุกสิ่งทุกอย่างก็เท่าเดิมแล้วแต่งไปหาอะไรหน้าพิจารณาไหนพี่น้องทลายซึ่งเป็นลูกชาวพุทธแต่งให้มีเสียงวิโสอะไรคนคนนั้นถ้าเป็นคนเลวแต่งให้มันร้อยชุดมันก็คือคนเลวร้อยชุดถ้าเป็นคนดีชุดเดียวก็เป็นคนดีสามชุดสองชุดก็เป็นคนดีมันดีอยู่กับคนต่างหากนะไม่ได้ดีอยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวรู้หลาฟูฟ้ามาอวดกันต่างคนต่างอวดกันหาเนื้อหาหนังหาตนหาตัวหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้มีแต่ตื่นลมๆแรงๆกันมันไปยังไงชาวพุทธของเรานะมันหลงไปถึงไหนแล้วเวลานี้นี่เอาธรรมมาสอนพี่น้องหลายให้รู้เนื้อรู้ตัวบ้างไม่งั้นมันจะเลิดเปิดเปิงไปหมดนะการอยู่การกินการใช้การสอนเนี่ยเป็นการทำลายตัวเรามากทีเดียวขอให้พินิจพิจารณาอย่าฟุ้งเฟ้อเหอะกับสิ่งเหล่านี้จนเกินเนื้อเกินตัวเกินกว่าความประพฤติของเราผิดถูกชั่วดีอะไรดูตัวนี้ตัวสำคัญวันหนึ่งวันหนึ่งให้ดูหัวใจเจ้าของบ้างดูความเคลื่อนไหวของเราเจ้าของบ้างมันไปสร้างบาปสร้างกรรมที่ไหนหรือไปสร้างคุณงามความดีใจเราคิดวันหนึ่งวันหนึ่งมันคิดถึงพุทโธธัมโมอันเป็นธรรมเลิศเลอนี่กี่ครั้งกี่หนส่วนมากมันไม่ค่อยคิดกันนะคิดตั้งแต่ความโลภได้เท่าไรถึงจะพอได้เท่าไรถึงจะพอความโลภคือไฟทั้งกองมันจะเอาอะไรมาพอได้อะไรมามันก็เผาแหลกเผาแหลกหาอะไรมาก็เผาแหลกเผาแหลกไอ้ราคะตัณหาก็เหมือนกันอันนี้มาอยากมีชื่อมีเสียงนะไอ้นี่มีต่างกันตรงนี้นะมีเมีย5คน6คนนี่ทำลี้ลี้ลับๆไม่อยากใครรู้แต่ไปกว้านมาเรื่อยๆอันนี้มาอยากให้มีชื่อเสียงโด่งดังแต่เรื่องขากว้านผู้หญิงมาเป็นเมียแข่งเมียของตัวเองนี่ได้เท่าไรไม่พอนี่คือความโลภแบบลึกลับความโลภตัวนี้มันรุนแรงมากนะไม่มีคำว่าอาย ตัวนี้ตัวสำคัญมากนะถ้าทำคนให้โลภมากก็คือราคะตัณหาได้เท่าไรไม่พอได้เมียมาคนหนึ่งยังไม่พอเอาสองเมียสามเมียออกจากนั้นก็หาลิลี่ลับๆไปทุกแห่งทุกผลไปตามซอกตามซอยจากนั้นก็ติดต่อสาวหญิงที่ทางโทรศัพท์ผู้หญิงก็ตัวเก่งโทรศัพท์ฟัดถึงกันเรื่อยๆเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเขาเรียกนางโทรศัพท์เออนางบังเงาผู้หญิงก็เก่งเหมือนกันผู้ชายก็เก่งเหมือนกันเพราะกิเลสตัวนี้พาให้เก่งได้ทุกคนถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องหักห้ามมาแล้วมันจะเผากันได้แหลกเหลวใครได้ผัวได้เมียมาสิบคนกี่คนเอามาอวดโลกบังเทว่ามีความสุขความเจริญมากมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่มีใครเกินเอามาอวดบังเทอวดธรรมพระพุทธเจ้าที่สอนว่าให้มีผัวเดียวเมียเดียวนี่เป็นความเหมาะสมที่สุดแล้วไม่มีอะไรเกินความมีผัวเดียวเมียเดียวใครจะเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าถ้าหากว่ามีผัวมีเมียมากพระพุทธเจ้าจะสอนให้คนหนึ่งคนหนึ่งนั่นนะได้เท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหากไม่พอให้ไปติดต่อกับหมาอีกเอาหมามาเป็นผัวเอาหมาเป็นเมียอีกก็ได้พระพุทธเจ้าจะสอนอย่างนั้นนะแต่นี้เพียงคนเดียวมันก็ยังทะเลาะกันผัวเมียเป็นธรรมดาเหมือนลิ้นกับฟันมันอยู่ด้วยกันทั้งเคี้ยวทั้งตื่นเคี้ยวไปเคี้ยวมาลิ้นกับฟันก็ทะเลาะกันบ้างแต่ความรับผิดชอบก็มีอยู่ด้วยกันมันก็ไม่เท่าไหร่เพียงลิ้นกับฟันแต่ไปเอาลิ้นอื่นปากอื่นมากัดกันสิไปหาเมียมาใหม่ไปหาผัวมาใหม่มากัดกันตรงนี้แหลกเหลวหมดนี่แหละเป็นอย่างนั้นนะเรื่องราคะตัณหามันไว้หน้าที่ไรผู้หญิงกับผู้ชายกลัวกันที่ไหนไม่เคยกลัวกันแต่ไหนแต่ไรมาเห็นกันเยิ้มเขาใส่กันแล้วเยิ้มกันแล้วมันเยิ้มอยู่ภายในไม่แสดงกิริยามาเปิดเผยเพราะกิเลสอันหนึ่งมันอายที่แกงแต่มันไม่อายที่ลับถ้าที่ลับได้เท่าไรถึงไหนถึงกันไม่พอเนี่ยกิเลสตัวนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาหรือบังคับมันไว้แล้วผู้หญิงผู้ชายก็ตามมนุษย์เรานี่หมาสู้ไม่ได้เลยนะหมามันเป็นการเป็นเวลาเวลามันราคะตัณหามันกำเริบทั้งตัวผู้ตัวเมียไม่มีบ้านมีเรือนมันวิ่ง สำสอนไปโบสถ์หากันแต่พอหมดแล้วดูแล้วมันก็อยู่สบายสบายบ้านเรือนของมันรักษาขอบเขตได้ดีไม่มีใครจะหวงถิ่นยิ่งกว่าหมานะแต่เวลามันคึกกระนองมันไม่มีถิ่นมีแดนนะตัวผู้อยู่ที่ไหนตัวเมียไหนมันวิ่งหากันนั่นแล้วพวกเราเนี่ยมันยังเก่งกว่าหมาเพราะอะไรเพราะมันฉลาดกว่าหมาในเรื่องอย่างนี้ไปที่ไหนไปล่ะแอบละที่มองเห็นผู้หญิงนี่เยิ้มเยิ้มตาหวานก็หากันไอ้ผู้หญิงเห็นผู้ชายก็ตาหวานกับมันมันต่างคนต่างมีตัวสำคัญอยู่ภายในมองเห็นกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงกับผู้ชายจึงไม่มีคำว่ากลัวกันด้วยโดยหลักธรรมชาติแต่สิ่งที่ควรกลัวกันมันก็มีเหตุมีผลอันหนึ่งผู้ชายกับผู้ชายเป็นอย่างหนึ่งนะผู้หญิงกับผู้ชายนี่ไม่ได้กลัวกันอย่าเข้าใจว่าผู้หญิงผู้ชายก็กลัวกันนะมันหนักเป็นในหลักธรรมชาติของมันเองไม่ได้ตำหนิติเตียนผู้ใดออกมาจากหลักธรรมชาติของตัวหน้าด้านที่สุดอยู่ในภายในหัวใจเราไม่มีใครรู้มันนะต้องทำพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติจับเข้าไปจับเข้าไปกิเลสตัวไหนมันผ่านผลจดทะยานแบบไหนไหนธรรมะจับเข้าไปจนไหนรู้หมดรู้หมดสังหารขาดสะบั้นลงไปหมดนั่นแหละธรรมท่านรู้ท่านเห็นแล้วท่านจึงมาสอนเราพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้เห็นเต็มพระทัยแล้วจึงมาสอนเรา ให้มีผัวเดียวเมียเดียวอภิชาตาความมากน้อยคือมีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นเหมาะสมแล้วถ้าเลยกว่านี้เองเป็นไฟลามทุ่งแหลกไปหมดไม่หมดครอบครัวเย่าเรือนผัวเมียไม่เป็นสุขเลยแล้วเอาไฟมาเผากันนี่คือเลยแห่งเถิดแห่งความพอดีพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนว่าให้ละให้หมดอย่าให้มีผัวมีเมียท่านไม่สอนนั้นเมื่อละไม่ได้ท่านก็สอนให้ปฏิบัติตามทางของคฤหัสถ์ญาติโยมที่ละมันไม่ได้ให้อยู่ในขอบแห่งเขตแห่งความพอดีให้มีผัวเดียวเมียเดียวนี้เหมาะสมมากเราจะเห็นหญิงอื่นชายใดว่าดีกว่าเมียของเราดีกว่าผัวของเราถ้าพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเท่ากันผู้หญิงมันก็มีอันเดียวผู้ชายมันก็มีอันเดียวหามากี่คนก็มีคนละอันเท่านั้นเอามาแข่งกันหาอะไรถ้าผู้หญิงมันมี10อันผู้ชายก็มี10อันเมียเรามีอันเดียวผัวเรามีอันเดียวเขามีมากกว่าก็ยอมให้เขาได้ถ้าเหตุผลอำนวยอย่างนี้นะแต่นี่มันก็มีเท่ากันมันเสือกไปหาอะไรกิเลสตัวนี้ตัวหน้าด้านนะเก่งมากนะยิ่งเวลานี้ยิ่งกำลังส่งเสริมกันมากทีเดียวโอ้ทุกอย่างมีแต่ส่งเสริมกิเลสกามกิเลสตัวเป็นฟืนไฟเผาไหม้กันหาความสุขไม่ได้คือกิเลสตัวนี้แหละแล้วต่างคนต่างส่งต่างเสริมผัวกับเมียไว้ใจกันไม่ได้ตลอดไป พอมันกินไม่อิ่มไม่พอหลุดออกจากบ้านไปแล้วไปแล้วไอ้ผู้หญิงชื่อไหนมันเก่งจมูกมันเร็วจมูกมันดียิ่งกว่าหมาสู้ไม่ได้นะไอ้จมูกตัวผู้จมูกผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันเก่งนะจมูกของผู้หญิงกับผู้ชายก็เก่งมันรู้เหมือนกันไปที่ไหนมันสอดแทรกรู้หมดนี่กิเลสจมูกของกิเลสตัณหาตัวนี้มันแหลมมันคมของมันนะแหลมคมไปที่จะก่อไฟเผาโลกสงสารนั่นนะก่อไฟมาเผาผัวเผาเมียเนี่ยกามตัณหาเป็นตัวสำคัญมากนี่พูดถึงเรื่องสิ่งที่พาให้โลกล่มจมอย่าพากันส่งเสริมมันเกินเนื้อเกินตัวพวกหมูหมาเป็ดไก่เขาได้ต้องเนื้อแต่งตัวส่งเสริมมันที่ไหนโรงเสริมส่งเสริมสวยเขาก็ไม่เห็นมีทำไมเขามีตัวผู้ตัวเมียแล้วพืชพันธุ์ของเขาสูญไปไหนเขาก็มีเป็นสัตว์มาตลอดเวลาสัตว์ประเภทไหนเขาก็ไม่มีการแต่งเนื้อแต่งตัวการส่งเสริมเราความสดสวยงามเกินเนื้อเกินตัวเหมือนมนุษย์เราที่ว่าฉลาดบันโง่กว่าหมารู้ไหมให้พากันพิจารณานี่ละหลักธรรมท่านเอามาสอนอย่างนี้ให้เรารู้เนื้อรู้ตัวอย่าพากันส่งเสริมเกินเหตุเกินผลนะ เดี๋ยวนี้ชามามากน้อยเอามาให้กิเลสเป็นเครื่องมือเอาไปถลุงแหลกหมดเลยยิ่งเรียนมามากเท่าไหร่ยิ่งก่อความชิบหายบายปวงมากเท่านั้นแทนที่เรียนมาจะนำมาเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองของเราแต่เมื่อไม่มีศีลธรรมเขากำกับรักษามีแต่กิเลสเป็นเจ้าของแล้วมันเอาเป็นเครื่องมือไปถลุงกันหมดแหลกหมดเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนที่ว่าผู้มีอำนาจวาสนามีอำนาจหน้าที่การงานมียศฐานบรรดาศักดิ์แต่ไม่มีศีลธรรมเลยผู้นี้มักจะก่ออย่างน้อยมักจะก่อแต่ความสกปรกโสโมมใส่ตัวเองครอบครัวเย่าเดือดตลอดถึงสังคมต่างๆจนกระทั่งประเทศไทยเนี่ยคนที่ว่าเรียนมามากเนี่ยเยอะยิ่งจองหองพองตัวสิ อะไรก็จะให้ดีกว่าเขายิ่งกว่าเขาแล้วอวดอาศัยอำนาจของตัวเองที่ประปาเถื่อนๆชกกระปกรกลุงลังที่สุดคือกิเลสตัวนี้เนี่ยมันเป็นเจ้าของยันมาหน้านี่เขาเป็นด็อกเตอร์นะหัวด็อกเตอร์ขี้หมาอะไรก็ไม่รู้เลยเป็นด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์อะไรด็อกเขาเรียกว่าหมาด็อกเตอร์มันอะไรหลวงตาบัวมันเกิดในป่าในเขาเรียนไม่รู้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อย่างหลวงตาบัวเวลานี้เขาก็ตั้งด็อกเตอร์ให้นะด็อกเตอร์หลวงตาบัวจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงหนึ่งด็อกเตอร์หนึ่งด็อกเตอร์ที่สองเขาก็แต่งตั้งให้เป็นด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่หลวงตาบัวก็เป็นสองด็อกเตอร์แล้วถ้าหลวงตาบัวมาหลงด็อกเตอร์นี่แล้วไม่มีเลวยิ่งกว่าหลงไม่มีอะไรเลวยิ่งกว่าแล้วตาบัวนะถ้าทำเลวยิ่งกว่าหมาหมาสู้ไม่ได้อีกเหมือนกันมันไม่ดีอยู่กับชื่อกับนามมันดีอยู่กับการประพฤติของคนต่างหากจะพากันตื่นชื่อตื่นเสียงอะไรนั่งหนาเกินเหตุเกินผลเราเป็นมนุษย์ฉลาดชื่อก็เป็นชื่อตั้งแต่ไก่มันก็มีหมามันก็มีชื่อของมันตัวนั้นชื่ออย่างนั้นตัวนี้ชื่อไอ้นี่ไอ้ตูกไอ้ปุ๋ยไอ้แล้วก็แล้วแต่ตั้งชื่อลงไปมันก็เป็นหมาของมันนั่นแหละ เราก็เหมือนกันตั้งชื่อดิฟากฟากจรวดดาวเทียมนั่นเวลาลูกเริ่มตั้งท้องแล้วเนี่ยพ่อกับแม่จะเป็นจะตายแล้ววิ่งเข้าวัดนั้นวิ่งเข้าวัดนี้ขอชื่อจากพระนะตั้งชื่อต้องตั้งชื่อฟากจรวดดาวเทียมหาได้3เดือน4เดือน6เดือนหาชื่อมาตั้งไพเราะเพราะพิ้งสูงสง่างามตดนุ่นเลยแม่ขึ้นไปถึงจรวดดาวเทียมพอตกข้อลงมานี่ชื่อว่าไงงูนฟังเสียงชื่อเด็กคนนี้อย่าไปฟังต่ำๆนะให้ไปฟังเสียงฟากจรวดดาวเทียมชื่อนั้นโยดย้อยโยดย้อยแต่คนประพฤติตัวเลวทรามยิ่งกว่าหมาใช้ไม่ได้นะมันไม่ได้ดีกับชื่อนะมันดีกับคนดีกับการปฏิบัติตัวถ้าเราปฏิบัติทำดีได้แล้วไม่ไปไหนเหมือนว่านายกนายขอนายหมานายมาดักแล้วแต่เราไม่ได้เป็นหมาเป็นชื่อเฉยๆตัวเราเป็นคนจะเป็นอะไรไปแล้วเราเป็นคนดีมันก็ดีไปสิให้พากันปฏิบัติรักษาตัวอย่างนี้นะ เราเป็นลูกชาวพุทธอย่าเหลิงเจิ้งจงเงินไปเวลานี้รู้สึกว่าอ่อนใจจริงๆนะหลวงตาพูดจริงๆเพราะหลวงตานี่พูดธรรมะกับพี่น้องทั้งหลายนี่ไม่ได้เคยสะทกสะท้านกับกิเลสตัณหาตัวใดเพราะงั้นจึงพูดออกมาตามหลักความจริง ที่ได้ขึ้นเวทีแล้วฟัดกับมันจนแหลกตัวไหนไม่หนักยิ่งกว่ากามกิเลสตัวกามกิเลสตัวหนักมากที่สุดโหดร้ายทารุณมากหน้าด้านมากเหนียวแน่นมากคือตัวนี้เวลาฟัดกันให้มันหงายลงเสร็จแล้วมันอยู่ที่ไหนมันก็รู้หมดแล้วสิเรื่องราวมาดึงออกมาประจานโทษของมันให้เราทั้งหลายได้ทราบตัวกันให้รู้จักยับยั้งชั่งตัวอย่าหลงกลของมันจนเกินไปแล้วกลับไปนี่ไปหาเมียสัก10คนนะไปหาผัวสัก20คนมาแข่งกับพระพุทธเจ้าสิถ้าพระพุทธเจ้าแสดงนี้บกพร่องไปแล้วมีความสมบูรณ์ไปเอาเมียมา10คนนี่แหละมาร์คสู้ไม่ได้นะลงได้เมียมา10คนนี่ตัดกันเก่งกว่าหมานะได้ผัวมา10คนอยู่เหมือนกันเก่งกว่าหมาอีกสุดท้ายหมาลงทะเลสู้ไม่ได้เรื่องคนมันกามโหดเก่งกว่าหมาแล้วเลี้ยงไว้เนี่ยนี่เวลากลับไปบ้านให้ไปดูด้วยนะในบ้านของเราแต่ละคนละคนคนไทยเราเนี่ยนิยมเลี้ยงหมาหมานี่เป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดติดพันกับเจ้าของมากยิ่งกว่าสัตว์อื่นใดนะแล้วเวลากลับไปบ้านเนี่ยให้ไปดูไอ้ตัวเก่งๆตัวเราเก่งๆทางเรื่องกามกิเลสเนี่ยไปถึงบ้านหมามันมีติดบ้านไหมหรือมันวิ่งลงทะเลหมดแล้วตัวเจ้าของจะตัดหัวมันเองเพราะมันกัดมามากต่อมากแล้วเรื่องกามกิเลสไม่ว่ากันพี่เป็นนายนี่สอนพี่น้องทั้งหลายเอาศาสนามาสอนเวลานี้ลืมเนื้อลืมตัวมากจริงๆจนศาสนาจะไม่มีในประเทศไทยแล้วนะเวลามีตั้งแต่ชื่อเฉยๆว่าถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธมันศาสนาพุทธที่หมาอะไรก็ไม่รู้มันต้องเป็นอย่างนั้นมองดูวิแววของพุทธไม่มีเลยพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้ติดเนื้อติดไม่ได้ติดใจบ้างแม่ขนาดหนึ่งก็ไม่ค่อยมีนะแล้วเห่อไปกับเรื่องความโลภความราคะตัณหาไปเสียหมดตื่นเนื้อตื่นตัวลืมเนื้อลืมตัวไปหมดไม่มีอะไรติดตัวซึ่งพื้นชื่อว่าเป็นความดีแล้วขวัญหวายหาตั้งแต่ตามเรื่องของกิเลสคือเรื่องเป็นฟืนไฟมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตัวเองเลยสิหาความสุขความเจริญที่ไหนได้ถ้าปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติตามธรรมพุทธเจ้าแล้วสบายหมดโลกเหล่านี้สบายถึงจะทุกข์จะจนบ้างก็ตาม ไม่มีกิเลสตัวนี้เขาทำลายแล้วพออยู่ได้สบายสบายนะถ้ากิเลสความโลภราคะตัวสำคัญแล้วเข้าไปทำลายแล้วอะไรแหลกหมดไม่มีความหมายนะเงินเงินทองเขาของเป็นล้านก็ตามเป็นเชื้อไฟมาเผาไหม้ผู้เป็นเจ้าของได้อย่างง่ายได้ทีเดียวแต่ถ้ามีทำแล้วอดบ้างอีกบ้างไม่เป็นไรผัวเมียก็ไม่ทะเลาะกันเพราะกิเลสตัวนี้ไม่ก่อกวนไม่ยุแย่ให้ละแค่ละคายแล้วกัดกันนี่ต่างคนต่างผาสุกเย็นใจได้มา5บาท10บาทร้อนเลี้ยงกันไปผาสุกเย็นใจถ้าได้มาแบบกิเลสตัณหาพาได้มานี่โหได้มาเท่าไหร่เผากันแหลกเผากันแหลกขอให้พี่น้องหลายจำเอานะเรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่อะไรจะเลิศเลือยิ่งกว่าพุทธศาสนาของเราทำแท้เลิศที่สุดเลยจนพระพุทธเจ้ามองดูสัตว์แล้วท้อพระทัยไม่อยากจะสั่งสอนสัตว์โลกเพราะเห็นว่ามันมืดมันบอดเหลือประมาณตาก็ใสเหมือนตาแมวแต่เวลาจะทำความชั่วช้าละโมกนั่นไม่มีอะไรมืดบอดยิ่งกว่าพวกจำพวกที่ใสตาใสเหมือนตาแมวมันทำอย่างไม่มีเหตุมีผลชนไปเรื่อยๆไปเลยนี่เรียกว่าปุถุชนมันชนไม่หยุดไม่ถอยแล้วสร้างแต่บาปแต่กรรมเข้ามาและเมืองไทยเราเวลานี้จะไม่มีพุทธศาสนาติดเนื้อติดตัวแล้วนะมีแต่คำว่าพุทธว่าพุทธแล้วมีตำแบบตำราเรียนเขียนมาเรียนมาแล้วก็เอามาใส่ตู้ใส่หีบเอาไว้แม้แต่ประชาชนก็มีอันเรื่องคัมภีร์ไบลานนะบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งเนี่ยคัมภีร์ไบลานเต็มตู้เต็มหีบแต่มันไม่เคยสนใจดูทำท่านสอนว่ายังไงสิมันสนใจตั้งแต่ความโลภราคะตัณหาตัวเนี้ยที่จะเผาบ้านเผาเมืองจิตใจมันจึงเป็นกิเลสตัณหาไปหมดเป็นความชั่วช้าละมองตลอดเวลาหาพุทธไม่มีแม้ติดตัวแม้นิดหนึ่งก็ไม่ปรากฏนะขอให้พี่น้องทั้งหลายยับยั้งชั่งตัวให้ดีนะวันนี้หลวงตามาสอนฐานะในสอนหลวงตาสอนหลานให้เข้าใจองค์อื่นองค์ใดถ้าไม่กล้าสอนอย่างนี้แหละเพราะเหตุไรท่านพูดมันตรงๆกับท่านกลัวกิเลสท่านอายกิเลสเพราะเราก็กิเลสเต็มหัวใจเวลาพูดกับเขาก็เหมือนกับเอาตัวไปอวดก็ต้องตัวก็เป็นกิเลสเนี่ยมันใครก็ไม่กล้าสำหรับหลวงตาที่ไม่มีสติปัฏฐานหัวใจไม่มีกิเลสไม่ถิ่มไม่ตายไม่เคยมีเราได้ผ่านมาแล้วเหยียบหัวกิเลสแหลกขาดสะบั้นลงไปมาได้50ปีนี่แล้วเพราะจึงรู้เพลงของกิเลสมันจะออกแง่ไหนมุมไหนรู้หมดนอกจากไม่พูดเท่านั้นนี่ถึงการเวลาจะพูดก็พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังทั่วหน้ากันพอที่จะพูดได้แค่ไหนก็พูดถ้ามันไม่เป็นประโยชน์ซะเลยพูดไปหาประโยชน์อะไรนี่แหละนี่เราเรียนมาแล้วนะออกมาขึ้นมาลงมาจากเวทีกิเลสตัวไหนความโลภก็ดีความโกรธก็ดีราคะตัณหาก็ดีมันออกจากหัวใจเราฟาดกันจนแหลกไม่มีกิเลสตัวใดมาผ่านหัวใจแล้วทำไมจะพูดมาได้ก็มันเห็นชัดเจนฆ่ากันแหลกไปแล้วมันอยู่ในหัวใจใดมันก็รู้กันไปหมดเลยสินี่เราเอาธรรมที่แจ่มแจ้งชัดเจนมาพูดจึงไม่เคยจะทกทานกับสิ่งใดขึ้นชื่อว่าศาสนาหรือชื่อว่าธรรมไม่มีคำว่ากล้าไม่มีคำว่ากลัวมีแต่ความจริงล้วนๆสอนแต่เม็ดเต็มหน่วยตามหลักความจริงใครต้องการที่จะเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อความสง่าราศีความสงบร่มเย็นแก่ตนก็ให้ยึดไปปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วก็จะปล่อยให้กิเลสพาเจริญพรเจริญพรนี่จมกันทั้งนั้นนะเมื่อจะพูดอะไรกลัวไปกระทบกระเทือนกิเลสเมื่อกลัวไปกระทบกระเทือนกิเลสกิเลสเหยียบหัวคนไม่เห็นชิดบ้างเลยเอามันอย่างนั้นสิกิเลสมาหนักเราต้องเอาหนักจะเบาทำเบาๆมาได้ไปที่ไหนมีแต่ยกยอกิเลสยกยอกิเลสที่จะตำหนิกิเลสไม่มีนะถ้าพูดถึงเรื่องอัดเรื่องทำต้องเป็นน้ำที่สะอาดมาช้ามาล้างนี่ก็หาว่าเทศดุเทศด่าเทศรุนแรงแล้วหาว่าเทศสกปรกโสมมตัวกิเลสตัวสกปรกไม่มีอะไรเกินกิเลสทำไมไม่แตะมันบ้างมันอยู่ในหัวใจของทุกคนตลอดจนความประพฤติที่แสดงออกมาไม่ต้องทางกิเลสตัวสกปรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลามันวิ่งออกไปทางราคะตัณหาผัวกับเมียจึงทะเลาะกันเพราะกิเลสตัวนี้มันสกปรกไปกว่าเราฟืนไฟมาเผาผัวกับเมียด้วยแล้วทำไมไม่ตำหนิมันบ้างพิจารณาที่นี่แหละทำท่านจิ้มเข้าไปในตรงนั้นอุโมงค์ของกิเลสอยู่ตรงไหนฟาดเข้าไปตรงนั้นนะกิเลสพังไว้อะไรจะมากวนใจไม่มีอะไรกวนใจไม่ได้กิเลสทั้งนั้นเต็มโลกสงสารโลกทั้งหลายจึงได้เดือดร้อนกันทุกหย่อมย่ามาหากันเจอกันนี่มีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานมาระบายต่อกันใครก็เป็นคลังของกองทุกข์แล้วมาระบายต่อกันมันมีคุณค่าอะไรที่จะเห็นความสุขความสบายแล้วปฏิบัติตนตามศีลธรรมด้วยความสุขความสบายมาพูดต่อกันฟังมาระบายต่อกันฟังมันไม่ค่อยมีนะเวลานี้มันมีแต่กองทุกข์ที่หลงเป็นบ้าตามที่เหลือกันทั้งนั้นแหละขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำไปพิจารณาวันนี้พูดธรรมะในข้อนี้เนื้อเกี่ยวกับการช่วยชาติบ้านเมืองของเรา การช่วยชาตินี่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่เป็นเรื่องใหญ่โตเอาศาสนามาช่วยศาสนาเท่ากับน้ำที่สะอาดมาช้ามาล้างสิ่งสกปรกที่มันเต็มอยู่ในชาติไทยของเรานี่แหละเต็มอยู่ที่ไหนเต็มอยู่จากความประพฤติของเราการประพฤติตัวเหลวแหลกแหวกแนวสร้างความเดือดร้อนเสียหายความสิ้นความเปลืองสร้างมาจากหัวใจที่สกปรกแล้วก็สุดท้ายคนนั้นก็สร้างคนนี้ก็สร้างในบ้านเมืองของเราเลยกลายเป็นบ้านเมืองฟืนไฟเผาไหม้ตัวเองแหลกไปเลยจึงได้เอาศาสนามาเป็นน้ำดับไฟให้นำไปพุทธปฏิบัติวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาจะหลับจะนอนขอให้ลึกพุทโธธัมโมหรือสังโฆบ้างนะเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าให้จิตนี้ถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ไม่จงควรจะความเป็นชาวพุทธเลยจึงต้องให้มีพุทโธธัมโมสังโฆอังภาวนาเวลาจะหลับจะนอนอย่างน้อยขอ10นาทีหลวงตาขอบิณฑบาตพี่น้องทั้งหลายให้ภาวนาพุทโธพุทโธก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆก็ดีให้บริกรรมภายในใจไหว้พระสวดมนต์ย่อๆจบลงไปแล้วก็ให้นั่งภาวนาพุทโธพุทโธมีสติจับอยู่กับคำบริกรรมพุทโธให้จิตมีความสงบแนบลงไปท่านทั้งหลายจะเห็นความสะอาดความเช่นความแปลกประหลาดอัศจรรย์เกิดขึ้นที่หัวใจของเรานี่แหละกิเลสมันเกิดกับหัวใจของเรามานานเท่าไหร่ไม่เห็นแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ให้เราได้เห็นบ้างเลยแต่ทำนี้เมื่อเราบังคับทำอย่างที่กล่าวนี้จะปรากฏเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็มีอะไรอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมกับจิตต้มกลืนกันเรื่องกิเลสมันค่อยปัดออกปัดออกหิริโอตปะความกลัวบาปกลัวกรรมมันจะกลัวของมันเองนะเวลานี้มันมืดหนาสาหูมันไปลบล้างหมดแล้วบาปท่านพระพุทธเจ้าว่ามีมันบอกว่าไม่มีบุญพระพุทธเจ้าว่ามีบอกไม่มีนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีมันไปลบล้างหมดว่าไม่มีสิ่งที่มันเสริมก็คือความโลภให้มากความโกรธให้มากราคะตัณหาให้มากเพื่อสร้างบาปสร้างกรรมเผาผลาญตัวเองแล้วก็ตกนรกหลุมที่ไว้ไม่มีพอไปถึงนั้นแล้วสายไปซะแล้วแก้ไม่ตกไปพากันรีบแก้ซะตั้งแต่บัดนี้ที่ยังลมหายใจมีอยู่เนี่ยแก้ได้นะถ้าตายแล้วจะนิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลธรรมมานิมนต์มาทั่วประเทศไทยมีความหมายอะไรถ้าว่ามันมีความหมายอย่างนั้นแล้วในดอนเมืองเราเนี่ยนิมนต์พระหลวงตามาไว้ประจำดอนเมืองเรานี่องค์เดียวแล้วเอาพระกันสร้างบาปสร้างกรรมว่ามันแหลกเหลวตายแล้วก็นิมนต์หลวงตามากุศลธรรมมาคนที่สร้างบาปสร้างกรรมมากๆนี่มันไปสวรรค์นะให้ท่านว่างั้นแล้วมันเป็นไปได้ไหมเมื่อไม่เป็นไปได้เราต้องสร้างความดีสำหรับเราเองตายไปเมื่อไหร่ก็ได้คนมีความดีไม่จำเป็นต้องกุศลธรรมมาแล้วพูดตรงหลวงตาบัวตายนี่ไม่ต้องนิมนต์ใครมากุศลเราพอของเราไม่แบบพร้อมเรายังไม่อยากพูดมันให้เต็มปากถ้าว่าเราพอแล้วเราพูดได้เต็มปากเพราะเราพอทุกอย่างแล้วสมบุกสมบันได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะกิเลสดันสันดานมานี่ทีกับทีกันเราเกิดมาทุกแง่ทุกมุมเป็นเปรตเป็นผีสัตว์นรกอเวจีสวรรค์ชั้นผมขึ้นแล้วขึ้นลงไปมาด้วยอำนาจแห่งกรรมและกิเลสผลักไสเป็นอย่างนี้ตลอดมาพอฟาดกิเลสตัวมันพาท่องเที่ยวในวัฏสงสารตัวทรมานใหญ่โตแก่หัวใจแล้วขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วไม่มีอะไรติดใจเรียกว่าพอเนี่ยที่นี่ทุกข์ไม่เคยมีไม่เคยมีในทุกข์ในหัวใจแม้ไม่ถี่ไม่สายตั้งแต่วันกิเลสซึ่งเป็นตัวสร้างทุกข์ขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วหมดนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะท่านสอนเราด้วยความหมดทุกข์นะพวกเรานี่ฟังด้วยความมีทุกข์สั่งสมทุกข์มันก็เข้ากันไม่ได้ด้วยความมีทุกข์แล้วแก้ไขทุกข์คือแก้ไขความกิเลสทั้งหลายเป็นตัวสร้างทุกข์ออกไปโดยลำดับนะ เราก็จะพอลืมหูลืมตากันได้บ้างเห็นอย่าหลงความโกหกกิเลสมาตั้งกับตั้งกันนะแล้วหลงกับมันมาตั้งกับตั้งกันบาปไม่มีคนสร้างบาปอยู่ทุกวันบุญบาปไม่มีได้ยังไงสร้างบุญอยู่ทุกวันบุญไม่มีได้ยังไงเราสร้างทุกวันสร้างความชั่วก็คือสร้างบาปมันเองสร้างความดีคือสร้างบุญนั่นเองแล้วบาปบุญจะไปไหนถ้าไม่ไปนรกไปสวรรค์ไปพรหมโลกนิพพานจะไปไหนทางเดินของบาปของบุญนี้ไปนรกไปสวรรค์นิพพานแล้วจะผิดจากคำสอนพระเจ้าไปที่ไหนแล้วอย่าฝ่าฝืนนะอย่าท้าทายคำสอนพระเจ้าถ้าไม่อยากจมทั้งเป็นนะให้พากันตั้งอกตั้งใจแล้วเวลาแล้วเราจะนอนขอให้มีการภาวนากันบ้างนะหลวงตานี่เป็นห่วงจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาเพราะเหตุใดเอาหัวใจของออกกลางเลยเถอะหัวใจเรานี่มันครอบโลกธาตุความสว่างสวยครอบโลกธาตุซึ่งไม่เคยเป็นมา ก็เพราะอำนาจแห่งการฝึกฝันฝึกฝนอบรมถึงแทบเป็นแทบตายตลอดมาฆ่ากิเลสตัวเป็นภัยต่อหัวใจแล้วนี่ จนขาดสะบั้นลงจากหัวใจแล้วใจดวงนี้สว่างจ้าขึ้นมาครอบโลกธาตุแล้วจะไม่ห่วงใยพี่น้องชาวไทยที่ไหนแล้วไม่ได้พูดด้วยความโอ้โหธรรมพระพุทธเจ้ามันมีไม่มีคำว่าโอ้โหมีแต่ความจริงล้วนรู้บอกว่ารู้เห็นบอกว่าเห็นก็มันรู้มันเห็นเต็มหัวใจนี่ทำไมจะไม่พูดธรรมะเป็นของที่รู้ได้เห็นได้จากการปฏิบัติเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วทำไมจะพูดไม่ได้พระพุทธเจ้าพูดไม่ได้ศาสนามีมาที่ไหนสาวกสอนศาสนาพูดไม่ได้แล้วศาสนามีมาไงนี่พูดสอนพี่น้องแต่ไรแวนี่พูดไม่ได้จะมีความหมายอะไรศาสนาพระพุทธเจ้านี่สอนด้วยความเมตตาล้วนๆนะ ขอให้พากันหนักแน่นในศีลในธรรมพุทโธธัมโมสังโฆอันนี้สำคัญมากนะไปไหนให้ติดใจใจนี่คือที่พึ่งของใจโดยแท้ไอ้เรื่องความโลภความโกรธราคะตัณหาไม่ใช่ที่พึ่งของใจนั่นคือภัยของใจเผาไหม้ใจตลอดเวลาอันพุทโธธัมโมสังโฆนี่เป็นน้ำดับไฟทำใจให้สงบเย็นแล้วยิ่งมีเวลาเราทำภาวนาอย่างน้อยให้ได้10นาทีนะเอาบังคับกิเลสบังคับเราตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงบัดนี้ทำไมเราเป็นบ้ากับมันตลอดเวลาไม่มีเวลาจืดจางหรือเข็ดหลับบ้างเลยเราจะบังคับใจของเราเข้าสู่ธรรมเพื่อความสงบร่มเย็นเพียงสมาธิทำไมทำไม่ได้ให้บังคับเจ้าของอย่างนี้ถ้าอยากเป็นคนดีนะถ้าอยากจมลงไปก็เอาให้ดีดิ้นตามกิเลสแต่จมลงไปยังไม่สงสัยผู้ที่เจ้าพูดแล้วไม่มีสองนะให้พระท่านจดจำเอาดีวันนี้ก็เทศนาว่าการให้พี่น้องทั้งหลาย พูดไปพูดมาก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยพูดถึงเรื่องความพอให้พี่น้องหลายฟัง หลวงตามาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่สอนด้วยความองอาจกล้าหาญชาญชัยไม่มีสมมุติใดในสามเดชโลกธาตุนี้จะมาผ่านหัวใจให้ขยักขยแยงได้เลยมีแต่ธรรมล้วนๆครอบโลกธาตุสอนด้วยอ่านด้วยธรรมจะพูดหนักพูดเบาทุบดูพูดด่าตามกิเลสมันหาโจมตีก็ตามเราไม่มีคำว่าดูว่าด่ามีแต่ธรรมล้วนๆเป็นน้ำดับไฟล้วนๆขอให้ยึดเอาอัดเอาธรรมที่สอนนี้ไปปฏิบัติจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันและการเวลาจึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิด
1: การแสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนก็ยุติลงเรียบร้อยแล้วในการนี้ท่านผู้ว่าการการท่ากัตยานแห่งประเทศไทยพลอากาศเอกนิพนธ์สาครเย็นจะเป็นประธานกล่าวนำคำถวายผ้าป่าและขอเรียนเชิญทุกท่านได้กล่าวตามท่านผู้ว่าการนะครับ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: โตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
2: ปังสุกุละจีวรานิ
1: ปังสุกุละจีวรานิ
2: สัปริวรานิ
1: สัปริวรานิ
2: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
2: โคโนชยามะ
1: โคโนชยามะ
2: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
2: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
2: อิมานิ
1: อิมานิ
2: ปังสุกุละจิวรานิ
1: ปังสุกุละจิวรานิ
2: สัปริวรานิ
1: สัปริวรานิ
2: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
2: อัมหากัง
1: อัมหากัง
2: ทีฆรัตตัง
1: ทีฆรัตตัง
2: หิตายะ
1: หิตายะ
2: สุขายะ
1: สุขายะ
2: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวายผ้าป่า
1: ขอน้อมถวายผ้าป่าก
2: ับของบริวารเหล่านี
1: ้กับของบริวารเหล่านี
2: ้แด่พระสงฆ
1: ์แด่พระสงฆ์
2: ตามโครงการผ้าป่าช่วยชาติ
1: ตามโครงการผ้าป่าช่วยชาติ
2: ขอพระสงฆ์จงรับผ้าป่า
1: ขอพระสงฆ์จงรับผ้าป่าก
2: ับของบริวารเหล่านี้
1: กับของบริวารเหล่านี
2: ้เพื่อสำเร็จประโยชน
1: ์เพื่อสำเร็จประโยชน์
2: และความสุขความเจริญ
1: และความสุขความเจริญ
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทิน
1: ตลอดกาลนานเทินขณะนี้ท่านผู้ว่าการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้น้อมนำผ้าป่าไปถวายแด่หลวงตามหาบัวขอเรียนเชิญทุกๆท่านที่นำผ้าป่ามาร่วมถวายได้ทยอยเข้ามาตามลำดับเดินมาตามแถวเข้ามาทางด้านขวามือของหลวงตานะครับ
0: พี่น้องทั้งหลายเคยเห็นนักมวยขึ้นเวทีไหมเวลานักมวยก็ขึ้นเวทีก็ฟัดกันนั่นเหมือนยักษ์เหมือนผีด้วยกันนะถ้าเวลาลงมาแล้วก็เป็นคนธรรมดามีขึ้นเวลาขึ้นไปฟัดจิเลตตีออกจากหัวพี่น้องทั้งหลายก็ต้องเอาอย่างแรงนั่นทีอันลงมาแล้วก็เป็นคนธรรมดาฟังคำ10 บาทว่างั้นเอามา20 บาทก็มาถ้าใครเก่งก็มาแข่งกันไปให้แล้วให้พุทธลูกแล้วปฏิบัตินะอย่าไปหลับครอบครอบขวางหน้าพบรูปนะไปหาใหม่ไปหาใหม่มาต่อไปนี้จะให้พรถ้าเสร็จแล้วร้อยแล้วจะให้ศีลให้พรมานั่น50 ดอลลาร์50คนนี้ละ50 บาทล่ะคนนี้50คนนั้น50 บาทล่ะ
3: 30
0: ถ้างั้นก็เรียกว่าลูกคนหนึ่งไม่เต็มเต็มคนเดียวลูกคนหนึ่งไม่เต็มบาทลูกคนหนึ่งเต็มคนเดียวแม่เท่าไรแม่ถ้าแม่ไม่นั่นก็แม่ก็ไม่เต็มบาทแม่2 ถึงเอาละไปเตรียมไปเตรียมพร้อมไปเอาที่จะให้พรนะเอามีอะไรเอามาเวลานี้หลวงตามาหาเงินช่วยชาติของเรานะเงินมากทางหลวงเราก็แน่นขึ้นเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงเอาที่นี้จะให้พรเอาเสร็จได้ยังใครมีเท่าไหร่มี5 มี 10คว้าออกมาจากกระเป๋ามันเหลือจากกระเป๋าเปล่ากลับไปบ้านไม่เป็นไรบุญเต็มหัวใจแล้วพอกระเป๋าแห้งไม่เป็นไรหัวใจเต็มด้วยบุญพอนี่มาแล้วเนี่ยโอ้ฟักทองแบบนี้หายากนะเนี่ยฟักทองแบบนี้หายากนะนู่นน่ะนู่นน่ะมีแต่ฟักทองอัศจรรย์นั่นนี่น่ะโอ้ไปได้ฟักทองอัศจรรย์มาจากไหนวะเอานี่เอามาโอ้เอานั่นน่ะทองคำโอ้นั่นมาเรื่อยๆโอ้รุ่นหลังนี่เป็นรุ่นฟักทองนั่นโทษให้พรนะที่นี่ให้พรเอามาอีกแล้วเนี่ยว่าจะให้พรเอามาให้พรนั่นมาเรื่อยๆนี่ทองคำนะคือทองคำเราได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วในการนำพี่น้องชาวไทยเราครั้งนี้รวมในการนำพี่น้องชาวไทยครั้งนี้ทั้งหมดทองคำจะให้ได้ 4,000 กิโล 1,000 กิโลบูชาพระพุทธเจ้า 2,000 กิโลบูชาพระธรรม 3,000 กิโลบูชาพระสงฆ์ 4,000 กิโลเป็นสมบัติของพี่น้องชาวไทยเราทั้งชาติเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แทนธูปเทียนรวมแล้วจึงเป็น 4,000 กิโลด้วยกันนี่วันจวนเข้าพรรษาที่หลวงตากลับมาคราวนี้ก็จะรวบรวมทองคำและดอลลาร์ให้เข้าสู่กรังหลวงโดยกำหนดไว้ว่าทองคำมอบคราวนี้จะให้ได้ 1,000 กิโลดอลลาร์จะให้ได้ 1 ล้านดอลเนี่ยจะมอบจวนเข้าพรรษานี่มอบเข้ากรังหลวงของเราคำว่ากรังหลวงคือที่ปลอดภัยสุดยอดไม่มีใครมาแตะต้องได้เลยแต่หลวงตาให้ชื่อรวมๆว่าคลังหลวงคือหัวใจพี่น้องชาวไทยเราจะมามอบที่จุดนั้นแล้วครั้งต่อไปมอบก็จะต้องให้ได้ทองคำเป็น 1,000 กิโล 1,000 กิโลต่อไปเนี่ยจวนเข้าพรรษานี่จะมามอบเวลานี้ทองคำเราขาดอยู่หรือขาด 1,000 กิโลอยู่ประมาณสักเท่าไหร่หรือ900นะฮะลืมแล้วทองคำที่ขาด 1,000 กิโลอยู่แล้วนี่99กิโลตั้งแต่เช้ามานะ ระยะนี้ก็คงได้เพิ่มขึ้นอยู่แล้วเมื่อเช้านี้ทองคำยังขาด 1,000 กิโลอยู่ 99 กิโลดอลลาร์ขาด1ล้านอยู่ประมาณ 300,000 กว่านี่ล่ะเราจะพยายามดอลลาร์กับทองคำนี้ให้ได้ตามจุดหมายคือ 1,000 กิโลและ1ล้านดอลแล้วก็จะเข้ามอบครังหลวงโดยหลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องหลายเข้ามอบครังหลวงในครั้งต่อไปนี้จวนเข้าพรรษานั่นแหละคิดว่าอย่างนั้นกรุณาทราบทั่วกันแล้วสมบัติเงินทองพี่น้องทั้งหลายบริจาคมามากน้อยตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งบัดนี้หลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบในสมบัติเหล่านี้แต่ผู้เดียว ไม่มีใครมาทำงานแทนเพื่อการความรั่วไหลแตกเสื่อมทั้งหมดเราจึงเป็นผู้รับผิดชอบในสมบัติเหล่านี้แต่ผู้เดียวตลอดมาในกรุณาทราบตามนี้และเงินทองทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายบริจาคนี้ จะไม่มีรั่วไหลไปไหนเลยหลวงตาจะเป็นผู้รับผิดชอบตลอดไปจนกระทั่งอวสานนะเอาละต่อไปนี้จะให้พรมีเท่าไรมาเรื่อยๆเหรอเดี๋ยวให้พรนะ แล้วหลังจากนี้แล้วเราก็จะได้กลับอุดรขึ้นเครื่องบินเที่ยวเย็นวันนี้แหละเที่ยวสุดท้ายไปไม่นานนะเราก็จะได้กลับมาอยู่เพราะเป็นห่วงสมบัติของพี่น้องชาวไทยเราที่จะนำเขานำเข้าสู่ครั้งหลวงครั้งนี้ซึ่งเป็นจำนวนทองคำ 1,000 กิโลและดอลลาร์ 1 ล้านดอลมาอยู่แล้วเนี่ยเอาขึ้นมาวางนี่เลยแล้วที่สอนเหล่านี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายกรุณานำไปปฏิบัตินะอย่าอยู่เหลวๆไหลๆดังที่เคยเป็นมานี้ดูไม่ได้นะในสายตาของธรรมเรียกว่าดูไม่ได้เลยมันเหลวแหลกไปหมดวิ่งแต่ด้านวัตถุสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีหามาปนปื้อร่างกายดังที่กล่าวแล้วตะกี้นี้เอาอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังเอาเป็นเอาตายจริงนะขนขวายเพื่อมาปนปื้อร่างกายซึ่งไม่เห็นมีสาระอะไรส่วนจิตใจที่เรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่เพราะความเดือดร้อนของใจไม่มีลาว่างเลยนั่นไม่มีใครเหลียวแลนะยังขอให้พี่น้องทั้งหลายวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาจะหลับนอนขอให้สละเวลาเวลาไม่ขอมากแล้วนะขอเพียง10นาทีนั่งภาวนาเราจะกำหนดบริกรรมคำใดก็ได้เช่นพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆแล้วแต่จริตของเราชอบแล้วนำบริกรรมนั้นให้มีสติกำกับกับคำบริกรรมนั้นไว้ห้ามไม่ให้มันคิดไปทางไหนเลยเพราะมันคิดมาตั้งแต่ตื่นนอนแล้วแล้วมาขอเวลาเพียง10นาทีทำไมจะไม่ได้ปะเอาทำไตเข้าไปตรงนั้นให้อยู่กับคำบริกรรมแล้วจะค่อยเกิดความสงบขึ้นมาภายในใจแล้วจากนั้นภายในใจจะสง่างามขึ้นมาแทงสมบัติทั้งหลายที่กิเลสมันหลอกว่าเลิศเลอทั้งหลายไปโดยลำดับเพราะธรรมนี้เลิศขึ้นโดยลำดับคนเราทั้งหมดนี้เลิศอยู่ที่ใจนะพี่น้องทั้งหลายให้ทราบไปอย่างนี้นะไม่ได้เลิศอยู่กับตึกรามบ้านช่องถนนหนทางสมบัติเงินทองของอะไรนะอันนั้นเป็นเครื่องประดับเป็นธรรมดาอาศัยโลกอยู่ด้วยกัน มีการซื้อการขายแลกเปลี่ยนเป็นธรรมดาเท่านั้นเพียงชีวิตหนึ่งพอชีวิตหาไม่แล้วสิ่งนี้หมดคุณค่าไปทันทีใจถ้าไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้ใจก็ยิ่งหมดคุณค่าไปตลอดหาที่อยู่ที่จอดไม่ได้นะจึงขอให้พากันภาวนา การทำทานเป็นพื้นฐานของชาวพุทธเราอย่าปล่อยไปแล้วเลยมีมากมีน้อยการทำทานอย่าให้ขาดวันหนึ่งได้ไม่ได้มากได้น้อยขอให้เป็นพื้นฐานของใจสมชื่อกับเราเป็นลูกชาวพุทธเรื่องศีลก็ดีภาวนาก็ดีเป็นสมบัติของเราทั้งนั้นนะให้ขวากันรักสงวนทำตัวให้ดีใจของเราจะมีธรรมเป็นเครื่องยึดแล้วจะสง่างามตายแล้วขึ้นสวรรค์อย่าให้กิเลสหลอกนะว่าสวรรค์ไม่มีอย่าให้กิเลสหลอกนะว่านรกไม่มีมีมากี่กับกี่กันแล้วใครจะไปลบได้เนี่ยให้จำอันนี้ให้ดีให้เชื่อพระพุทธเจ้านะเชื่อกิเลสก่อความเดือดร้อนทั้งหลายตลอดไม่มีเวลาว่างเลยถ้าเชื่อธรรมจะไม่เดือดร้อนนะ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่19เดือนเมษายนพุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนาพระพาช่วยชาติณท่าอากาศยานดอนเมืองการบินไทยกรุงเทพมหานครในรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติครับ
4: เ
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

เป็นนี้ทั้งบังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนได้พบและศึกษาอยู่กับพระอาจารย์มั่นขับร้องโดยคุณเลินบ่มแดนครับ

0: พอดีท่านออกจากทางจงกรมแล้วพาไปบนศาลาท่านได้ทักทายปราศัยด้วยใจเมตตาเอื้อเฟื้อเอ็นดูแต่สิ่งหนึ่งที่กลัวจนขนหัวลุกสู้ดูหวาดวิตกถึงขนาดอกจะแตกก็คือไม่อยากได้ยินคำว่าที่นี่เต็มแล้วรับไม่ได้คอยกลั้นลมหายใจฟังคำจากพระอาจารย์มั่นจนเหงื่อการแทบไหลในที่สุดพระอาจารย์มั่นก็พูดขึ้นว่าน
1: ี่พอดีนะนี่เมื่อวานท่านเนตรไปจากที่นี่แล้ววันนี้ท่านมหาก็มาไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อยู่เพราะกุฏิไม่ว่าง
0: ท่านฟังด้วยความหวาดเสียวและหวั่นไหวหัวใจจะหยุดเต้นเอาให้ได้ในขณะนั้นสุดท้ายก็แช่มชื่นจนตัวเบาเหมือนยกภูเขาออกจากอกท่านได้เห็นการปฏิบัติและการแสดงธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็ยิ่งเกิดความเคารพนอบนบเทิดทูนบูชาในพระอาจารย์มั่นจนหมดหัวใจและเมื่ออยู่กับพระอาจารย์มั่นได้ไม่กี่ราตรีตกกลางดึกของคืนวันหนึ่งท่านนอนหลับและได้นิมิตอีกครั้งหนึ่งในคืนวันนั้น
2: ท่านมาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนได้พบและศึกษาอยู่กับพระอาจารย์มั่นขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขุบุญยสวัสดิโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

นาทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำทั้งหลายเสมอด้วยตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีฝั่งพวกตัณหาความอยากความทะเยอทะยานแม่น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีฝั่งท่านจึงเทียบไว้อย่างนี้แหละเหล่านี้มันอยู่หัวใจใครล่ะมันอยู่หัวใจเราทุกคนคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: เป็นอันนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2548ครับ
1: คนมีอะไรบ้างหนังสือวันนี
2: ้มีปัญหาธรรมะ
1: ว่าปัญหาธรรมะอะไร
2: ครับครับอันนี้เป็นปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์ของหลวงตาครับคนแรกครับครั้งแรกที่ภาวนายังไม่มีคำบริกรรมแต่จิตสงบและนิ่งดีเมื่อนั่งภาวนาระยะแรกนานเป็นชั่วโมงแต่ความรู้สึกว่านิดเดียวต่อมาได้กราบหลวงปู่ฟั่นต่อมาได้กราบหลวงปู่ฟั่นท่านได้สอนลูกในภาวนาใช้คำบริกรรมพุทโธจิตเปลี่ยนไปจิตที่เคยนิ่งเปลี่ยนเป็นสภาวะต่างๆสุดแท้แต่จะเกิดต่อมาได้กราบหลวงตาลูกรู้จักวิธีพิจารณาอสุภะสติและปัญญาเกิดเปลี่ยนไปในระยะหลังขณะภาวนาจิตมีกำลังสมาธิดีขึ้นปัญญาเปลี่ยนไปสลับกันไปมีเจริญมีเสื่อมเป็นเรื่อยๆครั้งหลังสุดกำลังสมาธิดีขึ้น

0: ที่เป็นทุกข์เนื่องจากตั้งแต่นั้นมาสมาธิที่เคยได้รับอย่างแน่นหนาเหมือนเบาบางลงเหมือนไม่เคยภาวนาเลยเป็นทุกข์พยายามพิจารณาอสุภะต่อไปเหมือนขาดกำลังการภาวนาเป็นเช่นนี้มาหลายปีแล้วกราบขอเมตตาหลวงตาชี้แนะให้ลูกด้วยเขาภาวนาเหมือนได้สมาธิได้ปัญญาพอสมควรนะครับตอนหลังเนี่ยไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้เพราะขี้เกียจมันก็ไม่ได้ถูกใจไหมนี่ตอบแล้วหลายข้อที่ถามมาข้อที่ว่าไม่มีบุคคลบริกรรมนั่นก็ท่านอาจารย์ว่าท่านสอนให้ทำบริกรรมก็ถูกต้องแล้วนะที่ตัวนี้ไม่ค่อยได้เรื่องเลยที่ความไม่เรื่องเลยคือคนเริ่มหมดราคาไปมากเขาเลยถ้าต่อไปนี้เราหมดราคาแล้วตายเราจะว่าอะไรบอกอย่างนั้นเข้าใจไหมมันมีทุกแบบเลยเอ้าคนต่อไป
0: คนที่สองครับคนที่สองรูปสังเกตพัฒนาการของจิตหลังจากไม่ยอมให้พุทโธและสติเผลอไปได
1: ้ไหนไหนว่าไงมั่งว่าไง
0: เขาสังเกตการพัฒนาของจิตของเขาแล้วครับหลังจากไม่ยอมให้พุทโธและสติเผลอไปได
1: ้
0: ตามที่หลวงตาเมตตาสอนเสมอมาอาศัยแรงตั้งใจและบูชาคำสอนของหลวงตาจิตใจถึงไม่ยอมแพ้ถึงจะเผลอไปแต่เขารีบดึงกลับมาจิตมันแน่นอดอยู่ท่ามกลางจิตยิ่งถ้าออกไปเจอเรื่องวุ่นวายภายนอกสถานีผู้คนพลุกพล่านจิตก็ยิ่งอดนิ่งเข้ามาสงบเหมือนอยู่คนเดียวในห้องเงียบแต่สภาวะแวดล้อมไม่เงียบที่แท้มันเงียบสงบเย็นอยู่ข้างในจิตเรานี่เองเหมือนมีความระมัดระวังมากขึ้นจะข้าวทั้งที่ต้องทำงานเจอคนวุ่นวายแต่จิตมันเหมือนระมัดระวังโดยอัตโนมัติคือเจอความวุ่นมากจิตก็ยิ่งระวังมากขึ้นทีนี้จิตดูเหมือนมีฐานความสงบจากสติรักคำบริกรรมเจ้าข้าเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญามันดูรวดเร็วมองหลังเขาหลังเราตาในเห็นเป็นเนื้อแดงบางทีขยับก็ไปเห็นเป็นโครงกระดูกค่อยเป็นไปตามลำดับเจ้าข้าลูกขอให้ตาหลวงตาแนะนำเพิ่มเติมจากเพื่อนเจ้าดำหางขุดสวนแสนคำ
1: คือที่นี่ถูกต้องแล้วนะ
0: คร
1: ับ ไม่ตอบมากไม่มีอะไรพอที่จะให้ตอบมากก็ต้องงั้นเนี่ย
0: อันนี้เขาบอกประมวลมาจากคนที่เขาฟังวิทยุคนที่ฟังวิทยุสวนแสนสวนแสนคำจากสวนแสนคำ
1: คนที่ฟัง
0: เขาประมวลมาเขาก็ถามว่าหนึ่งทำอย่างไรจะให้เด็กไทยเข้าวัดเข้าวาให้วิทยุเสียงธรรมเปิดเช่นนี้ตลอดไป
1: เด็กไทย
0: ให้เข้าวัด
1: ต้องให้ผู้ใหญ่ของเด็กไทยเข้าวัดเข้าวานำหน้าก่อนถูกไหมมันตกลงราชการลงมาแล้วเด็กไทยไปไหนจังเนาะครูอาจารย์หลวงพ่อเนาะแม่ไปเยอะได้เนาะที่ก็ไม่ต้องตอบมาก
0: ครับ
1: เด็กให้เด็กไทยโชคเพราะว่าเขาว่าผู้ใหญ่ของเด็กไทยมันไม่สนใจธรรมะไม่ได้เรื่องได้เลยเอาเพราะว่า
0: ข้อสองครับสามเณรมีความกำหนัดจับต้องชายหญิงถ้าเป็นพระต้องอาบัติแต่ถ้าเป็นเณรจะเป็นอย่างไรครับ
1: ถ้าเป็นเงินก็อย่าจับด้วยต้องนั่นแหละที่เปลี่ยนถ้าเป็นอาบัติไม่อาบัติไม่สอบบอกว่าอย่าจับเขานั่นพอมึงเข้าใจกันจะไหวแล้ว
0: คร
1: ับ
0: นี่เราเป็นคำถามต่อเนื่องนะฮะบอกข้อ3
1: ครับ
0: คงเป็นคำถามต่อเนื่องจากข้อ2เมื่อกี้ครับข้อ3ทำอย่างไรจึงจะมีศีลบริสุทธิ์เหมือนเดิมผมว่าหลวงตาก็ตอบแล้ว
1: เ
0: รา ไปหย
1: ับ
0: อย่าไปจ
1: ับ
0: ม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: ไม่
1: ศีลไม่ขาดง่ายเลยเปิดง่ายเลยมีศีลเหมือนเดิมนะเอาว่าไปสัก
0: เจ็ดก็ปี
1: เมื่อจะจับ
0: เมื่อสามเณรศึกไป 4-5 ปีแล้วอยากจะกลับมาบวชเป็นพระภิกษุจะได้หรือไม่และสามารถพ้นทุกข์ได้หรือไม
1: ่ไม่จับพิเศษเรียนเพิ่มอย่างนี้ไม่จับเรียนละ
0: อันนี้มันเป็นการสะท้อนภาพบุญกระทายข้าวเปลือกที่วัดป่าบ้านตาดที
1: ่ลงไปสะท้อนเอาว่า
0: สะท้อนสะท้อนยาวนะครับ
1: เนาะ
0: สะท้อนยาวเต็มหน้าผมจะเอาที่สาระนะครับผมว่าเขาคือ

0: ต้นว่าไหนจากสินไทยนะครับเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจกับงานบุญประทายข้าวเปลือกที่วัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีที่ได้จัดขึ้นณบริเวณศาลาหลังใหญ่เมื่อเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์48ที่ผ่านมา โดยผู้มีจิตอันเป็นกุศลจากทั่วสารทิศภายในประเทศและจากต่างประเทศได้พากันมาหลั่งไหลเข้ามาร่วมทำบุญประเพณีในครั้งนี้เป็นเรือนหมื่นทำให้บรรยากาศในบริเวณของศาลาหลังใหญ่นั่นไปด้วยคลื่นของมหาชนเขาบอกว่ามีชาวต่างประเทศชาวมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ซึ่งล้วนแต่เป็นศิษย์สายธรรมของหลวงตามหาบัวเดินทางมาร่วมในงานจำนวนหลายคณะด้วยกันบริเวณกว้างขวางหน้าที่ใต้ของศาลาหลังใหญ่ชาวนาทั้งในตำบลใกล้เคียงและห่างไกลออกไปได้พร้อมใจกันนำข้าวเปลือกทั้งชนิดข้าวเจ้าและข้าวเหนียวก็มาถวายให้แก่ทั้งวัดกองรวมกันเป็นกองพเนจรเทิงทึกถึงเทียบกับชายคาของศาลาหลังใหญ่รวมแล้วไม่ต่ำกว่าประมาณ 10,000 กระสอบ
1: ใช่แล้วครับรัวก็เงาเดียวเกือบจะถึงหมื่นแล้วนี่ข้าวยังเกลื่อนอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยข้าวที่เป็นกระสอบกระสอบมันได้ 9,000 กระสอบกว่าแล้วแต่ที่นี่มองดูร้านกินเองยังเต็มไปหมดแล้วต้องหมื่นกว่าไม่สงสัยอ๋อไป
0: ครับเมื่อได้เวลาอันสมควรพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือน้ำตามหาบัวยังกระสัมพันโนเจ้าว่าก็ป่ามันตาได้เดินทางเข้าสู่มณฑลพิธีขอพิธีประทายข้าวเปลือกเริ่มต้นจากการเทศสอนสาธุชนรู้จักการรับศีลการสมาทานศีลและการรักษาศีลต่อจากนั้นคณะสงฆ์วัดป่าบ้านป่าทั้งมวลได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ระหว่างนั้นหลวงตามหาบัวได้เจริญจิตภาวนาบริกรรมรับพระพุทธมนต์จนเสร็จพิธีแล้วจึงแจกจ่ายให้แก่สาธุชนผู้มาร่วมบุญประทายข้าวเปลือกอย่างทั่วถึงกันเพื่อจะได้อัญเชิญไปปักพรมไปสิริมงคลแก่ข้าวยุ้งฉางหรือตามแต่จะตั้งจิตอธิษฐานให้สมความปรารถนาในทุกประการจากนั้นสาธุชนทั้งหลายก็ได้ร่วมกันถวายพระทหารแก่พระภิกษุเขาบอกว่าไอ้บุญประทายข้าวเปลือกนี่จัดเป็นประเพณีละทุกปีบอกสำหรับที่วัดป่าพระศาสแห่งนี้หลวงตามหาบัวก็ได้สืบสานประเพณีบุญประทายข้าวเปลือกตลอดมาเป็นประจำทุกปีโดยจัดงานการจัดงานเพราะว่าป่ามันตาดนับปีก็ยิ่งมีผู้นำข้าวเปลือกมาถวายเพิ่มขึ้นดังเช่นปีที่ผ่านมาได้ประมาณ 7,000 ถึง 8,000 กระสอบส่วนปีนี้คาดว่าจะได้กว่า 10,000 กระสอบหลวงตามหาบัวมีความเมตตาต่อชาวนาอย่างเป็นโลกเป็นสงสารการทำบุญประทายข้าวเปลือกโดยให้ชาวนาได้ขายข้าวในราคาที่เป็นธรรมตัดปัญหาเรื่องการถูกกดราคาปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางหรือว่าเจ้าของโรงสีแต่ทั้งนี้เพราะผู้ที่นำข้าวเปลือกมาถวายให้แก่ทางวัดเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ตามกรรมการวัดจะจดบันทึกจำนวนที่บอกโดยไม่ต้องไปนั่งไปช่างไปตวงเหมือนกับการขายข้าวให้กับพ่อค้าคนกลางบรรดาลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ร่วมเดินทางมาทำบุญประทายข้าวเปลือกก็ได้ร่วมทำบุญโดยการซื้อข้าวจากชาวนาเหล่านี้นำมาถวายให้แก่ทางวัดโดยไม่มีการต่อรองราคาเจ้าของโรงสีรายใหญ่ๆในจังหวัดอุดรธานีก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวก็จะเข้าร่วมทำบุญด้วยการซื้อข้าวเปลือกจากทางวัดไปทั้งหมดสำหรับในปีนี้ทางวัดได้ตั้งราคาไว้ที่กระสอบละ700บาทเหมือนกันทั้งหมดประสงค์
1: ทางวัด
0: ก็กรรมการวัดเนี่ยคงเขาจะมาตอบ
1: ว่าทางวัดเหมือนเหลืองแต่บัวตั้งราคาไว้ตอนนี้มันขวางหูเหลือเกินต้องจึงถามที่เอาว่าไป
0: ครับพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสงฆ์ผู้เจริญในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างเด็ดเดี่ยวเที่ยงแท้ย่อมเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาสาธุชนย่อมนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่มหาชนอย่างท่วนหน้าดังฉะนี้จบครับ
1: เรื่องปัญหาเลยไม่พูดเลยนะ
0: ไม่มีปัญหาเขาสะท้อนละครพิธีสะทายข้าวเปลือกนี่ครับเป็นรูปเป็นนี่ครับ
1: ปัญหาที่สามวันนั่ง
0: อ๋อเขาไม่มีแล้วคงจะอาจคิดว่าจะมีวันหลังนะครับ
1: มีปัญหาจำเป็นก็คือออกจะว่าเอาถามมาจะตอบนั่นเตรียมจะตอบอย่างนั้นมาถามก็ถามทันทีไม่ต้องไปหาคว้าคำพีไหนแล้วออกถึงคนเนี่ยเราบอกว่าเอาถามมาจะตอบนี่เป็นว่าพร้อมแล้วเนี่ยถามมาถามใส่เลยใส่เลยเนี่ยธรรมะป่าอย่างนั้นพูดให้มันโกงออกจากนี่ทั้งนั้นเนาะสาธุมาไปหาคำพีไหนนี่คำพีพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวอกคำพีสาวกทั้งหลายอยู่ในหัวอกที่เป็นจดจำเรื่องลงในคำพีนั้นคำพีนี้พอออกจากนี้ไปแล้วผู้บรรจุจดจำไปก็ไม่แน่นอนนะแต่ลำใหญ่ก็ได้ส่วนดีมาใช้แล้วก็พอใจมันผู้แต่งก็อยากให้ถูกต้องนะแต่มันก็มีพลาดไปได้เป็นธรรมดาเอาไปมีต่อไปนั่นจะไม่ต้องพูดแล้วที่เกียรติพูดเขาก็บอกพูดจริงๆนะแหมโลกนี้สกปรกจริงแต่ก่อนแล้วไม่เคยพลาดเคยคิดเวลามันลาบไปแล้วมันเห็นหมดจะให้เป็นหนุ่มเป็นสาวแต่งตัวโก้เก๋มานุ่งขี้นุ่งข้าววันนั้นไปเชิดที่ที่อำเภอหรือที่ไหนตอนนั้นเห็นไหม
0: คร
1: ับ เอาซะบ้างละแหมมันดูไม่ได้จริงนะเหมือนดูสัตว์สัตว์คือสัตว์ขนองพวกหมาเดือน9เดือนที่2ชั้นใดมนุษย์เต่งกว่านั้นเดี๋ยวนี้มันคึกมันขนองเหลือประมาณจนดูไม่ได้นะรับหูรับตาไปเฉยแต่มันก็รู้ว่าขี้ก็ขี้ทองก็ทองแล้วผ่านไปธรรมดาไม่ไปติดใจกับมันเนี่ยทั้งสองนั่นแหละมันมีแค่นั้นแหละอะไรว่ามาอย่าให้เสียเวลานานนะเรื่องอะไรอะไรก็ยุ่งเขาก็บอกมากนะเมืองไทยเรามีเรื่องขดกประเพณีนี่ไม่มีเลยนะความมักเอาอะไรอะไรเอาเปรตเอาผีเอายักษ์เอาหมาเดือน9เดือนที่2เข้ามาทับเมืองไทยแล้วกามกิเลสนี่มันอวดกันหาอะไรมันก็มีมาตั้งกับตั้งกันแล้วมันทำไมไม่พิจารณาบ้างให้กินให้ชาพอเป็นพอไปธรรมดาถึงทำไมมันจะไม่เสียสารยิ่งกว่าสัตว์เขายังมีในร่ำเวลามนุษย์นี่คิดขนองยิ่งกว่าสัตว์ไปอีกนะเร็วกว่าสัตว์ว่างั้นเลยดูไม่ได้ถึงเวลาที่จะเทศแล้วก็เทศบ้างแล้วไม่มีใครเทศอย่างนี้เขาเหมือนเราเหมือนเขาที่เทศไม่ได้รูปหน้าตะจมูกก็เสียไม่กล้าจะว่าให้กันแต่ต่างคนต่างขยี้ขยำเรื่องของนี่ให้เหม็นคุ้งขึ้นเข้าไปทั่วโลกดินแดนนะดูไม่ได้ทำดูไม่ได้ทำก็จับเอาบ้างสิจะว่าไงนั้นเลอะเทอะมากนะเวลานี้ถ้าความดีแล้วมันไม่มาแสดงให้เห็นนี่แต่ความชั่วของนั่นแสดงให้ออกทางไหนก็มีแต่ความเร็วร้ายทางนั้นเอาทำจับตลอดสิใครจะว่าเก่งทางไหนมันก็เก่งเพื่อความเร็วไปทางนั้นมันไม่ได้เก่งเพื่อความดีอะไรนะเร็วไปโดยลำดับเรื่อยๆนี่เพราะอะไรเพราะจิตใจมันต่ำซามมากทีเดียวทำเข้าไปไม่ติดทำเกาะไม่ติดมีแต่มูดจะพูดเต็มหัวใจมันจึงแสดงมาตั้งแต่เรื่องมูดเรื่องพูดความสกปรกเราก็มองจนดูไม่ได้ทั้งเขาทั้งเราแต่ขี้กับขี้อยู่ด้วยกันได้กับอย่างนั้นแหละความสกปรกกับความสกปรกมันก็อยู่ด้วยกันได้ถ้าอย่างอื่นเข้ามาผสมขี้นะมันเข้ามาก็ได้นะท้องคำธรรมชาติเข้ามาได้แต่เรื่องมูดเรื่องคู่เขาอยู่ทรายกองเท่าภูเขาเขาก็เป็นภูเขามูดคู่อยู่นั้นแหละเขาไม่เป็นอื่นเขาอยู่ได้กันสบายสบายมีโลกก็เป็นอย่างนั้นเวลานี้นี่มีใครพูดอย่างนี้มีไหมในประเทศไทยมันมีแต่หลวงตาบัวคนเดียวพูดอย่างไม่โชคทานทำเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนำมาพูดได้เขาพูดต้องการทำมีอยู่ทั่วโลกจะว่าไงเขากราบทำเขาไม่กราบกองหมู่กองคู่แต่ความจำเป็นจำใจของเขามีอยู่เขาก็ต้องคุกเข้าไปกับหมู่กองคู่ที่เหลือมันมีอยู่หัวใจมันก็สกปรกข้างที่ต้องการของดีแต่ความชั่วมันมีอยู่ภายในมันก็ลากแต่ของไปอยู่นั่นแหละนี่ ควรจะพิจารณานะพี่น้องทั้งหลายในฟังเสียงอัดเสียงธรรมแล้วจะมีทางเจริญนะใครจะว่าเจริญที่ไหนก็เจริญเถอะนี้จะฟืนไฟเผาไหม้กันได้นั่นนะถ้ามีธรรมแทรกเข้าไปตรงไหนจะพอสงบร่มเย็นได้นะมึงคิดดูตั้งแต่จิตของเราวันไหนมาคิดมากมาภาวนาไม่ลงนะวันไหนคิดมากแล้วภาวนาไม่ลงนี่เท่านี้เห็นภัยแล้วเฮ้ยทำไมวันนี้จิตเราจึงภาวนาไม่ลงนะมันก็รู้ทีเดียวว่าเพราะความคิดมากที่นี่ก็บังคับความคิดนี้ไปห่างออกไปเอาความสงบคืองานของธรรมเข้าไปแทรกปั๊บเข้าไปบังคับไม่ให้มันคิดเรื่องอะไรมันคิดมาพอแล้วไฟเขาโหงเหนือนี่เฉพาะความคิดนั่นแหละทีนี้ปั๊บก็เอาความคิดที่เป็นธรรมเข้ามาก็ความคิดเป็นธรรมก็ชะก็ล้างสงบร่มเย็นทีนี้ใจร่มเย็นจ้าขึ้นมาแล้วนั่นสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายมันหายหน้าไปหมดเฉพาะกิเลสนี่มันไปขนเข้ามาเผาเจ้าของเอาธรรมชะล้างธรรมอยู่ในหัวใจเดียวกันมันก็มีความสงบร่มเย็นได้คนเราถ้ามันมีการชำระเลยตายที่มาเปล่านะหายจะไปหวังเกิดมานิดแล้วความหวังแต่มันผิดหวังไปเท่าไหร่มันไม่ได้คิดเหลือมันคิดบ้างสิมันนี่จะผิดหวังไงคนเราถ้ามีธรรมแล้วมันพอเป็นพอไปทุกข์ก็ไม่มากเหมือนโลกทั่วไปเขาทุกข์โลกไม่มีธรรมทุกข์นี่ไม่มีที่จอดแวะนะจมไปเลยแต่ทุกข์ของผู้มีธรรมแทรกอยู่นี้ยังมีทางจอดทางแล้วมีฝั่งมีฝาอยู่บ้างให้ยืดกันนะธรรมพระพุทธเจ้าเลิศเลยพวกเราสัตว์โลกทั้งหลายใครเลิศเลยแข่งพระพุทธเจ้าจึงได้เอานี้ไปโปะมาบวกศาสนาไปโปะกรรมคำสอนของพระเจ้าจะนั่งหาจนมองหาธรรมไม่เห็นเวลาที่ไม่มีใครมีธรรมในใจนี่จะกิเลสออกหน้าออกตาเนี่ยมันเลิศตรงไหนกิเลสกิเลสแสดงคำถามมีแค่บางทีพูดทำไมพูดพุทธังจำมังสังกังแสดงคำถามมันเกิดประโยชน์อะไรนี่พูดไปเฉยหัวใจมันไม่มีธรรมมีแต่มูดแต่พูดกิเลสตัณหาเต็มหัวใจให้พากันคิดบ้างนะอย่าพากันดิ้นกันดิ้นเกินไปดิ้นเพราะอะไรก็ถึงวันตายมันก็ได้แต่นั่นแหละเรื่องของกิเลสถ้าดิ้นหาความสุขความสบายไม่ได้ความสมหวังไม่มีถ้าทำพาดิ้นแล้วดิ้นเท่าไรยิ่งเบิกยิ่งกว้างออกไปดิ้นเท่าไรยิ่งกว้างออกดิ้นสู้กิเลสอะไรเนี่ยนี่เคยพูดให้ฟังแล้วที่เดินนำธรรมมาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่มาทำมาสอนเรียกว่าเดินตายออกมานะถ้าหากว่ามันยังนึกสู้กันไปอยู่นี่ดีไม่ดีตายละเพราะเอากันอย่างไม่ถอยฟาดกับกิเลสเรื่องกูคันเราเคยพูดแล้วว่าเป็นน้ำตาล่วงอยู่บนภูเขาทั้งที่ไปสู้กับกิเลสสู้มันไม่ได้สู้มันไม่ได้หงายไม่ใช่หงายธรรมดาหงายแบบไอ้หยองนี่แหละเข้าใจไหมไอ้หยองหงายไอ้หยองหงายหงายยังไงหงายหมาเข้าใจนี่ไอ้หยองหงายล้มทั้งหงายสู้มันไม่ได้แต่ความมุ่งมานะนี่ที่สำคัญสู้ไม่ได้เขานี่เอากลับไปอีกไปหาครูอาจารย์ไปรับหินอีกฮะพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นเราลืมมาแล้วแหมฝังลึกมากนะในโลกธาตุนี้ในปัจจุบันนี้เราเทิดทูนสุดหัวใจเลยพูดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นแง่ไหนแง่ไหนผิดแง่ไหนท่านตีบัวเราไปตามทางของท่านที่สอนไปตามท่านที่สอนได้อุบายวิธีใดไม่พ้นจากพ่อแม่ของอาจารย์มั่นนะแล้วกลับไปอีกล้มมาอีกไออีกกลับไปอีกล้มมาอีกล้มหมาล้มแมวสับกันไปที่นี่ล้มแมวมันตกได้ล้มหมามีเรื่องแหนกเข้าใจไหมในต่อไปมันก็ล้มแมวต่อไปก็เริ่มเป็นเสือดาวเสือโคร่งขึ้นแล้วนะที่ฟาดกันนะฟาดกันฟาดกันที่อ่อนตัวลงที่นี่ก็หนักกำลังขึ้นไปว่าจนกระทั่งถึงเอาพูดมันโกงเอาจนกระทั่งบอกสำคัญตนเห็นไหมนี่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยเราหรือนี่ทำไมกิเลสตัวไหนตั้งแต่ก่อนมันเอาเราจนหงายหมาที่นี่มันไปไหนหมดปรากฏไม่มีอะไรเลยในหัวใจแต่พูดเฉยๆนะยังไม่สำคัญตนว่าเป็นอรหันต์นั่นคือพูดเอาในเวลาที่กิเลสมันหมอบค้นหาที่ไหนก็ไปเจอเอามันอยู่ที่ไหนซัดกันไปค้นหาอยู่ในนั้นตลอดงานของจิตนี้ไม่ถอยถ้าเราได้ตามที่เหลือแล้วเป็นไม่ถอยให้ถอยไม่ดีไม่มีก็ค้นหาเรียกว่างานถ้าเราไปเดี๋ยวที่เหลือโผล่มาเออนี่กูจะเห็นตัวมึงแล้วซัดกันอีกซัดกันอีกเรื่อยๆนี่ตั้งแต่ที่เหลือมัน เอาเราหายหมาเนี่ยเวลาเราซัดกิเลสไปค้นหาจนได้ว่าเนื้อไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆเลยเหลือเนี่ยกิเลสไม่เห็นมีเลยมันไปไหนหมดกิเลสนี่แต่ว่าไม่เกิดความสำคัญนะคือค้นหาไม่เจอก็ว่าเฉยๆแต่ความเข้าใจในของยังไม่เต็มอยู่ในหัวใจแล้วว่าไม่เป็นเพียงเวลานั้นค้นหาที่ไหนก็ไม่เจอเขายกเอาตนนั้นแล้วว่าเนื้อสิเดียมันไปไหนไม่จะเป็นปัญหาในรอบเป็นไหนหรือไม่เวลาทำมีกำลังกล้าตั้งอะไรนี่ล้มลูกคู่คางน้ำตาล่วงอยู่บนภูเขาคนคนนี้พระองค์นี้เนี่ยเราพูดจริงๆเราเป็นเองนี่นะถ้าคนอื่นเป็นมาพูดอาภิปิธาเราเป็นเองไม่ผิดพลาดความมุ่งมั่นนี้ไม่ถอยอันนี้อันหนึ่งที่ดีอยู่มากทีเดียวไม่ได้ต้องติดมันจะเป็นยังไงก็เอาไม่ถอยเอาอีกเอาอีกหลายครั้งผมก็จนไปถึงขั้นอรหันต์ตอมว่างั้นเถอะนะมันจะเป็นอรหันต์ในน้อยขึ้นมาหรือนี่หายเงียบไปหมดซัดกระดิกซัดกระดิกนั่นบุรุษทำมีกำลังแล้วนี่ทำงานนี่เหมือนกิเลสทำงานคิดปรุงออกเรื่องอะไรนี้กับกิเลสทำงานเป็นอัตโนมัติบนหัวใจของสัตว์ทีนี้เวลาทำมีกำลังมากแล้วทำเป็นอัตโนมัติฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับมันจะหมุนที่หูมันฆ่ากิเลสตลอดเวลาจนกระทั่งกิเลสสิ้นซากไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่ต้องสำคัญมากไม่ต้องพูดว่าไม่ใช่เป็นอรหันต์น้อยขึ้นมาอรหันต์ใหญ่ก็ไม่ว่าอรหันต์น้อยก็ไม่ว่าฮะนานเท่านั้นพอขึ้นพานขึ้นมาเท่านั้น นี่เพราะความอุตสาห์พยายามนะไม่ใช่ความท้อหน่อยอ่อนแอของดีมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีท่านยังสอนว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรนั่นถ้ามีความเพียรสมนี่ก็บึกบืนอย่างนี้จนกระทั่งถึงมันต้าขึ้นมาไม่ถามหาอรหันต์น้อยก็ไม่ถามอรหันต์ใหญ่ก็ไม่ถามปัดท่านทิฏฐิโกขั้นสุดท้ายประกาศป้างขึ้นมาสำหรับพอนั่นที่ตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีกิเลสตัวใดเข้ามาแฝงหัวใจให้เลยเกิดความสงสัยว่าเหรอกิเลสตัวนี้กูนึกว่ามึงม้วนเสือไปตั้งแต่วันนั้นมึงยังโผล่หน้ามาอีกเลยไม่เคยมีตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้พอจะได้สิ่งกวนใจคือกิเลสอันเป็นตัวสมมติตึงไม่มีในหัวใจมีแต่บรมสุขเจ้าอยู่สอนโลกเต็มไปด้วยความทุกข์เราไม่มีทุกข์มีแต่บรมสุขเต็มตัวเป็นอย่างนั้นนี่จำมันนะเมื่อเวลามันเกิดขึ้นมานี่ไม่ได้คาดหมายคาดไม่ถูกหมายไม่ถูกธรรมชาตินี้เกิดเป็นขึ้นมาเอง เรียกว่าธรรมชาติเป็นขึ้นมาเองตั้งแต่แรกขึ้นมาหายสงสัยหมดเลยสอนโลกมีแต่ความเมตตาสงสารล้วนๆเท่านั้นให้เป็นอย่างอื่นอย่างไรไปไม่มีอดีตของเจ้าของก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีปัจจุบันก็หมดทำไมว่างั้นอดีตที่เคยเกิดมาในภพใดชาติใดเป็นยังไงไงมันผ่านมาหมดแล้วอนาคตจะไปที่ไหนอีกก็เพราะมันไม่ไปเนี่ยแล้วปัจจุบันเป็นยังไงปัจจุบันก็เต็มเหนียวแล้วหมดปัญหาเนี่ยรวมแล้วอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นสมมุติทั้งมวลต่อยหมดโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือนี่แหละครับพุทธเจ้าเลิศขนาดไหนทำไมจึงกอดตั้งกระมูดกระพูดอยู่เศษสารของดีของดีให้เป็นช่องคำนั้นแท้มันจะเป็นได้ยังไงก็มูดคู่กับรู้กันอยู่ทั่วโลกค้นหาที่ช่องคำนี้อยู่ใช้กระมูดกระพูดนั่นแหละให้พยายามนะแล้วมันจะตายทิ้งเปล่าๆอย่างถ้าเวลาอยู่เป็นผู้เป็นคนมีชีวิตชีวาจะไม่สนใจกับอัตถธรรมกับวัดกับวากับครูบาอาจารย์เวลาตายแล้วก็นิมนต์ข้ามาพุทธลาธรรมาพุทธลาธรรมา นิมนต์มหาจะแตกอะไรแล้วอย่าว่าอย่างนี้นะเวลามีชีวิตอยู่จะไม่มองดูหน้าพระดูหน้าธรรมอะไรเลยเวลาตายแล้วจึงเคาะหลวงโป๊ะๆรับศีลนะพ่อนะรับศีลนะเหี้ยฟังสิตัวหัวมันเองที่เคาะหลวงโป๊ะๆมันก็ไม่เคยจะไปรับศีลเดี๋ยวมันไปเคาะหลวงบอกพ่อรับศีลมันบ้าซ้ำกันกับบ้าว่าเข้าใจไหมบ้าซ้ำบ้านี่แหละความโง่เขาเงาสร้างให้มันพอที่ในหัวใจ จะประกาศสร้างเป็นหัวใจทำบุญเจ้าจะอยู่ที่ใจสัมผัสที่ใจรู้แจ้งที่ใจหายสงสัยที่ใจไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยบรรดาสาวกทั้งหลายจัดสรุปเปิ่งขึ้นมาไม่มีองค์ใดไปถามพระพุทธเจ้าเลยสันติโกรู้จำเพาะตนสันติโกเรียกว่า รู้โดยลำพังตนเองเนี่ยเป็นสันติโกรู้โดยตนเองจากการปฏิบัติเป็นผลขึ้นมาแล้วรู้ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าธรรมนี้ไม่ต้องการให้ใครทูลถามถึงขั้นนั้นแล้วสันติโกจะรู้เองเห็นเองนะท่านบอกอย่างนั้นท่านสอนตั้งแต่วิธีการกำลังดำเนินไปนี่แต่เวลาถึงนั้นแล้วไม่ถามกันแล้วพระอรหันต์เดินไปเนี่ยจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าแต่พอดีฝนตกไปยืนอยู่ใต้ทูลพระกัตถบุตรพอฝนตกแล้วพิจารณาน้ำฝนนั่นเห็นไหมท่านฟังธรรมท่านปฏิบัติธรรมฝนตกลงมาจากชายคาลงมากระทบกันน้ำข้างล่างกับข้างบนตกมากระทบกันตั้งเป็นตุ่มเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปท่านพิจารณาเรื่องสังขารไม่ว่าดีว่าชั่วเกิดดับเกิดที่ใจที่ราก็ไปหาต้นตอมันคือใจอวิชชาที่ขาดสะบั้นออกไปจากนั้นแล้วผางเลยหมดพอฝนตกอยู่ตับแทนที่จะไปทูลถามพระเจ้ายังตับไม่ต้องไปทูลถามนั่นแหละสันติสิโกประกาศแล้วไปทูลถามหาอะไรสันติสิโกก็พระเจ้าประกาศไปแล้วนี่ ทำเป็นของเลิศเลอมากขนาดไหนเวลานี้มีเป็นแต่เรื่องที่เหลือกันหาความเชื่อชาติและโง่เหยียบย่ำทำลายธรรมเรื่องธรรมจะไม่มีในเมืองไทยแล้วนะเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่เป็นชาวพุทธไม่ว่าผู้ใดออกรั่วลายตั้งแต่เรื่องของที่เหลือเรื่องความเชื่อชาติและโง่เรื่องเอารัดเอาเปรียบโอ้ยชิงดีชิงเด่นจะว่าได้ดีมาจากไหนมาชิงกันชิงชั่วชิงความเลวเลวซ้ำถูกต้องมันชิงดีชิงเด่นมันชิงอะไรไม่เห็นมีดีที่ไหนในหัวใจมีแต่ความชั่วช้าหลงออกเร็วมากเราเวลานี้ให้พระกันฟื้นนะจิตใจเราจะเลยหวังเอาตามที่กิเลสมันหลอกลวงเราจะให้ได้อย่างนั้นไหมแต่อย่างนี้ผิดหวังทั้งนั้นแหละพวกนี้ผู้ไม่หวังทำแทรกกันไปด้วยอันนั้นจะเอาไปมีปากมีท้องไม่ใช่ท้องช้างปากคนท้องคนอิ่มเท่าคนพอเป็นสุขตามหนูท้องหนูอิ่มเต็มพุงของหนูเป็นสุขคนเราก็เหมือนกันไม่มีใครเป็นเหมือนต้องช้างนะเราจะคืออยากทานจะดีจะดิ้นจนเกินไปมันทำลายตัวเองเข้าใจอะไรวันนี้พูดอย่างนี
2: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2548ครับ
3: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนกันยายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าใจมีธรรมแล้วสงบขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เราต่างทำไมจบมาจนแล้วไปอย่างนั้นแล้วตรงนี้เป็นเหมือนกับโรงแรมสูงเอาให้เป็นที่สุด
4: 90ตรงนี้90ต่อเติมอะไรได้ดีต่อเติมให้มาขออะไรไม่เคยอั้นให้ทั้งนั้นแต่ทั้งข้างที่เราไม่เคยเสร็จสีนะแต่ว่ามันเป็นเสร็จสีในหัวใจน้ำใจมันมีน้ำเงินมันค่อยมาเองของน้ำใจเลยวันไหนก็มาอยู่ก็ส่วนมากไม่ประทานตามโรงบ้านนี่อย่างนึงก็เอาของไปทานมากนั้นมากนี้มีสองอย่างคือเอาของไปถวายวัดนั้นวัดนี้เอาไปที่วัดแต่งก็แต่งเลยแล้วบรรทุกไปเลยนี่เราเลิกไปได้หรอกหน้านี่ว่าแม่เลยแล้วไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มใช่คนเหนือตอนนี้ครอบครัวใหญ่ไม่ครอบครัวเล็กเลยนะไม่ดีไม่เสมอเสียก็ถ้าให้เช่ากันนี่ครอบครัวไม่เหมือนกันแย่ถึงต้องมาเรียกดูเรียกตามส่วนของครอบครัวหนังสือก็มาแจกแล้วไม่ใช่เหรออืมก็แจกแล้วหนังสือนี่ก็แจกตลอดนะเป็นช่างดีริมัดมันไม่รู้อาจารย์ฝรั่งหรือนี่เวลาจะม้วนมันจะเล่นนะเวลาจะม้วนขึ้นข้างเมฆไม่รู้อาจารย์ฝรั่งหรือบางรายก็มาถามก็ฝรั่งมาบวชอยู่ในสำนักนี้นานเยอะมากแล้วหลวงพ่อคงจะเป็นภาษาอังกฤษนะไม่รู้ว่าเราเป็นอาจารย์ฝรั่งหรือนู่นท่านนั้นตอบท่านนั้นพ่อส่วนจะรู้ไม่รู้ไม่ทราบแล้วก็เราเป็นอาจารย์ฝรั่งอยู่นะเขาก็บอกอย่างนั้นเลยก็นี่ลืมเลยแหละไม่เอาเลยเดี๋ยวนี้พอพูดได้บ้างเดี๋ยวนี้ไม่แล้วไม่ทั้งนั้นตะก่อนทั้งเรียนทั้งพูดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เลยไม่หมดไม่เอาเลยนอกจากพูดเดี๋ยวนี้เป็นแบบตลกบ้างเลยอย่างนี้พูดกับร่างคอพอมองเห็นหน้าฝรั่งI cannot speak English นะว่าคือไม่ให้เขามายุ่งกับเราเราพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นไม่ได้เป็นอะไรเราคือของขานพวกเรานี่เป็นผู้ฉลาดเราก็ได้พูดกับฝรั่งในวัดเราเหมือนกันฝรั่งในวัดนี่ท่านก็วิตกเหมือนกันนะท่านวิตกเหมือนกันกับเราคิดเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้ถ้าพูดถึงทางโลกแล้วเขาฉลาดจริงแต่พูดเรื่องทางธรรมนี่โง่มากนะเพราะฝรั่งพูดน่าฟังอยู่แล้วก็จริงๆด้วยพุทธศาสนาของเรานี่มีเฉพาะในเมืองไทยที่เป็นส่วนมากเอเชียอะไรนี่มากนี่หน่อยนะพอจบไปทางโน้นไม่ค่อยมีอันนี้แหละที่วิตกเพราะเป็นศาสนาที่แก่นแท้คู่บ้านคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารคือพุทธศาสนาใครเกิดมาไม่มีวาสนาไม่ได้พบพุทธศาสนานี่ว่างั้นเลยนะเพราะเป็นศาสนาของท่านผู้เลิศผู้ประเสริฐผู้สิ้นกิเลสโดยตรงเป็นรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างจริงสาวกเป็นผู้ยืนยันสาวกผู้เชี่ยวชาญนั้นยืนยันได้เต็ม 100% ในความบริสุทธิ์สาวกทุกๆองค์ยืนยันได้หมดนะความบริสุทธิ์ของจิตเหมือนพระพุทธเจ้าว่างั้นเลยยืนยันกับพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ 100% เพราะเจ้าของเป็นผู้บริสุทธิ์รับรองยืนยันในเจ้าของแล้วหาที่คัดค้านต่อความไม่ได้แล้วยอมรับพระพุทธเจ้าหมายถึงความบริสุทธิ์ของใจพระอรหันต์นี่เรียกว่าทุกๆองค์ยืนยันพระพุทธเจ้าได้ 100% เป็นพยานในความบริสุทธิ์ทีนี้ออกจากนั้นมีความรู้แปลกๆต่างๆนี้อีกพระอรหันต์ไม่เสมอกันบางองค์ก็เชี่ยวชาญในทางความรู้แปลกๆต่างๆองค์หนึ่งเชี่ยวชาญทางนั้นองค์หนึ่งเชี่ยวชาญทางนั้นรวมแล้วก็เป็นสักขีพยานพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีเป็นอย่างเป็นอย่างเตวิโชชลพิโยนอย่างนี้จะจตุไปสัมพิทัปโตอย่างนี้องค์หนึ่งเชี่ยวชาญท่านหนึ่งองค์หนึ่งเชี่ยวชาญท่านหนึ่งท่านหนึ่งชลพิโยนสี่ประเภทหรือเตวิโชก็ได้วิชาสามชลพิโยก็เหมือนรอบมีความรู้เป็นพิเศษหกชลพิโยหูทิพตาทิพนั่นฟังดิทิพย์ประสูติทิพย์ประจักษุก็ออกจากชลพิญโญได้เองอิทธิฤทธิ์ทางใจองค์หนึ่งนิรเมธให้เป็นตั้งพันองค์ก็ได้หมื่นองค์แสนองค์ก็ได้เรียกว่าอิทธิฤทธิ์ทางใจยกตัวอย่างเช่นพระ พระจุลนวันโถเป็นน้องของเป็นน้องชายของพระมหาบันทกเพื่อพี่ชายเป็นพระอรหันต์น้องชายท่านผู้ตำรวจสมมติเราความจำของท่านไม่ดีให้เรียนคาถาแค่นี้ฟาดถึง4เดือนยังไม่จบเรียนคาถาถึง4เดือนพี่ชายก็รำคาญก็เลยดัดสันดานเจ้าของน้องเจ้าของซะบ้างเพราะพี่ชายเป็นมัคคุเทศก์เป็นผู้แจกพัดอะไรๆจัดพัดไปในงานนั้นงานนี้อย่างนี้เป็นพระมหาบรรทกพระพุทธเจ้าและสงฆ์มอบให้เป็นหน้าที่ของพระมหาบรรทกในระยะนั้น นี่เขาลิมนต์ไปฉันที่บ้านเขาพระเท่าไหร่พระต้องพันองค์อยู่เลยแล้วลืมนั่นนี่พอไปถึงแล้วเวลาเขาจะมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าทรงปิดฝาบาตรกึบเลยพระอยู่ในวัดยังมีองค์คือเอามาทั้งหมดเลยเป็นงานใหญ่โตนั่นพระในวัดยังขาดอีกองค์นึงยังไม่มาให้การนิมนต์พระในวัดคือพระมหาบรรทกนั่นไม่นิมนต์น้องชายเจ้าของนอกนั้นนิมนต์หมดทั้งวัดว่างั้นเถอะนะเว้นน้องชายเจ้าของคนเดียวนั่นอันนี้เวลาไปถึงที่ฉันแล้วเขาเวลาเขาจะใส่บาตรพระพุทธเจ้าทรงปิดฝาบาตรไม่เปิดบอกว่านี่พระยังไม่มาไม่หมดยังเหลืออยู่พระองค์หนึ่งอยู่ในวัดให้ไปเอาเดี๋ยวนี้ไปตามมาพระนิพนธ์ท่านมาแล้วสิพอมาท่านก็มีมานะอันหนึ่งมานะทางด้านธรรมะไม่ใช่มานะแบบกิเลสตัณหานะมีแก่ใจของท่านท่านก็เรื่องความเพียรที่เห็นพิชาดักสันดานเรื่องความเพียรท่านสำเร็จในเวลานั้นสิพอสำเร็จแล้วก็ท่านออกทางนี้ด้วยนะทางที่ปฏิหารนี้ด้วยเวลามานิมนต์เขามานิมนต์ท่านมาเห็นพระองค์เดียวยังไงเต็มวัดว่าไงมาองค์ไหนถามชื่อว่าไงชื่อจุลแล้วจุลบรรทกอันนี้ก็จุลบรรทกแล้วจุลบรรทกแล้วหมดทั้งวัดตกลงแล้วจะเอาองค์ไหนก็ไม่ได้วิ่งกลับไปอีกวิ่งกลับมาหาพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งว่าให้ไปจับชายจีวรหรือชายสบงก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่องค์ใดก็ตามท่านไปจับปั๊บแล้วก็จะได้มาเลยประมาณพอไปถามองค์ไหนก็พระจุลมันถูกดูเลยไปจับชายจีวรปั๊บนอกนั้นหายหมดเลยได้มาองค์นั้นมาพระสงฆ์ทั้งหลายนั้นก็ทราบทันทีเลยว่าพระจุลมันถูกได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วนะพิชาดัดนะก็นั่นอย่างนั้นแหละพระอรหันต์ดัดกันถ้าไม่ดัดแบบที่ว่านี่เครียดแค้นแล้วฆ่ากันตีกันยิงกันทั้งทีแก่งทีรับนี่โลกดัดกันดัดอย่างนั้นนะโลกดัดกันธรรมะดัดกันดัดอย่างนั้นพระจุลบรรทกเป็นพระมหาบรรทกนั้นเป็นพระอรหันต์จุลบรรทกเป็นปุถุชนพี่ชายภาษาของโลกแล้วเรียกว่าโมโหไอ้น้องเรียนคาถาแค่นี้อะไรละโชหะนังละสังหารติก็มีเท่านั้นละโชหะนังละสังหารติเท่านี้เรียนทั้ง4เดือนยังไม่จบยังไม่ได้เรื่องราวอะไรเลยพิชากระดับสันดานเนาะไม่ให้เข้าไปกระหมู่เพื่อนกระดับสันดานนั่นท่านก็เอาของท่านจนสำเร็จนะท่านดัดกันจนสำเร็จเป็นอรหันต์นั่นพวกเราดัดกันจนตรงในโลกอวัยจีมันมีอย่างเลยมันดัดกันแบบนั้นนั่นแหละกิเลสดัดแบบนั้นถ้าธรรมะบัดดัดแบบนี้แหละดูเอาเพราะฉะนั้นการดูด่าว่ากล่าวดูด่าด้วยอำนาจของธรรมมีดูด่าด้วยอำนาจของกิเลสมีนั่นดูด่าด้วยอำนาจของกิเลสก็ยังที่ว่าเนี่ยเทียบกันเนี่ยเอาพินาศชิบหายไปเลยโลกไม่มีเหลือถ้าอานาจแห่งธรรมแล้วชะล้างให้สงบเยือกเย็นไปหมดธรรมะแผดเท่าไรกิเลสยิ่งหมอบยิ่งหมอบชำระล้างเอาจนสะอาดไปหมดเนี่ยนี่แหละดูด้วยอำนาจของธรรมะกับดูอำนาจของกิเลสมันต่างกันให้พานเข้าใจไว้เราเกิดมาไม่เคยหันหน้าเข้าธรรมแล้วไม่ได้ยินไม่เห็นเรื่องให้เราไม่ได้เอาหัวสุ่มก็ไปหากิเลสถ้ามันฟันคอเอาฟันหัวหัวขาดหัวกิดหัวกุดท่านโผล่มาแล้วพอได้ยินเสียงเบิ้งบ้างบอกโอ้ยท่านดูตายนะหัวองค์นั้นยิ่งดูองค์นี้ดูหลวงตาบัวยิ่งแล้วไปหลวงตาบัวยิ่งดุหัวมันเป็นบ้าขนาดนั้นใช่ไหมเราจึงโมโหแล้วจะดุซ้ำอีกด้วยซ้ำนะไม่ใช่ว่าจะลดลงนะจะดุซ้ำเลยบางรายเขามาถามเขาคงยังเสียงเราแหละทำเป็นหน้ายี่ยี่ด้วยนะพอมาทำหน้าเศร้าไปที่ไหนก็ได้ยินแต่เสียงหลวงพ่อเรื่องหลวงพ่อเรานี่แหละว่างั้นเขาขึ้นไปนะตัวลูกศิษย์นี่แหละมาจากกรุงเทพแล้วเขาจะอย่างเสียงเราดูตาวะ ไปที่ไหนก็ยินเหลือหลวงพ่อแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคนทั้งโลกมันมีแต่หลวงพ่อองค์เดียวท่านเหลือพระทั้งโลกนะมันเป็นเรื่องอะไรถึงมาได้ยินแต่เรื่องหลวงพ่อแล้วเหรอก็เรื่องดุนแหละก็ว่าเรื่องดุนแหละอ๋องั้นเหรอวะเวลานี้มันยังไม่ได้ของดีเอาของดุไปซะก่อนนะเวลาได้ของดีแล้วค่อยมาเอาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่เห็นมาอีกเลยไม่เอาแล้วก็ไม่มีของดีให้นี่มีแต่ของดุขึ้นมาแล้วความยิ่งกว่าหมาฆ่าปลากระลามมาเข้าใจไหมล่ะหมาฆ่าปลากระลามยังไม่เคยเห็นหนึ่งหมาฆ่าปลากระลามนี่บางกระลามเข้าใจไหมหมามันไม่ได้ฆ่าปากบ้างวิ่งนะมันจะฆ่ากรงกลางนี่วิ่งนี่เข้าใจไหมแล้วมันก็ขวางเลยที่นี่เขาว่ามันขวางยิ่งกว่าหมาฆ่าปลากระลามอันนี้ใครมามันก็ขวางมันฆ่าหมาฆ่าปลากระลามขวางกว่านั้นอีกมันก็ดุติดตีออกตีออกจากปากหมามันฆ่าปลากระลามขวางทางมาเลยปากนี่อยู่ฉีกกินซิข้าวขวางมาทำไมอันนี้คนเป็นงั้นมีทุกขวางขวางอัดของทำมามองดูแพ้ขวางแล้วพูดออกมาขวางแล้วเจ้าขวางไม่รู้ตัวนะกิริยาการที่เป็นออกมานั้นเป็นออกมาตามนิสัยที่ไม่เคยระมัดระวังเจ้าของมันก็แสดงมาตามเพลงแห่งนิสัยของตนนั่นแหละเฮ้ยเรื่องทำละเอียดกว่านั้นจริงมึงมองเห็นมันก็ขวางอะไรสิขวางหูขวางตากิริยาอะไรออกมามีแต่เรื่องขวางเพราะกิเลสพาทำมันต้องขวางทำเสมอถ้าทำพาเดินแล้วกิเลสมันก็ขวางกิเลสเหมือนกันแต่กิเลสนี่หมอบนะท่านมันเป็นอย่างนั้นมันต่างกันเพราะฉะนั้นคำว่าดูแบบโลกก็มีดูแบบธรรมก็มีสองอย่างถ้าดูแบบโลกก็อย่างคนมีกิเลสข้างหลายเขาดุกันโลกของฉันดุเท่าไรกัดฉีกแหลกเลยฆ่ากันพินาศสัตว์โลกออกมาจากความดุความเครียดความแค้นถ้าเป็นธรรมะแล้วไม่เป็นอย่างนั้นดุเท่าไรเด็ดเท่าไรธรรมะยิ่งออกความเหมือนกับน้ำที่สะอาดชะล้างเทจ้าจ้าจ้าลงไปตรงไหนมันสกปรกเทลงไปตรงนี้สกปรกมากเทลงไปสาดลงไปเต็มที่ที่มันก็สะอาดหมดแล้วสินั่นความรุนแรงของธรรมเพื่อแก้สิ่งที่สกปรกที่มันมีมากมันก็ต้องทำอย่างนั้นไม่งั้นไม่ทันการธรรมะพุทธเจ้าเป็นคู่ตะกี้นี้พูดถึงเรื่องคนที่จะเรียนพบพระพุทธศาสนานี่นะว่าเป็นของที่หายากมากจริงนะเราเป็นผู้หนึ่งในจำนวนคนที่หายากมากทั้งหลายนะเราเป็นผู้หนึ่งได้ผูกเข้ามาพบพระพุทธศาสนาแล้วได้ปฏิบัติตามท่านด้วยตามกำลังความสามารถของเรานะว่ามีวาสนาบารมีส่วนมากเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ตามไม่ได้พบเยอะนะไม่ใช่น้อยนะที่พวกนับถือพุทธศาสนามันก็เหมือนกับเกาะในมหาสมุทรนั่นแหละเกาะเล็กๆในมหาสมุทรผู้นับถือมีเท่านี้เองผู้ไม่นับถือนอกล่างนั่นเป็นยังไงแล้วเหล่านั้นมันโกโลโกโสมันไม่มีเหตุมีผลไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีหีโอตปะภายในใจไม่มีคำว่าบุญว่าบาปไม่มีคำว่านรกสวรรค์ไม่มีคำว่าสุขทุกข์ผิดถูกประการใดไม่มีทำตามความอยากทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วลงกันทั้งนั้นเลยพลาดไปหมดพลาดไปหมดทีนี้ผู้มีธรรมย่อมมีนิโอตปะพอจะทำอะไรไปนี่เอ้นี่ท่านว่าทำนี่เป็นบาปนะนั่นสะดุดแล้วนะมันต่างกันอย่างนี้นะจะพูดอะไรไปท่านว่าตรงนี้ผิดธรรมท่านไม่พูดอย่างนั้นให้พูดอย่างนี้ทำอย่างพอจะทำลงไปในความผิดอย่างนี้ท่านบอกอันนี้มันทำท่านสอนว่าไม่ทำมันเป็นบาปนั่นคนเราเมื่อเป็นบาปคนที่มีจิตใจมีหิโรตบะอยู่แล้วย่อมสะดุ้งย่อมละเว้นทันทีงดทันทีนั่นมันต่างกันอย่างนี้นะคนที่มีศาสนาที่กับไม่มีศาสนามันต่างกันอย่างนี้มันหยาบมันละเอียดต่างกันเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นของสำคัญสำหรับหัวใจของโลกนี่เราเป็นชาวขอให้พากันตั้งอกตั้งใจขอให้ปฏิบัติตามโอวาทคำสั่งสอนพระเจ้าจะไปไหนจะเข้าสู่ความสงบร่มเย็นนั่นนับตั้งแต่ตัวของเราเองก็ร่มเย็นเป็นสุขสบายครอบครัวเจ้าเรือนก็เหมือนกันครอบครัวเจ้าเรือนก็เคยทะเลาะเบาะแว้งกันเช่นสามีภรรยาคอยกัดคอยขี่เป็นคู่ต่อสู้กันบนเวทีไม่มีเวลาลงเลยก็คือคู่สามีภรรยานั่นแหละแล้วไม่มีกรรมการห้ามโดยนะลูกไม่กล้าไปห้ามได้พ่อแม่ทะเลาะกันนั่นนะมันมีไหมล่ะที่แถวบ้านตาดเหล่านี้มันมีไหมที่ว่านี่หรือหลวงตาวัวหาเรื่องอุตรีเหรอนี่นาที่ขั้นขึ้นไปแล้วหาเตรียมตั้งแต่ไม้มวยผีบ้านเขาจะเป็นไม้มวยผีบ้านขึ้นไปแค่ถ้าเป็นหลวงตาบัวเป็นแฟนเป็นผัวตัวเลยตีนั่นเอาอย่างนั้นนะอันนี้มันเก่งเนี่ยแล้วเรื่องอันนี้ก็จะสงบถ้ามีธรรมสงบนั่นต่างคนต่างมีเหตุมีผลสิ่งใดไม่ควรไม่ทำสามีก็ไม่ทำภรรยาก็ไม่ทำ สิ่งใดที่มันผิดมันพลาดมันไม่ดีไม่งามแล้วไม่ทำไม่ทำก็ไม่เกิดเรื่องไม่ทะเลาะกันเนี่ยนอกจากมันเป็นนิสัยที่ทะเลาะเกิดมาวันตื่นขึ้นมาถ้าไม่ทะเลาะไม่ได้ต้องไปฟาดกับไอ้ตู่เข้าใจไหมไม่ได้ทะเลาะกับแฟนก็ต้องไปทะเลาะกับไอ้ตู่จนได้เลยคืออันนี้มันเคยมันเหมือนกับนักเลงโตนักเลงโตเป็นยังไงนักเลงโตคือต้องขโมยตื่นขึ้นมาต้องขโมยวันหนึ่งไม่ขโมยไม่ได้เสียลวดลายของนักเลงโตไม่ได้อะไรจริงเนื้อภาษาของเราทางภาคอีสานทุกวันนี้มันยังมีมั้งคงมองอ่ะมีไหมไม่ได้ไม่มีอะไรมีกับฟาดสากมองเฮี้ยนมาแบกมาวันนี้ได้สากมองเฮี้ยนมันไม่เสียลวดลายของนักเลงโตขโมยอย่างอื่นไม่ได้ก็ขโมยเอาสากมองเฮี้ยนก็มาย้ายสากมองเฮี้ยนนี่นักเลงโตอันนี้เหมือนกันมันเป็นนักเลงโตแล้วตื่นขึ้นมาวันนี้ตายแล้วทำไงยาทันใจก็มีแอสไพรินเพลินอะไรก็ไม่มีที่แก้ปวดหัวน่ะถ้าไม่ได้ดูมันจะปวดหัวมันไม่ได้อะไรก็ต้องไปหายาระบายกับฟ้ากับไอ้ตู่เข้าไปสิไอ้ตู่มึงไปอะไรมึงนอนอะไรทั้งวันทั้งคืนวะมึงไม่เห็นเห่าอะไรไอ้อีละไอ้ตู่หาเรื่องเสียเขาก็ยายก็เห่าทั้งวันอย่างไรมันก็บ้าอะไรอย่างนั้นจะให้เดาให้เห่าทั้งวันเหมือนเราก็เป็นบ้าหรือทะเลาะทั้งวันได้หรือใช่ไหมเข้าใจทุกคนเนี่ยสงบนี่เราพูดถึงว่ามีธรรมะแล้วสงบไม่ทำอย่าทำพระพุทธเจ้าห้ามแล้วอะไรที่พระพุทธเจ้าห้ามแล้วนั้นคือฟืนคือไฟอย่าเข้าไปแตะนิ้วแตะเข้าไปก็เผาลิ้นนิ้วมือสอดเข้าไปก็เผามือนั่นคือกองไฟนะความผิดทั้งหลายนั้นมันคือกองไฟแล้วก็มาเผากันในบ้านในเรือนดูดีๆก็เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาสิ่งอะไรแม่อดอยากขาดแคลนแต่เรื่องทะเลาะกันเพราะความผิดพลาดระหว่างสามีกับภรรยาในครอบครัวนี้มันต้องเป็นละมันไม่ขึ้นอยู่กับเงินทองก็ของยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตและโหฐานหรือมีมากน้อยเพียงไรมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผิดใครทำผิดมั่งนั่นแหละผู้นั้นแหละผู้ก่อความไม่สงบขึ้นในครอบครัวย่อเรือนแล้วเกิดความทะเลาะเบาแว้งซึ่งกันและกันแล้วมันเป็นของดีหรือก่อนทะเลาะเบาแว้งนี่คือความไม่มีธรรมถ้ามีธรรมแล้วไม่ทะเลาะเพราะอะไรเพราะไม่ทำผิดต่างคนต่างทั้งทั้งรวมระมัดระวังสามีก็รักต้องมีความจงรักภักดีต่อภรรยามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันในโลกนี้เรามีเมียคนเดียวเท่านั้นนั่นฟังสินะนี่แหละศีลธรรมพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนนี่ในโลกนี้เรามีเมียคนเดียวนอกนั้นไม่ใช่เมียของเราเรามายุ่งนะแล้วในโลกนี้มีเรามีสามีคนเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่ใช่สามีของเราผู้ชายตึงหมื่นตึงแสนเป็นล้านๆๆๆก็ตามไม่ใช่สามีของเราเรามายุ่งนั่นแล้วต่างคนต่างรู้จักหน้าที่การงานของตัวเองรู้จักเขารู้จักเรารู้จักของเขารู้จักของเรานี่คือศีลธรรมแล้วดำเนินตามนั้นอ้าวใครจะไปทำงานที่นี่จะไปทำงานในบ้านนอกบ้านใกล้ๆที่ไหนไปเถอะไปด้วยความไว้วางใจตัวเองหนึ่งไปด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันหนึ่งระหว่างสามีกับภรรยาไว้วางใจซึ่งกันและกันอันหนึ่งก็คือว่าภรรยาก็ไว้ใจตัวเองสามีก็ไว้ใจตัวเองเชื่อตัวเองแล้วไม่ทำในสิ่งที่ขัดข้องต่อศีลต่อธรรมแล้วอ้าวไปทำงานที่ไหนไปรายได้ได้มามากน้อยมาจุนเจือครอบครัวให้มีความสุขความเจริญความสะดวกสบายไปตามๆกันหมดนั่นไม่รั่วไหลแตกซึมไปในที่ต่างๆซึ่งเป็นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นฟืนเป็นไฟรั่วไหลไปไหนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะรั่วไหลไปตรงไหนเป็นไฟแสดงเปลวขึ้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนั่นเงินที่จ่ายเป็นทางที่ผิดมันเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าเป็นผู้มีศีลธรรมแล้วไม่รั่วไหลอย่างนั้นออกในทางไหนจะออกไปทางเป็นประโยชน์สามีไปจ่ายก็เป็นประโยชน์ภรรยาไปจ่ายก็เป็นประโยชน์เก็บไว้ก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่เก็บไว้ด้วยความตนีทีเดียวโดยทีเดียวเก็บไว้เพื่อความจำเป็นแน่จ่ายไปก็จ่ายด้วยเหตุด้วยผลเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกนี้มันก็เย็นเลยที่ต่างคนต่างมีศีลธรรมพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้แล้วนี่เพียงครอบครัวหนึ่งๆเท่านั้นเย็นไปหมดเลยแล้วในโลกอันนี้มันโลกอะไรก็โลกครอบครัวใช่ไหมล่ะต่างครอบครัวต่างเลยศึกษารวมอัตธรรมด้วยกันแล้วทำไมจะไม่เย็นในโลกอันนี้นี่ที่มันไม่มีอันนี้นั่นเองที่มันเกิดความทะเลาะเบาแว้งวุ่นวายหาเรื่องหาราวอยู่ตลอดเวลานี่พากันจำมันนะนี่ละศีลธรรมเป็นอย่างนี้แล้วหนักเข้ามากกว่านั้นก็อบรมจิตใจของเราเรื่องทานนั้นอย่าละอย่าปล่อยนะทานนี้เป็นนิสัยของชาวพุทธเราทานคือการเสียสละความไม่เห็นแก่ตัวความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันสงเคราะห์อนุเคราะห์กันไปใครมีมากมีน้อยช่วยกันไปอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันแม้แต่สัตว์เขาก็ยังปฏิบัติต่อกันด้วยอำนาจแห่งการเสียสละนี่เรายิ่งเป็นมนุษย์และเป็นลูกชาวพุทธแล้วจะไม่มีธรรมเหล่านี้ไม่สมควรอย่างยิ่งนะเราก็ให้มีศีลก็ยังว่าที่ว่านี่แหละศีลตัวกามเมสุมิจฉาจารเนี่ยตัวมันสำคัญตัวลิงเนี่ยเข้าใจไหมศีลตัวนี้บังคับลิงมันเก่งยิ่งกว่าลิงเร็วยิ่งกว่าลิงลิงนี่มองไม่ทันมองคนประเภทนี้มองไม่ทันถ้ามีศีลทำไปอัพปั๊บไปแล้วมันก็หมอบอยู่เย็นเป็นสุขที่นี่พอดีคือโพ ผัวเดียวเมียเดียวนี่เป็นความพอดีพอดีที่สุดในโลกนี้ถ้าพอสองเข้ามาปั๊บนี่เอาแล้วนะทีนี้เอาเรื่องเข้ามาแล้วในครอบครัวนั่นไม่ว่าเป็นฝ่ายชายฝ่ายหญิงไม่ว่าเป็นฝ่ายสามีภรรยาหรือภรรยาใครก็ตามพอแฟนเข้ามาปั๊บแล้วเอาละเริ่มแล้วนะเรื่องนี้ว่างั้นเลยนะเริ่มแล้วว่ะถ้าเป็นไฟก็กำลังเริ่มจะแสดงเปลวแล้วแล้วไผ่มันเผาหมดครอบครัวลูกเล็กเด็กแดงเป็นฟืนเป็นไฟตามกันหมดไปเรียนหนังแสหนังสือไม่รู้เรื่องรู้ราวพ่อแม่พ่อกับแม่ทะเลาะกันคนไหนคนไหนก็มองดูหน้ากันไม่ทั่วถึงแหละไม่ทั่วถึงหน้าแคบๆก็ไม่ทั่วถึงเขามองด้วยความโศกเศร้าเหงาหงอยจะไปทั่วถึงได้ยังไงไม่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสพอที่จะเบิกกว้างให้มองเห็นได้อย่างไกลๆนี่นะนั่นนี่แหละเรื่องความผิดมันทำความเสียหายแก่ผู้ทำและผู้เกี่ยวข้องทั้งมากมายกองเราจึงควรให้เป็นผู้มีศีลอย่างในข้อนี้เป็นอย่างสำคัญมากตัดขาดกันเลยนะถ้าไม่อย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นจัดว่าเป็นวินัยของคารวาสวินัยของผัวของเมียนั่นให้เอาอย่างนี้อะไรวินัยของผัวของเมียคือกาเมสุมิเชจารเอาวินัยให้เด็ดถ้าขาดอันนี้ดำพลอยแล้วยังไงก็พังอย่างน้อยร้าวหม้อร้าวมันเป็นยังไงดีไหมกับหม้อดีๆกับหม้อร้าวมันต่างกันไหมใช้อะไรคุณอย่างน้อยคุณภาพไม่สมบูรณ์มากกว่านั้นก็ไม่เป็นผ้าแล้วแตกกระจัดกระจายเลยนี่ละถ้ามีสองก็ไปแล้วเป็นอย่างนี้เพราะว่าจึงเอาศีลข้อนี้ดัดให้ขาดสะบั้นไปเลยอย่าให้อะไรมีเหลือให้เหลือแต่แม่หนูพ่อหนูเท่านั้นพอเข้าใจนะวันไหนเทศทุกวันเหนื่อยจะตายไปแล้วพูดเทศผู้ฟังนั่งฟังสบายพูดเทศโอ้ยท่านเหมือนจะตีเขาเพียงเท่าไหร่เราพูดตีเลยจะตายเอาละพอไอ้ก้อนยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังนั่นไปดูที่ฝาปิดเป่าน้ำเราอยู่แล้วมีไหมลงมาแล้วเห็นไหมฝาปิดเป่าน้ำถ้ามีฝาปิดเป่าน้ำเราแปลฝาปิดปากถังน้ำนะติดบ้านไปติดตัวไปทุกคนคนไหนมันบ่นเจ๋งๆแล้วเอาฟ้าปิดโอ่งน้ำแล้วปิดปากมันแล้วบัดตีไปพ่อแต่แล้วละพ่อมันเก่งนักเราจะให้ฝานั้นไปกำกับตัววิชาป้องกันตัวเรามอบไว้หมดเอาละพ่อจะกล่าวเลยพ่อเก่งเก่งมากนั่นแหละกราบอย่างนี้แล้วไปสอนพ่อนะพ่อขี้เกียจกราบเหลือเกินกลับมาให้ดูเทศทุกวันเทศแล้วก็เหนื่อยนะเหนื่อยร่างเท่านี้ใครจะกลับได้นั่นเราไม่ว่าละเทศแล้วให้พรเรียบร้อยแล้วนะให้พรแล้วยังจะกินนั่นสิเดี๋ยวจะให้อีกมันลืมอย่างนั้นนั้นทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะความหลงลืมนี่เลยที่สุดเลยพอผ่านไปพอผ่านเงียบแล้วเดี๋ยวมาให้พรใหม่เป็นไงนักวิชาการวันนี้เทศก่อนอะไรกลับด้านอีกนะ
5: จะกลับกรุงเทพต้นเดือน
4: เป็นบ่
5: จะไปหาหมอแล้วก็ปวด
4: ท้
5: องทางหมอมาโดดร้อนบอรับตั้งหลายคืนแล้วจะไปฉีดยาร้อนรับแต่ทำไมสามเดือนแล้วเดือนน
4: ี้โอ้
5: เดียวละความดัน
4: ท่านฉีดไปทีหน้าฉีดแล้วเดือนแล้วมันชินเขาเป็นนี้
5: บอกว่ากินกินยาร้อนบอรับ
4: นั่นแหละท่านกินยาไปกินยามานอนหนึ่งชินน่ะน่าบาลับล่ะฮะกลับมานี่เหรอแล้ววันพรุ่งนี้รู้ว่าคณะหนูจะมานี่นะแต่หมาจะมาด้วยหรือเปล่าไปใจเปล่าคณะหมูจะมาคณะหมาจะมาเปล่าหรือว่าไปทุกอย่างเลยโอ้ยว่าจะได้ยิ่งคานเข้ามานะเพราะฉะนั้นวิชาของเราทุกวันนี้หากินไม่ได้แล้ววิชาดุแต่ก่อนดุตุ้งบ้างบ้านนี่เขาแตกคือเขากลัวเราแล้วก็เป็นเลยเอาตัวรอดก็ได้เดี๋ยวนี้ดุเท่าไรยิ่งคานกันมาโอ้ยหมดแล้ววิชาหากินกูไม่ได้กินแล้วที่นี่บางว่าจะดูว่าจะมาวันนี้ตอนเช้าดูว่างั้นนะประมาณ21คนใครนั่นมาบอกเช้านี้21คนจะมาตอนเช้าน้องหมกกันมือเนี่ยก็ไปเยี่ยมไปปราบเยี่ยมที่กรุงเทพไอ้ตอนเที่ยงเลยเหรอคือเที่ยงกลับบ้านต้องไปพอกล่าวเวลาผมจะออกก็อยู่พักผ่อนก่อนเที่ยงแล้วบุกขวนบนตรงทางบ้านว่าเมื่อบ้านสองโมงหนึ่งมั้งต้องเข้าไปกราบคนก็ไปอยู่นั่นนี่แขกเต้นอยู่ข้างนอกเราบุกเที่ยวเขาไปแล้วปั๊บเขาพาไปนั่งแล้วเขาที่บ้านก็ซื้อมาที่ออกมากก็ออกรถไปเลยเริ่มแขกเขาเป็นตะปวดเราแขกมึงแล้วก็ไม่รู้ละครับเราต่อไปเราก็มาเลยอยู่นั่งก็ทำเยอะเมื่อแรกทำเมื่อแรกตั้งต่อพันมหันเราก็ติดตรงไหนไปเลยก็พันมหันอยู่ด้วย
5: พันมาเดี๋ยวมันอยู่มา
4: หันก็เงาบ้างแล้ว
5: ก็ดีคุณจะกินอะไรมาขัน
4: เนาะ
5: ก
4: ระ
5: ถ
4: ิ่
5: นว
4: ัน นี่แหละเออมันกระถิ่นวันมันที่13เหรอเหรอวันที่13นะกระถิ่นวันนี่ใช่มั้ยวันที่13เหรอนี่จําไม่ได้หรอกนี่
5: 23
4: วันที่13ตรงกับวันเสาร์ว่างั้นนะใช่มั้ยนี่จําไม่ได้ครับฮะนี่เราใช้มากอยู่ครับอะไรนะเลิกละเสร็จไปแล้วเหนื่อยก็แล้วเช่นมาแล้วใช่ทุกเช้าทุกเช้าให้ขับแล้วหูหนักผู้ชุดต้องแผ่เสียงตั้งที่ยินเพราะฉะนั้นแล้วต้องแผ่เสียงตรงนี้
5: พ
4: ู
5: ดจะไปท
4: ัก
5: แล้วจะไปท
4: ัก
5: แล้ว
4: ไปทักก็ให้เป็นเหมือนยังมีท่านเล่นน้อยกับหัวตาไปเลยเล่นน้อยกับหัวตาเล่นมันเล่นขี้ดื้อทีนี้ก็อยู่กับหลวงตาองค์นึงเล่นน้อยองค์นึงกับหลวงตาองค์นึงอยู่ในวัดนั่นแล้วก็อยู่ๆก็มีหลวงตาองค์นึงมาเยี่ยมหลวงตานี
5: ่
4: มันมาแล้วก็พูดว่าขึ้นไปหาหลวงตานั้นความจริงหลวงตาเหล่านี้มันหูหนวกนะมันหูหนวกหูตึงเลยแต่เมียนี่มันดื้อมันขึ้นไปมันคือก็หลวงตาองค์ที่มาใหม่นั่นก็สองสามคำแล้วมันก็ลงมาแล้วมันไปบอกด้วยว่าหลวงตาองค์เหล่านี้หูหนวกหูตึงนะเวลาพูดท่านต้องพูดกันแรงนะนั้นท่านไม่ยินดีอย่างนั้นเหรอต้องเสียงดังไปเลยอ่ะใช่เลยมันนี่ก็บ้าลงไงหลวงตานั่งหูหวกนะพูดกับหลวงตานั่งต้องพูดแรงๆเลยไม่งั้นไม่เหรออย่างนั้นเหรอเพราะว่าอีกนี่เรื่องนี้ตามคนตามเตรียมพร้อมกันมาอย่างนั้นเข้ามามาโอ้ยโกงคอยกันสบายดีเลยตอนนี้ก็อะไรเสียงเล่นเลยชาวบ้านก็รู้ว่าพระทะเลาะกันก็วิ่งออกมาที่ไหนร่างโยมตาสวัสดีกันจบแล้วไปแล้วอยู่เหมือนกันแล้วได้นิทานแล้ว เนี่ยมันดื้อดื้อไม่ค่อยท่าทั้งทีนี่ไม่รู้เลยฮะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่25เดือนกันยายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าใจมีธรรมแล้วสงบ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เจ้าจุนโธวัดป่าโพธิทัตตาปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่7เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าปัญญาประกอบไปด้วยสมาธิขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มีความโกรธบ้างความรักบ้างความไม่ชอบใจต่างๆนานาความโศกปริเทวะบ้างอย่างนี้เพราะใจนั้นน้อมไปตามอารมณ์ที่ใจของกิเลสผลิตขึ้นอย่างนั้นเมื่อสิ่งใดที่เป็นที่ชอบอกชอบใจเพิ่มปีติยินดีเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นสิ่งใดที่ไม่ที่เป็นที่ถูกอกถูกใจใจนั้นจะเกลียดแค้นเกิดอาฆาตคิดพยาบาทจองเวรสร้างเวรสร้างกรรมของใจเกิดขึ้นมีอำนาจของกิเลสก็เพราะความหลงความไม่รู้เท่าของใจคือเรียกว่าไม่มีสติกำกับเพราะฉะนั้นการมีสติกำกับใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าการที่จะปฏิบัติให้มีสติบริบูรณ์นั้นจะต้องอาศัยการอบรมนี่เองอย่างที่เราฝึกหัดจะทำสมาธิกรรมฐานกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้จะพูดในหนึ่งการฝึกหัดอย่างนี้ก็มีมาตั้งแต่โบราณกาลแม้แต่พวกฤาษีหรือพวกอินเดียที่บำเพ็ญคดเขาก็ได้กระทำกันอยู่เหมือนอย่างเราทำสมาธิเหมือนกันแต่นี้ถ้าสังเกตดูอย่างหนึ่งโดยมากพวกนั้นอาศัยเพ่งวัตถุภายนอกเล่นกระสินเล่นลมเล่นสิ่งต่างๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเล่นอย่างนี้เป็นเล่นข้างนอกจิตใจแล้วก็เข้มแข็งเหมือนกันแก่แต่เข้มแข็งเพ่งอยู่ภายนอกครั้งหนึ่งได้ยินท่านอาจารย์ท่านพูดว่าไปอินเดียแล้วก็ปรากฏว่ามีฝรั่งมากมีแขกคนหนึ่งนั่งเพ่งสัปปะนี่เอาใบไม้มารวมๆกองเข้าแล้วสามารถจะเพ่งให้ใบไม้นั้นลุกขึ้นมาฝรั่งมาดูกันเห็นท่านว่าอย่างนั้นนี่อำนาจของใจของเขาก็มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ทรงสรรเสริญในสิ่งเหล่านั้นสรรเสริญในอาสวะขยายานคือทำใจให้หมดไปจากกิเลสตัวนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐพระองค์ทรงยกย่องอันนี้เพราะสิ่งเหล่านั้นเมื่อบุคคลก็ทำได้แล้วไปเพลิดเพลินกับงานการกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคุกคีกับหมู่คณะมากเข้าโดยไม่ได้บำเพ็ญแล้วทานนั้นก็จะเสื่อมลงผสมเสื่อมลงก็เหมือนอย่างคนธรรมดาเรานี่เหมือนกันอย่างนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราหรืออริยเจ้าผู้ที่สำเร็จทำอาสวะของตนให้สิ้นไปอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นทำไมจึงว่าไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะใจของท่านมันมีสติมีความสังวรในเรื่องสติแล้วก็สังวรในอารมณ์ของใจอยู่ได้ตลอดสิ่งใดจะเกิดขึ้นความรู้สึกตัวนั้นมันก็มาทับของความที่เกิดขึ้นกับใจนั้นเมื่อรู้สึกอย่างนั้นมือมีสติระลึกอยู่อย่างนั้นแล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ย่อม

0: ับไปนี่เปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างเรานี่เหมือนกันเวลาภาวนานั้นก็ต้องอาศัยความสังเกตทั้งกาลำดับของใจลงเมื่อใจนั้นตั้งมั่นแข็งแรงมีสมาธิดีแล้วอย่างนั้นเป็นต้นก็ควรจะต้องพิจารณาอันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดการค้นคว้าทีนี้พิจารณานั้นเมื่อยกจิตไปนึกถึงส่วนใดก็แล้วแต่เมื่อวาระของจิตที่มันสมบูรณ์เต็มไปด้วยสมาธิอย่างนั้นสมมติว่านึกไปถึงส่วนกายอย่างนี้ตั้งแต่หัวลงมาปลายจมูกลงมาริมฝีปากลงมาคางลงมาลูกกระเดือกลงไปไหล่ขวาไหล่ซ้ายเมื่อลึกไปอย่างนั้นแต่ว่าลักษณะหนึ่งในการปฏิบัติเบื้องต้นลึกไปอย่างนี้ยังไม่มีพัฒนาตัวนั้นเกิดขึ้นจะเห็นใจของเราที่วิ่งไปตามมีความรู้สึกวิ่งไปตามส่วนนั้นยังไม่ใช่จะปรากฏเพราะอะไรจึงว่าเช่นนั้นเพราะความสมบูรณ์ของสติหรือปัญญายังไม่คุมกันเต็มที่เมื่อตราบใดเราเร่งทีนี้พิจารณาลงไปอย่างนั้นจนมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญพิจารณาอยู่ได้ตลอดเวลาเป็นเวลาตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้ใจนั้นไม่คิดไปในอดีตไม่คิดไปอนาคตมีเฉพาะกายของเราลงไปอันเดียวตั้งแต่เบื้องบนลงไปถึงปลายตีนนับจากปลายตีนขึ้นมาอย่างนี้ก็เคยบรรยายอยู่บ่อยๆนะแต่ว่าหลวงพ่อหลวงตาไม่ค่อยจะมีเรื่องเทศไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศเป็นอย่างนั้น ก็ต้องว่าทำว่าทราบอย่างนี้นับตั้งแต่เล็บนิ้วหัวนิ้วที่นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยของขาขวาลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ใจนั้นจะเบิกบานชุ่มชื่นแจ่มใสปลอดโปร่งสติแจ่มใสบริบูรณ์อย่างนั้นมีความล่าเริงคล่องแคล่วใจนั้นอาจหันมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวลงไปทุกประการเมื่อใจลงเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อน้อมไปควรตามที่ข้อของนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมีกี่ข้อมันก็ตามรู้สึกไปอย่างนั้นสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งขึ้นมาถึงตะตุ่มเบื้องขวาตะตุ่มเบื้องซ้ายขึ้นมาตลอดถึงน่องถึงหัวเข่าถึงสะโพกถึงบั้นเอวเมื่อเสร็จจากบั้นเอวก็ลงไปตีนอย่างนั้นอีกตั้งแต่นิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยตัดไปตนตามลำดับอย่างนั้นตลอดไปอย่างนี้ใจนั้นก็ไม่วอกแวกไปในที่ใดอยู่เฉพาะเรื่องของกายอันนี้ถ้าลำดับของจิตบุคคลเพลินไปอย่างนั้นแล้วก็ยังมีบาลีอันหนึ่งว่าเอกายโนอยังมัคโคแต่ว่าจะผิดถูกอย่างไรนี่อาตมาก็ไม่เข้าใจบาลีเพราะฉะนั้นผู้ท่านก็จงให้ควรดูเมื่อใจเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นกับการค้นคว้าพินิจพิจารณาอยู่ในกายของเราอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างนี้เข้าใจว่าจะเป็นหนทางเข้าไปสู่อริยมรรคเข้าใจอย่างนั้นแต่ก็ต้องวินิจฉัยดูพินิจพิจารณาดูด้วยกำลังของเราเองที่เราประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นไปอย่างไรแล้วเมื่อกำหนดพิจารณาตายขึ้นไปตามลำดับอย่างนั้นจนมาถึงบั้นเอวขึ้นไปอีกจากบั้นเอวขึ้นมาก็นับตั้งแต่กระดูกสันหลังขึ้นมาตลอดถึงคอจากคอลงไปก็นับตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่เอ็นจนกระทั่งถึงน้ำดีแล้วก็ตับไตนี่มาถึงหัวใจแล้วก็ขีดโครงเบื้องขวามีกี่ซี่แต่การทำอย่างนี้ก็เรียกต้องประมาณการใช้ปัญญานั้นเราอยากเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเอง ต้องเข้าใจว่าต้องนึกอย่างนี้แต่จะผิดถูกอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายทรงใช้ปัญญาให้ควรดีการภาวนาที่เรียกว่าให้วิปัสสนาก็ต้องคิดอย่างนี้ดำเนินอย่างนี้เองไม่ใช่ว่าเป็นสมาเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วเกิดมีธรรมะผุดขึ้นอย่างนั้นมันอีกส่วนหนึ่งแล้วเรียกว่ามีปัญญานั่นมันส่วนหยาบไม่ใช่ส่วนละเอียดถ้าส่วนละเอียดจำเป็นจะต้องอบรมในสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปเบื้องต้นก่อนเมื่อเราไต่ไปตามลำดับอย่างนั้นถึงที่โครงเบื้องขวาเสร็จแล้วก็เอาที่โครงเบื้องซ้ายฟันออกเป็นชิ้นส่วนๆเล็กๆน้อยๆไปตามลำดับของใจอย่างนั้นใจนั้นไม่แยกไปในที่ใดเลยอยู่ตามลำดับโดยที่เราบังคับให้ค้นคว้าทีนี้พิจารณาอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดจนกระทั่งขึ้นมาบนถึงที่ศักดิ์เจาะตาขวาตาซ้ายจมูกขวาจมูกซ้ายคิ้วเบื้องขวาคิ้วเบื้องซ้ายเปลือกตาเบื้องขวาเปลือกตาเบื้องซ้ายตลอดหมดถึงฟันฝนลิ้นแก้มที่คางนับไปได้ตลอดฉะนั้นเสร็จแล้วก็ต้องเอาเดินอย่างนั้นลงไปอีกเอาตั้งแต่หูขวาหูซ้ายตาขวาตาซ้ายเดินไปอย่างนี้แต่ลักษณะของการเดินอย่างนี้ใจนั้นไม่ได้หยุดนิ่งแต่หยุดนิ่งเหมือนกันแต่นิ่งอยู่ในสภาวะที่คิดนึกอยู่อย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่นิ่งอย่างอุเบกขานิ่งอย่างนี้นิ่งอยู่ในการค้นคว้าทีนี้พิจารณานึกไปอยู่ตามลำดับของใจอย่างนั้นอย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาประกอบไปด้วยสมาธิเมื่อพิจารณามากเข้ามากเข้าน้อมไปตามอย่างนี้ด้วยลงไปถึงเบื้องล่างอีกจากเบื้องล่างขึ้นมาอีกอย่างนี้สองตลบอย่างนี้ใจนั้นจะยิ่งปลอดโปร่งแช่มชื่นผ่องใสหาที่จะประมาณไม่ได้เต็มไปด้วยความล่าเริงของใจอันนั้นชุ่มชื่นที่สุดเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วเราเห็นพอสมควรก็มาพักลำดับพักใจอย่างนั้นก็เป็นชั่วโมงหนึ่งก็ได้ลำดับที่พิจารณาอย่างนั้นก็เหมือนกันถ้าพิจารณาอย่างนั้นก็ต้องกินเวลาเป็นชั่วโมงนี่เมื่อสมาธิอย่างนั้นแหละเรียกว่าเป็นสมาธิที่สมควรเพราะฉะนั้นการค้นคว้าพินิจพิจารณานี่เป็นสิ่งสำคัญของนักปฏิบัติเราถ้ามัวแต่จะกดใจให้เป็นสมาธิอันเดียวอยู่อย่างนั้นมันก็ดีส่วนนั้นแต่ไม่ดีส่วนสูงเสียส่วนสูงเพราะว่าความก้าวหน้าเข้าไปที่จะไปสู่ปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นก็อย่างที่แสดงนี่แหละก็ต้องอาศัยการคิดนึกการปรุงของใจไปตามอวัยวะร่างกายของเราอย่าให้นอกไปนอกนอกนอกเราไปเอาธรรมะข้อนั้นมาคิดเป็นอย่างนั้นใจลำดับนี้จะเป็นธรรมะข้อนั้นอย่างนี้นั่นอย่างนั้นเมื่อหมดจากข้อนั้นก็ไปเอาข้อนี้มานั่นมาคิดมันเวียนแยกแยะไปอย่างนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งในลำดับที่เราคิดอย่างนั้นพิจารณาธรรมะอย่างนั้นยังมีใจแยกแยะไปคิดในอารมณ์อันใดบ้างนี่ถ้าว่ายังมีใจที่แยกแยะไปคิดในอารมณ์ต่างๆอย่างนั้นแล้วต้องทวนกลับมาใหม่มาทำใจให้สงบแล้วจึงค่อยไปค้นใหม่นี่ก็ได้เหมือนกันนี่ต้องสังเกตอย่างนี้นี่นักปฏิบัติจำเป็นจะต้องสังเกตสังกาว่าใจของเรานั้นมีกำลังเพียงพอขนาดไหนการจะค้นคว้าก็เหมือนกันแต่ว่าเมื่อกำลังของสมาธิมีแล้วก็สมควรที่จะต้องค้นคว้าทีนี้พิจารณาร่างกายตัวนี้เองเป็นของที่หวงเป็นของของที่หวงเป็นของที่สงวนรักยิ่งกว่าอะไรใดที่สุดในโลกแล้วเพราะฉะนั้นเราค้นคว้าลงไปเมื่อค้นคว้าลงไปอย่างนั้นบางครั้งบางคราวก็เกิดปฏิภาคขึ้นเรานึกส่วนใดให้หลุดส ย่างสมมติว่าหัวของเราให้หลุดไปอย่างนี้มันก็ปรากฏขึ้นมาหัวหลุดไปมีเลือดนึกเป็นเลือดมันก็เป็นเลือดออกมาเมื่อนึกให้กระโหลกนั้นขาวอย่างนั้นก็ขาวเป็นครั้งเป็นคราวอย่างนี้นี่เรียกว่าสมาธิของเราดีแล้วอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นปฏิภาคได้ลำดับอย่างนี้เมื่อได้ค้นคว้าพินิจพิจารณาลงไปมากๆพอแล้วมันจะเกิดธรรมสังเวชเกิดความสังเวชสลดใจว่าชีวิตของเรานี้มันจะต้องตายแน่อย่างภาพที่ปรากฏโดยน้ำหูน้ำตาที่ไหลเกิดขึ้นนั้นท่านเรียกว่าปีติชนิดหนึ่งเกิดขึ้นโดยเองโดยที่เราไม่ได้ไปใจนึกคิดแต่ว่าลักษณะนั้นเป็นขึ้นเองโดยธรรมชาติของใจที่ได้อบรมเป็นสมาธิแล้วเมื่อถึงจุดอย่างนั้นเข้าก็จะต้องเป็นถึงจุดนั้นในแบบแผนตำราท่านแสดงไว้ก็มีอยู่นี่เพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งอย่าให้ใจที่สงบอยู่แล้วนิ่งปล่อยเฉยเพ่งอยู่อย่างนั้นมันก็ได้ประโยชน์อยู่ทั่วระงับดับอารมณ์ไปชั่วครั้งชั่วคราวในขณะที่นั่งเท่านั้นจนเวลาเลิกแล้วอารมณ์ก็เข้ามาหนุนใจของเราอีกบางทีก็ทำต่อไปคืนรุ่งขึ้นก็ทำไม่ได้เสียอย่างนี้ขาดความชำนิชำนาญเมื่อบุคคลใดมาค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างที่บรรยายเบื้องต้นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละต่อไปเมื่อความชำนิชำนาญมีขึ้นแล้วเมื่อยกจิตขึ้นไปค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างของท่านผู้ชำนาญอย่างนี้จะนึกไปถึงตาความรู้สึกตัวนั้นคล้ายๆสัมปชัญญะสติระลึกจิตระลึกไปอย่างนั้นสัมปชัญญะมันจะครอบตามไปเหมือนอย่างเงาที่ตามเราไปเดินไปอย่างนั้นไปที่ไหนก็คล้ายๆมีอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานึกไปอย่างนั้นสติบริบูรณ์เพราะฉะนั้นหลวงตาคิดนึกขึ้นได้อันหนึ่งในโอวาทปาติโมกท่านแสดงว่าสติวินโยดาตัปโปนี่ให้สติเป็นมีไหนนี่ถึง227ที่แสดงในทัตปาติโมกนั้นให้มีสติเป็นมีไหนนะท่านแสดงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละการที่เราบำเพ็ญทุกชนิดหรือจะทำสมาธิต่างๆนานาเหล่านี้ทำด้วยวิธีใดให้เกิดใจสงบก็ต้องการเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของความที่จะให้เกิดสติปัญญาตัวนี้เป็นหลักสำคัญเรื่องของพุทธศาสนาก็มีจุดใหญ่ที่เราอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเน้นค้นคว้าลงไปมากเท่าไหร่ใจนั้นไม่สายไปในอดีตไม่อนาคตมีเฉพาะความคิดนึกที่เป็นปัจจุบันตัวเดียวอยู่เฉพาะใจอย่างนี้เมื่อมันพอของมันลงไปอย่างนั้นแล้วถึงธรรมชาติเต็มที่คือเรียกว่าอิ่มตัวใจนั้นจะดีดออกคือเรียกว่าอารมณ์นั้นขาดไปบางครั้งบางคราวก็ไม่รู้สึกตัวขณะขาดขณะนั้นโดยที่คิดทุกอยู่มันก็ปุ๊บดับไปอย่างนี้เหลือใจที่บริสุทธิ์เที่ยงคงนั่งเฉยแจ่มใสแต่ว่าแจ่มใสก็แจ่มใสแต่ว่าเบาก็ว่าเบาแต่ว่าสบายก็สบายแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในที่นั้นมันเป็นอย่างนั้นนี่เมื่อเราได้กระทำอย่างนี้มากเข้ามากเข้าวันรุ่งขึ้นเราก็เข้าไปกำหนดที่นี่พิจารณาอย่างบรรยายเบื้องต้นนั่นแหละเอาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาได้อ่านหนังสือของสมณเณรประไมสมณเณรประไมองค์นี้มีคนรู้สึกว่าชื่นชมกันมากแล้วท่านบรรยายไว้ทีหนึ่งว่านักปฏิบัติคนใดถ้าเป็นนักปฏิบัติที่เป็นนักกายวิภาคแล้วจะเป็นนักปฏิบัติที่ใช้ได้คนหนึ่งท่านบรรยายใจความที่หลวงตาจำมาได้ข้อย่อๆอันนี้แต่มันกินใจความลึกถึงใจจริงๆไม่รู้ติดอกติดใจยังไงก็ไม่รู้มันผูกนิสัยกันยังไงไม่รู้นี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็โดยมากผ่านมาหรือได้ยินกับหูเอง ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติกันก็โดยมากมันเน้นในเรื่องกายเนี่ยมากที่สุดอย่างหลวงพ่อบัวที่เสียไปที่ถ้ำหนองแสงสมัยหนึ่งอาตมาขึ้นไปทำศพอาจารย์มั่นท่านแล้วก็ท่านอาจารย์มหาบัวท่านมังกรทิศบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยกำลังเป็นปฏิภาคเก่งเสียเอ้ยวะนี่เป็นนั่นแล้วมาสังเกตดูโดยมากกระแทบทุกองค์ไปอย่างนั้นหนักไปในการค้นคว้าทีนี้พิจารณาร่างกายนี่เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือเป็นคติของพวกเราเพราะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีกิตติศักดิ์กิตติคุณเรื่องลือจนกระทั่งที่พวกเรานับถือกันนั่นแหละอย่างครูปัญญาขาวหลวงพ่อบัวนี่ผู้ที่ล่วงแล้วไปอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นพระเจ้าอันนี้เป็นคติของพวกเราเราหยิบยกมาชี้แจงแสดงให้ฟังพอเป็นคติแนวทางของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติใจรวมลงไปแล้วก็ขอให้ค้นคว้าทีนี้พิจารณานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่านิ่งนอนใจอย่าเสวยอยู่แค่สมาธิเท่านั้นเมื่อสมาธิเสื่อมก็ต้องไปเจริญใหม่นี่เป็นอย่างนั้นเมื่อมันค้นคว้ามีความชำนิคล่องแคล่วชำนิชำนาญจนได้ความจริงเกิดขึ้นกับใจของตัวเราเองแล้วอันนั้นประจักษ์ใจแท้เลยเพราะใจนั้นมันขาดจากนิวรธรรมขาดจากความปรุงความแต่งอะไรทั้งหมดเหลือใจที่เป็นบริสุทธิ์เที่ยงคงอยู่อย่างนั้นแยกตัวออกจากกันท่านจึงตรัสว่าได้สำเร็จพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตอรหันต์ก็คงจะเป็นอย่างนี้ประมาณเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นบางคนเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสสนิทสนมขึ้นตลอดเวลาไม่มีการจืดการจางก็เพราะคงจะเป็นอย่างนี้เองจึงได้หนักแน่นอยู่ในธรรมวินัยธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้อย่างครูบาอาจารย์ของเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นนี่จึงมีความหนักแน่นจึงตรงไว้ซึ่งธรรมวินัยมาสอนคุณบุตรธิดาทั้งหลายจนสืบเนื่องมาจนถึงพวกเราอย่างท่านอาจารย์ของเรานี้เป็นต้นแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านครูอาจารย์มั่นครูอาจารย์เสาอย่างนี้เป็นบุพอาจารย์ก็ได้แนะนำท่ำสอนกันก็มาสืบเนื่องกันมาจนถึงพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้อุตส่าห์ตั้งใจเมื่อใจนั้นสงบแล้วต้องค้นคว้าพินิจพิจารณาให้มากๆลงไปอย่าได้นอนใจอันนั้นเป็นหลักสำคัญเมื่อค้นลงไปอย่างนั้นเราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันการค้นคว้าถ้าไม่ถนัดทางกายก็มาค้นเรียกว่าค้นอารมณ์นึกอารมณ์อันใดที่เราติดอกติดใจที่เกิดความรักให้ความเคยเกลียดแค้นอันใดอันหนึ่งเข้ามาค้นคว้าถึงนิพพิจารณาหาความจริงแต่ว่าอีกในหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นอดีตถ้าเมื่อเรามีสติปัจจุบันธรรมแล้วมันย่อมฆ่าปหานะย่อมปหานสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เข้ามาอยู่ในหัวใจของเราได้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อมันได้ถึงที่ถึงฐานมีความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นกับใจของบุคคลคนนั้นแล้วจึงเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นมีความที่เลื่อมใสไม่เสื่อมคลายจากพระพุทธศาสนาอย่างครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติกันมานี่แหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราตั้งอกตั้งใจก็เข้าพรรษามาได้ครึ่งเดือนแล้วก็ต้องพากันขมักเขม้นหน่อยอย่าท้อถอยแล้วกำไรถ้าคิดดูในเรื่องโลกแล้วเกิดมาก็ต้องมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานเต็มไปด้วยความกังวลกลางวันทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาหยุดเวลาหย่อนเหนื่อยแสนใจสะขาดยิ่งขายดียิ่งเหน็ดยิ่งเหนื่อยเหงื่อไหลไข่ย้อยเต็มไปทั้งตัวเหม็นสาบเหม็นแสงหน้าตาเหงื่อใครเต็มที่หมดก็ยังมัวเมาอยู่ไม่เห็นใครเลยมัวจะสนุกสนานจะได้เงินอย่างเดียวเอาเงินอย่างเดียวนี่แหละถ้าฉะนั้นจึงว่าถ้ามองดูในขณะที่เราพิจารณาแล้วหรือมองดูในขณะที่เราภาวนาอย่างนี้แล้วโดยที่คิดลงไปในใจอันเดียวนั้นว่าเราตายแล้วมันมีอะไรในชีวิตมันมีอะไรตรงไหน ม้แต่ร่างกายที่ของที่เรารักเราสงวนเขาก็ต้องเอาไปเผาไฟนี่ไม่มีอะไรเลยชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วมันก็หมดห่วงหมดอะไรแต่ทีนี้เมื่อใจนั้นยังไม่ขาดมันก็ห่วงอะไรก็ต้องไปเกิดอีกนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งนั้นแหละถ้าเราพิจารณากายไม่ได้ก็ต้องเอาสิ่งที่เราติดที่เราคล้องเรื่องโลกโรงสงสารอันใดที่เป็นจุดใหญ่ที่ทำหัวใจให้หลุ่มหลงเพลิดเพลินอันนั้นก็ต้องเอามาคิดเอามาพิจารณามันดีมันอร่อยอะไรการบริโภคเข้าไปอย่างนั้นแล้วมีอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราในขณะที่เรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วนั่นแหละใจมันก็จะได้ถอดถอนเห็นโทษกับสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อเห็นโทษสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็เกิดความเบื่อหน่ายท่านถึงว่านิพพินนังวิรัจจติเกิดความเบื่อหน่ายในความคิดความนึกความปรุงกับเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาอย่างนั้นใจนั้นมันก็เกิดความเบื่อความหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อความหน่ายในแบบนั้นก็ว่าคลายความกำหนัดไม่ยินดีกับสิ่งเหล่านั้นขึ้นอีกอย่างติดลูกเมื่อได้พิจารณาอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ติดลูกนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อใจได้เป็นอย่างนั้นแล้วแล้วท่านก็บอกว่าวิราคาวิมุตติสิก็เป็นวิราคธรรมคลายถึงที่ความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสธรรมารมณ์อย่างเมื่อกี้พระท่านบรรยายเนี่ยจนกระทั่งถึงที่สุดจิตนั้นก็หลุดพ้นนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่เราทุกคนที่เข้ามาประพฤติปฏิบัตินี่ความหวังก็ต้องการจะหลุดพ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าต้องอุตสาหะภาคเพียรพยายามคนอื่นทำไมเขาทำได้เราทำไมทำไม่ได้เราต้องคิดอย่างนั้นมีมานะของใจต่อสู้ของใจบังคับใจอย่าให้ไปเที่ยวเลาะและโลเลเอาอ้างอันนั้นอ้างอันนี้มาขีดกันความดีของเราตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเมื่อมีกำลังดีแล้วจะอยู่สัก3ปี4ปีก็ไม่เป็นไรเพราะใจกายไม่กระทำแต่ใจมันกระทำอยู่ตลอดเวลาใจนั้นมันกระทำเป็นสำคัญกว่าทำกายทำงานทำการมันก็ทำอยู่ใจตัวนั้นมันคอยปราบเหมือนยามที่เฝ้าถือปืนกลอยู่อย่างนี้หันซ้ายหันขวาอยู่ตลอดเวลาโจรผู้ร้ายไม่สามารถเข้ามาเหมือนสติเมื่อมันฝึกหัดพอสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันรอบตัวอยู่ตลอดเวลาใจจะคิดไปในที่ใดมันก็บังคับได้นี่เป็นอย่างนั้นนี่ของท่านเหล่านั้นท่านก็คงเป็นอย่างนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นศาสนาธรรมคำสั่งสอนที่หยิบยกมาแสดงก็ซ้ำๆซักๆเพราะหลวงตาไม่ค่อยมีปฏิภาณก็ต้องว่าซ้ำๆอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเมื่อได้สดับสับฟังแล้วต้องโอปนัยโกน้อมนำไปถึงพิจารณา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เจ้าชนโทวัดป่าโพธิทัตตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่7เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าปัญญาประกอบไปด้วยสมาธิในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับ
2: รักษาใจเป็นอันดับ1รักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับ2ใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: ภายในนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนมกราคมพุทธศักราช2546มีชื่อกันเทศว่าความไม่ลืมตัวคือธรรมขอเชิญท่านฟังครับ
1: อันนี้เหนื่อยไม่อยากพูดอะไรเลยเทศจบแล้วเลยเหนื่อยเลยไม่อยากพูดอะไรเทศกันนานทุกด้วยนะวันนี้ชั่วโมงเท่าไหร
2: ่8นาทีครับ
1: นี่นะเวลาเทศมันเป็นทั้งวันอย่างนั้นไม่นึกว่ามันจะเทศได้มากได้มายแล้วพอเทศไปเรื่อยๆวันนี้ก็ต้องชั่วโมง8นาทีนะมันมามากตัวแต่เวลาจบแล้วที่มันเพียโอ้มันอยู่ไกลนึกว่าโรงเรียนเนี่ยที่เราเคยไปเทศคราวก่อนไม่ได้ห่างจากรังสิตไปนักนะห่างไปนิดหน่อยแล้วนึกว่าไปเทศที่ตรงนี้ที่ไหนได้นกองค์ครักษ์ชวนจะถึงนครนายกแล้วใช้เวลาไปเทศเดินทางเท่าไหร่ชั่วโมงเท่าไหร่ไป
2: เดินทางนะฮะขาไป19นาทีขามา17นาที
1: มันไกลอยู่แล้วพอดีเราไปก็เที่ยงครึ่งออกอย่างนี้ไปถึงนู่นก็พอดีนะคุยกับเขาบ้างเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นธรรมาสน์เลยพอดีเวลาไปเห็นเขาอะไรทำหอสวดไปหอพระนะก็ดีอยู่เรารู้สึกเย็นตาไปเห็นอย่างนั้นพระเป็นมีกราบพระสวดมนต์บางคนทั้งคนโอ้คุณเรียนจริงว่างานพิเทศทั้งพิเทศวันนี้ละมองดูแล้วมันสลดสังเวชนะเจ้าของยังเพลินตัวเป็นบ้านดูเลยผมบอกว่าถ้าธรรมดาแล้วอะสนุกดูโลกว่างแต่จะสนุกยังไงคนหนึ่งมันตกน้ำปอมแปมปอมแปมจะไปสนุกดูมันยังไง นั่นเพราะงั้นถึงไม่ได้ดูด้วยความสนุก ดูด้วยความน่าเศร้าโศกเสียใจไปตามนะก็ใจมันไม่เศร้านะมันก็หน้าเท่านั้นเองเอาหน้าว่าหน้าเศร้าโศกแต่ไม่เศร้าโศกนะเจ้าของผู้เป็นไม่รู้ตัวอันเดียว โอ้ยนับวันเพลินไปนะเพลินจนลืมเนื้อลืมตัวมีแต่กิเลสพาให้เพลินทำให้สะดุดใจบ้างเลยส่วนมากต่อมากเป็นอย่างไร พุทธศาสนาก็มีแต่มันไม่มีใครปฏิบัติพอจะเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของศาสนาที่พอจะนำมาสอนโลกได้บ้างตัวเองแม้แต่บวชเข้าไปนี่ก็ไปทำลายศาสนาเสียฉันไม่ได้ไปปฏิบัติศาสนาเพื่อให้ตัวและศาสนาเจริญขึ้นมันก็ไม่เป็นเลยกลับไปเป็นข้าศึกต่อศาสนาอย่างที่เป็นอย่างเห็นนี่จะบวชมานี่ก็เท่าไรพรรษาแล้วไม่เคยเห็นมาหลับหูหลับตาแสดงละครเปรตละครผีของพระให้คนทั่วโลกเห็นนี้มันสลดสังเวชแล้วก็หัวร้อนๆด้วยกันซะด้วยนะแหมเหมือนไม่ได้ดูทำดูวินัยเลยเวลาแสดงออกไอ้ผีสู้ไม่ได้นี่ที่มันสลดสังเวชไอ้หัวร้อนด้วยกันดูกันดูด้วยหลักทำหลักวินัยทำไมมันจะไม่รู้ความผิดความถูกของกันและกันล่ะนี่ที่มันสลดสังเวชแต่ผู้เขาไม่เห็นไม่ดูถ้าไม่ผู้จาดบาดตานะเขาก็ไม่สะดุดใจเลยแต่สำหรับพระมันดู หลักธรรมหลักวินัยเทียบเคียงกับหลักธรรมหลักวินัยกับความประพฤติของพระของเนรเรามันไม่มีใครพูดอย่างนี้ใครก็ออมปากไม่ให้กิเลสมันปิดปากเย็บปากไว้หมดแล้วสนุกออกเพี้ยนพลาดแต่ปากนี้ไม่เหมือนปากใครนั่นอย่างที่เห็นอย่างที่พูดเวลานี้เราไม่มีอะไรกับใครเราไม่มีคำว่ากล้าเราไม่มีคำว่ากลัวไม่มีคำว่าได้มาเสียเราก็มีคำว่าแพ้วัชนะเราก็ไม่มีแต่ธรรมล้วนๆที่มาสอน เพราะฉะนั้นจึงพูดได้ในฐานะของธรรมซึ่งเหนือโลกแล้วทุกแง่ทุกมุมพูดได้เท่านั้นนอกจากเรียนผลประโยชน์จะได้มากน้อยเพียงไรถ้าไม่ได้พูดไปหาอะไรนะเพราะฉะนั้นถ้าว่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างก็เหมือนเราถางกอไผ่นั้นหนามันมีอะไรอยู่ในนั้นอยู่ก็ทนถางเข้าไปเพื่อจะเอาสาระนั้นนะอันนี้ถ้ามันพอจะเป็นประโยชน์มันก็ทนสอนไปถ้าไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ทราบจะสอนไปหาอะไรแหมดูธรรมะพุทธเจ้ากับความประพฤติของสัตว์โลกมันเข้ากันไม่ได้เลยโถไอ้อย่างที่เทศเมื่อคืนเนี่ยท้อใจเลยเจ้าแต่ก่อนแล้วก็ไม่เคยคิดเพราะว่ากับใครๆมันก็เหมือนกันไม่ว่าเขาว่าเราดูเขากันแล้วดูเราก็พอกันก็ไม่ทราบใครจะไปเล่นเงื่อนแปลกประหลาดมาจากไหนก็พอกันก็เป็นไปแบบเดียวกันนะพอไปได้เงื่อนออกมาเหมือนอะไรไม่เหมือนอะไรมันก็รู้ทีนั่นแหละนี่ว่าเกิดความท้อใจสอนไปหาอะไรมันจะไปอย่างนั้นนะอยู่ไปกินไปวันหนึ่งพอถึงวันแล้วไปเท่านั้นเองไม่ลำบากไงมันไปอย่างนั้นนะการแนะนำสั่งสอนไม่ว่าจะแง่ไหนแง่ไหนไม่ลำบากทั้งนั้นเลยระยะนี้เป็นระยะที่เฉพาะเมืองไทยก็คือชาวพุทธของเรารู้สึกว่าดิ้นออกนอกลู่นอกทางโดยไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยหลงไปตามเรื่องเมืองนอกเมืองนาเขาโยนอะไรเข้ามามาทำลายนะเขาก็หาอะไรได้ของเขาเราก็หาอะไรเสียของเรานั่นอะไรมาคว้ามาคว้ามาเป็นบ้าไปเราเขาไม่รู้เนื้อรู้ตัวของเห็นไหมเฟ้อจนดูไม่ได้นะเทียบกับเรื่องศาสนาแล้วดูกันไม่ได้ยืนดูดิอย่างผ้าเช็ดเท้านี่นั่นเราดูโอ้ยเปลี่ยนมาเรื่อยนะไม่เอี่ยมยางดิบยางดีมาให้เช็ดเท้านะเฮ้ยมันก็เช็ดไม่ลงมันขวางทำอยู่ในใจที่นี่เรามองไปข้างนอกเขายิ่งไม่รู้จักประมาณอะไรเลยความฟุ้งเฟ้อมันเหยียบหัวแล้วมีมากอะไรยิ่งสนุกจ่ายสนุกซื้อสนุกขวายคว้าอะไรหาเอาจนได้ความที่หายไวพวงไปไม่ที่จะเกิดขึ้นเพราะความเป็นบ้าของเรานั่นมันไม่ได้คิดกันนะเลยเวลานี้ก็โรงงานมากๆเนี่ยแล้วอดคิดไม่ได้มันเห็นอยู่พอเห็นปั๊บสะเทือนปุ๊บมันก็รู้เลยทีอะไรมาเพียงโรงงานโรงเดียวเท่านั้นกระจายขายไปทั่วประเทศไทยฟังสินะคนนั้นโรงงานนั้นโรงงานนั้นมาผลิตขายในเมืองไทยแล้วเพราะเมืองไทยเป็นเมืองหิวโหยมันผลิตมันดิ้นมันหิวมันโหยมันสอบมันแสวงหาเพื่ออะไรมาที่เวลาใช้มันก็ไม่ได้ประหยัดหรอกคำว่าประหยัดมัธยัสถ์ไม่มีเลยมีแต่ความเพ้อเหินได้อันนี้มาความมาอันนั้นมาความมาใช้วันหนึ่งสองวันทิ้งแล้วมาอยู่ค่อยเนี่ยสร้างกองทุนความกังวลวุ่นวายเอาอะไรมามันก็เสียเงินไปเงินเราไม่หาใครหานี่หามาเพื่อซื้อเพื่อจับเพื่อจ่ายเนี่ยซึ่งมามากมายของเรานี่เ เราจะหาเงินจากน้ำมหาสมุทรทะเลที่ไหนมาซื้อมาจ่ายล่ะนี่มันก็ดีของมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เพลินไปนะไม่รู้ตัวนะไม่แหทำไงหรอกได้ไปเห็นไหมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นไปดู ผ้าเครื่องบริการที่เอามาไว้เพื่อเป็นกติตัวอย่างนี่แหละพุทธศาสนาแท้ไม่ลืมตัวประหยัดมัธยัสถ์ไม่มีอะไรเกินพุทธศาสนาเราอย่างของหลวงปู่มั่นผ้าเช็ดม้าเช็ดมือผ้าอะไรพับพับเก็บไว้ซักฟอกเก็บไว้เก็บไว้ขาดวิ่นถ้าขนาดไหนเราเห็นท่านไม่ทิ้งไม่สร้างความกังวลแล้วซักจนกระทั่งใช้ไม่ได้แล้วทิ้งอันนี้ก็เข้ากันได้กับพระอานนท์กีวรมันขาดใช้ไม่ได้แล้วท่านก็เอามายำเอาผ้ากีวรมาขยี้ขยำแล้วมันยำนะขยำเลยกับดินเหนียวทาฝากุฏิทำไมทิ้งเปล่าเนี่ยประหยัดท่านมัธยัสถ์นี่สัตว์พุทธศาสนาไม่ลืมตัวนะแต่นี่เราเป็นชาวพุทธทำไมถึงลืมเนื้อลืมตัวแม้แต่พระก็ระลึกไม่ได้เลยแล้วว่าได้มีความประหยัดแม้ดินหนึ่งที่ตรงไหนในหัวใจมันไม่มีมันเป็นบ้าด้วยกันหมด รู้ผ้าเช็ดท้องเช็ดเท้าอะไรอะไรอยู่ที่ไหนที่ไหนที่เกลื่อนเหลือเฟือเหลือเฟือนี่จะสิ่งที่จะให้เพิ่มความลืมเนื้อลืมตัวเขามากๆโอ้ทุเรศจริงๆนะเราทนนะที่อยู่กับหมู่กับพวกในวัดป่าวันตาก็เหมือนกันนั่นก็ว่าประหยัดแต่ดูในสายตาของธรรมแล้วมันประหยัดที่หมาอะไรเราอยากว่ามันมันดูไม่ได้นะในห้องน้ำห้องส้วมของเราเหมือนกันมีอะไรเข้ามาทิ้งกระวานนั้นฟาดเข้าป่าหมดเลยมันมาเผาหัวไม่เหลือหาความกังวลยุ่งไม่ก่อท่าความคิดความปรุงกับเรื่องเหล่านี้นำเข้ามาคิดปรุงเรื่องที่ฆ่ากิเลสมันได้ตายไปลำดับโดยลำดับกิเลสอันนี้มันกิเลสมันเพิ่มขึ้นไปลำดับมันเข้าเรื่องกันไหมแล้วได้คิดบ้างไหมนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะการปฏิบัติธรรมเรายกให้เยี่ยมคือพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่มีคลาดเคลื่อนเลยตามหลักธรรมหลักวินัยเก็บหอมเราไม่เรียบร้อยหมดเห็นแล้วจึงกราบลงทันทีเลยไม่ลืมเนื้อลืมตัวนี่เรียกว่าธรรมความไม่ลืมตัวคือธรรมอะไรจะมีมากหรือน้อยก็มีแต่เราไม่ลืมตัวใช้ไปเท่าที่จำเป็นพอเหมาะพอดีไม่ฟุ่มเฟือยเออยิ่งมากกับสิ่งเหล่านี้มันจะสร้างความลืมเนื้อลืมตัวหนักเขาต่อไปก็หลับตาตามีก็ไม่ลืมลืมดูก็ไม่เห็นเห็นอาจเห็นธรรมก็เห็นแต่สิ่งที่จะพาให้ดีให้ดีไปเท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้ตัวของเราเองมันกับคนนี้เยอะคนนั้นเรานั้นมาให้คนนี้วันนี้มาให้โอ้ยเยอะอะไรเราไม่ใช่คนนั้นยัดเข้ามาคนนี้ยัดเข้ามาเราอยู่ในความพอดีของเราตลอดนั่นผมสะดวกเลยนะไม่มีอะไรแสดงอาการคึกขนองขึ้นมามันเป็นเรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องธรรมล้วนๆสงบเงียบๆไม่ตื่นกับอะไรเลยสิเนี่ยมันก็ไม่กวนใจสิเรื่องตื่นกับสิ่งนั้นตื่นกับสิ่งนี้เรื่องกวนใจให้ขุ่นมัวเศร้าหมองมืดตื้อไปเรื่อยๆนะอย่างพ่อแม่ของอาจารย์มั่นแม้ทุกข์ก็เบียดเลยนะท่านตั้งหน้าตั้งตา ปฏิบัติเพื่อเป็นสติตัวอย่างแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาโดยตรงทีเดียวท่านปฏิบัติมาทั้งพ่อทั้งพ่อท่านก็ทำมาอย่างนั้นที่เวลามีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาศึกษาหลวงพ่อท่านก็ได้เห็นอย่างท่านชี้ดูอย่างไม่กวาดเราเนี่ยโหสะเทือนใจจนกระทั่งทุกวันนี้นะนี่ท่านสอนเราไม่กวาดไม่กวาดอยู่ใต้ถุนกุฏิเราเราก็กวาดแต่เห็นว่ามันศึกมันล้อมันนั่นไปแล้วเราก็เลยเอาโยนเข้าปากข้างๆอันนี้ตอนท่านมาดูผ่านมาที่ท่านไม่คงมาเห็นไม้กวาดเราที่ยังใช้ได้อยู่แต่เราทิ้งเราจะหาใหม่มันพอมาถึงเวลาปัดกวาด คือตอนท่านเอามาไว้นั้นเราไม่อยู่นะท่านจะดัดตอนที่เราไม่อยู่ทั้งนั้นนะ ท่านมักดัดเรื่อยกับเราให้สะดุดสะเทือนใจเรื่อยทีเดียวแล้วเราตอนนั้นดูเราไปทำงานอะไรอยู่ทางหน้าวัดถึงเวลาแล้วก็มาปัดกวาดเพราะตอนบ่ายๆนั้นจะออกจากกุฏิท่านไปเดินโยกมในป่าท่านอยู่อย่างนี้ไม่เกี่ยวกับใครนะพระเนรไปยุ่งท่านไม่ได้ไปเดินโยกมในป่าพอออกมาเนี่ยคงจะเดินมาดูไม้กวาดของเรานั่นแหละไปเห็นเนี่ยเอามาสอดไว้ที่เก่าเลยพอเรากลับมาเราก็จะปัดกวาดพอก้มลง ใต้ถุนกุฏิเราไม้กวาดมากวาดเลยเห็นไม้กวาดอันนี้อ้าวไม้กวาดอย่างนี้มาไงก็เราไปพูดไปทิ้งนี่นะวะแล้วมันกลับมาได้ยังไงแล้วก็จับออกมาดูก็ 100% ก็เราเพิ่งเอาไปทิ้งไงมาเห็นเด็กอยู่นี่เอ๊ะใครไม่กวาดมาเด็กไปอีกนะตามดูรอยเดี๋ยวสิดูไม่กวาดเราทิ้งไปตรงไหนแล้วก็ตามไปเห็นรอยท่านเข้าไปเอาไม้กวาดที่ยังใช้ได้อยู่นะมันเนี่ยไปแล้วดูรอยจากนั้นก็ท่านก็ไปดูรอยท่านไปทางตีท่านโอ้ยสะดุดใจเกิดเกิดทางร้านมาปฏิบัติเข้มงวดกวดขันเนี่ยอย่างนั้นแหละถ้าพอใช้ได้หรือซ่อมแซมได้อยู่จะต้องซ่อมแซมจะไปทำถุงสี่ห้าคว้านนคว้านี่หาใหม่อย่างนั้นไม่ได้มันขัดต่อธรรมนี่ท่านก็สอนเราสอนเราซะด้วยนะไม่ไปสอนองค์อื่นนะเราเลยไม่ถึงเรียกจอมปราดผู้สอดแสวงหาความสุขได้เต็มหัวใจด้วยวิธีการเหล่านี้ถ้าไม่หาความสุขได้ด้วยกับความพุ่งเฟ้อเหอเหิงคึกขนองดีดนู้นดีดนี้หาได้ไม่พอขอหาวรรณคำเหมือนอย่างพวกเรานะท่านมีความพอท่านก็ไม่ดีไม่ดีนะสิไอ้พวกเราดีตลอดนิ่งตลอดเป็นทุกข์ตลอดหาความสุขมาครองหัวใจกับผู้อื่นไม่มีนี่แหละธรรมกับโลกโลกนี่มีความหิวโหยตลอดนี่เลยต้องพาคนให้ดีให้ดีไม่มีคำว่าพอเรื่องที่จะไม่มีคำว่าพอแม้ว่าอะไรก็ตามไม่พอทั้งนั้นหิวโหยตลอดแต่ธรรมมีพอ เป็นระยะระยะไปนั่นมันต่างกันอย่างนี้นะมันถึงไม่กังวลท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่อย่างไรทำร้านเล็กๆอยู่ในป่าก็ตอบพออยู่ได้ท่านไม่ได้หาอะไรมากกว่านั้นนะคือพออยู่ได้ว่างั้นเถอะธรรมชาติที่ เลือดเลยอยู่ในหัวใจของท่านพอหมดทุกอย่างไม่มีอะไรเกินธรรมชาตินั่นเลยแล้วสิ่งเหล่านี้ก็พออาศัยเขาเท่านั้นพอพาอัตภาพร่างกายซึ่งมีธรรมชาตินี้ครองอยู่ในนั้นให้อยู่ไปกินไปวันหนึ่งนะฉันไม่มีอะไรเพราะมันเหนือทุกอย่างแล้วในหัวใจด้วยเหตุนี้เองท่านจึงไม่ดิ้นไม่ดิ้นกับอะไรนะท่านอยู่ไหนสบายหมดของหัวใจพอแล้วไม่หลงไหลกับอะไรเลยไม่ดิ้นไม่ดิ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่มุ่งอัดมุ่งทำจริงอะไรจึงมีคำว่าพอว่าพอถ้าไม่มุ่งอัดมุ่งทำไม่พอนั่นกิเลสก็แทรกถ้ามีอัดมีทำอะไรที่พอเหมาะรู้ทันทีหยุด

นี้ก็ก่อนจะมานี้ก็ตอนนั้นก็เราขึ้นไปจากกรุงเทพนี่ไปทางด้านนอกกำแพงที่มีกุฏิหลังอย่างนั้นปูกุฏิขึ้นเป็นบ้านเก่าเขาที่เป็นเจ้าของนานั่นแหละเวลาเจ้าของเขาสละไปแล้วเขาก็เลยมอบอันนี้บ้านเรือนเขาให้ทางวัดไปเลยเขาไม่เอาอะไรทางวัดก็เลยซ่อมมันขึ้นเราก็ไม่ได้ไปดู เขาอักซ่อมกันเอง เราไม่ได้ไปดูไม่ได้ซ่อมมันไม่ได้ซ่อมมันกลายเป็นสร้างขึ้นสร้างขึ้นอะไรมีแต่ไม่ดีทั้งนั้นสร้างไปเรื่อยสร้างไปเรื่อยไม่ดีทั้งนั้นเรื่อยเอาจนได้กุฏิขึ้นมาหลังหนึ่งสวยงามเลยนะเรื่องของกิเลสนี่สวยงามมากเดียวในฐานะว่าเอาธรรมเข้าไปเทียบกับโลกกับธรรมแล้วว่าเรียกว่ากุฏินี่สวยงามแต่มันยังไม่ทันกิเลสกิเลสอยากได้งามกว่านี้แต่ธรรมก็เห็นว่าสวยงามพอแล้วถ้าเทียบกับทางกิเลสก็กิเลสยอมรับแล้วว่าสวยงามพอยอมรับแต่มันยังไม่พอมันอยากจะตกแต่งส่งเสริมเข้าไปอีกแล้วสิ นี่คือเราอนุโลมไปตามแล้วก็ดูเฉยไปทำเพราะเขาทำส่วนมากมักจะทำตอนเราไม่อยู่อย่างปลูกนั่นปลูกนี่ตอนออกสลานทำแต่เวลาเราไม่อยู่ถ้าเราอยู่นั่นไม่ได้กลัวว่ากระหน่ำเราสิดีไม่ดีไล่ออกจากวัดนี่เวลาทำไปแล้วพื้นจะก็ลาดซีเมนต์เรียบร้อยสวยงามอยู่หน้าอยู่พอธรรมดาเรียกว่าอนุโลมให้ได้ขนาดนี้พอแล้วสวยงามพอแล้วเพราะเราอนุโลมมาแล้วเต็มที่แล้วนะแบบหูหนวกตาบอดทำแล้วก็เฉยอันนี้ก็ได้คงได้ใจแล้วมั้งเช้าวันหนึ่งเพราะตามธรรมดาเราจะออกไปดูนั่นดูนี่มีไปดูแล้วอะไรบกพร่องตรงไหนกลับมาก็สั่งตามเรื่องให้เขาปฏิบัติตามที่เราไปเจอแล้วควรจะปฏิบัติยังไงแล้วสั่งให้พักถึงให้โยมอะไรไปดูเขาแหละวันนั้นก็ออกไปออกไปนี่แล้วกระเบื้องอะไรอีกนะหรือกระเบื้องขัดมันด้วยนะมากำลังเริ่มวางแนวกระเบื้องขัดมันเลื่อมผับอย่างนี้แหละที่ลาดซีเมนต์นั่นมันไม่ดีถึงเอาซีเมนต์เป็นกระเบื้องแผ่นอะไรขนาดนี้สี่เหลี่ยมเรื่องผับมาก็มาวางแนวแล้วท่านได้ปูกระเบื้องนี้เลย3-4 แผ่นยังไงคงจะค่ำก่อนหรือจะมีเหตุการณ์อะไรเพิ่งเริ่มปูได้3-4 แผ่นตอนเช้าเราไปหยุดแล้วจำทั้งวันก่อนนั่นแหละก่อนหน้ากันเราไปดูเห็นรอยทำใหม่แล้วก็เดินเข้าไปหาแล้วก็ไปดูชัดเจนโทษมันยังไม่พอนั่นอย่างเอากระเบื้องขัดมันมาอีกโทษแล้วก็ดูกระเบื้องเอามามันเป็นหีบนะ2-3 หีบมาวางเลยแล้วก็ไปจับอยู่กระเบื้องยังอยู่ข้างในก็จะเอาให้เต็มยศมาใต้ถุนนั่นจะปูกระเบื้องให้เลื่อมพับเลยครับขนมาใส่ลังไว้ที่มันออกมาจากนี่แหละเขาคงสั่งมาจากตลาดเขาเป็นกระเบื้องที่สำเร็จยืดเรียบร้อยแล้วมีแต่วางลงก็ได้ระดับไปเลยแล้วก็ไปนั่งก็ดูนี่พอตอนเช้าตอนกลางหันยังได้ออกแล้วเริ่มออกแล้วนะกุฏิหลังนี้นะเป
ภูยังไงยังไงก็ว่ากันนะสรุปก่อนลงไปว่าให้รีบเอาออกทั้งหมดที่ภูด้วยกระเบื้องกระแบ้งอะไรนั่นนะถ้าไม่รีบออกให้ไฟเผาจะเลยกุฏิแล้วเนี่ยเราดูไม่ได้เราทนดูมานานแล้วนะบอกเท่านั้นเพราะวันหลังไปเรียบมดเก็บหนีหมดเลยงั้นนะนี่แหละที่เรียกกับธรรมมันแทรกมันแซงกันมองไม่ทันแต่เรื่องธรรมแล้วมองทันหมดนั่นแหละกิเลสต่อกิเลสมันไม่มองมีแต่ไม่พออะไรไม่พออะไรไม่มีพอเรื่อยนี่เราก็รวมเต็มทีแล้วอย่างกุฏิเรานั่นก็ต้นเหตุมันก็ เป็นกระต๊อบที่เราสร้างไว้นั้นเราอยู่อย่างนั้นมาเป็นประจำ สูงแค่นี้แล้วไม้ไผ่มาสับเป็นฝ้าแผ่ฝ้านอนข้างนอกนี่ก็เป็นเฉลียงก็รู้จักขนาดขนาดนี้หนาเนาะหรือหนึ่งเมตรนั่นแหละขนาดพอได้นั่งของมาก็มานั่งที่นี่จะนั่งภาวนาก็นั่งได้เราทำอย่างนั้นเท่านั้นเองฝาแอมด้วยฟางเอาฟางมาแอบมาข้างบนมุงด้วยหญ้าหญ้าคาเย็นดีนะนี่มันก็เสร็จคือมันจะได้ภายใน3ปีกระตอกแต่ละหลังคือพอมันแห้งแล้วปลวกก็กัดต้นเสาเลยมันกัดกินเป็นอาหารของมันนี่เสาเมื่อเสาถูกปลวกกัดแล้วมันก็ล้มโครมลงไปปลูกใหม่ขึ้นมาปุ๊บปั๊บวันเดียวเสร็จอันนั้นนะอยู่ก็ได้อีก3ปีนี่ก็เป็นหลังที่3หลังเกิดเหตุนะมันมีโยมกับลูกศิษย์ลูกหาไปจากกรุงเทพนะตอนนั้นไม่มีใครอยู่กันเขาคงไปเที่ยวดูบริเวณนั่นนี่ธรรมดาแต่คือก็มีพระเดินมาผ่านมานั่นเขาเห็นกุฏิของเราเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นกุฏิเขาเขาเลยถามนี่เป็นกุฏิใครนี่ว่างั้นเล็กๆก็รู้จะเป็น2 เมตรครึ่งนั่นแหละเนี่ย2 เมตรครึ่งมณฑลสี่เหลี่ยมพอดีครับกุฏิหลังนั้นทำอย่างนั้นเท่านั้นทุกครั้งมาแล้วเพราะว่ากุฏิท่านพระท่านบอกกุฏิท่านอาจารย์ไหนๆเปิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูหน่อยนะบอกให้พระท่านเปิดเขาดูพอเปิดกุฏิเปิดฝาประตู

ก็มีหนังสือเล่มหนึ่งเราไว้ข้างบนเพราะหนังสือธรรมะเราจะไว้สูงเสมอไม่ให้ต่ำกว่าที่นอนให้ต่ำกว่าที่สาเราไปเลยพ่อแม่ของอาจารย์มากก็แบบเดียวกันหนังสือเราก็เหน็บไว้ข้างมีทำแค่ไว้ข้างบนวางไว้อย่างนี้มีเล่มหนึ่งหรือสองเล่มเล็กๆนะพอกลับมาเนี่ยบอกโอ้ยไปหาเราที่นั่นวันนั้นเป็นวันกฐินเรายังไม่เลยเลิกมาจากศาลา ไปก็ไปใกล้ๆทำไมก็ดีใจจานทั้งพูดทั้งร้องไห้เลยเอาแล้วหน้าทิ้งอาจารย์มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยมองกุฏิดูกุฏิแล้วไปเปิดไปดูมาแล้วเนี่ยหลังเท่ากำปั้นนี่ทำไมยังอยู่ได้วะว่างั้นพูดแล้วร้องไห้ด้วยอ้าวเขาอยู่ในท้องแม่มันท้องแม่กับกุฏิหลังนี้อะไรใหญ่กว่ากันก็อยู่มาได้9เดือน10เดือนถึงได้ออกมาเป็นคนนี่นะแล้วก็มาอยู่กุฏิหลังนี้ซึ่งใหญ่กว่าแม่เป็นไหนๆทำไมจึงอยู่ไม่ได้วะอยู่ในท้องแม่ตั้ง9เดือน10เดือนยังอยู่ได้นะถ้าอยากกว้างกว่านี้ก็ให้ไปปลูกที่ทุ่งอยุธยาไปหรือทุ่งสระบุรี2แห่งนี้จะได้2หลังแต่ว่าเอาอีกแล้วร้องไห้เลยพอกลับไปแล้วส่งเงินมาเรื่องเป็นอย่างนั้นนะจึงได้ปลูกกุฏิหลังเราอยู่ทุกวันจากนั้นเราก็กำชับเลยใครจะปลูกจะสร้างอะไรถ้าไม่ได้รับขออนุญาตตกเป็นที่ตกลงกันแล้วก่อนขอส่งมาเท่าไหร่ก็ต้องส่งคืนให้หมดเราบอกงั้นนะอันนี้เราไม่บอกเขาส่งมาเองเมื่อส่งกลับคืนก็เป็นการประชดกันเพราะเราไม่ได้สั่งเลยเสียเลยถ้าเราได้สั่งอย่างนั้นแล้วส่งมาก็ส่งคืนได้เลยนี่แหละมันถึงได้มีกุฏิหลังนั้นอยู่ไม่งั้นมันก็จะเล็กกว่านั้นอีกแล้วไม่ชอบแล้วเขาก็มาขอมาปลูกกุฏิหลังเล็กๆข้างกุฏิเราไปนั่นอีกปลูกก็ปลูกทิ้งไว้นั่นแหละเขาอยากจะปลูกเองในพวกในอุดรน่ะมันร้านสีทำไม่ได้ทำอะไรเป็นที่หรือขอปลูกก็มันมีแล้วจะปลูกอะไรว่าโอ้ยขอปลูกเถอะเขาเลยปลูกเราก็ไม่เคยไปสนใจจนกระทั่งทุกวันปลูกก็ปลูกแล้วอ่ะเราก็อยู่อย่างนั้นมันจะมีสองหลังเล็กๆหลังนั้นหลังหนึ่งหลังนี้เราไม่ยุ่งกับอะไรเนี่ยจะทำพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยพอเหมาะพอดีทุกอย่างการอยู่การกินใช้สอยทุกอย่างพอเหมาะพอดีพอดีการปฏิบัติอะไรก็พอดีเพราะจิตใจเป็นธรรมอยู่กับธรรมหรือผู้กำลังก้าวเดินธรรมะนี่ก็จิตก็อยู่ในนั้นเสียเนี่ยแล้วผู้รู้อ่านรู้ธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยท่านก็อยู่กับธรรมนั้นเสียอันนี้ก็เพียงสำหรับผูกไว้ให้ซากผีดิบอยู่คือร่างกายมันก็เป็นสภาพอย่างนี้กับนั้นก็พอกันอยู่ไปพอถึงวันนะส่วนที่เลือดเลยหรือส่วนที่อบอุ่นที่สุดภายในใจคือธรรมท่านอยู่กับนั้นท่านจะไม่ยุ่งกับอะไรพากันจำไว้นะนะไอ้ดีดดีดดิ้นดิ้นอยู่แล้วนั่นดูเอาเทียบเอาไว้แล้วกันพาหัวโล้นๆมันจึงดูไม่ได้มันฟังไม่ได้โอ้ดูไม่ได้มันหน้าด้านจริงๆหมดศีลหมดธรรมหมดกิเลสอดตะปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมไม่มีมีแต่ความดื้อด้านโอ้ยหน้ามึนว่าไงนะโอ้หน้าด้านเท่านั้นเองแล้วมันดูไม่ได้เลยพุทธศาสนาเป็นตัวอย่างของโลกได้เป็นอย่างดี ตลอดถึงวัตถุส่วนใหญ่

0: ที่อาศัยกันไปเพื่อร่างกายความเป็นอยู่ร่างกายท่านก็พอเหมาะพอดีทางด้านจิตใจไปแล้ว ท่านยิ่งปัดตลอดไม่อยากให้เขาไปยุ่งสั่งสมบำรุงจิตใจไปด้วยจิตตภาวนาด้วยความมีสติเต็มระมัดระวังตัวตลอดพระกรรมฐานท่านมุ่งอัดมุ่งทำท่านเป็นอย่างนั้นแต่ท่านไม่ได้มาโม้มาผุยโลกกินที่โลกตาบอดถึงมองเห็นพระกรรมฐานเหมือนช่วงเหมือนฐานไปไม่มีคุณค่าไม่มีราคาสีผ้าก็เป็นสีกระที่โลกเขาไม่ต้องการแล้วท่านเอาไปครองเราก็มาหยิ่งในตัวของเราเราแต่งตัวสุดสวยงดงามนะท่านมีแต่ผ้าสีกระเป็นผ้าที่ริ้วไปนะสู้ของเราไม่ได้ของเราแต่ชดแต่งอยากชดสวยงามแต่งประชดประชันกันแต่งทิ้งดีชิงเด่นกันนุ่งสิ้นนุ่งผ้าธรรมดาประเพณีของชาติเราที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายพาดำเนินมามันไม่สนใจนะมันไปฟาดเอาขี้โขขี้เก๋มาสวมใส่เขาไปนะโอ้ยจนไม่มียางอายนะมองดูจนมองไม่ได้ขี้โขขี้เก๋เวลานุ่งเข้าไปจะมองเห็นผีอยู่ดูที่ไหนมันดูได้เมื่อไหร่มันก็ทำได้เพราะกิเลสมันหนักประทางอย่างนั้นอยากให้คนรู้ก็เห็นวับวับแบมแบมให้พอให้เห็นหีบ้างไม่เห็นหีบ้างให้เขาสนใจดูนี่เป็นอย่างนั้นนะนี่แหละกิเลสมันคลายเมื่อไหร่มันจะเอาตามความต้องการของมันแม้มีว่าสวยว่างามใครจ้องใครมองดูคู่เอาคู่หนึ่งก็เอาแต่เจ้าของจริงมันเป็นยังไงไม่ดูอยากได้แต่คนอื่นเขาจ้องเขามองเป็นประเพณีของบ้านเมืองอื่นได้เขานี่เขามีกฎมีเกณฑ์มีเนื้อมีหนังเป็นของเขานะประเทศนั้นเขาแต่งเนื้อแต่งตัวขนบประเพณีเขาเป็นยังไงประเทศนั้นเป็นยังไงเขามีเครื่องหมายของเขาแต่ประเทศไทยของเราคือความเลอะเทอะมองไปที่ไหนมันดูไม่ได้นะเวลานี้ดูไม่ได้แล้วผู้หญิงชอบนุ่งกางเกงอย่างรัดๆซะด้วยนะเวลานี้ดูจนดูไม่ได้เลยโถมันหน้าด้านถึงตัวอันตัวเป็นอย่างนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่พาดำเนินมาพานุ่งพาห่มมารู้สึกว่างามตาสงบใจชื่นใจเมืองไทยของเราใช้การนุ่งแบบไหนแบบไหนที่กระสงบงามตาไปตามประเพณีของเราที่พอเอานั้นเข้ามาแทรกกันแทรกมันแทรกอย่างผาดโผนนะสิจนดูไม่ได้เราพูดจริงๆนี่แหละภาษาธรรมทั้งหลายฟังเสียมันผาดโผนขนาดไหนเมืองไทยเราจนไม่มีขนบประเพณีเป็นที่ระลึกบ้างเลยปู่ย่าตายายมันเอามาเหยียบหัวเล่นหมดมันเอาแต่แบบหมูแบบหมาแบบไม่นุ่งสิ้นนุ่งผ้าหรือนุ่งก็นุ่งแบบรัดๆกุมๆมองเห็นหีนะเรามานุ่งมันไม่ได้คิดว่าดีชั่วประการใดนะให้เขามองแยบหนึ่งก็เอานี่มันเลวขนาดนั้นจิตใจต่ำมากทีเดียวนี่มันสอนอยู่ทางจิตใจนะที่เอามาสอนคือจิตใจไม่มีการยับยั้งไม่มีการพิจารณาใคร่ครวญความพอเหมาะพอดีอย่างไรกับฐานะของเราบ้านเมืองของเรามันไม่ได้คิดกันอย่างนี้นี่จะดีแต่ดีอย่างนั้นเออมันถึงเลอะเทอะดีมันไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีเนื้อหนังเป็นของตัวเองนี่แหละเมืองไทยเราเสียตรงนี้แหละนะการนุ่งห่มใช้สอยก็เป็นอย่างนี้แล้วที่นี่สิ่งใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็คว้าเพราะมันไม่มีหลักจิตใจเหลวไหลไม่มีหลักอะไรมาก็ขวายคว้าไปหมดเลอะเทอะไปตามๆกันหมดนี่แหละที่น่าสลดสังเวชนี่แหละธรรมสอนโลกให้ท่านหลายไปพิจารณาเราไม่ได้หาเรื่องหาราวเราเอาธรรมมาสอนสิ่งเหล่านี้มันเลอะเทอะมันไม่มีคุณค่าอะไรกับเมืองไทยเรานอกจากจะมาเหยียบย่ำทำลายคุณค่าของเมืองไทยซึ่งบรรพบุรุษปู่ย่าตายายพาดำเนินมาให้แหลกเหลวลงไปตอนนั้น ไม่มีชิ้นอื่นชิ้นใดที่จะพอส่งเสริมจากพวกเราในปัจจุบันที่เป็นเหมือนลิงตัวนี้ไม่มีดูแล้วพากันคิดบ้างเลยหนูไม่รู้ทนจริงนะจิตมันได้มันต่ำสุดสุดต่ำมันเลยไม่มองเห็นอะไรเรื่องศีลธรรมเป็นข้าศึกต่อมันและพวกนี้มันจะถือเป็นคุณต่อมันอย่างที่มันทำอยู่นั้นนอกนั้นมันจะคุณจะให้ดีกว่านี้มันบอกว่าเร็วไปเลยมันไม่เอาโอ้มาถูกเลยวัดป่าบรรดาเลอะๆเทอะๆไปขนาดไหนเพราะความคละเคล้ากันทั้งพระทั้งคารวะคละเคล้ากันไปแล้วก็เลยเราก็เลยแบกหูหนวกตาบอดไปแล้วล่ะเดินไปเนี่ยก็ดูไปเท่านั้นแต่ผ้าในเดือนเอากันเรื่อยแต่มันมากกว่ามากมันก็มองไม่ทั่วถึงมันก็แสงเอาแฉลบเอาไว้เป็นให้เห็นจนได้นั่นแหละนะมันหลายว่าหลวงตาหาเรื่องใส่เมืองไทยเลยพิจารณาหลวงตาพยายามสงวนเนื้อหนังขนบประเพณีของเมืองไทยเราให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นที่น่าอยู่เป็นที่น่าเกรงขามไม่ได้พูดเพื่อจะชักชวนคนภายนอกให้เข้ามาเหยียบย่ำเมืองไทยเพราะคำพูดของหลวงตานะมันพากันคิดกันดีนะการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยเป็นกับเพราะมันออกสังคมทั่วไปมันเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาด้วยดีเขาดูถูกอยู่ภายในใจดูถูกเราเรายังยิ้มแต้มอีกเองไม่รู้ตัวอันนี้พูดเท่านั้นแหละมันเหนื่อยแล้วล่ะเพราะเทศมาพอแล้วประเทศที่อะไรมหาวิทยาลัยศรีราชาพิโรจน์มันนั้นโหคนมากเลยนะวันเต็มไปหมดเลยเทศจะใช้เวลาทั้งชั่วโมงก็8นาทีเพราะว่าเทศนานเวลานี้มันได้เท่าไหร่มันถึงร้อยกิโลแล้วถึงเหรอที่ยัน
1: ถึงครับ5ตัน600
0: แล้วนะ
1: ครับ
0: เออนะ600กิโลก็ยังเหลืออีก400กิโลนะ
1: คร
0: ับ จะถึง500แล้วหลอมกันนะใช่ไหม
1: คร
0: ับ อืมก็ทำให้เป็นพักอยู่พักไปวันนี้กลางหน้าเดินเนี่ยน้องกลางหลายช่วยกันดำเนินมันเป็นความจำเป็นเต็มที่ในเราทุกคนทุกคนถ้าว่าบกพร่องก็บกพร่องทั่วคนทั้งประเทศถ้าว่าสมบูรณ์ก็สมบูรณ์ในคนทั้งประเทศสวยงามก็สวยงามไปหมดถ้างามงามก็ทั่วหน้าถ้าบกพร่องก็หน้าจ๋อยไปตามๆกันหมดนี่แหละหลวงตาคิดเป็นงานว่ามันอยู่ในฐานะที่เป็นพระญาติพิจารณาทบทวนหลายครั้งหลายหนก่อนที่จะมาประกาศให้พี่น้องหลายทราบในฐานะว่าเราเป็นหัวหน้า เราไปเห็นคำหลวงเตือนด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะฟังไปเห็นคำหลวงแล้วยังซักกับเขาเป็นแบบนะถามตัวเราก็ไม่เห็นติดทั้งๆที่เราไม่เคยเกี่ยวข้องกับมือกับคลองอย่างนี้เลยเวลาถามตามจุดที่จำเป็นถูกต้องหมดเลยพอไปเห็นทองคำของเราแล้วเราก็คิดถึงเมืองนอกเมืองนาที่ติดต่อซื้อขายกันอยู่ตลอดต้องมีทำมันต้องมีทองคำเป็นเครื่องประกันเอาไว้คิดไว้อย่างนั้นนะไม่งั้นติดต่อซื้อขายกันไม่สะดวกหรือไม่ได้พอเขาไปดูหมดก็ดูจริงๆดูทุกซอกทุกมุมเขาดูด้วยการพิจารณา ็นจุดบกพร่องและสมบูรณ์ของสองธรรมมันไปอยู่แล้วอย่างนั้นก็ไปคุยกันสองต่อสองนะทองคำเวลานี้อยู่ในเมืองนั้นเท่าไหร่แล้วถามว่าเมืองใหญ่ๆแล้วเนี่ยเมืองนั้นไปฝากไว้เท่าไหร่ไปฝากไว้เท่านั้นเมืองนั้นเนี่ยฝากไว้เท่านั้นฝากไว้เท่านั้นก็พอเหมาะพอดีกับเมืองนั้นๆเนี่ยที่มีการติดต่อซื้อขายกันเมืองใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อซื้อขายทางนี้ก็ต้องเอาไปฝากไปมากเพราะติดหนี้ก็อาจจะมากนะเป็นเครื่องประกันทางนั้นก็ย้อนเข้ามาถึงเมืองไทยของเราแล้วเมืองไทยของเราเนี่ยมีทองคำประกันตัวสักเท่าไหร่มีเท่านั้นใจหายวูบเลยนะไม่พูดแล้วก็ไม่พูดสะเทือนใจมากเนี่ยเรานำมันเนี่ยมาเรียนให้คุณน้องหลายชาติมาถามว่าเราเป็นหัวหน้าแล้วต้องดูแลให้ทั่วถึงทุกฐานความบกพร่องสมบูรณ์อะไรเราต้องดูให้ละเอียดแล้วเพื่อจะเตือนขึ้นสำคัญวกวนไปมาไม่มีทางออกใดแล้วชื่อเหมาะสมยิ่งกว่าทางออกของเราคือให้เราทองคำน้ำหนักสุดกันกับที่มีอยู่นั้นแบบเพิ่มไปแล้วเราจะหายใจโล่งโล่งปอดของเราแม้จะไม่เต็มปอดก็หายใจโล่งพอฟาดพอเหวี่ยงกันได้ถ้าใหญ่ขนาดนี้ถ้าจำวันนั้นเราไม่สบายใจนะเราอยากได้รับความสบายใจจากพี่น้องเราทั้งชาตินี่หนุนกันให้ได้ตามความมุ่งหมายเลยแล้วเราจะพอใจเราเพียงขอพี่น้องหลายทราบโดยทั่วกันตามธรรมดาแล้วนะเราไม่เคยรบกวนใครนะเราทั้งหวนพุทธศาสนานี่เป็นธรรมเลิศเอาอันนี้เป็นเครื่องยันกันด้วยนะพูดโกงๆอย่างนี้นะ
2: เราไม่ไปเคยไปขอใครเลยนะเราสงวนธรรมที่เลิศเลยยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่ไหนจะมาให้อันนี้ชอกช้ำถูกเหยียบย่ำอยู่ด้วยถูกเหยียบย่ำทำลายเพราะเราไม่เราชอบอันนี้อีกด้วยไม่สมควรเมื่อเรายังพอคิดได้อยู่นั่นเราจึงไม่รบกวนใครง่ายๆนะทำถ้าไม่จำเป็นพอกับเหตุกับผลจริงๆเราจะไม่ควรนี่เราปฏิบัติตัวของเรามาอย่างนั้นตลอดเลยคือใช่เขาเลยเกิดความกระทบกระเทือนใจเดือดร้อนใจเพราะการดูควรของเรานี่แน่ใจเลยบอกว่าไม่มีเพราะเรารักสงวนธรรมนี่มากที่สุดเหนือทุกอย่างแล้วเนี่ยไหนจะไปเอาของอย่างนั้นซึ่งมีราคาต่ำกว่านี้เข้ามาเหยียบกว่านี้ด้วยความไม่รับผิดชอบของเราเราทำไม่ได้ว่างี้เลยนะตายก็ตายไปเลยที่จะให้ธรรมของพระเจ้าบอบช้ำด้วยความไม่เอาไหนโอ้ยไม่ได้เลยแล้วนี่แหละก็มีจุดตรงนี้แหละที่ว่าชาติไทยเราจุดที่ต้องการอยู่แล้วนี่ก็คือขอให้ได้ทองคำน้ำหนักสิบตันจะพอฟัดพอเหวี่ยงมีหน้ามีตาเสมอเขาเสมอเราสง่างามแล้วคำว่าช่วยชาติก็เด่นชัดคือมีพยานเครื่องหมายของการช่วยชาติคืออะไรนี่สำคัญเราคิดหมดนะก่อนที่ออกมาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบนี่ไม่ใช่เราผีผามโดนมาเลยนะเราคิดเรียบร้อยแล้วเห็นว่าเป็นที่เหมาะสมเราก็โล่งใจเราเหมาะแล้วจึงได้ประกาศออกมาแล้วเราก็คิดว่าจะไม่มีสองอีกแล้วล่ะที่จะได้กลับมาช่วยชาติอีกดังที่ช่วยในคราวนี้พอปล่อยก็ปล่อยเลยจากนั้นก็ปล่อยธาตุปล่อยขันไปเลยนะแล้วก็พูดให้พี่น้องหลายทราบแล้วถอดหัวใจออกมาพูดนะพูดด้วยความเคารพเขารักต่อกันและกันเป็นน้ำใจอันเดียวกันเหมือนว่าพูดกับอวัยวะเดียวกันเลยแล้วจึงพูดเป็นกันเองไปหมดส่วนใครที่จะมาหาเรื่องหาราวว่าพูดอู้พูดปวดในธรรมทั้งหลายนั้นเราไม่สนใจเลยอันนั้นประสาทถังมูดถังพูดมันจะวิเศษวิโสยิ่งกว่าธรรมที่ปฏิบัติและครองกันอยู่นี้ได้อย่างไรนั่นเราจึงไม่เคยไปสนใจกลัวเขาจะว่าอย่างนั้นเรากลัวเขาจะว่านี้เราไม่สนใจนะ มันไม่มีเลยใช่ว่าไงใครจะตำหนิตีเตียนโจมตีเราขนาดนั้นเราก็ไม่มีแม้ที่สุดเขาจะจูงแขนเราไปฆ่าต่อหน้าคนทุกข์มากๆก็ตายอย่างแบบไม่มีไม่มีอะไรกับใครจะไปโกรธเครียดแค้นในเขาเราก็ไม่มีนี่เราพูดโกงๆอย่างนี้นะทีนี้ว่าเราไม่มีอะไรกับโลกสมมตินี้เวลามีท่ามีขันเกี่ยวโยงกับพี่น้องชาวไทยอยู่ก็ได้ทำอุตสาห์ทำดังนี้แหละเมื่อตายไปแล้วเห็นว่าผ่านไปเลยหมดทุกอย่างจะไม่มีอะไรเหลือในหัวใจดวงนี้เลยเพราะเราได้พิจารณาเต็มหัวใจแล้วเป็นเวลาตั้ง50กว่าปีก็ได้พูดให้ฟังแล้วมาโกหกกันหาอะไรของมีคุณค่ากันนั้นไหนทอต้องมาให้พี่น้องหลานได้ฟังยังว่าเป็นการโอ้อวดอยู่หรือพี่นาสินะออกมาด้วยความเมตตาสงสารล้วนดูด่าว่ากล่าวแบบไหนมีตั้งแต่แบบจะพยุงขึ้นนะแล้วไม่เคยมีในหัวใจของเราว่าจะขยี้ขยำตำให้แหลกไปอย่างนั้นเราไม่มีดูกระดูกก็ดีอันนี้ไม่ดีโยกขึ้นเตือนพอรู้เรื่องบางที่จะแก้ไขได้ก็ให้พากันแก้ไขอย่างนั้นนะแล้วไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นมลทินต่อพี่น้องทั้งหลายเราไม่มีไม่ว่าพูดหนักพูดเบาพูดดูพูดด่าเราไม่มีสิ่งที่ติดตามออกมาดังโลกทั้งหลายติดตามกันเช่นดุนี่ความโกรธมาพร้อมกันนี่อยากดูกระฆ่าฟันรันแทงลบลากันนั่นนี่เป็นเรื่องของโลกแต่ธรรมนี่ชัดดุขนาดไหนมันก็ไม่มีสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยหาเท่าไรก็จะหาสมัยกับมันถ้าว่ามันหมดมันสิ้นแล้วถ้าหายังเจออยู่จะเรียกว่ามันสิ้นได้ยังไงเมื่อเป็นอย่างนั้นจะทำยังไงมันก็ไม่มีแน่เพราะมันไม่มีอยากทำยังไงให้มีพูดให้ฟังแล้วพูดเต็มนั่นแหละเพราะว่าทำประเภทนี้จะมีน้อยมากที่ผู้ที่จะมาแสดงให้พี่น้องหลายฟังเราก็ได้มาเปิดด้วยความเมตตาสงสารนี่แหละความเลิศของพุทธศาสนามีอยู่อย่างนี้ก็หมายว่ากันนะศาสนาคงเส้นคงวาหนาแน่นในมรรคในผลในบุญในบาปทุกอย่างที่พระองค์สอนเวลานั้นไม่มีอะไรเคลื่อนคลาดเลยเรียกว่าสอนกันตรัสไม่ชอบแล้วทั้งนั้นนี่สำคัญมากแล้วพิจารณาตรงไหนรู้ตรงไหนเป็นพุทธเจ้ารู้แล้วรู้ตรงไหนพุทธเจ้ารู้แล้วค้านพุทธเจ้าไม่ได้ข้านจะขอไม่ได้เอาข้านพุทธเจ้าได้มันก็ข้านไม่ได้มันยอมรับนี่ที่มันกราบพระพุทธเจ้าด้วยความสนิทใจตายก็ไม่เสียดายชีวิตนี่คือเพราะเหตุนี้เองนะลงอย่างนั้นอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยก็เหมือนกันเรียกว่าตายก็ตายเฉยๆอ่ะกับหลวงปู่มั่นลงขนาดนั้นในการปฏิบัติธรรมเวลาตะเกียกตะกายแค่เป็นแต่ตายเราก็ได้เล่าให้ฟังเวลามันลำบากจริงๆแทบเป็นแทบตายเราก็บอกว่าเราไม่เคยสลบครูอาจารย์ท่านเคยสลบหลวงปู่มั่นท่านสลบนะท่านเป็นไข้ท่านไม่ยอมนอนท่านนั่งภาวนาท่านเล่าให้ฟังสลบถึง3หน3หนนั้นจะเป็นในเวลาในจากการไข้เวลาเดียวกันนั้นหรือว่าอันนี้เราก็ไม่ถามท่านเลยท่านบอกว่าท่านสรุปสามมนเราก็เป็นไข้ท่านไม่ยอมนอนว่านั่งภาวนาโอ้ยทุกเวทนาเวลามันสาหัสนี่เลยหายเงียบไปเลยท่านว่ากันมันล้มพอรู้สึกตัวขึ้นมานอนอยู่แล้วท่านว่าลุกขึ้นเอาอีกนะเรายังไม่ลืมนะฝังลึกมากท่านบอกว่าท่านสรุปอย่างนั้นถึงสามมนเกี่ยวกับเรื่องเป็นไข้ท่านไม่ยอมนอนท่านภาวนาสู้กับไข้ถึงขนาดที่ล้มไม่รู้ตัวมันล้มไปเมื่อไหร่ไม่รู้ท่านว่าพอรู้สึกตัวขึ้นมาอ้าวนอนอยู่แล้วคึกคักลุกขึ้นใหม่ซัดกันใหม่ท่านว่างั้นท่านบอกท่านสลบถึง3หนเรานี้ไม่เคยสลบเราพูดโกงๆเราก็ไม่เคยสลบทุกข์นั้นแสนสาหัสเราก็เคยได้พูดพี่น้องหลายฟังแล้วทุกข์แสนสาหัสในร่างกายคือทุกในเวลานั่งตลอดรุ่งทุกมากจริงๆร่างกายของเราทั้งล่างนี้กับทุกขเวทนาทุกขเวทนาเป็นเหมือนไฟเผาร่างกายทั้งล่าง แต่จิตใจมันมั่นคงด้วยความจัดความจริงไม่หวั่นไม่ไหวเลยถึงจะตายก็ไม่หวั่น ความสัตย์ที่ตั้งไว้แล้วนี้ว่าต้องเป็นวันใหม่คือสว่างขึ้นมาเป็นวันใหม่เรียบร้อยแล้วถึงจะลุกจากที่ได้ถ้ายังไม่ถึงวันใหม่นั้นจะตายก็ตายไปเลยจะให้ยอมถอยยุกไม่มีความสัตย์ความจริงตั้งไว้เอาชีวิตจิตใจไว้ข้างหลังเลยอันนี้ต้องออกหน้าตายก็ตายความสัตย์จะถอนไปไม่ได้นั่นนี่เวลามันทุกมากจริงๆนั่งตลอดรุ่งยังไม่ใครยังไม่เคยนั่งตลอดรุ่งให้รู้นั่งก็รู้เองอยู่ดีไม่ดีร้องไห้หาพ่อหาแม่นะทุกข์กันอะไรทั้งทุกข์ทั้งจิตนี่มันกระหมุนมันติ้วติ้วพิจารณาแก้ไขถอดถอนกันไม่ได้ทนทุกข์เฉยๆนะทนทุกข์เฉยใช้ไม่ได้มันทุกข์มากเท่าไรสติปัญญายิ่งหมุนเป็นธรรมจักรไปเลยจนกระทั่งได้เห็นได้ผลพอได้ผลแล้วจิตก็ลงเพิ่มอันนั้นหายหมดนะที่เป็นไฟเผาไหม้เราอยู่ในร่างกายด้วยทุกขเวทนาดับพร้อมกันหมดเลยนั่นมันแก้กันทุกส่วนแล้วนะ อันนี้ก็ไม่ได้เป็นทุกคืนถ้าคืนไหนมันลงยากพิจารณามันไม่จับติดจับจิตมันหลุดเรียกว่ามันหลุดไม้หลุดมือที่ผิดพลาดไปบ้างจับติดบ้างอย่างนี้ทรมานมากติดไม่ลงง่ายๆนะ ก็จะลงได้นี่โถเหลือว่าสลบไปหน่อยนะแต่ถ้าวันไหนเราพิจารณาลงไปนี่จับติดจับติดจับติดทั้งนี้ไม่นานนะแล้วลงผางเลยถ้าวันเช่นนั้นแล้วถึงเวลาจะเท่ากันก็ตามคือนั่งตั้ง12-13ชั่วโมงเวลาก็เท่ากันแต่เท่ากันก็ตามแต่ความบอบช้ำของร่างกายไม่ค่อยมีนะถึงเวลาลุกๆไปเลยทั้งที่เวลานั่งเท่ากันแต่ว่านั่นมันพิจารณาง่ายจิตลงได้ง่ายไม่บอบช้ำทางร่างกาย คือร่างกายบอบช้ำเนื่องจากจิตพิจารณายังไม่ลงยากถ้าลงง่ายแล้วก็ไม่ลำบากอะไรมันไม่ได้เป็นทุกข์คืนคืนไหนมันง่ายเช่นอย่างวันไหนฝนตกพรำให้มันพรำตลอดรุ่งนั่นแหละยิ่งดีมันเย็นการเย็นนี่ช่วยการภาวนาได้ดีถ้ามีอากาศร้อนๆหูใหม่พิจารณาก็เหมือนทิมมันไม่คมแหละนี่ปั๊บหลุดปุ๊บนี่ปั๊บหลุดเกิดการมีทุกกระแสทุกเรานะจนได้พูดอย่างอาถรรพ์เลยว่าตามความจริงที่เราได้รับมาในบรรดาทุกตั้งแต่เป็นฆราวาสมาก็ถึง20ปีกับ9เดือนเราถึงได้ออกบวชก็ยอมรับว่าทุกงานบางงานก็หนักทุกมากเหมือนกันแต่ไม่เคยสละชีวิตกับมันเนี่ยมันต่างกันตรงนี้นะแต่งานแก้กิเลสนี่ถ้าลงได้ปักตึ๊กลงไปแล้วต้องขาดสะบั้นเลยเป็นอื่นไปไม่ได้ตายก็ให้ตายไปกับคำสัตย์นั่นอันนี้มันทุกตรงเนี่ยทุกมากเรื่องความสัตย์ความจริงนี่เคลื่อนไปไม่ได้เลยเอาอะไรก็ตายจะตายก็ตายนั่นเป็นอย่างนั้นแหละว่ามันทุกมากแต่มันก็คุ้มค่ากันเวลามันได้ผลขึ้นมาเนื้อมาแห่มันอัศจรรย์คือได้ทุกคืนเลยในคืนที่นั่งตลอดรุ่งทุกคืนทุกคืนเป็นแต่ว่าได้ช้าได้เร็วต่างกันถ้าวันไหนมันจิตมันพิจารณาจับติดจับติดแล้วได้อุบายเรื่อยๆก็เพิกถอนเพิกถอนอย่างเดียวก็ลงผึ่งเลยอย่างนั้นทุกข์ก็ไม่ค่อยมาร่างกายเราไม่ค่อยมากนะจิตลงแน่วแล้วหายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือแต่ความมหัศจรรย์ที่อยู่ภายในจิตนี่แหละอันนั้นแหละมีคุณค่ามากขนาดไหนเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของเราถึงจะเป็นจะตายอันนั้นเหนือกว่าแล้วมันก็วิ่งใส่นั่นเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายมันก็หมุนแต่นั้นแล้วก็ได้เนี่ยถึงว่าได้ทุกคืนเวลานั่ง9คืน10คืนตลอดรุ่งตลอดรุ่งแต่ไม่ได้ติดกันทุกคืนนะคือเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างได้ทุกคืนเหี้ยที่มันเพิ่มความอาถรรพ์ให้เราคือหลักฐานพยานคือความแปลกประหลาดอัศจรรย์ที่เราได้จากความถึงขั้นที่ว่าจะสลบสลาย เราก็ได้อย่างนี้แต่เราไม่เคยตายก็บอกไม่ตายเช่นอย่างเราไม่ลุกอย่างนี้มันถึงมันจะตายเราก็ยอมเลยไม่ว่าแต่ขั้นสลบเพราะคำสัตย์นั้นบีบไปแล้วเนี่ยจะฝืนไปไหนไม่ได้เลยทำลายคำสัตย์ไม่ได้ให้ตายซะเลยถ้าลงคำสัตย์อย่าให้เหลือเป็นมนุษย์เป็นพระหนักศาสนาเลยมันจะตำหนิได้วันยังค่ำคืนยังรุ่งนี่ไม่ดีนอนไม่หลับเลยเพราะมันนิสัยเป็นอย่างนั้นถ้าว่าลงในแพ้แล้วโหมันจริงๆนะถ้าเป็นโรคเขาเรียกว่าผูกกรรมผูกเวรกันเลยนี่ก็ได้เล่าให้พี่น้องหลายฟังแล้วเราเล่าเล่นๆเลยเวลาเราทำใครไปเห็นเรา ขนาดพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ตกอย่างแรงเลยเรานั่งตลอดลูกที่แรกด้วยความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นไปเล่าถวายท่านท่านก็ยุเลยสิก็เราเป็นหมาตัวหนึ่งท่านเป็นเจ้าของหมาพอไปเล่าความแปลกประหลาดให้ฟังการพิจิตรพิจารณายังไงยังไงยังไงมันไอ้ผลยังไงเล่าท่านจะมาตั้งถึงจิตลงผึ่งเลยได้ของอัศจรรย์พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งหมอบฟังคือก็คอยฟังอุบายท่านจะว่าไงต่อไปท่านตกใจเราก็รู้พอเล่าจบลงท่านก็ขึ้นในขั้นทีเลยนะโอ้ยถึงใจท่านมันต้องอย่างนั้นคือเลยจ้ะเอาทีนี้เอาได้หลักแล้วอัตภาพนี้มันตายเพียงคนเดียวมันไม่ตายถึงห้าคนแล้วนะเอาเลยนะวางนี่นะมีได้หลักแล้วเอาเลยไม่ต้องถอยโอ้ยไอ้หมาตัวนี้ก็ทั้งจะกัดจะเห่าเห็นใบไม้แห้งใบไม้สดก็จะกัดดะเห่าดะไปเลยมันมีกำลังใจเข้าใจไหมต้องถูกต้องแล้วด้วยท่านชมเจอว่าถูกต้องแล้วได้หลักแล้วจริงวางเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างเอาอีกไปเล่าให้ท่านฟังอีกท่านก็ชมเชยเป็นลำดับธรรมดาขั้นนานเข้าท่านไม่ชมเชยมากนักเราก็ยังไม่รู้ตัวจนกระทั่งถึงเวลาที่ท่านจะเอาจริงๆแล้วพอขึ้นไปกราบเท่านั้นนะยังไม่ได้พูดคำไหนเลยนะพอไปกราบขึ้นผางเลยนะนี่เลยมันไม่ได้อยู่กับร่างกายนะมันอยู่กับใจต่างหากนะขึ้นท่านขึ้นตรงนี้ได้ท่านก็คว้าใส่ม้าซึ่งมันมีอยู่แล้วในชาดกเราก็เห็นแล้วนี่เขาฝึกม้าเขานะม้าตัวพยศอดสูที่สุดเต็มอดพยศเต็มที่เขาจะฝึกอย่างหนักมือกว่าไม่ควรกินหญ้าเขาไม่กินไม่ควรกินน้ำไม่กินไม่จะฝึกโดยสายเดียวเท่านั้นเอากันอย่างรุนแรงอันว่างี้นะเมื่อม้าน่ะมันค่อยลดพยศลงการฝึกของเขาก็ค่อยลดลงอันว่างั้นนะแล้วก็ฟังโอ้มันฟังจริงฟังจังนะจนกระทั่งถึงว่าม้านั้นใช้ฝึกงานได้เรียบร้อยแล้วหายพยศแล้วเขาก็ไม่ได้ทรมานแบบนั้นก็ใช้งานใช้การเป็นผลเป็นประโยชน์ต่อไปตามฐานะของสัตว์เพียงเท่านั้นถ้าไม่พูดอะไรต่อไปเรายังเสียดายอยากให้ท่านย้อนกลับมาอีกนะว่าเขาฝึกขันม้าเขาฝึกขันอย่างนั้นอยากให้ท่านย้อนมาหาเราอยู่ไอ้หมาตัวนี้มันฝึกกันยังไงมันถึงได้ผ่านผลจบทะยานจนถึงได้ลั่งเอาไว้น่ะที่ท่านลั่งนั้นไม่งั้นมันจะไปอีกนะคือจะเอาอีกถึงขนาดที่ว่าก้นแตกฟังที่นั่งภาวนาก้นแตกมันไม่สนใจก้นแตกมันจะเอาให้กิเลสแตกอย่างเดียวนี่แหละมันผ่านผลมากไปไอ้ท่านก็ใส่เปี้ยงยอมรับเลยนะพอท่านพูดนี้ยอมรับโยกข้อเปรียบเทียบคือม้าเขาฝึกม้ามากับเราฝึกเราเป็นยังไงม้าเวลามันผ่านผลตุยานเขาเก่าอย่างหนักหรือเวลามันลดพยศลงมาการฝึกเขาก็เบาลงอันนี้เราฟาดที่ตลอดรุ่มตลอดรุ่มวันไหนสองคืนก็คืนตลอดรุ่มเลยมันไม่ลดทั้งที่จิตก็ได้หลักได้เกณฑ์ตามที่เราถวายท่านแล้วท่านก็พอใจเป็นลำดับลำดายแล้วมีท่านพูดว่าเอาถูกต้องแล้วที่เนี่ยได้หลักแล้วว่างั้นเอาเลยนะจำได้แต่คำแรกว่า
0: อัตภาพเดียวมันไม่ตายถึง5คนเลยมันตายคนเดียวแล้วเอาเลยว่างั้นจับเอาคำนั้นแล้วก็สัดเลยนี่ควรที่ผ่อนผันนั้นยาวไม่ว่าเลยนี่สิเพราะฉะนั้นท่านถึงกระตุกเอาอย่างแรงเฮ้ยไม่ลืมกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นทำไมมันลงท่านเอาหมัดไหนเรียกว่าไม่มีที่จะสวนหมัดท่านได้เลยหงายเลยหงายเลยเหนือกว่าเราทุกอย่างนี่จึงสมชื่อว่าจอมปราดนั่นก็หมายว่าไงจากนั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดลุ่งอยู่นะนี่ถ้าลงอย่างนั้นมาหากว่าท่านไปพูดอย่างนั้นมันยังจะเอาอีกนะท่านไม่ได้สนใจก็ก้นแตกก้นแตกเออคุณนนท์ฟังสินั่งที่แรกมันกอกร้อนไม่แตกไม่นั่งคืนหนึ่งคืนเดียวนั่งคืนที่สองที่แรกฟาดตลอดลูกเกลือมันคงจะเป็นไฟหมดแล้วก้นจากนั้นมาพอออกร้อนมากขึ้นมันก็พองสิจากพองก็เราก็นั่งไม่ถอยจากพองมันก็แตกจากแตกมันก็เลอะแล้วก็เลอะถ้ากิเลสไม่แตกไม่ถอยมันก็ว่าเลยจนท่านมาล้างเอาไว้กระตุกอย่างนี้แล้วจากนั้นมาไม่เคยนั่งตลอดรุ่นไม่เคยนี่เรื่องการทรมานตนถือว่าทุกแสนสาหัสคือทุกในชีวิตของพระฆ่ากิเลสทุกการเรียนหนังสือก็ไม่เห็นถูกทำกับธรรมราเหมือนเราท่านไม่เห็นแปลกประหลาดอะไรแต่ทุกด้วยการภาวนานี้ยอมรับจริงๆเพราะมันถึงขั้นมันจะตายจริงๆแต่สำคัญที่กำลังใจมันไม่ถอยนั่นเองวัดกันเลยแล้วก็ได้ผลอย่างนั้นทุกครั้งไม่พลาดเนี่ยกี่เวลามันทุกมากมันก็ทุกอย่างพอได้หลักได้เกณฑ์นี่ก็หมุนเข้าไปแล้วทางด้านอัตถัมขั้นละเอียดกิเลสขั้นละเอียดตีเข้าไปมันก็ยิ่งกำลังใจก็ยิ่งมากขึ้นความเพียรก็หนักมากขึ้นเอาจนกระทั่งนั้นกลางวันกลางคืนไม่ได้หลับได้นอนเลยเวลาธรรมะออกเดินแรกที่จะกิเลสออกเดินจูงจมูกวิ่งเลยจมูกขาดขั้นต่อมานี่ก็มันแก้กันด้วยธรรมะที่มีกำลังพอกันมันก็แก้กันถึงขั้นอัตโนมัติหมุนติ้วที่ถ้ากิเลสไม่พังยังไงก็ถอยไม่ได้สุดท้ายกันกลางคืนตลอดลุ่มนอนไม่หลับคือจิตมันหมุนมันติ้วอยู่ข้างเดียวไม่มีใครถอยใครความทุกข์ความลำบากมันไม่ถือเป็นอารมณ์ยิ่งกว่าการฟาดกันกับกิเลสอยู่ในใจของเราเนี่ยที่นี่เวลามันจิตมีกำลังเป็นธรรมมีกำลังขึ้นมาแล้วมันก็หมุนฟาดกิเลสเป็นอัตโนมัติฆ่ากิเลสตลอดเวลาไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับแม้ที่สุดฉันอาหารอยู่มันก็ไม่ได้อยู่ในอาหารนะมันมีเวทีหนึ่งของมันระหว่างกิเลสฟาดกันอยู่บนหัวใจมันหมุนมันเป็นประจำกลางคืนนอนไม่หลับกลางวันมันก็ไม่หลับโอ้มันจะตายเลยว่ะจะของอ่อนเพียไปหมดจะตายนี่มันทุกข์ขนาดนั้นแหละแต่ทุกข์ตอนหลังนี่มันทุกข์แบบที่ว่ามันหมุนไปเองเลยนะเราได้ล้างเอาไว้มันไม่มีกำลังมากสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนทุกอย่างมีกำลังมากประหนึ่งว่าพระนิพพานเหมือนอยู่ชั่วเอื้อมเนี่ยมันขยับใส่กันลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนหมุนที่หมุนเดียวจนกระทั่งมันไปเต็มฉีดมันแล้วขาดสะบั้นไปลังที่เคยพูดให้ฟังดังนั้นหมาก็ไม่เห็นได้โลกกับกิเลสตัวใดจนกระทั่งบางนี้เป็นในเวลา50กว่าปีเราไม่เคยปรากฏว่าเราได้โลกกับกิเลสตัวใดอีกแล้วกิเลสตัวใดมาโผล่หน้าทั้งๆที่เราก็ไม่สงสัยว่ากิเลสยังมีอยู่หรือไม่ขาดสะบั้นไปหมดแล้วประจักษ์ในเวลานั้นเรียบร้อยแล้วแต่เวลาเราลืมมาพูดนี่เราก็พูดว่าก็ไม่เคยเห็นกิเลสมาแสดงตัวอะไรมันก็สมที่เรารู้ไว้แล้วไม่เคยมีอย่างนั้นนั่นแหละหัวใจเวลาทุกข์เพราะกิเลสบีบีสีไฟทุกแบบนึงการต่อสู้กับกิเลสนี่ก็ทุกข์อีกแบบนึงหนักตลอด กิเลสนะเป็นข้าศึกต่อใจพอฆ่ากิเลสนี้ขาดจากบ้านลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรมาเป็นข้าศึกต่อใจเลยหายเงียบเลยหมดอ๋อมีกิเลสทั้งนี้เองที่เป็นข้าศึกต่อใจตลอดมาเนี่ยพอกิเลสนี้ขาดจากบ้านลงไปโดยสิ้นเชิงไม่เห็นมีอะไรมาผ่านเนี่ยอย่างนั้นทีนี้คำว่าความสุขความสุขความสุขในโลกนี้ก็เคยเป็นมาแล้วทุกผู้ทุกคนเราก็เคยเป็นมาเป็นประจำทีนี้กับความสุขที่กิเลสพูดมอดลงไปแล้วเป็นความสุขประเภทไหนอันนี้แหละที่ว่ามันพูดไม่ได้นะอะไรมันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหมือนเพราะมันนอกสมมติไปหมดแล้วจะเอาอะไรมาเหมือนอะไรก็เป็นสมมติเสียทั้งหมดแล้วจะเอามาเทียบมันก็ไม่ได้แล้วแต่เมื่อเวลาจะทำนำสั่งสอนโลกก็ต้องมีข้อเปรียบเทียบถึงไม่เหมือนก็พอเปรียบเทียบให้เป็นคุยหมายป้ายทางไปจะให้เป็นเหมือนโอ้ยไม่มีทางไผรู้ไผรู้เข้าไปมันก็รู้เองไผเป็นขึ้นป้ามันก็รู้เองเพราะนั้นเองในเรื่องทำบุญเจ้าเลิกๆขนาดไหนถ้ายังมีผู้ปฏิบัติอยู่จะตักตวงเอาทำขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าพระไม่ว่าฆราวาสเพราะไม่นิยมกับใครทำไม่นิยมเพศกิเลสไม่นิยมเพศใครหมุนประจำมันกิเลสมันก็ลากไปทำหมุนประจำทำทำก็ฉุดขึ้นฉุดมีเท่านั้นมีผลเสมอกันมีอยู่มีได้ตลอดเวลาที่เราหมุนก็ไปหาทำทำก็แสดงผลขึ้นมาหมุนประจำกิเลสกิเลสก็แสดงผลขึ้นมาอันนั้นเองฟังจำมาละเอาละวันนี้นานโอ้ตึกสองทุ่มว่าจะไม่เสร็จว่าจะสองกันสามกันพากันจำมาแล้วลูกโบราณนั่นได้ไม่อย่าโทษไม่เอามามากนั่นแหละ
3: สองบาทคร
0: ับ เนอะ
3: สองบาทครับ
0: นั่นแหละโอ้ได้จากสองบาทเลยเนอะไปคว้ามาจากไหนเดี๋ยวนั่งอ่ะเนอะนู่นหลังใช่เล่นสองบาทสองบาทกับสามหลึงแล้วนะใช่ไหม
3: ใช่คร
0: ับ นั่นสองบาทสามหลึงแล้วเกือบสามบาทแล้วนี่นะเออได้มาเรื่อยๆต่อไปก็สิบตันสิบตันตัวว่างเลยไม่มีอะไรยุ่งเลยสมมุติอันนี้ปล่อยมาแล้วเนี่ยความยุ่งเพื่อทองคำน้ำหนักสิบตันให้มันยุ่งแต่เดี๋ยวนี้แหละพอได้สิบตันแล้วก็ปล่อยอยู่เลยไม่ยุ่งอีกแล้วเอาละที่ใจปอนนะเอาเข้ามาหน่อยเจ้านายท่าเรือนี่เอาเรือใหญ่มานี่นะตอนนี้นู่นเห็นไหมนู่นก็มีแต่ปลาฉลามปลาฉลามนี่คือไอ้หลังเข้าใจไหมปลาฉลามคือไอ้หลังนู่นโต้โต้โต้นั่นก็เอาไปเยอะ
4: ปลาไทยกระโดดปลา
0: เนี่ย
4: ปลาไทยกระโดดปลา
0: เหมือนเจ้าคะเออตามมาเนี่ยปลาไทยมันจะถอยเมื่อไหร่วะนะไอ้ลังเผลอเมื่อไหร่มันฟาดปากไอ้หลังปลาไทย
4: ปลาฝรั่ง50ดอล
0: ลาร์เออ50ดอลลาร์ขอใจขอใจ
4: เงินไทยทั้งบาท
0: เออ
4: คุณเจอปลาพันคอลายๆนะเจ
0: ้าคะเออเอารับแล้วเอาไปโธ่
4: เร
0: ือ
4: หลวงป
0: ู่
4: บ
0: ุตร
4: ดา
0: ฮะ
4: เรือหลวงปู่บุตรดา
0: หลวงปู่บูดาเออท่านสำคัญอยู่นั้นเนี่ยหลวงปู่บูดาเนี่ยคือแผ่นน้ำหนึ่งนั่นเอาที่มีใจพอนะเขียนเรียบร้อยแล้วจะให้ศีลให้พอนโอ้เหนื่อยแล้วเนาะเอาเข้ามาเข้ามาจะต่อไปจะให้พอนวางประมาณนั้นนะวางเนี่ยเอาให้พรยะถาวาริวะอาปุราปริปุเรนติสาคหลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสาเพภูเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยะถามณิโชติ ระโสยัตถาสัพพีติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโหธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังพระนี่เหนื่อยแล้วเหนื่อยมากว่าจะให้พูดอะไรท่านพูดไปแล้วมันก็ไปอย่างนั้นแหละนู่นน่ะตั้งสองชั่วโมงของเล่นมาแล้วก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งวันนี้นะเป็นชั่วโมงครึ่งวันนี้จะเล่นมันนั่งอยู่นี่ชั่วโมงหาวเหนื่อยนอนแล้วมันหลับมันไม่หลับนะมันหาวเหนื่อยหาวเพลียต่างหากนอนให้หลับมันไม่หลับตั้งแต่ยังหนุ่มน้อยไปจนนั้นนะล้มลงไปถูกงอนไม่ถูกงอนมันหลับไปมันเป็นถึงจะเหนื่อยมีป้าลงไปหลับเดี๋ยวนี้ไม่หลับเออเอาไปพากันไปให้กินให้พอแล้วคนแน่นนะทั้งโลกก็มีใหญ่ที่ที่ถนนก็มีนะฮะที่ถนนก็มีใหญ
3: ศาสนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนมกราคมพุทธศักราช2546มีชื่อกันเทศว่าความไม่ลืมตัวคือธรรมในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

สิ่งที่กีดขวางแก่ความเจริญของโลกคือความเกียจคร้านอ่อนแอในธรรมท่านประณามไว้ว่าเป็นขวากหนามกั้นกลางและทิ่มแทงหัวใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีวันแก้ตกได้ตลอดกาลผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าจึงไม่ควรเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นคู่มิตรโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตวันนี้นำมาเจอเป็นตอนที่34ครับ

พระเนนที่มาช่วยดูแลงานที่ควรทำเพื่อเตรียมรับท่านที่มาในงานโดยมีคารวาสญาติโยมเป็นแรงงานก็น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายเพราะเพียงระหว่างที่ยังไม่ถึงวันงานก็มีพระเนนมากอยู่แล้วยิ่งถึงวันงานเข้าจริงๆได้กะการกันไว้ว่าทั้งพระเนนและคารวาสที่จะมาในงานนี้ต้องเป็นจำนวนหมื่นขึ้นไปฉะนั้นจำต้องพากันเตรียมจัดทำปารัมภ์ต่างๆทั้งที่พักทั้งโรงครัวไว้มากเท่าที่จะมากได้เพื่อความสะดวกในงานซึ่งเป็นงานใหญ่และมีประชาชนจะมาร่วมเป็นจำนวนมากโดยเริ่มงานตั้งแต่ท่านเริ่มมรณภาพไปจนถึงวันงานก็พอดีพอจวนวันงานจะมาถึงพระเนนและประชาชนนับวันหลั่งไหลมาทุกทิศทุกทางทั้งใกล้ทั้งไกลจนเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับแทบเป็นลมรับไม่หวาดไม่ไหวจวนวันเข้าเท่าไรยิ่งล้นไหลกันมาจนหาที่พักให้ไม่ได้พอกับจำนวนคนและพระเนนที่มาพอถึงวันงานเข้าจริงๆบริเวณวัดทั้งกุฏิทั้งป่ากว้างในวัดเต็มไปด้วยพระเนนที่มาจากที่ต่างๆมองดูกรดขาวเปรี้ยไปทั้งป่าเฉพาะภายในวัดสุทธาวาสมีพระเนนทั้งหมดในวันงานกว่า800ที่พักอยู่ตามวัดต่างๆพอไปมาหาสู่งานได้สะดวกมีจำนวนมากพอดูเมื่อรวมพระเนนที่มาในงานทั้งพักในวัดและนอกวัดมีจำนวนกว่า 1,000 รูปส่วนคฤหัสถ์ญาติโยมที่พักอยู่ในวัดก็นับไม่ไหวเพราะเหลือหูเหลือตาที่จะนับอ่านได้ที่พักอยู่ตามร่มไม้ทุ่งนาก็มีแยะที่พักอยู่ในตัวเมืองก็มากตามโรงแรมต่างๆเต็มไปหมดจนไม่มีโรงแรมให้พักพอกับจำนวนคนเวลามารวมในงานแล้วนับไม่ได้เพียงคาดคะเนเอาประมาณหลายหมื่นแต่แปลกและน่าอัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งที่ไม่มีเสียงดังสมคนมากมายเหมือนงานทั้งหลายที่เคยมีกันได้ยินเฉพาะเครื่องกระจายเสียงที่ทำการโฆษณาประจำงานในเรื่องต่างๆซึ่งเกี่ยวกับงานของวัดเท่านั้นงานนี้ไม่มีมหรสพครบงานใดๆทั้งสิ้นเพราะเป็นงานกรรมฐานล้วนๆเครื่องทายทานที่ประชาชนต่างมีศรัทธานำมาสมโภชโมทนาช่วยเหลือในงานนี้อยากจะพูดว่ากองเท่าภูเขาลูกย่อยๆเรานี่เองข้าวกี่ร้อยกระสอบอาหารกี่สิบกี่ร้อยรถยนต์ที่ต่างท่านต่างขนมาด้วยกำลังศรัทธาอย่างไม่อัดไม่อั้นผ้าที่นำมาเพื่อถวายบางสกุลอุทิศส่วนกุศลถวายท่านอาจารย์ก็อยากจะพูดว่ากองใหญ่ยิ่งกว่าโรงงานทอผ้าเสียอีกซึ่งผู้เขียนก็ไม่เคยไปเห็นโรงงานทอผ้าเลยไม่ทราบว่าใหญ่โตขนาดไหนแต่กองผ้าของคณะศรัทธาทั้งแผ่นดินที่ต่างท่านต่างนำมานี้รู้สึกมากกว่านั้นจึงกล้าเดาด้วยความกล้าหาญไม่กลัวผิดตอนนี้ขออภัยท่านผู้อ่านมากๆด้วยผู้เขียนชักเพ้อไปเพราะความภูมิใจในทายาทานของท่านนักใจบุญทั้งหลายไม่นึกว่าคนไทยเราจะเป็นนักใจบุญถึงขนาดนั้นเห็นเครื่องแสดงน้ำใจออกมาแล้วจึงอัศจรรย์ท่านศรัทธาทั้งหลายมาจนบัดนี้ว่าคนไทยเราเป็นนักเสียสละนักสังคหาวัตถุคือนักให้ทานอย่างไม่อั้นไม่เสียดายฉะนั้นเมืองไทยเราแม้จะเป็นเมืองเล็กในสายตาของเมืองใหญ่ทั้งหลายแต่การเสียสละให้ทานด้วยศรัทธาและด้วยความเมตตานี้แม้แต่เมืองใหญ่ๆก็สู้ไม่ได้สมกับเมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาที่สั่งสอนคนให้มีความเมตตาต่อกันเมืองไทยเราจึงเป็นเมืองของคนมีอัธยาศัยกว้างขวางไม่คับแคบตีบตันตลอดมาแต่ดึกดำบรรพ์งานนี้ก็เช่นกันเป็นงานที่สมบูรณ์พ้นผลเสียทุกอย่างจากบรรดาศรัทธาผู้เสียสละทั้งหลายต่างมาบริจาคให้ทานอย่างไม่อั้นหม้อข้าวหม้อแกงอาหารคาวหวานต่างๆเห็นแล้วเลยน่ากลัวมากกว่าจะน่าฉันเพราะใหญ่ตัวมากหิ้วคนเดียวไม่ไหวต้องช่วยกันหิ้วหรือหามเข้ามาสู่ปารัมภ์ที่พระท่านฉันทำเลที่ฉันต้องจัดหลายแห่งละประมาณ 30-40 องค์บ้าง 50-60 องค์บ้างทั่วไปหมดตามกุฎีพระเถระบ้างแห่งละ 9-10 องค์แต่สะดวกในการจัดแจกอาหารที่ไม่ต้องจัดสำรับให้วุ่นวายและสิ้นเปลืองสำรับและถ้วยชามเพราะมีแต่พระกรรมฐานเสียมากราว 90% ที่ต้องจัดสำรับถวายก็มีพระผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองและพระผู้ติดตามไม่มากนักเมื่อยกหม้อข้าวหม้อแกงถวายพระท่านแล้วก็จัดใส่บาตรกันเองข้าวหวานรวมลงในบาตรใบเดียวเท่านั้นเพราะปกติท่านเคยฉันสำรวมอยู่แล้วอาหารมีมากจนเหลือเฟือตลอดงานไม่มีอดอยากขาดแคลนเลยด้วยอำนาจศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและอำนาจบารมีท่านอาจารย์มั่นท่านคุ้มครองรักษาไม่เคยปรากฏว่ามีการดื่มเหล้าเมาสุราและทะเลาะวิวาทฆ่าตี
และฉกลักขโมยปล้นจี้สิ่งของของกันและกันเลยเมื่อเก็บสิ่งของที่มีผู้ทำตกหายได้ก็นำไปมอบกองโฆษณาให้ประกาศหาเจ้าของถ้าเป็นสิ่งของมีค่าผู้โฆษณาไม่บอกรูปลักษณะเป็นเพียงประกาศให้ทราบว่าของมีค่าของท่านผู้ใดตกหายเชิญมาติดต่อแสดงหลักฐานที่กองโฆษณาถ้ารูปลักษณะตรงกันแล้วก็มอบให้เจ้าของไปถ้าเป็นสิ่งของธรรมดาก็บอกชื่อสิ่งของหรือรูปลักษณะให้เจ้าของมารับเอาไปถ้าเป็นเงินก็บอกแต่เพียงว่าเงินตกหายไม่บอกจำนวนหรือสิ่งบรรจุเงินเช่นกระเป๋าเป็นต้นให้เจ้าของมาบอกจำนวนและสิ่งของบรรจุเอาเองเมื่อบอกได้ถูกต้องก็มอบให้เจ้าของไปตามธรรมเนียมงานนี้มี3คืนกับ4วันและงานนี้เป็นงานที่แปลกและอัศจรรย์เป็นพิเศษคือคนมามากต่อมากแต่ไม่มีการส่งเสียงหนึ่งไม่ทะเลาะวิวาทฆ่าตีกันหนึ่งไม่มีการขโมยของกันล้วงกระเป๋ากันหนึ่งเก็บสิ่งของมีค่าได้ยังอุตส่าห์นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่กองโฆษณาหนึ่งไม่มีคนดื่มเหล้าเมาสุรามาอารวาสเกะกะในบริเวณงานหนึ่งพระเนนก็สงบเสงี่ยมงามตาหน้าเคารพเริ่มใสหนึ่งแต่ละข้อยากจะมีในงานหนึ่งจึงอดจะเรียกว่าเป็นงานแปลกมิได้ตอนกลางคืนราวสองทุ่มมีการสวดมนต์และมาติกาบางสกุลถวายท่านทุกคืนและมีการแสดงธรรมทุกคืนตอนเช้าหลังจากฉันเสร็จแล้วมีการมาติกาบางสกุลไปเรื่อยๆไม่ค่อยมีกำหนดเวลาตายตัวนะเพราะศรัทธาและพระเนนมีมากถ้าจะรอทำตามเวลาคงไม่ทันกับเหตุการณ์ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ตามแต่ท่านผู้ใดจะมีศรัทธานิมนต์พระมากน้อยได้ตามกำลังและเวลาที่ต้องการการนิมนต์พระต้องผ่านทางกองโฆษณาทำหน้าที่แทนถ้าจะเที่ยวตามนิมนต์เป็นไม่เจอพระองค์ที่ต้องการเพราะพระมากต่อมากที่จำต้องนิมนต์ทางเครื่องกระจายเสียงโดยเห็นว่าเป็นความสะดวกกว่าเพราะรายชื่อของพระเนนที่มาในงานทางกองบัญชีพระได้จดชื่อและฉายาท่านไว้พร้อมแล้วแต่ขณะท่านมาถึงวัดทีแรกทั้งนี้เนื่องจากกองโฆษณาได้ประกาศอยู่เสมอว่าพระเนนอคันตุกะที่เข้ามาในงานขอนิมนต์ไปแจ้งรายชื่อและฉายาที่กองโฆษณาทุกรูปไปมีเจ้าหน้าที่เตรียมรอคอยอยู่พร้อมแล้วเพื่อทราบจำนวนพระเนนที่มาในงานนี้เวลานิมนต์ในกิจธุระจะได้ถูกกับชื่อและฉายาของพระเนนองค์นั้นๆการบิณฑบาตของพระในงานนี้นอกจากวันงานท่านไปตามหมู่บ้านต่างๆแถวนั้นและไปในเมืองวันงานคณะสัทธาทั้งหลายอาราธนานิมนต์ท่านรับบิณฑบาตตามบริเวณงานนอกวัดบ้างในวัดบ้างหลายแห่งที่สัทธาเตรียมใส่บาตรท่านงานนี้ท่านทำพิธีเปิดมีกำหนด3คืนกับ4วันซึ่งเริ่มแต่วันขึ้น10ค่ำเดือน3ถวายชาปนกิจศพท่านคืนของวันขึ้น13ค่ำราว6ทุ่มพอรุ่งเช้าของวันขึ้น14ค่ำก็เป็นวันเก็บอัฐิท่านส่วนวันที่และเดือนอะไรนั้นจำไม่ค่อยได้กรุณานำไปเทียบกับปฏิทินร้อยปีอาจพอทราบได้การดำเนินงานเกี่ยวกับมาติกาบางสกุลอุทิศถวายท่านนั้นเริ่มมา

น่าจัดขึ้นในบริเวณที่พระโบสถอยู่เวลานี้รู้สึกสวยงามมากสมเกียรติทำเป็นจตุรมุขมีลวดลายแปลกประหลาดมากผู้เขียนไม่ชำนาญในรูปลักษณะตลอดชื่อของลวดลายต่างๆที่ในช่างผู้ชำนาญงานทำถวายท่านถ้าจำไม่ผิดวันขึ้น11ค่ำเป็นวันอาราธนาท่านไปสู่เมนก่อนหน้าเล็กน้อยบรรดาลูกศิษย์ทั้งพระและประชาชนได้พร้อมกันทำวัดขอขมาโทษท่านเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็อาราธนาไปสู่เมนตอนนี้คงอดทนไม่ไหวได้เกิดโกลาหลวุ่นวายกันขึ้นอีกจนได้คราวนี้เป็นคณะลูกศิษย์ฝ่ายคารวาสหญิงชายพอเริ่มอาราธนาท่านเคลื่อนที่ไปสู่เมนต่างมีอากัปกิริยาที่ไม่ค่อยแจ่มใสขึ้นมาในขณะนั้นน้ำหูน้ำตากิริยาเศร้าโศกและเสียงร้องไห้เริ่มแสดงออกเป็นลำดับนับแต่ขณะท่านเคลื่อนจากที่ไปสู่เมนรู้สึกวุ่นวายสับสนพอดูในสังคมแห่งความวิโยคพลัดพรากจากไปแห่งท่านผู้มีบุญหนาเมตตารามหาสมุทรสุดขอบเขตไม่มีประมาณบรรดาลูกศิษย์บริวารต่างร้องไห้ด้วยความอาลัยเสียดายเพราะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในการพลัดพรากจากร่างกายหายสูญความสมุทรที่เคยก่อภพก่อชาติพาให้ได้นามว่าเกิดแก่เจ็บตายต่อกันเป็นสายยาวเหยียดไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายท่านอาจารย์ได้ทำลายกงกรรมของวัฏจักรเสียสิ้นแล้วบัดนี้ก้าวเข้าสู่เมืองแก้วอันประเสริฐคือพระนิพพานไม่มีวันกลับมาวุ่นวายกับกองสังขารอันเป็นสถานที่หลังน้ำตาอีกต่อไปบรรดาลูกศิษย์ที่ร้องไห้ถึงท่านครั้งนี้เพราะความเคารพรักเสียดายที่ได้เคยประสิทธิ์ประสาทธรรมโสดสงประพรมดวงใจให้หายง่วงเหงาเมามัวพอมีสติระลึกบาปบุญได้ก็ระลึกถึงพระคุณท่านอยากได้ไว้เป็นแก้วบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจต่อไปอีกต่อเมื่อสุดวิสัยจะห้ามได้จึงขอถวายน้ำใจเป็นความอาลัยรักด้วยน้ำตาเป็นเครื่องสักการบูชาว่าคณะลูกศิษย์เหล่านี้บุญน้อยแต่ยังมีวาสนาบารมีได้มาพบเห็นในคราวพระราชาไปของท่านผู้ทรงมหาคุณบุญหลักศักดิ์ยิ่งเป็นผู้สิ้นกิเลสถึงความวิเศษศักดิ์สิทธิ์สมัยปัจจุบันที่แสนหาได้ยากนานๆถึงจะได้พบเห็นเป็นขวัญตาขวัญใจที่ใฝ่ฝันมานานสักองค์หนึ่งแม้ท่านได้ผ่านพ้นกองทุกข์ในสงสารถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุขแล้วก็ขออาราธนาเมตตาโปรดโสดสงมวลสัตว์ผู้ยากจนซึ่งกำลังตกอยู่ในความสุดวิสัยได้แต่พากันร้องไห้พิไรรำพันถึงอยู่เวลานี้บ้างเถิดเจ้าพระคุณบุญร่นฝังซึ่งฝังเพชรไว้ในหัวใจเมื่อใดพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะพอมีทางรอดตาข่ายแห่งมารได้มีวาสนาถึงพระนิพพานตามพระคุณท่านก็ไม่มีทางทราบได้เพราะกำหนักกำหนาเกิดมาอาภัพวาสนาจึงเพียงได้มาชมบารมีพระคุณท่านเป็นขวัญใจบูชาไว้ด้วยน้ำตาดังที่เป็นอยู่ขณะนี้แหละเหล่านี้เป็นคำร้องไห้วิงวอนปรารถนาของพุทธบริษัททั้งหลายที่แสนอาลัยเสียดายในความพลัดพรากจากไปของท่านจนศพท่านที่อาราธนาเข้าสู่เมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาการที่น่าเวทนาสงสารเหล่านั้นจึงค่อยๆสงบลงพอได้เวลาที่กำหนดไว้หกทุ่มคือเที่ยงคืนก็พร้อมกันเริ่มถวายเพลิงจริงแต่ผู้คนในขณะนั้นประหนึ่งจะล้นแผ่นดินแออัดยัดเยียดเปียกเศษกันจนจะหาทางเดินไม่ได้เพราะต่างคนต่างมุ่งอยากดูอยากเห็นท่านในวาระสุดท้ายเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ใจไปนานฉะนั้นจึงพากันเฝ้ารออยู่จนถึงเวลาที่กำหนดไว้พอถึงเวลาถวายเพลิงท่านจริงขณะนั้นปรากฏมีเมฆก้อนหนึ่งขนาดย่อมย่อมไหลผ่านเข้ามาและโปรยละอองฝนลงมาเพียงเบาๆพร้อมกับขณะที่ไฟเริ่มแสดงเปลวและโปรยอยู่ประมาณ15นาทีเมฆก็ค่อยๆจางหายไปในท่ามกลางแห่งความสว่างแห่งแสงพระจันทร์ข้างขึ้นจึงเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์อย่างสุดจะคาดจะเดาได้ถูกว่าทำไมจึงโดนบันดาลให้เห็นเป็นความแปลกหูแปลกตาขึ้นมาในท่ามกลางความสว่างแห่งแสงเดือนเช่นนั้นเพราะปกติฟ้าก็แจ้งขาวดาวสว่างในฤดูแล้งธรรมดาเราดีๆนี่เองแต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆมีเมฆลอยมาและมีละอองฝนโปรยปลายลงมาทำให้แปลกตาสะดุดใจระลึกไว้ไม่ลืมจนบัดนี้เหตุการณ์ทั้งนี้บรรดาท่านที่อยู่ในวงงานขณะนั้นไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าไม่จริงเรื่องไม่ได้เป็นไปในทำนองนั้นเป็นแต่ผู้เขียนอุตริขึ้นมาเองเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ผู้เขียนประสบมาเองอย่างประจักษ์ตาและสะดุดใจตลอดมาพอท่านที่อยู่ในวงงานขณะนั้นได้อ่านตอนนี้อย่างไรต้องเพิ่มความจำและความสะดุดใจขึ้นมาในทันทีว่าเหตุการณ์ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆการถวายเพลิงท่าน
ไม่ได้ถวายด้วยเฟิร์นหรือถ่าน

แต่ถวายด้วยไม้จันทร์ที่มีกลิ่นหอมซึ่งบรรดาศิษย์ท่านผู้เคารพเลื่อมใสในท่านสั่งมาจากฝั่งแม่น้ำโขงประเทศลาวเป็นพิเศษจนเพียงพอกับความต้องการและผสมด้วยธูปหอมเป็นเชื้อเพลิงตลอดสายผลเป็นความเรียบร้อยเช่นเดียวกับที่เผาด้วยฟืนหรือถ่านนับแต่ขณะเริ่มถวายเพลิงท่านได้มีกรรมการทั้งพระและฆราวาสคอยดูแลกิจการอยู่เป็นประจำตลอดงานนั้นและมีการรักษาอยู่ตลอดไปจนถึงเวลาเก็บอัฐิท่านเวลา9 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นก็เริ่มเก็บอัฐิท่านและแจกไปตามจังหวัดต่างๆที่มีผู้มาในงานนี้เพื่อนำไปเป็นสมบัติกลางโดยมอบกับพระในนามของจังหวัดนั้นเชิญไปบรรจุไว้ในสถานที่ต่างๆตามแต่จะเห็นควรส่วนประชาชนก็มีการแจกเหมือนกันแต่คนมากกว่ามากไม่อาจปฏิบัติได้โดยทั่วถึงเท่าที่จำได้ผู้มาในนามของจังหวัดนั้นๆและได้รับแจกอัฐิท่านไปมี20 กว่าจังหวัดตอนเก็บอัฐิท่านเพิ่งผ่านไปนั้นก็น่าสงสารประชาชนอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอีกวาระหนึ่งซึ่งทำให้ประทับตาประทับใจอย่างมากคือพอคณะกรรมการเก็บอัฐิท่านเก็บอัฐิท่านเสร็จเรียบร้อยลงเท่านั้นผู้คนชายหญิงต่างชลมุนวุ่นวายกันเข้าเก็บกวาดเอาเท่าละฐานที่เศษเหลือจากที่เก็บแล้วไปสักการบูชาได้คนละเล็กละน้อยจนสถานที่นั้นเตียนเกลี้ยงยิ่งกว่าล้างด้วยน้ำและเช็ดถูให้เกลี้ยงเสียอีกพอได้ออกมาต่างคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจยังบอกไม่ถูกเหมือนตัวจะเหาะลอยในขณะนั้นมองดูในมือต่างคนต่างกำแน่นราวกับจะมีใครๆมาแย่งชิงเอาดวงใจในกำมือไปเสียฉะนั้นพอคณะกรรมการเก็บอัฐิท่านเสร็จเรียบร้อยลงเท่านั้นผู้คนชายหญิงต่างชุลมุนวุ่นวายกันเข้าเก็บกวาดเอาเท่าละฐานที่เสร็จเหลือจากที่เก็บแล้วไปสักการบูชาได้คนละเล็กละน้อยจนสถานที่นั้นเตียนเกลี้ยงยิ่งกว่าล้างด้วยน้ำและเช็ดถูให้เกลี้ยงเสียอีกพอได้ออกมาต่างคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนตัวจะเหาะลอยในขณะนั้นมองดูในมือต่างคนต่างกำแน่นราวกับจะมีใครๆมาแย่งชิงเอาดวงใจในกำมือไปเสียฉะนั้นนี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าสงสารสังเวชอีกเหตุการณ์หนึ่งไม่ด้อยกว่าเหตุการณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาในงานท่านอาจารย์มั่นครั้งนี้แล้วยังครั้งสุดท้ายแถมเข้าไปอีกคือก่อนจะพากันกลับไปถิ่นฐานบ้านเรือนของตนของตนโดยมากพากันไปกราบลาท่านอาจารย์ที่เมนซึ่งเป็นความมั่นว่าท่านย้ายจากศาลาไปอยู่เมนแล้วขณะก้มกราบท่านถึงวาระที่3จบลงต่างพากันนั่งนิ่งไปครู่หนึ่งเป็นลักษณะรำพึงรำพันด้วยความอาลัยเสียดายอย่างสุดซึ้งแล้วแสดงอาการไว้อาลัยด้วยน้ำตาสะอื้นอย่างน่าสงสารคิดถึงใจเราใจท่านที่มีความรู้สึกคิดนึกและกตัญญูกตเวทีในท่านผู้ทรงพระคุณอย่างล้นพ้นก็อดที่จะกลั้นความอาลัยเสียดายไว้ไม่ได้เช่นเดียวกันพอคณะนั้นผ่านออกมาด้วยความเศร้าโศกหน้าชุ่มด้วยน้ำตาขณะนี้ก็ก้าวเข้าไปกราบลาท่านด้วยกริยาท่าทางของคนที่มีความจงรักภักดีและเศร้าโศกเพราะความวิโยคพลัดพรากแห่งสิ่งที่เทิดทูนบนหัวใจได้จากไปไม่มีวันกลับคืนเป็นความสับเปลี่ยนเวียนกันไปมาอยู่ที่บริเวณเมนท่านเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าเรื่องที่น่าสงสารสังเวชจะสงบลงจึงทำให้ปรงธรรมสังเวชอย่างติดตาติดใจตลอดมารวมความแล้วใจเป็นธรรมชาติที่ใหญ่โตกว่าอะไรในโลกเรื่องและอาการทั้งหลายที่เป็นมาเหล่านี้เป็นสาเหตุมาจากใจอันเป็นรากฐานสำคัญประชาชนพระเนนจำนวนหมื่นๆที่มาในงานนี้ก็เรื่องหัวใจพาให้มาท่านอาจารย์ที่เป็นจุดดึงดูดจิตใจของประชาชนก็ขึ้นอยู่กับท่านเป็นใจที่บริสุทธิ์หรือธรรมทั้งดวงซึ่งใครๆปรารถนากันทั่วโลกจึงเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของคนผู้รู้จักบุญบาปให้คิดอยากมากราบไหว้บูชาท่านแม้ไม่ได้ส่วนกุศลชนิดตักตวงเอาตามใจหวังก็ยังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยสืบต่อภพแห่งความเป็นมนุษย์อย่าให้ขาดศูนย์สิ้นซากไปเสียทีเดียวยังดีกว่าเป็นคนหน้าด้านไปแย่งเกิดในกำเนิดสัตว์นรกและสัตว์เดรัจฉานเป็นร้อยเป็นพันชนิดไม่มีประมาณเสวยความทุกข์ทรมานในภพนั้นๆตลอดอนันตกาลไม่มีวันหลุดพ้นไปได้ซึ่งเป็นการเกิดมาเหยียบย่ำซ้ำเติมตัวเองไม่มีชิ้นดีพอเป็นที่ยึดที่อาศัยได้ในภพหนึ่งบ้างเลยที่เรียกว่าเป็นคนหมดหวังด้วยเหตุนี้
เรื่องในสากลโลกจึงรวมลงที่ใจเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรน้อยใหญ่ให้สิ่งทั้งหลายหมุนไปตามวิถีทางเดินของใจที่หนักไปในทางใดถ้าใจหนักไปในทางดีทุกสิ่งที่ทำลงไปย่อมให้ผลเป็นสุขโดยสม่ำเสมอทั้งปัจจุบันและอนาคตปรากฏแต่ความมีหวังและสมหวังเรื่อยไปไม่ขาดสนจนตรอกจะออกซอกไหนซอยใดก็เป็นซอกเป็นซอยที่คอยอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับความสุขความเจริญเสมอไปจนถึงแดนแห่งความสมหวังคือเกิดทุกภพทุกชาติมีแต่ความสมหวังตลอดไปดังครูบาอาจารย์ที่มีคนเคารพเลื่อมใสและระลึกถึงท่านเป็นขวัญใจอยู่เวลานี้เพราะใจท่านเป็นใจกุศลแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดที่คนทั้งหลายสรรเสริญท่านอย่างสมเกียรติว่าท่านปรินิพพานก็มีอยู่มากคำว่าปรินิพพานนี้จะมีได้เฉพาะท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะโดยสิ้นเชิงแล้วเท่านั้นท่านสิ้นความสืบต่อแห่งสังขารไม่มีลมปราณเหมือนเวลายังมีชีวิตอยู่โลกทั้งหลายเรียกว่าตายแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านตายโลกเรียกว่าปรินิพพานท่านอาจารย์มั่นก็มีคนถวายเกียรติท่านว่าปรินิพพานมากเหมือนกันผู้เขียนไม่มีเหตุผลที่ควรจะนำมาขัดขานจำต้องยอมจำนนและอนุโมทนาตามคำที่โลกถวายเป็นเกียรติท่านในวาระสุดท้ายเพราะเท่าที่เคยได้อยู่และรับโอวาทท่านตลอดมาเป็นเวลานานปีพอสมควรก็ไม่มีที่ค้านธรรมท่านได้เลยนอกจากทำให้ซึ้งใจยังบอกไม่ถูกว่าเป็นอมตะธรรมอย่างสมบูรณ์ที่ออกมาจากใจที่บริสุทธิ์จริงๆเท่านั้นฉะนั้นใจประเภทนี้จึงหาไม่มีในโลกมนุษย์ปุถุชนเราร้อยทั้งร้อยไม่มีเจอเลยถ้าต้องการเจอก็จำต้องพยายามชำระแก้ไขใจของปุถุชนให้กลายเป็นใจอริยชนชักขั้นสุดยอดขึ้นมาใจดวงนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่อย่างอริยจิตอริยธรรมตลอดเวลาอากาลิโกที่ว่าใจเป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นคือใจเป็นผู้ปกครองสมบัติทั้งมวลแต่สิ่งทั้งหลายดังกล่าวดีหรือชั่วต้องขึ้นอยู่กับใจเป็นผู้เป็นใหญ่และรับผิดชอบถ้าใจพาชั่วโลกแม้จะใหญ่โตเพียงไรก็มีทางบรรลัยได้อย่างไม่มีปัญหาดังนั้นใจจึงควรได้รับการอบรมหรือศึกษาพอจะปกครองตัวปกครองโลกให้เป็นไปโดยความสะดวกปลอดภัยเท่าที่ควรตัวก็เป็นบุคคลน่าอยู่ไม่เดือดร้อนรำคาญโลกก็เป็นโลกน่าอยู่ไม่เป็นโลกที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายจนเกินไปพอถวายเพลิงท่านอาจารย์มั่นผ่านไปแล้วปรากฏว่าพระเนนสายของท่านมีความกระวนกระวายระสำระสายมากพอดูเพราะปราศจากที่พึ่งที่ยึดทางใจระเหเร่ร่อนไปทางทิศใต้ทิศเหนือเหมือนว่าวเชือกขาดอยู่บนอากาศฉะนั้นเพราะความร้อนรุ่มกลุ่มใจเหมือนพ่อแม่ตายจากมีแต่ลูกกำพร้าตัวเล็กๆไม่มีความรู้ความสามารถปกครองตนได้ฉะนั้นวงคณะปฏิบัติสายของท่านรู้สึกสั่นสะเทือนไปมากในระยะที่ผ่านไปใหม่กว่าจะจับกันเป็นกลุ่มเป็นกอเป็นหลักเป็นฐานได้ก็นับว่าพอเห็นโทษแห่งความไม่มีครูอาจารย์มากพอดูฉะนั้นการผ่านไปของครูบาอาจารย์องค์มีคุณสมบัติสำคัญแต่ละองค์ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นความสะเทือนในวงพระสงฆ์และผู้ปฏิบัตินั้นๆมากจนอาจพูดได้ว่าแผ่นดินถล่มไปพักหนึ่งถ้าคณะลูกศิษย์มีความสามารถทางตัวได้ด้วยข้อปฏิบัติและทางจิตใจพอทรงตัวและทรงหมู่คณะไว้ได้ไม่เดือดร้อนเลวร้ายในการต่อไปการสูญเสียท่านผู้เป็นหัวหน้าที่ดีไม่ว่าทางครอบครัวสังคมบริษัทห้างร้านวงราชการงานแผ่นดินแผนกต่างๆและคณะสงฆ์ตลอดวงพระปฏิบัติทุกๆแขนงย่อมเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงไปตามๆกันผู้น้อยซึ่งหวังความเจริญก้าวหน้าทั้งปัจจุบันและอนาคตจึงไม่ควรนิ่งนอนใจในการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ต้อนรับสถานการณ์ต่างๆที่จะต้องประสบอยู่โดยดีในวันหรือเวลาหนึ่งแน่นอนผู้เขียนได้เห็นโทษครั้งยิ่งใหญ่สมัยท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพผ่านไปเพียงองค์เดียวเท่านั้นแต่ในสายตาและความรู้สึกปรากฏว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่านมีความซบเซาเหงาหงอยและอยากจะพูดว่าล้มละลายไปตามๆกันมากมายทั้งนักบวชและคฤหัสถ์จนไม่อาจประมาณได้เช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้างที่ส่วนมั่นคงได้ถูกทำลายลงส่วนอื่นๆก็พลอยเสียหายไปด้วยฉะนั้นผู้เขียนได้รับความกระเทือนใจอย่างหนักมาแต่ครั้งนั้นจึงทำให้หวั่นวิตกต่ออนาคตของพระเนนในวงปฏิบัติที่ขาดครูอาจารย์ผู้ให้ความร่มเย็นว่าเป็นทางไหลมาให้ความเสื่อมเสียได้อย่างง่ายดายถ้าไม่รีบเร่งถักตวงเสียแต่ขณะนี้ที่กำลังมีครูอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่เวลาท่านจากไป
ตัวเราเองแม้ยังมีลมหายใจอยู่แต่ไม่มีหลักยึดก็เท่ากับตายทั้งเป็นผู้เขียนได้เคยเห็นโทษของตัวที่ไม่เป็นท่ามาแต่ครั้งนั้นแล้วว่าเหลวจริงๆด้วยมรสุมประดังกันเข้าพัดผันดวงใจมรสุมลูกหนึ่งพัดมาว่าเราหมดที่พึ่งแล้วลูกหนึ่งพัดมาว่าต่อไปนี้เราจะพึ่งใครลูกหนึ่งพัดมาว่าทันไปแล้วสบายหายห่วงส่วนเรายังอยู่แต่ลมหายใจแต่ใจเหมือนคนตายแล้วเพราะขาดหลักยึดและขาดอย่างหมดหวังเคว้งคว้างเกาะอะไรไม่ติดเลยลูกหนึ่งพัดมาว่าอะไรอะไรมันจะสุดจะสิ้นไปตามท่านเสียแล้วลูกหนึ่งว่าต่อไปนี้เราจะอยู่กับใครพ่อก็จากไปเสียแล้วลูกหนึ่งว่าคราวนี้ถึงคราวล่มจมของเราเสียแล้วหรือจึงพอจะตั้งไข่พ่อก็มาตายจากกรรมเราหนักเอาเสียจริงๆคราวนี้ลูกหนึ่งอุทานออกมาว่าโอ้โหเจ้ากรรมช่างทรมานคนอนาถาถึงขนาดนี้เชียวหนอลูกหนึ่งว่าตายจมแน่แล้วคราวนี้ซึ่งเป็นคราวหัวเลี้ยวหัวต่อเสียด้วยระหว่างกิเลสกับธรรมกำลังรบกันอย่างเต็มกำลังมีท่านอาจารย์เป็นผู้เมตตาช่วยอุบายการรบอยู่ทุกเวลาต่อไปใครจะมีแก่ใจมาเมตตาช่วยเหลือเราอีกเราไม่เคยมีความทุกข์จนหาทางออกไม่ได้เหมือนคราวนี้นี่เป็นคราวตกนรกหลุมความหมดหวังพัดผันหัวใจให้ขาดดิ้นสิ้นความหมายยังไม่ตายแต่ทำให้สิ้นความหวังเสียทุกอย่างในคราวนี้ทั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดแก่ผู้เขียนในครั้งท่านอาจารย์มั่นมรณภาพลงไปทำให้เขตลาบกราบไหว้ไม่อยากให้วงคณะปฏิบัติต้องประสบความทุกข์ทรมานดังที่เคยประสบมาแล้วทั้งที่ยังไม่มีหลักยึดพอจะพึ่งตัวเองได้จึงได้พยายามเตือนหมู่คณะเสมอมากลัวว่าจะนอนหลับทับสิทธิ์ที่ควรจะได้จะถึงจนเกินไปบทเวลาตะวันอัสดงคดแล้วจึงจะวิ่งหาที่พึ่งเพื่อหลบซ่อนผ่อนคลายกลัวจะตายทั้งเป็นดังที่เคยเห็นมาแล้วไม่ประสงค์จะให้หมู่คณะพบเห็นด้วยอีกจึงรีบช่วยตักเตือนให้พากันรีบเปล่งความเพียรเวลาเดินยังสว่างสวยใจยังกำลังเอางานสังขารก็กำลังอำนวยแม้เจ้าตัวประสงค์ความร่ำรวยศีลธรรมตลอดมรรคผลนิพพานก็ยังพอทำได้ไม่เป็นคนทุกข์ไร้เข็นใจทั้งที่สมบัติมีอยู่เต็มโลกตลอดมาอัฐิท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุเมื่อต่างท่านที่ได้รับแจกอัฐิท่านอาจารย์ไปแล้วต่างก็เชิญไปไว้ในสถานที่ควรของตนของตนเพื่อสักการบูชาแทนองค์ท่านหลังจากนั้นเรื่องก็ค่อยเงียบหายไปเพราะต่างคนต่างพรากจากกันในคราวเป็นไปสู่ถิ่นฐานบ้านเรือนของตนจนการล่วงไปแล้ว4ปีคุณวันคมนามูลเจ้าของร้านสริผลพาณิชย์และโรงแรมสติผลจังหวัดนครราชสีมาไปถวายพระป่าจังหวัดสกลนครได้รับแจกอธิส่วนบนของท่านอาจารย์มั่นชิ้นหนึ่งจากเจ้าอาวาสวัดสุทาวาสซึ่งเป็นวัดที่ท่านอาจารย์มั่นมรณภาพกลับมาถึงบ้านได้เชิญอธิชิ้นนั้นรวมลงในพระอบอันเดียวกันกับที่บรรจุอธิท่านอาจารย์อยู่แล้วแต่สมัยได้รับแจกมาจากงานศพท่านพอเปิดพระอบออกเท่านั้นสิ่งที่ไม่เคยคาดฝันก็ปรากฏขึ้นในพระอบคืออัฐิชุดแรกที่ได้รับแจกไปจากงานศพท่านได้กลายเป็นพระธาตุเสียหมดเจ้าของเกิดความอัศจรรย์จนตัวแทบลอยเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นจึงให้คนรีบไปดูอัฐิส่วนที่เก็บไว้โรงแรมสุทธิพลอีกที่นั้นก็กลายเป็นพระธาตุเช่นกันอีกรวมทั้ง2แห่งจึงเป็นพระธาตุ344องค์ยังเหลือติดพระอบอยู่บ้างเป็นผงๆเล็กน้อยต่อมาไม่นานนักจำนวนผงนั้นก็ได้กลายเป็นพระธาตุเสียจนหมดอีกจึงรวมเป็นพระธาตุจากอธิของท่านพระอาจารย์มั่น344องค์นี้เป็นรายแรกที่ปรากฏความอัศจรรย์จากอธิกลายเป็นพระธาตุจากนั้นเรื่องก็เล่าลือไปทุกคนทุกแห่งผู้คนทราบถึงไหนก็มาขอพระธาตุกับคุณวันไปสักการบูชากันถึงนั่นคุณวันเองก็เป็นคนมีนิสัยใจบุญอยู่แล้วจึงเห็นใจท่านที่มาขอและแจกกันไปคนละเล็กละน้อยคือคนละหนึ่งองค์บ้าง 2-3 องค์บ้างผู้เขียนคุณวันก็ได้กรุณาให้ไป2ครั้งครั้งแรก5องค์ครั้งที่2 2องค์รวมเป็น7องค์ด้วยกันพอได้มาแล้วก็โฆษณาใหญ่ว่าตัวได้ของดีมาได้ของดีมาปากไม่เป็นสุขเป็นสุขเฉพาะใจคือดีใจที่ได้อธิจากคุณวันมาสุดท้ายก็มาเสียเปรียบต้องขออภัยเรียนอย่างตรงไปตรงมาผู้หญิงเรียบวุฒิไปเลยแต่ชอบคนที่ไม่เสียใจเลยทั้งที่รู้ว่าเสียเปรียบจากนั้นปากก็เป็นสุขไม่มีอะไรโฆษณาอีกคือพอได้ยินว่าได้ของดีมาใครก็ขอดูซึ่งมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้น
ขณะนั้นคนนั้นก็ขอดูก็หยิบให้ดูหยิบให้ดูจนหมดทุกองค์พอดูเสร็จแล้วคนนั้นก็ขอเอาเลยคนนี้ก็ขอเอาเลยพร้อมกับห่อกันมุบมิบแล้วทีนี้ใครจะกล้าขอคืนล่ะถ้ามาอยากเสียเปรียบสองซ้อนเรื่องมันเป็นอย่างนี้ที่ไม่ได้มีพระธาตุท่านอาจารย์มั่นติดตัวมาจนบัดนี้ทราบภายหลังว่าคุณวันเองก็แบ่งให้ท่านที่มาขอไปสักการบูชาแทบไม่มีเหลือแล้วเลยไม่กล้าไปรบกวนอีก

้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นโพธิทัตโตซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่34ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนาคโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่7เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2538มีชื่อกันเทศว่าธรรมสปายะขอเชิญท่านฟังครับ
1: แล้วก็คนผ่านคนเพื่อนไม่เป็นผู้ก็ต้องการอยากจะไปอยู่ณสถานที่นั้นเสนาสนะสังฆะที่อยู่ที่อาศัยเป็นสิ่งที่สะดวกสบายคำว่าสะดวกสบายนี่มันดินอากาศก็ดีปลอดโปร่งอากาศไม่หนักอากาศไม่ทึบน้ำท่าก็สะดวกสบายและเป็นน้ำที่ไม่ที่ฉันเข้าไปแล้วไม่เป็นอันตรายคำว่าน้ำเหมือนกันแต่ถ้าหากว่ามีหินปูนมากๆถ้าหากว่าเราดื่มเข้าไปมากๆมันเข้าไปสะสมส่วนมากชอบพากันเป็นนิ่วเป็นอะไรบุคละสปายะหมายถึงบุคคลในบริเวณที่ไปพักบำเพ็ญจิตภาวนาต้องเป็นบุคคลที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้องสัมมาทิฏฐิคำว่าความเห็นถูกต้องก็หมายถึงเชื่อบุญเชื่อบาปอันนี้ก็มีส่วนในกาในเรื่องเสนาสนะหมายถึงในที่อยู่ที่อาศัยบุคคลในที่นั้นๆก็มีส่วนมีในเกี่ยวข้องอาหารสปายะอาหารเป็นที่สบายคำว่าสบายไม่ใช่ว่าท่านเน้นหนักไปในเนื้อในเรื่องรสเรื่องชาติเรื่องอริดอร่อยหรือเรื่องอุดมสมบูรณ์ฉันเข้าไปแล้วถ้าเป็นปกติธาตุไม่กำเริบฉันเข้าไปแล้วธาตุคันสบายไม่ง่วงเหงาไม่หาวนอนอะไรเหล่านี้ฉันเข้าไปแล้วสะดวกในการที่ประกอบความภาคความเพียรเดินโยงกลมนั่งสมาธิอาหารในลักษณะนี้เรียกว่าอาหารเป็นที่สบายธรรมสปายะธรรมเป็นที่สบายคำว่าธรรมเป็นที่สบายอันนี้เราก็ต้องดูลงไปดินก็เป็นธรรมน้ำก็เป็นธรรมลมก็เป็นธรรมผมก็ในฟันหนังล้วนแต่เป็นธรรมทั้งนั้นธรรมะส่วนใดเป็นที่สบายในการที่เราเอามาเป็นอารมณ์ของการพิจารณาธรรมะบทใดเป็นที่สะดวกสบายในการที่เราเอามาเป็นคำบริกรรมจึงว่าในเมื่ออันไหนสะดวกสบายก็ให้ยึดอันนั้นมาเป็นหลักการบริกรรมหรือเป็นหลักการพิจารณาธรรมสปายะอันนี้ก็มีความสำคัญจะต้องเป็นผู้ที่เลือกเฟ้นต้องเป็นผู้ที่แสวงหาธรรมที่เป็นที่สะดวกกระจายนิสัยของเราอยู่เสมอการที่เรียกว่าแสวงหาธรรมไม่ใช่จะตะเลิดไปหาที่อื่นนี่ธรรมที่จะเป็นธรรมเป็นหลักการดำเนินในการบำเพ็ญจิตภาวนาธรรมนั้นมีอยู่ในเราทั้งหลายแล้วตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะทุกชิ้นทุกส่วนล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่จะทำให้เกิดความสงบร่มเย็นภายในจิตในใจได้ทั้งนั้นคำว่าเลือกเฟ ไฟค้นหาธรรมไม่ใช่จะสงจิตล่วนลอยไปหาธรรมฟ้าฟ้าป่าหิมพานต์หรือว่าในเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ที่ไหนธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความสบายถูกจริตนิสัย

สัมผัสแต่ละอย่างแต่ละอย่างอันไหนมีมันมีรสชาติดีในขณะที่ใจไปสัมผัสนั้นเหมือนกับเราชิมอาหารนี่อันไหนมันมีรสชาติดีก็อันนั้นแหละดีแล้วนี่มันก็เลือกแต่หากระเปิดมันอาหารอันที่มันจะถูกก็จะนิสัยมันหักบอกอยู่ในนั้นละจึงว่าการเลือกเฟ้นหาธรรมที่เป็นที่สบายนี่ให้น้อมเข้ามาตั้งแต่ศีรษะไปหาเท้าข้างเท้าขึ้นมาหาศีรษะนี่หรือว่าดินก็เป็นที่สบายดินหรือว่าดินก็เป็นธรรมน้ำลมไฟก็เป็นธรรมธาตุทั้งสี่ล้นแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นธาตุไหนในเมื่อใจของเราไปสัมผัสนี่แล้วจะดูว่าจะได้ผลดีหรือว่ามีความเย็นมีความสบายในการที่ใจของเราไปสัมผัสธรรมนั้นๆก็ให้เอาธรรมอันนั้นเป็นหลักการดำเนินต่อไปจึงว่าต้องเป็นผู้ที่เลือกเฟ้นอยู่เสมอ

สบายเราเอาจิตของเราไปเกี่ยวข้องผลของการเอาจิตไปเกี่ยวข้องได้ผลเป็นที่พอใจคือได้รับความสงบเย็นใสในจิตในใจดีแต่ครั้งต่อไปเราเอาธรรมนั้นมาเป็นอารมณ์อาจจะไม่ได้ผลดีอย่างที่เคยได้รับมาแล้วนี่เราก็ต้องเลือกเฟ้นทำใหม่ทำใหม่ถ้ามีที่ไหนเล่าอยู่ภายในสีภายในสรีระร่างกายของเราทั้งหมดนี่ละทำไมจึงต้องเลือกต้องหาอยู่เสมอเพราะใจของเราแต่ละเวลาแต่ละขณะนี่มันมีอารมณ์ที่มากวนใจไม่เหมือนกันหรือมีอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของใจแต่ละขณะแต่ละขณะนี่ไม่เหมือนกันนี่อารมณ์ที่มากวนใจนั้นนะจะเรียกว่าเป็นโรคใจก็ได้นี่เป็นชั่วโรคที่ทำให้ใจของเราไม่สบายเป็นชั่วโรคที่ทำให้ใจของเราไม่สงบนี่อารมณ์นั้นๆมันเปลี่ยนอยู่เสมอไม่ใช่วันหนึ่งเปลี่ยนครั้งสองครั้งอาจจะขณะเดียวเปลี่ยนเป็นหลายครั้งก็ได้

เสมอการที่จะหาธรรมมาเป็นเครื่องระงับเครื่องบำบัดโรคเราก็ต้องเปลี่ยนหนูเปลี่ยนยาเพื่อมาบำบัดโรคให้ถูกให้เหมาะกับโรคที่เป็นอยู่นั่นถ้าหากว่าเราหายาที่ถูกเหมาะสมกับการแก้โรคนี่แล้วเอามาใช้ขณะที่เอามาใช้นั้นจะได้ผลดีนักหรือว่าดีนักแลเอาเริ่มเอามาใช้มันจะรู้สึกจับทันทีว่าได้ผลได้ผลได้ผลนี่เหมือนกับเราเป็นไข้กระสับกระส่ายมากทานยาฉันยาทานยาฉันยานี่มันไม่ได้ผลไม่ได้ผลมันไม่ได้ผลตั้งแต่เข้าไปที่แรกนี่เพราะไม่มันรู้ถ้าหากว่ายาจะได้ผลนั้นมันหากรู้แล้วมันก็ได้ผลจริงการที่จะเอาธรรมมาบำบัดโรคใจก็ต้องเป็นผู้ที่เป็นนักสังเกตนี่น่าเป็นผู้ที่เลือกเฟ้นธรรมหรือเลือกเฟ้นยานี่คือธรรมะมาบำบัดโรคของเราถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีความรอบคอบรอบนี่สังเกตน่าก็สามารถที่จะหาในยามาแก้โรคได้อยู่เสมอนี่โรคจะเปลี่ยนแปลงโรคจะแปรไข้จะแปรไปในลักษณะใดเราสามารถที่จะหมุนไปหยิบหมุนไปคว้าเอายาที่เหมาะกับโรคในขณะนั้นเอามาใช้แก้ไขได้ทันทีแก้ไขได้ไม่ปล่อยให้โรคที่มันแปรนั้นกำเริบหนักถึงเป็นอันตรายได้นี่จึงว่าต้องเป็นผู้ที่มีความฉลาดอยู่เสมอปัญญารัตนังโลเกปัญญาเป็นรัตนะของโลกเป็นรัตนะในโลกพระพุทธเจ้าท่านทรงยกย่องปัญญาเปรียบเหมือนรัตนะเพราะในโลกอันนี้ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐหรือว่ามาใหญ่มีค่ายิ่งกว่ารัตนะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบสิ่งที่มีค่าสุดที่มากที่สุดนี่ก็จึงเอารัตนะนั่นมาเปรียบนี่จึงว่าคำว่าสติคำว่าปัญญาจึงมีความจำเป็นที่จะนำมาใช้กันในวงการของผู้ปฏิบัติธรรมอย่าพากันพอใจอยู่กับการครึ่งหลับครึ่งตื่นนี่การที่พอใจอยู่ในลักษณะครึ่งหลับครึ่งตื่นนี่ส่วนมากครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าภาวนาหัวต่อหัวต่อมันไม่มีโอกาสที่จะเจริญงอกงามมันก็เป็นหัวต่อ

จึงว่าต่อหัวต่อถึงว่าจะทนทานทนแดดทนฝนต่อหัวต่อนั้นไม่มีโอกาสที่จะออกใบจะผลิใบ

ก็เป็นอย่างนั้นจึงว่าอย่าพากันพอใจในลักษณะที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นนี่ถ้าหากว่าใจของเราเป็นอย่างนั้นก็รีบแก้ไขเสียรีบเตือนเจ้าของเสียรีบปลุกเจ้าของให้ตื่นพระพุทธศาสนา

นาสอนคนให้ตื่นศาสนาพุทธไม่ใช่สอนคนให้ครึ่งหลับครึ่งตื่นศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนผู้ปฏิบัติธรรมมีสภาพมีลักษณะเหมือนกับหัวโตจึงว่าเรื่องเหล่านี้เราจะต้องเอามาเทศนาสอนเราอยู่เสมออะไรก็ช่างการปฏิบัติธรรมเหมือนกับการเดินทางนี่การเดินทางของเรานี่จะต้องก้าวหน้าอยู่เสมอก้าวหน้าอยู่เสมอถึงจะมีการพักผ่อนบ้างอันนั่นก็พักผ่อนเพื่อให้มีกำลังที่จะก้าวต่อไปถ้าหากว่าการเดินทางหรือการปฏิบัติธรรมของเราไม่ก้าวไปเลยหัวตอมันจะเดินไปไหนเป็นมันก็อยู่เป็นหัวตออยู่กับที่อยู่อย่างนั้นและการปฏิบัติธรรมของเราเพื่อเรามุ่งเพื่อความก้าวหน้าจะก้าวไปได้อย่างไรนี่อันนี้เราก็ต้องเตือนเราและเทศนาสอนเรานี่ในเมื่อเราเตือนเรามุ่งในการที่จะเทศนาสอนเราเร่งเราเตือนเราอยู่เสมอเรานี่ก็จะก้าวหน้าอยู่เสมอครูบาอาจารย์ท่านเคยใช้คำพูดว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องทำเหมือนกับคนขับล้อขับเกวียนคนขับล้อขับเกวียนนั้นแท้เขาแท้นี่เขามีอยู่ไม่อยู่ในมือเขาไม่ได้วางแท้หรือเขาไม่ทิ้งแท้นี่วัวจะเดินเร็ววัวจะเดินช้าแท้ของเรานี่แท้ของผู้ขับล้อเกวียนนั้นจะต้องมีการเคาะตัวซ้ายเคาะตัวขวาเคาะตัวซ้ายเคาะตัวขวานี่ให้เร่งเดินอยู่เสมอพูด

างตนในคุกไม่มีใครเข็นขึ้นที่สูงเป็นอย่างไรผู้ปฏิบัติที่ไม่เข็นเจ้าของก็ต้องตกอยู่ในสภาพเหมือนกับคุกที่อยู่ในที่ราชันโอกาสที่จะไหลขึ้นไม่มีมีแต่ที่จะไหลลงสู่ที่ต่ำอย่างเดียวจึงว่าอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่เราจะต้องเอามาสอนเรากันอยู่เสมอเราเป็นผู้ที่สอนเราเรียกว่าเราไม่เป็นผู้ไม่ประมาทเราจะคอยให้พระศาสดาพระศรีอานมาโปรดเราโดยไม่มีการที่จะหาอุบายหาอัตถธรรมหาอุบายมาสอนเราเรียกว่าเราเป็นคนประมาทพระพุทธเจ้าทรงตำหนิคนประมาทไว้มากมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนตายแล้วนี่เราอย่าเป็นนักปฏิบัติเหมือนกับคนตายเราอย่าเป็นนักปฏิบัติเหมือนกับต้นไม้คือมันตายแล้วนั่นเองจึงว่าอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนก็ช่างนี่ธรรมะอยู่กับเราอยู่กับเราตลอดกาลธรรมะคือความเกิดธรรมะคือความแก่ธรรมะคือความตายธรรมะที่คือความเกิดร่างกายสรีระของเราทั้งร่างกายอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะทั้งนั้นเพราะเป็นของเกิดเพราะเป็นสิ่งที่เกิดหรือเรียกว่าความเกิดก็ไม่ผิดนี่ในเมื่อสรีระร่างกายของเรานี้เป็นความเกิดเป็นของเกิดนี่ธรรมะคือความเกิดก็คือตัวของเรานี่เองธรรมะคือความแก่ร่างกายของเรานี่เดี๋ยวนี้แก่มาด้วยกันทั้งนั้นและขณะใดที่ไม่แก่ไม่มีร่างกายของเรานี้ก็คือธรรมะคือความแก่นั่นเองร่างกายของเราตั้งแต่เกิดมันตายไปแล้วถึงเท่าไปหลายสิบปีตายไปสิบปียี่สิบปีสามสิบสี่สิบห้าสิบตายไปเท่าอายุของเราหมดไปเรียกว่าคำว่าทุกขศาสตร์ความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกขสัตว์เป็นอริยสัจธรรมอริยสัจธรรมกองอยู่ในสรีระร่างกายของเรา

0: ในกองทุกข์กษัตริย์นี้ทำลายมันลงไปพังมันไปให้มันสลายออกไปจริงๆนี่พังลงไปจะทำลายมันลงไปให้มันสลายนี่ออกไปจริงๆแล้วชาติความเกิดนี่มันก็เป็นธรรมชราความแก่มรณะล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นทำไมจึงว่าเป็นธรรมนี่เพราะเขาเกิดมาแก่เกิดมาตายอันนี้ก็คือธรรมธรรมดาธรรมชาติเขาไม่ได้เกิดมาเป็นใครเขาไม่ได้เกิดมาเป็นเราเขาไม่ได้เกิดมาเป็นใครเป็นเขาเกิดมาเพื่อตายเท่านั้นต่างแต่ในสรีระแต่ละร่างแต่ละสรีระเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อตายเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อตายทั้งนี้อันนี้ละเป็นธรรมะไม่ใช่มะสิ่งที่อื่นทำไมร่างกายของเราเกิดมาแก่เกิดมาตายอันนี้เป็นธรรมชาติของเราเราจะต้องไปพิจารณาก็เพราะเราหลงว่าอันนี้เป็นเราถ้าหากเราพิจารณาชัดเห็นตามความเป็นจริงเป็นธรรมขึ้นมาแล้วอันนี้ไม่ใช่เราเลยเป็นธรรมชาติของเกิดเขามาเขาเกิดเขาก็ไม่ทั้งเกิดขึ้นมาในสิ่งที่เกิดเขาก็ไม่รู้เขาแก่เขาก็ไม่รู้แม้แต่ตายเขาก็ไม่รู้ผมเส้นไหนตายผมเส้นไหนรู้ไหมขนก็เหมือนกันขนคนที่ตายขนเส้นไหนมันรู้ไหมนี่มันไม่มีอะไรจะรู้จึงว่าเกิดก็ไม่รู้แก่ก็ไม่รู้ตายก็ไม่รู้อันนี้เราเอาของที่เกิดมาแก่เกิดมาตายโดยไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้มาเตียวเป็นตัวเป็นตนก็เพราะเราไม่ศึกษาให้แจ่มแจ้งจึงคำว่าความหลงหรือโมหะคือความหลงก็คือหลงสัจธรรมของจริงนี้เองถ้าหากว่าเรารู้ในสัจธรรมของจริงแล้วให้เราความหลงอันนั้นน่ะมันหายไปเหมือนกับการที่เราเรียนหนังสือนี่แต่ถ้าว่าก่อนเรายังไม่เรียนเราอ่านหนังสือไม่ออกดอกในเมื่อเราเรียนเข้าเราอ่านหนังสือออกแล้วไอ้คำที่ไม่รู้หนังสือมันหมดไปนึงจึงว่าผู้ต้องเป็นผู้ที่ใคร่ต่อการศึกษาลงไปในกองธรรมนี่ไม่ต้องไปรู้คำไม่ต้องไปลังเลสงสัยนี่สัตว์โลกทั้งหลายไม่หลงอะไรหลงคำว่ากองเราหลงคำว่ากองเขาหลงของเกิดมาตายเท่านี้เองจึงให้พากันมั่นโคมั่นเชื่อมั่นแล้วก็พากันจริงจังมุ่งมั่นลงไปในจุดที่เราหลงนี่คำจัดความหลงให้มันสลายตัวไปนั่นจะสลายตัวไปโดยวิธีใดโดยวิธีถ้ารู้แจ้งความจริงนั่นเองแล้วความหลงมันก็หมดไปนี่เป็นหลักการที่เราจะต้องเตือนเราอยู่เสมอเร่งเราอยู่เสมอให้มุ่งมั่นจริงจังลงไปในกองธรรมกองนี้พระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมุ่งมั่นจริงจังในกองธรรมกองนี้ทั้งนั้นไม่มีสักองค์ที่จะผ่านกองธรรมกองนี้ไม่มีสักใครที่จะไม่สนใจในหันเองในกองธรรมกองนี้แล้วได้สำเร็จมรรคผลไม่มีจึงให้พากันเข้าใจในเมื่อพากันเข้าใจอย่างนี้แล้วพากันสนพากันใส่ใจจริงจังลงไปในกองสัจธรรมกองนี้ว่าเป็นกองยากองธรรมโอสถเป็นกองยาที่จะรักษาโรคที่มันกำเริบนี่และมีแต่ที่จะกำเริบยิ่งขึ้นไปคือตัวกิเลสอันนี้ล่ะมันมีแต่ที่จะกำเริบหนักยิ่งขึ้นถ้าหากว่าไม่เอาธรรมเป็นทายาคือรักษากิเลสไม่มีอะไรที่จะรักษาหมอที่สำเร็จมาจากที่ไหนก็ช่างนี่หมอที่สำเร็จในหมอไม่สามารถที่จะเอายาที่เจ้าของเรียนรู้นั้นมารักษาโรคกิเลสของเจ้าของให้หายได้นี่จึงว่ากิเลสนี้มีแต่ธรรมะที่เป็นสัจธรรมมีแต่ธรรมะที่เป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบเท่านั้นเป็นยาที่สามารถที่จะกำจัดนี่ให้โรคอันนี้หายไปได้นี่จึงให้พากันเข้าใจแล้วก็พากันใส่ใจพากันเพียรพากันพยายามเต็มสติกำลังความสามารถเดี๋ยวนี้สัจธรรมของจริงยังปรากฏอยู่ไม่ยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ไม่โดยบกพร่องตรงไหนยาที่จะแก้เกล็ดยังสมบูรณ์บริบูรณ์และยาอันนี้เป็นยาที่เหมาะในการที่จะแก้กิเลสจริง ให้สนใจเอาให้สนใจพากันเอามาใช้นี่ในเมื่อเราจริงจังในการที่จะเอายาที่แก้โรคที่ถูกกับโรคมาแก้โรคมันก็ต้องหายจึงว่ามรรคผลนิพพานยุคนี้สมัยนี้ไม่ใช่ว่ายุคไม่ใช่สมัยที่มรรคผลนิพพานไม่มีไม่ใช่ยุคสมัยที่มรรคผลนิพพานหมดเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่นี่ในเมื่อมีกิเลสยังมีอยู่และธรรมที่แก้กิเลสให้หมดมันยังมีอยู่กิเลสมันหมดไปเพราะอัตถธรรมแล้วเมื่อมรรคผลนิพพานมันจะหมดไปได้อย่างไรจึงให้พากันใส่ใจแล้วพากันเพียรพากันพยายามเต็มสติกำลังความสามารถถ้าหากว่าเราไม่แจ่มแจ้งเราไม่รู้ไม่เห็นเรานี่ไม่เป็นผู้ที่ทรงอัตทรงธรรมกันแล้วเราจะหาท่านผู้ใดมาทรงอัตทรงธรรมเพื่อวงการพระศาสนาต่อไปนะเสียสละนะชีวิตชีวาเสียสละชีวิตชีวาทุ่มเทเพื่อมรรคเพื่อผลทุ่มเทเพื่ออัตเพื่อธรรมร่างกายอันนี้เราจะหวงสักขนาดไหนไม่ยอมเสียสละแม้แต่เล็กน้อยมันก็เสียเพราะมันอยู่นั่นละวันหนึ่งผ่านไปมันก็เสียไปแล้ว24ชั่วโมงปีหนึ่งเสียไปแล้วมันก็265วันเราจะทันสงวนเราว่าเราจะหวงมันก็หวงเข้าไว้ไม่อยู่ดอกผูกไว้มันก็ไม่อยู่ในเดี๋ยวนี้ไหนว่าหวงก็ไม่อยู่ผูกไว้ก็ไม่อยู่จะไม่ต้องไปหวงมันเดินจงกรมอย่าไปกำหนดเวลาตั้งหมดเอากิเลสตัวที่มันกวนใจอยู่นี่มันยังไม่ตายเห็นตอนหน้าตัวตายจะไม่เลิกนั่นมันต้องเอาอย่างนั้นนั่งภาวนาก็เหมือนกันกิเลสที่มันกวนใจอยู่นี่มันไม่ตายเห็นก็ตายจะไม่ยอมเลิกยังไม่ต้องไปกำหนดเรื่องร่ำเวลายุคนี้สมัยนี้วัตถุปัจจุบันยุคนี้สมัยนี้ในบ้านเมืองเจริญไปมากวันเมืองเจริญไปเท่าไหร่จิตใจของเราจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายก็ไหลไปตามความเจริญของโลกนั้นเขาความเจริญมากเท่าไหร่เขาก็มีกำลังที่จะดูดจิตใจของชาวโลกได้มากเท่านั้นแม้แต่จิตใจของชาวนักบวชเขาก็ดึงไปได้ดึงไปสามารถดึงไปได้เขาไม่ยกเว้นจึงว่าเขาไม่สามารถที่จะดึงไปได้ก็คือจิตใจที่มีธรรมเป็นหลักเท่านั้นเองธรรมเป็นหลักก็คืออะไรเล่าธรรมเป็นหลักจะเกิดจะมีขึ้นได้อย่างไรเล่าก็คือเราพยายามรักษาใจของเราจนกระทั่งมีความแน่นหนามั่นคงจะมีอะไรมาดึงอะไรมีอะไรมาฉุดมาลากไม่สามารถที่จะล้มหรือไม่สามารถที่จะดึงไปได้เพราะความแน่นหนามั่นคงของใจทำในที่นี้เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัตินั่นเองจึงว่าอย่าไปแสวงหาความมั่นคงของจิตของใจจากวัตถุสิ่งใดภายนอกนี่การแสวงหาความมั่นคงภายในจิตในใจต้องแสวงหาอันเกิดจากข้อปฏิบัตินี้ละเหน็ดเหนื่อยทุกยากขนาดไหนเราทำได้ผลมันปรากฏขึ้นความเหน็ดเหนื่อยอันนั้นมันคงให้คุ้มค่าเข้ากันเหน็ดเหนื่อยเราต้องการแต่ความสบายเราต้องการแต่ความสบายไม่ต้องพอไม่ต้องการที่จะทุกข์ยากเหน็ดเหนื่อยอะไรในที่สุดผลของการประกอบความภาคความเพียรผลของการประกอบความภาคความเพียรมันก็เกิดจากความย่อหย่อนในเมื่อมันเกิดจากความย่อหย่อนแล้วผลจะเป็นไปเพื่อความสงบระงับภายในจิตในใจไม่ได
1: ้นะนั่งภาวนากัน
2: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนาคโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่7เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2538มีชื่อกันเทศว่าธรรมสปายะในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับ

ิเลสย่อมตกเป็นเครื่องมือของผู้มีปัญญากิเลสอาจทำคนธรรมดาให้เป็นพระพุทธเจ้ากิเลสย่อมเป็นนายผู้ทารุณของคนโง่กิเลสย่อมทำคนโง่ให้เป็นสัตว์เดรัจฉานเราทำตามกิเลสมากี่ปีแล้วทำไมเราไม่ปลดปล่อยราคะโทสะโมหะของเราโอวาทธรรมของหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่48ครับ
1: การสนทนาธรรมของพระกรรมฐานเท่าที่เป็นมาการสนทนาธรรมของพระกรรมฐานเป็นที่น่าเลื่อมใสและให้คติแก่ผู้ฟังสมดังมงคลสูตรบทว่ากาเลนะธรรมสาคัจฉาเอตมังคลมุตตมังการสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะเป็นกิริยาที่แสดงออกแต่ละฝ่ายอย่างน่าชมเนื่องจากเป็นความมุ่งอัดมุ่งธรรมเพื่อประโยชน์จากการศึกษาไต่ถามกันทั้งสองฝ่ายโดยไม่นิยมว่าแก่หรืออ่อนพรรษาข้อนี้ผู้เขียนขอชมธรรมสาคัจฉาท่านว่าเป็นไปตามทางของปราชญ์ที่น่าเลื่อมใสจริงไม่ได้เป็นไปแบบซึ่งเห็นแล้วเอื่อมระอาและยิ่งนับวันมีมากดาดดื่นจนบางท่านให้นามสภาประเภทนี้ว่าสภาน้ำลายไหลนองถ้าเป็นสภาธรรมตามหลักธรรมสากัจฉาก็ควรจะมียุติกันด้วยเหตุผลและการยอมรับการกล่าวนี้โดยทราบว่าชาวพุทธเราต่างมีกิเลสด้วยกันแต่เป็นผู้มุ่งต่ออัตธรรมด้วยกันจึงเมื่อทราบดีชั่วประการใดก็นำมาลงจากการติชมของผู้อื่นลำพังเราติชมตัวเองคงไม่สามารถยังกิเลสความเห็นแก่ตัวให้ไว้ตัวได้บ้างเลยจำต้องอาศัยผู้อื่นช่วยอยู่โดยดีหากเป็นผู้มุ่งชำระสิ่งไม่ดีในตัวจริงแล้วคำติกับคำชมเชยน่าจะถือเอาประโยชน์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องผิดถูกดีชั่วของพระกรรมฐานผู้เขียนจึงกล้านำมาลงเพราะหวังประโยชน์จากสิ่งทั้งสองนั้นมิได้ตำหนิเพื่อเหยียบย่ำทำลายแต่อย่างใดการสนทนาธรรมของพระกรรมฐานท่านที่น่าชมเชยก็เพราะท่านมุ่งเพื่อยึดคติจากธรรมของกันและกันจริงๆไม่มีทิฏฐิมานะเข้าแฝงเลยแม้ต่างคนต่างยังมีกิเลสด้วยกันการสนทนาธรรมนั้นท่านสนทนาตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏขึ้นจากจิตตภาวนาซึ่งตนบำเพ็ญมาเริ่มแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นที่บำเพ็ญและสงสัยก็ศึกษาไต่ถามกันเป็นระยะไปท่านที่เข้าใจก็อธิบายให้ฟังตามลำดับแห่งความสงสัยจนอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจและปัญญาเป็นขั้นๆเช่นเดียวกับสมาธิผู้สงสัยในปัญญาขั้นใดเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังพิจารณายังผ่านไปไม่ได้ท่านที่เข้าใจหรือผ่านไปแล้วก็อธิบายให้ฟังเป็นตอนๆไปตามที่สงสัยจนเป็นที่เข้าใจเหมือนภูมิอื่นๆที่ผ่านมาการสนทนาธรรมระหว่างกันและกันของพระกรรมฐานรู้สึกรื่นเริงไปตามธรรมขั้นนั้นเพราะผู้ถามก็ถอดออกจากใจที่ปฏิบัติรู้เห็นมาอย่างไรบ้างผู้อธิบายก็ถอดถอนจากใจที่ปฏิบัติรู้เห็นมาเช่นเดียวกันต่างได้พยานหลักฐานความจริงจากการปฏิบัติด้วยกันและเป็นคติต่อเติมกันไปไม่มีสิ้นสุดวันหนึ่งท่านองค์หนึ่งมาสนทนาเรื่องหนึ่งอีกวันหรือเวลาหนึ่งท่านองค์หนึ่งมาสนทนาอีกเรื่องหนึ่งสับเปลี่ยนถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆเพราะต่างองค์ต่างปฏิบัติต่างองค์ต่างรู้ในลักษณะต่างๆกันทั้งภายนอกภายในการสนทนาธรรมที่เกิดจากความรู้ภายในใจแม้ผู้มาเล่าและเรียนถามปัญหาจะมีภาษาอ่อนกว่ากันอยู่มากแต่การเล่าและการไต่ถามนั้นแฝงอยู่ด้วยความอาถรรพ์มั่นใจในความรู้และปัญหาของตนไม่พลั้นพรึงหวั่นไหวหรือประมาทกลัวท่านจะซักหรือทักท้วงแต่อย่างใดพูดไปและถามไปตามความรู้สึกของตนและยอมรับกันโดยทางเหตุผลของแต่ละฝ่ายถ้าตอนใดเหตุผลยังลงกันไม่ได้ก็ซักซ้อมกันอยู่ในจุดนั้นจนเป็นที่เข้าใจแล้วค่อยผ่านไปโดยไม่มีฝ่ายใดสงวนศักดิ์ศรีดีชั่วของตนอันเป็นลักษณะโลกแฝงธรรมให้นอกเหนือจากความหวังเข้าใจต่อกันผิดหรือถูกประการใดผู้เล่าหรือไต่ถามจะดำเนินไปตามความถนัดใจที่รู้เห็นมาโดยไม่คิดว่ากลัวจะผิดผู้ฟังก็ตั้งใจฟังไปตามจุดที่ผู้นั้นถามและเล่าให้ฟังด้วยความสนใจและไม่สนใจกับอะไรยิ่งไปกว่าปัญหาธรรมที่กำลังเป็นไปอยู่เฉพาะหน้าไม่ว่าท่านผู้ใดสนทนาและฟังต่างมีความสนใจเอื้อเฟื้อต่อธรรมของกันโดยสม่ำเสมอแต่ต้นจนอวสานแห่งปัญหาธรรมไม่แสดงความอิจฉาระอาใจไม่แสดงความดูถูกเหยียดหยามด้วยภูมิจิตภูมิธรรมของกันและกันต่างสนทนากันด้วยความบริสุทธิ์ใจหวังความรู้และความอนุเคราะห์จากกันจริงๆเมื่อผู้เล่าและเรียนถามท ถูกคัดค้านจากผู้รับฟังในเรื่องใดตอนใดเรื่องนั้นตอนนั้นต้องกลายเป็นปัญหาการบ้านของเจ้าของปัญหาทันทีที่จะนำไปขบคิดเพื่อแก้ไขดัดแปลงต่อไปจนเป็นที่แน่ใจจนกว่าปัญหานั้นเป็นที่สนิทใจไม่ขัดแย้งจากอาจารย์ผู้ให้อุบายและตนก็เข้าใจตามนั้นจึงจะปล่อยให้ผ่านไปตามธรรมดาผู้ถูกคัดค้านแทนที่จะเสียใจแต่กลับเพิ่มความสนใจยิ่งขึ้นในปัญหาที่ถูกคัดค้านนั้นนั้นดังนั้นการสนทนาธรรมระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกันในลักษณะนี้จึงน่าจะเกิดมงคลได้ตามหลักธรรมว่าการสนทนาธรรมตามการย่อมเป็นมงคลอันสูงสุดการสนทนาที่เป็นข้าศึกหรือทำลายธรรมบทว่ากาเลนะธรรมสาคชาเอตมังคลมุตมังนั้นน่าจะได้แก่การสนทนาที่ทำให้เกิดกิเลสหรือสนทนาอวดกิเลสกันมากกว่ามุ่งประโยชน์ในธรรมแต่นี้กล่าวตามความด้นเดาของวิสัยป่าไปอย่างนั้นเองกรุณาอย่าได้ถือเป็นหลักเกณฑ์นักเพราะคำว่าป่าหรือเถื่อนก็เป็นคำประกาศตัวอยู่แล้วว่าเป็นสภาพเช่นนั้นอยู่ในตัวเองอะไรจะเกิดประโยชน์โดยธรรมแก่ตนด้วยวิธีใดควรพยายามตักตวงวิธีนั้นให้เต็มกำลังความเพียรของตนแม้วิธีนั้นจะอยู่ในท่ามกลางแห่งความตำหนิของใครที่มีกิเลสประเภทชอบติเพื่อยกตนหรือทำลายมากกว่าความเป็นธรรมก็ไม่สามารถลบล้างวิธีนั้นได้หากสามารถลบล้างได้พระพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญอยู่ในท่ามกลางเจ้าทิฏฐิทั้งหลายที่ควรเรียกได้ว่าคลังกิเลสคงไม่เล็ดลอดมาเป็นศาสดาของพวกเราชาวพุทธของพระองค์ได้มีความจริงเท่านั้นชนะสิ่งจอมปลอมทั้งหลายได้คือชนะตนได้ก็เพราะความจริงชนะโลกได้ก็เพราะความจริงหนีความจริงไปไม่พ้นผู้มั่นในศาสนาพุทธจึงควรมั่นในความจริงซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาดังนั้นการสนทนาธรรมและปฏิบัติธรรมจะเป็นวิธีใดก็ตามถ้าทำลงไปกิเลสกลัวและหลุดลอยออกจากใจได้การทำนั้นก็เป็นมงคลแก่ตนแม้กิเลสจะไม่เห็นเป็นมงคลด้วยก็ไม่เป็นปัญหาแต่โดยมากพวกเรามักทำตัวให้เป็นมงคลแก่กิเลสมากกว่าเป็นมงคลแก่ตัวจึงควรระวังมงคลชนิดนี้ถ้าคืนให้เป็นมากๆอาจจมไปทั้งที่เข้าใจว่าตัวเจริญดังแบบที่โคดโกงจี้ปล้นรีดไถสมบัติของคนอื่นมาเป็นสมบัติและมงคลแก่ตนโดยเข้าใจว่าตัวฉลาดมีบุญมากมีอำนาจวาสนามากรวยเงินกองทะภูเขาบัญชีเงินฝากธนาคารอ่านทั้งวันไม่จบแต่ความจริงก็คือมงคลชั่วลมหายใจมงคลดินเหนียวติดศีรษะที่จะพาให้จมย่อยยับโดยไม่มีท่านผู้รู้ใดสงสัยกันว่านั่นคือมงคลอะไรกันแน่ความจริงการวินิจฉัยมงคลท่านสอนให้วินิจฉัยความเคลื่อนไหวเพื่อการกระทำของตนว่าเป็นไปในทางใดในวันเวลาหนึ่งๆความเคลื่อนไหวนั้นๆจะเป็นขึ้นที่กายวาจาใจของเราแต่ละรายความเป็นมงคลหรืออัปมงคลซึ่งเป็นส่วนผลจะตามมากับความเคลื่อนไหวนั้นๆอย่างแยกไม่ออกที่ผ่านมากล่าวความเป็นมงคลของการสนทนาธรรมที่ถูกกับสุขลักษณะทางใจนับว่าเป็นที่น่ายินดีในวงปฏิบัติที่ท่านสนทนาธรรมตามเยี่ยงอย่างของธรรมสาคัจฉาซึ่งเป็นผลยังกันและกันให้รื่นเริงตามธรรมกถาเรื่องบรรเทาและกำจัดกิเลส

พระอาวุโสก็ซักและแทรกธรรมลงในระหว่างบ้างเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องและส่งเสริมธรรมที่ท่านองค์นั้นกล่าวถูกต้องแล้วให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นองค์นอกนั้นเมื่อยังไม่ถึงเวลาของตนก็นั่งฟังในท่าสงบเพื่อฟังอุบายต่างๆจากการสนทนากันระหว่างองค์แรกกับท่านที่คอยให้นัยยะตอนที่ท่านสนทนากันนี้เป็นที่ประหลาดและอัศจรรย์อย่างไม่คาดฝันว่าธรรมที่ทางคนต่างปฏิบัติทางคนต่างรู้เห็นอยู่คนละทิศทางแต่เวลามาพูดขึ้นกลับเป็นธรรมกลมกลืนกันได้กับที่ตนรู้เห็นมาในบางแขนงราวกับว่าใจดวงเดียวกันธรรมแท่งเดียวกันทั้งที่ธรรมก็มีหลายแขนงใจก็มีหลายดวงเพราะต่างคนต่างมีไม่น่าจะมาตรงกันอย่างเหมาะสมเช่นนั้นได้พูดเรื่องพูดผีก็ดีเรื่องเทพก็ดีเรื่องสัจธรรมบางแขนงก็ดีเรื่องอุบายปัญญาบางแขนงก็ดีหรือเรื่องกิเลสชนิดต่างๆก็ดีท่านเข้าใจกันได้ราวกับได้เห็นในขณะเดียวกันฉะนั้นผู้นั่งฟังก็ดีผู้เล่าผู้ถามก็ดีผู้รับฟังเพื่อวินิจฉัยก็ดีย่อมมีส่วนได้รับประโยชน์จากปัญหานั้นเช่นเดียวกับท่านชี้แจงให้ตนฟังโดยเฉพาะนอกจากความสามารถอันเป็นเรื่องของแต่ละรายไปเท่านั้นที่ยิ่งย่อนต่างกันจึงอาจเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเวลาฟังคำชี้แจงเฉพาะปัญหาที่ยกขึ้นนั้นสามารถอำนวยประโยชน์แก่ผู้ฟังได้โดยทั่วถึงเพราะอยู่ในฐานะที่ควรได้รับเสมอกันดังในตำราว่าพระพุทธเจ้าทรงกำลังแก้ปัญหาธรรมแก่ผู้ใดผู้หนึ่งอยู่ขณะนั้นยังมีผู้ได้รับประโยชน์จนสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ทั้งที่เป็นปัญหาของผู้อื่นและกำลังทรงแก้ปัญหาเพื่อผู้อื่นอยู่ทั้งนี้เพราะทำเป็นศูนย์กลางของโลกจึงสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ควรได้รับโดยไม่เหลือการสถานที่บุคคลที่อยู่ในฐานะควรได้รับการสนทนาธรรมในเวลาที่นั่งอยู่ด้วยกันหลายองค์ย่อมเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังโดยทั่วกันแต่ปัญหามีหลายชนิดมีทั้งเกี่ยวกับภายนอกและภายในเอาประมาณไม่ได้ที่ควรแก่สาธารณะก็มีที่ไม่ควรก็มีจึงยากที่จะพูดและฟังโดยทั่วไปได้จะเป็นปัญหาชนิดใดก็ตามผู้เป็นเจ้าของย่อมทราบเองถ้าเป็นปัญหาชนิดที่ควรแก่สาธารณะผู้อื่นก็มีโอกาสได้ฟังด้วยถ้าเป็นปัญหาเฉพาะผู้เป็นเจ้าของก็หาโอกาสเล่าและเรียนถามครูอาจารย์โดยลำพังตามความเหมาะสมปัญหาที่กล่าวเหล่านี้เป็นปัญหาทางจิตตภาวนาล้วนๆเพราะการบำเพ็ญอยู่เสมอในอิริยาบถต่างๆทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาปัญหาจึงเกิดขึ้นเสมอโดยไม่เลือกอิริยาบถปัญหาหรือธรรมบางอย่างเมื่อปรากฏขึ้นมาจากใจเจ้าของทราบได้ชัดเจนในขณะนั้นก็มีบางอย่างก็พอแก้ไขได้โดยลำพังไม่ต้องให้ผู้อื่นช่วยบางอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องใช้เวลาพิจารณานานพอควรจึงเข้าใจและผ่านไปได้เป็นระยะระยะแต่ปัญหาบางอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วตัวเองไม่ทราบวิธีแก้ไขต้องอาศัยท่านผู้อื่นช่วยแนะนำปัญหาบางอย่างล่อแหลมต่ออันตรายต้องรีบแก้ไขถ้าไม่สามารถแก้ด้วยตัวเองต้องรีบไปหาครูอาจารย์ช่วยแก้ไขขืนปล่อยไว้อาจทำให้หลงผิดและเสียไปได้อย่างไรก็ตามสติปัญญาเป็นธรรมสำคัญทุกกรณีแห่งการแก้ไขหรือส่งเสริมปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนต้องนำสติปัญญามาทดสอบพิจารณาจนเป็นที่แน่ใจทั้งฝ่ายที่เข้าใจว่าผิดหรือถูกโดยทางเหตุผลมิใช่โดยความเข้าใจหรือชอบกับอารมณ์ของตนแล้วก็ยึดถือว่าเป็นถูกก่อนจะยอมรับกันแต่ละปัญหาต้องผ่านการพิสูจน์ด้วยปัญญาโดยทางเหตุผลดังนั้นพระกรรมฐานจึงแสวงหาครูอาจารย์และเคารพเลื่อมใสเชื่อฟังอาจารย์มากผิดกับทางปริยัติเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นจากจิตตภาวนาเป็นปัญหาสำคัญโดยเฉพาะต้องเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่เคยผ่านมาแล้วเท่านั้นจะสามารถแก้ได้ผู้ไม่เคยภาวนาแม้ได้ศึกษามามากก็ไม่อาจแก้ได้เพราะปัญหาที่เกิดทางจิตภาวนาโดยมากไม่ค่อยตรงกับปริยัติที่เคยเรียนมาหากมีแอบแฝงแฝงเรียบๆเคียงๆกันไปนั่นแหละจะว่าผิดกับปริยัติไปเลยทีเดียวก็ไม่ใช่จะว่าถูกกันทีเดียวก็ไม่เชิงจึงลำบากในการวินิจฉัยหาความจริงอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้ไม่เคยผ่านการพูดเช่นนี้ท่านที่ไม่เคยปรากฏและไม่เคยภาวนาอาจไม่เข้าใจหรืออาจหัวเราะก็ได้ว่าพูดประปาเถื่อนๆไม่มีหลักเกณฑ์แต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นในวงปฏิบัติสำหรับท่านที่เคยปรากฏจากหลักภาวนามาแล้วพอแย้มออกก็เข้าใจได้ทันทีปัญหาที่เกิดขึ้นในวงสมาธิกับวงปัญญาต่างกันคำว่าปัญหาเป็นคำกลางๆยังไม่บ่งชัดลงไปว่าปัญหาอะไรบ้างเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเกิดขึ้นในระยะ

0: ะไรบ้างจึงขอชี้แจงไว้พอเป็นแนวทางสำหรับท่านที่เป็นนักจิตภาวนาเพื่อเป็นข้อคิดเวลาปรากฏกับตัวเองจะพอมีทางแก้ไขโดยอาศัยยึดหลักที่อธิบายไว้เป็นแนวทางทดสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดในวงสมาธิมักจะเกิดแก่รายที่จิตสงบลงแล้วถอยออกไปรู้สิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องไม่มีประมาณเพื่อตัดปัญหาความยุ่งยากเกินภูมิแห่งขั้นเริ่มแรกของตนที่เริ่มฝึกหัดควรย้อนจิตเข้าสู่ภายในองค์สมาธิเสียไม่ตามวินิจฉัยใคร่ครวญสิ่งที่มาปรากฏนั้นๆต่อไปขณะจิตเข้าสู่ความสงบควรมีสติระวังให้จิตอยู่กับความสงบนั้นไม่ยอมให้ความผลักดันพาจิตออกสู่ภายนอกเช่นพาเหาะเหินเดินฟ้าเที่ยวชมนรกสวรรค์วิมานหรือความขนองในสมาธิคิดอยากดูจิตของผู้อื่นในขณะที่จิตสงบเหล่านี้เป็นเครื่องเขย่าก่อกวนจิตให้กระเพื่อมตัวออกสู่อารมณ์ควรให้จิตเป็นสุขสงบอารมณ์อยู่ในองค์สมาธิคือความสงบในเวลานั้นจะได้ชมความสุขอย่างบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรรบกวนชวนให้ยุ่งและเกิดปัญหาขึ้นมาโดยไม่มีประโยชน์เพราะยังไม่ใช่การเวลาและฐานะที่ควรจะรู้และได้รับประโยชน์จากปัญหานั้นๆเรื่องบาปบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงหรือไม่เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาใจแตกหรือโลกภายในใจแตกจึงควรสร้างสมาธิสร้างปัญญาอันเป็นทางรู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์และรู้นิพพานให้มั่นคงสิ่งเหล่านี้จะไม่พ้นวิสัยของใจที่ขัดเกลาด้วยดีหรือขัดเกลาดีแล้วไปได้ต้องรู้ประจักษ์ยิ่งกว่าการคาดคิดซึ่งเป็นปัญหาทำลายหัวใจเป็นไหนๆและควรทราบว่าท่านที่มาชี้แจงบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานให้พวกเราด้นเดาจนหัวเสียไปตามๆกันแบบเด็กขึ้นบนบ้านโดยชูชีพด้วยร่มกันแดดกันฝนสิ่งที่ได้รับคือขาหักสลบเหมือดไปพักหนึ่งนั้นท่านรู้ด้วยหลักใจหลักธรรมเป็นเครื่องพาให้รู้ให้เห็นท่านจึงรู้ได้ชัดพูดได้ชัดชี้แจงได้ชัดไม่ผิดพลาดจากความจริงแม้สิ่งนั้นจะมีจริงจากความรู้ความเห็นจริงท่านแต่พวกเรายังด้นเดาไม่ถูกสิ่งที่ถูกอย่างปฏิเสธไม่ได้ก็คือความเหลวไหลไร้สาระและคำปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีแล้วก็สร้างกรรมพอกพูนทับถมตัวเองจนหาผลไปไม่ไหวแม้เช่นนั้นก็ยังกล้าด้นเดาและปฏิเสธต่อไปอีกด้วยความรูปคลำกรรมกำมือว่าตายแล้วก็สูญเท่านั้นไม่มีอะไรมาคอยรับผลแห่งกรรมเหล่านี้สืบต่อไปอีกโดยไม่ได้คำนึงว่าโลกที่เกิดมาบ่นว่าทุกข์กันนั้นถ้าเสียงบ่นให้ความทุกข์ทรมานที่ทับถมจนหาทางออกไม่ได้ดังเหมือนเสียงฟ้าเสียงระเบิดแล้วโลกนี้คงตับแตกหัวใจวายตาฉิบหายปนปี้กันไปหมดเพราะเสียงระเบิดแห่งความบ่นดังสนั่นแผดเผาทั่วโลกธาตุไม่มีการสถานที่พอให้หายใจได้บ้างเลยแม้ต่างตนต่างบ่นให้กับทุกข์ที่อยู่บนหัวใจของตัวด้วยกันยังไม่ทราบว่ากรรมมีและกรรมให้ผลมาตลอดสายแต่อดีตปัจจุบันตลอดอนาคตไม่มีสิ้นสุดแล้วก็อยากจะหากรรมดีชั่วให้เจอได้ในนรกสวรรค์วิมานหลังไหนกันผู้เขียนก็อยู่ในแดนแห่งทุกข์ด้วยกันจึงไม่มีปัญญาจะแนะบอกวิธีให้เห็นกรรมและผลของกรรมตลอดสถานที่อยู่ของผู้มีกรรมที่ต้องรับเสวยได้นอกจากจะบอกว่าตัวทุกข์อยู่ที่ไหนตัวกรรมก็อยู่ที่นั่นเท่านั้นใครสิ้นทุกผู้นั้นก็สิ้นกรรมดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ทรงสิ้นทุกไปแล้วกรรมจึงไม่มีอำนาจตามบังคับให้ทรงรับเสวยได้เช่นโลกจอมบนทั้งหลายที่กล่าวมาเกี่ยวกับการคิดเรื่องนรกสวรรค์เป็นต้นนั่นคือต้นปัญหาทำลายจิตใจควรระวังยาด่วนให้เกิดขึ้นแต่พยายามทำใจให้รู้แจ้งแทงตลอดสิ่งปกปิดกำบังทั้งหลายหากจะรู้ไปเองปิดไม่อยู่ต้องรู้แน่นอนสิ่งมีอยู่เหล่านั้นไม่ปิดบังตัวเองนอกจากโลกปิดบังตัวเองไม่มีอะไรมาปิดบังโลกมีจักษุคือตาในเปิดเผยก็เห็นเองสมาธิจิตอาจให้เกิดปัญหาได้หลายทางแต่ปัญญาคือฝังหรือทำนบกั้นนั้นปัญหาทุกชนิดพ้นไปไม่ได้ถ้านำมาใช้ต้องเห็นผลทันตาแต่การเริ่มแรกปฏิบัติไม่ควรวิตกให้เกิดปัญหาสลับซับซ้อนก่อนปัญหาจะเกิดดังที่กล่าวมาปกติธรรมดาถ้าจิตมีความสนใจอยู่เฉพาะบทธรรมที่บริกรรมและรวมสงบตัวลงอยู่ด้วยความสงบสุขเท่านั้นก็ไม่ค่อยเกิดมีปัญหาต่างๆมารบกวนให้จิตฟุ้งซ่านสำคัญที่ชอบคิดไม่มีเหตุผลจึงมาก่อความกังวลใส่ตนอยู่เสมอปัญหาทางสมาธิมีมาก แต่ขอยุติไว้เพียงนี้เพื่ออธิบายปัญหาทางปัญญาต่อไปแต่ก่อนจะอธิบายปัญหาทางด้านปัญญาจะขอเล่าเรื่องผลของปัญหาทางสมาธิที่อบรมดีแล้วให้ท่านฟังพอเป็นคติต่อไปเพราะภูมิสมาธิและปัญหาต่างๆที่เกิดจากสมาธิของรายที่มีจิตผ่านผลเมื่อฝึกอบรมถูกทางแล้วย่อมใช้ทำประโยชน์ได้ลึกซึ้งและกว้างขวางผิดธรรมดาดังที่เคยทราบจากประวัติท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีจิตผาดผลในขั้นฝึกทรมานและเป็นจิตอาชาในหลังจากท่านฝึกดีแล้วแต่ที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นผู้หญิงซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ที่ได้รับการอบรมมาจากท่านในขั้นต้นขณะนี้หญิงคนนั้นเป็นอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวแล้วและยังมีชีวิตอยู่จิตของแกมีนิสัยผาดผลคล้ายคลึงกับท่านอาจารย์มั่นอยู่หลายแขนงซึ่งพอจะนำมาลงไว้เป็นข้อคิดแก่ท่านนักปฏิบัติได้พิจารณาหาสาระเท่าที่ควรเป็นได้สมัยแกยังเป็นสาวท่านอาจารย์มั่นเคยไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านแก1พรรษาพร้อมพระเนนเป็นจำนวนมากทราบว่านับแต่ตั้งบ้านนั้นมาเพิ่งมีพระมาอยู่จำพรรษาราว 40-50 องค์คราวนั้นเองพระเถรานุเถระที่มีอายุพรรษามากซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านก็มีมาจำพรรษาด้วยหลายองค์องค์ที่มีความรู้ทางปรจิตวิชารู้วรจิตของคนอื่นก็มีและทำหน้าที่ช่วยดักจับพระที่ชอบขโมยเก่งๆวงเล็บเปิดจิตพระที่ชอบขโมยคิดออกนอกลู่นอกทางวงเล็บปิดอีกด้วยคือก่อนท่านจะแสดงธรรมอบรมพระในเวลากลางคืนบางครั้งท่านสั่งพระองค์ที่มีความสามารถในทางปรจิตวิชานั้นว่าวันนี้ท่านช่วยผมปราบขโมยหน่อยนะขณะเทศผมไม่ค่อยมีโอกาสดักจับขโมยเหล่านี้แม้จับได้ก็ไม่ถนัดดังที่คอยซุ่มดักจับอยู่ที่ประตูมือเปิดคอยกำหนดจิตดักจับจิตที่คิดต่างๆของผู้อื่นอยู่โดยเฉพาะไม่มีงานอื่นเข้ามาแทรกมือเปิดเนื่องจากผมทำหน้าที่แสดงธรรมไม่มีเวลาคิดอย่างอื่นกว่าจะย้อนจิตมาตรวจจับขโมยก็รีบไปกว้านเอาอะไรแล้วรีบกลับมาซะก่อนเรื่องจึงมักจะเย็นไปไม่ได้คาหนังคาเขาจึงขอให้ท่านช่วยจับให้ได้คาหนังคาเขาให้หน่อยขโมยพวกนี้เก่งนักคอยด้อมออกเวลาเรามีธุระจำเป็นคอยดักเอาตัวเก่งๆที่ฉลาดให้ได้พอสั่งเสร็จก็เริ่มแสดงธรรมต่อไปโดยไม่สนใจกับอะไรอีกสักประเดี๋ยวขโมยก็ด้อมออกเที่ยวเพ่นพ่านตามเคยและก็ได้ยินเสียงท่านองค์ทำหน้าที่ปราบทักขึ้นในเวลาต่อมาว่าท่านองค์นั้นคิดอะไรอย่างนั้นท่านอาจารย์หยุดเทศชั่วคราวและช่วยเสริมการปราบของท่านองค์นั้นว่ามันต้องอย่างนั้นจึงจะทานกับพวกพันนี้ที่แสนรวดเร็วแล้วก็แสดงธรรมต่อไปสักครู่ต่อมาขโมยรายใหม่ก็โผล่ออกมาอีกท่านองค์ปราบก็ทักอีกว่าท่านองค์นั้นคิดอะไรอย่างนั้นล่ะจงกำหนดจิตให้อยู่กับตัวสิอย่าส่งจิตออกไปคิดเรื่องต่างๆอย่างนั้นมันผิดขโมยกลับกลัวท่านและเข็ดหลาบไม่กล้าออกเที่ยวเพ่นพ่านเหมือนแต่ก่อนท่านทักไม่กี่รายจนผู้ร้ายก็สงบลงเห็นกับตาแต่บางรายกลับกลัวท่านมากทั้งในขณะนั้นและวาระต่อไปไม่กล้าส่งจิตออกเที่ยวนักเหมือนแต่ก่อนนี่ท่านสั่งให้ทำเป็นครั้งคราวส่วนจะมีความหมายอย่างไรบ้างนั้นพวกเราทราบไม่ได้เพราะท่านไม่บอกแม้องค์ที่เคยช่วยท่านถ้าท่านไม่สั่งก็ทำเป็นเหมือนไม่รู้ไม่เห็นราวกับว่าไม่รู้อะไรแต่พระเนนก็กลัวท่านมากรองท่านอาจารย์ลงมานี่เขียนออกนอกลู่นอกทางยิ่งกว่าขโมยพระเสียอีกจึงขอย้อนกลับเข้ารอยเดิมที่วางแนวเอาไว้หญิงสาวคนนั้นก่อนที่จะเริ่มฝึกหัดภาวนาก็เนื่องจากท่านอาจารย์ไปจำพรรษาที่นั้นและแกก็เคยไปวัดกับชาวบ้านอยู่เสมอท่านจึงสั่งให้ทำภาวนาและแนะวิธีให้ไปทำที่บ้านได้ผลอย่างไรให้ออกไปเล่าให้ท่านฟังเพื่อท่านจะได้อธิบายต่อให้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานี้วิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาที่อยู่ออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายสู้ลำบากเลยต้องคิดด้วยละมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงนะไปทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียร์ตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดสดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุตถังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: สังฆังสระนังคัจฉามิ
0: สังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิบุตถังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิบุตถังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: สรณะกัมมนังนิทิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อดินนาดานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: อามะพันเตวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปะริตังภูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยะวินาสายะปะริตังภูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปะริตังภูทะมังคลัง

0: สารังพุทธานสาสนันติ
1: ต่อไปสวดอนัตตลักษณสูตร

ลำดับนี้กราบอาราธนาพระอาจารย์บำรุงนวพะโลรองเจ้าวาดวัดเกศรศิลคุณประธานฝ่ายสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทานียกถาและนำผู้ร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและภาคกุศลและอนุโมทนาตามลำดับกราบอาราธนาครับ

วันนี้คณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาดนะสวดพุทธมนต์นะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีโดยมีนายทองปักไทยธานีนะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีนะแล้วก็มีเจ้าภาพคือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีนะเป็นเจ้าภาพสำหรับวันนี้นะขออนุโมทนานะกับเจ้าภาพและก็อนุโมทนากับท่านนายกเทศบาลตำบลบ้านตาดนะและเจ้าหน้าที่นะแล้วก็เจริญพรท่านหัวหน้าส่วนจังหวัดอุดรธานีนะแล้วก็พนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็เจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกานะวันนี้หนาแน่นนะมาเรามาฟังพระสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระพันปีหลวงของพวกเรานะพวกเราและก็แต่พระองค์พานะพวกเราประสบนิกรของพระองค์นะมาบำเพ็ญกุศลพระราชกุศลร่วมกันนะเมื่อพระองค์นะยังทรงพระชนอยู่นะได้เสด็จในหลวงรัชกาลที่9นะทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประชาชนของพระองค์นะทั่วประเทศไทยนะทั้งถิ่นทุรกันดารทั้งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะไม่ได้รับความสะดวกนะพระองค์ก็เสด็จไปเยี่ยมนะให้ความช่วยเหลือนะสงเคราะห์ประสบนิกรของพระองค์ทั่วเมืองไทยนะแล้วก็นำสินค้าที่เป็นของตามหมู่บ้านนะที่ขึ้นชื่อก็คือผ้าไหมนะพระองค์นำมาประดิษฐ์นะมาจัดแต่งท่านเรียกว่าแฟชั่นนะให้พวกเรานะคือทำราคาให้ขึ้นมันนะภาษาสมัยใหม่ก็ยกทำให้สวยงามเป็นแฟชั่นนะคือผ้าไหมนะถ้าอยู่ตามบ้านนอกของพวกเราก็ไม่มีใครก็ใส่กันไปคนใช้คนไม่ใช้นะพอพระองค์นำมาประยุกต์มาดัดแปลงมาทำเป็นแฟชั่นนะพวกเราก็ใส่ทั่วเมืองไทยนะและก็ที่ทุรกันดารก็เสด็จทรงเสด็จไปนะดูแลเยี่ยมเยือนประชาชนนะพวกเราก็ได้รับความร่มเย็นนะอย่างเป็นที่น้ำไม่พอเพียงอย่างนี้พระองค์ก็ไปทำกักเก็บน้ำทรงนำต้นไม้ไปปลูกนะทรงส่งเสริมอาชีพหลายอย่างนะนี่คือกษัตริย์นะคือสถาบันพระมหากษัตริย์พระองค์ได้ดูแลพวกเราประสบนิกรของพระองค์เมื่อพระองค์พระพันปีหลวงเสด็จสวรรคตพวกเราก็มาฟังพระสวดมนต์นะเริ่มแรกก็สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์นะจนถึง7วัน
50วันก็100วันนะแล้วก็พระองค์พาก็สิ้นพระชนอีกนะเป็น2พระองค์นะไปกระนำเป็นความโศกเศร้าเสียใจนะของพวกเราประสบนิกรนะก็ต่อไปก็มาร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานนะแสดงว่าทำจิตภาวนานะอย่างพระพันปีหลวงก็93วินาทีนะแล้วก็บวกพระองค์พาก็47วินาทีนะพวกเราก็ต่อจากนี้ไปก็พากันตั้งใจนะแล้วคณะสงฆ์นะครับเชิญชวนท่านทั้งหลายร่วมกันนะตั้งจิตอธิษฐานนะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระพันปีหลวงของพวกเราและแด่พระองค์พานะตามเวลาที่เรากำหนดต่อไป

ะคณะสงฆ์จะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังวติตังทุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปา

0: เรียนเชิญทุกท่านโปรดลุกขึ้นยืนครับแสดงความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพแสดงความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีตรงหน้าถวายความเคารพครับเป็นเชิญท่านประธานหัวหน้าส่วนราชการครับได้ร่วมบันทึกภาพครับเป็นเชิญครับครับเป็นเชิญท่านประธานครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการครับสำนักงานพัฒนาชุมชนด้วยนะครับที่เป็นเจ้าภาพในนามของวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดครับต้องกราบขอบพระคุณท่านทองปักไทยธานีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานีที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ครับและขออนุโมทนากับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีที่ได้เป็นเจ้าภาพในการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลครับขออนุโมทนากับคณะเจ้าภาพโรงทานทุกๆโรงทานด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านโอกาสนี้ครับสามารถร่วมบันทึกภาพกับท่านประธานแล้วก็ตามส่วนราชการต่างๆได้ครับหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญชวนพุทธศาสนิกชนท่านผู้มีเกียรติครับได้ร่วมทำวัดเย็นกับทางวัดป่าบ้านตาดแล้วก็วันพระหน้านะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนท่านที่มาร่วมพิธีณที่นี้แล้วก็ท่านที่ชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านด้วยนะครับกับผมนายมนุเชษฐ์ขติสนนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีขอยุติการทำหน้าที่พิธีกรแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปกติจากทางสถานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4.ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AFค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตา SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

0: านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 น.ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 น.ร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสมุทโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เสียธรรมนี่จับให้ไม่มีเอียงมีเอียงธรรมผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกนี่เราดูโลกเราก็ดูมาตลอดเราพูดจริงๆตั้งแต่ก่อนดูหัวใจเรากิเลสกับธรรมฟาดกันบนหัวใจไม่ได้มองหน้ามองหลังดูตั้งแต่กิเลสกับธรรมฟาดกันเท่านั้นว่าจะเป็นเวลา9ปีเต็มมันกิเลสม้วนเสื่อมลงไปแล้วที่นี่จึงได้พิจารณาที่ออกหมดละเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะไม่รู้ได้ไงเมื่อออกเพื่อรู้ใจที่เป็นนักรู้ออกไปออกด้วยความรู้มันต้องรู้ผิดถูกชั่วดีต้องรู้ยิ่งไม่ได้ก็ยิ่งไปอย่างว่าเหมือนอึ่งอ่างกับบัวอึ่งอ่างกับบัวเป็นไงอึ่งอ่างมันตัวเล็กๆบัวมหากินที่นั่นบัวมันตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วก็รู้แล้วมันเวลาแม่ก็หากินว่างั้นมากินมาพูดให้แม่ฟังไว้แม่ตัวสัตว์ตัวถึงมานี่ตัวใหญ่มานี่เกือบเหยียบหัวหนูนะว่าเขาพูดกับแม่เขาว่าหนูเราเอาภาษาที่มาพูดแล้วเกือบเหยียบหัวหนูมันใหญ่ขนาดไหนโอ้โหใหญ่มากแม่ว่าแม่ก็เลยพองขึ้นดิพองตัวขึ้นถึงอ่างนั่นแหละพองตัวขึ้นมันใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดนี้ไหมโอ้ใหญ่กว่านี้แม่ว่าพองขึ้นใหญ่ขนาดนี้ไหมเท่านี้ไหมที่นี่พองไปพองมาท้องแตกอื่นท้องแตกนั่นเห็นไหมล่ะอึ่งอ่างอย่าไปพองตัวเกินไปมันจะท้องแตกนะนี่แหละเป็นบ้ายศบ้าลาบบ้าสรรเสริญเยินยอเป็นบ้าอำนาจเนี่ยสำคัญมากถ้าเราเป็นบ้าอำนาจนี้ไม่ได้มองดูใครนะนี่อำนาจบ้าอำนาจป่าเถื่อนเป็นอย่างนี้นะนี่เราเอาทำไปจับนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: หนูเล็กๆฟังเทศตอนเย็นนี้หรือเปล่าตอน5 โมง
2: ฮะฟังที่บ้านเจ้าค่ะ
1: ฟังที่บ้านเหรอชัดเจนเหมือนกันเลย
2: ใช่
1: เป็นยังไงเทศวันนี้นะเทศนานอยู่นาน48 นาทีนะและมีเข้มข้นไปข้างหน้าเรื่อยนะเพราะมันถึงเหนื่อยฟังโอ้ฟังอยู่บ้านเลยเจ้านะโอ้มันจะเสริมให้คนขี้เสียงหนักเขาเลยใครก็อยู่ที่ไหนอะไรก็ว่าฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ที่บ้านนะมีกับพี่สาวให้รู้กันฟังอยู่ที่บ้านมี4 เครื่องถ้าไม่ได้ฟังเลยหมดอยู่นี่ก็ โรงเรียนกบฏเขาจะติดนายร้อยมั้งนะวันนี้ก็ไปติดถึงนายร้อยเทศสอนให้สาวกเข้าใจบ้างเรื่องศาสนาอภัยกรรมหรือเพียงตั้งแต่แรกวันนี้ดูดูมีบางๆตาเลยธรรมดามันแน่นแน่นทุกวันวันนี้ดูบางๆตาหน่อยคนไม่แน่นเหมือนทุกวันถึงเวลาที่ควรจะแน่นแล้วไม่แน่นแล้วพวกนี้เหม็นพากันเข้าใจอย่างนั้นเหรอนะวันนี้ก็พากันเข้าใจแบบเดียวกันมันค่อยชั่วหน่อยนะก็เช่นนั้นนั่นมานี่ก็จะมาเทศดีนะอันนี้จริงไม่ได้แน่นะการเทศนะเพราะมันเหนื่อยแล้วแล้วมดทำอยู่ตรงไหนมดทำห้องแฝดไม่มีอะไรจะมาเทศก็เหลือตั้งแต่นิทานสูนี่เข้าใจไหมนิทานสูนี่คนไม่มีวาสนาก็ไม่ได้ฟังนิทานอันนี้คือไม่มีอะไรจะเทศใครว่าใครว่าก็มาก็มีจะฟังเทศฟังเทศทีนี้ไม่มีอะไรเทศจะมีแต่สูนี่ที่ว่าแต่ถึงว่าเขาจะหลับต่อรวมสองชั่วโมงรู้ว่าขาดอยู่วันห้าหกนาทีแต่ว่ามาประมาณขาดอยู่ประมาณห้าหกนาทีถึงสองชั่วโมงแต่ตามันจะเดือดมาจะเดือดไม่ไปถึงเลยนะนั่นแหละไม่ได้ติดกันวันที่จะแล้ววัดป่าศรีมงคลอำเภอบึงสามพันวัดป่าศรีมงคลนี่จะเป็นตรงไหนนะทางโน้นเราก็ไปเทศทางนั้นนี่นะคือไปเทศถึงสองสามครั้งที่แถวบึงสามพันนะไปเทศช่วยชาตินี่นะเท่าที่จำได้ก็คือสองครั้งไปเดือดข้างคืนทุกครั้งท่านอะไรเรียกเนื้อชื่อว่าไงนะท่านองค์นี้นะชื่อว่าไงนะที่วัด
3: ท่านบุญทัน
1: เออบุญทันท่านบุญทันนี่ก็เป็นพระวัดป่าวันตายพอออกจากวัดป่าวันตายนี่ก็ไปอยู่กับท่านล่าจากนั้นมาก็มาอยู่มาสร้างวัดที่นั่นอยู่ที่วัดอะไร
3: วัดเขาเจริญธรรม
1: วัดเขาเจริญธรรมอันนี้มันวัดศรีมงคลอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์มีวัดอันนี้ท่านบุญทันนี่ก็อยู่ชายเขาไม่ใช่บนหลังเขาจริงอยู่ชายเขาไหล่เขาเราไปหลวงพักอยู่นั่นพักนั้นสองครั้งไปเทศที่นั่นสองครั้งกันที่ไหนก็ไปเทศหมดประเทศไทยเราก็ไม่ใช่ไม่ได้ไปเรื่องแต่ภาคใต้เพราะกำลังไม่พอลูกน้องนั่นไปหมดที่แรกกำหนดไว้ว่าจะไปให้ทั่วถึงที่ว่าไปภาคใต้นี้ไปแล้วก็จะให้พร้อมกันหมดเสร็จแล้วกลับมาว่างั้นนะแล้วไม่ไปอีกว่าแล้วเวลาเทศไปเทศไปเดือดมือร่างหนักเข้าหนักครับเลยไปไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนั้นก็งานจริงไม่ได้ไปเฉพาะภาคใต้ลองนั่นไปหมดไปซอกแซกชี้แซกเทศไม่รู้ว่าสี่แห่งแต่ละจังหวัดนี้มักจะได้เทศซ้ำๆฉากๆนะอย่างร้อยเอ็ดนี่สองหรือสามผมอุบลสองสามผมนี่ไปสุรินทร์พิษณุโลกมีอยู่สองสามหนเทศช่วยชาตินะบุรีรัมย์บุรีรัมย์มันเป็นสองหนเนี่ยเทศขนาดนั้นนะอุดรนี่สองหนแค่ที่ทุ่งศรีเมืองอุดรเทศสองหนที่นั่นน้องคายไปอยู่หนหนึ่งมีสองหนนาหนละเลยยุ่งมีผมหนึ่งนอกนั้นมักจะมีสองคนสามคนแต่ครั้งนั้นอ่ะ อย่างขอนแก่นนี่6ผมเทศถึง6ครั้งนะขอนแก่นทั้งมาอะไรทั้งที่ไหนที่ไหนรวมมาอะไรก็มีที่มึงไปเทศถึง2ครั้งมาอะไรขอนแก่นมีเพราะก็จะตั้งสถานีวิทยุขึ้นที่นั่นนะรู้ว่าจะเป็นขอนแก่นนะมากกว่าเพื่อนนะไปเทศถึง6ครั้งนอกจากนั้นก็จังหวัดละอย่างมากก็ดูมัน2-3 ครั้งก็ขอนแก่นถึง6ครั้งอุบลสุรินทร์ศรีสะเกษอย่างละ3-3 ครั้งช่วงคุณพักตอนหยุดนี่แหละหยุดช่วยชาติบ้านเมืองไม่ค่อยไปเทศที่ไหนละพวกเราก็เหนื่อยมากเลยที่ช่วยชาติคราวนี้เลยอีวัตเทศมากที่สุดเลยนี่กับพี่น้องทั้งหลายฟังนะวิธีการทุกอย่างที่เรานำพี่น้องทั้งหลายมาตลอดตั้งแต่เริ่มเนี่ยเอาไปพิจารณานะไม่ว่าทางด้านวัตถุมีทองคำเป็นต้นไม่ว่าด้านธรรมะเราคิดไว้เรียบร้อยแล้วก่อนจะออกทางด้านวัตถุนี้ใครๆจะทราบก่อนหน้าเพราะเป็นสิ่งที่อยากเปิดเผยง่ายๆฟังง่ายๆเข้าใจง่ายมาช่วยชาติเขาก็ต้องหมายถึงด้านวัตถุเงินทองก็พอแต่ส่วนธรรมเขาไม่คิดนะแต่นี่จิตใจเรามันไปหนักอยู่ในธรรมยิ่งกว่าหนักอยู่ในด้านวัตถุนะด้านวัตถุก็ได้ขนาดนี้นะแต่เรายังไม่หนักอยู่ในหัวใจเราที่บ่งบอกอยู่ในใจแค่บุกถึงด้านจิตใจกับธรรมะของพระคนก็ได้ฟังที่นี่ได้ฟังแล้วก็คราวนี้แหละธรรมะจะได้ออกสู่ชาวผู้แต่งชาติไทยของเราเราไม่เคยคิดนะว่ามันจะข้ามไปเมืองนอกนะไม่เคยคิดเราคิดเฉพาะเมืองไทยคราวนี้พี่น้องชาวไทยเราจะได้ยินในฟังเสียงอาจารย์ธรรมเข้าสู่ใจคราวนี้นะคราวช่วยชาติโลกทั้งหลายเขาก็ทราบจากภายนอกว่าช่วยชาติเป็นครับเขาไม่คิดที่เรื่องอะไรเรื่องธรรมแต่เราคิดพร้อมเราถือเรื่องธรรมเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเรื่องยิ่งกว่าวัตถุเพราะเรื่องธรรมเข้าถึงหัวใจหัวใจเป็นเจ้าของสมบัติเป็นเจ้าของทั้งดีทั้งชั่วหมดอยู่ที่ใจอะไรอย่างนี้เราจึงเรียกว่าคราวนี้ทำจะได้เข้าสู่หัวใจพี่น้องชาวไทยแล้วก็เป็นคราวนี้ทั้งที่เขาไม่คิดเราคิดไว้พร้อมแล้วแล้วก็เป็นแบบไปตามที่คิดที่อ่านตัวอย่างไม่เคยปรากฏว่าผิดว่าพลาดไปให้เกิดความไม่สบายใจในตัวเองที่พาพี่น้องทั้งหลายได้ก้าวเดินนี้ผิดไปพลาดไปทางด้านวัตถุก็สมมักสมหมายทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการกระทบกระเทือนผู้หนึ่งผู้ใดเป็นน้ำใจแห่งความรักชาติของคนไทยเราได้ร่วมกันบริจาคเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มใจนี่ดูที่ว่าทองคำนี่ก็ได้ตั้ง11 ตันเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่า11 ตันกับ100 กว่ากิโลแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็80 กว่าอันนั้น37 กิโลขึ้นที่มอบไปเรียบร้อยแล้วนะดู11 ตันกับ37 กิโลขึ้นแล้วข่าวนี้มัน85หรือ8นี่เท่าไหร่นี่บวกเข้าไปก็37 กิโลขึ้นก็100 กว่านะแล้วลงก็เรียกว่าเราได้ทองคำถึง11 ตันกับ100 กว่ากิโลแล้วเงินสดนี่ก็กระจายทั่วประเทศเลยไม่มีภาคใดที่จะไม่ได้รับการสงเคราะห์จากเงินกองที่นอกหลายได้รับทั่วถึงกันเป็นแต่ว่ามากหรือน้อยตามแต่จำเป็นทั่วไปหมดเลยแล้วสมบัติเหล่านี้เราก็พอใจอบอุ่นภายในใจของเราว่าพาพี่น้องทั้งหลายดำเนินนี้ด้วยความราบรื่นดีมากสุจริตธรรมมีเมตตาธรรมครอบเยือนยังไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยเราเป็นผู้นำนี่ก็เรียกว่าถูกต้องมาโดยนะเราเองไม่ได้ตำหนิตัวเองหรือว่ามีงุ่มงิบอะไรกับ สมบัติพี่น้องทั้งหลายไม่มีเลยเพราะอำนาจเมตตาเนี่ยสำคัญซึ่งออกมาจากร่องโก้การร่องโก้นี่ก็เพราะว่าเมืองไทยเอาปี544มือก็ไหนมีแต่หันหน้าจะลงทะเลหลวงทะเลหลวงแห่งความร่มจบแม่มูมาเป็ดไก่มันมีเจ้าของเจ้าของมาหันหน้าลงนั้นมันจะขึ้นฟ้าไปไหนมันก็จะลงจมเหมือนเจ้าบอกเมืองไทยมีโศกเศร้ามากพอจากนั้นแล้วขอก็มาเล่าเรื่องติดหนี้ให้ฟังติดหนี้ทุกสิ่งเมืองไทยเราติดหนี้มากมายหลายกองถ้าเข้าเราดูอีกนะเราให้ติดตามเข้าไปดูในส่วนใหญ่ปืนใหญ่บัญชีใหญ่ในทางหลวงของเราเนี่ยเอาจริงเอาจังนะครับไปแล้วได้ยอดบัญชีติดหนี้ก็มาโถแล้วคิดเฉลี่ยคน6เมริยานั้นฟังว่า62ล้านคนเงินทุกๆคนคิดเฉลี่ยจากเงินติดหนี้แล้วจะโดนคนละ50,000เราจะมีปัญญามาจากไหนถึงจะได้พื้นชาติไทยของเราขึ้นมาได้เมื่อติดหนี้เขาลูกเล็กแดงๆคิดแล้วคนละ50,000นี่อันที่ทำให้หนักมากในไทยถึงกันนี่แหละที่เราร้องโกรธเนี่ยกระเทือนมากเลยโอ้จะทำไงเนี่ยติดหนี้ขนาดนี้ติดหนี้สินขนาดนี้จะมีวันฟื้นขึ้นได้อย่างไรทบทวนเรื่องหนี้สินที่ติดหนี้สินนี่สาเหตุมันเป็นมาอย่างไรใครมาทำเมืองไทยเราให้ร่วมจนชิบหายถึงขนาดติดหนี้ติดสินนั่นไปพิจารณาไปแล้วบ้านใดเมืองใดประเทศใดที่เขาจะมารบราเมืองไทยเราจนล่มจมลงทะเลไม่มีมันย้อนมาหาคนไทยเราติดหนี้ติดสินมากน้อยนี่เป็นใครเป็นคนทำใครเป็นคนติดพาติดแล้วคนไทยทั้งประเทศเอาเนี่ยพวกมหาโจรใหญ่อยู่นี่นะวางนั่นต้นเงินต้นทองสมบัติต่างๆให้จมลงทะเลพร้อมทั้งชาติจะจมด้วยกันพวกเรานี่เป็นพวกมหาโจรใหญ่เอาแก้ตัวเองการสู้อยู่ช่วยได้ลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่ผมดีพาให้ร่วมจมถึงขนาดนี้นะเอาที่นี่ฟื้นใหม่แก้ตัวใหม่จะร่วมจมก็เราร่วมแต่ร่วมเป็นร่วมจมฟื้นทำไมเราจะฟื้นไม่ได้วะนั่นก็เอาจะช่วยนั่นแหละเรื่องออกนั่นแหละถึงได้เอาเต็มเหนียวเต็มกำลังของสามารถของเราแล้วก็พร้อมกับดวงตาจางวาสนาชาติไทยเราซึ่งเป็นชาวพุทธมีความแน่นหนามั่นคงดีว่าอะไรเป็นนั้นว่าอะไรเป็นนั้นประชาชนน้องหลายก็พร้อมหน้าพร้อมตากันสมบัติเงินทองไหลเข้ามาไหลเข้ามาเขาก็เต็มขึ้นเต็มที่นี่แล้วค่อยบอกนี่ก็หัวเยื่อหัวต่อก็ในระยะนี้อันนี้ก็ไม่พ้นอยู่นะเราคนเราถึงฟาดกันหนักนะไม่ใช่เล่นชี้เลยเอาเราจะช่วยเอาให้ได้ทีเดียวอันนี้จะชาติไทยของเรากำลังทำบังสะบงชี้นิ่งเลยนะคือว่านักมวยเขาไม่ได้กลัวกันเราเป็นนักมวยยังกลัวหุ่นตู้แล้วถูกนอกแล้วนี่ตายก่อนยังไม่ขึ้นเวทีเลยใช้ไม่ได้เอานักมวยเขาไม่ได้กลัวกันต่างคนต่างหวังเอาชัยชนะอย่างเดียวเท่านั้นนี่ก็เป็นนักมวยนักมวยเพื่อชาติไทยของเราเอาเราจะช่วยเราอะไรนะเนี่ยเอาช่วยจริงให้เราเอากันจนเหนื่อยจนเหนื่อยแล้วลืมเมื่อไรเพราะเราทำทุกอย่างเราทำด้วยความจริงใจจริงใจทั้งเด็ดขาดเด็ดขาดจิตใจเราไม่ได้อ่อนแอ เราพูดจริงๆนิสัยพูดตามนิสัยมันจริงจังมากว่าเด็ดจริงๆขาดไปเลยนิสัยเรานะข้าที่เด็ดในหัวใจเราก็แบบเดียวกันแต่งานพูดถึงอย่างค่อยเป็นไปจนติดนี่ติดถึงขอไป ก็ค่อยเบาลงเบาลงจนมาตั้งพานของแต่ยากนะเหนื่อยแบบเหนื่อยเราเอาต้องยันยันนะเราต้องเยสะก็ค่อยสู้มาอย่างที่เราเจอเงินที่จริงนี่จริงว่าช้าช้าแต่ตนหมดนั่นเห็นไหมล่ะอีนี่ฝรั่งเขาลุกเท่าไรไอเอ็มเอฟเอ็มเอฟอะไรเนี่ยมันก็เอาเมืองไทยให้กลมแอบแอบอับอับเสียงมันเหมือนเสียงกบแอบแอบอับอับแต่มันจะเอาเมืองไทยให้กลมกบตรงนี้กบยากไม่ใช่กบเกลียวหามาต้มยำเป็นจริงนี่นั่นจะต้มยำเรากบตรงนี้แอบแอบอับอับก็ผ่านจนได้ก็เป็นอย่างนั้นเราพาก้าวเดินมาเหมือนแบบเราพิจารณาเต็มหัวใจหัวใจทุกอย่างเราไม่ทำอะไรขั้วพลาดขั้วพลาดเราสั่งอะไรไปนี่พิจารณาเต็มเหนียวแล้วออกช่องไหนก็พาออกตรงนั้นจะแคบหรือกว้างก็ออกตามช่องแคบช่องกว้างไปเรื่อยเรื่อยด้วยการพิจารณาแล้วเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังมาเผยเห็นว่าเราพาพี่น้องทั้งหลายจำเนินนี้ฉีกขาดไปธรรมชาติบ้านเมืองเรากระทบกระเทือนหรือชิบหายล่มจมไปเราก็ไม่ก็มีจะหนุนขึ้นหนุนขึ้นเรื่อยๆทางด้านวัตถุไปอยู่ภูบาลวิจิตรการไงเราพาออกก็ราบรื่นดีงามทุกอย่างการนั้นกับธรรมะก็ออกไปพร้อมๆกันเวลานี้ก็กระจายไปทั่วโลกแล้วไม่ว่าจะตกทั่วประเทศไทยธรรมะเถิดธรรมะจะเป็นของกำพันที่เราชิงไว้เรียบร้อยแล้วโลกทั้งหลายไม่ชิงนะนี่เราชิงไว้หมดคราวนี้เป็นคราวที่ธรรมะแต่เข้าถึงหัวใจของพี่น้องชาวไทยเพราะร่มจมมานานพิเศษเหยียบลงเหยียบลงจนมองหาธรรมไม่มีแล้วศาสนาก็มีแต่ชื่อว่าศาสนาพุทธถือศาสนาพุทธความจริงที่เป็นจอมยากเป็นศาสนาแฉงมันเป็นจำพรร่วมสมจากชาติไทยของเราผมก็จะพาฟังอัดฟังธรรมเป็นครั้งทุกวันนี้มีแค่7ปีแต่ตั้งน้อยมาเทศอย่างเทศที่จะกองนู้นก็มากเดี๋ยวนั่งกับเดี๋ยวนี้ออกมาหมดนะตั้งแต่ปี2493ออกเพราะมันเทศในเงินแช่เขาเงินแช่เขาแช่ตอนนั้นมักจะมีแต่เชิดยัดเด็กก็ถือร่างร้อนแช่สองพระมักป่าลังกาโดยเฉพาะมีแต่เนื้อพุ่งอันนี้ก็เกิดไว้ในเชิดนะเชิดแต่จะแต่พระกรรมฐานทั่วไปในประเทศนี้หมดแช่ของเราออกพวกกับประเทศไทยมานานจากนั้นก็เพื่อชาติบ้านเมืองอีกธรรมะเรื่องนี้ก็พอเลยมากกว่ามากเวลาเนี่ยกระจายไปทุกแห่งทุกหนคือจะตั้งเป็นวิทยุนี่ก็ตั้งเรื่อยๆตั้งเป็นเรื่อยอย่างนี้นี่ก็สมเจตนาที่เราชื่อไม่ผิดง่ายอย่างนั้นนะคือชี้แจงวัตถุก็ไม่ผิดคือสัญญาณธรรมะก็เป็นไม่ผิดแต่ชาติบ้านเมืองเราจะตั้งทุกอย่างไปถึงเมืองนอกเมืองนาที่คนใช้เรารู้ที่มาได้ยินในความชั่วสงสารเนี่ยเราก็ไม่เคยได้มาตำหนิเจ้าของว่าพาพี่น้องทั้งหลายจำเลยนี่ผิดพลาดที่จะมาทั้งนี้เพราะเราพิจารณาจนเหนียวจนเหนียวแล้วค่อยออกค่อยออกก็เมื่อมันขึ้นจากเศษอันตรายมาแล้วปล่อยเรื่อยๆไปแล้วไม่ก็จะสงสารนอกจากนั้นก็แล้วแต่ส่วนใหญ่มีว่างอะไรบ้างเราพูดเตือนไปฉะนั้นแล้วไม่ตรงกันจริงๆว่าจริงๆเตือนไปเฉยๆก็ไม่เข้าไปยุ่งบ้านเมืองเป็นบ้านเมืองถ้าถึงใจที่มาเกี่ยวกับเราที่เกี่ยวโยงกันอยู่แล้วนั่งสุดนั่งสุดเราก็ออกโยกขึ้นสนามขึ้นเหนือทีเด็ด
4: เราพิจารณาโดยธรรมใช่ไหมเราได้ทำทุกข์ต่างๆเหมือนโลกก็ต่างๆพิ
1: จารณาเต็มกำลังที่จะออกพาพี่น้องหลายดำเนินทางไหนทางไหนได้พิจารณา
4: เต็มกำลังเริ่มมาก็ไปด้วยความรักเรื่องดีงามตลอดมาอีกหลังจากนี่ก็ยังไม่เลิกมาแล้วก็คือเรื่อรังอันนึงก็คือว่าทองคำประเภทที่น้ำไหลสูงเนี่ยมันก็มาแยกเอาตรงนี้อยู่แล้วเพราะเราคิดอีกแล้วนี่ไม่ใช่ไม่คิดนะเราคิดหมดแล้วถ้าสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้ทองคำในทางหลวงไม่ได้มีมากมีน้อยถึงเราได้เป็นกอบเป็นกำใส่ตูมลงไปก็ตามส่วนบกพร่องมันก็มีให้เห็นชัดชัดทำให้เรารู้ตัววิจารต่อลูกหลานไทยทั้งหลายสมิงโอกาสที่ควรจะเป็นไปได้อยู่เราก็อยากรบกวนพี่น้องหลายเพราะนั่นจึงได้ออกวิธีบัตรรบกวนออกอ้อนออกคราวนี้เป็นคราวอ่อนคราวอ่อนไม่เด็ดไม่ขาดเหมือนจะอ่อนได้มาเท่าไรก็เท่านั้นแล้วนอกจากพูดเฉลยได้มาที่เท่านี้เหรอไปเอามาอีกแบบนี้มันมีบ้างพูดเล่นถ้าเอาจริงๆเอามาจริงไม่เอาแน่ก็พูดเล่นเอามาจริงได้ไงก็เวลานี้เราเล่นแน่ก็อย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่อันไหนที่ควรระดับไหนที่ควรจะหนักจะเบาขนาดไหนนี่ก็พิจารณาหมดแล้วนี่นะนี่ประเภทน้ำไหลซึมค่อยๆไหลซึมไปเข้าสู่กลางวงน้องเราจะหนาแน่นขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเวลานี้จิตใจของเรายังแหวนอยู่ในสองคำถึงต้องในรบกวนพี่น้องทั้งหลายเพื่อให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ต่อชาติไทยของเราเพราะนี่เป็นหัวใจของชาติความแน่นหนามั่นคงอยู่กับนี้การซื้อการขายติดหนี้ติดสินกันมากน้อยอันนี้เป็นเครื่องรับประกันเขาก็ยอมให้ติดหนี้การงานทั้งหลายก็ก้าวเดินได้นั่นถ้าเราไม่มีตรงคำเขาไม่ยินนะและการงานจะก้าวให้ออกที่ควรจะได้จากการติดหนี้เข้ามาเป็นทุนเป็นรอนเนี่ยพอก้าวเดินได้เมื่อไม่มีทองคำเป็นเครื่องประกันเขาไม่ให้ก็ขาดคือก้าวเดินไม่ออกนี่เราคิดไปหมดเลยถึงต้องได้พยายามเรื่องทองคำให้เป็นประเภทน้ำไหลซึมไปอย่างนี้แหละเพราะเป็นเรื่องใหญ่โตมากสำหรับชาติไทยของเราทองคำเท่านั้นนะบอกเท่านั้นเลยเป็นเครื่องยืนยันชาติไทยทั้งชาติให้แน่นหนามั่นคงอยู่นี่เราคิดหมดนะนี่ไม่ใช่มาอยู่ๆก็มาเคาะกระเป๋านั่งกระเป๋านี่นะเราคิดจะเคาะกระเป๋าเราคอแล้วว่ากันเราจึงได้ออกนะด้วยเหตุนี้เองเราจึงไม่เคยได้ตำหนิในความคิดความเห็นอุบายวิธีการต่างๆที่พาพี่น้องทั้งหลายดำเนินเรื่อยมาเราก็ภูมิใจมาเรื่อยเพราะเราพิจารณาโดยธรรมทั้งนั้นทั้งนั้นเราไม่เอาโลกเข้ามาแฝงอันใดที่โลกเห็นแก่เรื่องกิเลสเราไม่เล่นด้วยเลยถ้าเป็นเรื่องกับพระองค์ก็เป็นเรื่องของธรรมเราเดินมาเรื่อยด้วยธรรมจะเด็ดจะขาดขนาดไหนก็ตามเป็นเรื่องของธรรมล้วนๆไม่ผิดว่างั้นเลยเด็ดก็เด็ดไปด้วยธรรมไม่ผิดไม่เป็นกิเลสนั่นเราจึงกล้าออกทุกอย่างที่จะควรจะค้านต้านทานแบบไหนเราออกได้ทั้งนั้นเมื่อเราพิจารณาเต็มส่วนแล้วออกเต็มส่วนเลยไม่เคยสะทกสะท้านกับผู้ใดเพราะธรรมนี่เป็นเครื่องยืนยันของโลกมากี่กับกี่กันนับได้มาเลยกิเลสยืนยันได้ยังไงมีแต่คอยตกตากินตกตากินเท่านั้นเราจึงไม่ได้เชื่อมันนักหนานี่เวลาเรานำพี่น้องทั้งหลายเราก็นำโดยธรรมมาตลอดอย่างนี้มีวิทยุก็กำลังเริ่มออกแล้วทุกแห่งทุกหนไปแต่วิทยุที่มันหนักอยู่ก็คือว่าทางไหนตั้งขึ้นที่ไหนไม่พ้นนะถ้ามาตั้งปั๊บแล้วเอาละได้เท่านั้นเท่านี้ยังขาดเท่านั้นวะยังขาดเท่านี้เหรอมาหาเรานี่แหละเราเป็นคนให้คนให้มันเลยจะตายบางทีตู้หมดเลยก็มีเช่นอย่างภาคใต้ไม่มีวิทยุท่านคาดซึ่งเป็นพระวัดป่าวัดตาดท่านไปอยู่ท่านเป็นคนพังงาท่านไปสร้างวัดอยู่ในภูเขาแล้วท่านอยากได้วิทยุพอเราให้วิทยุจากอุดรนี่10 กิโลวัตต์อันหนึ่งกิโลวัตต์ท่านเลยขอไปเพราะท่านขอไปเราทราบแล้วปั๊บเราตามเลยเจ้าเอาให้10 กิโลเลย10 กิโลวัตต์ไปเลยอันนี้ท่านจะแยกไปไหนแล้วแต่10 กิโลวัตต์ให้ตั้งที่พังงาเลยให้ปุ๊บเลยอย่างนั้นแล้วอันนี้ให้ทุ่มเลยนะไม่ใช่เล่นๆนะ เราให้หมดเลยทางพังงาส่วนสะเดาก็ช่วยบ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังนี่แล้วเชื่อว่ามันหนักเวลาหนักวิทยุนะมันเข้ามานี่ทั้งนั้นแหละไอ้ที่ไหนจะก็เข้ามานี่เข้ามานี่ก็ไม่ใช่น้ำมหาสมุทรเรานี่ก็ไม่ใช่น้ำมหาสมุทรเห็นเราเองก็ไม่ใช่น้ำมหาสมุทรเที่ยวเงินมาจากไหนเป็นน้ำมหาสมุทรมันก็จนกรอบสมุทรมันก็หนักเราทีเดียวนั่นแหละเรื่องเราเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นพี่น้องทั้งหลายเรา
1: หันหน้าเข้าสู่ธรรมถ้าอยากมีความสงบร่มเย็นทั้งตัวเองครอบครัวส่วนรวมตลอดงานใดๆก็ตามขอให้มีธรรมเข้าแทรกจะมีความชุ่มเย็นตายใจกันได้นะถ้าเรื่องกิเลสเข้าตรงไหนเป็นพังนะถึงบริษัทก็ตามตั้งกันบริษัทบริษัทตั้งเอาไว้ถ้าบริษัทใครที่เป็นตัวพิษตัวไปนั้นนั่นแหละตัวทำลายความแน่นหนามั่นคงของบริษัทนั้นๆให้ร่มจมไปนะนี่แหละกิเลสเป็นยังไงถ้าเป็นธรรมเชื่อใจกันได้เลยบริษัทใดก็ตามตั้งขึ้นด้วยความแน่นหนามั่นคงก็เชื่อถือกันได้ตายใจกันได้ถ้ามีพิษมีภัยก็ไปแช่แล้วจมได้จมได้ทั้งนั้นนี่แหละกิเลสมันเป็นภัยอย่างไรท่านทั้งหลายทราบไว้นะนี่ได้พิจารณามาหมดแล้วเรื่องกิเลสมาบังวนลงในจิตเจ้าของเองเวลามันหนามันแน่นจริงๆนี่แหมนั่งร้องไห้อยู่บนภูเขาสู้มันไม่ได้ก็บอกว่าสู้ไม่ได้ง่ายจริงๆมันใส่ยังไม่ได้ยกขู่มันเตะแล้วตกเวทีไปแล้วสู้ไม่ได้ยอมรับว่าสู้ไม่ได้แต่ไม่ถอยนั่นเอาตรงนี้นะซัดกันไปซัดกันมาจนกระทั่งตั้งตัวได้พอตั้งตัวได้แล้วก็ขนาบใหญ่เลยเอาถึงขนาดที่ว่าขนาบใหญ่จนถึงขนาดที่ว่าเออไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นมาเหลือเนี่ยมันไปในหมดกิเลสเนี่ยแต่ก่อนมันฟัดเราจนล้มทั้งหายล้มทั้งหายทีนี้มันไปไหนหมดวะไม่ใช่มันเป็นบรรหารน้อยขึ้นมาเลยคือตอนนั้นคุยเสียหากิเลสมันไม่เจอแต่เจ้าของก็ไม่เคยสำคัญเจ้าของว่าเป็นบรรหารน้อยใหญ่ๆอะไรละหากว่าเฉยๆมันตอนนั้นกิเลสมันหมอบทั้งนี้คุยเสียไม่อยู่ไม่ถอยเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาซักตูมขาดชาวบ้านขาดชาวบ้านนี่แหละอำนาจของธรรมเวลามีกำลังเป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายพูดให้ฟังมานะทอลงมาจากหัวใจมาพูดนั่นไม่ได้แบบปลอมๆแปลงๆรูปนั้นคำนี้มาสอนงูปลาเราสอนด้วยความแน่ใจทุกอย่างเพราะเป็นที่แน่ใจไปจากเราแล้วจึงไม่สงสัยไม่ว่าทำขั้นใดที่สอนโลกใครจะมาว่าอะไรๆเราก็ตามไม่มีใครที่จะมั่นคงแน่นหนาแน่มั่นคงยิ่งกว่าจิตดวงนี้ที่จิตกายกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วแน่นหนามั่นคงขนาดไหนสามโลกธาตุไม่หวั่นนั่นเลยสมมติไปหมดแล้วอันนั้นไม่ใช่สมมติมาเกาะติดตกไปเท่านั้นเองอันนี้ไม่ตกจึงสอนตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยเวลามันหนามันเอาจริงนะนี่แหละแต่ทำความดีงามอะไรนี่โอ้ยมันจะติดเจ้าขวาหนักนะถึงขนาดทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วมันก็คืนกินหมดที่เราพยายามต่อสู้หลายครั้งหลายหนสุดท้ายทางการทำดีที่ค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปจากนั้นก็ความชั่วมันก็ค่อยเบาลงชาตินี้ก็มีอำนาจมากตีแหลกไปเลยอย่างที่ว่ากิเลสภายในใจเวลาหนาก็หนาจนน้องหายอยู่บนภูเขารวมเวลามีกำลังมากจนได้มันถามมาที่จะถามมาที่เหลือไปไหนหมดหรือไม่ใช่มันเป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นมาแต่มันเป็นเพียงว่าไม่สำคัญตนว่าเป็นอรหันต์นะคือเวลามันว่างค้นหาที่ไหนก็ไปเจอหมอบหมดเลยมีแต่จิตว่างอยู่หมดชั้นเดียวมันก็โผล่ขึ้นมาเพราะการคุ้ยเสียไม่หยุดไม่ถอยอันนี้มันเป็นอัตโนมัติของการฆ่ากิเลสจากความเพียรเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยไม่มีรอที่จะอยู่เฉยๆไม่ได้นะเนี่ยที่เวลาใจมีกำลังทำมีกำลังภายในใจแล้วมันจะเป็นกำลังของตัวเองแล้วเป็นอัตโนมัติในการสังหารกิเลสทุกประเภทไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอน มันจะอยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนกิเลสมันอยู่เฉยๆไม่ก็มันไม่ได้เหยียบหัวคนเข้าใจไหมมันต้องเหยียบอยู่บนหัวใจคนนั่นแหละตลอดหัวใจใดก็ตามถ้าลงกิเลสจะมีอยู่แล้วใครจะอวดว่าดีว่าดีว่ามีความสุขไม่มีทางว่าไงเอานี่ขึ้นยันกันทันทีเพราะอันนี้ยันกันเป็นไงเพราะกิเลสขาดสะบั้นไปหมดแล้วไม่มีทุกข์แม้ไม่ดีไม่ทรายปรากฏเลยตั้งแต่ขณะนั้นจนกระทั่งบัดนี้หรือจนกระทั่งตายไปไม่ได้สงสัยว่าจะมีจิตกำเริบอะไรอีกไม่มีขาดหมดแล้วนี่แหละภัยมีมากมีน้อยมันจะกวนตลอดเวลาเอาจนกระทั่งหมดเลยไม่มีอะไรกวนนั่นแหละอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมแต่เพราะอย่างยิ่งการภาวนาให้บังคับมันบ้างนะจิตอย่าปล่อยมันเพ่นพ่านนะมันมาทำลายเจ้าของแล้วชินมากยุ่งมากทุกข์มากดีไม่ดีนอนไม่หลับถ้ามากกว่านั้นเป็นบ้าก็มีเพราะกิเลสพาให้ชินให้ปรุงให้ยุ่งเหยิงวุ่นวาย ที่เวลาละมุนต้องหาทำมากเอาทำช่วยทำช่วยก็ค่อยดับดับเหมือนน้ำดับไฟดับไฟมันกองใหญ่กองโตขนาดไหนก็ตามเจอไฟน้ำฟาดลงไปมันก็ระงับลงไปนี่ก็เอาถึงขนาดที่ว่านี่นี่ก็เปิดให้ฟังหมดแล้วแล้วไม่ได้ปิดได้บ้างแล้วความจริงตากหัวใจถอดออกมาพูดให้พี่น้องหลายฟังเพื่ออะไรเป็นกติเครื่องเตือนใจเรื่องของเลิกของวิเศษวิเศษวิโสอยู่ที่ใจนะว่าเวลานี้กิเลสเหยียบย่ำทำลายมันความทุกข์ทั้งมวลในโลกธาตุนี้จะไม่อยู่ที่ไหนจะมาอยู่ที่หัวใจเราแห่งเดียวโลกกว้างแสนกว้างใจมันติดอันตู้คับแคบอยู่ที่ใจเป็นทุกข์อยู่ที่ใจเวลาเบิกก็นี่ออกเบิกก็นี่ออกสุดท้ายฟาดกันม้วนเสือหมดแล้วเรื่องอะไรที่ว่าความสุขทั้งหลายอะไรอยู่ที่ไหนไม่มีจะมาหาต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศทั่วขอบเขตจักรวาลหรือสามเดือนก็ตามไม่มีความสุขความทุกข์ที่ไหนมันไม่อยู่ที
5: ่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่ายังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากยังคงมีฝนตก70%ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่โซนใต้ที่ต้องเฝ้าระวังคือที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นส่วนภาพรวมระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงเรื่อยๆโดยได้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วยกเว้นพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวจากนั้นระดับน้ำจะลดลงต่อเนื่องและจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์สำหรับแผนการฟื้นฟูได้เร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาโดยนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดจากนั้นจะฟื้นฟูต่อไปที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาเมื่อน้ำลดระดับลงทั้งหมดแล้วส่วนความคืบหน้าการกู้คืนระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงบางแห่งที่ตำบลภูคาอำเภอปัวระบบประปาสามารถส่งน้ำให้แต่ละครัวเรือนได้เกือบครบแล้วเหลือเพียงประมาณ100หลังคาเรือนในอำเภอท่าวังผาที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เพราะท่อประปาแตกชำรุดแต่ได้เร่งซ่อมแซมพร้อมนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวแล้ว
6: ในวันนี้เนี่ยเรายังต้องเฝ้าระวังในเรื่องฝนอยู่ฝนจะตกร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอส่วนใต้ครับอำเภอน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยนาหมื่นนะครับพื้นที่ส่วนใต้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดเนี่ยลดลงเรื่อยๆตรงนี้ก็อยู่ในช่วงที่น้ำเริ่มลดระดับแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูยกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวอยู่การฟื้นฟูวันนี้เราเร่งฟื้นฟูในพื้นที่ของอำเภอปัวและก็อำเภอท่าวังผาการฟื้นฟูในลำดับต่อไปก็จะเป็นอำเภอเมืองนะครับแล้วก็หลังน้ำลดที่เวียงสาแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูของอำเภอเวียงสาต่อ
5: นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการด่วนให้ทุกอำเภออบต.และเทศบาลจ่ายเงินสบภัยล็อตแรกทันทีเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยผู้ประสบภัยยื่นคำร้องได้ที่อบต.เทศบาลและท้องที่ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านกรมทางหลวงชนบทระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรซ่อมแซมเส้นทางถนนในจังหวัดน่านเพื่อคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุด
7: นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมสั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านให้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งการฟื้นฟูเส้นทางการคืนผิวจราจรให้ได้เร็วที่สุดการนำรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วรวมถึงการนำรถบรรทุกเทท้ายไปใช้ในการขนวัสดุที่ชำรุดเสียหายเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วนอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างสะพานถนนเพื่อเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ก่อนและจะทำการประเมินสถานการณ์วางแผนฟื้นฟูซ่อมแซมในระยะยาวต่อไปนอกจากนี้ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆที่มีความเสี่ยงในอนาคตนกศรแก้วคำรายงาน
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องจักรกลล้างโคลนดำเนินการตามแผนฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมคาดการว่ามวล น้ำจะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์ในวันพรุ่งนี้และกำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือฝนตกระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งโดยระดมเครื่องจักรกลหนักรถเกรดดินและรถฉีดน้ำเข้าตักดินโคลนออกจากพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดส่วนเส้นทางคมนาคมหลักระหว่างอำเภอและจังหวัดยังสามารถเดินทางได้ตามปกติถนนที่ถูกตัดขาดเป็นเพียงเส้นทางเล็กภายในหมู่บ้านเท่านั้นด้านการบริหารจัดการน้ำมวล น้ำจากอำเภอปัวได้เคลื่อนถึงตัวอำเภอเวียงสาแล้วและคาดว่าจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ทั้งหมดภายในวันพรุ่งนี้ซึ่งปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ65%จึงยังสามารถรองรับมวล น้ำก้อนนี้ได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมวอร์รูมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์สาธารณภัยพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเน้นย้ำให้เตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้โดยมีการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์กระจายข่าวผ่านสื่อสารตามท้องถิ่นทั้งวิทยุชุมชนและหอกระจายเสียงพร้อมกำชับปภ.จังหวัดในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงพื้นที่รับน้ำป่าอย่างจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดประสานงานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสทนช.และจิสด้ามอนิเตอร์ระดับน้ำและกลุ่มฝนผ่านระบบเรดาร์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายสิ่งของและยานพาหนะขึ้นที่สูงรวมถึงเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงโดยทันทีหากสถานการณ์เริ่มวิกฤตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัตินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจะลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อเร่งรัดในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป
8: ผมได้สั่งให้อธิกรมชลประทานนะครับลงพื้นที่และตัวผมก็จะลงไปด้วยนะครับซึ่งในส่วนที่จะต้องดำเนินการก็คือจะต้องรีบแก้ไขปัญหาเรื่องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรก็ได้ทำในเบื้องต้นไปแล้วทางกรมชลประทานก็ได้มีการไปช่วยเอาน้ำก็ฉีดน้ำไปฉีดทำความสะอาดทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องความเสียหายต่างๆผมก็ทำเรื่องลงไปดูก็คงจะหาทางจะเยียวยาประชาชนอย่างไรครับ
5: ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำท่วมลุ่มน้ำน่านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดผลกระทบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและพื้นที่รองรับน้ำด้านล่างพร้อมเตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลสุขอนามัยและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะนี้คพ.ได้เร่งสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษและสถานประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดน่านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในชุมชนและแหล่งน้ำขณะเดียวกันยังเตรียมแผนจัดการขยะหลังน้ำลดทั้งการเตรียมพื้นที่พักขยะชั่วคราวสำรวจปริมาณขยะและจัดระบบขนส่งขยะจากบ้านเรือนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุที่ได้รับความเสียหายโดยตั้งเป้าเร่งจัดการขยะตกค้างภายใน10วันหลังน้ำลดขณะที่อธิบดีกรมชลประทานสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำยมเนื่องจากยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่พร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับปริมาณน้ำไหลหลากจากตอนบน
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสั่งการสำนักชลประทานที่4เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งมีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาเปิดแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในอำเภอเมืองสุโขทัยเตรียมรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำยมโดยให้เฝ้าระวังหากระดับน้ำที่สถานี YC สูงใกล้แต่50เมตร90เซนติเมตรถึง51เมตร40เซนติเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไปโดยขณะนี้ภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่แต่ยังไม่ล้นตลิ่งจึงได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานประเมินปริมาณฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ล่วงหน้าควบคู่กับบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าปฏิบัติการทันทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
10: อันนี้ก็อีกลุ่มน้ำหนึ่งนะครับที่กรมชลประทานเฝ้าติดตามอยู่นะครับคือลุ่มน้ำยมนะครับโดยเฉพาะตัวเมืองสุโขทัยนะครับที่ขีดความการระบายน้ำที่อยู่ที่510ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เราบริหารจัดการที่จุดควบคุมที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทน์อยู่นะครับตอนนี้ก็ผมได้มอบหมายให้ท่านรองที่ดีนะครับรองสงพลสวยสมนะครับลงพื้นที่บัญชาการอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อจะบริหารจัดการนะครับถ้าดูจากสถานการณ์แล้วก็ปริมาณน้ำ

0: เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือให้ใช้6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
1: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยกำชับให้17จังหวัดภาคเหนือดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์โดยให้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งการอำนวยการการสั่งการและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนโดยยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวการเตรียมความพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางโดยให้จังหวัดอำเภอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถการเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยเป็นลำดับแรกเพื่อส่งกำลังสนับสนุนหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเร่งจัดการจุดเสี่ยงน้ำท่วม737แห่งพร้อมเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อเฝ้าระวังน้ำจากภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
2: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมว่ากรุงเทพมหานครได้สำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องจากทั้งหมด737แห่งซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วเกือบ170สำหรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือได้ติดตามปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดโดยระดับน้ำในเขื่อนยังไม่สูงมากและหากเกิดผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคาดว่าจะเป็นเพียงเฉพาะจุดไม่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอีกทั้งในปีนี้อาจต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งควบคู่ไปด้วยอย่างไรก็ตามยังคงไม่ประมาทและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผ่านการติดตามปริมาณฝนระดับน้ำการเตรียมความพร้อมของประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำการขุดลอกคูคลองและการลอกท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้ทันท่วงทีและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ประชาชนลงทะเบียนโครงการ THAI Passport มากกว่า1ล้านคนแล้วโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัด
3: นายชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการ THAI Passportแล้วกว่า1ล้านรายจากเป้าหมายทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ซึ่งระบบจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานกระทรวงดีอียืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดโดยมีการใช้ระบบตรวจจับและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำข้อมูลคำสั่งไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ AI ทั้งในและต่างประเทศซึ่งผู้ให้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นหรือนำไปฝึก AI โมเดลของตนเองได้และไม่มีการเก็บข้อมูลหลังการประมวลผลเสร็จสิ้นคณิษฐาลือสัตย์รายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วยยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศครอบคลุมทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาและประชาชน
4: ตลอดวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญในการ

0: เยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้งการหารือระดับผู้นำและการขยายความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยนายกรัฐมนตรีและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานขณะที่ด้านความมั่นคงจะร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์นอกจากนี้มีการลงนามเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาตำรวจและภาคเอกชนรวมถึงความร่วมมือระหว่างท็อปไฟอิงลิมิเต็ดกับ NC Aero นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ได้รับการยกระดับสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์แล้วเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีความใกล้ชิดและมีพลวัตมากยิ่งขึ้นพร้อมนำมาซึ่งประโยชน์และความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมNC Aero โดยนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเดินทางและนำชมเครื่องบินเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินพร้อมกันนี้การบินไทยมีแผนเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570เพิ่มความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการศึกษาและประชาชนสะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นวัฒนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: ในวันเดียวกันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ในงานเจรจาจับคู่ธุรกิจณ นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ต่อยอดความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA 3ฉบับพร้อมนำเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาการธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาหารพลังงานและเทคโนโลยีโอกาสนี้ไทยได้ประกาศความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุนด้วยนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและชูมาตรการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดอาเซียนกว่า700ล้านคน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: สิบเก้านาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ทางการตุรกีอียิปต์และกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจายุติสงครามในฉนวนกาซาออกแถลงการร่วมประณามกรณีที่อิสราเอลโจมตีเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายพร้อมระบุว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้บั่นทอนความพยายามของทั้งภูมิภาคและนานาชาติในการดำเนินการตามแผนสันติภาพในฉนวนกาซาซึ่งอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อแถลงการร่วมดังกล่าวยังเน้นย้ำว่าประชาคมระหว่างประเทศและคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติตามแผนสันติภาพ15ข้อและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ในฉนวนกาซาลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้สำนักข่าวท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของฟิลิปปินส์มอบถุงยางชีพและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า 10,000 เปโซหรือประมาณ 6,000 บาทให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน583ครัวเรือนที่เมืองคาลุมปิดจังหวัดบูลาคันทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาหลังฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อนและมรสุมยังคงส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของประเทศมานานกว่า2สัปดาห์แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเมืองคาลุมปิดเพิ่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวานนี้ขณะที่หลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์ยังคงเผชิญน้ำท่วมรุนแรงด้วยจังหวัดบูลาคันเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดและมีประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า5ล้านคนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่13ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางด้านตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเปรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่23ถึง24สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
7: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
8: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
7: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณอุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
6: ์ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
9: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านรับฟังครับ
10: พุทธศาสนาท่านสอนไปตามเหตุตามผลเหตุกับผลไม่เคยแยกย้ายกันเลยไม่มีปีนเกลียวซึ่งกันและกันรวมเหตุรวมผลแล้วเรียกว่าธรรมเช่นท่านสอนว่ากรรมแปลว่าการกระทำใจที่คิดตุงภายในก็เรียกว่าการกระทำ ทำเหมือนกันคือกระทำทางใจคิดปรุงทางใจคิดดีคิดชั่วคิดได้วาจาก็พูดได้ทั้งดีและชั่วทางกายก็ทำได้ทั้งดีและชั่วนี่ท่านเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วถ้าคิดกลางๆพูดกลางๆไม่เป็นโทษเป็นบุญเป็นบาปทำไม่เป็นบุญเป็นบาปก็เรียกว่าอัพยากตะกรรมนั่งอยู่ในการกระทำเหมือนกันกรรมเป็นกลางๆประการสอนท่านเน้นหนักลงในเรื่องของกรรมให้ระมัดระวังในขณะที่เรายังไม่ได้หลวมตัวเข้าไปสู่ผลแห่งกรรมเพราะยังไม่ได้ทำให้พึงระมัดระวังเรื่องกรรมเรามีอำนาจทำกรรมแต่เมื่อทำลงไปแล้วกรรมมีอำนาจให้ผลเรานี่ท่านว่าอย่างนั้นคือสุขทุกข์ปิดไม่อยู่ต้องแสดงขึ้นมาจากการทำดีทำชั่วของคนถ้าเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกับการรับทานการรับทานนั้นเป็นเหตุความอร่อยอร่อยความอิ่มหนำสำราญไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่นั้นเป็นผลผลที่ปรากฏขึ้นจากการรับทานนั้นเราห้ามไม่ได้ถ้ารับทานเมื่อพอดีแล้วยังไม่ยอมหยุดรับทานให้มากเกินพอดีผลก็ต้องแสดงเกินพอดีดังชูชกท้องแตกตายนั่นนั่นคือผลแสดงออกมาถึงขนาดท้องแตกเพราะการรับทานไม่รู้จักประมาณคือมากเกินไปการแสดงผลจึงต้องเป็นอย่างนั้นท่านที่ท่านสอนว่าบุญก็ดีบาปก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เดียวเท่านั้นบรรดาผู้เป็นพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วกี่ล้านล้านองค์เป็นผู้ทรงทราบหลักความจริงที่มีอยู่ในแดนสมมุติและนอกสมมุติด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงทรงสอนสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงของพระองค์ให้สัตว์โลกผู้มืดหูหนาตาเถื่อนที่ยังไม่เห็นกลัวจะไปโดนเอาให้เข้าใจในหลักวิธีการปลดเครื่องแก้ไขหลบหลีกและหลักวิธีการในการบำเพ็ญสั่งสมเกิดให้มีในสิ่งที่ดีหลีกเว้นในสิ่งที่ชั่วอันจะเป็นนำมาซึ่งผลเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์ความรู้เต็มพระทัยไม่มีความรู้ของผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้จะอาจเอื้อมแข่งขันความรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้เลยเพราะความรู้นี้ไม่ได้รู้แบบโลกทั้งหลายรู้กันเพราะเรียนกันมาอย่างนั้นแต่ทรงรู้ด้วยสยามภูคือทรงรู้เองเห็นเองตามหลักความจริงที่มีอยู่อย่างไรตามวิสัยของพระพุทธเจ้าที่ไม่ต้องทรงศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกพระองค์จึงสมนามว่าเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาขึ้นมาแต่ละครั้งละครั้งแต่ละยุคละสมัยที่ท่านเรียกว่าพุทธันดรคำว่าพุทธันดรนั้นแปลว่าระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาตรัสรู้เมื่อองค์นี้ผ่านไปแล้วองค์นั้นก็มาตรัสรู้สอนโลกสืบต่อไปโดยธรรมที่นำมาสอนโลกนั้นเป็นอันเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แปลฟอร์มมาจากที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นอย่างอื่นพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะต้องนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงให้แตกต่างกันไปเช่นบาปส ที่เกิดขึ้นจากการทำชั่วให้ผลเป็นทุกข์ก็เคยมีมาดั้งเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุญเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำดีให้ผลเป็นสุขก็เคยมีมาประจำโลกนี้เป็นเวลานานแสนนานจนไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าประมาณเท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้วพูดถึงเรื่องนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์หกชั้นพรหมโลก16ชั้นนิพพาน1ก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมมาแต่การไหนๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือชิบหายวายพวงไปได้เหมือนสิ่งต่างๆพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงแสดงให้ผิดแปลกแตกต่างกันไปว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ทรงสอนแต่เรื่องบุญอย่างเดียวเรื่องบาปไม่ทรงสอนเพราะนรกหรือความทุกข์นั้นได้เปลี่ยนแปลงหรือสลายตัวไปหมดแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีสถานที่ขังคุมขังสัตว์ผู้เป็นทุกข์ให้รับความเดือดร้อนอีกต่อไปพระพุทธเจ้าองค์นั้นจึงไม่จำเป็นต้องสั่งสอนสัตว์โลกให้ละความชั่วประพฤติความดีมีตั้งแต่สอนให้ประพฤติความดีโดยถ่ายเดียวโดยไม่ต้องสอนทางละความชั่วเพราะนรกไม่มีทุกข์ไม่มีสอนแล้วก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเป็นโมฆะอย่างนี้ไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นโลกนี้มีมานานเท่าไหร่เราคิดดูแม้ชั่วระยะพุทธันดรหนึ่งก็นานแสนนานแล้วกว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้สอนสัตว์โลกแต่ละพระองค์เช่นพัทธกัปนี้ก็มี5พระองค์ด้วยกันคือพระกกุสันโธโกนาคมกัสสโปโคดมเหล่านี้อริยเมตไตรนี่เรียกว่าพัทธกัป1มี5พระองค์พอหมดพัทธกัปนี้แล้วก็เป็นสุญญกัปว่างเปล่านานยิ่งกว่าพุทธันดรไปเสียอีกเพราะพุทธันดรนั้นเป็นระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสในกัปนั้นๆมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ต่อมาตรัสรู้สั่งสอนชาวโลกถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆคือสืบต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงสุญญกัปว่างเปล่าไม่มีคำว่าบุญไม่มีคำว่าบาปไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะสำนึกได้ว่านี้คือบุญนั่นคือบาปนั่นคือนรกนั่นคือสวรรค์นั่นคือนิพพานไม่ผิดกันอะไรเลยกับบรรดาสัตว์เดรัจฉานในระยะการเช่นนั้นตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าเป็นระยะการที่เมฆสันยีชีดเนื้อกันกินเหมือนกับยักษ์กับผีไม่มีคำว่าเคารพนับถือซึ่งกันและกันเพราะคำว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์ไม่มีภายในจิตใจมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานความเดือดร้อนวุ่นวายเผาดนหัวใจอยู่ตลอดเวลาการแสดงออกในแง่ต่างๆแสดงออกจากความผลักดันของความรุ่มร้อนภายในจิตใจซึ่งไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับชโลมไม่บ้างเลยท่านจึงกล่าวว่าสุญญกัปเป็นการเวลาที่ไม่มีศาสนาแทรกอยู่แม้แต่น้อยสัตว์โลกจึงได้รับความล่มจมคิดหายกันมากมายก่ายกองจากนั้นมาก็เป็นพุทธันดรถ้าเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสสัตว์โลกทั้งหลายก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักนรกสวรรค์ได้บำเพ็ญตนของตนไปในทางที่ดีดังพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธอยู่เวลานี้ แม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วได้ 2,500 ปีก็ดีท่านก็ได้กล่าวหรือได้ตรัสไว้แล้วในวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานว่าธรรมและวินัยที่เราตถาคตได้บัญญัติไว้แล้วนี่แหละเป็นองค์ศาสดาแทนเราตถาคตการปรินิพพานของเราก็เป็นแต่เพียงรูปร่างสังขารอันเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับโลกทั่วไปจะฝ่าฝืนความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้อยู่เหนือโลกไปไม่ได้จำต้องสลายธาตุขันธ์อันนี้เป็นสิ่งที่สลายไปธรรมดาแต่คำว่าพุทธะแห่งเราตถาคตนั้นเป็นพุทธะอยู่โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันเริ่มตรัสรู้ใหม่ๆตลอดอนันตกาลและธรรมวินัยที่เราตถาคตทรงบัญญัติไว้แล้วแต่งตั้งไว้แล้วนั่นแลคือองค์ศาสดาเป็นเครื่องชี้แนวทางให้เธอทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามจึงเป็นเหมือนเดินตามร่องรอยเราตถาคตหรือเป็นเหมือนได้อยู่ใกล้ชิดติดพันกับตถาคตอยู่ตลอดเวลาด้วยการประพฤติตามหลักธรรมหลักวินัยของเรานะมีเราทั้งหลายนับว่าเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้มาอุบัติเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นภูมิที่สูงกว่าบรรดาสัตว์ทั่วโลกนี้และได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นพระโอวาทคำสั่งสอนโดยสวดคาถาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแง่งอนไม่มีข้อสงสัยว่าจะพาผู้ปฏิบัติตามนั้นให้เป็นไปในทางที่ผิดได้รับความทุกข์ความทรมานเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งได้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำในนอกเหนือไปจากการบำเพ็ญคุณงามความดีนี้เลยเพราะฉะนั้นคำที่กล่าวในเบื้องต้นว่าบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์หรือพรหมโลกนับเข้าในจำพวกสวรรค์เป็นลำดับขึ้นไปและนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่การไหนไหนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการโยกย้ายเหมือนเราย้ายบ้านย้ายเรือนย้ายจากที่นี่ไปสู่ที่นั่นน้ำก็ไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหม้ทั้งนรกไม่ไหม้ทั้งสวรรค์ไม่ไหม้ทั้งพรหมโลกทั้งนิพพานน้ำก็ไม่ท่วมทั้งนรกทั้งสวรรค์ทั้งนิพพานเป็นของมีตะอยู่ตามความจริงของตนเช่นนั้นแต่การไหนการใดมาเพราะฉะนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ที่ทรงมีพระญาณอย่างทราบสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยพระไถ่จึงทรงสั่งสอนให้สัตว์โลกได้ทราบทั่วกันว่าสิ่งใดที่ควรจะหลบหลีกปลีกตัวก็ให้พึงหลบหลีกปลีกตัวอย่าพากันทำความชั่วช้าลามกอันเป็นความไม่ดีซึ่งเป็นทางก้าวเดินเข้าไปสู่ความทุกข์ทั้งที่สัตว์โลกทั้งหลายไม่ต้องการความทุกข์แม้แต่รายเดียวก็ตามที่พูดออกมาในเรื่องบาปเรื่องบุญก็ดีเรื่องนรกก็ดีเรื่องสวรรค์ก็ดีพูดออกมาด้วยความหูหนาตาเถื่อนทั้งนั้นไม่ได้พูดออกมาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงและยึดธรรมอันเป็นธรรมชาติที่แท้ซึ่งไม่แสดงตัวออกมาให้โลกได้เห็นแต่เป็นสิ่งที่จะต้องสัมผัสด้วยใจของผู้ปฏิบัตินั้นอย่างถึงใจถือพระสงฆ์หรือถึงพระสงฆ์ก็ถึงแบบเดียวกันนี้ถ้าสงฆ์ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถบรรลุธรรมถึงขั้นวิเศษเหมือนกับองค์ศาสดาจิตท่านกับจิตพระพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันแม้แต่น้อยเป็นจิตที่ประเสริฐหรือเป็นจิตที่บริสุทธิ์หมดจดเช่นเดียวกันกับจิตพระพุทธเจ้านี่เราก็ยึดเอาหลักปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินนั้นมาดำเนินเท่าที่กำลังของเราจะสามารถยึดได้ในข้อใดปฏิบัติได้ด้วยกำลังของตนในแง่ใดและถึงท่านยึดถือท่านเป็นที่ฝากเป็นฝากตายจนกระทั่งถึงลมหายใจหาไม่แล้วนั้นเป็นสิ่งที่สีใส นี่เรียกว่าการถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงใจรวมอยู่ที่จิตจิตเป็นของตนไว้ทุกแง่ทุกมุมเพราะเป็นสวคาธรรมที่ตัดได้ชอบแล้วทั้งนั้นดูแล้วยิ่งเราไปเห็นด้วยใจของเราเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราด้วยเราทุกคนทางความโง่ทำในสิ่งที่ผิดได้เวลานี้เราจึงเรียกว่าเราสวดกุศลามาติกาให้ตนเองการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามากน้อยเพียงใดเป็นเหมือนกับว่าเราสร้างกุศลาหรือสวดกุศลาบรรจุเข้าในภายในจิตใจของตนให้เต็มภูมิของเราตายแล้วจะนิมนต์ข้ามากุศลาหรือไม่กุศลาไม่เป็นของสำคัญอะไรเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเพิ่งมีมาเมื่อหลังๆพุทธกาลนี้โดยถือเอาคติตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระมารดาในชั้นดาวดึงด้วยพระอริธรรม7คัมภีร์ก็มีกุศลธรรมมาเป็นต้นคัมภีร์นี้ยึดเอานั้นแลมาเป็นประเพณีของชาวพุทธเราเวลาคนล้มคนตายที่ไหนจึงต้องปฏิมนต์พระท่านมากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาถ้าเป็นเพียงเท่านั้นก็เรียกว่าทำแบบสุ่มๆเดาๆหาหลักหากฎเกณฑ์ไม่ได้การที่เราบำเพ็ญคุณงามความดีสำหรับตัวของเราอยู่ทุกวี่ทุกวันตามแต่โอกาสอำนวยนี้ชื่อว่าเป็นการสร้างหลักสร้างฐานสร้างกุศลธรรมาด้วยความมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าตายแล้วจะไปไหนก็เราสร้างกุศลสร้างความดีแท้ๆมันจะไปสถานที่ชั่วที่ตกนรกหมกไหม้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจงสร้างกุศลธรรมะให้ตนเสียไปให้เป็นที่แน่ใจนี่เป็นหลักกุศลแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาดั้งเดิมไม่ไอ้ส่วนกุศลธรรมะกุศลธรรมะที่ท่านพระท่านมามาติกาบางสกุลนั้นนั่นเป็นปริยายหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อภายหลังจะสวดหรือไม่สวดก็ไม่สำคัญขอให้สวดตัวเองให้เป็นที่พอใจเถอะเป็นที่แน่ใจอยู่กับตัวเองหากว่าสำเร็จด้วยการสวดกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาแล้วคนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องสร้างคุณงามความดีที่ไหนเวลาตายแล้วก็ไปนิมนต์พระมาสวดกุศลธรรมมายกกันไปสวรรค์นิพพานให้มันเกลี้ยงหมดโลกมนุษย์นี้จะเป็นไงแต่นี่สวดก็สวดไปอย่างนั้นเนี่ยแม้แต่ผู้สวดไม่ว่าคนอื่นไม่ว่าหลวงตาบัวก็ยังไม่ทราบว่ากุศลอกุศลธรรมานั้นคืออะไรสวดให้เป็นผลประโยชน์อะไรถ้าเจ้าของไม่ฝึกตัวเองให้ทราบทั้งเรื่องกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอย่างเต็มใจแล้วก็ไม่พ้นจากที่จะไปเจอเอากุศลธรรมะจนได้เนี่ยจะมีมวลข้ามาสวดตั้งร้อยตั้งพันองค์ก็ตามมันก็ไม่พ้นอกุศลธรรมะที่จะเป็นกองทุกข์ติดตัวอยู่จนได้เพราะฉะนั้นจงพยายามสร้างกุศลธรรมะเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นผลพลอยได้หากว่าอยู่ในฐานะเราไม่ได้ปฏิเสธว่าการสวดกุศลธรรมานั้นไม่เป็นผลอย่างใดเลยแต่ถ้าเราจะชมเชยตั้งแต่การสวดกุศลโดยท่าเดียวคนก็จะลืมเนื้อลืมตัวในจุดสำคัญที่ถูกต้องที่สุดซึ่งพระองค์ทรงประทานไว้คือการสร้างกุศลธรรมาให้ตัวเองในเวลายังมีชีวิตอยู่และสดๆร้อนๆอยู่นี้ให้เป็นที่พอใจเสียแต่บัดนี้นี้เป็นพระพุทธพจน์ทรงสั่งสอนมาอย่างนี้ส่วนกุศลตามหลักประเพณีนั้นเป็นอีกแง่หนึ่งถ้าหากว่าเราจะเทียบก็เป็นเหมือนเงาไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนออกไปจากตัวตนนี้ไปเป็นเงาเป็นของไม่แน่นอนนะคือความจริงทั้งหลายทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษที่เหลือตัณหาอาสวะประเภทใดๆไม่นอกเหนือจากใจมีจิตใจก็ค่อยผ่องใสขึ้นสะอาดขึ้นเรื่อยๆเหมือนเสื้อผ้าที่ถูกซักฟอกด้วยน้ำที่สะอาดกลายเป็นของที่ควรแก่การนุ่งห่มใช้สอยได้จิตใจก็เป็นของควรแก่อัตถะธรรมทั้งหลายเมื่อได้ชำระสะสางอยู่โดยลำดับด้วยความดีทั้งหลายจนกระทั่งกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ก็เพราะอำนาจแห่งความดีเป็นเครื่องชำระล้างท่านขอให้ทุกท่านสนใจในจิต สนใจในชีวิตของเราซึ่งกำลังเป็นอยู่นี้เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าประทานมาแล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมอย่าให้เสียท่าเสียทีเสียการเสียเวลาตายไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันไหนทางโลกเราก็ทำเพราะปากท้องมีธาตุขันธ์มีไม่ทำไม่ได้ทางด้านธรรมะเราก็ต้องทำเพราะจิตมีความต้องการอาหารเช่นเดียวกับธาตุขันธ์ธาตุขันต้องการข้าวน้ำโภชนะอาหารมโนธาตุต้องการธรรมต้องการกุศลต้องการบุญต้องการความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจึงมีความสดชื่นเบิกบานมีความสุขความสบายทั้งปัจจุบันอนาคตไปปรากฏตัวในภพใดชาติใดจะมีแต่ความสุขความรื่นเริงภายในจิตในใจเพราะอำนาจแห่งกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดไปงั้นการแสดงธรรมก็ถือว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้
9: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่21เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้เป็นวันธรรมสวนาครับ
1: วันธรรมสวนาหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิจกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนาเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ
0: ขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นที่บันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมบัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลและตามด้วยพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10คันตามลำดับดังต่อไปนี้พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนเมษายนพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าฝืนใจเพื่อธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนมีนาคมพุทธศักราช2507ในโอกาสเทศนาอบรมพระตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2511มีชื่อกันเทศว่าอยู่ในโลกก็ไม่เหมือนโลกจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่ากิเลสไม่ยอมรับความจริงต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่1เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่าพระพุทธเจ้ากังวานในหัวใจตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่7เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่านอนใจกิเลสจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนา เมื่อวันที่30เดือนมีนาคมพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่านำธรรมะมาปรับปรุงตนเองต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่1เดือนเมษายนพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่าแง่ปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐานตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าปัญญาอบรมสมาธิและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าผู้ดับคงจากภายในใจจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2514มีชื่อกันเทศว่าใจงามได้เพราะธรรมไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับอันนี้ท่านลองรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมมหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะออสเตรเลีย3-0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันตมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญธิการคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียนผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายประชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันตมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันเครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาลตามด้วยบทสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันธรรมสวนะขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ทะสัมเปปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายิณวาจายวจีรสาวะบุตรภูกรรมภักตังยายังบุตรปฏิการังสัตยตังกาลันตระสังวริตุมะบุตร
2: อันนมยังขมานุสติในยังกะโรมะเส

0: ยามปุญญาปัสสุทังนิฆาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงกัสสะเตชะสา
1: สัมเวทุตมะปะระตัมโมยายังนัมโคปิคันนะโรจิตารังภารันตะเวสังวะริโกสังฆี
2: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
0: ยาวาเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตัสสะปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปินา

มามิคาชันโตสาเวสตากรรมสักากรรมดายาตากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณายังกรรมังกฤษันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะดายาตาอริสันติ

วงบุทธดัสนากาโลยัมภดันตังธัมมัสสวนากาโลยัมภดันตัง

เย็นมาได้ประทุกเกียรติหนักใจทางด้านภาวนาได้จากการมาเป็นจิตใจการศึกษามามากน้อยมันเป็นเหมือนกับเข็มทิศทางเดินผู้มาปฏิบัติก็เป็นเช่นเดียวกับการเดินทางตามเข็มทิศวิถีเข็มทิศได้แก่ข้อข้อธรรมที่ตนศึกษามาได้นั้นเป็นเช่นเดียวกับเรือในกระทำมหาสมุทรทะเลถือเรือเป็นสำคัญเรือในกระทำที่นี่หมายถึงหลักของนี่หนึ่งเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชหลักธรรมกับพระวินัยที่ศึกษาเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งการลงเรือต้องถือเรือถึงสำคัญถ้าเกิดพบเหตุการณ์อันใดในเวลาเดินเรือก็ต้องยึดเรือเป็นหลักจับท่าหรือเรือก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของเรือเราเป็นที่อาศัยของท่านคือปฏิบัติทำยังไงขนาดถือหลักก็ทำยังไงเป็นหลักสำคัญที่จะดำเนินมีภาคเครื่องเมื่อจะรู้ฉลาดก็มาแนบเหนือก็ทำยังไงโง่ก็ให้อยู่ในกรอบทั้งหลักทั้งเนื้อภายในก็ความประสาทแล้วถึงศีล5ศีล8ศีล10ศีล227อันนี้เป็นภายในทั้งนั้นก็ทำคิดการก้าวเดินไปทางไปทำในขอบเขตของคุณที่มีเรื่องของนี้แต่ว่าคำว่าวินัยเป็นของจำเป็นตามขั้นทั้งผู้รักษาผู้รักษาชิ้นห้าในเวลาใดก็ถือว่าเวลานั้นเป็นเวลาจำเป็นของเราที่รักษาสีผู้รักษาชิ้นแปดขนาดเรื่องของชิ้นสิบชิ้นสองร้อยยี่สิบก็ถือชิ้นประเภทนั้นเป็นความจำเป็นทั้งหมดไม่ล่วงเกินเมื่อไม่ล่วงเกินแล้วใจก็เยือกเย็นเราจะอบรมทางด้านจิตใจก็ไม่มีความเดือดร้อนไม่เป็นอารมณ์เพราะเหตุของความจิตที่ข้ามเกินพระธรรมจิตถ้ามีความเยือกเย็นสงบใจง่ายการอบรมจิตให้เป็นไปเพื่อความสงบนี้เรื่องต้นจะมีลำบากอยู่บ้างเพราะการคิดหาเป็นต้นแต่ว่างานทางโลกงานทางธรรมย่อมมีความลำบากนิ่งเหมือนกันถ้าเราไม่ฝึกแต่ถึงอย่างไรก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามลำบากบ้างก็ตามขึ้นเรานั่งภาวนาโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ของใจหรือนึกพุทโธธัมโมมีสังโฆบนใจเล็กหนึ่งเป็นอารมณ์ของใจให้ใจมีความรู้สึกอยู่กับอารมณ์ที่เป็นนำมาสัมผัสใจนั้นเป็นลำดับลำดับใจก็จะค่อยมีความรู้สึกเด่นขึ้นกับติดนั่งเช่นติดลมหายใจรู้สึกติดโผล่ธรรมะติดโผล่ใจก็จะมีความเยือกเย็นสบายความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของใจนี้จะไม่เหมือนความสุขอื่นใดที่เราเคยผ่านมาแล้วเป็นเวลานานใครได้สัมผัสความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบเข้าไปแล้วผู้นั้นจะเป็นเหตุให้สะดุดใจทันทีและให้มีความพออกพอใจที่จะพยายามรักษาความสงบสุขนั้นและพยายามที่จะส่งเสริมความสงบสุขนั้นให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรเพราะเป็นความสุขที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าความสุขใดๆที่เคยผ่านมาไม่ว่าความสุขจะผ่านมาทางตา
ขึ้นมาไปดูสิ่งที่น่าเพลิดเพลินเป็นความสุขแต่ความสุขประเภทนั้นก็เป็นสิ่งที่จะให้เกิดความทุกข์ได้เหมือนกันความสุขที่เกิดขึ้นทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ให้เหมือนกับความทุกข์ทั้งเมื่อเราไม่รับผ่านแต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากใจที่มีความสงบนี้ไม่ค่อยจะมีความทุกข์นอกจากจะเป็นเหตุให้เรามีความพอใจดูดื่มความเพลินไปให้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้มีจิตท่านสงบแล้วจึงเป็นผู้หนักแน่นกับความภาคความเพียรเพื่อบุญเพื่อกรรมด้วยข้อวัดปฏิบัติที่ตนจะเป็นธรรมด้วยความไม่ท้อไม่แยกท้อคำว่าความสงบของใจนั้นจะมีเป็นขั้นๆคือละเอียดเข้าไปเป็นลำดับความสงบสุขของใจเอาความสงบของใจมีความละเอียดเท่าไหร่ความสุขก็ละเอียดไปต่างๆครับมีผูกถึงขั้นใจที่มีความสงบใจทำไมจึงไม่สงบข้อนี้เราก็ทราบด้วยกันถ้ามีสิ่งก่อควรอยู่ตลอดเวลาทั้งรูปก็ก่อควรเข้ามาทางตาเดินประสานเข้าไปถึงใจเสียงก็ผ่านเข้ามาทางหูจะเข้าไปกระเทือนถึงใจจมูกลิ้นกายกับกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็มาสัมผัสที่มีแล้วก็ผ่านเข้าไปถึงใจใจเป็นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดีชั่วทุกอย่างจึงมีความกระเพื่อมตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะความสงบนั้นรับรู้รับเห็นรับพิจารณารับฝึกรับทุกข์รับเข้าสู่เยื่อใจรับความเพื่อความเพลินอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาคืออันนี้ใจอย่างนี้อาศัยสิ่งที่เกี่ยวข้องเข้าอยู่โดยลำพังตนเองนั่นแหละต้องอาศัยอารมณ์แต่เป็นอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วกันเป็นเหตุให้เพลินไปตามเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นก็มาเห็นความสุขของใจที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรเพราะความสุขเหล่านี้เกิดขึ้นโดยการอาศัยเขาอาศัยดูอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรสไม่เป็นความสุขที่เป็นตัวของเสือที่แท้จริงแต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากการอบรมเนื้อจะอาศัยอารมณ์คือธรรมแต่อารมณ์นี้ก็เป็นไปเพื่อให้จิตเป็นตัวของตัวมีความสงบเยือกเย็นกายก็เบาเพราะใจเบาในขณะจิตที่รวมเข้าจริงๆแต่กายกับใจจะแยกจากกันมีอันดับหนึ่งอันดับที่สองกายของเราทั้งล่างที่นั่งภาวนาอยู่นั้นจะไม่ปรากฏว่ามีเลยจะเหลือตั้งแต่ความรู้ที่มีความแข็งใสเด่นดวงสร้างอยู่ทุกสิ่งทุกสิ่งนั่นเป็นความจิตที่แตกตลาดจากกันกายเนี่ยจะมีอยู่ก็ไม่ปรากฏขณะที่กายไม่ปรากฏนั่นคือพลังของกายจะไม่มีเลยเรื่องความทุกข์ความลำบากเกี่ยวกับการนั่งนานหรือไม่นานนั้นไม่ปรากฏเพราะความสำคัญของกายได้แข็งแข็งมาแต่แรกเข้าไปสู่จิตก็ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบเยือกเย็นนี่เป็นความสงบขั้นถึงจากขั้นต้นเมื่อความสงบนี้ได้เกิดขึ้นมีขึ้นบ่อยๆว่าถ้ามีหน้าจิตจะมีธุระหน้าที่การงานจะต้องจัดต้องทำตามหน้าที่ของเราแต่ความสงบของใจจะมีเป็นประจำเรียกว่าเป็นพื้นฐานพอกำหนดเข้ามาถึงใจเมื่อไรก็ปรากฏความรู้นี้เด่นอยู่เฉพาะตัวแม้จะอาศัยร่างกายอยู่ก็เป็นความรู้อยู่เฉพาะตัวเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านแม้เราจะอยู่ในบ้านในห้องเรียนก็ตามแต่ห้องเรียนกับเรานั้นไม่ใช่อันเดียวเราเป็นอันหนึ่งห้องเรียนนั้นเป็นอันเมื่อเทียบกันมา
ส่วนร่างกายนี้แต่กายนี้เป็นเหมือนกับบ้านกับเรือนหรือห้องเรือนอะไรเงี้ยใจนี้เป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในห้องเรือนมันรู้เองที่แรกก็แยกกันไม่ได้เรือนกับเราค่ายเป็นอันเดียวกันกายกับใจมีค่ายเป็นอันเดียวกันเพราะใจไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวแต่เมื่อใจเป็นรับความอารมณ์เป็นค่อยๆกลายเข้ามาเป็นตัวที่เกิดแล้วย่อมทราบว่านี่คือตัวเราหายไปจากนี่คือส่วนของร่างกายที่อาศัยเข้าอยู่รู้ได้ชัดเพราะอำนาจของความสงบทั้งหมดนั่นกับความสงบความเย็นใจความมีหน้าเราจะไปทำหน้าที่การงานอะไรก็ไม่ทำการงานนั้นให้เสียเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญธรรมะจึงไม่ทำงานอะไรให้เสียนอกจากธรรมะที่บำเพ็ญภายในใจและใจเป็นหลักสำคัญนี้ที่จะสนับสนุนการงานทั้งหลายให้มีความสะดวกราบรื่นเป็นกำลังทั้งงานนั้นแต่ฉะนั้นไม่มีทางเสียหายเพราะธรรมะไม่เคยเป็นข้าศึกต่อโลกทั้งแก่ทางไม่แน่นอนถ้าที่มีธรรมะประจำใจแล้วไม่ว่าจะทำงานทั้งโลกทั้งธรรมไม่ว่าจะพบหมู่พบเพื่อนไม่ว่าจะไปไหนมาไหนย่อมไม่ใช่มีความชอบที่เสียเช่นจะดีไปเลยมีจิตเป็นขั้นของความสงบพอจะทราบกันแน่ว่ากายกับใจนี่แยกต่างกันเป็นคนละถึงขั้นปัญญาปัญญายังเป็นสิ่งที่ละเอียดเข้าไปอีกที่คำว่าสงบนี่เป็นแต่เพียงว่าระงับคนไปเท่านั้นแต่ปัญญานั้นถอดถอนรื้อฟื้นสิ่งใดที่เกิดแสงอยู่ภายในใจถอดถอนออกจากปัญญานะออกจากใจได้ด้วยปัญญาเราพิจารณาธาตุขันธ์ของเรานับตั้งแต่วันเกิดมาถึงวันนี้ได้กี่วันถ้านับเป็นวันนับเป็นเดือนได้กี่เดือนนับเป็นปีได้กี่ปีสภาพของร่างกายนี้คงที่อยู่หรือค่อยเปลี่ยนแปลงมาเป็นยังไงเราก็พอทราบแล้วแล้วจากนี้ไปจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้หรือไม่ความเป็นมาของร่างกายอย่างไรความเป็นอยู่ของร่างกายก็ต้องเปลี่ยนแปลงคือความเป็นมาของร่างกายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความเป็นอยู่ของร่างกายก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอและความเป็นไปของร่างกายนี้ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นไปที่นั่นที่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเรานี้มีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่เคยมีการไหนจะหยุดยับยั้งตัวเองไว้ไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่ขนาดแต่เป็นส่วนที่ละเอียดเราที่ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองของเขาอย่างไรบ้างเมื่อได้ปัญญาได้พิจารณาเข้าไปย่อมเห็นครับรู้ครับในรูปธรรมแรกก่อนหาทางออกกันอีกคำว่าทางออกในสถานที่นี้หมายถึงความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นอุปทานความเป็นอุปทานนี้เป็นเหมือนกับเครื่องกดข่วงจิตใจให้ดิ่งลงไปในความลำบากหรือเป็นทุกข์ถอดถอนออกมาบ้าเรื่องมากทั้งตัวท่านกล่าวไว้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเราได้ยินได้เห็นในแบบในคำพีแต่ใจของเราปัญญาของเราไม่เห็นเรื่องของเราอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นท่านชี้มาถึงเรื่องของเราทั้งนั้นแต่เราไม่เห็นเรื่องของเราจำได้แต่ชื่อนี่เรื่องผลที่จะปรากฏให้เป็นความสุขสบายตามผลที่เรียนมามันก็ไม่ค่อยปรากฏเมื่อเราได้พิจารณาลงไปเห็นอนิจจังก็เห็นชัดกับใจกับกายทุกขังก็เห็นชัดกับกายกับใจอนัตตาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะปล่อยวางเราก็เห็นชัดเข้าใจกันนะเมื่อควรแล้วก็ต้องปล่อยเพราะปัญญาเพียงพอนะท่านก็ถอนที่เหลือเพื่อเกี่ยวกับจิตใจท่านขอถอนอย่างนี้คือลื้อถอนกรรมสิทธิ์เข้ามาเป็นลำดับหนึ่งคือดีกับชั่วไม่ท้ากับเป็น
วัตถุที่เป็นสภาพอันที่ให้จิตเข้าไปเกี่ยวข้องยึดถือมาเป็นอารมณ์ให้รับความดีใจเสียใจและเป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่อปัญญาพิจารณาเห็นท่านแล้วก็รื้อถอนจากสิ่งอย่างนั้นเข้ามาเหมือนกับเราปล่อยภาระเช่นเราแบกปืนหรืออะไรก็แล้วแต่มาบนบักของเรามีปืนประมาณสัก10ท่อนเราทิ้งมันก็ท่อนและเดินไปอีกท่อนสองท่าทิ้งมันอีกท่อนเดินไปสามท่าก็ทิ้งออกเพียงอีกท่อนทิ้งไปเป็นน้ำหนักเราก็ผู้แบกปืนก็รู้สึกแบบเบาจนทิ้งมันก็หมดให้เงาเหลือบนหมอนนั่นก็สมาเรื่องที่จะมาทางปัญญาเท่านั้นครับถอดถอนสิ่งที่ฝังจมอยู่ภายในใจให้หมดไปภาระก็หมดไปของอวิชชาปฏิยาสังขาราแผลทางด้วยสื่อของความเกิดของสัตว์ทั่วทั้งใจโลกธาตุเราเคยได้ยินมาก็จะมาเห็นกับใจข้างในว่าอวิชชานี่คืออะไรจะรู้ทัศน์ที่ใจมีรู้ทัศน์ที่ใจแล้วก็ถอนกันอีกเหมือนกันถอนได้อีกมันถอนเชื้ออันเป็นเหตุที่ให้เกิดตายหมดจากใจว่าใจเรานั่งหมดความสมมติแต่สมมติขึ้นมาใหม่มากเป็นใจที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์นี้ข้าได้กับทั้งด้านวัตถุและอารมณ์แต่ไม่ได้ติดสมัครสมานกันไม่หมดดีก็ฟังได้ชั่วก็ฟังได้เขาดุด่าว่าสาวก็ฟังได้เขาชมเชยชนะเสริมก็ฟังได้แต่ไม่ติดห่วงเพราะจิตที่บริสุทธิ์นั้นเป็นจิตที่พอตัวเลยไม่จำเป็นจะต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมความเพิ่มเติมก็คือดีก็เพิ่มเติมชั่วก็เพิ่มเติมความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นดับไปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมธรรมชาตินั่นหมดไม่มีสิ่งใดเพิ่มเติมคือถึงขั้นพอดีบริสุทธิ์เต็มที่ทำพระพุทธเจ้าทำที่ว่าจักรู้ทำทำรู้ถึงความพอดีของใจพอตัวเอาอะไรมาเพิ่มอีกหนึ่งนับกี่ชั้นกี่พลังสุดทั้งทุกอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่ต้นต้นทุกคนพยายามทำใจของเรามีทางเหนือเพียรเพียรหรือเพียรที่ที่เราเกิดมาพบมนุษย์พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่แท้จริงเป็นก็ได้หลักสูตรผมถ้าอุตส่าห์ดำเนินตามจะยากตามลำบากตามถ้าอยากเห็นแต่ความอยากของเราเรื่องความอยากนี้เนี่ยถ้าเป็นหัวหน้าของสิ่งใดแล้วจะต้องคิดลากสิ่งนั้นไปความอยากอาจเป็นหัวหน้าของใจเราไม่ได้คำนึงถึงความอยากนั้นหรอกมีจะมีผลเสียหาอะไรเกิดขึ้นมาหรือจะคล้อยตามโดยถ่ายเดียวนะจะทำอะไรให้เสียได้เหมือนกันเราจะหันเข้ามาธรรมะกับคือศูนย์ในหัวมันเหมือนกับรถไม่มีน้ำมันมันศูนย์จิตศูนย์ใจไม่อยากทำข้างๆที่งานอันนี้เป็นงานชิ้นเอกทั้งหมดเลยถ้ามีงานชิ้นไหนที่จะเอ่ยชิ้นตามอารมณ์จิตใจให้เข้าสนิทกับธรรมะซึ่งเป็นธรรมะตายตัวหรือเป็นสิ่งที่ลับหลังแต่เมื่อความเห็นผิดของเรายังมีอยู่กับเรามันก็ทำให้ฟื้นถ้าคำว่าการมันเป็นธรรมนั่นจะทำเพื่อผู้ใดก็ไม่ทำนี่จะทำเพื่อใครก็ไม่ทำนี่เป็นหนึ่งว่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่จริงในที่ความผักดันมันชอบมันผิดลากไปเราถือว่านั่นเป็นจิตจำเป็นที่ควรจะทำหรือควรจะเป็นไปตามเพราะฉะนั้นจิตของผู้ไม่ได้อบรมธรรมะจึงต้องเอียงหรือน้อมไปตามสิ่งแต่นั่นสมบัติยั่งยืนไม่นานยกตัวอย่างก็ใช่เช่นคนเคยดูหนังเคยดูหนังเป็นประจำเป็นนิสัยมาดูเพื่อความเพลิดเพลินดูได้วันต้องทำถ้าวันไหนไม่ได้ไปดูไม่แล้วไม่จะมาใครจะมาพูดอะไรนิดหน่อยไม่ได้เป็นโกรธเคืองทันทีนะเพราะอำนาจมันแรงเหตุที่เป็น
อำนาจของความอยากนั้นมีความรุนแรงขึ้นเป็นหนักเพราะเหตุใดเพราะเราเสริมการที่เราคล้อยตามนั้นเป็นความเคยชินของความอยากมีความอยากเป็นประจำแล้วมันแก้ไขยากเราก็ถือว่าเป็นงานของเราที่จริงจังดูมาแล้วรู้สึกมีความเพลิดเพลินภายในจิตในใจแล้วเรื่องราวเขาแสดงขึ้นยังไงเอานำมาเป็นอารมณ์ของใจแล้วกันต่อเป็นเพื่อไป

พราะหลักนิสัยเป็นหลักสำคัญธรรมะอันเป็นสอนให้ฝึกหัดดัดแปลงตัวเองเสียตั้งแต่ต้นนี้เมื่อเราก่อให้เป็นประธานเป็นสายนามประมาณแค่เพียงนั่งกับใหญ่โตขึ้นแล้วก็แก้ไขได้ยากเวลานี้ครับไม่ฟ้าคือเราจะน้อมจิตใจเราเพื่อธรรมะธรรมะก่อนทั้งตัวเองให้มาเป็นประโยชน์ให้แก่เราที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยังไม่หลักฐานขนาดที่เราเป็นอยู่ในแบบนี้ก็หาได้ยากโลกทั้งโลกจะเป็นเหมือนอย่างไรนี่จะมีเป็นงานง่ายมีแต่พระเป็นงานความดีที่เราได้สะสมมาสิ่งที่เขาปรารถนาไม่ได้มีจำนวนไม่น้อยแต่ปรารถนาได้ทั้งหมดเลยภูมิของมนุษย์นี้ผมรู้สึกว่าเป็นภูมิที่เกิดได้ยากปรารถนาเกิดได้ง่ายและมีมากมายแต่ภูมินี้ก็เป็นภูมิของเรายิ่งเป็นหลักของศาสนาที่เป็นธรรมมันจะเกิดได้แล้วจะหาผู้ที่สนใจจะหาได้ยากที่จะปฏิบัติตามเพื่อธรรมมันจะเกิดนั้นก็หาได้ยากแต่เราก็จะเป็นผู้สนใจเข้ากับธรรมของอุปติกาและเริ่มนำมาประดับจิตใจทั้งคนให้เป็นจิตใจที่มีทางเท่าไหร่ราศีด้วยศีลในธรรมที่จับจับย่างนั่งไปทั้งคนในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรนั่นว่าเราไม่ได้เสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์เราเกิดในธรรมนี้เราก็เห็นแล้วถ้าเรามีหน้าศาสนาเพื่อนั้นเป็นทรัพย์สมบัติความรู้ความฉลาดเราก็พาตัวของเรามีเป็นต้นทุนอันหนึ่งไปการข้างหน้าเรื่องพบเรื่องชาติต้องมีอยู่กราบใดสิ่งที่อาศัยก็จะต้องมีสิ่งที่อาศัยจะต้องมีไหมจะต้องอาศัยเราจะต้องสร้างสิ่งทำเพื่อพบลมจิตใจของเราว่าให้ดีให้เสียทีกายนี้ต้องมีอาหารประเภทหนึ่งกายมีอาหารประเภทหนึ่งส่วนใจนี้เราจะทำมะเราพยายามพัฒน์เรานึกภาวนาไม่ได้เสียอัตเสียสตางค์อะไรเลยเราทำได้ทุกเวลาจะนั่งอยู่ก็ทำได้นอนอยู่ก็ทำได้เพื่อฝึกหัดจิตใจให้เรามีความเยือกเย็นสบายและเป็นหลักฐานภายในใจของตัวเองนี่เป็นของไม่ทำยากอะไรนะการฝืนเพื่อดีนั่นไม่ผิดกับการทำของมันก็ถือว่าความเยือกเย็นเกิดเยอะเลยมากเลยพระพุทธเจ้าจะพ้นจากทุกข์เป็นมาเป็นศาสดาของเราขอให้ความฝ่าฟื้นความเคยเป็นมาของพระองค์ท่านแล้วที่เป็นพุทธบริษัทที่ลูกชายและคอของพระพุทธเจ้าขอควรจะพยายามฟื้นตัวของตัวให้เป็นไปตามหลักธรรมความฟื้นนั่นน่ะธรรมดาถ้าพูดถึงเรื่องกิเลสเขาไม่ชอบการฟื้นทางธรรมะธรรมินทางธรรมะแต่ถ้าคอยตามเขาแล้ววันย่างคันเวลาเวลาไม่ต้องมีเป็นที่ยินดีตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่ชอบนั้นสิ่งที่เขาชอบนั้นนั่นก็เป็นที่ให้แก่เราแต่สิ่งที่เราชอบเขาไม่ชอบมันเขาเครียดแข็งภายในใจของเราจะทำในใจของเราให้ไม่ชอบอีกเหมือนกันนึกคิดโทคำโมคำโคนี่เหนื่อยลึกยากลำบากจะนึกถึงภาพต่างๆสิ่งที่เราเคยทำมาเป็นงานนั้นมันนึกง่ายมันคล่องตาผูกกับผูกได้ง่ายทำก็ทำได้ง่ายคิดก็คิดได้ง่ายเหมือนในเรียนหนังสือเป็นทำนองนึกถึงตัวไหนมันก็ออกมาถึงคำไหนนี่เกลือก็เกลือกำลังมาพร้อมกันเกิดมันคล่องแต่ไม่ให้เสียเวลาเวลานี่เพราะความเคยชินการเรียนจิตใจก็มันจะเป็นอย่างที่ตลอดเวลาแต่เราคิดถึงว่าเราอยู่ที่นี่อยู่ในโลกนี้เราก็ต้องอาศัยความสุขถึงเป็นอยู่ได้ถ้ามีตั้งแต่ความทุกข์ความวุ่นวายอยู่ตลอดวันแล้วใครเล่าจะจะมาเกิดในโลกนี้ครอบเป็นเหมือนหลุมฝังเต็มมีความมีสุขมีความสะดวกสบายนั่นเองความสุขความสะดวกสบายกับเพราะอำนาจของธรรมที่เราทำได้และเราพยายามต่อเติมเติมความให้เราที่ดีนี้ให้มากขึ้นไปแต่เราจะมีพบมีชาติสืบต่อไปเราก็ต้องได้รับความสุขความเจริญสมบัติงานความดีในจะเป็นของเราทั้งนั้นเพราะเราได้สั่งไว้

ไปชนะเรื่องจริงจากเราไปนั่นคือถูกเรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้ทำแต่ว่าความกระทำทำลงไปแล้วดีก็ต้องเป็นเรื่องของเราทำเพื่อเป็นเรื่องของเราทำเองความสุขความทุกข์ยังเป็นของใครก็ต้องเป็นของเราเมื่อเราเกลียดความทุกข์ชอบความสุขแล้วเราก็พยายามฝืนใจให้มันเป็นทางดีเพื่อเป็นความสุขทางเดินจะดับจิตใจทั้งหมดคุณงามความดีได้ประจักษ์กับใจแล้วเรื่องชีวิตจิตใจจะมีเวลาหรือจะยังอยู่ต่อไปยืดยาวนานเท่าไรก็ไม่เดือดร้อนหรือจะตายวันนี้วันหน้าก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราเตรียมพร้อมแล้วเพื่อหนึ่งเพื่อพบหน้าหรือเพื่อวันหน้าเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราแล้วก็ไม่มีเหนื่อยร้อนเหมือนกันยกตัวอย่างค่อยๆขึ้นในบ้านในเรือนของเรามีอะไรขาดเสียบกพร่องลงบ้างนี่เรายังรู้สึกร้อนใจต้องรีบเร่งค้นคว้าหามาทำความดีของมันกันยกตัวอย่างถึงบ้างใจเราเลยมีความสงบพอเป็นวิปยานของการทำนะนั่นความเพียรจะเป็นไปมีความขยันหมั่นเพียรก็เห็นผลไปกันเป็นความสุขเกิดเป็นผลที่อัศจรรย์เลยเย็นสบายกายก็เบาพอเวลานั้นคิดไม่ถึงเกี่ยวอะไรเกรงภาระลงในขณะนั้นกายสบายอยู่เดือดเดียวดูลำพังตัวเองไม่มีอะไรมากดขี่สงบอยู่สบายดีเหมือนเดิมเกินศาสนาจิตพุทธศาสนานี้สอนคนให้เห็นผลบุญผลกรรมในปัจจุบันเพราะกรรมเราก็ทำอยู่ในปัจจุบันผลก็ควรจะรู้ในปัจจุบันผลที่เกิดเหลือจากนี้ก็จะรู้วันหน้าเรื่อยไปผลที่จะพัฒนาก็ต้องรู้ในวันนี้รู้ในชาตินี้ถ้าเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนโลกได้ท่านก็จะรู้แล้วท่านยังไม่รู้ว่าท่านจะรู้เป็นถึงพระอรหันต์แล้วยังไม่ทราบพระองค์ว่าบริสุทธิ์ก็สอนโดยการผลคืออาหารกับผลมีเป็นสมบัติที่เกิดขึ้นเฉพาะพระพักของตัวหรือเฉพาะพระไทยของตัวนะก็รู้ในขณะนี้ถ้าว่าคิดจักรู้ตามอุปจักรก็รู้ในปัจจุบันการปฏิบัติธรรมเห็นมากทรงควร

0: การเกิดเป็นมนุษย์เกิดยากเกิดไม่ถูกช่องถูกทางกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปมีจำนวนไม่น้อยสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทและทุกตัวเราอยากเข้าใจว่าเขาไม่ได้เคยเป็นมนุษย์และผู้เป็นมนุษย์ทุกชาติทุกคนก็อยากเข้าใจว่าตนไม่เคยเป็นสัตว์เพราะเหตุว่าเรื่องของกรรมไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์มีได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อคำว่ากรรมเป็นของมีอยู่กับมนุษย์และสัตว์แล้วกรรมชั่วกรรมดีต้องมีอยู่กับมนุษย์และสัตว์ได้เหมือนกันเมื่อกรรมดีกับกรรมชั่วมีอยู่ในมนุษย์และสัตว์ได้สัตว์กับมนุษย์จึงมีทางที่จะแปรสภาพภพชาติของตนให้เป็นต่างๆได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่ประมาทในเรื่องหลักของกรรมที่จะเป็นแนวทางให้ไปสู่สถานที่และกำเนิดต่างๆผู้ที่ตกความอับจนคนแทนทั้งที่เป็นมนุษย์อยู่ก็ดีผู้ที่ได้ล้วมตัวลงไปในกำเนิดอันต่ำคือสัตว์เดรัจฉานก็ดีและผู้ที่ได้พลาดลงไปในภูมิอันต่ำยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานก็ดีและผู้ที่มีกำเนิดอันสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์พร้อมกับอำนาจวาสนามีความรู้ความฉลาดและสมบัติเงินทองเป็นเครื่องเพิ่มเกียรติของมนุษย์ก็ดีและผู้จะเป็นศาสดาของโลกเช่นพระสิทธัตถะราชกุมารก็ดีผู้จะเป็นผู้เป็นสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าก็ดีทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผลของกรรมที่ต่อเนื่องมาจากหลักแห่งเหตุที่ดีชั่วซึ่งตนได้สั่งสมไว้แล้ว
1: คิดหรอก
0: แต่ตนไม่สามารถจะทราบในหลักเหตุที่ตนทำไว้มากน้อยในภพในชาตินั้นเท่านั้นดังนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนเสมอว่าสัตว์ทุกข้องอยู่ในภพในชาติหรือในความเป็นของตนท่านทรงหมายถึงเรื่องความเป็นมาของตนทั้งนั้นแต่ละหลายละหลายคือไม่ทราบร่องรอยความเป็นมาผ่านมาของตนทั้งที่เป็นฝ่ายดีและชั่วจึงให้เป็นเหตุให้มีความสงสัยในความเป็นมาของตนและความเป็นไปความเป็นอยู่ของตนไม่มีใครจะสามารถตัดสินตรงได้ตามหลักความจริงที่เป็นมาของตนเช่นพวกเราทั้งหลายได้ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์ณบัดนี้ด้วยกันทุกรายก็มันมีโอกาสจะทราบได้ว่าได้ก้าวมาจากกำเนิดไหนจึงได้ปรากฏตนเองในอัตภาพมนุษย์เช่นนี้และเมื่อก้าวจากอัตภาพ แห่งความเป็นมนุษย์นี่แล้วจะไปสู่กำเนิดใดอีกนี่ไม่มีใครสามารถจะทราบได้เพราะหลักของกรรมที่เป็นเครื่องฝังอยู่ภายในจิตใจอันเป็นตัวเหตุแห่งกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากมายจนเจ้าตัวไม่สามารถจะทราบได้ในความสั่งสมแห่งกรรมของตนเองนี่ท่านเรียกว่าหลักลึกลับแห่งวัฏฏะได้เจอหลักความหมุนเวียนของใจที่เป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดภพตลอดชาติตลอดกับตลอดกันเป็นไปจากใจดวงนี้ทั้งนั้นดังนั้นการสร้างคุณงามความดีเพื่อจะเป็นเครื่องประดับจิตใจหรือเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้เป็นไปในทางที่ถูกและเป็นความสุขความเจริญแก่ตนเองในระหว่างแห่งภพนั่นนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงไม่ทรงละจำต้องสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเจ้าแห่งกรรมด้วยกันให้ได้ทราบถึงหลักแห่งความดีและชั่วว่าเป็นมาจากอันใดและผลแห่งความดีความชั่วถึงกับกลายเป็นความสุขความทุกข์ขึ้นมาให้เจ้าตัวได้เสวยนั้นว่าสืบเนื่องมาจากอะไรหลักของพระพุทธศาสนาจึงทรงชี้ลงในเรื่องของกรรมทุกพระพุทธเจ้าบรรดาที่เป็นพระพุทธศาสนาและเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาคิดบัญชีของตนเองเช่นนี้คือว่าเราได้นำอัตภาพและชีวิตจิตใจนี้มาเพื่อมีคุณค่าราคาภายในตนที่ไม่ได้คิดบัญชีในความเป็นมาความเป็นอยู่ของตนจนหมดทั้งชาตินั้นก็มีจำนวนไม่น้อยคำว่าคิดบัญชีคืออะไรได้จะคำนวณถึงเรื่องรายได้มากได้น้อยเสียมากเสียน้อยของตนที่ได้เคยกระทำมานับตั้งแต่วันรู้จักเพียงสาภาวะจนกระทั่งมานี้ว่าได้หนักเบาไปในแง่ไหนแล้วก็พยายามดัดแปลงหรือซ่อมแซงแซมสิ่งที่บกพร่องเพื่อให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาเช่นท่านทั้งหลายในอุตสาหะสละเวล่ำเวลาจิตการงานทุกด้านตลอดถึงทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากมาสู่สถานที่นี้เรียกว่าสละสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อคุณค่าอันใหญ่หลวงภายในตัวเองดังนั้นจึงน่าอนุโมทนาอย่างนี้หากว่ามีท่านผู้สนใจใคร่ต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำไปพินิจพิจารณาคิดบัญชีในตัวเองให้ทราบรายได้เสียมากน้อยมีจำนวนมากเท่าไหร่โลกนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยและคุณบุตรสุดท้ายภายหลังที่จะถือเอาเป็นคติทั้งอย่างอันดีก็จะไม่ต้องเสาะแสวงหาที่ไหนให้ลำบากยากเย็นถึงใจ จะยึดหลักฐานจากเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่พาดำเนินอยู่แล้วเป็นประจำแต่ละท่านละท่านบรรดาปุณณบุตรสุดท้ายภายหลังจะไม่เป็นผู้ขาดแคลนในความประพฤติที่เป็นผลประโยชน์ทั้งฝ่ายโลกและทางด้านธรรมะภายในใจที่โลกได้เกิดความโกลาหลวุ่นวายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ขะเข้ากันไปหมดด้วยการหาทางออกจากความวุ่นวายเหล่านี้ไม่ได้ก็เนื่องจากว่าหาหลักฐานพยายามเครื่องยึดเหนี่ยวภายในใจนั่นเป็นการหายากนั่นเองสิ่งใดที่มีน้อยสิ่งนั้นท่านเรียกว่าเป็นของที่มีคุณค่ามากและหาได้ยากเลยแต่ถ้ามีมากแล้วก็หาได้ง่ายฉะนั้นคนที่ดีจัดว่าเป็นคนมีคุณค่าจึงเป็นคนที่หาได้ยากมากยิ่งกว่าหาสิ่งอื่นใดเราจะหาทรัพย์สมบัติเงินทองเพชรนินจินดาเพียงก้าวเข้าไปสู่ห้างร้านต่างๆเท่านั้นจะเกลื่อนไปหมดตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นจะซื้อเอาสักเท่าไหร่ก็ได้เพราะของมีมากแต่จะหาคนดีเพื่อเป็นสิริมงคลประจำบ้านประจำเมืองประจำวัดวาอาวาสศาสนาเป็นของที่หาได้ยากมากเพราะไม่มีตลาดร้านค้าเหมือนสิ่งทั้งหลายที่กล่าวผ่านมานี้เมื่อเป็นที่นั่นแล้วเราจึงไม่ควรจะคาดหมายในการจะแสวงหาความดีจากสถานที่หรือจากห้างร้านต่างๆโปรดได้ย้อนเข้ามาหาคุณงามความดีภายในตนคือพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้ดีขึ้นมาโดยทางความประพฤติทางกายทางวาจาทางด้านจิตใจโลกก็จะเริ่มมีคนดีขึ้นมาแต่ละหลายละหลายกลายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยคนดีมีอยู่ทุกแห่งทุกหนไปที่ไหนก็ไว้วางใจกันได้โลกถ้ามีธรรมเป็นเครื่องบำรุงจิตใจของคนเราโลกก็มีความเจริญคนก็มีความร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าโลกได้ขาดทำเป็นเครื่องบำรุงจิตใจเสียการใดแม้สมบัติพัสถานจะมีมากน้อยเท่าไหร่โลกจะเต็มไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ไม่มีเวลาที่จะมีความสงบเยือกเย็นภายในใจได้หากว่าโลกจะเป็นไปจะเป็นความสุขความเจริญเข้าถึงจิตถึงใจได้ด้วยด้านวัตถุถ่ายเดียวแล้วโลกนี้เป็นโลกด้านวัตถุทั้งนั้นเรียกว่าเป็นโลกวัตถุมองไปที่ไหนก็เกลื่อนเต็มไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินแต่ทั้งมนุษย์และสัตว์ซึ่งก็เป็นด้านวัตถุด้วยกันก็มีความเดือดร้อนอยู่ทุกแห่งทุกคนฉะนั้นเราไปที่ไหนจึงได้ยินแต่เรื่องความบกพร่องขาดเคลื่อนความทุกข์บ่นเพ้อกันทุกกรอกทุกถนนหนทางไม่ว่าบ้านนอกในเมืองไม่ว่าในป่าในเขานอกกรุงในกรุงเต็มไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยกันทั้งนั้นเ ทั้งที่วัตถุซึ่งเป็นที่มนุษย์ทั้งหลายมุ่งหวังก็มีอยู่อย่างสมบูรณ์นี่เพราะขาดธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจใจจึงหาขอบเขตไม่ได้กลายเป็นความร้อนรนขึ้นมาภายในตนเองทั้งที่สิ่งทั้งหลายที่โลกถือว่าเป็นสมบัติอันพึงพอใจของโลกมีอยู่อย่างสมบูรณ์แต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้มีการประมาททางด้านวัตถุว่าไม่เป็นประโยชน์แก่โลกในขณะเดียวกันโลกเราอยู่ได้ด้วยด้านวัตถุถ้าขาดด้านวัตถุเสียโลกจะเป็นโลกไปไม่ได้เหมือนกันเช่นบ้านเรือนเข้าของเงินทองอาหารการบริโภคมีข้าวเป็นต้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวัตถุสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายของมนุษย์เราและสัตว์ให้มีความเป็นอยู่ได้โดยสุดอย่างสุดขึ้นแต่ที่กล่าวว่าโลกครับหาได้มีความเจริญเพียงด้านวัตถุด้านเดียวเท่านั้นไม่นั้นกล่าวเพื่อจะให้เรามีความสมบูรณ์ทั้งด้านวัตถุด้วยให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยผู้จะแสวงหาทรัพย์สมบัติก็ต้องมีความตะเกียบตะกายคือมีความขยันหมั่นเพียรไม่ต้องถือความร้อนความหนาวถือแดดถือฝนเป็นอุปสรรคต่อหน้าที่การงานของตนถึงเวลาหรือความจำเป็นเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วต้องจัดต้องทำเท่าที่ความจำเป็นนั้นจะลุล่วงไปได้หรือถึงความสำเร็จเมื่อโลกได้พยายามตะเกียกตะกายถึงขนาดนั้นด้านวัตถุก็ต้องเป็นไปเพื่อความเจริญในผู้นั้นนั้นมีด้านธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมะเพื่อมีความเจริญรุ่งเรืองเย็นอกเย็นใจภายในตัวเราก็ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามตะเกียบตะกายใกล้ไม่เลยว่าใกล้ไม่เลยว่าร้อนหนาวไม่ถือเป็นอุปสรรคจำเป็นจะฝนก็ตามจะแดดก็ตามจะร้อนจะหนาวก็ตามหน้าที่ที่เราจะต้องดำเนินทางด้านธรรมะเพื่อเป็นสมบัติของใจเช่นเดียวกับสมบัติภายนอกนั้นเราต้องถือเป็นความจำเป็นเช่นเดียวกันเมื่อเราได้ถือเป็นความจำเป็นเช่นเดียวกันและก็ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองด้านนี้ให้มีความสม่ำเสมอไปเช่นเดียวกันผลที่จะพึงได้รับสมบัติภายนอกก็พอเป็นไปสมบัติภายในใจได้แก่ธรรมะก็ทำใจของเราให้เยือกเย็นเรื่องความทุกข์ความร้อนทั้งหลายที่เคยเป็นเจ้าเรือนอยู่ภายในกายและจิตใจของเราก็จะนับวันลดน้อยถอยลงไปคนนั้นก็จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองภายในตนเองพระศาสนาก็จะปรากฏว่าเป็นของมีคุณค่าแก่บุคคลผู้ปฏิบัติตนเช่นนั้นพระพุทธเจ้ากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงจิตถึงใจก็ดีพระธรรมที่จะปรากฏให้โลกทั้งหลายได้เคารพสักการะบูชาก็ดีพระสงฆ์สาวกที่ปรากฏชื่อลือนามมาเป็นผู้ประเสริฐและเป็นสถานะของโลกก็ดี ป็นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อไม่ถอยจนกลายเป็นสรณะสมบูรณ์ของโลกได้นี่เป็นสรณะประเภทหนึ่งที่เป็นเข็มทิศทางเดินของพวกเราเพื่อให้ประจักษ์สรณะภายในได้แก่พุทธธรรมะสังฆะอันจะเกิดขึ้นด้วยข้อปฏิบัติเนื่องมาจากเข็มทิศทิศคือแนวทางได้แก่สรณะที่กล่าวมาแล้วนั้นคำว่าพุทธภายในหมายถึงใจดวงนี้พยายามอบรมตนของตนให้ใจได้รับความสงบเยือกเย็นธรรมะที่เป็นผลตอบแทนจะเริ่มฉายแสงออกมาให้ใจของผู้บำเพ็ญนั้นได้รับความสว่างสวยภายในตัวเองคำว่าสังฆะเราจะกลายเป็นเจ้าของสมบัติอันมีค่าขึ้นมาภายในพุทธกับธรรมะอันนี้เมื่อชีวิตของเราในภพในชาติหรือในอัตภาพนี้ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันดีกับเข็มทิศคือพุทธธรรมสังฆะของพระพุทธเจ้าภายในจิตใจแล้วจิตของเราที่ครองอัตภาพอยู่นี้ก็จะมีความองอาจกล้าหาญภายในตัวของตัวทั้งที่มีชีวิตอยู่นี้ทั้งที่จะล่วงจากอัตภาพนี้เข้าสู่ภพหน้าสิ่งที่เราพึงมุ่งหวังได้จากกำเนิดอันดีมีความสุขความเจริญนี่จะเป็นสมบัติของเราผู้ที่บำเพ็ญธรรมะภายในใจโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นโปรดได้พากันพยายามหาสิ่งที่มีคุณอันล้นค่าภายในตัวของเราให้ได้อย่าให้ได้ผ่านไปเปล่าๆในวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่าให้ขาดจิตภายนอกมีความจำเป็นแค่ไหนจิตธุระหน้าที่ภายในคือการอบรมจิตใจของตนให้มีความจำเป็นแค่นั้นสมบัติทั้งสองประเภทคือสมบัติภายนอกกับสมบัติภายในจะกลายเข้ามาเป็นสมบัติของเราผู้เดียวคติที่เราจะไปข้างหน้าอันเป็นคติที่เรามุ่งหวังนั้นก็จะกลายมาเป็นสมบัติของเราอีกในภพหนึ่งๆที่สืบต่อกันไปเป็นลำดับนี้จะเป็นภพเป็นกำเนิดที่เต็มไปด้วยสิ่งที่มีคุณค่าภายในตัวของเราเองเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วผลจะต้องเป็นเช่นนั้นทุกภพทุกชาติไปจนกว่าว่าเราจะมีความสามารถอำนาจวาสนาเพราะการอบรมตนของตนสืบเนื่องหรือหนุนกันเป็นลำหนักไปจนถึงขั้นที่สุดท่านเรียกว่าวิมุตตินิพพานได้แต่ธรรมชาติที่ตัดความกังวลของใจออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื้อหรือเป็นสื่อให้เราได้ไปสู่พบสู่ชาติอันจะเป็นเหตุหรือเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาอีกต่อไปเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ได้พยายามบำเพ็ญพระองค์ท่านมาจนสามารถได้ผ่านพ้นบ่อแห่งความกังวลคือการเกิดตายนี้เสียได้เรื่องความทุกข์ ซึ่งเป็นรอยตามตัวกับความเกิดความตายนี้จะไม่ปรากฏในจิตที่บริสุทธิ์พุทโธดวงนั้นนี่ที่ว่าท่านข้ามวัฏฏะได้ไม่ได้หมายถึงข้ามมหาสมุทรทะเลที่ไหนข้ามมหาสมุทรมหานิยมภายในจิตใจของตนนี้เท่านั้นเมื่อได้ข้ามบอยความกังวลที่เคยเป็นมาอยู่ณภายในใจนี้ได้แล้วจะเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามจะเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้เรื่องของตัวเองประจักษ์ใจทั้งที่มีชีวิตอยู่ว่าภพชาติที่จะไปสืบต่อข้างหน้านั้นเป็นไปได้ตัวเหตุใดและจะไม่สืบต่อไปได้อีกนั้นเป็นเพราะเหตุใดเรื่องสันทิฏฐิโกจะเป็นเครื่องประทับภายในจิตใจของผู้นั้นโดยแน่นอนไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนักบวชและฆราวาสเพราะเรื่องของจิตไม่ปรากฏว่ามีหญิงมีชายที่ไหนนอกจากเป็นความรู้ถ้าหลงก็หลงด้วยกันถ้ารู้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ได้ด้วยกันแล้วก็พ้นไปได้ด้วยกันมีหากว่าเราจะยังไม่ถึงจิตขั้นอันสมบูรณ์นี้เรื่องความดีทั้งหมดที่เราได้สั่งสมอบรมเอาไว้จะเป็นเสบียงกลางให้เราได้อาศัยไปในภพนั้นๆไม่มีความขัดข้องหรือสืดเคืองในภพในชาติที่ตนได้ไปเสวยนั้นมีความสุขความเจริญเป็นลำดับลำดับไปเขาทุกเรามองเห็นอยู่ด้วยตาเนื้อได้ยินอยู่ด้วยหูรู้อยู่ด้วยใจแต่เราก็ไม่ได้เป็นทุกข์เหมือนอย่างเขาเป็นนักโทษในเรือนจำเขาก็คนเหมือนเราแต่เราก็ไม่ได้เป็นนักโทษความทุกข์ความทรมานเหมือนอย่างเขาเรามาเกิดในโลกเขามีความทุกข์ความลำบากแต่เราก็เป็นคนมีความสุขความเจริญเช่นเดียวกับเราอยู่ในเมืองนี้เมืองนี้มีเรือนจำมีนักโทษหนักโทษเบาเต็มอยู่ในตารางนั้นหมดแต่เราก็ไม่ได้เป็นนักโทษเหมือนอย่างเขาลักษณะของผู้มาเกิดในโลกจะเต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเดือดร้อนก็ตามแต่ท่านผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารที่ได้สั่งสมมาจะต้องเป็นเช่นกับบุคคลที่เห็นเขาเป็นนักโทษเห็นเขามีความทุกข์ความทรมานแต่ตนหาได้เป็นเช่นนั้นกลับเป็นผู้มีความสุขในท่ามกลางแห่งคนที่กำลังมีความทุกข์ร้อนอยู่นั้นเรื่องของคนมีบุญเป็นอย่างนี้คำว่าบุญคือความสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขยืนก็เป็นสุขไปในภพใดชาติใดก็เป็นสุขนี่เรียกว่าบุญไม่มีความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ปรารถนาแม้จะเกิดขึ้นในกายในใจของเราชั่วระยะเราก็ภาคภูมิใจแต่ทุกข์จะเกิดขึ้นชั่วขณะเท่านั้นก็รู้สึกว่าขยะขยแยงไม่เป็นที่น่าปรารถนาเลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็กลัวดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของกรรมที่เป็นไปในทางชั่วว่าจะไม่ให้ผลเป็นทุกข์ถ้าเราเป็นผู้กลัวทุกข์แล้วเราต้องเป็นผู้กลัวต่อความเคลื่อนไหวของตนที่จะเป็นไปในทางที่ผิดให้มีน้ำหนักเท่ากันกับผลคือความทุกข์เหตุที่จะเป็นไปในทางความทุกข์ก็ให้มีน้ำหนักเท่ากันกับผลที่จะให้เราได้รับความเสวยเป็นทุกข์ผู้นั้นจะพยายามประคับประคองตนไปได้จนถึงจุดหมายปลายทางวันนี้ก็เห็นใจทุกท่านที่ได้อุตส่าห์มาจากทางไกลดังที่ได้พรรณนามาแล้วในเบื้องต้น มาภาพในนามหมู่คณะจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาต่อความอุตสาห์พยายามความกล้าเสียสละของทุกๆท่านที่อุตส่าห์มาจนถึงจุดนี้ที่จนถึงสถานที่นี้ซึ่งเป็นผู้หาอะไรอย่างแล้วจึงพยายามอบรมตนเพื่อความก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับสิ่งใดที่เป็นที่เราปรารถนาแล้วสิ่งนั้นจะไม่พ้นจากวิสัยของผู้มีความขยันหมั่นเพียรอุตส่าห์พยายามตามที่เราท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มาแล้วนี้ดังนั้นแล้วฌานพระธรรมเทศนานี้ความนาจแห่งพระบารมีของพระพุทธเจ้าและอำนาจแห่งพระธรรมพร้อมทั้งอำนาจแห่งพระสงฆ์รวมเป็นพระรัตนตรัยจงมีฤทธาสักดานิพพานภาพประทับแต่ของท่านทั้งหลายให้มีความดีเย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยเจ็บและอุปสรรคใดๆให้มีแต่ความสุขกายสบายใจและการบำเพ็ญเป็นไปด้วยความราบรื่นโดยทั่วหน้ากัน

ไว้ภายในตัวของเราคือภายในร่างกายนี้เป็นกระแสความรู้เข้ามาสู่กายของเราถ้าสามารถรู้ในจิตคือรู้ได้ให้ความรู้อยู่กับใจนั่นเป็นความถูกต้องถ้าไม่สามารถอย่างนั้นก็ให้ทำความรู้ไว้กับกายของเราความรู้นี้เมื่อเข้ามาถึงกายแล้วจะทำเป็นเหตุให้มีความรู้สึกตัวเรียกว่าความรู้อยู่กับตัวเหมือนบุคคลที่อยู่ในบ้านในเรือนไม่ได้หนีจากบ้านไปที่ไหนใครเข้ามาในบ้านย่อมทราบได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งคนดีคนชั่วเด็กและผู้ใหญ่เข้ามาด้วยเพื่อหน้าที่อะไรเกี่ยวกับเราย่อมทราบได้หมดเพราะเราอยู่ในบ้านถ้าไม่อยู่ในบ้านแล้วจะมีใครมาเราก็ไม่ทราบแม้ที่สุดเข้ามาขโมยของจึงไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในบ้านเราก็ไม่สามารถจะทราบเลยว่าของนั้นใครเป็นผู้ขโมยไปเรื่องของความรู้ที่เป็นเจ้าของบ้านก็เหมือนกันเช่นนั้นคำว่าบ้านในสถานที่นี้เหมือนหมายถึงส่วนร่างกายและจิตใจด้วยความรู้ที่ย้อนเข้ามาสู่ตัวนั้นถ้าเกิดใจพร้อมทั้งสติเครื่องรับทราบปัญญาเครื่องไตร่ตรองด้วยเมื่อความรู้ในส่วนกระแสไปภายนอกสติไม่มีจิตจะคิดถึงเรื่องราวอะไรจึงไม่สามารถจะทราบได้ว่าถูกหรือผิดเป็นปรากฏเป็นผลคือความเดือดร้อนขึ้นมาและย้อนเข้ามาทับถมจิตใจของเราให้รับความทุกข์ความไม่สบายใจเราถึงจะทราบเลยว่าเราเป็นทุกข์แต่ไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะเหตุใดใจจึงไปเสาะแสวงหาผลปรากฏเช่นนี้ขึ้นมาถ้าใจได้อยู่กับตัวแล้วพอมีทางจะทราบได้แม้ที่ถูกความเคลื่อนไหวไปมาของกายก็ทราบได้ความเคลื่อนไหวไปมาของจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆก็พอทราบได้เมื่อทำความระวังรักษาอยู่เช่นนี้เสมอไปใจก็ชื่อว่าได้รับการบำรุงจากสติคือความระมัดระวังของตัวสติซึ่งเป็นผู้ระมัดระวังก็พอได้รับการบำรุงเช่นเดียวกันจะกลายเป็นผู้มีสติติดต่อจิตใจที่เป็นไปกับด้วยสติต่างอันต่างได้รับการบำรุงย่อมจะมีกำลังความสามารถขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกับเด็กคือรับการบำรุงจากอาหารอยู่เสมอย่อมเติบโตขึ้นมาได้กลายเป็นผู้ใหญ่เช่นเราท่านท่านร่างของจิตก็ย่อมมีวันเจริญเติบโตขึ้นแต่ไม่ได้เติบโตในลักษณะของส่วนร่างกายหากเป็นความเจริญขึ้นด้วยความรู้ความเข้าใจความรู้เหตุรู้ผลรู้ความเคลื่อนไหวดีชั่วผิดถูกของตนพอมีทางที่จะดัดแปลงแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องและมีทางที่จะบำรุงจิตใจของตนให้เป็นไปในแนวทางแห่งธรรมะได้ฉะนั้นการส่งจิตเข้ามาอยู่กับตัวจึงเป็นเหตุที่จะทราบได้ในหลักธรรมที่ท่านแสดงไปไม่ว่าท่านจะแสดงถึงเรื่องอดีตคือเรื่องของท่านผู้ใดหรือสัตว์ตัวใดก็ตามท่านจะแสดงถึงเรื่องของเราก็ตามจะแสดงถึงเรื่องอนาคตซึ่งทุกรูปทุกนามจะต้องเป็นไปนั้นๆอย่างนั้นๆก็ตามเราจะทราบตามหลักปัจจุบันที่มีอยู่นี้ซึ่งเป็นผู้ที่จะเคลื่อนย้ายไปอนาคตปรากฏอยู่กับตัวของเราในขณะที่ฟังธรรมนี่คือว่าเป็นผู้ฟังธรรมเพื่อหาเหตุผล
เป็นการบำรุงจิตใจของเราให้มีความเจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับความเติบโตของใจก็คือความรู้ความฉลาดสามารถที่จะแก้ไขดัดแปลงตนให้ไปถูกทางได้และสามารถที่จะปลดเปลื้องความผิดซึ่งเคยฝังในจิตใจของเรามานานออกได้เป็นลำดับลำดับด้วยในขณะที่ฟังธรรมซึ่งเราพยายามรักษาจิตไม่ให้ส่งออกไปภายนอกก็ชื่อว่าเป็นการบำรุงจิตใจของตนด้วยความสัมผัสแห่งธรรมการสัมผัสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปให้ได้รับทราบทางจิตใจของเราย่อมเป็นเหตุที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้มีความสงบเย็นใจไปในขณะที่ฟังธรรมเพราะอารมณ์แห่งธรรมกับอารมณ์ของโลกนั้นผิดกันเช่นเดียวกับยาบำบัดโรคกับสิ่งที่แสลงต่อโรคย่อมให้ผลต่างกันสิ่งที่แสลงกับโรคแม้จะมีน้อยก็แสดงผลขึ้นมาตามมากตามน้อยให้ทราบว่านี่คือของแสลงทำให้โรคของเรากำเริบไปเรื่อยๆถ้าแสลงมากตนเองไม่มีแก่ใจหรือไม่สนใจจะแก้ไขก็ย่อมมีทางจะเจริญขึ้นโดยลำดับเรียกว่ากำเริบมากยาเป็นสิ่งที่บำบัดโรคเมื่อถูกกับโรคคนไข้พยายามบำบัดตนด้วยยาที่ถูกกับโรคเสมอโรคก็ย่อมมีวันสงบลงไปได้จนหายไปได้โดยเด็ดขาดอารมณ์แห่งธรรมะจึงเป็นเช่นเดียวกับยาบำบัดโรคเพราะอารมณ์ของธรรมะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตนั้นไม่มีพิษเกี่ยวปมมีแต่จะทำจิตใจของเราผู้รับทราบตามเนื้อหาของธรรมะที่ท่านแสดงไปให้เกิดความสบายภายในจิตใจจนกลายเป็นความสงบสุขขึ้นมาได้ในขณะที่ฟังเทศจิตในขณะที่ฟังเทศย่อมปรากฏเป็นความสงบง่ายกว่าการฝึกอบรมธรรมดาเช่นเรานั่งภาวนาเรานั่งภาวนากรรมหรือทำกรรมฐานอยู่โดยลำพังตนเองกับเรานั่งฟังเทศซึ่งท่านแสดงให้ฟังใจรู้สึกว่าสงบได้ง่ายกว่าการนั่งทำภาวนาโดยลำพังตนเองเพราะในขณะนั้น จิตมีความจดจ่อรอความรู้จากธรรมะที่ท่านแสดงไปอยู่เสมอตามปกติจิตมีหน้าที่อันเดียวเท่านั้นเมื่อได้จดจ่อหรือรู้อยู่กับสิ่งใดก็ย่อมรู้อยู่เฉพาะสิ่งนั้นเมื่อธรรมะที่ท่านแสดงไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องทำให้เรารู้อยู่ทุกระยะจิตที่รับรู้หรือรับทราบจากธรรมะตลอดเป็นไปอยู่ตลอดสายนั้นจึงเป็นเหตุให้จิตของเราได้รับความสงบลงได้เนื่องจากความรู้สึกของเราที่เกี่ยวกับธรรมะที่ท่านแสดงมีความติดต่อกันไม่ขาดว่าขาดตอนใจก็กลายเป็นความสงบขึ้นมาได้ที่เรียกว่าเป็นตัวผลเหตุก็คือการรับทราบจากธรรมะโดยติดต่อกันไม่ขาดว่าขาดตอนนั่นแหละผลจึงปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาในเวลาฟังธรรมเช่นนั้นถ้าจิตขาดวรรคขาดตอนไม่รับทราบไปตามระยะแห่งธรรมะที่ท่านแสดงนั่นชื่อว่าการบำรุงจิตใจได้ขาดไปเป็นตอนๆผลที่จะปรากฏจึงไม่ค่อยจะสมบูรณ์ตามให้ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เพราะเหตุขาดวรรคขาดตอนจิตที่สงบได้ด้วยการฟังธรรมสงบได้โดยวิธีที่กล่าวนี้เป
จะมีการอบรมภาวนาโดยลำพังตนเองจิตย่อมมีทางที่จะเล็ดรอดออกไปสู่อารมณ์ได้ง่ายยิ่งกว่าการฟังธรรมะในเวลาท่านแสดงเพราะฉะนั้นใจจึงไม่ค่อยจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นได้ง่ายเหมือนอย่างการฟังเทศน์ถ้าหากว่าจิตได้รับทราบจากธรรมะที่เรานำมาพิจารณาหรือว่านำมาบริกรรมเช่นกำหนดพุทโธคำว่าพุทโธกับความรู้ของเราให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปตลอดสายหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกลมกับความรู้สึกของเราให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปตามระยะแห่งลมหายใจที่เข้าออกโดยติดต่อกันอยู่เสมอทั้งสองบทแห่งธรรมที่กล่าวมันเป็นทางที่จะให้ใจของเราได้รับความสงบเช่นเดียวกันฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้เผลอในเวลานั่งทำภาวนาเราไม่ต้องไปคาดผลว่าจะปรากฏขึ้นมาอย่างไรในขณะที่นั่งทำกรรมฐานแต่ให้ทำความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันธรรมที่เรากำลังทำหน้าที่อยู่กับบทธรรมนั้นๆเท่านั้นนี่ชื่อว่าทำถูกต้องตามหลักของเหตุที่ท่านแสดงไว้ผลจะเป็นที่สบายใจขึ้นมาเป็นระยะจนปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่แห่งภูมิของตนคำว่าเต็มที่ตามภูมิของตนนั้นหมายถึงภูมิแห่งความสงบในขั้นต้นก็มีในขั้นกลางก็มีในขั้นสุดแห่งสมาธิก็มีเพราะคำว่าสมาธิมีหลายขั้นตามกำลังของจิตที่จะบำเพ็ญได้แต่จะเป็นสมาธิขั้นใดภูมิใดก็ตามผลที่แสดงออกต้องเป็นความสงบสุขให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นอย่างชัดเจนแม้จะไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนก็ตามแต่พอปรากฏขึ้นแล้วจะไม่มีทางสงสัยว่านี่คืออะไรจะต้องทราบว่านี่คือความสุขอันเกิดจากการบำเพ็ญของเราเห็นประจักษ์ท่านจึงเรียกว่าปัจจัตตังคือรู้จำเพาะตนคำว่าปัจจัตตังนั้นไม่ได้หมายถึงธรรมะชั้นสูงคือการตรัสรู้ธรรมะโดยถ่ายเดียวแต่หมายถึงทำเป็นขั้นๆของผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับผลให้ประจักษ์กับใจของตนเป็นลำดับขึ้นไปเริ่มแรกแต่จิตของเรามีความฟุ้งซ่านแต่เรามาอบรมจิตใจของเราให้ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาประจักษ์กับตนว่าเวลานี้ใจของเราสงบผิดจากที่เคยเป็นมาคือความฟุ้งซ่านที่ปรากฏมาแต่ก่อนเพียงเท่านี้ก็จัดว่าเป็นปัจจตังขั้นหนึ่งแล้วของผู้ปฏิบัติยิ่งการบำเพ็ญเหตุได้เป็นไปอยู่เสมอผลนี้จะนอนตัวอยู่ไม่ได้จะต้องเพิ่มความสงบความเย็นใจขึ้นเป็นลำดับเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อผู้บำเพ็ญยึดมาปฏิบัติตามจริตนิสัยของตนชอบแล้วจะต้องเป็นไปเพื่อความสงบเย็นใจโดยถ่ายเดียวไม่มีพิษภัยอย่างใดอย่างหนึ่งแม้เป็นส่วนละเอียดแสงดีในการบำเพ็ญธรรมะนั่นเองเป็นคุณสมบัติที่ผู้ปฏิบัติจะพึงปรารถนาล้วนๆแต่ที่ได้ทราบว่าผู้ปฏิบัติกรรมฐานปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นมาเช่นเสียจริตบ้างหรือพูดเพ้อไปต่างๆนานาบ้างเหล่านี้เนื่องจากไม่ปฏิบัติให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
จึงเป็นเหตุให้แสดงผลไม่พึงปรารถนาขึ้นมาเพราะเจ้าตนไม่รู้หรือประการหนึ่งแม้จะรู้ก็รู้ไปในทํานองที่ว่าเรารู้ทางแต่ไม่ทราบว่าทางถูกหรือผิดคนอื่นบอกว่าทางนี้เป็นทางผิดคุณไม่ควรจะเดินไปทางนี้แล้วไม่ยอมเชื่อฟังเขานี่เป็นทางที่จะให้เดินทางผิดหรือผิดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นบุคคลประเภทนั้นขึ้นมาจิตเป็นของที่ละเอียดมากยากที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดกันธรรมดาได้ต้องพิสูจน์ด้วยหลักธรรมะถึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนจะเริ่มเห็นได้แต่ใจเริ่มมีความสงบดังที่เคยเรียนให้ทราบแล้ววิธีที่จะพิสูจน์จิตใจของเราให้รู้ได้ชัดเป็นลำดับนั้นสิ่งที่ตรงและแน่วแน่ที่สุดก็คือหลักการภาวนานี่เป็นทางที่ตรงและแน่วแน่ที่สุดแน่นอนที่สุดที่จะให้รู้เรื่องของจิตอันเป็นหลักธรรมชาติส่วนใหญ่ของร่างกายนี่คือหลักใหญ่โตของร่างกายทุกส่วนถ้าธรรมชาตินี้ได้หลุดลอยออกไปเสียทุกส่วนแห่งร่างกายจะหมดคุณค่าลงทันทีหรือว่าหมดความหมายไปทันทีเท่าที่ส่วนร่างกายทุกส่วนทำประโยชน์ให้เป็นไปอยู่ก็เนื่องจากธรรมชาติที่รู้นี้ยังครองตัวอยู่ภายในร่างหากอันนี้ได้หลุดลอยไปเสียเมื่อไหร่ร่างกายก็เป็นอื่นไปทันทีนั้นใจจึงเป็นสิ่งสำคัญพยายามอบรมให้รู้เรื่องของใจวิชาธรรมะทั้งหมดที่เราปฏิบัติบำเพ็ญเมื่อสงเคราะห์ลงแล้วก็เพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติต่อใจของตนเองรู้วิธีทางเดินของตนของใจรู้วิธีแก้ไขความคิดความปรุงของใจที่เห็นว่าไม่สมควรรู้วิธีที่จะส่งเสริมจิตใจในทางที่เห็นว่าถูกต้องดีงามแล้วให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยช่ำชองขึ้นไปเป็นลำดับจนสามารถรู้แจ้งแทงตลอดตามหลักความจริงทุกประเภทไม่ว่าภายนอกภายในถ้าเรียนรู้แจ้งทางจิตใจแล้วเราจะทราบได้หมดแม้จะไม่สามารถนับได้เหมือนอย่างนับเม็ดหินเม็ดทรายก็ตามดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ว่าโลกมีถูกเป็นผู้รู้แจ้งถึงจริงโลกนั้นในสาธารณะทั่วไปของคุณสมบัติแห่งสาวกทั้งหลายแล้วหมายถึงเรื่องตามหลักความจริงของโลกทั้งที่เป็นโลกนอกโลกในกว้างแคบแค่ไหนสามารถรู้เท่าตามหลักความจริงของสิ่งทั้งปวงนั้นเสียจริงไม่มีสิ่งใดที่จะติดข้องให้เป็นเครื่องพัวพันจิตใจแม้แต่น้อยนี่เรียกว่าโลกวิถีรู้แจ้งเห็นจริงไม่ติดไม่ข้องแต่คุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งหรือสมบัติของพระสาวกเป็นบางท่านที่มีความสามารถดังพระสารีบุตรที่มีในตำราว่าฝนตกทั้ง7วัน7คืนไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยนั่นพระสารีบุตรสามารถจะนับเม็ดฝนได้ทุกเม็ดโดยไม่ให้ขาดหรือผ่านพ้นความรู้ของท่านไปได้เนี่ยแม้แต่เม็ดเดียวนี่พูดถึงเรื่องสมรรถภาพคือความสามารถของสาวกคือพระสารีบุตรเป็นผู้สามารถแต่บรรดาสาวกเหล่านั้นไม่มีความสามารถทั้งที่ก็เป็นผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระสารีบุตรแม้เช่นนั้นพระสารีบุตรก็ไม่สามารถหรือทัดเทียมองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้การระลึกชาติถอยหลังก็ดีจะเล็งยานไปเรื่องอนาคตก็ดีส่วนพระพุทธเจ้านั้นสามารถได้หมด
นี่ยที่ว่าอำนาจวาสนานั้นมีความแตกต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นคำว่าโลกวีทูในคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้น

วธรรมทั้งหลายด้วย1สามารถที่จะหยิบยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามขึ้นมานับผ่านให้ได้ทุกชิ้นทุกอันโดยไม่มีค่าเคลื่อนด้วย1ส่วนสาวกนั้นที่เป็นประจำหลักของโลกวิทูคือองค์แห่งความบริสุทธิ์ของท่านนั้นก็คือว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมทั่วไปท่านจะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามในสิ่งที่ว่าท่านรู้แจ้งเห็นจริงนั้นท่านเพียงยกเอาสิ่งที่ท่านเคยเห็นเคยรู้เฉพาะอย่างยิ่งคือส่วนร่างกายและจิตใจที่มีอยู่ในองค์ของท่านแยกออกเป็นธาตุเป็นขันตีแผ่ไปเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแผ่กระจายไปหมดทั่วทั้งโลกธาตุจะไม่มีชิ้นใดชิ้นใดแม้ชิ้นหนึ่งจะผิดแปลกจากความเป็นอยู่จะผิดแปลกจากกันซึ่งแสดงตัวอยู่ในองค์แห่งขันธ์ของท่านคือของรูปเวทนาสัญญาสังขารหนึ่งอย่างสภาพเหล่านี้มีความเป็นจริงอยู่ด้วยไตรลักษณ์คือนิจังทุกขังอนัตตาฉันใดสภาพทั่วไปในไตรโลกธาตุนี้ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่ประทับใจของท่านโดยหลักปัญญานี่แหละที่เรียกว่าโลกวิถีท่านรู้แจ้งเห็นจริงโลกเทียบเคียงกันได้ทุกส่วนในส่วนแห่งร่างกายของท่านกับโลกธาตุทั่วไปว่าไม่มีสิ่งใดผิดแปลกจากกันจะพูดถึงเรื่องไตรลักษณ์ก็ดีจะพูดถึงหลักความจริงแห่งความมีอยู่ของสิ่งทั่วไปก็ดีมันเป็นแต่ละอย่างละอย่างตามความจริงของมันอยู่เช่นนั้นนี่เป็นคุณสมบัติของสาวกแต่ท่านจะสามารถหยิบยกเช่นพิจารณาย้อนหลังในเรื่องอดีตชาติจะได้สักกี่ภพกี่ชาตินั้นนั้นตามแต่ความสามารถของท่านจะได้มากได้น้อยมีความผิดแปลกกันเป็นรายๆไปแต่ปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนกันไม่มีเพี้ยนกันแม้แต่น้อยนั่นก็คือความบริสุทธิ์ของจิตที่ปรากฏอยู่ในใจนับแต่ขณะที่ได้ตรัสรู้แล้วว่านะนั้นว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอดีตอนาคตจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตดวงนี้แล้วเพราะปัจจุบันนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์อนาคตจะไปปรากฏตัวอย่างไรให้ผิดจากความบริสุทธิ์นี้เป็นไม่มีเชื่อที่ทำให้พาให้เกิดแก่เก็บตายเป็นมาไม่รู้กี่กับก็เป็นอันมากหมดลงแล้วในปัจจุบันนจิตที่เป็นจิตที่ซึ่งที่เป็นจิตดวงบริสุทธิ์นี้อนาคตที่จะปรากฏเป็นภพเป็นชาติข้างหน้านั้นไม่มีเพราะธรรมชาตินี้ได้ตัดภพชาติในตัวเองเสร็จสิ้นแล้วถ้าพูดถึงเชื่อก็ได้ทำลายเสียแล้วเชื่อที่จะให้เกิดเป็นติดต่อติดก่อแขนงให้เป็นภพเป็นชาติต่อๆไปนั้นได้ถูกทำลายเสียแล้วในใจดวงนี้บัดนี้ใจดวงนี้เป็นดวงที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะทำให้เกิดแก่เก็บตายได้อีกแม้ขณะนี้ก็ไม่มีอันใดที่จะสั่งสังสมอารมณ์ให้เป็นไปเพื่อภพเพื่อชาติให้เป็นไปเพื่อความรักความชังความกำหนัดยินดีให้เป็นไปเพื่อความลุ่มหลงหมดความเกาะเกี่ยวกับสมมุติใดๆแล้วทรงไว้แล้วซึ่งวิมุตติคือความหลุดพ้นโดยเอกเทศของตัวเองอันนี้เหมือนกันไม่ว่าสาวกองค์ใดนับตั้งแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีอะไรผิดแปลกกันในความบริสุทธิ์นี้และสามารถที่จะประกาศตัวได้ประจักษ์ใจว่า

ผู้สิ้นเหตุสิ้นปัจจัยเรื่องความกังวลที่เคยก่อมาเป็นลำดับลำนาได้แก่ภพชาติความทุกข์ความลำบากที่ตามมากับภพกับชาตินั้นจนถึงปัจจุบันก็ดีและภพชาติข้างหน้าที่จะก่อทุกข์ความลำบากให้ติดต่อแขนงกันไปอีกก็ดีได้สิ้นสุดตรงแล้วในปัจจุบันนี้นี่เป็นเรื่องความจริงของสาวกที่รับสิทธิเสมอภาคกันรู้เท่ากันนัตถิเทโยวปาปิโยไม่มีสาวกองค์ใดจะมีความยิ่งยวนกว่ากันในหลักธรรมชาตินี้นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาเหมือนกันหมดนี่ท่านเรียกว่าถ้าเรียกว่าจิตก็จิตวิเศษแม้จะอยู่ในร่างที่สกปรกโสมมขกะธรรมชาตินั้นไม่ได้เป็นไปด้วยจะอยู่ด้วยกันก็เป็นคนละชิ้นอัดเช่นเดียวกับทองคำแม้จะวางไว้ในตุ่มในโคลนก็ตามตมโคนก็เป็นตมโคนทองคำต้องเป็นทองคำระดับธรรมชาติจะไม่เชื่อมถึงกันได้ชื่อก็เป็นคนละชื่อกันคงถ้าจะพูดถึงเรื่องทองคำซึ่งเป็นด้านวัตถุก็เหมือนกับผ้าขี้ริ้วของทองคำผ้าขี้ริ้วหมายถึงธาตุขันธ์สกุลกายของเราทองคำหมายถึงทองคำธรรมชาติได้จากความบริสุทธิ์จำเพาะนี่แหละบ่อแห่งความสุขโปรดหาให้เจอถ้าเจอนี่แล้วจะหมดความหวังใดๆทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมากหรือมีคุณค่าเกินสุขที่เป็นความพอดีได้แก่ความบริสุทธิ์ของใจนี้สุขนี้คือสุขพอดีไม่ยิ่งไม่หย่อนไม่ลดไม่ด้อยลงไปเป็นความสม่ำเสมอภาคปัจจุบันนี้เป็นดูชั้นใดเรื่องอนาคตของธรรมชาตินี้ก็ไม่มีที่จะคาดหมายคำว่าปัจจุบันในอนาคตนั้นเราพูดตามหลักสมมติคือการที่ผ่านมาผ่านมานั้นเรียกว่าอดีตการที่เป็นไปอยู่ในบัดนี้เรียกว่าปัจจุบันการที่จะเป็นไปข้างหน้านั้นเรียกว่าอนาคตจิตนี่ได้เป็นการเช่นนี้ถ้าการก็เรียกว่าอาการิโกเสียคือไม่ใช่การอยู่นั่นแหละธรรมชาตินี้ถ้าเราจะเทียบตามโลกอาจารย์ก็ต้องขออภัยด้วยแต่เป็นความจำเป็นที่จะเทียบแม่ไม่รู้ก็พอจะเทียบกันได้ว่าเหมือนอย่างอวกาศถ้าเป็นอวกาศว่างเปล่าเสียหมดไม่มีวัตถุใดๆที่จะเป็นเครื่องเทียบเคียงแล้วจะเรียกสภาพที่เป็นอวกาศนั้นเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกตะวันออกไม่ได้นี่ก็เหมือนกันที่เราพูดถึงทิศเหนือทิศใต้ได้ก็เพราะมีสิ่งเทียบเคียงกันอยู่ธาตุทิ้งกันอยู่ธรรมชาติของใจที่หมดสมมุติแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันจะเรียกการเรียกเวลาไม่ได้ไม่มีการไม่มีเวลาเพราะไม่มีสมมุติอยู่ในหลักธรรมชาติอันเป็นตัววิมุตตินั้นคำว่าวิมุตติก็คือหลุดพ้นจากความสมมุติแล้วเราจะเรียกว่าอย่างไรได้อีกนั่นการจึงไม่มีเมื่อการไม่มีแล้วการเกิดการตายการเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราจะเอาที่ไหนมาพูดเพราะธรรมชาตินั้นไม่ได้อำนวยแล้วไม่ได้อยู่ในกรอบของสิ่งเหล่านี้แล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านดูอย่างนั้นสาวกอรหันต์ท่านดูอย่างนั้นเมื่อนี้ผ่านไปแล้วท่านก็อยู่อย่างนั้นปัจจุบันที่ธาตุขันธ์ยังอยู่ธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์นั้นท่านก็อยู่อย่างนั้นท่านไม่ได้อยู่แบบเราท่านที่มีสมมติหุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจอันเป็นเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงการเอียงเวลาเดือนปีนาทีโมงอยู่เช่นนั้นท่านไม่มี
เราจะเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างอยู่ในโลกก็ไม่เหมือนโลกนี่แหละธรรมชาตินี้ถ้าชำระให้บริสุทธิ์แล้วต้องเป็นอย่างนี้โดยกันทุกดวงชื่อว่าจิตแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษยิ่งกว่าจิตเมื่อได้ฝึกทรมานให้เต็มที่แล้วแล้วมีอะไรที่จะเลวทรามยิ่งกว่าจิตเมื่อปล่อยให้เลวทรามโดยตัวเองไม่นำผ่านแล้วปล่อยตามเรื่องตามราวตามบุญตามกรรมก็เหมือนกับน้ำที่ไหลลงสู่ทางต่ำเสมอต่ำเท่าไรยิ่งดีไหลไปจนหมดไม่มีเหลือหลังที่เราท่านทั้งหลายได้มาพยายามมาอุตส่าห์บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถนี้ชื่อว่าดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเดินหน้าเราก็ตามเสด็จท่านถึงวันนี้เราก็อาจจะถึงวันพรุ่งนี้เพราะเดินตามทางสายเดียวกันสวขาตธรรมก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินไปแล้วและได้ผลมาไปแล้วเราดำเนินตามหลักของสวขาตธรรมก็คือก้าวตามเสด็จพระพุทธเจ้าไม่ได้ห่างไกลจากหลักธรรมแล้วก็ชื่อว่าไม่ได้ห่างไกลจากพระพุทธเจ้านั่นแหละผลพระองค์ได้รับชั้นใดสวขาตธรรมก็ชี้บอกผลชั้นนั้นไม่มีผิดเกิดแต่ต่างกันแม้แต่น้อยนั้นจึงเป็นที่ภาคภูมิใจสำหรับเราที่ได้เกิดมาในพบพระพุทธศาสนาและได้สละเวล่ำเวลาเลือดเนื้อชีวิตของเราพลีสำหรับบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์พระรัตนตรัยถวายชีวิตต่อพระองค์ท่านแล้วว่าเป็นบุญกุศลเป็นเพราะอำนาจวาสนาของเราอย่างนี้จึงขอขอบคุณในอนุโมทนาบรรดาท่านทั้งหลายทุกท่านและขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

คำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวททำทั้งสามอย่างนี้โดยหลักศาสนธรรมแล้วแยกกันไม่ออกกลมกลืนเป็นอันเดียวกันถ้ามีแต่ปริยัติอย่างเดียวคือความจำล้วนๆก็ได้แต่ชื่อแต่นามของกิเลสบาปธรรมต่างๆเรียนได้มากเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์ความสะดุดใจเกี่ยวกับเรื่องหิริโอตปะเพราะการจดจำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาก็ไม่ปรากฏจะเป็นธรรมดาเหล่านี้เหมือนคนไม่ได้ศึกษาเราเรียนเพราะเป็นแต่เพียงความจำมาเรียนเบื้องต้นก็มีสะดุดนิดนึงท่านว่าบาปว่าบุญก็มีสะดุดใจนิดนิดนิดเพราะเป็นคำบอกเล่าท่านเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนตามตำรับตำราตำรานั้นบอกไว้ตามหลักความจริงล้วนไม่มีผิดมีพลาดประการใดเลยความที่เราจำมาก็จำได้ตามนั้นแต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำนั้นมันไม่ยอมรับตามความจริงที่ได้จำมามันยอมรับโดยหลักธรรมชาติซึ่งเจ้าของก็ไม่รู้ตัวเลยนั่นคือกิเลสความโลภเคยมีก็มีอยู่ตามเดิมความโกรธความหลงราคะตัณหาขึ้นชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆแล้วมีอยู่ดั้งเดิมไม่มีคำว่าถลอกปอกเปิกเพราะความจำได้จากตำรับตำรามาเท่านั้นทั้งๆที่ตำรับตำราบอกชัดเจนว่าสิ่งที่ละควรละก็บอกชัดเจนว่าให้ละสิ่งที่บำเพ็ญก็บอกอย่างชัดเจนว่าให้บำเพ็ญให้มากขึ้นโดยลำดับตรงแล้วไปอย่างนั้นเลยแต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำได้ว่าละว่าบำเพ็ญนี้นั้นมันไม่ยอมรับสิ่งที่หนุนใจให้ยอมรับอยู่เสมอโดยเจ้าตัวไม่รู้นั้นท่านเรียกว่ากิเลสภาษาธรรมะท่านเรียกว่ากิเลสคือมารของธรรมนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเช่นเดียวกับความมืดมันทับถมความสว่างหรือเป็นความมืดเป็นข้าศึกกับความสว่างอย่างนี้ก็ได้ความสว่างเรื่องหมายถึงธรรมท่านบอกไว้โดยชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างตามความมีความเป็นไม่ผิดพลาดประการใดเลยแต่เรื่องความมืดหรือกิเลสนี้มันดันไปเสียอย่างหนึ่งมันไม่ยอมรับความจริงสิ่งใดที่ทำบอกมีไว้บอกไว้ว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์เหล่านี้เป็นต้นกิเลสมันไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้เพราะกิเลสเป็นของจอมปลอมอยู่แล้วตั้งแต่การไหนๆมาทุกอาการนับแต่รากเหง้าข้าวมูลของกิเลสจนแตกมาเป็นแขนงต่างๆมันเป็นเรื่องความปลอมทั้งหมดตั้งแต่รากเหง้าข้าวมูลของมันจนต่อออกมากิ่งก้านแขนงต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิ่งก้านแขนงที่ออกมาจากสิ่งจอมปลอมมันจึงปลอมไปได้ทั้งนั้น

เป็นของไม่จริงมันเป็นข้าศึกต่อความดีของเราจึงได้ฝืนมันถ้าไม่ฝืนก็ต้องเป็นไปตามมันโดยแท้ถ้าเป็นไปตามฝ่ายต่ำเราก็ต้องต่ำไปด้วยผลที่รับจากความต่ำคือก็คือความทุกข์ทุกข์ไปเรื่อยๆทุกข์มากทุกข์น้อยไปตามความคล้อยตามมันนั่นแหละแม้แต่ผู้มาบวชตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจมันยังต้องฟัดต้องเหวี่ยงจนเอ็นจนเอียงจนล้มไปตามมันจนได้นี่หากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วผู้ปฏิบัติเราจะต้องก้าวเดินไปด้วยความสม่ำเสมอและเข้มแข็งขึ้นไปข้างหน้าทั้งด้านประพฤติปฏิบัติทั้งผลที่ได้รับเป็นเครื่องดึงดูดกันไปให้มี

สุดท้ายก็ล้มเหลวไปตามมันจนได้นี่เพราะมันมีความดึงดูดเอามากอย่างนั้นแหละ เรื่องกิเลสนี้เรียกว่าความดึงดูดเมื่ออยู่ในใจของสัตว์โลกก็ดึงดูดจิตใจไม่ให้ฟื้นขึ้นมาเพื่ออัดเพื่อทำซึ่งเป็นความสูงได้เลยจะต้องถูกดึงดูดลงไปทางต่ำเสมอผลที่ได้รับจึงมีแต่ความทุกข์ทุกข์ที่ใจนั้นเป็นอันดับหนึ่งกระจายออกไปก็ทุกข์ทางกายนี่ก็ไม่พ้นที่ผลเป็นไปจากกิเลสจนได้มีแต่การปฏิบัติธรรมที่ว่ายากที่ว่าลำบากเพราะจิตนี้เป็นตัวยากตัวลำบากเพราะสิ่งอันต่ำทรามทั้งหลายนี้มันฝังลึกอยู่ภายในหัวใจนั่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเต็มหัวใจก็ได้มันจึงลำบากลำบนเราจะเห็นได้เมื่อเรา

ก็มีเป็นจังหวะจังหวะที่ผลจะพึงได้รับให้เป็นที่พอใจพอเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของเราให้ก้าวเข้าสู่ความเพียรหนักแน่นขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตมีกำลังกล้าพอที่จะฟัดจะเหวี่ยงกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้โดยลำดับแล้วก็ยิ่งมีความขยันหมั่นเพียร

ความขาดความขืนหรือความปวดท่วงด้วยความขี้เกียจขี้ค้านความท้อความถอยอย่างนี้มันก็หมดไปหมดไปเลยกลายเป็นมีแต่ธรรมล้วนๆที่จะก้าวเดินออกหน้าเรื่อยๆไม่มีคำว่าถอยหลังจนกระทั่งจิตได้ถึงขั้นนิมุติหลุดพ้นเสียโดยสิ้นเชิงแล้วจึงได้ย้อนมาเห็นโทษของมันได้อย่างเต็มหัวใจนั่นละผู้ที่ท่านสอนพวกเรา

อย่างกันยังไงต้องมีเน้นมีหนักเป็นบางวรรคบางตอนในอรรถธรรมทั้งหลายตามเรื่องของกิเลสที่มีกำลังหนักเบามากน้อยอยู่ภายในใจของตนเป็นระยะระยะไปการสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีผู้ใดเป็นคู่แข่งได้เลยเพราะ

ได้ทรงผ่านมาเสียเองการแสดงอัตธรรมทั้งหลายต่อสัตว์โลกจึงแสดงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเต็มอัตเต็มธรรมพลังอะไรไม่เหนือพลังแห่งความเมตตาสงสารสัตว์โลกนี้เลยการแนะนำสั่งสอนจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะโทษก็ทรงเห็นจริงๆประจักษ์อยู่ในพระทัยและสัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในกองทุกข์ความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไรพระองค์ก็ประจักษ์อยู่ในพระทัยอีกความผ่านมาของพระองค์ก็ประจักษ์ที่เคยผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างไรหนักเบามากน้อยเพียงไรพระองค์ก็ทรงประจักษ์แล้วมีน้ำซ้ำรอบจักรวาลหรือทั่วดินแดนจักรวาลแห่งสมมุตินี้ก็ทรงอย่างทราบเสียจนตลอดทั่วถึงเรียกว่างานนางอุดปาดิหรืออย่างทราบด้วยโลกับวิถูรู้แจ้งเห็นสภ

นี้ว่าสัตว์ไม่ได้รับความทุกข์ความลำบากไม่ได้เสวยกรรมของตนอย่างนี้มันไม่มีที่ไหนว่างเลยนะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพระองค์จะนอนพระทัยได้อย่างไรอยู่สบายกินสบายเหมือนภาษาของเราเรียกว่าอยู่กินสบายเมื่อเห็นสัตว์โลกทั้งหลายเป็นเช่นนั้นอยู่ได้รับความทุกข์ความทรมานขนาดไหนควรที่จะช่วยเหลือได้หนักเบาเมี่ยงมากน้อยเพียงไรก็ต้องตะเกียกตะกายคนเราในการช่วยเหลือฉุดลากกันนี่ลงถึงขนาดองค์ศาสดาแล้วจะเป็นเหมือนมนุษย์มนาทั้งหลายได้อย่างไรการช่วยสัตว์โลก

ผู้ที่เห็นภัยเช่นภิกษุบริษัทสอนตั้งแต่ในสถานที่ที่จะเป็นที่ชำระสะสางกิเลสหรือสังหารกิเลสไปโดยลำดับลำดาเท่านั้นสถานที่ใดที่จะเป็นที่สั่งสมหรือความกังวลเกี่ยวข้องกับกิเลสพระองค์ทรงตำหนิ

ทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจนี่แหละจะเป็นอะไรไปด้วยธรรมมีวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมขันติธรรมสนับสนุนช่วยกันอยู่ตลอดเวลาจิตเมื่อได้รับการช่วยเหลือ

ความภาคเพียรความเย็นใจเป็นขั้นขั้นตอนตอนจนกระทั่งถึงความสว่างสวัยภายในจิตใจก็ย่อมปรากฏเป็นผลขึ้นมาประจักษ์ใจของผู้ปฏิบัติเองเองนั่นย่อมมีแก่ใจคนเราเมื่อสถานที่ก็เป็นเครื่องสนับสนุน

สั่งสมกิเลสกิริยาบทใดมีแต่เรื่องสั่งสมกิเลสสถานที่ก็เป็นสถานที่เหมาะสมกับกิเลสที่จะพอกพูนหัวใจตาได้เห็นก็เหมาะสมกับกิเลสที่จะพอกพูนหัวใจจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็มีแต่ความพอกพูนของกิเลสพอกพูนของกิเลสมันก็จมไปได้นี่พระองค์ก็ทรงทราบแล้วเพราะทรงดำเนินมาก่อนจึงต้องสอนธรรมะที่สำคัญสำคัญแก่

ต้องการแต่เป็นที่เหมาะสมกับธรรมที่จะก้าวเพื่อความพ้นทุกข์จึงต้องได้รับพระว่าจากพระพุทธเจ้าหลังจากอุสมบทแล้วใหม่ๆในขณะนั้นด้วยว่าลุกขมูลส

ที่จะลดหย่อนผ่อนผันไปตามสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมตามกาลเวลาก็บอกไปเรื่อยๆอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำเงื้อมผาบอกไปไปมีแต่สถานที่จะปราศจากสิ่งที่เป็นข้าศึกปัดเป่าสิ่งที่เป็นข้าศึกหรือให้ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งนั้นเนี่ยสถานที่ก็เป็นสถานที่เหมาะสมกับผู้เข้าสู่สงครามแนวรบก็เหมาะสมอันนี้งานที่ประทานให้ที่โลกทั้งหลายไม่เคยสนใจโลกของคนมีกิเลสไม่สนใจกันก็ประทานให้ว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจแปลแล้วก็ว่าผมขนเล็บฟันหนังย่อๆเพื่อให้พอเหมาะกับเวลาที่มีเพียงเล็กน้อยในขณะที่บวชแต่นั่นก็ให้กระจายขยายออก

มันก็พอจะการจะพึ่งปฏิบัติแล้วถ้าพูดตามความนิยมของโลกจำเป็นเราจะต้องสอบแสวงหาครูหาอาจารย์นี่เป็นปัญหาสำคัญคือเรียนก็อย่างที่เคยได้พูดแล้วในเบื้องต้นความจำเฉยๆนั้นเราจะไปทำหน้าที่การงานอะไรโดยไม่มีผู้แนะผู้บอกไว้ก่อนแล้วยังไงก็ทำไม่ถูกเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระกิเลสไม่ทราบว่าเดินยังไงนั่งยังไงตั้งสติสตังตั้งยังไงมันไม่รู้เรื่องจนกระทั่งไปถึงครูบาอาจารย์ซึ่งท่านเป็นผู้ชำนิชำนาญและทรงไว้

สั่งสอนแล้วเราก็นำมาดำเนินมาบำเพ็ญเสียเองบังคับจิตใจของตนด้วยวิธีการใดที่ครูอาจารย์สั่งสอนไว้แล้วเราก็นำวิธีการนั้นมาบังคับจิตใจของเราเองผลก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบเย็นใจนี่เรียกว่าปฏิเวทะหรือปฏิเวทเริ่มปรากฏผลขึ้นแล้วที่ใจของเราจากตำรามาเป็นที่หัวใจตำราเราเรียนมาแล้วไม่ปรากฏจิตเป็นสมาธิแต่พอมาประพฤติปฏิบัติใจ

คอชอบใจได้ลงคอในสิ่งนี้แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นจะไปติดใจได้ยังไงความเคยติดใจมาแล้วก็ความสำคัญในสิ่งที่ไม่ควรสำคัญนั้นว่าเป็นของสวยของงามมันถึงไม่ติดเมื่อได้พิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงแล้วความยึดมั่นถือมั่นนั้นก็ถอยตัวเข้ามาเพราะความ

มันก็แปรอยู่ตลอดเวลาทั้งเขาทั้งเราใครอยู่ที่ไหนก็แปรอยู่ที่นั่นทุกอยู่ที่นั่นอนัตตาก็คือว่าหาตนอยู่ที่ไหนหนีมันก็มีแต่ลมๆแรงๆของใจที่ไปสำคัญมั่นหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราเท่านั้นความจริงแล้วไม่ได้เป็น

ของตามปัจจัยของแต่ละคนละคนว่ามรณัมปิมรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์เนี่ยมันเข้าใจกันทีความตายเป็นทุกข์ยังไงเราก็เห็นอยู่แล้วนั่นแหละเป็นทุกข์อย่างนั้นนี่แต่ว่าทนไม่ได้ทนไม่ได้เมื่อมันไม่สนัดใจแล้วก็แยกลงไปหา

ถึงตรงนี้แล้วก็เรียกว่าแล้วถอนพรวดขึ้นมาแล้วเอาอะไรที่มีไปเกิดนั้นหมดถอนพรวดขึ้นมาแล้วเงื่อนต่อที่ตรงไหนมันจะไปเกิดด้วยเหตุผลกลไกอะไรเหตุผลกลไกนั้นก็คือตัวของมันนี่เองตัวของมันนี่ก็ได้ขาดสะบั้นไปแล้วจาก

หรือการทำลายวัฏจิตวัฏจักรนี้ออกจากใจท่านเรียกว่ามรรคยอดแห่งมรรคได้แก่ปัญญาญาณนับตั้งแต่มหาสติมหาปัญญาเข้าไปจนละเอียดสุดเป็นยอดของมรรคทั้งนั้นยอดของมรรคปราบยอดแห่งสมุทัยให้สิ้นซากลงไปแล้ว

มีความกระหายเช่นเดียวกับโลกไม่มีอะไรผิดกันเลยเป็นแต่แบบความยึดถือความประสานกันระหว่างขันธ์กับจิตนี้มันไม่มีเท่านั้นเองไม่เหมือนสัตว์โลกที่ประสานกันจนกระทั่งว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราเสียทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่แยก

ของเราเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆในร่างกายนี้มันก็มีอยู่อย่างนั้นแต่มันก็เป็นของมันอยู่เพียงเท่านั้นสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงวิญญาณการรับทราบทางหูทางตาจมูกลิ้นกายมันก็รับทราบไปสู่ใจใจก็เพียงรับทราบไม่ซึมทราบเหมือนแต่ก่อนเพียงแต่รับทราบโดยหลักธรรมชาติที่สิ่งเหล่านี้ส่งไปให้ไปตามกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายเข้าสู่ใจใจเป็นแต่เพียงรับทราบแล้วดับลงไปโดยหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติ

จึงไม่เรียกว่าตายเหมือนพวกเรานิพพานดับสนิทหมดแล้วเรื่องสมมุติไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกันอีกแล้วกับใจที่บริสุทธิ์นั่นให้เหมาะสมกับคำว่านิพพานก็อย่างนั้นไอ้ที่ว่าเกิดตายสัตว์โลกทั้งหลายเกิดตายกันทั้งนั้นส่วนพระอรหันต์ท่านตายทำไมตายแบบนี้นี่เรียกว่าท่านนิพพานคือทีนี้ดับหมดแล้วแต่ก่อนจิตใจกิเลสดับแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ที่เป็นสันดานญาณรับผิดชอบกันนี้มันก็ยังจะต้องรับผิดชอบกันอยู่โดยดีเช่นเดียวกับโลกทั่วไปพอนี้สิ้นความสามารถที่จะสืบต่อกันไปได้แล้วก็ปล่อยลงตามธรรมชาติของมันจิตก็ถอนตัวออกไปจากธรรมชาติอันนี้ฮั่นแล้วไปไหนทีนี้เวลาอยู่ไหนฮั่นอยู่กับความบริสุทธิ์ไปไหนก็ไปกับความบริสุทธิ์เนี่ยความบริสุทธิ์กับธรรมชาตินี้มันอันเดียวกันไม่แยกแยะจากกันรู้เข้าไปมันเป็นเข้าไปแล้วมันก็รู้เองเห็นเองธรรมชาตินี้เหมือนอะไรเมื่อไหร่ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนอะไรถ้าเหมือนโลกมันก็เท่ากับโลกนั่นเองเหมือนอะไรก็เท่ากับนั้นยังมีคู่เคียงกันอยู่ธรรมชาตินั้นยังมีคู่เคียงกันอยู่เลิศไปที่ตรงไหนมันยังมีคู่เคียงกันได้อยู่แล้วมีคู่สิ่งเสมอกันได้มีสิ่งเทียบเป็นคู่แข่งกันได้หรือว่าไม่เหมือนอะไรทำให้มันเห็นให้มันจะเป็นขึ้นภายในจิตใจมันต้องรู้เองนั่นนี่ถ้าสำหรับจิตบริสุทธิ์เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่โลกใครจะไปคาดเอาคาดเรื่องความบริสุทธิ์ของใจท่านผู้สิ้นกิเลสทั้งหลายเนี่ยคาดวันนั้นข้ามตายที่มาเปล่าถ้าไม่เป็นในเจ้าของเองแล้วไม่ต้องคาดเมื่อมันเป็นแล้วคาดหาอะไรมันเด่นดียิ่งอันนั้นจะเด่นยิ่งกว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่นั่นท่านแต่ไม่ได้เด่นแบบสมมติเด่นเจ้นี่แหละภาคปฏิบัติ

ทุกได้เพราะธรรมเพราะการกำจัดกิเลสเท่านั้นเพราะกิเลสสั่งสมทุกอย่างเดียวไม่สั่งสมอย่างอื่นถึงจะมีสุขก็เพียงเป็นเหยื่อล่อปลาเท่านั้นเองไม่ได้มากมายทั้งเจ้าเหยื่อล่อปลาสิติดไว้ปลายเบ็ดนั่นไม่งั้นปลาก็ไม่กินเบ็ดอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสตัวล่อลวงมันเต็มไปหมดรอบด้านแผ่วพราวไม่มีอะไรเกินกิเลสเครื่องล่อสัตว์โลกให้ติดให้จมอยู่ในนั้นเพราะงั้นสัตว์โลกจึงต้องติดต้องพันจึงไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเฉ็ดวันหลาบเพราะมันมีวิชาอาคมที่แหลมคมมากที่สุดเหนือสัตว์โลก

พุทธศาสนานี่เองนี่แหละเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆไม่เป็นอื่นสดๆร้อนๆอยู่ตลอดเวลาขอให้ก้าวเดินตามหลักศาสนาธรรมที่ทรงสั่งสอนมาแล้วนี่แหละจะไม่เป็นอื่นเป็น

ชื่อกรรมฐานสุดท้ายก็เป็นกรรมฐานหากินเพราะนั่นสิเห็นโลกามิเป็นของเลิศยิ่งกว่าอัดกว่าทำไปแล้วนั่นละเป็นทางให้ล่มให้จมลืมเนื้อลืมตัวไปหมดเขานับถือก็เป็นบ้าไปเสียเจ้าของไม่สนใจจะนับถือเจ้าของเจ้าของไม่สนใจจะตำหนิเจ้าของนั่นตำหนิที่ตรงไหนที่น่าตำหนิเอาแก้ไขลงจุดที่ตำหนินี่เรียกว่าสนใจดูจุดบกพร่องของเจ้าของมันบกพร่องตรงไหนจุดนั้นน่าตำหนิเอาแก้ไข

สิ่งทุกอย่างมีบุญญาเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาพิสมพันธ์มากๆเขาชมเพียงลมปากชมเพียงลมปากเท่านั้นก็เป็นบ้าไปกับเขามันขนาดหรือคนเช่นนั้นฮะพิจารณาดิถามเจ้าของนะปุ๋ยอย่างนี้เพื่อจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ย้อนเข้ามาเป็นธรรมที่ตำหนิเจ้าของมันบกพร่องที่ตรงไหนตำหนิเข้าไปแล้วความชมจะได้ปรากฏเป็นความเอิบอิ่มขึ้นภายในจิตใจผาสุกเย็นใจขึ้นในนี้นั่นแหละเราหาได้เองที่ตัวของเราไม่มีหลุดมีลอยไปไหนล่ะเมื่อเราหาได้แล้วจะปรับ

เมืองไทยนี้ก็คือเราคนนี้เองใครไม่รู้เราก็รู้เพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นทั้งเราเองนั่นให้มันเห็นชัดๆดีภายในจิตใจนั่นสินั้นค่อยล่วงโรยไปค่อยล่วงโรยไปแล้วนะค่อยหมดไปหมดไปจางไปจางไปทำก็ค่อยติดค่อย

ให้มองไม่เห็นให้ไม่มีรสมีชาติสมาธิก็มีแต่ชื่อปัญญามีแต่ชื่อวิมุตติหลุดพ้นซึ่งเป็นธรรมอันเลิศของจอมปราดทั้งหลายมันก็กลายเป็นของไม่มีคละค่ำราคาไม่มีรสมีชาติไปเสียหมดในวงปฏิบัติของเรานี่แหละเวลานี้มันกำลังจะเป็นอันนี้จะไปตำหนิใครนะให้ดูบุหัวใจของเรามันจีดมันจังเท่าไหร่เวลาความขี้เกียจขี้ข้ามันเกิดขึ้นนั่นแหละมันเหยียบแล้วมันบีบบี้สีไฟมรรคผลนิพพานซึ่งควรจะน่าจะถึงในตัวของเรานี่แล้วไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดตัวที่เหยียดขี้ข้านตัวท้อแท้อ่อนแอตัวอยากในสิ่งที่ไม่ควรอยากอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของกิเลสตอนนี้แหละมันเป็นสิ่งที่จะมาบีบบี้สีไฟ

จอมพระกรรมฐานถ้าว่าตับมันตับเรานี่จะเป็นพระที่ไหนไปตั้งใจให้รู้นะจริงเหรอนี่วิเลศนี้ละเอียดมากไม่อย่างนั้นครอบโลกธาตุมาได้และไม่มีสิ่งใดที่จะติดตามให้รู้เรื่องกิเลสและฆ่าฟาดฟันหันแหลกกิเลสลงได้นอกจากธรรมเท่านั้นวิริยะธรรมเป็นเครื่องหนุนหนุนเข้าไปไม่ถอยอดขันติธรรมเอาอดเพื่อฆ่ากิเลสสติธรรมปัญญาธรรมเป็นธรรมเข้าสู่แนวรบอยู่ไหนรบอยู่ตลอดนั่งก็รบเดินก็รบนอนก็รบเม้นแต่หลับมันสุดวิสัยตื่นขึ้นมารบแล้วรบแล้วสติปัญญาเป็นเครื่องรบแล้วศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังหนุนหลังอย่าถอยนะมันตายได้วันใดวันหนึ่งก็ได้มีเกิดประโยชน์อะไรบวชมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งถึงวันนี้บำเพ็ญสมณธรรมสมาธิไม่ได้ครองความสงบเย็นใจ

เนื้อหนังมันเปื่อยไปหมดแล้วก็เลือดกระดูกมันผิดกับกระดูกสัตว์อะไรบ้างกระดูกกรรมฐานเหล่านี้นะพิจารณาสิมันไม่ได้วิเศษกับกระดูกนี่นะมันวิเศษอยู่ที่จิตจึงต้องรีบเร่งขวนขวายเอาอันนี้แหละเป็นเครื่องมือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระที่เดือดเวลายังมีชีวิตอยู่นี่ร่างกายยังทรงตัวอยู่นี่ตายแล้วไปทำอะไรไม่ได้นะอันนี้อะไรที่เป็นคุณค่าล่ะกระดูกของสัตว์เนื้อสัตว์ของสัตว์ยังมีคุณค่าเนื้อของมนุษย์ของพระกรรมฐานยิ่งน่ากลัวมากบวชเข้ามาแล้วน่าจะมีความขยันหมั่นเพียรกลับกลายเป็นผู้ขี้เกียจขี้ค้านพอแท้อ่อนแอตายแล้วเหม็นคลุ้งไปหมดไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยให้ยึดเอาให้ดีหลักปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่ผ่านดำเนินมาอย่าปล่อยอย่าวางไปอยู่ที่ไหนให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์นี้ก่อนอื่นก่อนจะเคลื่อนไหวไปมาให้ระลึกเสมอนี่ผิดหรือถูกครูบาอาจารย์ผ่านดำเนินยังไงให้สะกิดหัวใจอยู่ตลอดเวลาจะได้สะดุดหัวใจคนเรา

ค่ะเด็กนี่มาเรื่อยไหมค่ะที่อื่นก็ไม่ไปนะถ้าอยากมาที่นี่มหาลังตาป.3ท่านเป็นอุดรพิษท่านหญิงท่านชายอุดรพิษท่านมันหลายโรงเรียนได้ยินไหมมหาวิทยาลัย

เรื่องเอทแอนโลกหน้าด้านมันเป็นจริงโลกอะไรจะหน้าอะไรจะหน้าด้านนี่กว่าเนี่ยโลกราคะตัณหาโตหน้าด้านสันดานหยาบที่สุดตัวนี้ไม่รู้จักอายความจริงง่ายจริงไปหมดหน้าทุเรศเนี่ยมีตกมากต่อไปนี้โลกเรานี่จะที่ผายเพราะเอง

ถ้าเป็นอย่างอื่นก็มันก็กลัวเป็นแต่ถ้าอันนี้มันไม่กลัวอันนี้จักกลัวเป็นก็เป็นตายก็ตายยังง่ายกบมากทุกอย่างก็เรื่องเป็น

ตัดสินกันด้วยความโหดร้ายทารุณตรงนั้นเอาความโหดร้ายทารุณเนี่ยเป็นเจ้าหน้าศาสนาเป็นผู้เด็ดผู้ขาดเป็นผู้มีอิทธิพลเขานับถือด้วยอันนี้วางนั่นเถอะให้โลก

พราะอำนาจของกิเลสนี่แหมมันรุนแรงขึ้นว่าแล้วเจ้าตัวไม่รู้เลยนี่ทำไมนี่ที่หน้ามันอิจฉาอิจฉาอาศัยเจ้าตัวไม่รู้เลยไม่รู้เลยถ้ารู้ใครจะถามมันไม่รู้เลยทำไมผมพูดจำคุณจริงขนาดทุกวันนี้มันเป็นของมันเองนี่เรื่องความคิดความอ่านอะไรจะว่าความคิดอะไรมันก็พูดไม่ถูกมันทักไปทั้งมันมันหมุนเรื่องสภาวะธรรมทั้งหลายมันเป็นทั้งมันมันควรจะรู้จะเห็น

เรื่องมันก็เป็นกันอยู่นี่เอามาพูดมันก็พูดไม่ได้อีกนะมีหน้าเข้าใจนะมันอัศจรรย์กับพระพุทธเจ้ามันไม่ได้อัศจรรย์ธรรมดานี่มันอัศจรรย์ด้วยการฆ่าการร่นการเต่าเหมือนกับว่าเอาอันนี้ตัวเท่าหนูประกำมันยันกันเลยเราเป็นพยานนี่เป็นญาติแล้วแต่ว่ายันเลยว่างั้นยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับด้วยอันนี้วางนั่นเลยนะด้วยอันนี้อันเป็นอย่างนี้วางไม่มาพูดจะลมจะลมปากลมลมแรงๆเสียนี่หน้าว่างนั่นเลยถ้าเป็นมีดก็แค่นี้ก็ตามมันมีก็บอกว่ามีกัน

ถ้าอยู่ในวงนี้เป็นวงของเราที่รับผิดชอบมาอาศัยเราแนะนำสั่งสอนให้ได้สติสตังความหมายอะไรแบบนั้นเองเพราะนั้นถึงออกเลยออกเลยดูอยู่เรื่อยว่าอยู่เรื่อยนี่ก็เหมือนก็คือเหมือนอวัยวะของเราอยู่ในความปกครองความดูแลมาเพื่อเราเนี่ยก็ต้องแง่ต้องเตือนต้องดุต้องด่ากันอยู่เรื่อยอย่าให้ทำเหมือนโลกๆเขาจะรับไว้ทำไมเนี่ยไปที่ไหนก็ไม่ได้ว่าใครเนี่ยเหมือนไม่มีหูมีตาไปเห็นอย่างนั้นแล้วเรื่องมันเป็นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแต่ไม่ได้สนใจที่จะนำออกแสดงอะไรเลยไม่พูดเห็นมันผ่านไปผ่านไปเรื่องอะไรๆนี้มันอดมันทนได้ขนาดมันเป็นของมันในหลักธรรมชาติวะมันจะมันควรอธิษฐานจะอธิษฐานเรื่องอธิษฐานก็ดีเอาโอ้ยยังตัวท้องหนูมันก็เป็นของมันหนังการพูดมันเป็นอีกเรื่องนึงเป็นประโยคนึงมันเป็นประโยคประโยคเวลาจะออกสมมติมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะเขาจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเขาก็จะว่าบ้าไม่รู้ฐานที่บุคคลฐานะที่ควรเป็นไปได้เป็นไปได้เหมือนจะไปคาถาอาคมไปเป่าคนตายแล้วมันพื้นมันพื้นได้ยังไงคนที่มันไม่รู้มันก็เหมือนคนตายมันมีนี่นั่นอย่างนั้นก็มีแล้วไปพูดทำไมเกิดประโยชน์อะไรอันนั้นที่ควรเกิดประโยชน์ก็รู้กันอยู่ควรประโยชน์เกิดประโยชน์ขนาดไหนขนาดไหนมันก็รู้กันอยู่นั่นท่านก็เชื่อกันตามเท่าที่จะเชื่อได้เชื่อได้นั้นมันเชื่อไม่ได้เห็นอยู่มันก็รู้อยู่มันก็รู้เฉยๆท่านสิ่งอย่างนั้นที่มันมากต่อมากว่าอะไรที่ได้รู้อยู่เฉยเห็นอยู่เฉยปรากฏอยู่เฉยมันทำอะไรไม่ได้ทำไงโลกมันเป็นอย่างนี้จะทำไงเนี่ยก็ลบไปต้องเสียมันเคยบกบางที่ไหนเรื่องอย่างนี้แล้วมาตื่นหาอะไรไปนั่นก็ได้แต่ไม่ได้คิดแล้วว่าตื่นหาอะไรมันรู้มันพอประมาณของมันดีๆมันพอเหมาะพอดีของมันรู้ไปรู้ไปรู้ไปผ่านไปผ่านไปของมันไม่ได้รู้เพื่อหลงนี่วะหรือว่าคุยไม่คุยก็แล้วแต่มันไม่รู้เพื่อหลงนี่หลงอะไรเนี่ยไม่หลงหัวใจที่ดวงเดียวตอนนี้จะไปหลงอะไรนั่นขอให้มันรอบหัวใจสักพอสิเวลาที่พอจะใช้ตามแดนสมมติก็ใช้ไปตามย่องเป็นของมันความละเลาะแล้วแหละความไม่จริงไม่จังอะไรนี่มันบอกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นกับโลกผมไม่ค่อยจะอะไรนะผมไม่ค่อยเลยถ้าว่าว่างจริงไม่ว่ามาละเฉยดีอย่างแต่ว่าเป็นตามนี้ผมไม่ได้ผมมากใครจะมาปฏิบัติตามได้ก็ว่างันเลยแต่ว่าตามนี้ปล่อยไปผ่านไปเรื่อยท่านจะพันเอ็นจะมากลัวผมกลัวให้ผลอะไรไม่มีกลัวอะไรผมไม่ตั้งอำนาจวาสนาไว้ให้พระเอ็นกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเราแสดงออกโดยธรรมทั้งนั้นแน่แล้วไม่ได้มีความสำคัญว่าเรามีอำนาจวาสนาปกครองหมู่เพื่อนอย่างนั้นนี่ในความสำคัญของเราเราไม่มีนี่ทำให้ยิ่งตกมากโอ้ศาสนาอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าศาสนาล่ะละเอียดสุดยอดครอบสมมติเลยระหว่างมันจะเดินมันนู้นมันก็มันรับกันแล้วนะเพียงเดินมานู้นมีมันดิ้นใส่กันปั๊บรับแล้วรู้แล้วนั่นมันเป็นของมันแล้วเฉยมันเป็นหลักธรรมชาติลักษณะอาการอะไรนั่นออกมาจากไหนมันบอกคัดรู้เฉยไม่ไปถือสีถือสาอะไรกับอะไรเนี่ยพ่อแม่ของอาจารย์พูดท่านนานนั้นก็เอาสติมันเปลี่ยงเรื่องความโง่ความฉลาดนี่แหละนี่ต้องเอาหัวไถไปมันไม่เอาหัวคิดมาใช้ทางหลังนั่นลึกไหมล่ะฟังนี้ไปไหนก็เอาหัวไถดินไปหัวสำหรับคิดต่างหากเท้าต่างหากนะเดินนั่นฟังที่หนักลึกไหมกันพูดหัวนี่สำหรับคิดหัวคิดปัญญาสำหรับคิดนะฮะทำไมจะเอาหัวไปไถดินไปงั้นก็ไปแบบจัดบ้างนั่นเองไม่ใช่ความคิดอะไรเลยความหมายเท้าต่างหากสำหรับถูดินไปเหยียบดินไปไม่ใช่หัวนี่นะแล้วทำไมจึงเอาไปใช้อย่างนั้นนั่นฟังที่น่ะนี่คือท่านเหมือนถ้าพูดภาษาโลกเขาเรียกว่าอกจะแตกแล้วก็ผางมาสักทีนึงดูพวกเรานี่ดูเหมือนกับดูคนบ้าคนหลับตาเดินหลับตานั่งหลับตานอนหลับตาไปไหนมาไหนนั่นเองครูอาจารย์ขนาดพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วแต่ถ้าไม่ได้มีอะไรนี่

0: ถ้ามันมีแบบโลกพอที่จะไปยึดไปถือไปหนักไปเบากับมันเรื่องรู้มันถึงจะอยู่นั่นแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำด้วยความเมตตาสงสารนั่นก็ว่าซะบ้างว่าซะบ้างนานเอาทีนึงอันนี้มันไม่ลืมนะท่านว่าตรงไหนมันไม่ทราบเป็นไงมันเข้ากึกเกิดอย่างนี้แล้วมันว่าอย่างนี้หัวสำหรับใช้อะไรหัวคิดปัญญาล่ะนานคือหัวเลยคือหัวคิดปัญญานั่นจะไปโถดินอย่างนั้นเหรอกิเลสตัวใดก็ตามเถอะมันไม่เหมือนกิเลสตัวราคะตัณหานะให้หมู่เพื่อนจำเอาไว้ฝังใจนะตัวนี้แหมหนักมากนะถ้าเป็นเครื่องดึงดูดไม่มีอะไรเกินอันนี้เด่นมากในสังคมเด่นมากในจิตใจสังคมมันนอกไปเอาวงในปฏิบัติของเรามันเด่นในจิตใจมันอยากเห็นอยากดูอยากคิดอยากอ่านอยากฟังถ้าจิตไม่มีความสงบไม่มีสมาธิแล้วมันจะมีแต่อันนี้เนี่ยออกทำงานเพ่นพ่านเพ่นพ่านกวนอยู่ตลอดเวลานี่มันเคยเป็นมาแล้วนี่ทั้งที่เราไม่ได้มุ่งกับมันเลยทำไมมันจึงเป็นได้อย่างนี้นู่นน่ะมันก็เกิดเรื่องกันเนี่ยมันเป็นของมันไม่ได้เป็นถึงให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะนะมันเป็นอยู่ภายในนั่นน่ะก่อนเราดูหัวใจเราอยู่เราแก้หัวใจเราอยู่มันก็แสดงมาจากนั้นมันก็รู้กันเลยจนกระทั่งเลยมาวิโตวิจารณ์แต่ก่อนที่เราเรียนหนังสืออยู่เรื่องนี้มันก็ไม่เห็นแสดงอะไรเลยก็ธรรมดาธรรมดาแล้วเวลาออกมาปฏิบัติทำไมอันนี้มันถึงได้โลดเต้นเพ่นกระโดดคล่องตัวนั่งหนาดิ้นดีอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้อยู่ว่าเจ้าของแล้วก็เกิดเรื่องกันอยู่เรื่อยก็มันเครียดแค้นอยู่วะมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันเป็นอยู่ในนะไม่ใช่มาเป็นนอกอวัยวะนะมันเป็นอยู่ลึกคิดอารมณ์มันไม่มีแต่เรื่องอันนี้เข้ากันอยู่พันกันอยู่นั่นอ้าวมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราพูดถึงเรื่องจิตมันไม่มีหลักเบื้องต้นคือสมาธิแต่อันนี้แหละออกหน้าออกตาดิ้นดีที่สุดคือรุนแรงรวดเร็วไม่ทันถ้าเราใช้สติปัญญาแล้วมันก็พอแก้กันได้อย่างที่ว่านะมันขนาดนั้นนะจึงได้หาอุบายฟาดกันหลายด้านหลายทางนั่นเคยพูดถึงอยู่เพื่อนจังบทเวลาจะพอเอากันได้ก็คืออดอาหารผมอย่างอื่นไม่ได้ไม่ทันมันเลยทำความเพียรอยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันเอาเราต่อหน้าต่อตานี่นะเออมันลืมเมื่อไหร่วะก็คนมันจะฆ่ามันแต่แท้มันยังเอาเราต่อหน้าต่อตานี่มันแล้วเราสู้มันไม่ได้ตั้งสติพับๆหายพร้อมกันเลยมาปัญญาพับมันไม่ใช่เป็นปัญญามันเป็นสัญญาที่เดี๋ยวไปใช้ไปไม่ทันมันเลยนี่นะโอ้ไม่ทราบว่าเครียดว่าแค้นสู้เสือด้วยกำปั้นสมาเนี่ยกูจะทำยังไงล่ะกูจะทำยังไงเรื่องกูเรื่องมึงนี่แหละว่าผมเอาจริงนะเพราะจิตมันเป็นอย่างนี้มึงทำไมมึงจึงดึงแรงนั่งหนาวมึงเก่งนั่งหนาวยังไงก็มึงแน่ๆนะนุ่นนี่แหละพลิกไปพลิกมาหาอุบายการอดหลับอดนอนก็เอาแต่มันก็ไม่ได้เรื่องสุดท้ายมันเลยทื่อไปหมดผมไม่ถูกนะครับอดนอนถ้าอดก็ต้องอดแบบนั่นแหละแบบหามลุงหามค่ำมาเลยตายด้วยกันกับทุกขเวทนาเช่นนั่งตลอดรุ่งถ้าอดอย่างนั้นได้ผลเป็นที่พอใจไม่มีพลาดเลยนะผมไม่เคยพูดตรงๆเลยว่าไม่เคยพลาดวันไหนฟาดตลอดรุ่งแล้ววันนั้นภูมิใจที่สุดเต็มที่เลยเพราะเห็นของอาจารย์ทุกวันของอาจารย์นั้นเราไปคาดไม่ได้นะมันต้องเป็นวงปัจจุบันให้ถึงตึกของมันถ้าไปคาดแล้วเท่านั้นไม่ได้เรื่องมันถ้าว่าปริยัติก็เป็นปริยัติไปเสียครับเป็นอารมณ์อดีตก็เป็นไปอารมณ์อดีตไปแล้วมันไม่ได้เรื่องนะมันต้องผลิตกันขึ้นสติปัญญาขึ้นปัจจุบันมันจะซ้ำของเก่าก็ตามขอให้ไม่เป็นปัจจุบันใช่ได้อดนอนไม่ได้เรื่องผมมันทื่อไปหมดนี่ทำไมเป็นอย่างนี้เอาไปมาวินดวัดผมดีไม่ดีจะเปิดฟ้าบาดถึงหัวตอนมันเชื่ออ้าวนี่ไม่ถูกแล้วว่ะเพกหาถึงมาเอาอาหารอยู่โอ้โอ้อาหารกำลังบางชายดีๆนี่มันหิวมากนะอายุเท่านั้นโถคนกำลังเลยกำลังกินกำลังนอนโอ้ไม่กินนี่ใหม่ตัวสั่นไปเลยแต่มันสำคัญที่ใจนี่ใจมันเด็ดนี่นะมันก็เหยียบตัวสั่นลงได้นะมันหิวจนขนาดไหนมันไม่ตายมันก็ได้กินนี่นะเคยกินมาแล้วมันยิ่งสีสวยอะไรหนักแก่เลย ้าอดไปอดไปอดสติปัญญาค่อยตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็รู้ที่นี่นะมันมีบ้างก็แล้วที่นี่ขยับเข้าไปขยับเข้าไปทางนี้ค่อยอ่อนลงไอ้เรื่องอารมณ์ที่กวนมากๆนั่นค่อยเบาลงเบาลงอ๋ออ๋อแล้วเอาได้แค่นี้ก็เอาทุกข์ก็ยอมทุกข์คุณต้องทนทุกข์ทรมานโอ้ความเพียรนี่ผมพูดจริงๆนะผมนี่ทุกข์มากจริงๆจนลืมไม่ได้เลยแต่มันสำคัญที่มันใจมันเอาจริงเอาจังขนาดเด่นมันไม่มีคำว่าถอยถึงจะสู้กิเลสไม่ได้มันก็ไม่ถอยนี่แหละที่น่าชมอันหนึ่งถ้าลงได้อ่อนไปเยอะแล้วเสร็จเลยนะเสร็จให้มันจริงตอนนี้มันอันหนึ่งมันก็ดีนี่แหละที่ได้นำมาปูนให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอนแต่เป็นคำที่พูดให้ฟังแล้วแต่ใครจะถือเป็นคติยังไงว่าสั่งนี้เลยสอนนี้จริงเราก็ไม่ถนัดใจที่จะว่าสอนจริงเรื่องอดอาหารแต่เมื่อเราผู้เป็นไปได้ผลแล้วมันก็รู้เองนะจะว่าเป็นคำสอนไม่คำสอนถูกหรือไม่ถูกก็รู้เองเวลาเราอดมันไปมากเท่าไหร่อันนี้มันก็ไม่ดีเพราะมันไม่มีกำลังเสริมและธาตุขันไม่มีกำลังมันก็ไม่เสริมทางจิตของเรามันหมุนเขาเรื่อยไม่ถอยอย่างนี้มันค่อยๆเด่นขึ้นเด่นขึ้นเห็นชัดขึ้นชัดเข้าจิตมันค่อยๆตั้งได้ของมันตั้งได้ของมันเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ก็ยิ่งเห็นคุณค่าของการอดมันจะทุกข์ขนาดไหนมันจะเห็นคุณค่านั่นแหละที่มันเดินทนทุกข์ทรมานทำไปตลอดไปเลยถึงตั้งได้แล้วมันก็ไม่ถอยมันยังจะขยับก็เรื่อยอย่างนี้ค่าเดี๋ยวนี้ยิ่งดีกิเลสเลยว่าอย่าว่าแต่วันนั้นวันนี้เลยเอาเดี๋ยวนี้ได้มันตายต่อหน้าตานี้ยิ่งดีมันก็ขยับกว่าเลยไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นเริ่มต้นตะเกียบตะกายก็อดก็พอขั้นสมาธิก็เอาหรือขั้นปัญญามันก็ไม่ถอยมันยิ่งเรื่องเวลาเราผ่อนทั้งทางด้านปัญญามันยิ่งคล่องตัวช่วยกันได้มากนะเรื่องอดอาหารสำหรับนิสัยผมนะมันได้หมดเลยตั้งแต่เริ่มตั้งรากตั้งฐานนี่ก็อาศัยอันนี้เป็นต้นทุนเลยทีเดียวมันลืมไม่ได้เนี่ยแล้วพอจิตเป็นสมาธิแล้วเราอดอาหารเข้าไปจิตมันยิ่งแน่วมันยิ่งดียิ่งละเอียดละออเนี่ยไม่ใช่งั้นนะมันช่วยในทุกด้านยิ่งถึงขั้นปัญญาแล้วยิ่งชัดนะหมุนติ้วติ้วติ้วมันคล่องของมันทั้งที่มันปัญญามันก็เป็นของมันอยู่แล้วแต่พออันนี้ได้เสริมเข้าไปมันยิ่งคล่องเข้าไปอีกนั่นไม่ใช่งั้นนะมันเป็นทำให้อดทำให้เราหยุดไม่ได้เนี่ยก่อนเราหาผลเมื่อมันเกิดผลด้วยวิธีการใดมันยากขนาดไหนมันก็เดินมาทำอยู่แล้วนะนี่ผมยิ่งทำงานมาได้แล้วยิ่งตกวิจารณ์กับหมู่กับเพื่อนนะกลัวจะโลเลโลกเล่ห์ไปตามโลกตามสารเขานี่กลัวเอามากนะเรื่องโลกามิตรนี่เร็วที่สุดโลกามิตรก็เป็นจำพวกของกิเลสนะมันจะไม่เร็วได้ยังไงเดี๋ยวก็เห็นโลกดีกว่าธรรมเข้าไปนั่นแหละจมละที่นี่นะถ้ายังเห็นธรรมเด่นในหัวใจอยู่แล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราเรื่องอย่างปัจจัยเนี่ยเมื่อก่อนผมเคยสนใจเมื่อไหร่เคยไปที่ไหนเวลาจำเป็นมีก็มีเทศเทศนาว่าการไปต่างไปที่ต่างๆเขานิมนต์ประเทศในวัดบ้านวัดไหนนี่นะมันจำเป็นก็รับให้เขาก็เทศเขาถวายอะไรก็มอบให้วัดบ้านไปหมดเลยโลกผมไม่เคยแตะไม่เคยมีอะไรติดตัวเลยมากี่ปีฟังดิเราเพิ่งจะมาเกี่ยวข้องกับปัจจัยพระสถานที่อยู่วัดนี้แต่เกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องเพื่อโลกก็เสียมันไม่ได้มาเพื่อเราเสียอีกละนิทรรศก็ไม่เคยสนใจว่าจะมาเป็นเพื่อเป็นของเรามันเพื่อช่วยโลกแต่เราที่เสาะแสวงหาเราก็ไม่เคยมีในหัวใจอีกละเมื่อมันมีมาแล้วจะทำไงสิ่งนี้มันเกิดประโยชน์จะทำอะไรให้เกิดประโยชน์ก็ทำไปอย่างที่ว่าเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องไปอย่างนั้นเสียมันไม่ได้เกี่ยวข้องเพื่อความสั่งสมเป็นเศรษฐีเงินพระไม่ได้มีเศรษฐีทำในหัวใจไม่เอาในวิตกจริงๆเราทำงานไม่ได้ก็ยิ่งวิตกกับหมู่กับเพื่อนโลเลโลกเล็กไปดีผมไปอยู่เรื่อยไปวันนั้นวันนี้ก็เพื่อผลกลไกนี้เองไปที่ไหนก็ต้องได้พูดได้ว่ากันผู้ที่มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วผู้วาจาไปหามันจะไม่ได้คติอัตธรรมยังไงมันก็ต้องได้เทวทัตเราไม่พูดไม่เอามาเข้าบัญชีนะเราพูดถึงพระผู้มุ่งอัตมุ่งธรรมไปที่คนขี้ขี้คนดุก็ขี้เพื่อดีดุเพื่อดีไม่ได้เพื่อความเสียหายนั่นเพราะว่าเขาว่า ไปที่วัดแม่งเหมือนกันครับอาหารไปถวายที่วัดนี่ตะโดอีล่ะศาลาที่สร้างนั่นเหมือนกันเอาอีกขึ้นอีตาเลยนะคนกำลังอีตาขึ้นเลยใส่เพียงเพียงไปอย่างนั้นนะมันสร้างหาอะไรยุ่งยุ่งหลานหลานในป่าในเขาได้แท้มันเหมาะสมกันยังไงมาทำลายสภาพหลักธรรมชาติให้เสียหายไปมากมายขนาดไหนได้คิดหรือเปล่ามันฟาดอะไรล่ะก็อย่างนั้นแหละหลักธรรมชาติต้องเป็นหลักธรรมชาติในป่าในเขาจริงปัญหาดูหลาอะไรมันทำลายหลักธรรมชาติขอให้เป็นหลักธรรมชาติที่ยิ่งเด็ดลงทำบุรุษหลาๆโอ้โก้เก๋ดูไม่ได้นั่นเราจะว่าคนอาภัพก็ถูกเราก็ดูตำราอย่างนี้หว่าเอามาจากตำรามาพูดพระพุทธเจ้ารู้หลาอะไรที่ไหนแสดงไว้ทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเอาฝังเข้ามาในหัวใจนี่หมดเพราะงั้นถึงพูดได้อย่างกล้าหาญแล้วสิพอเรียนมาเนี่ยเห็นแล้วตรงไหนตรงไหนเห็นยิ่งทุกวันนี้ยิ่งเอามาพิจารณามากนะไม่ได้จากที่ว่าเรียนไปเหมือนแต่ก่อนสิ่งที่เรียนไปแล้วนำมาพิจารณามาคลี่คลายออกอีกนั่นโอ้ท่านสงวนมากนะเรื่องภาวนาในทั้งพุทธกาลนี่แต่เรื่องมากเรื่องผลเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเข้าป่าเข้าเขาเข้าหาภาวนาทั้งนั้นนั่นคืองานของพระที่ห้ามไม่ในปัญหาให้จำปัญหาเนี่ยแล้วก็เห็นแล้วในแบบเยอะเลยก็คือพระเที่ยวกรรมฐานเนี่ยไปเหยียบคันไรคันนาเขาเลยจนเขาบ่นแล้วเขามาฟ้องพระพุทธเจ้ามึงพระอยู่ขีดสถาคตทำไมถึงไม่รู้เวลาไม่ผ่าไปเวลาไหนก็ไปด่ากันเลยว่าเหยียบคันไรคันนาอะไรทั้งแหลกเลยว่าพวงก็เลยมึงต้องมาดัดให้กรรมฐานพักซะก่อนในปัญหาภาวนาอยู่เป็นที่ซะก่อนเพราะออกพรรษาแล้วก็ไปนั่นฮั่นในตำหนักตำรามีงั้นออกพรรษาแล้วไปองค์ไหนจะไปที่ไหนไปมีจะไปอย่างนั้นไม่ได้ว่าองค์นั้นไปก่อนเท่านั้นองค์นี้ไปสร้างนั้นไปสร้างอันนี้มีแต่สร้างหัวใจคนเท่านั้นสร้างหัวใจเจ้าของและสร้างหัวใจประชาชนฮั่นหลักเกณฑ์มีอย่างนั้นเห็นเด่นชัดอยู่แล้วจะเราจะฝืนไปไหนน่ะพิจารณาที่หมู่เพื่อนแล้วเราออกจากนี้ไปแล้วเอาหน้าเอามาแข่งทุกอย่างนะมันรู้มันหลาสร้างอะไรให้ใหญ่ๆโตๆภาษาอิฐปูนหินทรายที่ไหนมันก็เหมือนอดอยากอะไรสิ่งเหล่านี้วิเศษอะไรถ้าวิเศษเอานี่ที่เป็นศาสนาสอนโลกพระพุทธเจ้าทำต่างหากสอนโลกนะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เลิกก็เลิกด้วยธรรมไม่ได้เลิกด้วยอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาแล้วนี่นะเรื่องอาศัยใครก็รู้ปฏิเสธกันไม่ได้ตั้งแต่นกมันยังมีรวงมีรังหรอกพักมาจากคนมันต้องมีที่พักที่อยู่อะไรแต่ให้พอเหมาะพอดีกับเพศของพระเราสิอย่าให้มันเลยเทศของพระไปมันก็เหมาะเท่านั้นเองอันนี้มันเลยจะทุ่มดีทุกอย่างเลยเถิดเลยเถิดผมว่ามันน่าทุเรศนะทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงผลนี่ก็ปกที่เกิดมาสุดท้ายไปหลังจะเห็นครูบาอาจารย์เห็นไม่ว่าวัดป่าวัดบ้านเหมือนทำกันอยู่นั่นก็เลยว่าอันนี้เป็นของจริงเอากันใหญ่เลยสิมัดเรามันยังไม่รู้หลามันยังไม่เป็นของจริงเอาฟ้าทำเป็นของจริงขึ้นมาโอ้หุ่นละฟ้าหนึ่งนั่นแหละของจริงมีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายแต่เหล็กแต่หลาจดฟ้านั่นแหละของจริงอริยสัจที่ควรเป็นของจริงยกบุกจิตใจให้เลิศให้ประเสริฐไม่มีวางท่านอันที่เป็นของจริงแท้มันกลายเป็นของปลอมไปเสียไม่สนใจนี่ที่มันสำคัญเพราะอริยสัจนี่สำคัญมากนะเป็นรากแก้วหรือเป็นแก่นศาสนาก็ไม่ได้ผิดแหละปักลงตรงนั้นเลยอันนี้ปฏิปทานสีก็ลงในอริยสัจจะไปไหนกายเวทนาจิตธรรมกายไม่เป็นอริยสัจอะไรเป็นพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเวทนาก็คืออะไรสุขทุกข์ก็อริยสัจจังอริยสัจจังว่างไงร่างกายชาติอยู่ขาชราอยู่ขาเป็นอะไรทุกขสัจไม่ใช่หรือท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระสูตรเวลานั้นพิจารณาเข้าไปแล้วมันจะวิ่งเข้าหาอริยสัจหมดสติปัฏฐาน4นี่ลงในอันเดียวกันหมดเลยหมุนติในนั้นวันนี้ก็โยมพูดคนหน้าฟังนี่นะเราก็เสริมให้ต้องอย่างนั้นนะอย่าเอาความตาไปขวางหน้านะ ให้เอาความจริงขวางหน้านะมุ่งต่อความจริงเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายอะไรจะตายก่อนแต่หลังให้มันรู้นี่นะเอาให้รู้แต่ความจริงอย่างนั้นจิตมันไม่เคยตายละฟาดลงไปว่างนี่เลยเวลาจะพิจารณาผ่านนี่ลงไปถึงของจริงอย่างว่านะโอ้อัศจรรย์เลยว้างๆพูดไม่ถูกเราเข้าใจทันทีว่าพูดไม่ถูกก็จะพูดพูดไม่ถูกไม่ต้องพูดมันรู้นั่นแหละมันถูกแล้วนี่เข้าใจแล้วหน้าป่ะก็บอกนั่นก็เข้าใจจริงพอแยกมันเข้าใจทันทีมันเป็นมาแล้วนี่ไม่เข้าใจไงจะพูดด้วยความปิติยินดีอยากมาตั้งแต่นานก็ไม่ได้มาอย่างนั้นหลวงพ่อก็ไม่ไปโปรดจะพูดธรรมะเหล่านี้วันนี้เอาละพูดวันนี้ก็เอาละวะดีนะภาวนานี่แหละถ้าลงอายสัตว์ถ้าลงถึงเป็นถึงตายแล้วมันจะเห็นของจริงขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเรายังกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเป็นกลัวตายนี่ไม่เจอนะเจอที่ว่าอริยสัจแห่งความจริงนะจะมีเป็นเรื่องอริยสัจความจำที่เราเรียนมาเรียนมาเวลาเข้าจริงองค์ที่เป็นอริยสัจดังพระพุทธเจ้าว่าทุกเป็นของจริงสมุทัยเป็นของจริงนิโรธมรรคเป็นของจริงนี่มันจะไม่เจอท่านจริงอย่างนั้นจริงแล้วเห็นจริงอย่างนั้นจนกระทั่งไม่มีอะไรเป็นข้าศึกต่อกันเลยเมื่อพิจารณารอบกันถึงเต็มที่แล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ไม่เห็นอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับหัวใจเลยนั่นก็เป็นของจริงอันหนึ่งสมุทัยก็สงบตัวเงียบนั่นก็เป็นของจริงของมันอันหนึ่งมรรคก็คือปัญญาหมุนติ้วติ้วจนสิ่งเหล่านี้ราบลงไปหมดแล้วทุกข์ก็ดับไปหมดต่างอันต่างสิ่งทั้ง4อย่างนี้เกิดถืออันนั้นหนักอันนั้นแน่นต่างกันไม่ได้นะเวลาลงถึงความจริงแล้วเสมอกันหมดทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นของจริงเสมอกันหมดเลยหาที่ตำหนิอะไรไม่ได้ทุกข์ก็ตำหนิมันไม่ได้นะเป็นของจริงอันหนึ่งนั่นดังนั้นที่ว่ารู้ของธรรมของจริงต้องรู้อย่างนั้นสิทุกข์ก็จะตำหนิว่ามันเป็นของไม่ดีอย่างนั้นสมุทัยของไม่ดีนี้ตำหนิไม่ได้ในเวลาที่มันรู้เท่ากันแล้วมันต่างอันต่างจริงอย่างนั้นนั่นนี่แหละมันจะก้าวเข้าสู่วิมุตติธรรมขึ้นนี่หลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็รวมตัวเข้าไปรวมตัวเข้าไปเพราะอริยสัจนี่ตีตะล่อมเข้ามาตีตะล่อมเข้ามาเนี่ยอริยสัจเป็นของจริงของจริงคืออริยสัจในความจำอริยสัจในความจริงต่างกันอย่างนี้ในความจำเขาก็เรียนมาต่างกันก็เรียนมาแล้วมันเป็นยังไงนี่อริยสัจในความจริงเป็นอย่างนี้สิแต่มันไม่เห็นมันก็ไม่รู้ไม่เห็นนั่นก็ยอมรับแล้วพูดได้เต็มปากว่าอริยสัจในความจริงเป็นอย่างนี้นี่อริยสัจในความจริงนี่แหละที่จะให้ทำให้หลุดพ้นได้โดยอาศัยอริยสัจความจำเข้ามาเป็นพื้นฐานก้าวเดินตามนี้เมื่อเข้าถึงความจริงนี้แล้วมันก็ดิบถึงได้นั่นถ้ายังไม่ถึงความจริงนี้จำเท่าไหร่ก็จำไปเถอะไม่พ้นไปไม่ได้ถ้าเข้าถึงความจริงนี้เอาละว่างั้นเลยฟังแล้วเอาละเลยบิณฑบาตก็วิ่งก็เวียนวันผมเดินไปโซซัดโซเซปีนี้ลดมากเป็นยังไงไม่รู้นะวิ่งเวียนนี่มันน่าจะหายแต่มันไม่หายนะเสียงเบาบ้างและบางเวลาก็ขึ้นก็เป็นของมันต้องการที่ตอนลุกตอนเช้าสิตื่นนอนตอนเช้าลุกขึ้นมาไม่ระวังไม่ได้นะล้มจริงๆมันเบาหิวเบามันเบาอะไรเบาอะไรไม่รู้นะมีหิวแล้วทุกลงหน่อยนะมันจะลงต้องระวังเจ้าก็บ้าระวังนี่มันก็พูดยากนะก็ไม่ระวังมันมีอยู่แล้วนี่เป็นหลักธรรมชาติของมันระวังอะไรเนี่ยระวังนี่จึงถูกดีกว่าแต่เมื่อโลกมีสมมติก็ต้องบอกว่าต้องระวังนะไม่ระวังไม่ได้ต้องว่างนั่นสิจะหมาว่างไงต้องระวังอะไรป้ามันจะรู้ทันทีเลยเร็วที่สุดเลยเพราะมันอยู่กับตัวมันจะคิดไปไหนแดนโลกธาตุก็ตามอันนี้มันอยู่กับมันอันนี้เหมือนไฟฉายอยู่เอ้าฉายไปที่เนี่ยเอ้าฉายไปนี่อันนี้สว่างมันก็อยู่นี่อันนั้นก็อยู่โน้นอันนี้มันก็ไม่พ้นมันที่มันสว่างอยู่ตลอดเวลานี่นั่นอันนี้จิตมันจะส่งไปนู่นก็ตามน่ะนู่นไปนู่นก็ตามแต่ความรู้ตัวเองมันก็รู้อยู่นี่ไม่ได้ละเป็นหลักธรรมชาตินั่นงั้นจะว่าจะให้ตั้งสติไปไหนอีกว่านี่เลยเขาจะว่าบ้าก็บ้าเถอะทำลงไปนี่มันก็ยอมกันเองถึงวันนี้แต่ก่อนผมก็ไม่เคยพูดมันเมื่อมันเป็นแล้วไม่ให้พูดว่าไงปฏิบัติธรรมพูดธรรมไม่ได้มีอย่างเลยหรือจะปล่อยให้กิเลสมาเย็บปากเราแล้วเย็บปากกิเลสบ้างก็ได้เหรอนักธรรมหา มันเย็บปากมั่งเลยมันพูดไม่ออกเลยกิเลสมันถึงเวลามันเป็นหลักธรรมชาติของมันแล้วไม่ต้องพูดเลยเรื่องความรวดเร็วอะไรจะเร็วยิ่งกว่าใจวะภาพรู้ทันที
1: อย่างเดินพอลื่นอย่างนี้เหมือนกันมันรู้แล้วถ้าว่ามีกำลังวังชาแต่ก่อนมันไม่ได้ล้มฮะแต่นี้มันกำลังมันไม่มีทั้งที่รู้อยู่มันก็จะลงของมันจะว่าไงก็ต้องปล่อยให้ลงทั้งที่รู้อยู่นั่นน่ะล้มอย่างผมล้มในทางของผมมันไม่เห็นได้ชัดล้มทั้งรู้นี่แหละคือกำลังเราที่ต้านทานมันต้านทานไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้ลงทั้งที่รู้ฉะนั้นพันเรียนให้ตั้งใจปฏิบัตินะอย่าโลเลโลเล่นะผมนวิโตวิจารณ์มากเท่าแก่เท่าไรทำอะไรไม่ได้ก็ยืนวิโตวิจารณ์วันหนึ่งก็อยู่ในกุฏิมันออกไปไหนไม่ได้ละก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยหักอยู่คนเดียวแล้วเหมาะที่สุดนะที่จะออกมาอย่างนี้มันออกมาได้อย่างว่าพอออกมาแล้วเจอเลยธรรมดาผมจะไปไหนผมก็ไปของผมเดินไปตามนั่นตามนี่เลยอันนี้ไม่ได้มันอยู่ด้วยกันใครเจอก็ปั๊บวิ่งเข้ามาหาเรานะลำคาญอารมณ์ของคนผู้เดียวกับอะไรมาแสงมันต่างกันนี่นะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอารมณ์ของคนคนเดียวแล้วอารมณ์ของคนสองคนเข้ามามันก็เป็นสองแล้วขี้เกียจยุ่งไม่อยากพูดเอาออกอันนี้

0: ระครั้งพุทธกาลที่บวชต่อพระพักของพระพุทธเจ้าบวชเพื่อความจดจ่อต่อมรรคต่อผลจากนั้นก็ตั้งนาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจไม่ได้มีข้องมีแวะกับสิ่งใดด้วยอำนาจแห่งความมุ่งมั่นของท่านมีกำลังกล้าสามารถที่จะคุมอำนาจในบรรดาอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเป็นมาจากทางโลกให้เข้าสู่วิถีแห่งธรรมโดยถ่ายเดียวทั้งที่ท่านมีกิเลสอยู่นั่นแหละแต่พลังของใจที่มีความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์มีกำลังมากจึงสามารถกำจัดตัดเต่าอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเคยเป็นมาในทางคารวาสของท่านได้ไม่รบกวนการบำเพ็ญสมณธรรมของท่านพระพุทธเจ้าทรงที่แนวไว้อย่างใดไม่ว่าสถานที่อยู่ที่อาศัยสถานที่บำเพ็ญบรรดาพระในครั้งนั้นตั้งใจจดจ่อต่อพระโอวาทด้วยความเต็มใจเที่ยวเสาะแสวงหาอยู่ในที่ซึ่งทรงสั่งสอนไว้แล้วและปฏิบัติตนตามแนวทางที่ประกาศธรรมสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมท่านจึงตักตวงเอามรรคผลนิพพานเป็นลำดับลำดาตั้งแต่องค์แรกเช่นเบญจวัคคีย์ทั้ง5นี้เป็นผู้พร้อมแล้วที่จะออกจากกองทุกข์ทั้งหลายด้วยความเต็มใจคอยแต่ผู้จะแนะนำสั่งสอนหรือชี้แนวทางโดยถูกต้องเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีข้อกังวลใดๆกับท่านเหล่านั้นมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าต่อการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศธรรมมีธรรมจักรกับปวัตนสูตรและอนัตตลักขณสูตรเพียงเท่านั้นก็สามารถบรรลุธรรมถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้ทุกองค์ในเบญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นนี่เพราะพร้อมแล้วทั้งอุปนิสัยพร้อมแล้วทั้งความตั้งจิตตั้งใจทุกแง่ทุกมุมรวมอยู่ในจุดธรรมที่จะกระโดดข้ามพ้นไปเสียจากกองทุกข์ทั้งมวลเท่านั้นถัดมาเป็นลำดับลำดาก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกันการปฏิบัติจึงเป็นความหนักแน่นทั้งในธรรมในวินัยสถานที่อยู่ที่อาศัยการบำเพ็ญไม่ลดหย่อนอ่อนข้อมีแต่ความเข้มแข็งไปโดยถ่ายเดียวองค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในป่านั้นผลของท่านปรากฏขึ้นมาว่าองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จพระอรหัตตัดกิเลสออกจากสันดานถึงปรินิพพานสดๆร้อนๆภายในใจท่านเหล่านี้แลเป็นผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในสมัยทุกวันนี้เขาเรียกเปอร์เซ็นต์ว่า 100% นั้นเป็นความสูงสุดตามสมมตินิยมของโลกแล้วถ้าลงเลยถึง 100% แล้วเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรดาพระสาวกเชื่อพระพุทธเจ้ามีความเชื่อด้วยสักขีพยานที่ตนได้รู้แล้วเห็นแล้วประจักษ์กับพยานจากธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งตนนำมาปฏิบัติตนได้รู้ได้เห็นประจักษ์ใจจึงเชื่ออย่างฝังใจอย่างถึงใจเช่นเดียวกับหมอที่ศึกษาวิชา แขนงต่างๆทั้งฝ่ายยุกฝ่ายยาทั้งเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆหมอย่อมมีความเชื่อในยาและโรคพอๆกันเชื่ออย่างฝังใจหมอเชื่อโรคและเชื่อยาสำหรับแก้โรคอย่างฝังใจชั้นใดบรรดาพระสาวกทั้งหลาย ที่ได้ศึกษาบำเพ็ญมาจากพระพุทธเจ้าก็เชื่อพระพุทธเจ้าและเชื่อธรรมทั้งหลายอย่างฝังใจเช่นเดียวกันกับหมอนั่นแหละนี่จึงเรียกว่าเป็นความเชื่อแท้ อย่างหมอเชื่อว่าเชื่อในโรคชนิดต่างๆมีเชื้อโรคชนิดนั้นชนิดนั้นอย่างนี้ก็เป็นความจริงจึงได้ค้นและพิสูจน์มาแล้วพร้อมทั้งอยู่ยาที่จะนำมารักษาจึงมีความเชื่ออย่างฝังใจนี่ท่านก็นำมาประพฤติปฏิบัติจะว่าบาปบุญคุณโทษกิเลสประเภทใดๆแยกออกไปถึงเรื่องนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานท่านก็ประจักษ์ในหัวใจนี้เสียทั้งสิ้นพูดถึงเรื่องกิเลสตัวใดนับตั้งแต่กิเลสหยาบๆเข้าไปจนถึงขั้นกิเลสอันละเอียดละเอียดสุดท่านก็ได้รู้ได้เห็นและปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงแล้วกับประจักษ์ใจของท่านเพราะฉะนั้นความเชื่อนี้จึงเป็นความเชื่อที่ฝังลึกไม่มีวันถอนเพราะใจของท่านเองเป็นประจักษ์สักขีพยานไม่มีอื่นสิ่งอื่นใดที่จะมาขัดมาแย้งให้ท่านหมุนความเชื่อเป็นอย่างอื่นแล้วนั่นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้แล้วก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันตรัสไว้แล้วอย่างใดความจริงความมีความเป็นตามที่ตรัสไปแล้วนั้นนั้นย่อมเป็นความมีความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีสิ่งใดบกพร่องแม้แต่น้อยเลยว่าได้คลาดเคลื่อนจากศาสนาธรรมที่ตัดไปนี้ไปเพราะตัดจากสิ่งที่รู้ที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นหรือทรงผ่านมาแล้วทุกประการการนำธรรมมาสั่งสอนจึงนำสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เป็นมาแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าภายนอกทั่วแดนโลกธาตุไม่ว่าภายในพระทัยหรือกิเลสที่ฝังอยู่ในพระทัยก็รื้อถอนออกโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเมื่อเป็นฉะนั้นการประกาศสอนธรรมจึงประกาศได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งมากไม่มีใครเกินศาสดาแต่รับพระองค์ไปได้เลยการประกาศธรรมนี้ก็ประกาศด้วยความมีความเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรบกพร่องบรรดาผู้ปฏิบัติตามเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมตักตวงเอาถึงมรรคถึงผลตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงนิพพานหลุดพ้นโดยไม่มีทางสงสัยหรือไม่มีทางเป็นอื่นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมแท้ผู้รู้ก็รู้แท้เห็นแท้นำมาสอนก็สอนโดยความเป็นธรรมแท้ไม่เป็นอย่างอื่นมีพระเมตตาเป็นฐานสำคัญที่ประกาศธรรมสอนโลกไม่เคยปราศจากพระเมตตาสงสารสัตว์โลกเลยเพราะที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกไม่มีประมาณนั้นก็เพราะสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กับพระทัยของพระพุทธเจ้าในแดนโลกธาตุนี้จนหาประมาณไม่ได้ไม่ว่าความสุขความทุกข์ทุกประเภทใดจนถึงขั้นมหันตทุกข์ถึงกับจะหาเวลาหลุดพ้นไม่ได้พระองค์ก็ทรงผ่านมาแล้วรู้มาแล้วสุขก็ทรงแต่สุขพื้นจากการบำเพ็ญความดีของผู้เป็นเจ้าของแห่งความดีทั้งหลายนั้นได้รับอย่างไรพระองค์ก็ทรงผ่านมาโดยสิ้นเชิงแม้พระองค์เองก็ทรงเป็นองค์ขพยานอยู่แล้วในพระทัยว่าได้ทรงเป็นมาแล้วอย่างนั้นและได้รู้ได้เห็นได้สิ่งที่สัตว์สิ่งทั้งหลายที่เป็นแล้วอย่างนั้นมาโดยสมบูรณ์ทั่วแดนโลกธาตุทั้งสุขทั้งทุกข์เป็นสิ่งที่จะเหมือนกับเป็นที่ให้พระองค์มีแก่พระทัยที่จะเกิดความเมตตาสั่งสอนสัตว์ผู้ได้รับความทุกข์ก็ทุกข์มากถึงพระทัยผู้ได้รับความสุขถึงขั้นสุขบรมสุขก็ถึงพระทัยพระองค์ทั้งสองอย่างนี้มีพลังมากฝังอยู่ภายในของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงไม่ได้สั่งสอนแบบธรรมดาเหมือนคำบอกเล่าทั่วๆไปที่โลกทั้งหลายเคยเล่าเคยได้ยินต่อๆกันมาแต่เป็นสิ่งที่นำออกมาจากความสัตย์ความจริงท ที่เป็นอยู่ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุได้เสวยกันอยู่นั้นเสวยอย่างไรสิ่งที่ให้เสวยนั่นคืออะไรเป็นมาจากไหนมีพระองค์ทรงทราบตลอดทั่วถึงคำว่าความทุกข์ความเดือดร้อนเช่นตกนรกอเวจีในหลุมต่างๆเป็นมาจากอะไรก็ทรงทราบว่าเป็นมาจากวิบากกรรมของผู้สร้างผู้ทำใช่เองนะไม่มีใครจะแยกแยะให้เป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากผู้ทำเท่านั้นเป็นผู้เสวยจะแยกให้ผู้ใดก็ไม่ได้ไม่เป็นไม่ใช่ฐานะจะมีได้รับวิบากกรรมมากน้อยเพียงไรก็เป็นเรื่องของเจ้าของเองและสัตว์แต่ละลายละลายนี้มีจำนวนมากขนาดไหนที่กองกันอยู่ในกองทุกข์ความทรมานทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุซึ่งพวกเราทั้งหลายมองไม่เห็นเลยนั้นมีจำนวนมากขนาดไหนพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นไปเสียโดยประการทั้งปวงจึงเรียกว่าโลกวิทูหรืออาโลโกอุตปาลิสว่างจ้าไปหมดทั้งพระทัยก็สว่างจ้าทั้งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ประกาศจังหวะอยู่ด้วยความมีอยู่ของตนไม่มีความลี้ลับจึงเข้ากันได้สนิทกับพระญาณที่ทรงอย่างทราบนั้นนั่นแหละที่นำมาสั่งสอนโลกอย่างเต็มพระทัยพูดถึงเรื่องความสุขตั้งแต่ความสุขพื้นๆก็ไม่พ้นจากวิบากกรรมของสัตว์ผู้นั้นเป็นผู้ทำซะเองซะเองนั่นแหละจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นในคำว่าบรมสุขเทียบกันกับมหันตทุกข์พระองค์ก็ทรงได้สัตว์ได้ส่วนมีน้ำหนักเท่ากันเรื่องโทษก็ถึงพระทัยเรื่องบรมสุขพระองค์ก็ทรงไว้แล้วด้วยความถึงพระทัยไม่มีอันใดบกพร่องเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกขั้นทุกภูมิของสัตว์ในภูมิใดกำเนิดใดที่พอมีทางที่จะรับพระโอวาทของพระพุทธเจ้าหรือการสงเคราะห์ของพระองค์ได้พระองค์ทรงพระเมตตาสงสารสงเคราะห์ตลอดทั่วถึงไปหมดเพราะฉะนั้นงานของพระพุทธเจ้าจึงเป็นงานที่หนักมากไม่มีโลกใดผู้ใดที่สามารถที่จะบำเพ็ญหรือทรงดำเนินได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเพราะความรู้ก็ไม่เหมือนความสามารถก็ไม่มีอุบายวิธีการที่จะแนะนำสั่งสอนก็ไม่รู้ส่วนพระองค์เองพร้อมกันทั้งหมดไม่มีอะไรบกพร่องนี่คือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นรากเหง้าข้อมูลแห่งธรรมทั้งหลายที่จะประกาศกังวานให้โลกทั้งหลายได้ทราบทั่วกันด้วยมาไม่ได้ออกจากที่ไหนออกจากพระทัยที่ทรงไว้แล้วซึ่งธรรมล้วนๆไม่มีสิ่งใดเข้าเกี่ยวปนเลยเวลาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อทรงสั่งสอนด้วยความแจ้งชัดปัดมลทินทั้งหลายออกโดยไม่มีสิ่งใดมัวหมองพอให้สัตว์ทั้งหลายได้สงสัยในพระโอวาทนั้นเลยแยกมาเรื่องการมาสอนมนุษย์เราก็แยกประเภทแห่งธรรมทั้งหลายที่ทรงรู้ทรงเห็นให้พอเหมาะพอดีกับสมมุตินิยมที่โลกทั้งหลายจะพอเข้าอกเข้าใจได้เป็นถ้อยเป็นคำเหมือนอย่างท่านประกาศกลางวานมาในครั้งพุทธกาลแล้วได้จดจาริกมานี้นี่เป็นถ้อยเป็นคำเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เหมือนที่สอนพวกสัตว์ประเภทต่างๆที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ซึ่งไม่มีประโยคนั้นประโยคนี้ผู้เป็นเข้าผู้รู้เข้าผู้เกี่ยวข้องรู้เองเห็นเองเป็นเองระหว่างใจกับใจที่สัมผัสสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสัตว์ทั้งหลายต่างคนต่างสัตว์ก็รับเองแต่มาสอนมนุษย์จะสอนอย่างนั้นไม่ได้ต้องสอนเป็นถ้อยเป็นความเพราะมนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่หยาบ การทำเห็นอยู่ด้วยตาการพูดได้ยินอยู่ด้วยหูกิริยาแสดงออกทุกแง่ทุกมุมปิดหูปิดตาซึ่งกันและกันไม่ได้นี่นอกจากหัวใจที่เป็นความคิดความปรุงต่างๆทั้งดีทั้งชั่วสับปนกันไปส่วนมากมีแต่ชั่วเป็นอยู่ภายในจิตใจอันนี้ไม่อาจทราบได้แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกมีมนุษย์ของเราเป็นสำคัญแนะนำสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วย ประกาศพระศาสนามาตั้งแต่วันตรัสรู้จนกระทั่งวันปรินิพพานก็เป็นเวลา45ปีนี่สอนทุกขั้นทุกภูมิของสัตว์โลกยกมนุษย์เป็นต้นเหตุหรือยกมนุษย์เป็นหลักฐานยืนยันที่จะรับยอมรับศาสนาโดยความเปิดเผยมีพวกเราทั้งหลายก็เป็นพุทธบริษัทประเภทหนึ่งที่เรียกว่าภิกษุบริษัทได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นแต่การปฏิบัติของนักบวชเราไม่สามารถที่จะทรงมรรคทรงผลได้ตั้งแต่ขั้นศีลบริสุทธิ์สมาธิมีความสงบเย็นใจขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งมรรคผลนิพพานไม่ได้มีทำบทส่วนใดเข้ามาแทรกสิงภายในจิตใจให้เป็นเจ้าของสมบัติของธรรมนั้นๆบ้างเลยนี้รู้สึกว่าพูดอะไรก็พูดไม่ถูกแต่เพราะอย่างยิ่งนักปฏิบัติคือนักบวชแล้วก็เป็นนักปฏิบัติอย่างเราท่านๆที่นั่งฟังกันอยู่เวลานี้มันสามารถที่จะได้ครองสมบัติทั้งหลายเหล่านี้บ้างเลยแล้วก็รู้สึกว่าพวกเรานี่มันหยาบเสียเหลือประมาณเหตุของเรานั่นแหละที่พาให้หยาบคงเป็นความขี้เกียจที่คร้านความท้อถอยน้อยใจความไม่เอาไหนเป็นเครื่องทับถมมรรคผลทั้งหลายที่พึงจะได้จะถึงเสียมากต่อมากในวันคืนหนึ่งหนึ่งอิริยาบถหนึ่งหนึ่งมักจะมีแต่สิ่งเหล่านี้ปกปิดกำบังไว้เสียจนไม่ทำไม่ได้ยับเลยจะพูดถึงเรื่องสมาธิก็หาความสงบเย็นใจไม่ได้แม้แต่น้อยทั้งที่ท่านประกาศกลางวานอยู่ว่าสมาธิเป็นอย่างไรคำสอนเป็นคำสอนที่แน่วแน่ตอกความเป็นสมาธิของผู้บำเพ็ญแล้วเราบำเพ็ญสมาธิเป็นอย่างไรทุกวันนี้จิตสงบบ้างไหมเพราะอะไรมันจึงไม่สงบนี่ที่สำคัญแล้วทำไมเพราะอะไรจึงไม่สงบก็เพราะกิเลสมันก่อมันกวนดุ้งอยู่ตลอดเวลาบีบบังคับให้เป็นอย่างนั้นให้คิดอย่างนี้ให้ปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วจะนำผลเป็นมรรคว่าเป็นอัตเป็นธรรมมาจากที่ไหนพอให้ใจของเราได้รับความร่มเย็นมีไม่ได้นี่ละหลักใหญ่อยู่ตรงนี้เราปฏิบัติศาสนาของพระเจ้าเป็นศาสนาที่ทรงเมาะทรงมรรคทรงผลโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนที่สุดแห่งธรรมไม่มีอะไรบกพร่องแต่เราปฏิบัติทำไมจึงปฏิบัติเพื่อความบกพร่องเสียทุกสิ่งทุกอย่างการรักษาตัวนี่รักษาประเภทไหนการบำเพ็ญตนรักบำเพ็ญประเภทใดผลที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตามแนวทางของธรรมที่สอนไว้จึงไม่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้กำจัดปัดเป่าให้ห่างไกลจากใจของเราออกไปโดยลำดับลำดาแต่ทำไมมันกลับกลายเป็นที่ซ่องสุมของธรรมของกิเลสในหัวใจตรงนี้กลายเป็นคลังกิเลสไปทั้งหมดคำว่าสมาธิคำว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไม่มีเลยในหัวใจนี้มันเกินไปนักบวชเราพิจารณาตัดสินใจเจ้าของพิสูจน์เจ้าของให้ดีเราอยากกินไปวันหนึ่งนอนไปวันหนึ่งวันหนึ่งเมื่อกับแจ้งเมื่อกับแจ้งไปวันนั้นวันนี้เอามาเป็นมรรคเป็นผลไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความเพียรเพราะกิเลสไม่ใช่มืดกับแจ้งไม่ใช่วันคือเดือนปีกิเลสเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจของสัตว์อย่างน้อยทำลายให้หาความสงบมาได้มากกว่านั้นทรมานบีบคั้นเอาจนกระทั่งถึงทุกข์จนถึงเป็นบ้าไปเลยมีมากเพราะอำนาจของกิเลสนี่มันไม่ใช่วันคืนเดือนปีกิเลสเป็นกิเลสมันอยู่ที่จิตของเราการระงับดับกิเลสแล้วดับด้วยวิธีใดแก้ไขกันด้วยวิธีใดจิตใจมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวเรื่องของกิเลสนั้นออกได้ง่ายออกได้ง่ายเพื่อหาผลประโยชน์สำหรับมันเองแต่ทำมันออกไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรทั้งที่เราก็เป็นนักปฏิบัติอยู่นี่ครูบาอาจารย์หรืออัตธรรมท่านก็แนะนำสั่งสอนไม่โดยถูกต้องหาที่สงสัยไม่ได้แล้วมันบกพร่องที่ตรงไหนถ้าไม่บกพร่องที่ตัวของเราจะไปบกพร่องที่ตรงไหนนี่สิ่งสำคัญเป็นปัญหาที่เราจะควรคิดให้มากให้หนักแน่นเข้าไปในทางความภาคเพียรไม่อย่างนั้นจะเอาตัวไปไม่รอดนะเราเห็นว่าอะไรเจริญเวลานี้ที่โลกไม่ว่าโลกไหนอยู่กันเวลานี้เมืองไหนประเทศใดก็ตามคำว่าโลกเอาหมายถึงโลกมนุษย์เราตอนนี้พอให้แคบอย่าเอากว้างขวางมากมายแล้วและโลกไหนที่ว่าเป็นโลกที่เจริญรุ่งเรืองมีความสงบร่มเย็นมันมีโลกไหน ถ้าไม่มีธรรมก็แทรกแล้วโลกไหนก็โลกเถอะมันเป็นปืนเป็นไฟด้วยกันทั้งนั้นทุกชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำไม่มีอะไรใครรายใดที่จะขึ้นอยู่เหนืออำนาจของความเป็นปืนเป็นไฟที่เกิดจากกิเลสเป็นผู้ปกครองนี้ได้เลยเพราะนั้นธรรมจึงเป็นของจำเป็นเช่นอย่างใจของเรามันรุ่มร้อนอะไรมาทำให้รุ่มร้อนดินฟ้าอากาศไม่ได้ทำปนให้รุ่มร้อนเพราะนั้นไม่ใช่กิเลสแต่มันทำความรุ่มร้อนสำหรับในตัวของเรานี่เองไม่รู้จักวิธีรักษาแต่วิธีส่งเสริมขึ้นนั้นพอตัวพอตัวคล่องไม่มีอะไรตามทันแหละนี่แหละที่ทำให้จิตเกิดความวุ่นวายหาความสงบไม่ได้นี่นักบวชเราถ้าจิตหาความสงบไม่ได้อย่าเข้าใจว่าจะมีความสุขความสบายนะไม่มีนี่ก็เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่โอ้อวดที่ท้าทายเป็นมาแล้วร้อนจนเป็นปืนเป็นไปจะเป็นจะตายก็เพราะอำนาจของกิเลสก็เคยเป็นมาแล้วและเคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังแล้วเต็มหัวใจไม่ได้เล่าเพื่ออะไรเล่าเพื่อเป็นคติทุกสิ่งทุกอย่างสมกับว่าเราเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนนั่นเองเวลากิเลสมันแสดงฤทธิ์เดชของมันขึ้นมาเป็นยังไงทำนี่ไม่ทราบหายหน้าไปไหนหมดไม่มีเหลือภายในใจไม่มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้อยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนถ้าจะหลับก็งีบหนึ่งเท่านั้นพอระงับฟืนไฟพอตื่นขึ้นมาก็เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอยู่ตลอดนี่อำนาจของกิเลสเราไม่เข็ดไม่หลับมันที่หัวใจเราจะไปเข็ดไปหลับที่ตรงไหนนี่สิ่งสำคัญมันอยู่ที่หัวใจเราแล้วทำไมการระงับดับสิ่งเหล่านี้มันทำไมระงับไม่ได้สติเป็นของสำคัญมากนะในภาคปฏิบัติแล้วถ้าจะทำให้สติมีความเหนียวแน่นมั่นคงตั้งระงับขึ้นไปก็ต้องหาอุบายวิธีการที่จะระงับดับมันจนได้เช่นร่างกายก็เคยพูดแล้วว่ามันมีกำลังมากนี่กิเลสตัวนี้คึกขนองมากนะตัวราคะตัณหายิ่งสำคัญมากที่สุดอาศัยร่างกายที่มีกำลังบังชานี่แหละมันดิบมันดิ้นได้ง่ายบังคับไม่อยู่พอตั้งสติพับตกฝอยตกฝอยตกฝอยอย่างนั้นเลยไม่ทราบว่าตั้งสติเป็นยังไงคิดเรื่องปัญญาเป็นยังไงมันมีแต่กิเลสเอาไปใช้ไปใช้ทั้งหมดพอแยบออกมากิเลสเอาไปใช้แล้วตรงเรื่องของกิเลสเป็นเครื่องมือของกิเลสไปหมดคำว่าเครื่องมือของธรรมคือสติคือปัญญาจะฆ่ากิเลสไม่ปรากฏเลยนี่เวลามันมีกำลังมากมันมีอย่างนั้นมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนักปฏิบัติไม่รู้จุดนี้จะไปแก้กิเลสได้ยังไงต้องรู้จุดที่ควรแก้ซะก่อนแล้วอุบายวิธีการใดที่ควรจะแก้จะปลดเปลื้องมันเราต้องเลยเสาะเลยแสวงหามาเอาจนกระทั่งจะเป็นจะตายก็เคยมาแล้วนี่หาเหตุหาผลหาเรื่องฮาลาเพื่อแก้ไขถอดถอนกิเลสหรือปราบมันให้อยู่ในเงื้อมือจึงต้องเลยใช้สติปัญญาทุกแง่ทุกมุมอุบายวิธีการต่างๆจนกระทั่งร่างกายจะเป็นจะตายก็ต้องเลยยอมรับกันเพื่อแก้กิเลสเพื่อระงับกิเลสตัวมันเป็นฟืนเป็นไฟให้สงบตัวลงพอประมาณหรือพออยู่ได้จึงต้องเลยทำหลายแง่หลายทางสตินี้จะวิธีใดก็ตามต้องตั้งเสมอตั้งสตินี้เป็นภาระถ้าจะพูดถึงแบบโลกๆแล้วหนักมากทีเดียวตั้งจนกระทั่งไม่มีเวลาให้มันเคลื่อนย้ายไปไหนเลยนะทุกข์ก็ทุกข์เป็นก็เป็นตายก็ตายเราตั้งสติเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อความสงบสุขเย็นใจแต่ต่อเราไม่ใช่เป็นความเสียหายเอาตั้งลงไปเคยตั้งแล้วและเคยได้ผลมาแล้วด้วยจึงแนะนำอุบายวิธีการนี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนและอย่าอยู่ลอยๆไปเฉยการตั้งสติก็ถือว่าเป็นความลำบากลำบนการปล่อยให้เป็นไปตามกิเลสนั้นเป็นยังไงผลของมันเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้เป็นยังไงเลือดเลออะไรบ้างไม่มีอะไรเลือดเลอเลยอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งหาหลักหาเกณฑ์ในใจไม่ได้เป็นยังไงนักปฏิบัติเรามันไม่เลวจนเกินเลวแล้วเหรอให้ถามตัวเองอย่าให้คนอื่นถามเรื่องอย่างนี้ถามตัวเองเพื่อจะได้แก้ไขดัดแปลงมันอย่างน้อยดัดแปลงนอกจากนั้นฟาดกันให้มันเต็มเหนียวนั่นเอากิเลสไม่ตายเราตายเท่านั้นนั่นเมื่อตั้งปัญหาถามตัวถูกจุดสำคัญของกิเลสที่ควรจะฟัดกันแล้วมันจะอยู่ไม่ได้เรื่องจิตใจเนี่ยกำลังขึ้นมาเองทีเดียวตั้งปัญหาก็ตั้งด้วยความเป็นธรรมไม่ใช่ตั้งด้วยแบบโลกๆแบบกิเลสพาตั้งนี้นะเราตั้งปัญหาขึ้นถามจะขวางเพื่อจะฆ่ากิเลสตรงไหนที่มันสะดุดในหัวใจตึ๊กตรงนั้นแหละเป็นจุดที่เราจับได้แล้วที่จะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสเป็นก็เป็นตายก็ตายมันต้องฟาดกันเลยทีเดียวนั่นนี่แหละจิตมันถึงจะมีความสงบได้แต่ส่วนมากก็เคยพูดให้ฟังแล้ววิธีกรรมฐานแต่เราเรียนตั้งแต่ปริยัติเรียนเฉยๆมันไม่รู้วิธีทำหนาไม่ใช่ประมาทปริยัตินะท่านบอกไว้โดยถูกต้องแต่เราที่นำมาปฏิบัตินี่มันไม่ถูกแล้วสิ
1: มันไม่รู้จักวิธีปฏิบัติจึงต้องอาศัยครูอาศัยอาจารย์ผู้ท่านพาดำเนินและวิธีปฏิบัตินี้เป็นวิธีทดสอบกันให้ได้เหตุได้ผลกันที่ตรงนี้แล้ววิธีใดที่จิตจะสงบได้หามาสิมันทำไมมันสงบไม่ได้ถ้าจิตสงบไม่ได้ต้องทำวิธีนี้ต้องเอาเด็ดลงไปหนักลงไปทุกทีนั่นแหละที่ว่าผู้ที่จะเอาตัวให้รอดให้ได้ผลได้ประโยชน์ได้ครองอัดครองทำตั้งแต่สมาธิทำขึ้นไปถึงมีมุดหลุดพ้นต้องเป็นผู้เอาจริงเอาจังทำเล่ร่อนร่อนละหลอดละแหละดูไม่ได้นะเพราะผู้สอนไม่ได้สอนอย่างนั้นทำมาก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเวลาสอนจะสอนอย่างนั้นได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็สรุปสามหนนี้เพียงเราตัวเท่าหนูนี่ก็เคยบอกแล้วว่าเดินตายมาในการแนะนำสองในการอบรมเจ้าของไม่เราไม่อยากว่าเพียงอบรมนะมันถึงขั้นมันผ่าผลมันเอาจริงๆมันจะเป็นจะตายจริงๆนั่นมันถึงได้เห็นได้เหตุเห็นผลกันนั่นแหละจริงว่าขึ้นเวทีก็รู้กันในการปฏิบัติเพียงเราเรียนมาจดจำมาเฉยๆไม่ได้เป็นภาคปฏิบัตินี้ยังไงท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านนั่นแหละกิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปิดเรียนจังตั้งแต่สมาธิถึงขั้นปัญญาขั้นไหนก็ตามจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นมันก็จำได้ตั้งแต่ชื่อสมาธิว่าชื่อปัญญาชื่อวิมุตติหลุดพ้นแต่กิเลสเต็มหัวใจอยู่เรามันได้แต่ชื่อของกิเลสมันได้แต่ชื่อของอัตของธรรมอัตธรรมจริงๆไม่ได้ครองในหัวใจด้วยการจดจำนั้นเลยนี่เพราะฉะนั้นจึงนำการจดจำที่ภาคปริยัติออกเป็นภาคปฏิบัติท่านจึงเรียกว่าปริยัติปฏิบัตินำออกมาที่คลายขยายลงไปเหมือนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนมีแต่แปลนเฉยๆเต็มห้องบ้านห้องเรือนมันก็เป็นแต่แปลนเท่านั้นแหละเมื่อนำออกไปที่คลายขยายออกไปปลูกบ้านปลูกเรือนตามแบบแปลนแผนผังนั้นแล้วก็สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมานี่เราเอาไปที่คลายขยายออกในภาคปฏิบัติเอาวิธีการใดที่จิตใจจะรับความสงบเย็นใจนี่เป็นภาคปฏิบัติทำลงไปในจุดนั้นจุดนั้นในวิธีการนั้นๆ นั่นเพราะฉะนั้นเพียงต้องได้รับความลำบากอดหลับอดนอนผ่อนอาหารนั่งนั่งก็นั่งเพื่อภาวนานั่งท่าต่อสู้เราไม่ใช่พระอิฐพระปูนนั่งนานมันก็ต้องเหนื่อยยืนนานต้องเหนื่อยเดินนานต้องเหนื่อยนั่งนานต้องก็เหนื่อยอดหลับอดนอนก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตลอดถึงผ่อนอาหารอดอาหารมีแต่เรื่องเหนื่อยเรื่องเพียเรื่องจะเป็นจะตาทั้งนั้นถ้าพูดถึงทางธาตุทางขันธ์แล้วจิตใจของเราเป็นยังไงผลที่เรามุ่งหวังจริงๆคือสุดทรมานร่างกายนี้เพื่อระงับดับกิเลสมีราคะตัณหาเป็นสำคัญที่มันแทรกอยู่ภายในนี้มีกำลังมากแล้วมันดีดมันดิ้นให้ตั้งสติไม่อยู่นี่เวลาเราลดเราผ่อนลงไปเพื่อกำลังทางส่วนร่างกายนี้อ่อนเพื่อให้สติตั้งขึ้นได้เป็นยังไงสติของเราดูสิต้องดูอย่างนั้นคิดอย่างนั้นพิจารณาอยู่อย่างนั้นผู้ปฏิบัติอย่ามาท้อถอยอ่อนแอไม่ได้แล้วตายทิ้งเปล่าๆนะไอ้ถ้าตายไม่มีมากมีผลติดตัวบ้างเลยแม้แต่ความสงบไม่มีนี้เราไม่อยากไปกุศลาให้นะเพราะสอนเวลานี้สอนกุศลาคือเพื่อความฉลาดของผู้ฟังนั่นเองกุศลาธรรมมาแปลว่าอะไรธรรมที่ยังบุคคลให้ฉลาดเวลานี้เราโง่หรือเราฉลาดพิจารณาเราตัวของเราสิผู้สอนนี่ก็สอนเพื่อความฉลาดไม่ได้สอนเพื่อความโง่เง่าเต่าตุ่นเพื่อความไม่เอาไหนนี่เหตุใดผลมันจึงมีแต่ไม่เอาไหนไม่เอาไหนด้วยทั้งนั้นมันเป็นยังไงอันนี้ที่น่าทุเรศนะวิธีการปฏิบัตินี่แหละเป็นวิธีการที่เหมาะที่สุดที่จะได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นทิศถึงทิศถึงสิ่งซึ่งกันและกันในเรื่องระหว่างกิเลสกับธรรมถ้าไม่มีภาคปฏิบัติแล้วไม่ว่าท่านว่าเราแหละตำรับตำราก็มีเต็มตู้เต็มหีบอยู่นั่นแหละแต่ไม่มีอะไรที่จะเป็นฤทธิ์เป็นเดชเพราะไม่นำมาใช้เหมือนอย่างศาสตราอาวุธมันมีกองเท่าภูเขามันก็กองเท่าภูเขาอยู่เฉยมันไม่เป็นประโยชน์อะไรเมื่อไม่นำมาใช้นี่ก็เหมือนกันเราเรียนมามากน้อยมันก็มีอยู่ในความจำความจำใครก็จำได้เรียนทางโลกก็ตามทางธรรมก็ทำมันจำได้ด้วยกันนั่นแหละทางโลกก็เรียนเฉยๆไม่มีภาคปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์ทางธรรมก็มีแต่เรียนเฉยๆจำได้ชื่อนามของกิเลสบาปธรรมทั้งหลายมันก็จำได้เพียงเท่านั้นกิเลสไม่ถลอกปอกเปิกมันเกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นท่านถึงเป็นมีปฏิบัตินั่นปริยัติปฏิบัตินี่เมื่อมีปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้เรียกว่าขึ้นเวทีฟาดกับกิเลสด้วยวิธีการต่างๆแล้วปฏิเวทาคือความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นภายในจิตใจจะค่อยปรากฏขึ้นไปปรากฏขึ้นไปจนกระทั่งปฏิเวทานี้รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดเลยบรรดากิเลสนี้ผ่านไม่ได้ขาดสะบั้นไปหมดนั่นเรียกว่าปฏิเวทาคือความรู้แจ้งแทงทะลุนี่แทงไปไม่ทะลุก็แทงไปอยู่ทุกวันไม่หยุดไม่ถอยเดี๋ยวมันก็ทะลุเองกิเลสมันจะหนามันยิ่งกว่าภูเขาไปไหนวะมันอยู่ในหัวใจนี่หัวใจขนาดไหนกิเลสขนาดนั้นธรรมก็ขนาดนั้นอยู่ด้วยกันฟัดกันทำไมมันจะไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องอัดเรื่องธรรมนี่ก็สอนหมู่สอนเพื่อนมามันนานแสนนานแล้วนะมันเป็นยังไงผลประโยชน์ที่ควรจะได้มัน ไม่ได้ไม่เห็นนี่แหมมันเหมือนกับศาสนานี่เป็นกระดาษเศษดีเฉยน่ะครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับมีแต่ลมปากเฉยไม่เห็นมีอาจมีทำอะไรเข้ามาพอที่ชโลมหัวใจของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาให้เลยมีความสงบร่มเย็นให้มีแก่ใจในการประพฤติปฏิบัติอะไรบ้างเลยนี่มันเป็นยังไงเวลานี้ศาสนาจะมีแต่เศษกระดาษแล้วเหรอจะมีแต่อยู่ในตู้ในหีบในคัมภีร์โบราณมันจะไม่มีอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติบ้างเหรอเป็นยังไงคำว่าศีลว่าสมาธิว่าปัญญาอันเป็นความจริงอันเป็นตัวจริงนั่นมันไม่มีหรือผู้ที่จะสอนเข้ามาในหัวใจนี้แต่แท้สมาธิเนี่ยความสงบใครสงบถ้าไม่ใช่ใจ

ที่ตู้ที่หีบที่คัมภีร์ใบลานอะไรที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกคือหัวใจเรานี่แหละดูที่ท่านเรียนมาจำมาบ้านยังไงเอาเข้ามาส่องดูนี่สิมันจะเห็นตัวจริงมันอยู่ที่นี่ที่นี่หมดเมื่อควรจะได้ครองและทำใดจะเป็นขึ้นมาภายในจิตใจไม่เคยรู้ก็เถอะถ้าลงเล่นนำธรรมพุทธเจ้าเขาจับเข้าไปจับเข้าไปแล้วจิตไม่เคยสงบก็สงบนะปัญญาไม่เคยมีทำให้เกิดปัญญาทำไมเกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าภาษาวกทั้งหลายท่านเกิดได้ด้วยเหตุผลกลไกอะไรนี่เราก็ดำเนินในทางเดียวกันทำไมมันจะไม่เป็นนอกจากไม่ทำเท่านั้นเองปัญญาประเภทใดก็ตามจนกระทั่งวิมุตติพ้นสอนลงที่ใจนี้ทั้งนั้นทำไมมันถึงไม่รู้ไม่เห็นเราก็บวชมาก็นานมาปฏิบัติมาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ดูไปเฉยมันได้เรื่องอะไรธรรมะเป็นของคือของล้าสมัยถึงขนาดนั้นเท่าเหลือได้รู้ไหมว่ากิเลสมันกล่อมขนาดไหนว่าทำเป็นของคือของล้าสมัยเป็นของทันสมัยตั้งแต่กิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงติดถึงพันร่างหนาไม่มีวันจืดจางเลยถ้าว่าทำเป็นพอที่จะคือพอที่จะทันสมัยบ้างฟิตขึ้นมาที่ถ้าเห็นว่าศาสดาเป็นศาสดาทำเป็นธรรมแล้วนำมาประยุกต์กันที่กับกิเลสฆ่ากันสังหารกันที่ทำไมมันจะเป็นไปมาได้ผลที่ควรจะได้รับมีอยู่กับธรรมนั้นแท้ๆอ้าวสติธรรมวิริยธรรมเป็นของสำคัญสติกับปัญญาแยกไม่ออกนะถ้าความเพียรตั้งแต่พื้นสติเป็นสำคัญมากนั่งตลอดเลยไม่ได้มีการสถานที่เวลาที่จะไม่ตั้งสติเพราะกิเลสมันมีอยู่ในนั้นตลอดพอสติเบาลงไปกิเลสออกแล้วไม่ทันแล้วนั่นพอสติห่างนิดนึงกิเลสออกแล้วไม่ทันแล้วแล้วสติหมดไปเหมือนกับว่าตายแล้วว่าพูดยังไงกิเลสเหยียบแหลกหมดเลยเป็นยังไงพวกเราเป็นยังไงเวลาเนี่ยทำความภาคความเพียรหาอุบายวิธีการต่างๆพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสรรพันคมสิการปฏิบัติต่อกิเลสหรือเรียกว่าความภาคความเพียรเพราะทำสอนคนให้ฉลาดให้ฉลาดเหนือความโง่ของตัวเองที่อยู่มีกิเลสครอบอยู่นั่นแหละกิเลสนั่นละพาคนโง่แต่กิเลสมันฉลาดเราจึงต้องอาศัยธรรมซึ่งเป็นของฉลาดฟัดลงไปช้าลงไปล้างลงไปกระจายไปภายในจิตใจนั่นสิถามว่ามรรคผลนิพพานกับข้างพุทธการกับข้างนี้ผิดที่หัวใจนี่ไปตรงไหนอยู่ที่หัวใจด้วยกันนั่นแหละถ้าจะเทียบก็เหมือนกับน้ำมีจอกมีแหนปกคลุมอยู่เท่านั้นข้างนั้นก็ถ้าลงจอกแหนปกคลุมหุ้มน้ำไปแล้วน้ำก็ไม่มองไม่เห็นข้างนี้ก็เหมือนกันเมื่อจอกแหนปกคลุมไปแล้วน้ำก็มองไม่เห็นน้ำคือธรรมจอกแหนคือกิเลสเปิดออกสิพระพุทธเจ้าท่านก็เปิดออกนั้นเปิดด้วยความเพียรเปิดด้วยวิธีการของธรรมเนี่ยสาวกทั้งหลายท่านก็เปิดออกเราก็นำมาเปิดวิธีการแห่งความเพียรทั้งหลายคือเป็นการเปิดจอกเปิดแหนออกจากหัวใจของเราเนี่ยแล้วน้ำอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ใต้จอกใต้แหนน่ะจอกแหนปกคลุมอยู่มันไปอยู่ในทวีปไหนธรรมน่ะธรรมนั้นท่านไปอยู่ในทวีปไหนมันก็อยู่ในหัวใจของเรานี่แต่เป็นกิเลสมันปกคลุมไม่เท่านั้นจึงมองไม่เห็นแล้วเลยให้กิเลสมันหลอกซะว่าถ้าทำนี่เป็นของคือของล้าสมัยมรรคผลนิพพานไม่มีมันจะมีอะไรให้มีแต่กิเลสเหยียบหัวคนอยู่นั่นเราไม่ได้เห็นโทษของกิเลสมันทันสมัยหรือไม่ทันสมัยเรื่องกิเลสเราไม่ได้เห็นโทษของมันเลยมีแต่คล้อยตามมันหลงตามมันเทินตามมันโลกอันนี้โลกเทินไปตามกิเลสแล้วที่ไหนมันมีความเจริญดูสิดูตามหลักความจริงดูไม่ลำเอียงเห็นตามหลักความจริงดังธรรมที่ท่านสอนเอาไว้เนี่ยจะไม่ได้ทรงอะไรเลยนี่ทำไงมีแต่ผ้าเหลืองอยู่ที่ไหนก็มีไม่อดไม่อยากอัตธรรมที่เป็นของล้นค่าภายในจิตใจซึ่งควรจะได้จะถึงมันไม่มีจะทำยังไงมีแต่นานๆตั้งแต่กลับจากกรุงเทพมาแล้วรู้สึกว่ารุ่มไม่ได้เทศนิเทศก็ไม่รู้ก็ไม่ได้เทศเพราะความเหนื่อยนั่นเองถ้าขันไม่อำนวยเทศก็หลงหน้าหลงหลังตามธรรมดาแต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นให้ท่านทั้งหลายเห็นแล้วก็ดูสินี่ก็จะไม่ได้อยู่ก็ถึงจะลำบากขนาดไหนก็ต้องถูถ่ายลงมาเพื่อให้หมู่เพื่อนได้ยินได้ฟังการประพฤติปฏิบัติอย่านอนใจนะประหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้ากังวานอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยด้วยความภาคเพียรของเราจะเป็นแง่ใดมุมใดก็ตามนั่นแหละศาสดาอยู่ตรงนั้นเพราะทำอยู่ตรงนั้นทำไปดวงแทนศาสดาไม่ใช่ครูบาอาจารย์มาแทนทำท่านแทนครูบาอาจารย์อยู่หรือไม่อยู่ก็เป็นเรื่องของท่านเรื่องของเราที่จะระมัดระวังรักษาตัวเพื่ออัตถะธรรมให้มีความเข้มงวดกวดขันเป็นอาการลิโกอย่ามีที่แจ้งที่รับให้มีความแน่นหนามั่นคงต่อการชำระสสารจิตใจของตนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือผู้เชื่ออัตถะธรรมเชื่อบุญเชื่อบาป
ซึ่งมัน

0: อยู่ในหัวใจของเราไปเต้นน้ำก็เหนื่อยอย่างว่าละอะละพอตอนนี้อะไรๆผมก็สอนหมู่เพื่อนหมดแล้วเอาใจสอนว่าไงเกี่ยวกับสิ่งภายนอกหรือสิ่งเกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมต่างๆก็สอนหมดแล้วไม่ทราบจะให้สอนอะไรเทศมานานมันเหนื่อยครับมันเฉยเทศจะให้ค่อยเป็นบังคับไม่เป็นประจำอะไรมันก็ไม่ได้เทศมันจะเป็นชาติเป็นเรือเป็นยังไงมันก็เป็นแบงค์มันเองถ้าไปมันก็เหนื่อยนี่เวลาเราไม่อยู่ก็มีหัวหน้าอยู่นะมีธรรมมีวินัยด้วยมีผู้เป็นหัวหน้าอยู่ด้วยมันทนงตัวไม่ได้นะถ้าจับได้แล้วยังไงก็ไม่ได้อยู่บ่องกงเพราะสอนนี่สอนเต็มเม็ดเต็มหน่อยสอนเต็มพุงแล้วเรื่องนั้นเรื่องหยาบๆเห็นไม่ได้ว่างั้นเลยออกทันทีอยู่ไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้กับการแนะนำสั่งสอนที่สอนทุ่มลงมาเต็มเม็ดเต็มหน่อยไม่มีอะไรเสียดายเลยเรากำลังวังชาเรามีขนาดไหนเราก็ทุ่มลงเพื่อหมู่เพื่อคณะผลเป็นจับเป็นผีขึ้นมานี่โอ้ไม่ได้เลยนะนี่เข็ดต้องเข็ดนี่เข็ดมาละก็เคยพูดกันหมู่เพื่อนอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เราเพื่อให้ท่านเป็นความผาสุกเย็นใจไม่มีอะไรไปกระทบกระเทือนท่านนี่ที่เราหนักก็ตรงนี้เองคอยควบคุมคอยดูแลสอดส่องหมู่เพื่อนให้อยู่ในความสงบเพื่อให้ท่านเป็นร่มโพล่มใจสะดวกสบายเพราะต่างคนต่างมาเองนี่นะท่านไม่ได้ไปขันตีนิมนต์ที่ไหนมามันมาเองท่านหนักอกหนักใจไม่ดีเนี่ยเพราะมันหนักมากกับหมู่เพื่อนเรามันเป็นเหมือนกับบอยกลางเดือนจะว่าอะไรถึงจะว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นหัวหน้าของหมู่เพื่อนอย่างลับๆหนึ่งก็ตามแต่มันก็เป็นเหมือนบอยของหมู่เพื่อนอยู่ในฉากเดียวกันนั่นแหละมันเร็วเนี่ยพระรู้อุจจาร์นะรู้ได้เห็นมันนะมันก็เข็ดวัดหนองผืนเป็นวัดโล่งลานวัดโล่งถึงแค่กว้างมันก็โล่งแต่ที่ทางโกมพานจริงอยู่ในป่าเพราะมันป่ามันกว้างนะทางโกมในป่าคงกว้างสำหรับทางโกมเราเนี่ยโอ้ยอยู่ลึกนะนิสัยผมเป็นอย่างนี้ท่านมหาคือนิสัยอาภัพพูดง่ายๆเป็นอย่างนั้นนะมันที่จะมาเดินจงกรมภาวนาอยู่อย่างเปิดเผยให้หมู่เพื่อนเห็นนี่ผมมันไม่ลงใจที่จะทำนะมันไม่สนิทอย่างน้อยไม่สนิทมากกว่านั้นมันไม่ลงใจที่จะทำเพราะฉะนั้นจึงไม่เดินจงกรมให้เห็นให้ใครเห็นง่ายๆนะเป็นยังไงนิสัยแปลกอยู่นะกลางวันหนุ่นไปอยู่ในป่าเงียบเลยคนเดียวลึกตอนเย็นหมู่เพื่อนเดินจงกรมตอน5 โมงหมู่เพื่อนเดินจงกรมเพราะมันวัดมันโล่งถ้าเดินจงกรมอยู่ในบริเวณวัดที่โล่งมันมองเห็นกันอย่างนี้เราไม่เดินนะถ้าเราจะดูเผินๆเหมือนว่าผมนี่ไม่ทำความเพียรก็ได้นะถ้าเป็นทำเพียรในท่าจงกรมอย่างเงี้ยผมไม่ได้มาเดินให้ใครเห็นง่ายๆมันเหมือนกับว่าผมไม่ทำความเพียรด้วยท่าเดินจงกรมก็ได้มันไม่สนิทใจที่จะมาเดินในหมู่เพื่อนมันเป็นนิสัยอย่างนั้นว่ะแปลกถ้าอยู่คนเดียวแล้วโอ้โหฟัดกันเท่าไหร่มันก็ไม่ถอยประหนึ่งว่าเดินจงกรมอยู่ใต้ดินมันเหมาะที่สุดเลยไม่ใครเห็นเลยนะมันสนุกนี่มันทำไมเป็นงานนิสัยคือแต่มันต้องคันที่ทางจงกรมมันสิมันมองเห็นแล้วมันสะดุดตาทันทีสิมันจะเป็นล่องไปเลยไม่ล่องถ้าเป็นดินดีมันก็เลื่อมปับทางกรมดินที่มันเป็นดินดีไม่เดินกันหนักมันจะเป็นงั้นหรือแต่เห็นมันเห็นทางกรมนั่นสิไม่เห็นคนเดินสิกลางคืนฟอดนี่กี่ชั่วโมงไม่ได้สนใจอ่ะพอหมู่เพื่อนขึ้นหมดแล้วเงียบมันนี่ลงนะที่นี่ลงนี่เป็นนิสัยนี่ไม่อยากให้ใครเห็นแล้วเวลาไปประกอบความภาคเพียรหรือไปเที่ยวทุ่งหลวงกรรมฐานจึงไม่เอาใครไปนี่เป็นไงนิสัยของไม่สนใจไปที่ไหนคนเดียวเรียนกรมทั้งวันเนี่ยถ้าเมื่อเราเรียนทางคนเดียวมันขาดเมื่อไรความเพียรเลยไปงั้นความเพียรตลอดเลยจะพักไหนก็พักเหนื่อยก็อยู่อยากกินก็กินไม่อยากกินก็ตีวันสร้างมันเนี่ยมันเป็นงั้นนิสัยยังหวังเนี่ยมันขนาดถ้ามีเพื่อนฝูงไปมันก็เหมือนน้ำไหลบ่ามันหนักคนมาเรามันก็มีสัญญาจิตญาณเกี่ยวโยงกันไม่ว่าท่านมาเราไปด้วยกันมันทำให้ขึ้นแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ ไม่สนิทใจคือเหลืองหือเวลาเราอยู่ร่วมคือในบรรดาต้องอยู่นั่นพอเดือนมิถุนาก็กลับมาแม้กลับมาเวลามากราบท่านหักมืออุบายพ่อแม่อาจารย์รู้สึกกันจะเมตตาอยู่มากสำหรับผมนะไม่เคยคุยนะใครๆก็รู้อันนี้ธรรมดาถ้ามันจะมาพูดจะรบถึงใครง่ายเฉยธรรมดาแต่กับเราท่านจะออกเรื่อยมาหาเห็นมาหลายวันนั้นเนี่ยนั่นนะมาหาเจ้าชายเจ้าขวายอยู่ไหนล่ะอย่างนั้นท่านมีอย่างนี้อย่างนั้นอยู่นั่นท่านก็รู้ว่าเราไม่เคยสนใจจริงจังขนาดไหนท่านมองดูท่านรู้แล้วไม่งั้นท่านจะกล้าเอาอะไรไปใส่บาตรผมนึกบาตรผมมองช่อนเหมือนนั้นผมมาตัดอะไรกับของท่านก็ยังรู้เวลามันนั่งอยู่ฉันนั่นแหละท่านเอาตอนนั้นนะท่านอยู่ในนู่นท่านก็ไม่เอามีละท่านจะบาลีขึ้นนะท่านมักจะขึ้นบาลีนะพ่อแม่ของฉันมั่งมักจะเกิดเป็นบาลีขึ้นมาเวลาท่านแปลท่าปฏิบัติที่โกงแน่เลยนะเพราะท่านไม่ระวังศัพท์ระวังแสงใช่ไหมล่ะพวกเราเนี่ยระวังทั้งศัพท์ทั้งแสงทั้งธาตุวิพัฒน์ปัจจัยวาจกรุ่งไปหมดมันเป็นนอนแท้กระดาษพวกเราใช่ไหมมหาได้แยกได้แยกธาตุวิพัฒน์ปัจจัยแล้วกว่าตัวดีภาษาแยกภาษาหนังสือเอาอย่างไรที่เหล็กไม่อยู่ในธาตุในวิพัฒน์ปัจจัยยาตกต่างๆมันที่เหล็กมันอยู่ในหัวใจนี่แปลเอาความปึ๋งเข้าไปใส่หัวกิเลสปึ๋งเลยนั่นอันนี้แปลว่าถูกทรัพย์ถูกแสงก็ถูกกระแสแสงที่มันไม่ถูกกิเลสที่เหลือหัวเราอะไรที่ผมพูดอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ผมไม่ได้เรียนพระเจ้าก็จะว่าผมนี่ดูถูกปริยัติใช่ไหมล่ะผมไม่ได้ดูถูกผมก็เรียนมาเหมือนกันแน่เรื่องยืนยันถึงเวลาภาคปฏิบัติมันถึงได้เอาไปเทียบกันได้สิมันมีภาคปฏิบัติอะไรไปเทียบเวลาเรียนมาผลเป็นยังไงก็เอามาพิจารณาเวลาปฏิบัติผลเป็นยังไงนั่นมันเข้าประยุกต์กันที่นี่เทียบกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนเลยมันก็พูดได้เลยที่ผมมาครูอาจารย์ขึ้นเป็นบาลีผึ่งเลยนะบางทีท่านวันนี้บาลีขึ้นแล้วท่านว่างั้นนะไม่แปลท่านหามาจะแปลเนี่ยท่านจะลบอยู่เรื่องนะครับผมท่านหามาก่อนท่านจะแปลนี่แหละพอมาแล้วแบบท่านบาลีท่านขึ้นผึ่งเลยอ้าวแปลใครเป็นมหาท่านก็ว่าอยู่เลยอะแปลใครเป็นมหาแล้วก็นิ่งอยู่นั่งฟังดีแล้วอ้าวแปลมหาโอ้ยนี่มันคุณแม่กุจารเมตตาร้อนมันก็ใส่ปังเลยนี่เราไม่เคยแปลหรอกท่านยกอะไรมากผมไม่เคยแปลผมแปลได้ผมก็แปลก็จะแปลอย่างของคนเราเป็นช่างผ่านไม่ใช่ใช่ไหมล่ะท่านก็ผ่านไปเฉยไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาถามเราแต่สิ่งไหนที่ตั้งใจถามกับผู้เองคนเรานะอันนี้พูดเป็นทางผ่านเฉยๆมันก็ผ่านไปก็ว่าไปเลยเหมือนว่าเราเป็นบทเป็นบาทที่จะก้าวก็ได้นะท่านมักเป็นบาลีของแม่ครูฉันมันเรื่องอุบายโอ้ยขึ้นเรื่อยมากเท่นเรื่อยอุบายบทแฝงท่านมันเกิดไม่หยุดไม่สิ้นว่านี่นะนี่ที่ผมยอมรับจริงๆอยู่ที่นั้นมันก็เกิดทั้งว่างนี่โอ้เวลามันเลยเปิดแล้วทั้งว่ามันยอมจริงอันนี้ผมไม่มีค้านนะถ้าตัวเท่าหมูก็ตามมันยอมก็บอกว่ายอมจริงเวลามันเลยเปิดแล้วมันเปิดก็จะต้องมาพูดให้ใครฟังล่ะนั่นพอมันเป็นพัมมันรู้เองคนเป็นนั่นรู้เองยอมเองในหลักธรรมชาติถ้าไม่รู้จะมาพูดนี่โอ้จะพูดได้ยังไงนอกจากมันยับเขินเท่านั้นขึ้นใบขึ้นท่านขึ้นบ่อยใบเมื่อเราเรียนก็ขึ้นอุบายขึ้นมาเป็นภาษาไทยพวกนี้เป็นภาษาเราเนี่ยมันขึ้นเรื่อยเกิดเรื่อยขึ้นมาเป็นเรื่อยถึงอย่างนี้ดูสิท่านจะท่าพนมการที่มาจากอุบลผมลืมอะไรงั้นแหละผมไม่ลืมแล้วเป็นเรื่องของท่านแล้วมาท่าอยู่วัดองแก่ได้ผ้ามาก็ให้พระไปเย็บมันไม่มีจับนัดเลยให้ไปเย็บในบ้านเขาพระยมลูกศิษย์ท่านนั่นแหละไปเย็บที่บ้านเขาที่ท่าพนมขอนิมนต์ไปพระก็เลยไปเยอะท่านก็อยู่วัดนี่ฟังสิธรรมดาก็จะเห็นแต่ท่านเห็นนั่นนี่จะว่างอ่ะมาพอกลางคืนแล้วก็มาว่าอะไรพอตื่นเช้ามาเฮ้ยไปเย็บผ้าไงกันล่ะวะเอาอย่างนี้นะขึงขังเลยนะท่านก็พูดฟังเย็บผ้าเป็นอย่างนั้นนั่นข้างคนผ่านไปมาร่วงไปหมดนั่นแหละทำไมมาปิดประตูจะรู้โหเปิดเผยครับเหมือนร้านว่าจริง
1: น
0: ี่คุณนั่งกับย่อมเดี๋ยวย่อมย่อมคนมาแล้วมันมีวันขั้นทางเขาผ่านไปมาคือครัวไปรถครัวนี่ไปนั่นไปเนี่ยเปิดประตูไว้เราเดือดผ้านี่ไม่มีผ้าไม่ได้ความจีวรอยู่นั่นอยู่ในห้องห้องเราแหละแต่มันทางเปิดทางนู้นมันก็เป็นหน้าต่างให้รู้กันมันเห็นที่นี่ไม่ถูกข้างล่างเนี่ยเหมือนท่านต้องไปเห็นโดยตาของท่านแล้วพูดเวลาถามคนนั้นพูดก็โกงแต่งเลยนั่นไม่ลงได้ยังไงอยู่ๆท่านก็ว่ามาเมื่อคืนนี้พอมานั่งพิจารณาไปเมื่อคืนนี้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยไปเห็นลงมาอย่างนั้นว่าว่างี่เลยท่านฟังที่รถเฉยไม่เฉยก็ช่างมันว่างเนี่ยจะไปอีกนะนั่นท่านเด็ดขนาดนั้นนะแต่ก็พอดีมันก็ยังเหลือเล็กนิดหน่อยก็เลยเย็บถึงว่ามันยังไม่มากอะไรนิดหน่อยคือคำว่าพอสายสายลงไปไม่ใช่ไปแต่เช้ามันยกตัวอย่างอย่างนั่นเป็นต้นเหมือนเราไปเห็นองค์จริงท่านพูดขึ้นไหนพูดแบบไม่สงสัยเลยนะคนนั้นเรามีความสงสัยเกลือปนเลยปริยาของพูดมาดังขึงขังเลยนะยังตั้งให้ทำนั่นเอานี่เลยผมยังคิดว่าบุหรี่ตาไก่แล้วนั่นเลยเห็นไหมล่ะแต่ข้านท่านท่านใส่เปลี่ยนเลยนั่นแน่ไหมล่ะผมมาเอาไปให้มุดีครับเนี่ยของร้ายเจ้าเห็นว่าเนี่ยไม่บริสุทธิ์นะทั้งนี้ก็งงที่แรกก็ไม่รู้เรื่องราวต้องคอยไปถามก็ที่แรกก็บอกกับการเรียนท่านว่าไม่ได้ขอให้เจ้าของกับผมมุดีคนเดียวแล้วให้วงเขาต้องการมาเนี่ยนั่นแหละของร้ายเจ้าอยู่ในนั้นอ่ะหัวนี่นะเอาไปนั่นแหละตรงที่แรกท่านอ่อนกับเราเมื่อไหร่ข้อความรู้ท่านแน่วพอแล้วเนี่ยคราวนี้ที่ข้าท่านเด็ดนั่นของไรเจ้าอยู่ในนั้นนะเอาไปไม่บริสุทธิ์ว่างี้อีกอ่ะเขาไม่เคยไม่กล้าจะเถียงที่ไปจึงว่าไปสอบถามหมู่เพื่อนอะไรเนี่ยโยมเขาก็ไม่ว่าของใครของใครเสร็จเหลืออะไรแล้วเขาคว้ามาซื้อนั่นมาหมดทีเวลาไปถามเป็นความจริงไงสิพระองค์นั้นแล้วไปถามไปเลยถูกต้องหมดเลยจึงได้มาแจ้งให้หมู่เพื่อนทราบว่าของใครที่เสร็จเหลืออะไรนั่นโยมก็ได้ซื้อนั่นมาแล้วว่าต่างองค์เมื่อทราบแล้วก็อนุโมทนาแล้วก็กราบขอโทษท่านแล้วก็ถวายใหม่ท่านไม่ว่าอะไรทั้งสูบเนี่ยอย่างนั้นแล้วทีแรกอันที่ผมลองดูอยู่นี่วะเรื่องพ่อแม่อาจารย์โอ้ยเอาจริงเลยผมอ่ะมันเหมือนกับอัดเทปไว้ยังบอกแล้วใครจะไปแม่นยำนี่กับท่านพูดเรื่องอะไรเนี่ยโอ้ยแม่นยำมากผมนั่งภาวนาท่านขนาบผมนี่ผมก็ไม่ลืมก็เป็นไข้มาลาเรียนี่วะเวลาหนาวมันเหมือนโอ้โหมันสะบั้นเอาอะไรมาห่มก็ไม่อยู่แล้วธรรมดาแต่ผมไม่ห่มผมเคยมันแล้วเนี่ยหนาวหนาวมันหนาวไปบ้างฟาดแล้วคนนิสัยอันนี้นี่ห่มเพียงผ้าสังกาติผืนเดียวพับครึ่งแล้วห่มหนาวขนาดไหนก็อ้าวหนาวไปมันจะถึงไหนวะแล้วเวลามันเปลี่ยนหนาวเป็นร้อนผมก็ไม่เอาออกผ้าฟาดกันอยู่นั่นพิจารณาค้อนอย่างหนึ่งก็เราก็เคยพิจารณาตั้งทุกเวทนามามากต่อมากแล้วนี่เวลาเอากันมันเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วก็เป็นจังหวะที่ท่านกำหนดมาละสิตอนที่คุยเขี่ยฟัดกันอยู่นั่นตอนนั้นท่านไม่ได้กำหนดจิตมามาตอนที่จ่อกันอยู่นี่มาจังหวะนั้นพอดีกลางวันนะท่านบอกท่านนั่งภาวนาพอขึ้นไปทำไมทำงั้นล่ะภาวนาว้าเราก็มันเคยลวกกับเหยื่อมันเคยกลัวกันพอแล้วจะไปตอบได้ง่ายเลยต้องฟังไว้ก่อนเลยทำไมทำงั้นล่ะภาวนาน่ะพูดแบบขู่ๆเนี่ยแล้วก็นิ่งก็นั่งอยู่นี่แล้วเห็นไม่ฉันยังหันเมื่อเช้านี้ท่านว่าเพราะมากราบเรียนท่านมาวันนี้จะไม่ฉันยังหันจะมันเริ่มจับไข้แต่เช้าก็บอกนั่นแหละท่านก็ว่าอะไรนั่งก็ฟัดกันเลยละอ๋อใครมาเรียนมันเล่นเมื่อไหร่มันฟาดทั้งวันมันจะเป็นนักตายจริงสัตว์จะพอแล้วกันเหนื่อยแล้วก็เลยจ้องดูเวทนาที่นี่นะกำหนดดูเนี่ยตอนนี้ตอนจ้องนี่แหละคือตอนพิจารณาคุ้นคว้าฟัดกันนั่นท่านคงไม่กำหนดไปตอนนั้นพอมาถึงมาจุดนี้จุดจ่อกันท่านกำหนดไปตรงนั้นที่ละนั่นแล้วเอาเลยขนาดเลยเนี่ยนั่งอยู่นี่แล้วเป็นยังไงทำอาหารเนี่ยมาเป็นไข้พิจารณาเวทนาพิจารณาไงกันวางนั่นละแล้วกำหนดไปดูท่านว่างี้อ่ะโหชัดขนาดไหนวะแล้วกำหนดไปดูท่านว่างี้นะ ไปดูนะจ้าก็อยู่อย่างนี้วะนั่นเห็นไหมฟังดีนะทุกเวทนากับใจนะจ้าเนี่ยทำแบบฤาษีแบบหมากัดกันผมลืมนะอันแบบฤาษีแบบหมากัดกันมันได้สติปัญญาที่ไหนหัวว่างนี่นะอันนี้สัตว์เจาะงั้นเลยหัวปัญญาเนี่ยเลยอันนี้สัตว์ที่แก้สมุทัยนะว่างเนี่ยโอ้ยยอมเลยผมก็มันเป็นจริงๆตอนนั้นหรือว่าเอาจริงๆก็เราก็ทำจริงๆนี่นะท่านก็ใส่เราตรงจุดนั้นแหละอันนี้แล้วข้านท่านได้มาแล้วมันมากำหนดไปดูท่านว่างเนี่ยมันเป็นยังไงจะมาหาเนี่ยเห็นว่าชอบไม่ฉันยังหันว่าใครแต่เช้าอ่ะตอนกลางวันเงียบท่านนั่งภาวนานี่แล้วมันเป็นยังไงการไข่ของท่านมหานี่เป็นยังไงแล้วกำหนดไปดูไปแล้วต่อกันอยู่อย่างนี้ว่างนี่นะโถเอาทั้งตัวผู้ร้ายเอาทั้งของกลางมาตีหน้าผากเราวะมันก็ยอมเลยอยู่กับท่านมันโอ้เย็นถ้าพูดถึงเรื่องเมตตาท่านเมตตามากอยู่กับผมนะเอ๊ะอากับเรานี่แหละเป็นมีตอนท้ายตอนท่านป่วยหนักเข้ามานี้มันอย่างนี้ผมก็ไม่ลืมแต่ธรรมดาก็ไม่น่าจะพูดเพราะมันเป็นการโอ้อวดแต่มันก็เป็นความจริงที่ท่านพูดจริงๆมาอันนี้ผมไม่ได้ฟังอยู่ในนั้นแหละพระนวดเส้นถวายท่านสององค์สามองค์อยู่นะครั้งเวลาท่านนวดเส้นแล้วใครก็ลงไปได้แล้วท่านประพักของท่านสบายอยู่ข้างนอกท่านก็พูดกับพระบางเล็กน้อยธรรมดาอันแรกท่านไม่รับละบางคืนหนึ่งนั้นถ้าการกลางวันนี้ท่านประพักข้างในห้องเสียท่านพูดเป็นลักษณะเอ๊ะใจเป็นกังวลกับหมู่เพื่อนเป็นลักษณะเอ๊ะใจพูดอันเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปที่เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนะว่าท่านบอกไว้แล้วว่าการไข้นี้นี่ไข้ครั้งนี้แหละท่านบอกไว้เลยตั้งแต่เริ่มต้นนั่นก็อย่างนั้นที่ผิดไปไหนล่ะไข้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็อยู่กับอันนี้แหละอันว่าไม่มีหายใช่ไหมแต่มันมาตายง่ายนะว่าโรคกว่านี้เขาเรียกว่าโรคคนแก่อะไรท่านว่างั้นแล้วใครจะไปหาอะไรมายุ่งนะนี่ฟังที่ท่านสั่งมันจะเป็นของมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเลยมันก็ย่างก็แปดสิบมันก็บอกไว้หมดแล้วทีนี้เวลานวดเส้นถวายท่านพูดเป็นลักษณะเอ๊ะใจขึ้นมาว่าท่านว่างั้นนี่เวลาผมตายจะทำไงพวกท่านจะพึ่งใครล่ะท่านว่าพระนั้นมาเล่าให้ผมฟังเรื่องท่านพูดเกี่ยวกับผมเรื่องอะไรพระจะต้องมาเล่าให้ฟังครับพระก็เคารพผมเนี่ยกลัวก็กลัวเป็นองค์ที่สองงั้นเถอะใครมาทึ่งผมได้เมื่อไหร่อยู่นั่นก็ดีเหมือนนกกระเบี่ยวนี่แล้วเราก็ไม่ตั้งท่าจะเป็นมันถ้าเป็นเองอยู่ในนั้นล่ะเพราะเราจริงจังทุกอย่างเราไม่เล่นเล่นทั้งอย่างนี่ว่าท่านก็เอ๊ะขึ้นมาเวลาผมตายพวกท่านจะพึ่งใครล่ะท่านว่างี้แล้วเดี๋ยวท่านก็ตอบเองไม่พึ่งธรรมหานะว่าเวลาผมตายไม่พึ่งธรรมหานะธรรมหาสำคัญอยู่นะว่าทั้งภายนอกภายในพร้อมหมดนะว่าเท่านั้นเราไม่พูดมากแล้วไม่พึ่งธรรมหาธรรมหาสำคัญอยู่นะทั้งภายนอกภายในท่านว่าก็ตอนนั้นกับปัญญาไม่ออกเท่าไหร่แล้วหนูนั่นมันเป็นปัญญาอัตโนมัติแล้วเนี่ยตอนท่านป่วยมันเป็นอยู่ก่อนนั้นแล้วเนี่ยอันนั้นมันก็หมุนติ้วติ้วตลอดแล้วอะไรเราก็เคยพูดกับท่านแล้วเนี่ยเพราะงั้นเวลาท่านเพียบทางร่างกายเราก็เพียบทางใจจริงไม่ว่าเวลามันเป็นขึ้นมานี่จะไปถามใครก็มีครูบาอาจารย์ทนโทษอยู่นั่นว่าไปถามเสียไปรอให้มันเสียเวลาอะไรถ้าไม่มีผู้ที่ปรึกษาแต่ถามมันก็ต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันจนสุดขีดนะแต่นี่เมื่อมีอยู่ก็เหมือนอย่างพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลที่เข้ามาทูลถามปัญหาพระเจ้าใช่ไหมล่ะนั่นเมื่อมีอยู่พระพุทธเจ้าอยู่ใครจะไปทำให้มันเสียเวลาอยู่เปล่านอนตายเฉยมันขัดข้องอะไรก็ไปทูลถามนี่ก็เหมือนกันมันเป็นขึ้นมานี่แต่เดชานะสำหรับผมปัญหาท่านไม่เคยที่ท่านจะห้ามผมเลยนะอยู่องค์เดียวกันครับท่านนอนอยู่กับท่านนะผมขึ้นได้ทุกเวลาเป็นอย่างนั้นนะเพราะผมขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจของผมขึ้นด้วยความหวังพึ่งจริงๆท่านก็รู้มันไปกราบเรียนท่านนอนอยู่นะบางทีท่านนอนมันไปกราบเรียนเหมือนท่านหลับถ้าไม่ได้หลับนี่แหละเรื่องปัญญาขั้นนี้แหละที่ว่าเนี่ยมันต้องเป็นอยู่เรื่อยเนี่ยเวลากราบไปกราบเรียนท่านแล้ว ท่านเปิดพึบทันทีเลยนะมันเร็วที่สุดนะเนี่ยของผู้ผ่านไปแล้วกับผู้ที่เป็นบ้าอยู่นั่นมันต่างกันนะเพราะเราเป็นยังไงกราบเรียนท่านท่านใส่ปั้วมาทีเดียวมันอย่างนี้เลยนะพอเสร็จกราบก็มาไปเลยไม่รอนานนะพอเข้าใจแล้วไปเลยถ้าอย่างไรยังไม่พอใจฟังซะก่อนเดี๋ยวซ้ำๆอีกท่านก็รู้นี่ว่าเรายังไม่แน่ใจเพราะเรานิ่งเราไม่กระดุกกระดิกนี่ถ้าเราแน่ใจแล้วเราจะกราบทันทีเลยท่านก็รู้กราบแล้วไปเลยมันเกิดอยู่เรื่อยนี่ปัญหาว่าไงในหัวใจนี่เพราะมันถึงในน้ำตาล่วงอยู่เฝ้าศพท่านอยู่โอ้เวลาท่านเป็นแล้วต่อไปนี้ใครเราจะปรงกับใครปัญหาของเรามันมีไม่ว่ากลางวันกลางคืนมีอยู่ตลอดเวลาเพราะปัญญามันหมุนเป็นธรรมจักรอยู่ตลอดเวลาว่าไงเนี่ยขึ้นเมื่อไรก็ได้สำหรับผมเองไม่มีใครไปเกี่ยวข้องเวลาผมจะพูดธรรมะเฉพาะกับท่านผมองค์เดียวขึ้นเลยขึ้นเลยกราบเรียนเรื่องมันเป็นอย่างนั้นๆของภาคปฏิบัติล้วนๆเนี่ยมันเป็นในใจล้วนๆพอแยกไว้ในท่านจับต่อปุ๊บทันทีเลยท่านนี่แบบโหแตกกระจายเลยเข้าใจปุ๊บลงไปเลยนี่แหละปัญหาทางใจนี่มันสำคัญผู้ที่ตอบนะไม่รู้มันอย่างภูมิกันทันทีนะถ้าสมมติว่าองค์นั้นไม่เป็นองค์นี้เป็นไปถามองค์นั้นจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามนะพอถามท่านนั้นตอบมาสุ่มสี่ห้ามันสั่งไม่ได้แล้วนั่นมันเป็นการอะไรวัดภูมิมันในตัวถ้าทางนั้นตอบมาถูกต้องปั๊บแสดงว่านี่ผ่านไปแล้วนั่นมันบอกนั่นนะบอกในตัวเพราะอันนี้มันอะไรให้พูดไม่ถูกนะมันเป็นช่องเดียวจะไปแยกไปไหนไม่ได้ต้องตอบให้กงแน่นี่ตอบไม่กงไม่เอานอกจากไม่เอาแล้วยังดูถูกอีกนะอย่างนี้มันสามารถมาสอนเราเลยวะนั่นแหละมันเรียกว่ามันหัวเลี้ยวหัวต่อที่เขาได้เขาเข็มปัญหาในภายในใจของผู้ปฏิบัตินี้ถ้าไม่ผู้ปฏิบัติด้วยกันนี่จะยกปริยัติมาหมดทั้งหีบก็หดเถอะไม่ได้เรื่องว่างไม่ได้ประมาทเป็นงั้นก็เหมือนยกยาทั้งหีบเอาหมอเถื่อนไปรักษาโรคเขาเป็นอะไรมาก็ยกยาทั้งหีบทุ่มกันเลยได้เหรอเนาะอันไหนที่ถูกหมอผู้ที่เรียนมาแล้วเข้าใจทันทีหยิบปั๊บมาเท่านั้นไม่มากอันนี้ก็เหมือนกันท่านตอบปั๊บเดียวเท่านั้นมันแตกกระจายไปเลยแตกกระจายไปเลยนั่นเคยได้มากับท่านเท่าไหร่แล้วนั่นเมื่อกี้อย่างนั้นจิตมันก็ลงอยู่ในนั้นหมดเลยสิผมเราไม่ทราบจะไปถามใครหันไปไหนมันก็ไม่รับจิตก็มีแต่ท่านองค์เดียวเท่านั้นปัญหามันเกิดโอ้ยไม่มีวันมีคืนนะเพราะมันทำงานอยู่ตลอดเวลาปัญญาประเภทนี้หยุดเมื่อไหร่หมุนเป็นธรรมจักรอยู่ตลอดติ้วเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะเป็นถึงขนาดนั้นบ่อยๆไม่ได้เป็นน้ำเป็นอย่างนั้นจริงใครเป็นเขามันก็รู้เองไม่ได้ถามกันหรอกเรื่องนี้นี่อ๋อภาวนามันจะปัญญาความเพียรมันเลยความเพียรแต่มันพูดไม่ถูกนะถ้าว่าความเพียรคือมันมีเพียรพยายามถ้าเราว่าเอาความเพียรเป็นกลางๆไปธรรมดาเป็นภาคพื้นหนึ่งของผู้ชำระกิเลสก็พอพูดได้ว่าความเพียรนะเป็นพื้นฐานของผู้ชำระกิเลสนะแต่ในน้ำใจนั้นมันเลยเพียรไปเลยมันอะไรก็ไม่สู้มีแต่ฟาดก็มีแต่จะตายจะเป็นมันไม่ได้เพียรมันเป็นมันเองจะว่าไงมันไม่ได้เพียนเนี่ยเดินล่างเอาไว้เนี่ยเพียนอะไรจะเดินล่างเอาไว้เดินขนาดนั้นเวลามันอยู่ทุกมันก็เอาอีกแหละไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่จะไปคัดค้านต้านทานกันนะว่าผิดว่าถูกประการอะไรอย่างนี้ไม่มีพอเวลายุติก็ยุติเงียบไปเลยทั้งนี้ก็พอเหมาะพอดีกันว่างั้นเถอะนะเวลาปัญญาเพียนนี่ยุติมันก็พอดีกันอีกแหละมันไม่มีอะไรที่จะค้านกันว่านี่แหละเรื่องทางใจเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นตอบไม่ได้ว่ามันตอบคำตอบมันไม่ได้มีคัมภีร์เพราะความเป็นก็ไม่มีคัมภีร์มันเป็นขึ้นตามหลักความจริงที่มันของผู้ปฏิบัติจะปรากฏขึ้นมาต่างหากเราจะไปคว้าลงคนนี้มาไม่ทันแม้แต่ผมเรียนเองผมยังเอาแก้มาแก้ไม่ได้ว่าจะว่าไงเพราะพ่อแม่ครูอาจารย์ใส่ปุ๊บเดี๋ยวมันลงทันทีเลยนั่นอย่างนั้นมันผิดกันอย่างนั้นนะเราก็เรียนมาทำไมไม่เอามาแก้ล่ะถามมันมีในคัมภีร์ทุกอย่างมันไม่มีเนี่ยว่าไงเขาก็เรียนมาแต่มันไม่มีเวลามันเป็นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยหาคัมภีร์ไหนมาเทียบมันก็ไม่มีเนี่ยถ้าเวลาไปเล่าแต่ว่าท่านใส่ปั้วเดียวท่านเอาคัมภีร์มาจากไหนมันลงเลยมันได้อัศจรรย์พระแม่อุจารมั่นเนี่ยอัศจรรย์จริงผมมันลงขนาดนั้นนะพิจารณาไปตรงไหนรู้ไปตรงไหนเป็นสิ่งที่ท่านบอกแล้วสอนไปแล้วเหมือนทำพระเจ้าสอนไปแล้วนั่นเอง ที่ท่านพูดกันตอนนั้นเวลาเราไม่เป็นมันไม่ค่อยนั้นนะแต่มันพอจำได้อยู่นี่เวลาปฏิบัติไปสัมผัสพอเรื่องนี้มันขึ้นปั๊บมันก็วิ่งเอาเรื่องนั้นมาสัมผัสกันปั๊บมาประยุกต์กันมาเล่าเข้ากันปั๊บเลยลงเลยงั้นนะมาเวลาจิตของเรามันยังไม่เป็นไปนี่ท่านพูดอะไรก็ฟังไปมันคงจำได้ของมันอยู่ในนั้นแหละเหมือนกับจำไม่ได้นะแต่เวลาไม่เป็นขึ้นมาภายในใจอันนั้นเราออกมาทีนี้นั้นออกมาเหมือนเราคัมภีร์นั้นออกมาคัมภีร์นี้ออกมาที่ว่าระหว่างปริยัติกับปฏิบัติวิ่งถึงกันนั้นตนเองนั่นแหละทุกมันวิ่งรับกันป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปอย่างนี้มันจะไม่มีอะไรนั่นนี่ก็คนเดียวพูดบ้าอยู่เฉยเหมือนว่าทำศาสนาคัมภีร์ที่ท่านแสดงไว้เหมือนเป็นกระดาษเศษไปแล้วได้ไงในชาวพูดเราไม่เห็นอะไรเป็นของแปลกประหลาดอะไรหรือมันกำลังจะเป็นแล้วนะเพราะอำนาจของกิเลสมันมากต่อมากหนักต่อหนักมันครอบไว้หมดไม่หมดเลยเรื่องของกิเลสที่สำคัญนั้นเรื่องของธรรมไม่มีอะไรสำคัญอ๋อศาสนาเสื่อมอย่างนี้เองอย่างนี้เองเนี่ยมันเป็นให้รู้อยู่นั่นแหละเอาละนะเลิกกันออก

0: มันก็ไม่พูดอันนี้มันเป็นงานจิตใจมันหดเข้ามาหดเข้ามามันไม่มันปล่อยมาหมดแล้วมันชอบคนนะมันเป็นของมันเองนะเหมือนกับจะทอดทุเลาะเข้ามาทอดทุเลาะเข้ามานะมันเคยแนะนำสั่งสอนผู้คนมากน้อยก็มันหดเข้ามาหดเข้ามาเห็นผู้เห็นคนมันจะหลงจากเรื่องไม่อยากเล่นด้วยไม่อยากพูดด้วยคือมันหนักอันนี้จะพูดมาแต่ละคำละคำเขาๆมันเป็นค่าสื่อในตัวของเราเนี่ยที่ได้หลบได้หลีกคือมันมีเครื่องบังคับอยู่ในใครไม่รู้ด้วยนี่เรารู้ของเราซึ่งแต่ก่อนมันไม่เคยเป็นวันหนึ่งทั้งมีอะไรคอยเฝ้าดูแต่เรื่องของหัวใจสังเกตอยู่นี้เฝ้าอยู่นี้รักษาอยู่นี้เป็นประจำไม่ได้ปล่อยมือเท่าไหร่นักนะยิ่งเวลากำเริบไปแล้วนั่นยิ่งหัวเลี้ยวหัวต่อถ้าพูดภาษาของโลกๆดีกว่าเผลอไม่ได้เผลอเป็นไปเลยต้องได้กำเอาไว้บังคับกันนั่นผมรู้ชัดเดียวแล้วหัวใจวายสรุปไปเลยอนุชาติในผมเองตอนมันหอบผมแสดงชัดเจนทีเดียวมันตัวเราเองก็ปวดที่ตกไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนี่มันเป็นขึ้นมานี่มันจะไม่มีเวลาลดมันจะต้องเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพียงขนาดนี้ก็หนักพอแล้วในการยับยั้งในการร่างกันไว้การรักษากันถ้ามันหนักมากกว่านี้ยังไงก็ไม่นานนะถึงขนาดถึงคิดว่ามีถ้ามันเป็นอย่างนี้มันไม่น่าจะเลย7 วันไปไหนมันรู้อยู่ภายในเวลามันหอบห้าห้าห้าขึ้นมาหนึ่งถ้าธรรมดามันสรุปไปเลยสลบไม่สลบก็ตายไปเลยมันรุนแรงขนาดนั้นพอมันหอบขึ้นมานี่ลมขึ้นมาข้างบนหมดข้างล่างไม่มีลมเลยลมหายใจก็ไม่มีเงียบเหมือนมันรูดขนาดนั้นนะมันจะรูดธรรมดาแล้วไม่ใช่คุยด้วยนะมีความรู้มันมีอยู่นี่ถึงลมจะหายไปความรู้ก็มีอยู่ความรู้นั่นแหละเป็นตัวการที่เป็นจุดหมายที่จะปฏิบัติต่อกันส่วนลมมันหมดไปก็มันหมดไปความรู้มันไม่หมดก็ปฏิบัติถึงจุดนั้นบังคับบัญชากันไว้ที่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวลมก็ปรากฏขึ้นมานั่นทำไม่เป็นอย่างนี้แล้วมันไปเลยเนี่ยส่วนมากที่ว่ามันจะวายสลบไปเลยคือมันพุ่งขึ้นมาแล้วคนไม่รู้ว่าจิตเป็นยังไงกายเป็นยังไงนี่เพราะว่าโอนไปตามเรื่องที่มันแสดงนี่แล้วมันก็ไปเลยเพราะลมไม่มีแล้วมันออกไปเราไม่ปฏิบัติอย่างนั้นลมขึ้นมาหมดไม่มีลมข้างล่างมันไม่มีลมแต่ความรู้มันมีนั่นมันไม่ละมันเป็นหลักธรรมชาติของมันมันรู้มันแล้วก็ปฏิบัติต่อกันมันคือมันรุนแรงเพราะฉันอยากกินมันนี่ก็ลดลงอย่างรวดเร็วคือมันหอบนี่มันยังเหลืออยู่แล้วขนาดหอบกับเมื่อวานนี่มันเป็นเหมือนรถที่วิ่งไม่สะดวกเหมือนน้ำมันไม่สะดวกกระตุกกระตุกกระตุกกระตุกรถไปกระตุกกระตุกยิงไปแล้วกระตุกกระตุกเป็นลักษณะวันตอน4 โมงเริ่มเป็นมันก็มีเริ่มรู้ตั้งแต่เช้าอยู่แล้วตอน5 โมงกว่ามันก็เป็นแบบรถนี่แหละที่แสดงอย่างชัดเจนกุกขับลมหายใจให้มันเข้าใจ มันกระตุกกระตุกมันจะไม่ทำงานมันหัวใจจะไม่ทำงานต้องอยู่คนเดียวขันอุ่นขึ้นไปก็บอกให้ลงอยู่คนเดียวเวลานั้นจะเกี่ยวข้องกับใครไม่ได้แม้แต่หมอยังเข้าเกี่ยวไม่ได้อยู่ว่าไงหมอเลี้ยงมาต่อจะต้องเป็นตัวของตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองโดยเฉพาะเท่านั้นจะทำเป็นน้ำไหลบ่าเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ความรู้ทั้งหมดต้องอยู่จุดเดียวกระแสของความรู้ไม่ให้ออกหมดเพื่อรักษาเดียวทำให้ยึดตกทั้งวงคณะด้วยหมู่คณะในวัดนี้ด้วยยังเราสุขภาพเราลดเราไม่ค่อยจะได้ทำอะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเกี่ยวกับหมู่บ้านเลยมันก็เห็นความเลี้ยวไหลของพระของหนึ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นนะแล้วก็ยิ่งมาใหม่เรื่อยๆนี่เท่าไหร่นี่พระฮะทั้งหมดเท่าไหร่พระเท่าไหร่เงินเท่าไหร่ฮะ
1: 37เงินปี
0: มาใหม่เลยสับปนแล้วคนกันมาก็ระเบิดระกะขวางหูขวางตาอย่างนั้นเจ้าของไม่รู้เก่งเก่งกลางกลางฉันตั้งที่ว่าตั้งใจมาศึกษาแต่ดูแล้วมันขวางมันเราไม่อยู่ก็ต้องแน่ใจว่าเป็นอีกอย่างนึงแต่เราอยู่ยังเห็นกันเห็นกันจะมองเลยครับปิดไม่อยู่นี่ก็ถึงการส่งเสียงเหมือนกันมันลงลิเกละครมันทำให้ผิดปกติไปโดยลำดับลำดาเพราะครูบาอาจารย์ทำนุษย์ผู้ทรงไม่ค่อยจะได้อบรมสั่งสอนก็เป็นอย่างนี้อย่างวัดทั้งหลายที่เห็นนั่นอันนี้เลยหากฎหาระเบียบไม่ได้เลอะเทอะโดนเละไปหมดมีมากเท่าไหร่ยิ่งช่วยกันทำลายลงมากลงมากลงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันมันเริ่มแล้วนั่นเองเพียงเราไม่ค่อยได้สนใจอะไรนักเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องเจ้าของเท่านั้นก็เห็นแล้วความจะเริ่มเลอะเทอะของหมู่คณะมันบอกผู้ใหม่ก็มาเรื่อยมาเรื่อยมันหนักมากเข้าไปเอากิเลสออกจ่ายตลาดต่อกันเท่านั้นเองไม่เอาธรรมออกจ่ายตลาดเอากิเลสออกจ่ายตลาดต่อกันเลยเป็นวัดทั้งวัดพระหนึ่งทั้งพระหนึ่งทั้งวัดก็เลยกลายเป็นตลาดค้าขายจ่ายกิเลสกันไม่มีธรรมเป็นเครื่องจ่ายต่อกันมีการเป็นเรื่องอวดดีอวดดีทะเลาะบอกแว้งเพราะที่ผีมานะซึ่งวันนี้แต่กิเลสทั้งนั้นออกจ่ายกันสิจ่ายมากจ่ายน้อยจ่ายทั่ววัดทั่ววาทั่วพระทั่วนี้เพราะว่าใครก็มีคนนั้นออกจ่ายคนนี้ก็ออกจ่ายสุดท้ายก็เลอะไปหมดเลยมีคิดเต็มหัวใจถึงประชาชนญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องเหล่านี้เหมือนกันเราไม่ได้ไว้ใจท่านน่าจะปฏิบัติรอบคอบต่อเขาเพียงไรเรียบร้อยดีงามเพียงไรเราก็ไม่ได้ไว้ใจเ อันนี้สายของกิเลสมันมีอยู่ภายในตัวอยู่แล้วอันนั้นจะออกก่อนทำจะออกให้ได้มันบอกชัดๆนะการรับประเคนสิ่งของก็เหมือนกันขวางหูขวางตาในประชาชนญาติโยมเขาไม่มีกฎไม่มีระเบียบเขาไม่รู้กฎรู้ระเบียบเขาก็มาเกี่ยวข้องกับพระพระจะบังคับเสกกฎเสกระเบียบดุด่าว่ากล่าวเขาตามกฎตามระเบียบของพระเดียวมันก็ไม่เหมาะมันอยู่ในฐานะของพระในอาวุโสพันเตของพระนั่นแหละผู้ใหญ่พูดเป็นอย่างหนึ่งผู้ใหญ่ดุเป็นอย่างหนึ่งพระเนนทั้งหลายดุเป็นอย่างหนึ่งดุกับเขาความรู้สึกของคนจะไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์ดุเขามีความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่พระเนนไปดุเขาจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งจะเป็นเนี่ยโลกไปหมดไม่มีคำว่าเนี่ยบวกถ้าครูบาอาจารย์ดุยังมีเนี่ยบวกถึงจะมีเนี่ยลบบ้างตามนิสัยของเขาแต่การแสดงออกของครูบาอาจารย์ก็เป็นหลักคุณธรรมอยู่แล้วก็ไม่เสียแล้วเขาไม่เพ่งเล็งอะไรมากเหมือนผู้น้อยถ้าผู้น้อยไปใช้กิริยาการอะไรกับเขามันจะผิดกันอยู่มากกับครูบาอาจารย์แสดงออกอย่างนี้ให้พากันระมัดระวังแต่นี้จะดุจะด่าแกว่าไปเอาแบบเอาฉบับครูบาอาจารย์ไปใช้ซึ่งไม่ใช่ฐานะที่ควรจะใช้สำหรับตัวนี่ผิดอย่านำไปใช้ในช้ากิริยานิ่มนวลอ่อนหวานเขาๆธรรมดาของพระผู้ปฏิบัติเป็นความเรื่องสวยงามอย่าแสดงอาการโหกห้าวหากดุด่าขู่เข็นเขาท่านั้นท่านี้ผิดมีเราวิตกมากเรื่องนี้แล้วมันก็มีได้ในวัดเราทำไมไม่ได้คือเราสอนเพื่อวัดเรานี่ด้วยก่อนอื่นสอนพระเนรเรานี่ด้วยก่อนเลยเพราะพระเนรเราจะเป็นญาติเนื่องจากญาติโยมก็มาเกี่ยวข้องมากน้อยอยู่เสมอผมอยู่ผมไม่อยู่ผมก็มาอย่างนั้นการปฏิบัติต่อประชาชนญาติโยมจะรอบครอบขนาดไหนดูพระดูเนรที่ควรจะรอบครอบไม่รอบครอบมันก็เห็นกันอยู่ชัดๆนี้แล้วจะให้ไว้ใจที่ตรงไหนว่าจะราบรื่นดีงามต่อการต้อนรับรับสู่กันมันต้องมีเป็นแบบฉบับของนิสัยเจ้าของนั่นแหละออกไปแบบหลักธรรมหลักวินัยนี่จะไม่มีเขาไม่รู้อะไรกฎระเบียบของวัดเขาผิดพลาดอะไรก็บอกเขาโดยดีให้เขารู้เรื่องรู้ราวแต่รู้ด่าว่ากล่าวเขาก็รู้เรื่องอะไรผลดีไม่มีนอกจากให้เขายกโทษให้เขาเกลียดเกลียดพระเพียงองค์เดียวมันก็เกลียดทั้งวัดไม่พอใจพระองค์เดียวก็ไม่เท่ากับไม่พอใจทั้งวัดเสียองค์เดียวก็เท่ากับเสียไปทั้งวัดเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันอยู่อย่างนี้การรับประเคนจำเป็นที่เขาจะมารับประเคนก่อนหลังอะไรก็รับให้เขาเสียอย่าทำเป็นเมยเฉยให้ดูดูให้ดูดูประชาชนดูคารวะด้านดูเราอยากจะดูแต่ว่าเราเป็นพระมีอำนาจวาสนามากว่าเขาจะเคารพเสมอไปต้องดูความเหมาะสม พูดกับขอก็พูดโดยดีพอเหมาะสมแล้วหยุดไม่พูดมากพูดให้ขอได้ท่อได้ความพอเหมาะพอดีหากถึงคราวจำเป็นที่จะต้องพูดที่ต้องเกี่ยวข้องให้ระมัดระวังเสมออย่าพูดแบบพร่ำๆนั่นแบบเถระเถโรกับเขาทั้งที่เราไม่เป็นเถระในคุณธรรมตลอดอายุพรรษาออกมาก็มาเพื่อวัดเพื่อว่าเพื่อครูเพื่ออาจารย์หลักอย่างเป็นอย่างนั้นเราต้องคิดเพื่อไปตามนั้นไม่ได้คิดว่าเขายังมาด้วยความเคารพเราเรื่องใสเราถ่ายเดียวคนเรามีกิเลสมันต้องแบกมาหามมานั่นแหละแล้วก็มีกิเลสก็ออกจ่ายกันไปผลได้ก็มีแต่ความร่มจมเสียหายกระทบกระเทือนถ้าเกิดประโยชน์อะไรผมอาจารย์จะอยู่กับหมู่กับเพื่อนตลอดไปถ้ามันเป็นอย่างที่เคยเป็นมาแล้วมันต้องได้ปลีกเนื้อปลีกตัวออกไปสงบอารมณ์พอให้สบายสบายแล้วก็กลับมารับภาระเกี่ยวข้องกับหมู่คณะมันเป็นสำคัญยิ่งกว่าอันดับอื่นหมู่เพื่อนอยู่ไปเมื่อเชื่อทำแล้วก็ต้องถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาเท่ากับอยู่กับหัวใจเราทุกคนถ้าอย่างนั้นก็งามตางามในใจของเรางามในหมู่คณะงามในการเกี่ยวข้องประสานกันทั้งระหว่างพระเนรด้วยกันทั้งระหว่างพระเนรกับประชาชนญาติโยมมันจะเป็นความเหมาะสมไปเรื่อยอย่างผมใครก็ไม่ถือสามันผิดกันแต่ว่าอะไรใครผมก็ว่ามาพอแล้วประชาชนได้ยอมไม่ว่าชาติท่านวันหน้าใดมีผลที่ควรจะพูดหนักเบามากน้อยที่เห็นสมควรนั้นเราพูดได้เท่านั้นเราแล้วพูดแล้วก็ไม่ได้เป็นอารมณ์ว่าได้ขัดข้องใจเพราะเราพูดหนักไปหรือเบาใจอย่างนี้เราไม่มีเพราะเราแน่ใจในเหตุในผลที่พูดออกไปหนักเบามากน้อยเรียบร้อยแล้วใครจะนับถือไม่นับถือเรื่องใส่ไม่เรื่องใส่นั่นเป็นเรื่องของคนเรื่องของธรรมต้องคงเส้นคงวาให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลทั้งเนี่ยหนักเบามากน้อยในการพูด เราจึงไม่ได้ยึดตกวิจารณ์ทั้งเราแต่เพื่อนมันจะพอดีหรือไม่พอดีถ้าจะของไม่พอดีแล้วมันแสดงออกความไม่พอดีนั่นแหละเป็นส่วนมากต้องพากันระมัดระวังเราอยู่กับโลกมันไม่เกี่ยวกับโลกไม่เลยที่นี้เอาโลกมาพิจารณาเพื่อปฏิบัติต่อกันให้เหมาะสมจะทำยังไงมันก็ต้องในปฏิบัติต่อกันอย่างที่ว่านี่อยู่โดยดีมาศึกษาอบรมอย่าให้เลยหนักอกหนักใจนะทั้งหน้าทั้งตาเพื่อปฏิบัติเอาหลักเอาทำหลักวินัยเป็นกฎเป็นเกณฑ์เอาคำพูดคำจาที่มีเหตุมีผลของกันและกันซึ่งแสดงออกโดยเหตุโดยผลเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่านำที่เหตุมาพูดมาแสดงต่อกันจะอยู่กับครูอาจารย์ก็ตามไม่อยู่กับครูอาจารย์ก็ตามผิดทั้งนั้นเพราะเวลานี้เรามาเพื่อจะฆ่าที่เหตุกำจัดที่เหตุซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เราจะส่งเสริมธรรมอะไรจะเป็นธรรมอะไรจะเป็นวินัยนั่นแหละเป็นหลักของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักของครูอาจารย์ภายในใจเราให้เรานำนั่นมาใช้เสมออย่าให้ห่างไกลจากจิตใจผมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาก็มากต่อมากออกสังคมมานี้ได้30กว่าปีแล้วทุ่มเทลงหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างการเทศก็มากต่อมากอัดเทศไว้ก็มากต่อมากดูจะมีใครมากกว่าผมเนี่ยเราพูดตามความจริงหนังสือก็มากต่อมากซึ่งล้วนแล้วจะเป็นคติเป็นอัดเป็นธรรมจาก สอขาธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นมาแสดงถ้าจะเป็นประโยชน์ก็ควรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ได้อ่านได้ยินได้ฟังศึกษาไปโดยลำดับลำดาไม่จำเป็นที่ต้องมากอดแข้งกอดขาผมอยู่ตลอดไปวันนี้เวลานี้มันถ้าฐานมันชำรุดมันจะชำรุดเหมือนโรคทั่วไปเหมือนโรคทั้งหลายโรคชนิดต่างๆทั้งหลายที่เป็นโรคนี้มันโรคตายง่ายเลยจึงต้องระมัดระวังอยู่โดยลำพังเจ้าของนอกจากจะพูดหรือไม่พูดพูดไปมันก็ผลเสียมันก็มีแต่ไม่พูดมันก็น่าจะข้อคิดที่จะเป็นเครื่องเตือนตนเองให้มีความเข้มแข็งในอัตในธรรมในความภาคเพียรก็จะมานอนใจมันว่าเป็นของเที่ยงของหนาถาวรมีแสดงต้องเห็นไม่ยังพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดผมไม่ได้ลืมนะเวลาลงอุโบสถสังฆกรรมตอนบ่ายโมงเพราะพระมีจำนวนมากมาจากที่ต่างๆต้องเอาบ่ายโมงเป็นเวลาฟังปฏิโมกข์ซึ่งวัดนี้เป็นศูนย์กลางเนาะอยู่วัดนั้นวัดนั้นวัดนั้นเต็มไปหมดในตำบลแถวนั้นสันฐานเราต่างองค์ต่างมา50-60คนเน้นที่ติดตามพระมาไม่นับมันพูดเสมอเรื่องความตั้งอกตั้งใจเรื่องการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของจีรังถาวรธรรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่มันยึดอย่างมั่นใจอย่างตายใจเสมอครูอาจารย์เป็นของไม่แน่นอนอย่ามานอนใจว่าได้มาอยู่กับครูกับอาจารย์นั้นว่าจะมันจะอยู่ตลอดไปกับเราหนักเข้าหนักเข้าท่านก็เปิดออกมาเราจะเข้มแข็งความภาคความเพียรอะไรก็ให้เข้มแข็งมีความรู้ความเป็นอะไรในจิตใจเอาให้มาถามมาเล่าให้ฟังภิกษุเฒ่าจะแก้ให้นั่นท่านว่าท่านมีภิกษุเฒ่าภิกษุเฒ่ามีเวลาภิกษุเฒ่าตายแล้วยากนะใครจะแก้ด้านจิตใจทางด้านจิตตภาวนานะท่านว่ามีไม่นานนะนะท่านย้ำลงไม่เลย80นะมาฟังดิท่านรู้ตรงหน้าไว้หมดแล้วชุดย่นเข้าไปย่นเข้าไปกันที่จะนับข้อมือให้ดูหลายครั้งเราหุ่นเข้าไปนี่เวลานี้อายุเท่านั้นแล้วแล้วก็นับไปเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นพอถึงจุด80ก็นี่นะมันนานอะไรจะมาพากันมานอนใจอยู่ได้เลยถึงขนาดนั้นนะพูดเปิดใจเถอะใครลูกที่ลูกหาจะไปว่าท่านโอ้อวดท่านเองก็ไม่มีที่เหลือเครื่องโอ้อวดภายในใจเขามีแต่มันสลดสังเวชทางหน้าทางตาปฏิบัติก็เล่นเราเนี่ยก็เหมือนกับจิตที่มันสั่นลิกๆๆๆอยู่พอได้ยินอย่างนั้นแล้วความเพียรก็หนักเวลาครูอาจารย์ยังมีชีวิตเราก็พึ่งพาใช้ร่มเงาไปแก้ข้อทำที่สงสัยมันก็เล่นความเพียรเต็มที่เต็มที่นี่พอท่านพอย่างเขา80ปั๊บ ท่านก็เริ่มป่วยพอป่วยแล้วก็ท่านบอกไว้เลยเดียวนี่ฟังดิซึ่งท่านเคยป่วยเคยไข้มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนท่านไม่เคยพูดเป็นไข้มาเรียงไข้อะไรก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องเป็นเรื่องตายแต่พอเป็นคราวนี้เริ่มเพียงเริ่มเป็นท่านไม่ได้เป็นมากอะไรนักเลยบอกว่าผมเริ่มป่วยมาตั้งแต่วันคืนนี้นะเพราะเราอยู่อำเภอวลิกภูมิแล้วไปถึงวันค่ำหนึ่งท่านก็ป่วยวันขึ้น14ค่ำเดือน4ผมจำได้ขนาดนั้นวันค่ำหนึ่งเราก็ไปถึงท่านผ มเริ่มปวดแต่วันคืนวันคืนก็หมายถึงวันขึ้น14ครับมีปวดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะหนักไม่หายยามาจากเทวดาชั้นพรมอะไรก็มาถึงนั่นไม่มียาขนาดใดในโลกนี้จะมาแก้ให้หายไข้นี้จึงเป็นไข้สุดท้ายแต่มันไม่ตายง่ายนะเป็นโรคทรมานเขาเรียกว่าโรคคนแก่ทันวานี่เนื้อไปหาอยู่ขายามาใส่มารักษาเป็นไปตามสภาพของขันเนี่ยทันวานั้นเอามารักษาก็เหมือนกับเอาปุ๋ยแล้วรดน้ำไม้ที่มันตายยืนต้นแล้วนั่นจะให้มันปลีดอกออกใบออกผลมันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่เวลาของมันเหลืออยู่ที่จะล้มลงจมแผ่นดินเท่านั้นนี่ก็ยังอยู่ตั้งแต่มันยังไม่ล้มเท่านั้นเองว่างแต่มันหายด้วยยามไม่หายนะนี่เพียงเริ่มเป็นเท่านั้นท่านบอกเด้อแน่ไหมท่านจันทร์มันฟังสิผมจะได้กราบสุดหัวใจผมท่านเปิดออกมาอย่างนั้นมันมีอะไรผิดย่างเขา80ไม่เลย80นะก็ฟังสิแล้วโรคอันนี้เป็นไข้วาระสุดท้ายนะจะไม่หายจนกระทั่งถึงตายจะตายด้วยโรคคราวนี้กันว่าป่วยคราวนี้กันว่าจะไม่ตายง่ายเป็นโรคทรมานก็จริงตั้งแต่เดือน4ถึงเดือนที่2ครับ18เดือนท่านเริ่มป่วยไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยสูงเข้าไปสูงเข้าไปสุดท้ายก็เป็นอย่างว่านั้น

นั่นแหละความรู้ของท่านละเอียดออผิดกันไหมกับความรู้ของพวกเรานี่แหละความสามารถขนาดรู้ของจิตจะมาวัดมาเหวี่ยงมาเทียบเทียมกันไม่ได้มันจิตเป็นของพิสดารมากทีเดียวอย่างภูมิของพระพุทธเจ้ากับภูมิของสาวกนี้แม้จะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยกันก็ตามแต่ความภูมิคือความรู้ละเอียดสุขุมคัมภีรภาพกว้างขวางลึกซึ้งไม่มีภูมิใดเกินภูมิของพระพุทธเจ้าถ้าความบริสุทธิ์จะเสมอกันก็ตามเป็นอย่างนั้นเรื่องของครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาด้วยดีแล้วภายในธรรมก็เหมือนกันธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังจากท่านเท่านั้นไม่เห็นไม่มีในคัมภีร์หาจนวันตายก็ไม่เจอธรรมที่ออกมาจากภาคปฏิบัติออกมาจากจิตเติมด้านล้วนๆจะไม่ปรากฏในตำหนักตำราเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเอาเพียงตำหนักตำรานั่นมากั้นมากลางมากีดมากันความรู้ที่จะ

ไม่ทราบว่านิสัยนั้นเป็นนิสัยอะไรความรู้ความสามารถขนาดไหนพอที่จะจดจารึกเอาธรรมท่านมาได้ให้เต็มสัดเต็มส่วนนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเป็นปุถุชนไปจดจารึกออกมาก็จะได้แค่ความจำความจริงจะไม่ได้ปรากฏขึ้นมาไม่ยิ่งประสานกันเลยกับความจริงของท่านที่แสดงออกจะได้แต่ความจำออกมาน่าจะเป็นความดีความดีเป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติก็ตามแต่จะให้ลึกซึ้งเต็มที่เหมือนภูมิของท่านผู้บริสุทธิ์ไปจดจารึกออกมานั้นไม่เหมือนคิดกันคนละโลกเลยเพราะธรรมนี้เป็นปัจจุบันธรรมพระพุทธเจ้านิพพานไปขนาดไหนก็ตามความจริงเมื่อเข้าถึงแล้วจะเหมือนกันวิ่งสะเทือนถึงกันหมดนั่นแหละความจริงต่อความจริงมันเข้ากันได้ลื้อฟื้นออกมาได้เต็มกำลังความสามารถแห่งภูมิพระอรหันต์องค์นั้นๆนั่นจะได้ความจริงออกมาถ้าเป็นปุถุชนนะก็จะได้แต่ความจดความจำมาอย่างลอยๆคิดกันอย่างนั้นเพียงในสมัยปัจจุบันนี้อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ผมนี่ไม่เอาไม่มีใครที่จะเอามาแข่งกันได้แล้วผมยอมรับนั่งที่พูดไว้ในปัญหานั้นวันหนึ่งวันหนึ่งธรรมะเกิดขึ้นนี้ไม่มีประมาณเลยนะฟังดูสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาไม่เคยเห็นเห็นขึ้นมาไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่คาดไม่ฝันว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมาอย่างสดๆร้อนๆไม่มีการสถานที่ที่ยาบทเลยจนว่าเป็นขึ้นมาได้ทุกเวลาเวลาบางครั้งถึงได้เชื่อซึ่งพระพุทธเจ้าภูมิของศาสดาว่าอย่างนั้นกว้างขวางลึกซึ้งเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรมากก็จิตดวงนั้นเป็นสถานที่เกิดแห่งธรรมทั้งหลายแล้วลบล้างกิเลสซึ่งเป็นผู้ผิดเรื่องของตัวขึ้นมาตั้งแต่กับไหนกันไหนซึ่งเป็นโรงงานของมันได้ลบล้างออกจากจิตดวงนั้นไปหมดโดยสิ้นเชิงจิตดวงนั้นเป็นธรรมทั้งดวงทำไมกระดิกออกมาจะไม่เป็นธรรมพอแยกออกมาก็เป็นธรรมแสดงออกมาแสดงออกมากิเลสไม่มีอยู่ในนั้นจะเอาอะไรมาแสดงจิตความธรรมเพราะจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วมีแต่ธรรมทำงานดังนั้นทั้งที่บริสุทธิ์แล้วก็ทำงานธรรมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่ว่าแต่ยังไม่บริสุทธิ์ต้องคิดค้นอุบายขึ้นมาโดยอัตโนมัติให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อแก้กิเลสเลยแหละถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วก็ยังต้องเป็นพักไปมีข้อสัมพันธ์อะไรที่ควรจะพิจารณาให้กว้างแคบหนักเบาแค่ไหนจะต้องแสดงเต็มภูมิจนกระทั่งหายสงสัยในแง่อัตแน่ธรรมลึกตื้นอย่างละเอียดนั้นแล้วถึงจะยุติแล้วก็มีเรื่องผ่านมาอีกผ่านขึ้นมาอีกที่ควรจะได้พิจารณาไปอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นรู้อยู่เรื่อยๆเป็นขึ้นมาเองเป็นขึ้นมาเองเพราะกิเลสไม่มีสิ่งที่จะมาขีดขวางจิตใจไม่มีในจิตดวงนั้นมีแต่ธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดวงจิตทั้งดวงเป็นธรรมทั้งนั้นยังมีแต่ธรรมออกแสดงล้วนๆความจริงเต็มสัดเต็มส่วนนี่แหละต่างกันอย่างนี้จิตของท่านผู้บริสุทธิ์กับจิตที่มีกิเลสคอยจิตคอยขวางคอยบีบบังคับอัดทำให้เกิดไม่ได้มันต่างกันอย่างนี้สิ่งที่เคยรักก็ไม่รักนะที่เคยชังเคยเกลียดเคยโกรธมันก็ไม่มีอะไรมาเปียกมาโกรธมารักมาชังเพราะมันหมดสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งนั้นมีแต่หลักธรรมชาติตามความจริงความจริงเห็นแล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปได้ยินแล้วผ่านไปโดยไม่ต้องจิตต้องขวางต้องต้านทานกันต้องบังคับบัญชาต่อสู้กันเหมือนแต่ก่อนยังไม่เห็นได้ยินได้ฟังก็ผ่านท่านจิตของท่านผู้บริสุทธิ์เป็นอย่างนั้น

นี่จิตของพวกเราไม่เป็นนั่นเองมันเป็นคลังกิเลสยับประมาณไหนมีแต่เรื่องของกิเลสทำให้งูหูหิดให้วุ่นให้วายมีแต่กิเลสทำให้วุ่นให้วายทำแท้ไม่หนีเรื่องเหล่านี้ไม่หนีไอ้ยิบน้ำอาใจให้อ่อนแอท้อแท้ในคุณงามความดีทั้งหลายมันฉุดลงไปฉุดลงไปเรื่อยๆเพราะมันมีอยู่ในนั้นมันดึงดูดมันฉุดมันลากตลอดเวลาทำไมฝืนกันจริงๆแล้วไปไม่รอดให้มันเนี่ยจนกว่าสติปัญญามีกำลังเพราะความเพียรหนุนไม่หยุดไม่ถอยจึงตามซามทั้งหลายนั้นมันจะค่อยลดตัวลงไปลดตัวลงไปกำลังของธรรมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อไปก็กำลังทางฝ่ายด้านธรรมะนี่ก็หนักมากกว่ามีกำลังมากกว่าก็กำจัดกันได้ง่ายได้ง่ายลงไปเรื่อยๆจนถึงขนาดที่เป็นตัวฉลาดมันหมอบมันหลบมันหลีกแล้วตามป้อนกันมาด้วยอาศัยธรรมด้วยปัญญาอย่างเกรียงไกรเอาลื้อฟื้นขึ้นมาได้หมดหลบซ่อนที่ไหนก็ไม่มีเหลือถึงขั้นปัญญานี่จะเกิดขึ้นแล้วกิเลสมีเท่าไหร่นับวันไม่เลยนี่เป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านตั้งแต่ได้ระดับพระอนาคามีแล้วจึงเป็นอัตโนมัติในจิตดวงนั้นเช่นเดียวกับผลไม้ที่เริ่มห่างแล้วนั่นขณะเทียบกับขั้นอนาคามีแต่เต็มที่แล้วแล้วก็จะค่อยสุกไปเรื่อยๆแต่ไปเรื่อยๆจะเอาลงมาบ่มหรือไม่ให้อยู่กับต้นมันก็ไม่พ้นที่จะสุกมันเป็นอัตโนมัติของมันแล้วนั่นมันมีคำว่าจะเหี่ยวจะแห้งจะเน่าจะเสียไปเหมือนจิตที่ยังไม่แน่นอนเหมือนผลไม้ที่ยังไม่แน่นอนต่อความสุขเมื่อมันแต่แล้วจนกระทั่งตั้งถึงขั้นมันห่ามแล้วนั้นยังไงมันก็ไม่เป็นอื่นมันจะไปในทางสุขโดยทางเดียวอีกเมื่อได้ระดับแล้วก็เหมือนกันจะค่อยแก่เป็นหลักธรรมชาติของตัวเองไปเรื่อยๆนี่ที่ว่าท่านเลื่อนขึ้นไปอวิหาตปาเสสาเสสีอคณิฐาคือความเปลี่ยนแปลงของจิตค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปโดยหลักธรรมชาติของขั้นพระอนาคามีแล้วก็เปลี่ยนเรื่อยๆไปจนกระทั่งเป็นสุขเต็มที่แล้วก็ถนนนิพพานทั้งอย่างนั้นไม่กลับมาเกิดอีกเป็นจิตที่แน่นอนตายตัวต่อการต่อความบริสุทธิ์โดยถ่ายเดียวคำว่าแน่นอนก็มีหลายขั้นเช่นอย่างพระโสดาเนี่ยก็แน่นอนว่าตอนนั้นชาติตอนนี้ชาติมันจะมาเกิดได้มาเกิดได้ตอนนี้นี่เป็นเพียงความแน่นอนอันหนึ่งแต่ไม่มีการในร่ำเวลาบังคับอะไรมากบางทีเจ็ดชาติเนี่ยไปถึงเจ็ดชาติตรงนี้สามชาติชั้นหนึ่งเอกภพีมาเกิดที่ชั้นชาติเดียวหรือสำเร็จพระโสดาแล้วขึ้นอรหัตอรหันต์ในชาตินั้นก็ได้ในส่วนมากที่ว่าเอกภพีชาติเดียวนั่นก็คงหมายถึงมันมาเกิดอีกชาติเดียวผู้ที่บรรลุพระโสดาแล้วก้าวไปเรื่อยเช่นพระอนุนท่านไม่ได้ยินท่านว่าเป็นเอกภพีเพราะมันชาติปัจจุบันไม่ใช่ชาติสืบต่อจากชาตินี้ไปพอที่จะเรียกว่าเอกภพีมีพืชอันหนึ่งคือจะมาเกิดอีกทีนั่นจิตที่เป็นอย่างไรเมื่อถึงขั้นเป็นไปนักภาวนาจิตของเรานักปฏิบัติเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็มันก็ทราบชัด
คือมันหมุนไปเองสติปัญญาหมุนเป็นเองความเพียรเป็นไปเองไม่ต้องบังคับบัญชานอกจากต้องร่างเอาไว้ในการที่ควรร่างความท้อแท้อ่อนแอแล้วหลายความที่เกิดขึ้นข้านซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนี่หายหน้าไปหมดมีแต่ความบึกบืนมีแต่ความมุ่งมั่นหมั่นเพียรให้หลุดให้พ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเต็มหัวใจสติปัญญาก็หมุนตัวไปอย่างนั้นความเพียรก็เป็นไปตามสติปัญญายืนเดินนั่งนอนอยู่มันมีแต่ความเพียรที่จะละจะถอดจะถอนที่จะหลุดจะดีที่จะแก้จะไขที่เหลืออยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานั่นเป็นอัตโนมัติอย่างนี้มันก็ค่อยเปลี่ยนภูมิตัวเองไปในนั้นเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปผลสุดท้ายก็พุ่งถึงหลักชัยโดยสมบูรณ์ในชาตินั้นคือมันเป็นเองมันรู้ชัดๆอยู่ภายในใจดังนั้นพระอนาคามีเมื่อตายไปแล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิดเพราะเป็นหลักธรรมชาตินี้เองแก่ไปเองแก่ไปโดยหลักธรรมชาติเหมือนผลไม้ที่มันแก่จนที่แล้วมันก็เริ่มหามหามไม่ไปสุขมันจะไปไหนมันก็ต้องไปหาความสุขมองมันคิดนะครับสุขเหมือนกันเป็นทางนั้นสำคัญยังไม่แน่นอนก็ต้องเลยล้มลุกคลุกคลานอันหนักยิ่งขั้นเริ่มต้นยิ่งหนักพอได้สมาธิความสงบใจขึ้นมาแล้วพอเบาบางจากอารมณ์ทั้งหลายที่ก่อกวนไปโดยลำดับลำดาพอถึงขั้นนิพพานแล้วเปิดโลกและทีนี้มันควรจะพิจารณากว้างแคบขนาดไหนมันเป็นเต็มภูมิของใจเป็นไปเองทำที่กล่าวมาอยู่นี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยกันทุกคนวาสนาก็คือทำเป็นเครื่องอยู่เครื่องอยู่เครื่องอาศัยมีอยู่กับทุกคนทางใจปฏิบัติอย่าเลาะเลาะเลี้ยวๆไหลๆให้หนักใจผู้ที่ข้าวให้พ้นจากทุกข์ไม่ใช่ผู้เลาะเลาะเลี้ยวๆความเลาะเลาะเลี้ยวๆไหลๆมันเป็นเรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจเราบนกายวาจาใจเราไม่ใช่เรื่องธรรมความจริงความจังความมุ่งมั่นต่อต่อธรรมความภาคความเพียรเป็นเรื่องที่จะชำระกิเลสนั่นเท่านั้นเป็นเรื่องของธรรมพากันตั้งใจปฏิบัติผมเรื่องเป็นห่วงห่วงหมู่เพื่อนไปอยู่ไหนก็ห่วงเพราะก็รู้แล้วว่าต่างองค์ต่างมาหวังพึ่งเรามีเราก็หัวใจคนทำไมจะไม่รู้เรื่องของหัวใจหมู่เพื่อนความมุ่งหมายความประสงค์ของหมู่เพื่อนเวลามันจำเป็นจะควรเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องในปฏิบัติตามนั้นไม่ปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยอยู่กันต่างอกตั้งใจอย่ามองกันในแง่ร้ายลำใหญ่ให้มองกันในแง่เมตตาแง่ให้อภัยเสมอไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยทำเป็นธรรมชาติเสมอภาคให้ความประสานความดีต่อกันได้เป็นอย่างดีระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยอาวุโสกับพันเตะอยู่ด้วยกันเหมือนกับอวัยวะเดียวกันนั่นแหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมองกันในแง่ร้ายเรื่องความผิดความพลาดนั้นมันมีได้มันจะเจตนาดีขนาดไหนมันก็มีได้ด้วยความไม่รอบคอบด้วยความไม่จงใจแล้วก็ตักเตือนสั่งสอนรู้บอกกล่าวกันให้รู้เรื่องรู้ราวผู้ฟังก็ให้ฟังเป็นธรรมผู้สอนก็ให้สอนเป็นธรรมยาวยืดออกไปทำงานทั้งการสอนการว่ากันผู้ฟังก็ยาวกิเลสมาฟังมาทำงานด้วยให้ทำต่อทำเข้าประสานกันผลประโยชน์จะได้ทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันด้วยความสนิท
เหมือนอวัยวะเดียวกันจะมีต่างพ่อต่างแม่ต่างบ้านต่างเมืองอะไรไม่สำคัญซึ่งที่ว่าทำแล้วเสมอภาคให้ความเสมอภาคหมดให้ความสุขต่อกันได้อย่างไม่มีข้อสงสัยนี่เกี่ยวกับภาระภายนอกผมก็ลดลงมากเลยเตือนประชาชนญาติโยมที่จะปฏิบัติอย่างแต่ก่อนมันไม่สะดวกและมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นอย่างทุกวันนี้ยังพูดคำนั้นคำสองคำแต่นั้นมันก็รู้สึกแล้วเหนื่อยแล้วเราต้องไม่ขออภัยและแสดงเหตุผลให้ทราบว่าการปฏิบัติต่อประชาชนญาติโยมในเวลานั้นแต่ก่อนกับเวลานี้มีความต่างกันเพราะธาตุขันธ์เป็นเครื่องบังคับให้ต่างเราก็บอกการแนะนำสั่งสอนยังเป็นเหมือนแต่ก่อนมันเป็นไปไม่ได้พูดคำสองคำก็ไปเพราะสิ่งเหล่านี้ธาตุขันธ์นี้มันไม่เห็นแก่ใครเมื่อขัดกับมันเมื่อไหร่มันก็แสดงผลไม่ดีที่ท่านเห็นอยู่โดยลำพังเจ้าของกำลังเกี่ยวข้องกับประชาชนพระหนึ่งมันต่างกันนะอยู่โดยลำพังเจ้าของมันพอดีพอดีนั้นปฏิบัติต่อกันก็สะดวกเวลามาเกี่ยวข้องกับญาติกับโยมเหมือนกับพระกับเนรก็มากเหมือนกับมารับภาระมันก็กดกระถ่วงลงโรคที่มันเคยเป็นอยู่แล้วมันก็แสดงขึ้นมาถ้ายังฝืนมันไปมันก็ยิ่งเอาหนักหลายหนักหนักหลายครั้งทนไปได้ยังไงมนุษย์เรามันตายได้มันต้องมีโลกดีปิดตัวผ่อนผันท่านยาวต่อกันพอให้สะดวกสำหรับโลกนี้จะได้อยู่ไปยืนนานกว่าปกติมันยืนนานกว่าการหักโหมมันลองจะพูดท่านทั้งหลายก็ทราบนี่ผมฝืนมานะจะพูดให้ฟังทั้งที่พูดไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดด้วยความฝืนมันเป็นอย่างนี้พูดด้วยความเป็นเองซึ่งธาตุขันธ์ยังดีมันเป็นอย่างนั้นนั่งเคยได้ยินได้ฟังแล้วนั้นพูดโดยมีสิ่งบังคับอยู่มันก็เป็นอย่างหนึ่งดังที่เห็นอยู่ยานี้ถึงเวลาที่มันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้จริงๆนะมันรู้ในเจ้าของมันเป็นอยู่ที่ภายในในหัวใจมันเป็นอยู่ที่ไหนภายนอกดีอยู่หมดส่วนภายในนั้นมันไม่ดีเลยจะว่าไงต้องในธรรมะระวังรักษาจะของอยู่ตลอดสุขภาพของเราก็ยิ่งลดลงภาระที่เกี่ยวข้องก็ยิ่งมากขึ้นนี่ที่มันมาทับถมกันทำเป็นอย่างนี้ทำให้พยายามระมัดระวังให้มากมันไปไม่ตลอดจริงๆการให้นิสัยผมก็ไม่แน่ใจผมจะอยู่จะไปที่ไหนการที่ผมยังไม่ให้ก็ไม่เป็นอาบัติเพราะไม่ใช่เป็นความตั้งใจไม่รักนิสัยของหมู่เพื่อนเพราะวินัยนั่นก็มีเมื่อเรายังไม่แน่ใจนะเราจะไปไหนมาไหนวันนั้นให้แล้วให้เราผมก็ไม่ได้อยู่แล้วอะไรเนี่ยหลักความพื้นพึงหลักตั้งใจพูดปฏิบัติเป็นนิสัยแกนไปก่อนที่มาใหม่ก็มากไม่ใช่หรือนี่พระมันสามารถจากจังหวัดไหนต่อจังหวัดไหนมีการมีให้สมอยากศึกษาดูกันนะ
อย่างนั้นผู้เก่าที่ถือแล้วหนักใจมากหนักมากดูนะผู้มาใหม่ก็ไม่เข้าอกเข้าใจเป็นเรื่องกลางๆขวางหูขวางตาขวางไปทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนั้นที่ไม่มีเจตนามันก็หนักใจได้เพราะฉะนั้นให้พากันสำเนียกศึกษาตาเห็นดูหมู่เพื่อนทำยังไงยังไงพูดยังไงไงให้ฟังเพื่อความเป็นอัตเป็นธรรมแก่ตัวเองสงกรรมมาศึกษาอบรมมาเที่ยวจริงๆกลางๆให้เฉยวัดนั้นดีก็ไปดูวัดนี้ดีก็ไปดูว่าครูบาอาจารย์ตรงนั้นดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปหาหลักฐานเกณฑ์ไม่ได้แบบลอยหลงไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าพูดถึงเรื่องความรู้สึกนี่มันหดมากจริงๆหดเข้ามามากมันไม่อยากอะไรๆกับอะไรทั้งนั้นเลยไม่อยากสนใจกับอะไรเลยอยู่ลำพังลำพังไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็มันมีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นประมวลมาหมดแล้ววันคืนปีเดือนมันจะพาให้ยืดยาวไปไหนไปไหนมันก็ยืดยาวของมันอยู่อย่างนั้นมันมืดกับแจ้งนั่นแหละแต่อายุธาตุขันนี่มันไม่ได้ยืดยาวไปไหนนอกจากตัวของมันที่แสดงความอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาเหมือนนั่งนี่มันก็เก็บหลังเก็บเอวเปลี่ยนเรื่อยๆหลังตั้งเอวมันก็เป็นผมไม่อยากให้หมู่เพื่อนรู้เห็นอัตเห็นธรรมนั่งที่ศาสดาและสาวกท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นอย่าว่าเอาอดีตมาเป็นอุปสรรคมาขีดขวางตัวเองแล้วอนาคตมาขีดขวางตัวเองซึ่งกิเลสมันไปฆ่าเอาไว้ปิดทางเอาไว้ว่าครั้งนั้นท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานรอท่านอยู่ครั้งนี้ไม่สำเร็จเพราะว่าผลนิพพานไม่มีท่านนิพพานนานไปแล้วที่เหลืออยู่บนหัวใจมันมีชาติมีนานที่ไหนถ้าลองคิดอย่างนั้นดูที่เหลือมันคือที่เหลืออยู่ในหัวใจของทุกคนธรรมก็คือธรรมเป็นเครื่องแก้ที่เหลือในหัวใจของทุกคนเมื่อผลิตขึ้นมาใช้มันก็ทันกันจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาความเสมอที่จะแก้กิเลสทุกประเภทขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วมีแต่แก้กิเลสทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจะนิพพานไปนานไม่นานไม่สำคัญพระองค์นิพพานไปนานเท่าไหร่กิเลสมันควรจะหลุดลอยไปตามท่านมันไม่เห็นหลุดลอยมันก็คงเป็นกิเลสอยู่ในหัวใจของเราเราต้องคิดสิและธรรมที่จะผิดขึ้นมาปราบกิเลสให้มันราบเรียบภายในหัวใจเราทำไมจะผิดไม่ได้มันอยู่ในใจดวงเดียวกันกิเลสมันจิตเป็นสถานที่ทำงานทั้งกิเลสและธรรมทำงานอยู่ด้วยกันต่างแต่ฝ่ายใดมีกำลังมากฝ่ายนั้นก็ทำงานได้มากกว่าท่านเองเวลามีกิเลสมีมากมันก็มีแต่ส่วนของกิเลสทำงานบนหัวใจแต่ผิดธรรมขึ้นมาไม่อยู่ไม่ถอยทำก็เริ่มปรากฏขึ้นแล้วมีมากขึ้นมากขึ้นทางก็ทำงานบนหัวใจไล่กิเลสออกไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาหน้าเหมือนข้างพุทธกาลในขณะศาสนาล่วงไป 5,000 นี้จะหมดนั่นก็หมายถึงความรู้สึกความสนใจของผู้ใฝ่ธรรมมันด้อยลงด้อยลงจนกระทั่งหมดไปไม่มีใครสนใจนาฏในธรรมเลยศาสนาก็หมดไปในหัวใจผมนั้นต่างหากส่วนความกินแห่งธรรมแท้ความกินแห่งกิเลสแท้ไม่มีอะไรหมดคงเส้นคงวาอยู่ในหัวใจแต่กิเลสมีอำนาจมากมันไม่ยอมให้ธรรมปรากฏขึ้นเลยจะคิดเรื่องอัดเรื่องธรรมถูกมันปิดมันขั้นไว้เสียคนก็เลยหมดความสนใจในธรรมถูกกิเลสลากจูงมาจนแหลกนี่เนี่ยที่ว่าศาสนาหมดในหัวใจของคนต่างหากทำไม่ได้หมด
ธรรมจะหมดไปไหนธรรมกับโลกเป็นคู่เคียงกันเป็นแต่ว่าใครจะผิดขึ้นมาหรือไม่ผิดขึ้นมาธรรมถึงจะปรากฏหรือไม่ปรากฏเท่านั้นตอนเช้านี้ประมาณสลาเวลาเท่าไหร่ระยะนี้ก็ประมาณ 6:20 ก็พอดีตามที่ผมได้สั่งไว้นั้นมันไม่ได้เช้าซะจนเกินเหตุเกินผลคือตั้งแต่สว่างมาถึงเวลามาทำงานที่ศาลานั้นประมาณ20นาทีก็ทันไม่ได้เลยทันกับการบิณฑบาตเวลาบิณฑบาตเราคิดว่าจะทันไม่เช้าจนเกินไปบิณฑบาตนั้นต้องรวมนะการรับบาตรก็มีความเคารพในการรับเคารพธรรมเคารพบิณฑบาตข้อบิณฑบาตเป็นวัดของตนรับสักแต่ว่ารับรับรับวิ่งผ่านเขาดูไม่ได้นะแต่ช้าหรือเร็วก็ให้อยู่ในความสวยงามอย่ามันเร็วเกินไปรีบด่วนเกินไปไม่น่าดูเอาความน่าดูความเหมาะสมถูกต้องกับข้อวัดในการบิณฑบาตเวลาล้ำบาตรก็ดูอยู่ในบาตรตาจ้องอยู่ในบาตรกำหนดให้เป็นธรรมอยู่ในบาตรไม่มองดูผู้ดูคนดูใครๆทั้งนั้นนี่หลักบิณฑบาตงานนั้นจะว่าเป็นธาตุหรือไม่ธาตุหรือภาวนาอะไรก็ให้อยู่ในใจตาทอดลงในบาตรเดินไปก็เหมือนกันมองนู้นมองนี้เถอนู้นเถอนี้แบบนักเลงถ้านักเลงเป็นแบบพระของสากยบุตรแล้วมีความทั้งรวมสวยงามมากถ้าชาติเร็วก็จะมาวิตกวิจารณ์กับผมก็ไปของผมเองทำเวลาผมที่วนไปมาถึงก่อนหลังก็ไม่สำคัญผมไม่ได้ห้ามหมู่เพื่อนรีบร้อนเพราะผมไปโดยอัดโดยทำมาโดยอัดโดยทำพูดไปนานเหนื่อยแล้วพอละตอนนี้บิณฑบาตมันสองสายเดี๋ยวนี้อย่าให้มาเป็นข้อหนักใจเถอะเราตั้งใจมาฝึกปฏิบัติสายไหนก็บิณฑบาตวัยขนาดเรานี่อย่าว่าจะแค่นี้ไกลกว่านี้ก็ไปเถอะมันไม่มีอะไรเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วผมเคยพอแล้วไปอยู่ถึง7-8กิโลก็อยู่ในถ้ำออกมาหมู่บ้านเท่าไหร่3-4กิโลอยู่เท่านั้นแหละไม่ได้มาวิตกวิจารณ์ว่ามันไกลเกินไปไม่มีมันไม่เมื่อยเดินไปก็ภาวนาเรื่อยๆถึงบ้านบิณฑบาตมาแล้วก็มาถึงพลานหินที่ไหนมีน้ำปั๊บเครื่องกรองน้ำเราก็ไปไว้นั่นแล้วเอาไปเลยออกมาก็มาฉันยาสมันไก่ฉันเสร็จแล้วก็ไปโยมก็ติดตามมาสักคนหนึ่งทำเป็นของเสร็จของเหลือไปเขากลับเรื่อยออกมามันมีแล้วเราก็สะพายบาตรต่อขึ้นกี่วันต้องค่อยลงมาไม่ใช่ไปมาทุกวันนะเป็นอย่างนั้นหรอความทุกข์ผมมีทุกข์มากจริงๆนะถ้าพูดถึงเรื่องปฏิปทาการปฏิบัติรู้สึกว่าผมมีทุกข์มากจนกระทั่งกลัวความเปลี่ยนแปลงของมาคิดด้านหลังโอ้โหโอ้โหเลยเดียวนะแหมมันทำได้อยู่ทุกวันนี้ทำไม่ได้นะตายอดอาหารนี่เป็นท้องเสียมันเป็นนิสัยนะมันดีมันช่วยความเปลี่ยนได้ดีกว่าวิธีอื่นก็อดเดี๋ยวไม่ใช่
เราจะฆ่ากิเลสเพราะความอดความอดนั้นเป็นเครื่องหนุนให้ทำความเพียรสะดวกตอนนี้นั่งธรรมดาผมนั่งธรรมดา3ชั่วโมง4ชั่วโมงนี่ถือเป็นธรรมดานะกลางวันไม่นั่งมากชั่วโมงนึงก็ออกแล้วลงทางสังคมหน้าหนาวเรากลางวันยิ่งสงวนไม่นั่งมากเพราะกลางคืนมันหนาวมันโอ้หนาวแต่ก่อนมันเป็นยังไงนะข้างๆจีนเราก็หนุ่มน้อยอยู่นะหนาวจนจะก้าวขาไม่ออกน้ำค้างนี้มันพ่อสองทุ่มแม้จะเริ่มตกแล้วนะตกลงจากใบไม้ตกต่ำตกต่ำสามทุ่มสี่ทุ่มเที่ยงคืนไปแล้วมันเหมือนหาฝนน้ำค้างนะคนข้ามป่าข้ามเขาคือทุกอันไม่เห็นมีนี่เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้วะคิดดูมุ้งน่ะเรามีปลาลำของเราเราแขวนมุ้งไว้นี่เปียกหมดนะมุ้งนี่เปียกทุกวันเลยจ้ะเปียกเหมือนกับเราซักน้ำนี่นะขนาดนั้นนะฟังดิก็ต้องเอาลงไว้งั้นแหละเอาบิณฑบาตกับเราก็ลงไว้ให้มันแห้งกลับมาถึงออกไปตากทุกวันมันจนขึ้นราทั้งนั้นจะมุ้งสะอาดมันก็ขึ้นราแล้วราขึ้นราเนี่ยมีซักไม่ออกนะเลยกลายเป็นมุ้งสกปรกยิ่งเป็นจุดละเอียดละเอียดละเอียดขนาดนั้นมันหนาวขนาดนั้นพอถึงสองทุ่มแล้วต้องเข้าก้าวขาไม่ออกมันหนาวมากแข็งไปหมดตัวสั่นทั้งที่หนุ่มน้อยนะ แต่ผ้าห่มผมมีสำคัญที่ผมไม่เอาผ้าห่มไปหนาวขนาดไหนก็ให้มันสามผืนตัวนี้จีวรพับครึ่งสังขารปีพับครึ่งให้เท่านั้นนี่เวลามันนอนไม่หลับจริงๆมีบางคืนตลอดลุกเลยนะอังหนาวขนาดนั้นต้องนั่งมากพอนั่งแล้วมันก็สงบความหนาวก็สงบปิดเข้าในแล้วมันสงบสบายจนหายเงียบไปพอตื่นเพราะถอยจิตออกมาแล้วจะเริ่มนอนมันหนาวขึ้นมาแล้วแล้วมันก็นอนไม่หลับจะตายอยู่แหละต้องลุกขึ้นอีกนั่งอีกสุดท้ายก็สว่างบางคืนขนาดนั้นนะนี่กลางวันเราจึงต้องจงวันเวลาพอฉันเสร็จแล้วนั่งบาดนั่งอันนี้เนาะเอาเป็นญาติเข้าใต้เตียงใต้แช่แล้วเข้าทางกลมเลยบิณฑบาตคนเดียวฉันคนเดียวมันจะไปเสียเวลาอะไรเข้าทางกลมตั้งแต่แล้วฉันนั่งเดินไปจนสองสามสี่ชั่วโมงห้าโมงถึงเที่ยงถึงจะออกมาจากทางกลมก็มาพักใช่ไหมมันพักไว้หลังคืนก็พักครับพอตื่นขึ้นมาก็นั่งภาวนาไม่ให้เลยชั่วโมงอ่ะยังน้อยดังนั้นก็ลงทางกลมเลยให้เดินมากเดียวเพราะเผื่อกลางคืนเดินจนแล้วมันเมื่อยแต่มันก็ไม่ยอมเมื่อยนั่นแหละมันแข็งแรงเลยแล้วไม่ตั้งถึงเวลาปัดกวาดปัดกวาดก็บริเวณแทบถึงจะออกมาปัดกวาดแล้วก็ไปอาบน้ำหมุนลูกอาบที่ไหนไปหนาวขนาดนั้นมันก็อาบได้อาบแล้วมาแล้วเข้าทางกลมอีกจนกระทั่งมันจะก้าวขาไม่ออกแล้วที่นี่เข้าที่เลยนั่งเวลาหนาวหนาวจริงๆจะก่อนหนาวโอ้โหจนหน้ามึงแตกหมดนั่นตกกะตามร่างกายแขนอันนี้ตกกะไปหมดเลยหนาวขนาดนั้นก็กลัวก็เพียงขอเอาจริงๆมันก็อยู่ด้วยกับเรื่องของใจมันแหละอะไรพอดีใจมันเอาที่อย่างเดียวอะไรมันก็เป็นไปตามใจหมดทุกขณะนั้นมันก็ไม่ได้ว่าทุกมันไม่เจ็บไม่หลับนะมันนั่งตลอดรุ่งเหมือนกันไม่คาดไม่ฝันว่ามันจะนั่งได้ตลอดรุ่งมันเอาได้เอาได้เอาได้ต
ตั้งเก้าคืนสิบคืนกว่ามั้งแต่ไม่นั่งทุกคืนติดกันนะเล่นไปสองคืนบ้างสามคืนบ้างบางทีก็หกเจ็ดคืนบ้างนั่งทุกทีนับดูแล้วมันจะสิบกว่าคืนมั้งเวลานั่งแล้วมันก็ก็ไม่คาดในฝันว่ามันจะไปสู้กันหนักขนาดนั้นนะมันเป็นในจังหวะของมันเนี่ยทุกเกิดขึ้นมากมันก็คึกคักที่ใจโอ้เวลาจะตายมันไม่หนักกว่านี้เหลือเนี่ยทุกเดือนนี้ทำไมจะไม่พิจารณากันมันก็หมุนแต่กันวัดกันให้จนตลอดรุ่งเลยมันก็ได้ความอัศจรรย์เวลาจิตรวมเพราะอำนาจของปัญญาฟัดกันจิตลงได้พุ่งลงได้เต็มที่เพราะอำนาจของปัญญาตีกระล่อมเข้ามาตีกระล่อมเข้ามาหยุดสงบนี่คือปัญญาลงสมาธิเวลานั้นมันจะสงบด้วยสมาธิไม่ได้นะมันจิตก็ฟุ้งทุกข์มันมากขึ้นอยู่ฟุ้งปัญญาตีเข้าไปจิตมันฟุ้งไม่ได้นะแล้วปัญญาลงสมาธินี่มันอาถรรพ์นะโอ้อาถรรพ์ผิดคาดผิดหมายอาจารย์จิตดวงที่มันลงเต็มที่ของมันก็อาจารย์อาจารย์สติปัญญาที่มันหมุนมันฟาดมันเหวี่ยงกันก็อาจารย์มันเกิดของมันถึงเวลามันจนกรอบแล้วสติปัญญานี่อยู่เฉยไม่ได้นะต้องหมุนตัวเองเลยมันต้องมันรอบหยิบขึ้นลงเต็มที่ที่พอมันได้ของอาจารย์นี่มาแล้ววันหลังนี่มันยิ่งกล้าหาญรู้วิธีลบหลีกปีกตัวรู้วิธีต่อสู้กับเวททุกเวทนาแสนสาหัสเอาลงได้ลาบได้ในขณะนั้นทุกเหมือนกับว่าเป็นไฟไหม้หมดทั้งตัวนี่มันยังเอาลงได้เริ่มหน้าของวิธีปัญญาแล้วมันจะมาอัศจรรย์อะไรแล้วมันจะไม่อาถรรพ์ยังไงนี่พอมันได้หลักได้เกณฑ์อย่างนั้นแล้วคราวหลังมันไม่ถอยเลยมันยิ่งเก่งมีตายเท่านั้นว่างั้นไม่ตายก็สว่างเท่านั้นถึงจะลุกกันอย่างนี้ตั้งแต่ขณะที่ลงนั่งกำหนดเรียบร้อยตั้งสัจจะอธิษฐานเรียบร้อยมันจะนั่งตลอดรุ่งแล้วนะพอเลยจากอธิษฐานนี้ปั๊บแล้วจิตนี่เหมือนผู้ต้องหานะจะไม่ยอมให้มันแยกออกไปไหนได้เลยนี่ที่มันทุกข์อันหนึ่งนะจะพุ่งลงท่อเดียวเหมือนกับเข้าตะลุมบอลสงครามกันนั่นนะอันนี้ก็ทุกข์อันหนึ่งที่บังคับจิตมันจะคิดไปไหนไม่ได้วางอันนี้แล้วมันคิดอยู่ในกายนี้เท่านั้นบางครั้งมันอยู่ในนี้เต็มที่แต่ที่มันสำคัญก็คือเรานั่งตลอดรุ่งวันไหนไม่เคยพลาดนี่สิเรื่องจะได้ความอัศจรรย์นั้นไม่เคยพลาดเลยเป็นแต่เพียงว่าได้นานหรือไม่นานต่างกันเท่านั้นบางคืนมันก็นานพิจารณากว่าจะสงบลงได้เต็มที่ของมันโอ้จนมันเหมือนกับร่างกายมันเน่าเฟะไปหมดมันถึงลงได้บางวันก็ไม่นานจับติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บเดี๋ยวก็พุ่งลงถ้าวันนั้นแล้วไม่ลำบากนะลุกขึ้นมาไปได้เลยร่างกายมันบอบช้ำถ้าวันไหนว่าจะเลือดจะเหนียวจนจะเป็นจะตายนะลุกขึ้นนี้ไม่ได้นะต้องจับขาดึงออกมันตายหมดแล้วขนาดนั้นแหละผมที่แรกล้มเพราะไม่รู้เรื่องคืนแรกมันตายหมดแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรไม่เจ็บไม่ปวดเวลาลุกล้มโคมเลยขาอยู่ไหนก็อยู่นั่นตายหมดอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ลุกไม่ได้เอามือยัน
แล้วนี่ลงไปนี่มันตายหมดจะตัดทิ้งก็ได้เลยขนาดนั้นนะจับไม่รู้เลยนะมือจับขาไม่ขาไม่รู้ว่าเย็นว่าร้อนของมือแต่มือรู้ว่าขานี่เย็นจับเฉยๆเหมือนทำไมเป็นขนาดนั้นนะมันตายขนาดนั้นมีวันมันลำบากนี่ต่อมามันก็เป็นบทเรียนแล้วมันก็รู้ถ้าวันไหนมันลำบากมากวันนี้ลูกก็จะต้องตั้งท่าต่างๆต้องจับขาดึงออกแล้วนั่งขัดสมาธิต้องจับขานี่ไปวางให้จับขานี่ออกวางไว้งั้นนะมันไม่ทำงานเลยวางไว้อย่างนั้นซะก่อนนะต่อไปก็ค่อยเลื่อนลงค่อยเดินไปค่อยรู้สึกตัวขาก็ค่อยรู้สึกแล้วกระดิกดูกระดิกกำหนดกระดิกนิ้วเท้ามันยังเฉยนี่ยังติ่งกระดิกไม่ได้ยังดูไม่ได้นะร่างแล้วกระดิกกำหนดกระดิกกระดิกได้เราคู่ลองดูคู่ได้เดี๋ยวได้รูปได้แต่มันก็รู้กันแล้วนี่เพราะมันเคยกันวันไหนติดลงได้ง่ายแล้ววันนั้นลุกเลยรู้เองเพราะอวัยวะที่ส่วนมันรู้ตัวอยู่วันนั้นมันบอกจ้ำมากนี่พอจะว่าส่วนนี้ลงมานี่มันไม่รู้เลยจับดวงก็ไม่รู้เลยต้องไปจับมันออกนี่นะที่ว่าเป็นได้หลักของจิตจริงๆหลักสมาธิที่อาจหารมากมาได้อยู่ที่บ้านนามนธรรมศาสตร์ของแนวจันทร์พรรษาที่สองความเพียรนี้ก็โหมเต็มที่ทั้งด้านจิตใจทั้งด้านร่างกายโหมเต็มที่ในชีวิตของผมเป็นพรรษานั่นแหละที่วันหนักมากที่สุดมันหนักมาตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษามันนะนั่งตลอดลุกมาตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษาเลยหักโหมมากจริงๆแล้วกลางวันก็ไม่ยอมนอนเลยนะคือเว้นแต่วันไหนคืนไหนที่เรานั่งตลอดรุ่งแล้วกลางวันเรานอนให้แต่วันนั้นนอนมันก็มักจะหลับสนิทแล้วแข้งขามันกระตุกของมันมันเจ็บมันปวดระบมไปหมดนอนก็ไม่ค่อยหลับแต่ในอธิษฐานไม่หนีในกลางวันถ้าไม่นั่งตลอดรุ่งแล้วเราจะไม่นอนกลางวันผมไม่นอนกลางวันเลยตลอดไปมากสามเดือนไม่ยอมนอนมันจะอยู่ดึกขนาดไหนก็ตามกลางวันแล้วยังนอนให้ตั้งอันนี้ตั้งสัจจะไม่นอนกลางวันเว้นแต่ป่วยแล้วบอกกับนั่งตลอดรุ่งคืนไหนนั่งตลอดรุ่งแล้วตื่นเช้ามาหลังก็นอนนั่งแค่เว้นป่วยแต่มันก็ไม่ป่วยในพรรษาไม่ป่วยมีงานหนักจริงๆต้องความเพียรเนี่ยที่ว่ากลัวกลัวตรงนี้นะปัญหานี่เป็นปัญหาที่น่ากลัวมากที่สุดมันห่วงมันเต็มที่อีกก็ได้หลักในปัญหานั้นที่จิตได้หลักสมาธิแน่นปึ๋งปึ๋งเป็นเหมือนหินเลยเป็นแน่ใจเจ้าของเออที่นี่ไม่เสื่อมนั่นมันรู้นะถึงขั้นที่มันรู้ไม่เสื่อมแต่ยังไงก็ตามเรื่องการระมัดระวังนี่ความเข็ดหลาบที่มันเสื่อมนั่นมันฝังที่หัวใจมันจะนอนใจไม่ได้เสื่อมหรือไม่เสื่อมมันก็ไม่ถอยในการควบคุมจิต

วันนี้ท่านนักใจบุญทั้งหลายได้ศึกษาสละทั้งเวลาสละทั้งทรัพย์สมบัติอันมีค่าตลอดทุกชีวิตทุกครั้งด้วยความไม่เสียดายทั้งนี้เพื่อบูชาแด่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งกระทำและประสงค์ด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์และมีมากท่านด้วยกันมีพระเดชพระคุณท่านพระคุณท่านเป็นประธานนับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งในวัดป่าบ้านตาและท่านทั้งหลายมีความมุ่งอยากจะฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการอบรมจิตใจเท่าที่จะเป็นไปได้และก่อนอื่นขออภัยท่านทุกท่านว่าการแสดงธรรมะนี้โดยมากก็เป็นธรรมะป่าๆทั้งนั้นซึ่งแสดงตามความรู้สึกที่ได้ปฏิบัติมาอย่างไรจะถูกหรือผิดอย่างไรนั้นจึงขออภัยไว้ดังนั้นการแสดงธรรมวันนี้ก็จะเริ่มแสดงเรื่องการปรับปรุงคำว่าการปรับปรุงเป็นประโยคกว้างขวางทางโลกทางธรรมต้องอาศัยการปรับปรุงไม่เช่นนั้นก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามความต้องการเช่นอาหารแม้จะสำเร็จชื่อว่าเป็นอาหารแล้วก็ยังต้องอาศัยการปรับปรุงจากแม่ครัวแม่ครัวมีความฉลาดมากน้อยเท่าไหร่การปรับปรุงอาหารก็ย่อมมีรสมีชาติมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกๆสิ่งจึงต้องอาศัยการปรับปรุงบ้านเรือนวัดวาอาวาสรถราเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อาศัยการปรับปรุงขึ้นเพียงแต่จะเป็นไม้อยู่เท่านั้นเป็นเหล็กอยู่เท่านั้นจะไม่สำเร็จประโยชน์เป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาดังนั้นการปรับปรุงจึงเป็นสิ่งสำคัญเราจะต้องการสิ่งใดต้องอาศัยการปรับปรุงสิ่งนั้นด้วยความขยันหมั่นเพียรและทรัพย์สมบัติพร้อมทั้งความฉลาดสิ่งที่จะสำเร็จรูปขึ้นมาจากการปรับปรุงก็ถูกต้องตามความประสงค์ของเราเนื่องศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเช่นเรานับถือพระพุทธศาสนาหลักของพระศาสนามีเหตุผลอย่างไรบ้างเราจึงมีความเชื่อความเลื่อมใสหรือสนใจการสนใจต่อพระศาสนานั้นสนใจเพื่ออะไรก็เพื่อจะนำหลักธรรมะที่ให้นามว่าสวัคขาตธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชอบแล้วนั้นมาปรับปรุงตนเองเพราะเราถ้าหากจะเทียบเหมือนไม้ก็เป็นไม้ทั้งท่อนหรือไม้ทั้งต้นเพียงแต่เป็นรูปร่างของไม้อยู่เท่านั้นจะเป็นไม้ประเภทที่มีเนื้อดีหรือเนื้ออ่อนเนื้อแข็งประเภทใดๆก็ยังเป็นเพียงชื่อว่าไม้เท่านั้นเมื่อยังไม่อาศัยการยังไม่ได้ปรับปรุงไม้นั้นๆให้ถูกต้องตามความประสงค์ซึ่งสมควรจะปรากฏให้เป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาแล้วก็สำเร็จไปไม่ได้ความที่ว่าเป็นมนุษย์เป
เป็นบุรุษหญิงชายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันต้องอาศัยสิ่งที่สำเร็จรูปจากการตุงได้แก่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ท่านทรงตุงไว้อย่างเรียบร้อยแล้วจนกลายเป็นวักขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบหนึ่งและเป็นนิยานิกธรรมจะนำผู้ประพฤติปฏิบัติคือปรับปรุงตนเองนั้นให้ได้ผ่านพ้นอุปสรรคเป็นลำดับไปดังนั้นเราท่านทั้งหลายที่ได้ตาพยายามเสาะแสวงหาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องปรับปรุงกายวาจาใจของตนให้เดินถูกทางแห่งตัวขาตธรรมจึงเป็นการปรับปรุงตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายชั้นชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดเมื่อให้ชื่อแล้วก็ว่าธรรมด้วยกันเหมือนอย่างเครื่องมือที่มีหลายประเภทสำหรับที่จะใช้ในกิจการตามจิตประสงค์ของตนคำว่าศีลคำว่าทานและคำว่าภาวนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันศีลเบื้องต้นก็เป็นศีลของปุถุชนเพราะเราเป็นปุถุชนศีลแม้จะเป็นอริยศีลสำเร็จรูปมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเมื่อก้าวเข้ามาสู่กายวาจาใจของเราที่เป็นปุถุชนศีลก็ต้องกลายเป็นศีลของปุถุชนไปต่อเมื่อเราได้ก้าวขึ้นสู่อริยภูมิจะเป็นภูมิขั้นไหนก็ตามเรื่องศีลก็กลายเป็นอริยศีลขึ้นไปตามเจ้าของที่รักษาศีลตามภูมิธรรมของตนคำว่าทานก็เช่นเดียวกันทานอย่างต่ำทานอย่างกลางทานอย่างสูงแยกออกเป็น3ประเภทคำว่าทานอย่างต่ำทานตามฐานะของเราที่เป็นคนยากจนเรามีอาหารหยาบๆมีของหยาบๆซึ่งคนมั่งมีสีสุขเขาไม่สนใจแต่ก็กลายเป็นของดีสำหรับเราเรามีความยินดีอยากจะให้ทานเพราะมีศรัทธาเราก็ทานไปได้คุณก็สำเร็จประโยชน์แก่เราเช่นเดียวกันและผู้มีฐานะสูงสมบัติมากทานก็ได้ทานแต่ของดีนี่ก็สำเร็จประโยชน์เป็นขั้นๆ ขึ้นไปและประเภทแห่งทานนี้ยังแยกออกได้ในบุคคลคนเดียวถึง3ประเภทคือประเภทที่ต่ำประเภทปานกลางประเภทที่สูงประเภทใดที่เราถือว่าเป็นประเภทต่ำเราให้ทานประเภทนั้นไปนั่นก็จัดว่าเป็นทานที่ต่ำของเราแม้จะสูงกว่าคนจนก็ตามก็จัดว่าต่ำสำหรับคนในฐานะเช่นนั้นภาวนาก็แยกประเภทเป็นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนเรื่องอนุบุพกถาคือแสดงธรรมไปตามลำดับของพุทธบริษัทผู้อยู่ในจริตนิสัยหรือภูมิธรรมขั้นใดแสดงเป็นลำดับไปเช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดขึ้นแต่ขั้นต่ำก้าวขึ้นไปเป็นลำดับ
จนกระทั่งถึงขั้นสุดของบันไดธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันคำที่ว่านำธรรมะมาปรับปรุงตนเองนั้นได้แก่พยายามดัดแปลงความประพฤติของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เห็นสมควรว่าธรรมะข้อนั้นๆสมหรือพอดีกับจริตนิสัยหรือขั้นภูมิของเราเพศของเราเราอยู่คฤหัสถ์เราจะควรประพฤติตนเป็นคนเช่นไรจึงจะจัดว่าเป็นพลเมืองดีมีศีลมีธรรมผู้เป็นนักบวชเป็นเณรจะควรประพฤติตนอย่างไรให้สมกับความเป็นเณรของตนผู้เป็นพระตนจะพึงประพฤติปฏิบัติกับศีลกับธรรมอย่างไรบ้างจึงจะสมกับภูมิแห่งความเป็นพระของตนนี่เป็นขั้นๆอย่างนี้เรื่องที่กล่าวมานี้คือทานศีลบรรดาท่านผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้รู้จักและปฏิบัติกันมารู้สึกจะไม่ค่อยมีข้อข้องใจอะไรนักดังนั้นจึงขอผ่านไปอธิบายเพียงเท่านี้แต่ด้านจิตใจที่เรียกว่าการอบรมจิตใจให้มีเห็นผลประจักษ์ภายในใจของตนซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญแก่ความเชื่อในหลักศาสนาทั่วๆไปนั้นเป็นหลักสำคัญยิ่งสำหรับพุทธศาสนาของเราที่เกี่ยวกับพุทธบริษัทผู้สนใจต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากทั้งผู้ฟังและยากทั้งผู้ที่จะนำมาแสดงในหลักแห่งสมาธิและปัญญาเพราะคำว่าสมาธิเพียงเท่านั้นเป็นประโยคอันกว้างขวางของหลักสมาธิทั่วๆไปถ้าจะแปลตามศัพท์ก็แปลว่าความตั้งมั่นคือจิตมีความตั้งมั่นท่านเรียกว่าสมาธิแต่วิธีจะทำจิตของเราให้มีความตั้งมั่นนั้นเราจะทำวิธีใดจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบจนปรากฏเป็นผลคือความตั้งมั่นภายในใจของตนขึ้นไปเป็นขั้นๆเพราะคำว่าความตั้งมั่นนี้ไม่ใช่ว่าตั้งมั่นเพียงเท่านั้นแล้วสำเร็จภูมิแห่งความเป็นสมาธิทุกๆขั้นไปตั้งมั่นในขั้นหยาบตั้งมั่นในขั้นกลางตั้งมั่นในขั้นละเอียดของสมาธิยังมีเป็นชั้นๆอย่างนี้และวิธีที่จะทำจิตให้มีความสงบเยือกเย็นและเป็นสิ่งที่จะเกิดความแปลกประหลาดและความเชื่อความเลื่อมใสในหลักธรรมคืออุบายวิธีที่นำมาบำเพ็ญตนนั้นก็เป็นสิ่งที่จะทำได้ยากเหมือนกันแต่ถึงอย่างไรก็ไม่พ้นวิสัยของท่านผู้สนใจเพื่อความสงบภายในจิตใจของตนไปได้ดังนั้นเบื้องต้นเราไม่ต้องกำหนดหาบทธรรมอะไรมากมายนะเราเพียงสังเกตดูจริตจิตใจของเรากับบทธรรมเช่นอานาปานสติเป็นต้นมากำกับจิตใจเราด้วยการกำหนดตามรู้ลมหายใจเข้าออกจะสั้นหรือยาวให้ทำความรู้ไว้กับลมของตน
และเราไม่ต้องคาดหมายผลล่วงหน้าว่าผลที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดเช่นนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเพราะการคาดคะเนไปนั้นเป็นเรื่องผิดจากหลักปัจจุบันที่จะทำให้จิตเกิดผลประจักษ์คือความสงบเยือกเย็นใจขึ้นภายในใจของตนเองเราเพียงทำความกำหนดรู้ไว้กับลมเท่านั้นหายใจเข้าก็ทำความรู้ตามระยะแห่งลมที่หยาบหรือละเอียดหายใจออกก็ทำความรู้ไว้กับลมสั้นหรือยาว

คิดเพียงขณะเดียวนั้นได้ 108,000 ประการเมื่อจิตได้ทำความรู้อยู่กับลมเป็นต้นไม่ได้สายแสไปที่ไหนนี่ท่านเรียกว่าจิตตั้งอยู่ในปัจจุบันนธรรมด้วยตั้งอยู่ในปัจจุบันนจิตด้วยปัจจุบันนธรรมได้แก่ลมหายใจปัจจุบันนจิตได้แก่ความรู้สึกของเราที่สัมผัสติดกับลมเท่านั้นมีถูกกับหลักที่จะทำจิตใจของเราให้มีความสงบเมื่อหลักปัจจุบันได้ตั้งไว้โดยถูกต้องแล้วฉะนี้ผลคือความสงบเย็นใจเป็นลำดับเข้าไปนั้นเราไม่ต้องไปคาดหมายก็ได้จะปรากฏขึ้นกับท่านผู้บำเพ็ญหลักแห่งเหตุคือปัจจุบันนั้นโดยถูกต้องแม้ผู้จะกำหนดทำบทอื่นมีพึกพุทโธเป็นต้นก็โปรดได้ทำความรู้สึกกับบทธรรมของตรงนั้นโดยเฉพาะทุกเวลาที่เราทำหน้าที่ภาวนาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเราไม่มีสิทธิจะไปคาดหมายหรือปรุงแต่งเอามรรคผลนิพพานเริ่มตั้งแต่ความสงบเป็นต้นไปได้เพราะธรรมเหล่านั้นเป็นผลอย่างไรจะต้องเกิดขึ้นจากหลักแห่งเหตุที่เราตั้งไว้ด้วยดีแล้วเท่านั้นหลักแห่งเหตุคือได้แก่รักษาหลักปัจจุบันนจิตของตนไว้ด้วยดีนี่เป็นรากฐานสำคัญที่จะรับรองเรื่องผลคือความสงบในเบื้องต้นจนถึงความสงบอันละเอียดที่สุดของหลักสมาธิไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชหรือฆราวาสเพราะเรื่องลมหายใจก็ดีเรื่องความรู้สึกคือใจก็ดีไม่ได้เป็นไปตามเพศหญิงเพศชายเพศนักบวชหรือฆราวาสแต่เป็นเรื่องของสัจธรรมอันเดียวกันลมหายใจก็คือสัจธรรมเกี่ยวกับเรื่องของกายจิตที่ทำความรอบรู้อยู่กับลมก็คือเรื่องของสติคอยระมัดระวังและเป็นเรื่องของความเพียรที่จะพยายามรักษาสติของตนไม่ให้เคลื่อนคลาดจากความรู้นี่ก็เป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งเมื่อสัจธรรมทั้งสองประเภทได้เข้าสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแล้วผลที่จะเกิดขึ้นก็ต้องปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาเมื่อใจได้รับความสงบขึ้นมาโดยประจักษ์กับใจของตนเองแล้วแม้จะเพียง5นาทีหรือ10นาทีก็ตามจะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์ภายในจิตใจของเราและเป็นเหตุจะให้คิดย้อนหลังกลับคืนไปถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาสีมากน้อยว่าเราไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อนเพิ่งจะมาปรากฏในขณะนี้เท่านั้นและเป็นความสุขที่แปลกประหลาดมากยิ่งกว่าความสุขใดๆที่เราเคยผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายของเราซึ่งก็ได้รับสัมผัสในเรื่องต่างๆมาด้วยกันแต่ความสุขที่เป็นความสงบนี้เป็นความสุขที่แปลกประหลาดมากและเป็นความสุขที่เบาเย็นใจสบายใจนี่เริ่มจะให้เกิดความสนใจในหลักธรรมขั้นสูงขึ้นไปคือความสงบมากยิ่งกว่านี้เป็นขั้นขึ้นไปสำหรับผู้ปฏิบัติอย่างไรจะต้องมีความเชื่อมั่นในมรรคผลขึ้นไปเป็นขั้นๆโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อได้ทราบผลอันเป็นพื้นคือความสงบใจเบื้องต้นแล้ว

เป็นผู้มีบุญน้อยวาสนาน้อยการตำหนิเช่นนี้เป็นเหตุที่จะให้ท้อถอยหรือทอดทุละในความเพียรพยายามที่จะปรับปรุงตนเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับแต่โปรดได้พยายามดัดแปลงจิตใจของเราสิ่งใดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงตนเองเพื่อความเจริญเราให้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นข้าศึกไม่ใช่หลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่เป็นเรื่องที่จะกีดขวางจิตใจของเราให้ลดคุณภาพลงไปและจะก่อความทุกข์ใส่ตนเองเท่านั้นไม่มีทางอื่นนอกจากจะบำเพ็ญตนของตนด้วยความขยันหมั่นเพียรไปทุกวันทุกคืนเท่านั้นนี่เป็นทางที่จะทำจิตใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นไปเป็นลำดับความสงบนี้เมื่อได้อาศัยการบำรุงจากความเพียรอยู่เสมอจะเป็นเช่นเดียวกับต้นไม้หรือเป็นเช่นเดียวกับทารกที่เริ่มคลอดเมื่อได้อาศัยการบำรุงอาหารจากอาหารอาศัยการบำรุงจากปุ๋ยหรือน้ำเป็นต้นแล้วต้นไม้หรือทารกนั้นจะมีความเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นลำดับจนกลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่เต็มภูมิของตนและกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มภูมิของบุคคลทั้งหญิงทั้งชายเรื่องการบำรุงจิตใจของเราด้วยความเพียรก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันทุกอย่างต้องมีเครื่องสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางดีทางชั่วการทำชั่วก็ต้องมีเครื่องสนับสนุนทำชั่วเพียงครั้งเดียวก็เป็นเหตุจะให้เป็นสองครั้งขึ้นไปเพราะการทำบ่อยความชั่วเพียงเล็กน้อยก็กลายเป็นความชั่วที่ใหญ่โตขึ้นมาได้เนื่องจากการสนับสนุนคือการทำอยู่บ่อยๆและกลายเป็นความพอใจในการทำชั่วคนคนนั้นเลยกลายเป็นคนชั่วหมดทั้งตัวกายวาจาใจกลายเป็นเรื่องของความชั่วไปหมดเรื่องของจิตใจก็เหมือนกันเราบำเพ็ญเพื่อความดีจะยากลำบากเราก็บำเพ็ญเพื่อเราไม่ได้บำเพ็ญเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์องค์ใดๆเบื้องต้นก็เพื่อเราแต่เมื่อเห็นผลประจักษ์ขึ้นมาแล้วการที่จะเฉลี่ยเผื่อแผ่ความรู้ความฉลาดสมบัติของตนที่ปรากฏขึ้นมาเพราะความขยันหมั่นเพียรหรือความขนขวายของตนนั้นย่อมเป็นไปเองฉะนั้นการอบรมโดยความภาคความเพียรให้ติดต่อไปทุกวันทุกคืนนั้นจึงเป็นเหมือนกับอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความเจริญคืบหน้าขึ้นไปในทางด้านจิตใจเบื้องต้นจะสงบเพียงเล็กน้อยแต่พอเป็นเครื่องสะดุดใจเราให้มีความดูดซึมต่อเมื่อทำไปมากๆหรือทำไปนานๆความสงบนี้จะกลายเป็นพื้นฐานของจิตเป็นประจำเราจะออกจากสมาธิไปทำกิจการงานอะไรก็ตามจะเดินเหินหรือนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามเรื่องความสงบที่ปรากฏเป็นพื้นฐานนั้นจะมีประจำใจของท่านผู้บำเพ็ญผู้นั้นนี่ท่านเรียกว่าจิตที่ได้ฐานแห่งความสงบไว้เป็นประจำตนแล้วเมื่อทำมีความชำนาญมากกว่านั้นเราต้องการจะให้สงบลงเมื่อไรก็ได้ตามต้องการนี่ท่านเรียกว่าสมาธิขั้นละเอียดความสงบของจิตที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นบางท่านก็จะไม่เข้าใจคือตามธรรมดาของจิตย่อมมีการงานเช่นเดียวกับส่วนร่างกายของเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้
นอกจากเราจะไม่สังเกตการงานของจิตเท่านั้นเราจึงจะเห็นแต่ว่าจิตว่างงานแท้จริงจิตยิ่งมีงานมากยิ่งกว่าส่วนร่างกายของเราร่างกายเรายังมีเวลาพักผ่อนนอนหลับส่วนของจิตนั้นไม่ค่อยจะมีมีความปรุงความแต่งเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอดีตอนาคตปรุงอยู่วันยั่งค่ำคืนยั่งลุ่งไม่มีจุดหมายปลายทางของความปรุงของจิตนี่เรียกว่างานของจิตทั้งนั้นเมื่อจิตทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วจิตก็ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยมีความลำบากเช่นเดียวกับบุคคลที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาพักผ่อนนอนหลับและการรับทานเลยคนนั้นจะหาความสุขที่ไหนก็ไม่ได้ร่างกายก็ไม่สามารถจะต้านทานกับการงานได้เลยจากนั้นก็ตายเรื่องของจิตก็เช่นเดียวกันฉะนั้นท่านจึงให้อบรมธรรมะเพื่อจิตจะได้รับความสงบเข้าพักผ่อนหย่อนใจของตนดูในความสงบนั้นเป็นเรียกว่าพักงานคือความคิดความปรุงทั้งหลายเมื่อจิตได้ยังเข้าความสู่ความสงบอย่างจริงจังแล้วจะระงับไปเรื่องความคิดความปรุงจะไม่ปรากฏในจิตที่ตั้งอยู่ในความสงบนั้นเมื่อจิตถอนออกมาจากความสงบนั้นจึงจะคิดอ่านเรื่องราวต่างๆเรียกว่าทำงานอีกต่อไปแต่ในขณะจิตที่มีความสงบประจำตนนั้นที่เรียกว่าไม่มีงานเป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่งเช่นเดียวกับเราจะแบกไม้หรือหาอะไรไปก็ตามซึ่งเป็นภาระอันหนักย่อมมีความลำบากต่อตนเองไม่น้อยยิ่งไประยะทางไกลๆก็ยิ่งหนักมากและเหนื่อยมากเมื่อได้โปร่งหาบลึกทิ้งสิ่งที่เราแบกหามไปอยู่บนบ่าเราลงไปเสียเมื่อใดเราก็รู้สึกมีความสบายกายลักษณะของจิตที่ปล่อยวางอารมณ์ซึ่งเป็นภาระของตนอย่างเข้าสู่ความสงบย่อมมีความสบายเช่นนั้นเหมือนกันแต่มีความสบายมากยิ่งกว่าส่วนร่างกายที่ปล่อยภาระคือการหาบการหามนั้นเป็นหาประมาณไม่ได้ไม่เช่นนั้นท่านผู้บำเพ็ญทางด้านจิตใจจะไม่มีความขยันหมั่นเพียรและความดื้อดึงภายในจิตใจเพื่อความก้าวหน้าแห่งธรรมขั้นสูงขึ้นไปได้เลยนี่ก็เนื่องจากว่าได้ปรากฏรสชาติแห่งธรรมะซึ่งเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเห็นผลประจักษ์คือความเย็นใจสบายทั้งกลางวันกลางคืนประจำอยู่ในใจของตนนั่นเองมีอธิบายถึงเรื่องความสงบของใจนี่เราจะให้ชื่อว่าสมาธิก็ได้หรือจะไม่ให้ชื่อก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะความสุขเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่ด้วยกันเราจะให้ชื่อว่าสุขหรือให้ชื่อว่าทุกข์นั่นเป็นชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่ให้ชื่อนั้นเป็นสิ่งที่เรารับทราบอยู่ด้วยกันเนี่ยที่มาถึงขั้นของสมาธิที่จะปรากฏสำหรับผู้บำเพ็ญและจะรู้วิถีทางเดินของจิตใจของตนได้ชัดเจนขึ้นว่าใจนี้มีสภาพแตกต่างกันกับส่วนร่างกายอย่างไรบ้างเพียงขั้นของสมาธิเท่านี้เราจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าส่วนแห่งร่างกายนั้นเป็นสภาพอันหนึ่งจิตนี้เป็นสภาพอันหนึ่งแต่อาศัยซึ่งส่วนแห่งร่างกายเหล่านี้อยู่ทีนี้กล่าวถึงขั้นปัญญาหมายถึงความเฉลียวฉลาดรอบคอบพิจารณารู้แจ้งเห็นชัดจิตใจมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดทั้งภายนอกและภายในปัญญาสามารถจะพิจารณาค้นคว้ารู้สิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือเป็นอุปทานกับใจของตนเองได้เป็นลำดับ
และปล่อยวางภาระคืออุปทานนั้นเข้ามาได้เป็นขั้นขั้นนี่ท่านเรียกปัญญาปัญญาก็มีขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดเหมือนกันเมื่อปัญญาได้ทำความพินิจพิจารณาเช่นเราพิจารณาส่วนแห่งร่างกายของเรานี้จะพิจารณาข้างนอกก็เป็นเรื่องสัจธรรมจะพิจารณาเข้าข้างในก็เป็นเรื่องสัจธรรมจะพิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นเรื่องสัจธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อุปทานภายในใจของเราแทรกซึมอยู่ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังของส่วนแห่งร่างกายการพิจารณาทำนองนี้จึงเป็นเหตุให้รู้ชัดเห็นชัดตามสภาพความเป็นจริงแห่งธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติของเขาแล้วถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นของตนที่เคยเกี่ยวข้องกับเขาเข้ามากลายเป็นการวางภาระไปเป็นขั้นขั้นวางภาระได้มากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งมีความเบาสบายมีความสว่างกระจ่างแจ้งและเห็นอานิสงส์แห่งการปล่อยภาระด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาไปมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นการถอดถอนอุปทานออกจากจิตใจเพราะจะพิจารณาข้างนอกหรือพิจารณาข้างในก็เป็นเรื่องปล่อยวางอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นภาระอันหนักออกจากใจได้เช่นเดียวกันมีเรื่องของปัญญาเป็นอย่างนั้นแม้ที่สุดส่วนเวทนาไม่เพียงแต่ด้านวัตถุคือส่วนแห่งร่างกายหรือรูปทั่วๆไปเวทนาจะเป็นความสุขความทุกข์เฉยๆเบื้องต้นก็จดจ้องในเรื่องทุกขเวทนามากเมื่อพิจารณาทุกขเวทนาให้เห็นชัดลงไปตามหลักความจริงของเขาแล้วเรื่องสุขที่จะเกิดขึ้นมาภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นทุกขเวทนานั้นได้ชัดก็สามารถจะรู้ชัดในเรื่องสุขเวทนานั้นได้อีกแม้อุเปกขาเวทนาทั้งเป็นส่วนแห่งร่างกายและเป็นส่วนแห่งใจโดยเฉพาะก็สามารถจะทราบได้ด้วยปัญญาสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายังไม่รู้ชัดเห็นชัดก็ย่อมเป็นอุปทานได้อุปทานถือเวทนาไม่ว่าทุกขเวทนาไม่ว่าสุขเวทนาไม่ว่าเวทนาส่วนร่างกายไม่ว่าเวทนาส่วนจิตใจย่อมเป็นอุปทานของใจได้เมื่อเป็นอุปทานของใจได้ก็ชื่อว่าเป็นกองทุกข์ทับถมจิตใจของเราได้เหมือนกันการพิจารณาด้วยอุบายวิธีอย่างนี้จึงเป็นการถอดถอนอุปทานทั้งส่วนเวทนาของกายส่วนเวทนาของใจได้เป็นลำดับลำดับไปสัญญาที่หมายก็หมายเพื่ออุปทานสังขารที่คิดก็คิดเพื่ออุปทานคือยกภาระมาแบกหามทั้งนั้นวิญญาณที่รับรู้ก็รับรู้เพื่ออุปทานคือความหนักจากจิตใจของตนการพิจารณาให้ทราบชัดในเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นการถอดถอนภาระแต่ละอย่างละอย่างเข้าไปจนสามารถทราบชัดซึ่งสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งอุปทานให้เป็นตัวทุกข์ขึ้นมาได้ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนเรื่องปัญญาแล้วไม่มีสิ้นสุดเช่นเดียวกับไฟได้เชื้อมีอยู่ที่ไหนไฟย่อมไหม้ไปได้ทั้งนั้นเชื้อที่จะเกิดขึ้นแห่งทุกข์มีอยู่ที่ไหนเรื่องของปัญญาที่ได้ฝึกฝนอบรมมาจนเพียงพอแล้วสามารถที่จะซึมซาบเข้าไปถึงหมดและสามารถที่จะรื้อถอนได้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของสภาวะธรรมทั่วๆไปทั้งภายนอกและภายในแม้ที่สุดจิตซึ่งเป็นที่อาศัยหรือซึมซาบอยู่แห่งอุปทานภายในใจของตนเองก็ทราบทัดด้วยปัญญาและสามารถแยกกันออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาอันละเอียดอุปทานที่
ฝังอยู่กับสิ่งภายนอกก็หมดไปอุปทานที่ฝังอยู่ในธาตุในขันธ์ในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟและในขันธ์คือรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็หมดไปสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งอุปทานในขันธ์นี้เกิดขึ้นมาจากไหนก็สามารถทราบลงได้อีกเรียกว่าถึงรากฐานของใจจริงๆนั่นแล้วก็สามารถถอนออกได้อันธรรมชาตินั้นท่านเรียกอวิชชาอันนี้เราให้ชื่อว่าอวิชชาธรรมชาติที่อวิชชาที่แท้จริงนั้นก็สิงอยู่กับความรู้ที่เรารู้รู้อยู่นี่เองปัญญาสามารถแทรกลงไปได้และถอดถอนอุปาทานคือความหลงตัวเองเสียได้โดยสิ้นเชิงนั่นจะหมดเชื้อแห่งความท่องเที่ยวของจิตเรื่องจิตที่ท่องเที่ยวถือเอาพบเอากำเนิดในที่นั่นที่นี่โดยเจ้าตัวไม่รู้ย่อมเกิดขึ้นมาจากสาเหตุแห่งจิตที่มีอุปอวิชชาอยู่ภายในตนหรือมีอุปาทานอยู่กับตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะฉะนั้นการเรียนธรรมะการปฏิบัติธรรมะจึงเป็นวิธีเดียวกันกับการเรียนเรื่องของตัวเองและการปฏิบัติต่อตัวเองให้ถูกต้องเพื่อให้รู้ร่องรอยที่ไปที่มาของตนอย่างชัดเจนทั้งที่เป็นมาแล้วเป็นมาเพราะเหตุใดและจะเป็นไปข้างหน้าหรือจะไปถือกำเนิดเกิดอีกเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรเหล่านั้นจะเป็นไปจากที่ไหนถือหลักปัจจุบันซึ่งรู้เห็นเห็นอยู่ในเวลานั้นเป็นหลักประกันสาเหตุทั้งหมดที่เป็นอดีตและจะเป็นอนาคตย่อมปรากฏขึ้นมาจากอวิชชาคือความถือมั่นในจิตใจของตนเพราะความหลงตนเป็นสาเหตุอันสำคัญย่อมรู้ชัดกันลงที่นี่และทำลายปมแห่งภพแห่งชาติลงได้ในจิตที่มีอวิชชาฝังอยู่นั้นด้วยปัญญาเมื่ออวิชชาได้สลายตัวลงไปเรื่องของสมมุติทั้งหลายก็สลายลงไปพร้อมๆกันเรื่องภพเรื่องชาติที่เคยเป็นปัญหาสำคัญต่อเราเนื้อเคยเป็นภาระต่อเรามาเป็นเวลานานเท่าไหร่นั้นย่อมทราบชัดกับหลักปัจจุบันที่ได้ทำลายให้สิ้นสูญลงไปแล้วนั้นเรื่องอนาคตก็เป็นอันหมดปัญหาในการท่องเที่ยวเพราะปัจจุบันคือจิตที่รู้อยู่ณบัดนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีสมมุติใดๆที่จะเคลือบแฝงได้แล้วนี่เป็นการรู้เรื่องของตัวเองเมื่อรู้ถึงขั้นนี้แล้วปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความเป็นมาของตนและของคนอื่นสัตว์อื่นก็หมดปัญหาเพราะปัจจุบันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์หมดเรื่องหมดราวนี่ท่านดับกองทุกข์ท่านดับที่นี่ทุกข์ที่จะไปถือกำเนิดเกิดเป็นรูปเป็นกายขึ้นมานั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอันเดียวนี้เท่านั้นคือจิตดวงเดียวนี้แต่เราไม่ทราบว่าจิตคืออะไรทั้งที่เราสงสัยหรือเราไม่รู้นั่นเองธรรมชาติที่ไม่รู้ก็คือจิตแต่เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะให้เราทราบเรื่องของจิตกับเรื่องของกายมีความต่างกันอย่างไรบ้างหรือเป็นอันเดียวกันนั้นจึงต้องอาศัยวิธีอบรมจากธรรมะคำสอนของพระโพธิสัตว์ที่พระองค์ก็ทรงได้เคยท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจนได้กลายเป็นศาสดาด้วยการบำเพ็ญธรรมะและได้มาเป็นครูสอนพวกเราเราทั้งหลายได้นำธรรมะนั้นมาปฏิบัติและดำเนินอย่างไรก็ต้องทราบ
ร่องรอยความเป็นมาและความเป็นไปของตนด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมนี้โดยแน่นอนดังนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้จึงขออาราธนาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จึงมาคุ้มครองบรรดาท่านนักบุญทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและนึกสิ่งใดจงสมตามความมุ่งมั่นปรารถนาโดยทั่วหน้ากัน

อายุแก่มาเท่าไหร่กำลังวังชาลดลงลดลงมากน้อยเพียงไรการทำประโยชน์ลดน้อยลงโดยลำดับเท่าไหร่ความกังวลเกี่ยวกับหมู่เพื่อนวงพระศาสนาในแง่ปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐานเรายิ่งทำให้คิดให้วิตกกังวลมากถ้าจะพูดตามแบบของโลกว่าวิตกกังวลเพราะคำนี้เป็นคำสมมติที่จะต้องใช้ได้ทั่วไปในวงปฏิบัตินี่แหละถ้าตั้งใจปฏิบัติดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านตลอดครูอาจารย์มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นต้นที่ได้ดำเนินพาดำเนินมาในวงปัจจุบันนี้ไม่ละไม่ปล่อยวางปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินมาท่านเหล่านี้แลจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลจนถึงความพ้นทุกข์ได้โดยไม่อาจสงสัยเพราะธรรมเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามมาแล้วแต่องค์พระศาสดาจนกระทั่งปัจจุบันที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาและตักตวงผลเต็มหัวใจท่านเรื่อยมาจนกระทั่งได้มาให้อุวาสแนะนำสั่งสอนพวกเราและพาดำเนินตามในแง่ต่างๆด้วยว่ามีไม่มีข้อธรรมปฏิปทาใดที่จะผิดพลาดจากมรรคจากผลเลยถ้าผู้ปฏิบัติตั้งใจดำเนินตามนี้แล้วการทรงมรรคทรงผลก็คือผู้นั่นแหละจะไม่เป็นผู้อื่นผู้ใดเพราะการปฏิบัตินี้เป็นภาคที่ก้าวเดินแล้วเพื่อสู่มรรคสู่ผลถ้าเป็นงานก็ก้าวเดินแล้วเพื่อเป็นรูปเป็นร่างเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นกิจการงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยลำดับท่านจึงเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเราเรียนมามากน้อยนั่นคือเข็มทิศทางเดินการปฏิบัติตามในแง่ต่างๆตามหลักธรรมหลักวินัยที่ชี้แจงเอาไว้นั้นคือภาคดำเนินงานที่จะปรากฏผลขึ้นมาโดยลำดับเหมือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนเริ่มตั้งแต่วางรากฐานขึ้นมาจนกระทั่งสำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนนั่นคือภาคปฏิบัติงานของเขานี่ภาคปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคำว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเรียนปฏิบัติได้แก่การก้าวเดินตามและปฏิเวทธรรมได้จากความรู้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงทะลุนั้นแยกกันไม่ออกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้าชาวพุทธเรามีความมุ่งมั่นหวังจะทรงมรรคทรงผลตามหลักศาสนาธรรมนี่แล้วก็ต้องปฏิบัติตามนี้ถ้าให้ปลีกแวะจากทำทั้ง3ประเภทนี้แล้วก็ไม่มีหวังที่จะได้ทรงอัดทรงธรรมทรงมรรคทรงผลตั้งแต่ต้นจนถึงความสุดยอดแห่งธรรมแห่งปิตินี่พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีครูอาจารย์ก็ดีท่านดำเนินในธรรมทั้ง3ประเภทนี้ไม่ให้ปลีกให้แวะจากกันเรื่อยมาท่านจึงเป็นผู้ตักตวงเอามรรคผลนิพพานเต็มพระทัยและเต็มหัวใจแล้วนำมาประกาศธรรมสอนโลกด้วยธรรม3ประเภทนี้เพื่อผู้ได้ยินได้ฟังแล้วจะได้เดิมเนินตามธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้แล้วมรรคผลนิพพานก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัตินั้นเป็นลำดับลำดามาเรื่อยจนกระทั่งปัจจุบันและอนาคตจะไม่สิ้นสุดยุติจากคำว่ามรรคว่าผลนี่เลย
แต่ถ้าแยกแยะธรรมเหล่านี้ให้ห่างเหินจากกันประหนึ่งว่าเป็นคนสัตว์และศาสนาไปเสียอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางคือเราเรียนปริยัติเมื่อเข้าใจมาแล้วเราก็ไม่สนใจปฏิบัติเพราะเห็นว่าปริยัตินี้ก็เป็นธรรมที่สมบูรณ์แล้วปฏิบัติก็ไม่สนใจที่จะดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านดำเนินมามรรคผลที่ปรากฏขึ้นจากวิปฏิเวทธรรมคือความรู้แจ้งแทงทะลุนั้นก็ไม่มีนะมีเรียกว่าแยกศาสนาไปโดยเจ้าตัวไม่รู้นั่นแหละให้เป็นแปลกๆต่างๆกันไปและไม่นำมาเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันตามหลักที่ท่านพาดำเนินมาเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานจึงไม่ปรากฏแม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนอยู่ต่อหน้าต่อตาของพวกเราก็ตามมรรคผลนิพพานนี้ไม่ขึ้นอยู่กับการไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่สนใจในภาคปฏิบัติและสนใจในแง่ธรรมใดๆทั้งสิ้นธรรมเรื่องมรรคเรื่องผลนั้นมีความจำเป็นอยู่กับภาคปฏิบัติจะอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ตามหรือเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่เข้าเฝ้าก็ตามพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ตามยังทรงพระชนอยู่ก็ตามถ้าผู้มีธรรมทั้ง3ประเภทนี้กลมกลืนกันด้วยภาคปฏิบัติด้วยดีแล้วอย่างไรก็จะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยไม่ต้องสงสัยไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาเวลาว่าการนั้นสมัยนี้ว่าเวลานั้นพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเวลานี้สิ้นสูญพระพุทธเจ้าไปแล้วมรรคศาสนธรรมเป็นโมฆะอย่างนี้ไม่มีจึงเป็นที่ตายใจได้ในพระโอวาทที่ว่าสวาขาตธรรมได้ตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมจึงไม่ขึ้นอยู่กับการทรงพระชนอยู่ของพระพุทธเจ้าและปรินิพพานไปแล้วในบรรดามรรคผลนิพพานทั้งหลายจึงจะเกิดหรือจะสูญไปตามไม่มีสวาขาตธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องรับรองแห่งความถูกต้องในธรรมทั้งหลายที่ประทานไว้แล้วผู้ดำเนินตามจะได้รับเป็นขั้นๆตอนๆไปนับตั้งแต่ขั้นสมาธิคือความสงบใจและเป็นความสงบละเอียดเป็นชั้นๆขึ้นไปนี่จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาของผู้บำเพ็ญนี้เท่านั้นแม้ปัญญาทุกขั้นที่จะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสให้มุดมอดไปจากจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือเลยก็ไม่พ้นคำที่ว่าปฏิบัติคือการบำเพ็ญคือจิตตภาวนาในทางค้นคว้าจนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปหมดนี่หลักเครื่องยืนยันของพระพุทธเจ้ามีอยู่อย่างนี้ขอให้ทุกท่านได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติสิ่งสมมุติในโลกนี้มีมากขนาดไหนฟังว่าแดนสมมุติครอบไว้หมดแล้วไม่มีสิ่งใดเหนือไปจากสมมุตินี่เลยเราทั้งหลายก็สัตว์ทั้งหลายได้เคยผ่านเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากแล้วพระพุทธเจ้าเองที่เป็นศาสดาสอนโลกก็ทรงผ่านมาแล้วอย่างช่ำชองหรืออย่างโชคชนจนได้เห็นทั้งทุกข์ทั้งมหันตทุกข์เลยเห็นทั้งสุขทั้งบรมสุขเต็มพระทัยแล้วจึงได้นำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกสิ่งใดที่เป็นโทษจึงรับสั่งหรือประทานว่าเป็นโทษสิ่งใดที่เป็นคุณมากน้อยก็ประทานพระโอวาทหรือบอกไว้อย่างชัดเจนว่านั้นเป็นโทษเป็นคุณ เราผู้ดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็นผู้บกพร่องในการสัมผัสสัมพันธ์กับสมมติทั้งหลายซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขความเพลิดเพลินลื่นเลิงก็เพื่อให้เกิดทุกข์ไม่ใช่เพื่อจะให้เกิดความสุขเหล่านี้เราก็เคยผ่านมาแล้วทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาแม้ในภพชาตินี้ก็ไม่ได้บกพร่อง
บรรดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่สัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะจิตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแล้วก็ไม่พ้นที่จะนำผลเข้ามาเผาผลาญจิตใจของเราจนได้เหตุใดเราจึงไม่เข็ดไม่หลาบเหตุใดยังเรายังจะเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของเลิศเลออยู่เรื่อยไปถ้าไม่ใช่ถูกหลอกถูกต้มตุ๋นจากกิเลสเสียอย่างไม่ลืมหูลืมตาไม่มองดูธรรมไม่คว้าเอาธรรมเข้ามาสอดมาส่องบ้างเลยนี้มันเกินไปสำหรับพระผู้ปฏิบัติเราสงสัยอะไรในโลกนี้เกิดกับตายมีเกลื่อนแผ่นดินเพียงแผ่นดินในโลกนี้ก็เกลื่อนแล้วบ้านใดเมืองใดไม่มีป่าช้าไม่มีมีป่าช้าประจำอยู่ทุกบ้านทุกครัวเรือนทุกร่างกายไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลหญิงชายในน้ำบนบกมีป่าช้าประจำตนอยู่ทุกแห่งทุกผลเป็นของวิเศษอะไรสัตว์เกิดที่ไหนป่าช้าปรากฏอยู่ที่นั่นก่อนที่จะเป็นป่าช้าก็เลยรับความทุกข์ความทรมานถึงขั้นตายจึงเรียกว่าป่าช้าของสัตว์เหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงได้ผ่านมาซะพอแล้วจึงได้เจาะแสวงหาทางออกด้วยภาคปฏิบัติธรรมแม้ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนพระองค์ก็ทรงเจาะแสวงหาโดยลำพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามภูการขวนขวายในทางเหตุก็ทรงค้นคว้าโดยลำพังพระองค์แม้การรู้ขึ้นมาในธรรมทั้งหลายจนเป็นสัพพัญญูหรือรู้ในธรรมทั้งหลายไม่มีอัดมีอั้นพระองค์ก็ทรงค้นคว้าเองรู้ขึ้นมาเองนะแล้วก็นำธรรมเหล่านี้มาสั่งสอนพวกเราและประกาศตั้งแต่เรื่องเหล่านี้ตลอดไปเพราะสัตว์ทั้งหลายคุกเข้าอยู่กับความทุกข์ความทรมานเพราะชาติเป็นตัวสำคัญพาให้คือพาให้ทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนจึงได้ประทานพระโอวาทแม้ธรรมที่ละเอียดสุขุมอันเป็นคุณและมหาคุณพระองค์ก็ทรงไว้แล้วมาแนะนำสั่งสอนพวกเราทั้งหลายจึงไม่น่าสงสัยในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เราเสียดายอะไรเรื่องความสัมผัสสัมพันธ์เป็นเพียงเหยื่อล่อปลาเท่านั้นเองในบนปลายเบ็ดหรือที่ปลายเบ็ดเท่านั้นถ้าไม่มีเหยื่อล่อปลาก็ไม่กินเบ็ดเมื่องับเข้าไปในเหยื่อที่ล่ออยู่ปลายเบ็ดนั้นก็เท่ากับกลืนทุกข์เข้าไปในขณะเดียวกันนี่สิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายมันเป็นเหยื่อ เบ็ดทั้งนั้นเบ็ดคือของทุกข์เหยื่อคือกิเลสเป็นเครื่องล่อลวงสัตว์ทั้งหลายให้ล่มจมทิพหายอยู่ไม่หยุดหย่อนและไม่มีวันเข็ดหลับตลอดไปเพราะฉะนั้นป่าช้าของสัตว์ไม่ว่าในน้ำบนบกในบรรดาโลกธาตุนี้จึงเกลื่อนไปไม่มีคำว่าขาดว่าศูนย์ไม่มีคำว่าลดหย่อนผ่อนคลายลงไปด้วยการตายของสัตว์เพราะการเกิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดตลอดเวลาคำว่าทุกข์ที่ติดตามมากับความเกิดนั้นก็ต้องมีอยู่เรื่อยๆไปอย่างนี้แล้วมันมีที่สิ้นสุดยุติก้าวมาเดินมาด้วยความเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่เรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ตัวเราเองซึ่งเป็นตัวมหาเหตุทำให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยมาก็ไม่สามารถที่จะทราบความเป็นมาของตนได้ว่ายืดยาวมาเพียงไรและในอนาคตการข้างหน้านั้นจะเกิดจะตายไปอีกยืดยาวเพียงไรเมื่อจะมาเทียบกันแล้วก็ที่เป็นมายืดยาวเพียงไรชั้นใดที่จะเป็นไปข้างหน้าก็มีความยืดยาวชั้นนั้นเหมือนกันไม่มีเงื่อนใดที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันถ้ามันมีธรรมอำเข้าไปกำจัดตัดภพตัดชาติให้น้อยลงภายในใจของตนซึ่งเป็นมหาเหตุอันพาให้เกิดให้ตายนี้เสียเท่านั้นเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญธรรมการระมัดระวังรักษาตัวทุกแง่ทุกมุมโดยธรรมโดยวินัยจึงเป็นทางป้องกันหรือห่วงห้ามหรือตัดภพตัดชาติให้ลดน้อยลงไปด้วยความมีสติกำจัดอารมณ์ที่จ
ะเข้ามาพัวพันจิตใจให้กำเริบเสื่อมสานต่อภพต่อชาติให้ยืดยาวไปไม่มีสิ้นสุดให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาอยู่เสมอไม่ให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาเกาะเกี่ยวจิตใจของเรานั่นแหละเรียกว่าการบำเพ็ญตนเรียกว่าจิตตภาวนาจิตใจจะสงบเย็นเข้ามาเวลานี้จิตมันก็เหมือนอยู่ในองค์ที่ปิดไปอย่างมิดชิดมองหาอะไรก็ไม่เห็นเพราะถูกปิดไว้อย่างมิดชิดหรือเข้าห้องมืดปิดไปอย่างมิดชิดเคยเป็นมาเท่าไหร่มันก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้ทำเข้าไปเปิดเริ่มแต่ความสงบของใจเมื่อความสงบของใจปรากฏขึ้นมาจะรู้สึกมีความแปลกประหลาดภายในใจขึ้นโดยลำดับลำดาแล้วความสว่างภายในตัวแม้จะมีวัฏฏะวนครอบอยู่เช่นเดียวกับองค์ครอบตัวของเราอยู่ภายในก็ตามแต่เราก็เริ่มมีความสว่างสวัยอยู่ภายในองค์นั่นแหละคือภายในวัฏฏะจักรเริ่มเป็นความสว่างสวัยขึ้นที่ใจของเราที่ได้ชำระมาโดยลำดับลำดานั่นจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาที่กระจัดกระจายทำลายองค์ที่ถูกที่เราถูกขังตรงนั้นให้แตกกระจัดกระจายลงไปจนกระทั่งหมดภพหมดชาติแล้วก็เป็นอันว่าหมดความทุกข์โดยประการทั้งปวงนอกจากการหมดจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วยังทรงบรมสุขที่เป็นอิสระเสรีอย่างไม่มีอะไรมาคาดมาหมายได้เลยนั่นพระพุทธเจ้าท่านทรงดำเนินและทำลายองค์คือวัฏจักรให้แตกกระจายไปตลอดถึงสาวกท่านดำเนินอย่างนั้นท่านเหล่านี้แหละที่เป็นผู้อัศจรรย์เป็นผู้อัศจรรย์นอกโลกนอกสงฆ์สงสารนอกสมมุติโดยประการทั้งปวงดังที่ว่านอกตุ่มนอกไหนอกวัฏจักรวัฏจิตไปเสียโดยสิ้นเชิงนั่นท่านเรียกบรมสุขตั้งชื่อเป็นสมมุติขึ้นอีกอันหนึ่งว่าบรมสุขสุขอย่างยอดเยี่ยมสุขอย่างไม่มีอะไรเสมอเหมือนขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วไม่มีอันใดที่จะเข้าไปเทียบเคียงได้เลยนี่คือการปฏิบัติธรรมแล้วพบชาติที่เคยเป็นมามากน้อยเพียงไรก็ได้ถูกทำลายลงที่จุดแห่งมืดมืดดำดำภายในหัวใจนั่นแหละความมืดดำอันนี้คือกิเลสมันครอบหัวใจใจนั้นรู้แต่ถูกสิ่งปิดบังที่มืดมิดปิดตานี้ครอบเอาไว้จึงไม่สามารถที่จะมองทะลุไปเห็นดีเห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายได้เมื่อทำลายอันนี้ลงภายในหัวใจแล้วก็แทงทะลุไปหมดทั้งอดีตที่เคยเป็นมาแล้วใครพาให้เป็นไปใครเป็นต้นเหตุพาให้เกิดจนถึงกับแบกกองทุกข์ไม่มีประมาณเช่นนี้ก็ประจักษ์ภายในหัวใจแล้วอนาคตที่จะต้องแบกพบแบกชาติความเกิดแก่เจ็บตายต่อไปมากน้อยหรือยืดยาวเพียงไรนั้นก็เลยถูกสังหารแล้วซึ่งตัวเชื้ออันสำคัญที่จะพาให้เกิดนั้นภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วปัจจุบันก็รู้เท่าไม่ยึดไม่ถืออยู่ด้วยความพอแล้วทุกประการและตลอดอนันตกาลนี่แหละคือผู้เป็นสุขนี่แหละคือผู้พ้นจากทุกข์เพราะอำนาจแห่งการปกครองตนเองโดยอัดโดยทำกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของตนโดยสม่ำเสมอนี่คือเรื่องผลแห่งศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้นี้คือแนวทางหรือเครื่องมือที่จะเข้าไปกำจัดหรือกล้าเดินตามแนวทางไม่ให้ผิดไม่ให้แยกแยะจากหลักธรรมหลักวินัยแล้วจะเข้าสู่จุดบรมสุขนี้โดยไม่อาจสงสัยถ้าไม่มีธรรมเครื่องกำจัดแล้วอย่างไรจิตดวงนี้ก็จะต้องเป็นไปอย่างนี้ตลอดคือไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลาย
แล้วหมุนไปอย่างนี้เช่นอย่างโลกที่เข้าใจกันโลกก็คือเรื่องกิเลสนั่นเองจะเป็นอะไรไปเข้าใจกันว่าตายแล้วสูญความตัวเองนั่นแหละเป็นนักเกิดนักตายจนไม่มีคำว่าแข่งขันกันได้เรื่องภพเรื่องชาติมีมากมีน้อยเพียงไรใครมีภพมีชาติมากน้อยเพียงไรใครมีความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรในสัตว์แต่ละรายละลายนี้เอามาแข่งขันกันไม่ได้เลยเพราะต่างคนต่างมากไม่สามารถที่จะนำมาแข่งขันถ้าเป็นสิ่งของก็มากเหลือประมาณจนไม่มีใครต้องการแล้วใครก็เต็มกำลังแบกหามเต็มกำลังด้วยกันแล้วจะไปกว้านหามาจากที่ไหนอีกเนี่ยนี่คำว่าเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องความทุกข์ความทรมานก็เคยเป็นมามากแสนมากแล้วด้วยกันทุกๆรายไปยังไม่มีใครที่จะมากล้าแข่งกันว่าใครมีพบมีชาติมากน้อยเพียงไรมีความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรแข่งกันไม่ได้นี่คือเรื่องกองทุกข์ที่วนเวียนอยู่ในวัฏฏะวนในวัฏจักรนี้มันไม่ได้ศูนย์คำว่าศูนย์ก็คือเรื่องของกิเลสเปิดทางให้สัตว์ทั้งหลายได้ก้าวเดินเพื่อความเกิดตายเกิดตายนั่นแหละไม่ใช่เพื่อความตายแล้วสูญกิเลสมันปิดไปไว้อย่างนั้นแต่เราผู้ที่โง่แสนโง่นี่ก็เชื่อกิเลสยิ่งกว่าธรรมเป็นไหนๆธรรมผู้ที่พระพุทธเจ้าองค์วิเศษองค์ตรัสรู้แล้วไม่มีกิเลสภายในพระทัยเลยมาสั่งสอนมันไม่ยอมรับเพราะกิเลสมีอำนาจมากปิดบังเอาไว้ไม่ให้ยอมรับความจริงคือเกิดแล้วต้องตายตายแล้วต้องเกิดนี่เป็นหลักธรรมชาติที่ไม่มีใครแก้ไขได้ถ้าไม่จะทำเข้าไปแก้ไขถอดถอนเชื่อมันเสียไม่ให้เกิดอวิชชาปัจจยาสร้างขาราเป็นสำคัญถ้าทำลายธรรมชาตินี้ได้แล้วเปิดโล่งหมดเลยที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญเป็นยังไงมันประจักษ์ในหัวใจนั่นนี่แหละธรรมเท่านั้นที่จะมาเปิดเผยโลกมืด8ทิศ8ด้านคือเกิดคือตายแล้วสูญนี้ให้กระจายตัวออกไปเห็นตามหลักแห่งความเป็นจริงว่าตายแล้วต้องเกิดถ้ายังมีเชื้อฝังใจอยู่ตราบใดนี่คือความฝังอย่างลึกของท่านผู้ที่รู้จริงเห็นจริงแล้วเป็นดังนั้นเรียกว่ารู้ตามความจริงพวกเราทั้งหลายนี่รู้ตามความจอมปลอมคือกิเลสเป็นตัวธรรมชาติจอมปลอมหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาแล้วสัตว์ทั้งหลายก็หลงงมงายไปตามมันถ้ามันมีธรรมเข้าไปปลดเปลื้องช่วยเหลือแล้วยังไงก็ต้องจมไปอย่างนี้ไม่มีประมาณอีกเท่าเดียวกันนี่คือเรื่องความเชื่อของใจที่เป็นไปเพราะอำนาจกิเลสมันกล่อมว่าตายแล้วสูญแม้ชาวพุทธเราก็จะมีจำนวนมากขนาดไหนไม่ประมาณเหมือนกันผู้ที่จะเชื่อว่าตายแล้วเกิดนั้นมีน้อยมากกับผู้ที่เชื่ออย่างประจักษ์ใจจากภาคปฏิบัติของตนว่าตายแล้วต้องเกิดนี้มีน้อยมากเข้าไปอีกคือท่านผู้บำเพ็ญท่านปฏิบัติให้รู้เหตุรู้ผลความเป็นมาของใจความเป็นไปของภพของชาติประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยนอกจากนั้นก็มีแต่กลิ้งเกลือกไปมาอยู่นั้นเหมือนซุงทั้งท่อนแล้วแต่มีหัวใจอยู่ภายในหากไม่ทราบว่าจะหาทางออกโดยวิธีการใดจึงเป็นเหมือนกับซุงกลิ้งไปไหนก็กลิ้งไปกิเลสมันใสไปไหนก็ต้องไปตามอำนาจของกิเลสเพราะเราไม่มีสติปัญญาเครื่องทดสอบไม่มีกำลังบังคับที่จะต้านทานกิเลสทั้งหลายได้ถ้าพอรู้บ้างต้องมีอุบายวิธีการต่อสู้กันไม่มากก็น้อยนี่ไม่มีนั่นน่ะสำคัญธรรมท่านจึงสอนลงที่ตรงนี้จุดมหาเหตุคือใจเกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่ใจดวงฝังยาพิษเชื้อแห่งความเกิดไว้อย่างสนิทติดกับใจเป็นอันเดียวกันเมื่อยังแยกไม่ได้ท่านจึงสอนลงที่นี่ผู้ที่จะแก้พบแก้ชาติอันนี้ให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจก็คือนักภาวนาเดินตามภาคปฏิบัติที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ดังพระสาวกทั้งหลายดำเนินตามพระพุทธเจ้าที่ประทานพระโอวาทให้แล้วบรรลุธรรมบรรลุธรรมนั่นคือการสังหารภพชาติของตนนั่นแหละแล้วประสบพบเห็นธรรมอันเลิศเลอ
ขึ้นภายในจิตใจในขณะเดียวกันท่านนี้ว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมท่านเหล่านี้เองเป็นผู้ทำลายภพชาติของตัวเองมาโดยลำดับจากภาคปฏิบัติแต่เราอยากจะทำลายความทุกข์ที่มันกลุ่มมันลุมอยู่ภายในจิตใจแม้จะไม่ได้สิ้นสุดวิมุตติก็ตามผู้มีธรรมย่อมมีความสงบเย็นภายในจิตใจเช่นเดียวกับผู้มีโรคและมีหมอมียารักษานั่นแหละคนเป็นโรคไม่มียาเลยแต่แล้วก็ชอบแต่ของแสลงคนคนนั้นตายได้ง่ายไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันรับรองได้เลยนอกจากรอวันตายอยู่เท่านั้นแต่ถ้าคนไข้คนใดมีความเชื่อหมอทำตามที่หมอแนะหมอสั่งปฏิบัติตามที่หมอแนะระวังสิ่งที่แสลงให้ปฏิบัติดำเนินตามหมอคนนั้นมีทางที่จะหายได้โรคมีมากมีน้อยมีวันหายได้นะใจของผู้มีอัตมีธรรมเข้าเครือบแฝงมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อธรรมย่อมมีทางที่จะเป็นไปได้ในทางที่ดีเหมือนหนึ่งว่าหายจากโรคอันนี้คือโรคของกิเลสอยู่ภายในจิตใจจะค่อยหมดไปโดยลำดับลำดาฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มาประพฤติปฏิบัติกรุณาได้ตั้งอกตั้งใจอย่าให้จิตจางว่างเปล่าแล้ววิ่งทะเลทลายไปตามกิเลสไม่รู้วันรู้คืนรู้ปีรู้เดือนจนไม่รู้เพศของตัวเองว่าเป็นเพศของพระไปเสียอย่างนั้นนี่เรียกว่าเลวที่สุดให้จำไว้อย่างลึกภายในจิตใจถ้าเป็นผู้มีความกระหยิ่มยิ้มย่องต่อมรรคต่อผลตามที่พระองค์ท่านแนะนำสั่งสอนไปแล้วผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงไปโดยลำดับตั้งแต่ความสงบสุขภายในจิตใจด้วยอำนาจแห่งสมาธินี้ก็พออยู่พอกินแล้วสำหรับเราทั้งหลายที่เคยได้รับความทุกข์ความทรมานมามากต่อมากพอไปเจอความสงบร่มเย็นเท่านั้นเพียงเท่านั้นก็ตื่นเต้นมีความรื่นเริงบันเทิงจะดีใจขนาดไหนภูมิใจขนาดไหนเพียงขั้นสมาธิเท่านั้นดีไม่ดีติดอยู่ในนั้นก็ได้เพราะเป็นความสุขที่พึงหวังในขั้นหยาบๆของพวกเราแต่เป็นทางก้าวเดินหรือเป็นที่พักผ่อนของท่านผู้จะบำเพ็ญธรรมที่เหนือกว่านี้ไปอีกเพื่อก้าวเข้าสู่ปัญญาความรู้ของสมาธิกับความรู้ของปัญญาสรุปแล้วเรียกว่าความรู้ของในธรรมกับความรู้ในโลกนั้นมีแตกต่างกันเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิถ้าจิตยังไม่ปรากฏตัวเป็นความสงบร่มเย็นอันเป็นผลของการปฏิบัติแล้วเพียงแต่เรียนมาเฉยๆไม่ว่าท่านว่าเราเรียนมามากมาน้อยความทุกข์ก็ต้องมีอยู่ภายในจิตใจตลอดมาไม่ปรากฏว่าความทุกข์และกิเลสตัวใดได้หลุดลอยไปจากการศึกษาเล่าเรียนมีแต่จำได้เท่านั้นท่านจึงเรียกว่าทำความจำความจำกับความจริงจึงต่างกันอยู่มากทำความจำคือจำมาจากการศึกษาเราเรียนการได้ยินได้ฟังครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนเราจำได้นี่เป็นธรรมความจำไม่สามารถที่จะแก้กิเลสได้แม้ตัวเดียวแต่ทำความจริงนั้นนำไปปฏิบัติจนปรากฏเห็นเป็นความจริงขึ้นมาภายในจิตใจจิตใจนั้นเมื่อปรากฏมากน้อยกิเลสก็เริ่มถอยลงไปเป็นลำดับลำดานี่ทำความจริงเมื่อความจริงนี้เข้าถึงใจเข้าเรื่อยความรู้อันนี้จะแปรสภาพจากความรู้ทั้งหลายที่เคยเป็นมาตามโลกตามสังสารที่เขารู้เห็นกันไปโดยลำดับลำดาเพียงความรู้สมาธินี้ก็แปลกแล้วยิ่งเป็นความรู้ของทางด้านปัญญานี้ด้วยแล้วยิ่งเป็นความละเอียดสุขุมมากทีเดียวไม่อาจที่จะนำมาแจงให้โลกทั้งหลายได้ยินได้ทราบทั่วถึงกันอย่างละเอียดละออได้ตามความเป็นที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นเลยยิ่งเป็นความรู้ที่เด่นอยู่ด้วยความหลุดพ้นเป็นจิตตวิมุตติจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์รู้อยู่ด้วยความบริสุทธิ์นั่นแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาเทียบเคียงได้เลยในโลกอันนี้สมมติกว้างแคบขนาดไหนเรียกว่าแดนสมมติไม่มีแม้ชิ้นหนึ่งที่จะเข้าไปเทียบในความรู้แห่งจิตตวิมุตตินั้นได้เลยนั่นท่านจึงเรียกว่าโลกว่าธรรมต่างกันอย่างนี้ความรู้เวลาท่านทรงขันธ์อยู่ความรู้ของท่านก็ไม่เหมือนกับใคร
ความเป็นอยู่ของท่านก็ไม่เหมือนกับใครแต่พูดไม่ได้ว่าไม่เหมือนเพราะอะไรนอกจากจะพูดออกมาอย่างหยาบๆเท่านั้นแต่ตามหลักธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ในองค์ของท่านท่านเองไม่สงสัยแต่จะนำออกสู่โลกนั้นเป็นสิ่งที่ควรบ้างไม่ควรบ้างหรือไม่ควรเลยเป็นธรรมบางประเภทนี่แหละเรื่องความเป็นของธรรมความรู้ของธรรมภายในผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะทราบความรู้อันนี้ว่าแตกต่างกันกับโลกอย่างไรบ้างให้ดำเนินปฏิบัติธรรมหลังพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านเรียนมาจากที่ไหนคัมภีร์ใดลัทธิใดศาสดาองค์ใดทำไมท่านถึงสอนโลกได้ถึง3แดนโลกธาตุตั้งแต่นู้นนรกอเวจีก็ทรงทราบทรงเห็นมาตลอดตั้งถึงพรหมโลกสวรรค์พรหมโลกนิพพานพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงเกี่ยวข้องทั้งนั้นในบรรดาสัตว์ตายใดที่จะมาเกี่ยวกับพยานของพระองค์ที่จะพอรื้อพอถอนพอแนะนำสั่งสอนได้พระองค์ก็ทรงแนะนำสั่งสอนเรื่อยมาโดยไม่มีประมาณขอบเขตเลยนั่นแหละความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นท่านไปเรียนจากที่ไหนแล้วบรรดาสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อได้รู้ความจริงที่กระเทือนอยู่ภายในหัวใจท่านแล้วทำไมจะไม่กระเทือนทั่วแดนโลกธาตุแล้วทำไมจะไม่รู้ต้องรู้ได้เห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่เพียงว่าจะนำมาสั่งสอนโลกได้มากน้อยเพียงไรตามฐานะของโลกที่จะรับได้เท่านั้นเองท่านไม่ได้นำมาหมดอย่างท่านสอนมนุษย์เราท่านก็สอนแบบหนึ่งสอนเทวบุตรเทวดาท่านก็สอนแบบหนึ่งเทวดามีหลายขั้นหลายภูมิสอนเป็นขั้นเป็นภูมิตามอัตตามธรรมตามอัตยสายรูปนิสัยของสัตว์จนกระทั่งถึงพรหมโลกสอนแยกสอนแยกไปโดยลำดับลำดาภาษาใจหรือธรรมที่ท่านนำไปสอนท่านเหล่านั้นไม่มีในมนุษย์เราแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงมีความรู้อันนี้ท่านไปหามาจากไหนท่านทำไมถึงสั่งสอนโลกได้เป็นลำดับลำดากว้างแคบลึกตื้นยาวละเอียดแค่ไหนทรงสั่งสอนทรงเมตตาธรรมทั่วถึงกันหมดนี่ความสามารถของพระพุทธเจ้าที่ออกจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นที่กระจายทั้งหลายเป็นที่รวมแห่งธรรมทั้งหลายอยู่ที่นั่นสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันนี่แหละท่านว่าธรรมความจริงธรรมความจริงนี้ไม่มีประมาณขอให้รู้ความจริงเถิดจะไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่เหมือนเราเรียนมาจดจำมามากน้อยก็ได้ตามสูตรตามคำพีตามวิหลักวิชาที่เราเรียนมานั่นเท่านั้นเท่านั้นไม่เลยจากนั้นไปแต่หลักวิชาธรรมที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินี้กระจัดกระจายไปทุกแห่งทุกหนทั่วโลกดินแดนไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเลยนั่นท่านที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมจึงเหนือโลกตลอดเวลาเหนืออยู่เช่นนั้นโลกุตระธรรมคือธรรมเหนือโลกสูงกว่าโลกอยู่ตลอดละเอียดกว่าโลกตลอดละเอียดซึ้งจนกระทั่งโลกเอื้อมไม่ถึงท่านจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมเป็นชั้นๆขึ้นไปแล้วธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการใดศึกษาเราเรียนก็ได้มาเพียงตำรับตำราเท่าที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบลานี้เท่านั้นแต่ถ้าศึกษากับตัวเองด้วยภาคปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมแล้วจะกระจัดกระจายแตกแขนงออกไปไม่มีสิ้นสุดจากหัวใจดวงเดียวนี่แหละนั่นแหละท่านบัดทำความจริงเพราะฉะนั้นทำความจำกับทำความจริงจึงต่างกันไม่เลยเหมือนกันเลยทำความจริงนั้นพอเจอเขาแล้วหายสงสัยกิเลสค่อยหลุดค่อยลอยไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งม้วนเสื่อไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนั้นเลยก็เพราะอำนาจแห่งความรู้ที่เป็นจริงหรือความจริงแห่งธรรมปรากฏขึ้นแล้วที่ใจไม่เหมือนกับความจำของธรรมที่ปรากฏขึ้นที่ใจเพราะเราจำได้อันนี้จำได้เท่าไหร่ก็จำได้เพราะเป็นแบบแปลนแผนผัง

ความถูกต้องแม่นยำตามหลักศาสนธรรมจริงๆโดยที่องค์ท่านเองก็เป็นผู้ทรงธรรมทั้งหลายเหล่านั้นไว้แล้วอย่างนี้ก็ลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปโดยลำดับลำดาสถานที่บำเพ็ญก็นับวันลำบากไปโดยลำดับลำดาเอาผู้ที่บำเพ็ญก็จิตใจหนักไปทางโลกทางสารหนักไปทางกิเลสตัณหามากยิ่งกว่าหนักในธรรมเสียแล้วให้กิเลสลากไปถลอกปอกเปิดทั้งพระทั้งเนรประชาชนชาวพุทธของเราไม่มีประมาณขึ้นหนึ่งถูกลากไปทางหนึ่งขึ้นหนึ่งถูกลากไปทางหนึ่งแล้วต่างคนต่างถูกลากถูกเข็นจากกิเลสไปสู่ความล่มจมแล้วมันก็อดคิดไม่ได้เพราะสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟมันลุกลามมาทุกทิศทุกทางทั้งข้างนอกข้างในข้างนอกก็คือเราก็ทราบไม่ใช่หรือโลกนอกโลกในเมืองนอกเมืองไหนน่ะพิจารณาสิมันไหลมาทุกทิศทุกทางเพราะกิเลสเป็นผู้ผิดได้ทั้งนั้นกิเลสไม่มีขอบเขตในหัวใจสัตว์ทำได้สิ่งใดที่เป็นอำนาจของกิเลสแล้วมันทำได้ฉลาดแหลมคมกับฉลาดอยู่ในวงของกิเลสเมื่อทำลงมาแล้วผู้ที่เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ก็เป็นคนมีกิเลสอยู่แล้วทำไมจะไม่ชอบกันเมื่อชอบกันแล้วก็ผัวพันกันก็ไหม้เผาไหม้กันไปแหลกก็ได้เพราะความฉลาดของตนที่เข้าใจว่าฉลาดนั่นแหละมันเผาตัวเองไม่ได้เหมือนความรู้ของธรรมที่ปรากฏขึ้นมามากน้อยเพียงไรเผากิเลสเรื่อยๆนี่กิเลสมันเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรมันเผาธรรมเรื่อยๆเพราะฉะนั้นธรรมของชาวพุทธเราจึงจะไม่มีเหลือมันค่อยหมดไปอย่างนี้แหละขอให้ทุกท่านเลยนำไปพินิจพิจารณาคำว่าโลกเจริญโลกเจริญโลกกิเลสมันเจริญมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วไม่มีกิเลสจะเรียกว่าโลกได้ยังไงกิเลสมีอยู่ทุกหัวใจนั่นแหละเกิดในท่ามกลางแห่งกิเลสอยู่กับท่ามกลางของกิเลสครอบงำอยู่ไม่ว่าเขาว่าเราทั่วโลกดินแดนไม่มีใครผิดแปลกกันใครค้นคว้าหาวิชาความรู้แขนงไหนมาก็มีเป็นแต่เรื่องของกิเลสตายค้นคว้าขันได้มาแล้วก็มาเผาเราเผาคนนั่นแหละเราบัดดิบว่าดีว่ารู้ว่าฉลาดความจริงมันฉลาดเพื่อเผาเจ้าของได้มาจากทางไหนก็มาเผาเข้าหนึ่งเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องป้องกันถ้ามีธรรมเขาแทรกเขาแสงมันก็เหมือนกับคนเป็นโรคมีหมอมียาตามรักษาหรือรักษากับหมอกับยานั่นแหละมันก็มีทางหายได้นี่ก็เหมือนกันธรรมมีอยู่แต่ความสนใจในธรรมมีน้อยนี่แหละที่ธรรมที่ว่าเกิดความกังวลผู้ปฏิบัติมีแต่เรื่องที่จะทำลายตัวเองทำลายตัวเองสิ่งที่นิตกมากๆทุกวันนี้ก็เคยพูดให้ฟังแล้วก็คือโทรทัศน์เทวทัศน์วิทยุวิดีโอสำหรับพระปฏิบัติของเรานี้เรียกว่าไม่ควรอย่างยิ่งเลยตัดขาดสะบั้นไปเลยถ้าตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนมาแล้วสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องไม่ได้ตัดให้ขาดสะบั้นเป็นคนละโลกไปเลยแต่เวลานี้มันก็กลมกลืนเข้ามากับหัวใจของผู้ปฏิบัติเราของพระของเนรผู้ปฏิบัติเรามีความรักใคร่ใฝ่ใจกับสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟไปเสียโดยไม่สนใจกับว่าเราทำเลยนี่สิสำคัญถ้าลงอันนี้ได้เข้าสู่วัดใดก็ตามวัดนั้นอย่าเข้าใจว่าจะมีเหลือเลยเหลือตั้งแต่ซากเท่านั้นเองซากคืออะไรกุฏิซากคือพระคือเนนรูปพระรูปเนนที่ผ้าเหลืองครอบหัวไว้เท่านั้นแล้วกุฏิก็ว่ากุฏิพระเนรก็กุฏิเทวทัตผู้ทำลายศาสนาของพระพุทธเจ้านั่นแหละจะเป็นกุฏิของใครจึงเลือดจึงเยื่อเหลือตั้งแต่ซากเรื่องอัดเรื่องทำนั้นไม่มีทางจะหวังเลยนี่แหละตัวทำลายอันหนึ่งมันเกิดมาจากอะไรพิจารณาสิมันจึงทำให้โลกทั้งหลายได้เพลินถ้าทำแล้วไม่ได้เพลินเพื่อสังสมกิเลสถ้าเป็นเรื่องของโลกของกิเลสแล้วต้องเพลินเพื่อสังสมกิเลสให้มากมูลขึ้นโดยลำดับแล้วเผาตัวของผู้พอใจของผู้สอดแสงหามาของผู้ชมหรือของผู้สัมผัสสัมพันธ์นั่นแหละให้ทิพย์หายไปปวงประจำนี่ค่าสิทธิของศาสนามันเป็นอยู่อย่างนี้จะไม่ให้วิตกวิจารยังไงเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้สนใจแต่พวกเรานี่มันรักใคร่ใกล้คิดติดพันเข้าไปโดยลำดับดาจนไม่มองดูอัดดูทำเลยอย่างนี้มันเข้ากันได้หรือกับหลักศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนนี่ไม่น่าวิตกบ้างหรือพวกเราผู้ปฏิบัติเอาใครจากจมเข้าไปสอดแสวงหามาแบบโลกเขาแบบกิเลสทั้งหลายนั่นเองจะไม่มีอะไรผิดแปลกเรื่องผ้าเหลืองมีอยู่ทั่วไปในด้านตลาดยิ่งมากถ้าผ้าเหลืองเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่จะแก้กิเลสได้จริงถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบัติของเราคืออัตคือธรรมระมัดระวังสังรวมตัวเองนี่เท่านั้นเป็นเครื่องกำจัดกิเลสได้ป้องกันกิเลสได้หากว่าเราก็ยังมีความพอใจในสิ่งนั้นและสอดแสวงหาสิ่งนั้น

มาเท้าเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเรียกว่าตายทั้งเป็นไม่มีอะไรเหลือเลยในซากของพระในวัดในวาพระเนนของเรานี่ที่หน้าวิตกมากอันนี้เองแล้วสิ่งที่ได้รับผลนี้มันก็จะตามมาเรื่อยๆเราก็ยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปเมื่อท่านว่าศาสนาเสื่อมดูเฮาเสื่อมอย่างนี้เองตำรับตำรามีในคัมภีร์โบราณมีในตู้ในหีบมีไม่อดไม่อยากอยู่ที่ไหนมีแต่คัมภีร์แต่มันไม่สนใจคัมภีร์สิมันสนใจแต่เรื่องฟืนเรื่องไฟที่จะเผาไหม้หัวใจตลอดเวลาแล้วกระจายไปทั่วโลกดินแดนแล้วที่นี่ศาสนาก็ไม่มีความหมายก็เขาไม่สนใจจะเอาอะไรมามีความหมายคนมันหมดความหมายแล้วพระเรนหมดความหมายไปแล้วจะเอาอะไรมาให้มีความหมายเช่นเดียวกับคนมันตายแล้วยาจะมีความหมายอะไรหมอจะมีความหมายอะไรก็เพราะคนนั้นมันหมดความหมายแล้วคนตายแล้วนั้นหมดความหมายแล้วจะอะไรไปให้มีความหมายนั่นนี่ก็เหมือนการศาสนาจะมีความหมายมากมายทั้งไรก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับคนตายแล้วนี่ที่น่าคิดอยู่มากทีเดียวแล้วค่อยหมดไปหมดไปวงศาสนาก็ดีครับแคบลงมาครับแคบลงมามองเห็นกันจะพูดเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่ไม่พูดซะแล้วมันมีแต่โลกเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆกิเลสล้วนๆจูงไปจูงปากจูงตาหูจมูกลิ้นกายจูงหัวใจทุกด้านทุกด้านไปเข้าในตะแลงแกงคือเป็นที่ฆ่าเป็นที่สังหารไปเสียหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันมีกำลังมากมันเป็นอย่างนั้นแล้วคิดดิทำไมจะให้แต่ครูบาอาจารย์มีความห่วงใยวิตกวิจารเจ้าของไม่มีวิตกวิจารเจ้าของบ้างเหรอผู้จะล่มจมผู้ที่รับความชิบหายเพราะความทุกข์ความทรมานจะเป็นใครถ้าไม่ใช่เจ้าของผู้ที่สมัครรักชอบในสิ่งเป็นฟืนเป็นไฟซึ่งปรากฏอยู่เวลานี้ในหัวใจของเราถ้ายังไม่แสดงออกทางกายวาจาที่แสดงออกแล้วก็มากต่อมากแล้วมันเผาทั้งเป็นมากต่อมากแล้วเป็นยังไงได้คิดกันแล้วยังนักปฏิบัติเรานี่เราที่น่าวิตกวิจารมากคำว่าธรรมธรรมยังไม่ปรากฏแล้วสุดท้ายพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏพระธรรมไม่ปรากฏพระสงฆ์ไม่ปรากฏจะปรากฏตั้งแต่เทวทัตเต็มหัวใจเต็มบ้านเต็มเมืองนี่หมดนั่นแหละศาสนาเสื่อมศาสนาหมดอย่างนี้ไม่ใช่หมดในคัมภีร์ไบรานมันหมดอยู่ที่หัวใจของคนของผู้ปฏิบัติชาวพุทธเรานี่แหละถ้าไม่คิดก็ให้ขอให้คิดเสียนักปฏิบัติของเราต่อไปมันจะสายเกินไปแล้วนะสายเกินแก้ไม่ได้ตายแล้วมันมีอะไรแก้กันแหละหมดทางนี่ถ้าลงตายจากมรรคจากผลตายจากอัตตธรรมในความรู้สึกในความประพฤติแล้วมันก็ต้องจมก็ไปหากิเลสตัวเป็นปืนเป็นไฟจนได้นั่นแหละนี่แหละคือคำว่าวิตกวิจารวิตกวิจารอย่างนี้เองแล้วหมดไปหมดไปพระเต็มบ้านเต็มเมืองผู้ปฏิบัติเต็มบ้านเต็มเมืองหาที่ผู้ที่จะควรกราบควรไหว้ให้เป็นที่ดวงใจของประชาชนญาติโยมทั้งหลายมันมีไม่ได้เพราะกิเลสเอาไปกินหมดกิเลสเอาไปถลุงเสียหมดหมดแล้วเป็นยังไงเราเองจะมาเป็นความภูมิใจของเราเองเสียเองอย่างนี้มันก็ไม่ได้อย่าว่าแต่เขาจะมากราบไหว้บูชาเราเลยครับความอบอุ่นเย็นใจสบายไปกลับบ้านกลับเรือนนั่นเลยตัวเราเองก็หาความร่มเย็นเป็นสุขหาความที่ไว้วางใจของตนไม่ได้เพราะมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ด้วยอำนาจแห่งความรู้ของเทวทัตความการประพฤติตัวแบบเทวทัตมันก็เผาตลอดเวลาแล้วหาเกาะหาหลอนที่ไหนแม่น้ำสมุทรมันยังมีเกาะแล้วหัวใจเรามีเกาะที่ไหนหัวใจในวงชาวพุทธเราทั้งประชาชนทั้งพระเนรและพระปฏิบัติไม่มีเกาะมีดอนเป็นที่เกาะที่ยึดในความถูกต้องดีงามเลยมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้อย่างนี้เราจะอาศัยอะไรพิจารณาที่นักปฏิบัติไม่พิจารณาไม่มีใครพิจารณาพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเต็มภูมิของศาสดาจึงนำธรรมมาสอนโลกและได้ตรัสรู้ก่อนที่จะมาสอนโลกก็เพราะการพินิจพิจารณาพระสาวกทั้งหลายล้วนแล้วแต่ท่านเป็นผู้พิจารณาทั้งนั้นเต็มหัวใจของท่านแล้วเราเป็นนักปฏิบัติไม่พิจารณาจะเอาอะไรไปแข่งกิเลสล่ะนี่แต่กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอามีแต่เอาความไม่พิจารณาความสุขเอาเผากินไปแข่งศาสนาธรรมแข่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านนี่อย่างนี้พวกเราซึ่งกำลังจะเป็นเทวทัตหรือเป็นเทวทัตอยู่ในหัวใจของดูตลอดเวลานี้ก็ไม่น่าจะผิดเพราะมีหลายขั้นหลายภูมิการกล่าวเทวทัตอย่างนี้ไม่ได้ตำหนิติโทษท่านพระเทวทัตนะเอาหลักเกณฑ์ของท่านมาเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจเราต่างหากไม่ได้พูดเพื่อความดูถูกเหยียดหยามพระเทวทัตนำเรื่องดีก็เป็นครูชั่วก็เป็นครูแล้วนำเอามาเป็นครูสอนซึ่งกันและกันให้เป็นคติพระเทวทัตท่านก็เป็นเวลานี้เวลาต่อไปท่านก็จะเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่นเล่นเมื่อไหร่เลิศไหมพระประเจกพระพุทธเจ้าเวลานี้ท่านก็เสวยกรรมอยู่ตามความผิดของท่านเพราะคำว่ากรรมกรรมวิบากกรรมไม่ลำเอียงใครทำถูกทำดีต้องได้ดีใครทำชั่วต้องได้ชั่วในเวลาที่หลงก็ต้องหลงทั้งท่านทั้งเรานั่นแหละ
แต่สำหรับพระเทวทัตท่านมีขอบมีเขตท่านยังจะผ่านพ้นไปได้จากกรรมอันหนาแน่นนี้แล้วจะได้เป็นพระเทวได้เป็นพระเจ้าพุทธเจ้าองค์ชื่ออติสาระท่านจะแน่นอนในเวลานั้นแต่พวกเรานี่แน่นอนหรือไม่แน่นอนดูที่หัวใจของเจ้าของสร้างอะไรไว้เป็นความแน่นอนในหัวใจบ้างไหมหรือมีแต่ความเลวๆแหลกๆแนวตลอดเวลาถ้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะท่านผู้มาศึกษาก็มามากต่อมากผมก็สอนมาเป็นเวลานานตั้ง40กว่าปีแล้วสำหรับสอนพระนะแล้วจนเต็มภูมินี่เทศนี่ก็หลงหน้าหลงหลังยังเทศมานี่แหละพอพูดไปพูดไปหลงไปแล้วลืมไปแล้วแล้วตั้งใหม่อยู่ในนี้แหละมันรู้อยู่ในตัวเนี่ยมันลืมไปจะทำไงเพราะนั้นจริงไม่ค่อยจะเทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนและใครๆก็ตามนี่งดไปแล้วเวลานี้มีประสงค์สารหมู่เพื่อนผู้บวชใหม่ก็มียังไม่ได้ให้นิสัยแล้วผู้อยู่เก่าผู้มาศึกษาใหม่ก็สับสนปนเปกันอย่างนี้ด้วยความหิวความกระหายอยากได้ยินได้ฟังในธาตุขันธ์ของเราก็เป็นอย่างนี้วันนี้จึงได้ถูไถมาประชุมเทศให้ท่านทั้งหลายได้ฟังให้นำไปยึดไปปฏิบัติศาสดาองค์เอกอยู่นั้นตลอดเวลาให้พึงจำไว้ให้อย่างฝังใจทำอันเอกก็คือเอกตลอดเวลาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอกตลอดเวลาไม่มีคำว่าใกล้หรือว่าไกลว่าอดีตอนาคตเป็นอากาลิโกทรงอยู่ตามความเป็นจริงของตนตลอดผู้ใดอยากได้ของดีของดีก็ให้พยายามกำจัดสิ่งที่มันเลวร้ายอยู่ภายในหัวใจนี้ออกไปโดยลำดับก็จะประสบพบเห็นซึ่งความสุขความท่านเจริญการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรเอาละเพียงตอนนี้รู้สึกเหนื่อยแล้ว

0: อ้าวเราจะเทียบกับเป็นคนละโลกแล้วแม้แต่อยู่ในขันขันก็เป็นโลกอันหนึ่งอันนั้นครับถ้าจะเทียบสมมติว่านั่นก็เป็นอันหนึ่งเสียถ้าจะว่าโลกหนึ่งผมมันขัดต่อธรรมชาตินี่มันพูดไม่ออกก็บอกได้แต่ว่ารู้นะรู้ก็รู้เสียโลกก็โลกเสียมันชัดมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรสงสัยเลยอย่างที่เทศกินดินน้ำลมไฟมันมาอาศัยอันนี้อยู่เฉยเมื่อได้อาศัยแล้วมันจำเป็นจำก็อาศัยไปอย่างนั้นแหละแต่ครั้งที่ไม่หลังเอาอะไรจากกันเนี่ยคุณมันก็อาศัยกันไปพอถึงวันหนึ่งทัดละพระราหูเป็นจักรทานนี่จอมยุ่งเลยไรนี่ต้องรับผิดชอบมันพาเดินพาเดินพานั่งพานอนพากลับพาจ่ายกระดิกพิจารณาอะไรล้วนแล้วจะทำเพื่อขันทั้งนั้นไม่ทำเพื่อจิตเพราะจิตไม่มีอะไรที่จะทำเพื่อมันแล้วจะพูดให้มันเต็มไม่เต็มหน่อยคือว่าพอตัวแล้วที่จะทำอะไรให้เสริมอีกไม่ได้มีเท่านั้นพยายามอยู่ชีวิตอยู่คลองขันอยู่มันก็พอตัวไปแล้วก็จะเอาอะไรมาพูดอีกจะไปหาบกพร่องที่ไหนอีกจะไปบกพร่องที่ไหนเมื่อปัจจุบันก็บูรณ์เต็มที่แล้วอนาคตอดีตมันใกล้จะหลับปัจจุบันทั้งนั้นแหละนะครับเช่นแบบที่ปฏิบัติเราอยากเห็นอันใดเป็นของที่เกิดจากจิตยิ่งกว่าธรรมใจมันถึงจะเน้นหนักลงในธรรมถ้าเห็นนั่นจะดีเห็นนี่จะดีมันเป็นเครื่องหลอกนะทำจิตใจให้อ่อนแอความเพียรก็ด้อยผลที่จะเกิดขึ้นจากความเพียรก็มีน้อยๆทุ่มลงไปทุ่มลงไปอย่าหวังพึ่งอะไรนอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้นนั่นแหละมันเต็มไม่เต็มหรอกเราอยากได้ยินได้ฟังบุกเรื่องภาวนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เงียบเหมือนเขาเรียกเหมือนเกลียวตายเลยยวนตายเขาเดินไปยวนตายเดินไปที่เงียบใครจะไปร้องไห้เจ็บยิ่งกว่ายวนร้องไห้ยิ่งกว่าเด็กเงียบเหมือนเกลียวตายยวนตายเงียบเหมือนยวนตายเป็นของละเอียดมากแม้จะมีสิ่งควบคุมมีสิ่งบังคับเรื่องปัญหาครอบหัวอยู่มันยังคล่องแคล่วคล่องตัวอยู่ตลอดแก้นี่ออกไปหมดแล้วอะไรจะคล่องยิ่งกว่าจิตไม่มีทำลงไปเวลามันสุดจิตมันเสร็จได้งานนี้งานสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วสวยกำไรผลกำไรไปเรื่อยไม่มีการมีสถานที่อันนี้พบไม่มีชาติใดมันเข้ามาเกี่ยวข้องมันยุ่งอยู่วุ่นวายเหมือนแต่ก่อนว่าไปนิพพานนะไปนิพพานนี่เป็นปัญหาเราขอให้ใจตรงนี้บริสุทธิ์อย่างเดียวกันพอทุกสิ่งทุกอย่างไปนิพพานหรือไม่ไปนิพพานนิพพานมีผู้รู้อยู่ไหมตัวรู้อยู่นั้นหรือไม่มีอะไรมันมีปัญหาแน่ๆอันนี้พูดเรื่องความด้นเดาเรื่องความสงสัยรู้จริงแล้วก็ดังที่เขียนนั่นอันดาท่านพูดขึ้นไปที่เลยแล้วท่านรู้พระนิพพานอย่างเต็มใจเลยนะแต่ที่ขี้เกียจตั้งนั้นนี่เนี่ยมันก็อย่างนั้นแหละจริงๆไม่เห็นผิดอะไรตั้งแต่นั้นไม่ขี้ผิดโชคสมมติชื่อเหมือนเรารับทานอิ่มเต็มที่เราไปตั้งชื่ออะไรอีกอิ่มก็รู้อยู่แล้วอิ่มเต็มที่แล้วเท่านั้นน่ะไปตั้งมันจะเริ่มมีลามันตั้งชื่ออิ่มนี้ลักษณะนั้นอิ่มนี้ลักษณะนี้นี่ลักษณะกว้างแคบนั่นก็กว้างสอกยาวาหนาคืบเนี่ยในวงความอิ่มอยู่ตรงนี้อิ่มทั่วสารพันร่างกายเนี่ยคือจะอิ่มทั่วจิตบริสุทธิ์ทั่วถึงจิตดวงนั้นเพราะฉะนั้นเองมันต้องเข้มแข็งอย่าอ่อนแอต่อไปนี้ถ้าจะรวมกรรมฐานจะหมดเข้ามาค่อยขุดค่อยด้วนเข้ามาขุดด้วนเข้ามาเพราะจิตใจผู้ปฏิบัติของเองยังไปสู่โลกเห็นโลกกลายเป็นของดียิ่งกว่าธรรมแทนที่จะมาปฏิบัติเพื่ออาจจะทำในการปฏิบัติเพื่อหาเงินหาทองหาความเคารพนับถือไปเยอะหาความขลังไว้ซึ่งนอกเลือดนอกรอยของหลักธรรมหลักวินัยที่พระองค์ทรงสอนไว้ก็เป็นอย่างนั้นนี่เองผู้นั้นขลังแล้วผู้นี้ขลังทั้งนี้เลยในจิตมันไม่ได้ขลังทำจิตทำไมขลังมันเถออยู่ไหนแต่สบายคนนับถือไม่นับถือมันก็ไม่เอื้องไม่หิวไม่โหยเขานับถือก็เป็นหัวใจของเขาที่เลื่อมใสเป็นที่อยู่มงคลแต่หัวใจเขา เพราะถ้ามีที่เชื่อมก็เป็นอัตมงคลของใจเขาต่างหากไม่ได้เป็นที่เราเพราะเหตุมันเกิดขึ้นที่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ถ้าเราไม่ปรุงเรื่องที่เขามาว่าให้เรานั้นนี้แล้วแล้วก็ปรุงเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เป็นเหตุขึ้นกับใจเราแล้วรับทราบก็ขัดตัวรับทราบรับทราบแล้วผ่านไปผ่านไปเท่านั้นนับถือเลยเจ้าของไม่นับถือเจ้าของแล้วก็อื่นมานับถือเจ้าของไม่ยกย่องเจ้าของแล้วก็อื่นมายกย่องมีได้ยังไงเจ้าของไม่ดีแล้วก็อื่นก็มาชมว่าเจ้าของดีมันเป็นไปได้ผมอยากสอนลงที่จุดนี้ทำเจ้าของให้ดีเพื่อชูเจ้าของด้วยข้อวัดปฏิบัติความภาคความเพียรหนุนเจ้าของให้สูงขึ้นเป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นวิเศษด้วยความเพียรนี่ไม่เอาความวิเศษวิโสความศักดิ์สิทธิ์ความขลังมาจากอะไรภายนอกภายในที่ไหนไม่เห็นมีตามหลักธรรมบวชแล้วก็ไล่เข้าป่าขโมยเส้นนาสนังแน่ทำเยอะทั้งหลายบรรพชาบวชแล้วอยู่ตามขโมยร่มไม้กลางป่าแต่เขาอันเป็นที่สงบสบายการมองเป็นสมณะธรรมเนี่ยบอกให้ไปยุ่งไปอย่างวุ่นวายหาขลังอย่างนั้นหาขลังอย่างนี้มันไม่เห็นว่าขาคันหาเก่าในที่ไม่ขันนี่ถลอกปอกเปิดมาดีไม่ดีก็เป็นหมาที่เลี้ยงหมาที่เลี้ยงกับพักที่เลี้ยงมันผิดกันยังไงเลี้ยงที่เลี้ยงมากๆมันก็เป็นหมาล่อนแต่งหมาแต่งล่อนพักแต่งล่อนไปอย่างนี้หลอกปอกเปิดสิ่งสำคัญไม่สนใจไปสนใจน้องๆนานานู้นมันผิดจากพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผิดจากหลักธรรมนี่นะเราจะหาผลพันธุ์ที่ไหนหาอะไรก็ได้นั่นเองโลกมีอยู่หาที่เด็ดมันก็ได้ที่เด็ดบวชเข้ามาเพื่อจะถอดถอนที่เด็ดนั่นกลับมาสั่งสมที่เด็ดเนี่ยแล้วยังยิงในตัวอยู่ว่ามาชนะที่เด็ดยิงก็ยิงไปแบบอื่นอ่างเนี่ยพองเฉยตัวเท่าอื่นอ่างพองแข็งวัวทั้งตัวมันได้เราตรงนี้คือตรงมันจริงตัวนี้เอาเขาลงมาถือตัวด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยความมีสติสตังเร่งมันลงตรงนี้สร้างตรงนี้สร้างความศักดิ์สิทธิ์พิเศษจะไปสร้างที่ไหนผิดหลักธรรมหลักวินัยจะไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์พิเศษอันแท้จริงประจักษ์ใจถ้าไม่สร้างที่ตรงนี้ถ้าสร้างที่ตรงนี้ขุดค้นตรงนี้ตามภัยที่มันมีอยู่ภายในจิตใจแล้วพอภัยทั้งหมดไปหมดไปกิเลสตัวละเมียดเป็นไรมันหมดไปหมดไปก็มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมากิเลสหมดไปแล้วสะอาดแล้วนั่นเองเราจะหาความวิเศษมาจากไหนดีไรก็วิเศษอยู่แล้วถ้าจะว่าวิเศษแต่ท่านก็ไม่เศษสันไปอีกเหมือนกันวิเศษเศษไปเพราะธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะล้นฝั่งพอที่อยากพูดนั่งอยากคุยนี่คนนั่นฟังให้คนนี้ฟังเขาเรียกนับถือบ้างอะไรอยากอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ทำพอดีไม่ใช่ทำเพียงพอถ้ามันพอแล้วมันไม่อยากควรจะพูดหนักหนักเบามากน้อยจะพูดไปเสียไม่ควรพูดไปอยู่ได้อย่างสบายเรื่องความแพ้ความชนะไม่มีในใจใครจะถามปัญหาถามอะไรเป็นการลองเชิงมั่งหรืออะไรตามโลกมันมีคนมายาเพราะที่เด็กบังคับหัวใจให้เป็นเราก็ไม่เป็นด้วยเมื่อเราไม่มีสิ่งที่พาให้เป็นแล้วไม่เป็นแต่ตอบแล้วก็ตอบไม่ตอบก็เสียเสียเขาก็ดิ้นของเขาต่างหากเราไม่ได้ดิ้นเรื่องของโลกเอาเนี่ยนะมันได้ที่ไหนเขาจะทำใจเราแน่ๆกับหลักกับอัปธรรมเถอะเป็นสุขส่งเสริมเจ้าของนี่ยกย่องเจ้าของด้วยข้อปฏิบัติส่งเสริมเจ้าของด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเราจะเห็นคุณค่าของใจไม่มีสิ่งใดละในโลกนี้จะมีคุณค่าประเสริฐยิ่งกว่าใจเรามองหาอะไรไม่เห็นเลยจริงๆใจมีธรรมธรรมใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นแหละความเลิศอยู่ตรงนั้นเลิศอยู่ตรงไหนการประกอบความภาคเพียรก็ต้องมีความลำบากลำบนเป็นธรรมดาแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพึ่งเป็นเจ้าของศาสนาทรงสลบถึงสามหนฟังดูแต่พระองค์ไ เราลำบากนี่แต่พวกเราลำบากก็เป็นอย่างพอที่จะตำหนิพระองค์ว่าเราลักเอาเปรียบบรรดาสัตว์โลกพระองค์มันเป็นสู้เดียวได้สำเร็จแต่โลกทั้งหลายมันเป็นแทบตายกันไม่ได้เรื่องแต่นี่พระองค์สลบถึงสามหนทุกข์ก็ไม่ทุกข์สาวกบางองค์ปากท้าแตกพระองค์ตาแตกมีเพื่อนพระจักขุบาลมีพระโสนะพระโสนะเล่งความเพียรประกอบความเพียรมากมีปากท้าแตกพระจักขุบาลอดนอนไม่นอนสามเดือนตาแตกพอตาแตกภาพที่เด็ดก็แตกจากใจทันทีพร้อมกันพอตานอกมืดตาในสว่างจ้าขึ้นตาไหนที่จะสว่างยิ่งกว่าตาไหนครับมาพระสุนันท์ประกอบความเพียรฝ่าเท้าแตกพอรับอะไรร่วงมีพระอินทร์เนี่ยขึ้นมาแสดงพิมพ์สามสายให้ดีให้ดูย้อนยานนักดีก็มีเสียงดังเครื่องนักก็ขาดพอเครื่องสายพิมพ์พอดีแล้วดังทะเลาะเพราะพื้นเป็นเครื่องท่านสอนพระสุนะท่านก็ยึดนั้นมาเป็นหลักดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาบรรลุธรรมนั้นนะตาท้าแตกหลังจากนั้นกับที่เหล็กก็แตกเรามีอะไรไม่มีเรื่องที่จะท้องแตกมั่งหมอนแตกมั่งเนี่ยที่เหล็กก็แตกมั่งว่าผู้ขังจังมีปัญญาใช้ปัญญาเลยยาดีที่เคยหาอุบายพิจารณ์เปลี่ยนแปลงถ้าคิดปัญญาเมื่อเรานำมาคิดมาค้นมาใช้บ่อยๆมันจะค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นจะค่อยทำนิสัยงานต่อไปก็ค่อยหมุนมันหมุนมันหมุนไปเรื่อยได้เหตุได้ผลเพราะปัญญาแล้วยิ่งเป็นเครื่องดูดดึงเป็นสิ่งที่ชวนให้คิดให้อ่านแต่จองแล้วข้าพิเรศจะเป็นดันตอนพิเรศตายจริงตายเพราะปัญญานะสมาธิเป็นเพียงว่าตะล่ำหัวพิเรศเข้ามารวมกันนะเบอร์เวลาจะฆ่ามีอำนาจของปัญญาทั้งนั้นปัญญาจึงสำคัญมีเงื่อนอะไรสำคัญยิ่งกว่าสติกับปัญญาถ้าที่บังเกิดมาเต็มก็คือกำลังความสมานเจ้าของมีสติปัญญาเป็นสำคัญมากเลยถ้าถึงที่ปิดตันอันตู้จริงๆก็มีแต่ปัญญาสามารถเจาะใครไปจนได้เจาะตรงนั้นเจาะตรงนี้ใครตรงนั้นใครตรงนี้ตอบไปก็ทะลุไปได้เลยปัญญาขอให้จริงให้จังพยายามหมั่นเพียรเป็นแบบฉบับทั้งตัวเหลืองตัวคนขยันหมั่นเพียรคนมีสติมีปัญญามีความเพียรเหลืองกลัวอารมณ์มีวอนทั้งหลายก็ไม่เข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายไม่เข้ามาก่อกวนเพราะจิตไม่เปิดช่องให้คิดความคิดใดที่เป็นไปเพื่อความสังสมกิเลสเป็นไปเพื่อสังสมอารมณ์ให้ก่อกวนตัวเองให้ปุถุชาวันนั้นความคิดนั้นเป็นไผ่ให้หยุดทันทีเหมือนเราไฟมาที่เรือที่ครั้งที่หนึ่งมันเจ็บขนาดไหนที่ครั้งที่สองซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็เปื่อยไปพองไปได้มีกิเลสมันขี้เข้าไปเรื่อยมันยังพอใจกับความขี้กิเลสพอใจกับความคิดที่ผิดความคิดที่เป็นไปเองมันก็เหมือนกับขี้ตัวเองเรื่อยไฟของกิเลสมันก็เผาเรื่อยร้อนนะสติปัญญาเป็นเหมือนกับน้ำดับไฟมีอยู่แล้วไม่นำมาท้าฝืนกันเลยจะเรียกว่าต่อสู้กันไม่ฝืนไม่เรียกต่อสู้มันดับทีนี้เราไม่อยากให้มันคิดมันอยากเท่าไรแล้วก็สู้มันอย่างหนักตายก็ตายเราเคยคิดมาแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรสิ่งนี้แล้วยังจะฝืนคิดไปอยู่หรือทราบมันทราบทั้งที่ทราบแล้วว่ามันไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษโดยถ่ายเยอะเท่านั้นหนักมันก็ฟาดทั้งนั้นหนักจิตมันก็อยู่หมัดเนี่ยถ้าลงสติปัญญาแล้วตั้งท่าขึ้นมาต่อท่าต่อสู้ขึ้นมาแล้วมันหมอบนี่เคยได้พูดถึงเรื่องปัญญาลงสมาธิมันเป็นขึ้นมาเองจิตเป็นอย่างนั้นมันไม่อยากจะลงมันคิดเรื่อยๆหลังๆที่เรื่องนั้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องเพลินแต่เพราะมันเคยเพลินกับเรื่องของกิเลสมาแล้วมันคล้อยตามกิเลสมันเชื่อกิเลสมานาน ทีนี้มันไม่ยอมเชื่อธรรมมันก็บังคับให้มันเชื่อธรรมด้วยการคิดการค้นเอามันไปคิดเกาะกับเรื่องอะไรค้นเรื่องนั้นทำให้เห็นชัดเจนต่อหน้าต่อตาจะไปไหนตามแต่ละตามค้นกันสู้เนี่ยต้องเข้ามาหมอบเวลามันหมอบด้วยปัญญานี่มันหมอบจริงๆสงบราบไปเถอะเห็นผลนะอ๋อเวลาจิตมันดื้อนี่ต้องตีต้อนด้วยปัญญาสงบด้วยปัญญานี่อาจถามมากได้พร้อมทั้งเหตุทั้งผลได้พร้อมทั้งความอัศจรรย์ของจิตที่หมอบเท่ายอมจำนนต่อปัญญาแล้วก็มันก็ได้หนังสือคำว่าหนังสือที่ว่าปัญญาโดยสมาธิขึ้นมาทั้งหลายเสียงสมาธิอบรมปัญญาแต่เราทำไมมันกลับไปเป็นปัญญาอบรมสมาธิการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นนี่ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วมันรู้มันเห็นด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นจะต้องเขียนมาตามสาเหตุคุณไปออกที่แรกคนก็งงปัญญาอบรมสมาธิเฉพาะอย่างยิ่งมหาพุทธาเป็นกษุนวราพรอะไรที่เนี่ยวัดทองหนิบเนี่ยท่านเล่าให้กับเองท่านที่วัดวัดวิเวกรามวัดเรางานที่ติดกันกับโรงพยาบาลโรคปอดนี่ถ้าท่านได้มาจากไหนไม่รู้งูนี่ได้เป็นหนังสือเรื่องการหาบัวแต่ว่าปัญญาลงสมาธิไหนหาบัวมันเก่งกว่าครูเลยพระพุทธเจ้าครับสมาธิอบรมปัญญาแสดงที่หนึ่งสมาธิอบรมปัญญาทำไมหาบัวมันเก่งกว่าครูวะหนังยังไม่รู้หนังพ่อสาวุทธากับเราสนิทกันเคยกันมาหนึ่งเทศแล้วทั้งมาดูหนังทำไมมันเก่งกว่าครูนักมหาบัวอยู่วะพรรษาก็เข้ากันพอมาดูเออถ้าคนเลยนั่งอ่านอยู่ขนาดเดียวจนจบเลยโอ้โหเข้าทีเข้าทียอมรับมีท่านนะมาสารภาพเองนะอ๋อผมเคยข้ามมหาลัยนะถ้าเอามานั้นๆผมเราเลยตกลงผมเลยอ่านก่อนเพื่อนไหนๆมหาบัวจะเก่งกว่าครูได้หรือผู้ที่เจ้าของเราเป็นครูเพราะมหาบัวจะเก่งครูวะไหนมาดูมาดูเอามาพออ่านเอ๊ะชอบคนไปฟาดตลอดเพราะเข้าทียอมละคือนั่นแหละตอนนั้นท่านพูดถึงภาคทั่วไปจะลายบุคคลที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นท่านพูดเช่นสมาธิปริภาณตาที่รับปริภาวิตาปัญญาที่รับปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซาที่รับปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอัจเจหิมุจติสมาธิเมื่อศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากในสงฆ์มากปัญญาเมื่อสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากในสงฆ์มากจิตเมื่อปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบเนี่ยแปลตามตับท่านพูดเป็นลำดับศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาไปเรื่อยจนถึงปัญญาอบรมจิตให้หลุดพ้นถึงเวลาเป็นวิสามันทีมันพลิกกันปัญญาอบรมสมาธิในขณะที่เราจะใช้ปัญญาอบรมสมาธิเราใช้ไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิจะอบปัญญาจะรู้สมาธิตลอดไปเป็นบางการจิตเวลาจิตมันคึกขนองดื้อด้านนั้นละเอานั้นละมาตามมันได้ผลดีแต่ต้องเอากันอย่างจริงจังนะจ่อมาเลยเหมือนนักมวยเผลอไม่ได้แล้วตกเวทีถ้าอย่างนั้นแล้วที่เหลือตกเวทีจิตหมอบมันเป็นบางการบางเวลาในคนคนเดียวนี่แหละถึงการทุกคนจะนำปัญญามาตีต้นจิตใจที่มันฟุ้งซ่านถ้ามันยอมจำนนแล้วเข้าสู่ความสงบได้เราก็ทำควรจะอบรมให้เป็นจิตให้เป็นสมาธิสงบลงได้ตามแบบของท่านที่พูดว่าเป็นกลางก็ทำเราทำเพื่อให้เห็นผลเพื่อทำเพื่อประโยชน์อันใดจะได้ผลได้ประโยชน์ด้วยวิธีการใดเรานำวิธีการนั้นมาใช้ในเวลานั้นนะจึงเรียกว่าเหมาะสมพูดถึงเรื่องสมาธินี่เราทำงานจริงเรากล้าพูดทำงานจริงสมาธิทำงานแล้วคนติดเราทำงานปัญญาไปอีกเราเหมือนทำงานปัญญานี่ก็เป็นธรรมจักรไปเลยครับการพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวเรื่องรูปขันธ์นี่รุนแรงผ่าผลมากเหมือนกำน้ำโจรมันจับภูเขาเสียงร่างถ้าว่าจะเทียบ เรื่องธาตุขันธ์เป็นเรื่องยากรูปขันธ์มันยากปัญญาแก้เรื่องรูปขันธ์มันก็ลุ่มแดงผ่าโผนมากอย่างพอไปถึงนามขันธ์ไม่เสร็จพวกเวทนาวิญญาณทั้งหลายมีอย่างนั้นมันก็ค่อยเบาเบาเหมือนกับน้ำซับน้ำขึ้นแต่ไม่หยุดนะเหมือนกับน้ำซับน้ำขึ้นที่ไหลอยู่มีทั้งน้ำทั้งฝนไม่มากแต่ไม่ขาดมากขาดตอนปัญญาขั้นนี้จะเป็นมันละเอียดละออจิตละเอียดกิเลสละเอียดปัญญาก็ต้องละเอียดเหมือนกับไม้ที่เข้าสู่ความละเอียดแล้วต้องเอาอาศัยกบเราจะเอาขวานมาถากมาฟันพวกพวกไม่ได้เวลามันอยากจะเอากบไปใส่ไม้ที่ต้นไม่ได้ต้องขวานถากจนถึงขั้นที่ควรจะใส่กบหรือถึงใส่การพิจารณารูปคือกายร่างกายกว่าที่จะแยกแยกกันออกได้เห็นประจักษ์ก็ต้องใช้ปัญญาแบบขวานถากไม้นั่นเองเอากันอย่างหนักอย่างผ่าโผล่โน้ตเต็มจริงนี่พอเข้าไปขั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีแต่นามธรรมล้วนแล้วมันก็ละเอียดเหมือนกับเอากบสายไม้แต่ไม่ได้ใช้ไม้ทั้งต้นเหมือนกับกบสายไม้เป็นแผ่นเป็นแผ่นที่ตกออกมาจากเลือดจากขวานแล้วหลายลิ้นก็หลายอย่างนี่ว่าสติปัญญาจำนวนมากซึ่งมาจากสติปัญญาที่เริ่มด้วยผู้กลางฝึกที่แรกเป็นอย่างนั้นทุกคนนั่นแหละเหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้ทำให้อิจฉาและอาใจจะเป็นไปไม่ได้ตำหนิอำนาจวาสนาตัวของเหมือนนั้นจะไม่ไหวนะอำนาจวาสนาน้อยไม่มีวาสนาอะไรเลยเป็นเรื่องของกิเลสจอมคนทั้งนั้นเราไม่ทราบน้อยก็ทำให้มันมากซื้อหนักถ้าเป็นนักรบนักต่อสู้เพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อเอาของเศรษฐกิจมาเป็นสมบัติครองในตัวเองจริงอ้าวอะไรบกพร่องโวลันนี่เราซ่อมแซมสิ่งที่บกพร่องอันเพื่อความสมบูรณ์ศาสนาอยู่ที่ตรงไหนเวลาอยู่ว่าอยู่เฉยทำไมแล้วคล้อยตามที่เด็ดทำไมไม่ว่าศาสนาน้อยล่ะนะฟาดลงไปฟาดกันลงไปก็ได้ความมาเป็นมรรคผลนิพพานปัญญาที่เราไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้ซึ่งสติปัญญาอัตโนมัติถ้าเป็นขั้นพุทธการท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาคือหมุนตัวไปเองโดยไม่ต้องไปบังคับบัญชานอกจากร่างเอาไว้อย่างนั้นเพราะจะเลยเถิดอย่างเช่นอุทธัจจะอุทธัจจะในสังโยชน์เบื้องบนอุทธัจจะอุทธัจจะแต่ก่อนเราไม่เข้าใจสังโยชน์เบื้องบนคืออะไรกามาลารูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาเรื่องเบื้องบนน้องไม่เข้าใจรูปราคะอรูปราคะรูปราคะที่ว่านี่ไม่ได้หมายถึงรูปกายเรานี่นะเวลาพิจารณาแล้วมันเป็นภาพอันหนึ่งคือกายที่มันต่อยแล้วแต่มันอาศัยภาพของกายนี้เป็นภายในฝึกซ้อมกันพอตั้งเป็นภาพขึ้นมาภาพระดับเราไปอยู่ที่จิตตั้งขึ้นมาภาพดับแล้วไปอยู่ที่จิตมันก็ทราบชัดว่าจิตนี้เป็นผู้ประตุงเป็นผู้ปรุงออกเป็นภาพแล้วก็เข้ามาหมดในจิตเข้ามาหมดในจิตจนกระทั่งมันเข้าใจชัดแล้วในภาพภายในที่แบบรูปราคะคือความยินดีพอใจไม่ได้เหมือนว่าราคะแบบกามที่เหตุทั้งหลายนะรูปราคะอันนี้นะหมายถึงความพอใจยินดีกับอารมณ์อันนั้นเท่านั้นเองเป็นธรรมส่วนละเอียดแต่ไม่ทราบว่าจะมีอะไรมาพูดให้แยกแยกให้เดียวกันนั่นก็เลยว่ารูปราคะคือมีความพอใจติดใจอยู่ในรูปภาพภายในจิตเมื่อรูปภาพร่างกายนี้มันสลับมันแล้วเพราะความรู้แจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็นำรูปภาพนี้เข้าไปอยู่ภายในจิตปรุงอยู่ภายในจิตพอปรุงภาพแล้วมันก็คืนเข้ามาถึงมาเข้ามาถึงใจมาดับที่นี่ปรุงภาพก็เข้ามาดับที่นี่มันก็ทราบไปชัดโอ้จิตเป็นผู้ปรุงขึ้นมาจิตเป็นผู้เอื้อมจิตเป็นผู้หลงเมื่อจิตพิจารณาด้วยปัญญาจริงๆแล้วจิตเป็นผู้รู้และต่อไปรูปราคะนี้หมดอรูปราคะคือยินดีในสุขเวทนามีตามหลักปฏิบัติสุขเวทนาอันละเอียดอยู่ภายในจิตอรูปราคะมานะคือความถือจิตดวงนั้นแหละดวงที่สว่างกระจ่างแจ้งดวงที่เด่นดวงนั้นเพราะตอนนั้นมันพากหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรูปมันก็พากอะไรก็พากไปหมดพากจากกันไปแล้วเป็นคนที่ละอายมีแต่จิตดวงที่ฟองใสมีเท่านั้น มานะคือจิตตรงนั้นนี่แหละสำหรับมานะก้าวมันเข้าใจในภาคปฏิบัติมันถึงได้ชัดเนี่ยเข้าใจทางภาคปฏิบัติหาตรงไหนไม่ได้มานะคือจิตเมื่อมันเป็นดวงนะมีความสว่างกระจ่างแจ้งมันก็ทำให้เกิดความอ้อยอิ่มเกิดความติดความพันความพอใจนี่แหละเรียกว่ามานะคือความพอใจนั้นเป็นแบบถืออยู่นั่นแล้วก็เมื่อพบเพื่อนฝูงหรือนักปฏิบัติด้วยกันว่าองค์นั้นมีจิตภูมินั้นภูมินี้ก็คิดอยากจะเอานี่เทียบเทียงองค์นั้นจะเสมอเรานี่หรือต่ำกว่าจิตเราดวงนี้หรือจะยิ่งกว่าจิตเราดวงนี้ยาถ้าสมมติว่าจิตต่ำกว่าก็มันก็เข้าใจว่าต่ำกว่าหรือเสมอหรือยิ่งกว่าเนี่ยถ้าจิตเสมอเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างยิ่งกว่าเขาบ้างถ้าจิตดวงนี้ยิ่งกว่าเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างยิ่งกว่าเขาบ้างอะไรรวมแล้วมันเป็นมานะก้าวก็คือความถือความรู้นี่เองนี่แหละตัววิชาแท้เราไม่รู้เพราะมันที่เราติดด้วยพันกันอย่างนั้นสนิทสนมกลมกลืนเหมือนกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวนี่แหละกล่อมนางนอนเขาว่านางบังเงาแล้วว่าภาพอวิชชาวาดเป็นเสือโคร่งเสือดาววาดภาพเป็นยักษ์เป็นผีมาอวิชชาเป็นอย่างนั้นนั่นวะเวลาเข้าถึงตัวอวิชชาจริงโอ้ยถูกกล่อมให้หลับสนิทแม้จะมหาสีมหาปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวก็เลยกลายเป็นโอภาระรักษาจิตดวงนี้ก็เลยจำคือจิตดวงอวิชชาลืมเนื้อลืมตัวไปไม่รู้สึกตัวนั่นแหละละเอียดขนาดนั้นอวิชชาจริงๆละเอียดขนาดนั้นตั้งแต่มันแสดงมาอย่างจำหยาบเรายังหลงบริษัทบริวารของอวิชชาแสดงมาเช่นความโลภเช่นความโกรธอย่างนี้เป็นต้นนะมันจำหยาบโกรธก็เห็นมีแล้วตาดำตาแดงมันก็ยังพอใจโกรธอย่างอย่างอยู่นี่เรื่องของกิเลสแล้วจิตเคลิ้มไปทั้งนั้นแหละขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสแล้วจิตเคลิ้มนั้นเพราะเคยเชื่อมันมานานไม่คิดว่ามันเป็นภัยต่อตัวโกรธให้เขาตาดำตาแดงจนเกลียดจนแค้นจนกับฆ่าเขาได้แต่นั่นมันเป็นของดีนะคือความเชื่อที่เด็ดนั่นเองให้พอถึงแบบนี้ยาแบบนี้มันหมดไปนั่นที่เข้าถึงตัวละเอียดตัววิชาแท้ละที่ตัวกัสสัตแท้ละสติมหาสติปัญญาที่เป็นอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญายังต้องหลงกลของมันจนได้มันไปรักษาจิตตรงนี้อยู่นี่ไม่อะไรมาแตะต้องอะไรมาสัมผัสมันก็สลับปุ๊บสลับปุ๊บด้วยสติปัญญาไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องนี่เลยไปรักษานั้นโดยไม่รู้สึกตัวนั่นแหละคือรักษาอวิชชาอวิชชาเหนือมหาสติปัญญามหาปัญญาอยู่แล้วน่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้วอวิชชายังเหนือมีเล่ห์เหลี่ยมความฉลาดแหลมคมยังเหนือจิตเออยังเหนือสติปัญญาอยู่ในขณะนั้นสติปัญญาแม้จะเป็นขั้นมหาสติมหาปัญญาก็ตามยังอวิชชายังเหนือจึงต้องติดจึงต้องหลงกลวิชาเดี๋ยวมานะที่คำว่าอุทธัจจะมันหมายถึงการค้นการที่พิจารณาฟุ้งจิตเทินต่อการพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยรั้งเอาไว้ไม่รั้งเอาไว้ไม่ได้จะของก็จะตายเหนื่อยก็เหนื่อยเพียก็เพียแต่จิตไม่ยอมถอยนี่จะเอาชนะท่าเดียวถึงขั้นนี้แล้วคำว่าแพ้ไม่มีแพ้ให้ตายนี่จะให้รู้เท่านั้นไม่รู้เอาตายเรื่องคำว่าแพ้มีไม่ได้นี่แหละที่ทำให้จิตมันฟุ้งมันเทินในการพิจารณามันจะฟุ้งซ่านรำคาญไปความโลภความสงสารรูปเสียงเป็นรูปเรื่องผ่านไม่มีอย่างนั้นไม่มีมันเทินในงานของตัวเองที่จะแก้ที่เหลือเทินจนเกินเนื้อเกินตัวจึงเรียกว่าเป็นสันโดษอันหนึ่งอริยสัจอวิชชาหนึ่งนั่นอริยสัจอวิชชาตรงนี้ผมอวิชชาก็คือตัวนั้นละมานะนี่มันคือตัวนั้นแหละตัวผ่องของสายตัววิเศษวิโสจึงเข้าใจว่าวิเศษวิโสตัวสง่าผ่าเผยมานะมันถือตรงนั้นนั่นแหละคืออวิชชาหลงตัวเองนั่นแหละสติปัญญามันพิจารณาทางไหนมันก็หมดทางแล้วเพราะมันไม่มีทางพิจารณาอะไรก็รู้หมดแล้วจับสายแต่มันก็ไม่ยอมพิจารณานั่นจริงหรือมันรู้จริงมันต่อยจริงๆนะวิญญาณรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันไม่เอาพิจารณารูปนี่ก็ไม่เอาเวทนาสัญญาขันธ์ยังมันก็ไม่เอาเพราะมันเข้าใจหมดแล้วแต่มันจะจิตใจอยู่ในความสว่างกระจ่างแจ้งในจิตผ่องใสเหนื่อยมันหลงอวิชชานี่เมื่อพิจารณาไปนานเท่านั้นเข้าเรื่องอวิชชามันก็เป็นเรื่องสมมุตินี่มันจะทนต่อการแสดงความต่ออนิจจังขังตาอะไรมันต้องแสดงอาการอะไรหนึ่งขึ้นมาให้ จับพิรุธได้จนได้ลงถึงขั้นสมาธิมาปัญญาแล้วเมื่อรักษาอัตนานไปนานไปพิจารณาอะไรก็ไม่เรื่องเพราะมันไม่มีทางพิจารณามันก็มีแต่คอยดูความเกิดความดับของร่างกายระมัดระวังกันอย่างนี้เรื่องว่าอวิชชาจะผ่องใสขนาดไหนมันก็มีความเศร้าหมองตามขั้นของจิตอันละเอียดตามขั้นของสารละเอียดนั้นแฝงขึ้นมาจนได้พอจะจับพิรุธกันได้เอ๊ะถ้าว่ามันมีทั้งมันเป็นลักษณะแถวๆถ้าทำไมเป็นลักษณะเหมือนทุกข์คือทุกข์กับทุกข์ละเอียดทุกขั้นนี้ทุกละเอียดจะทราบได้เฉพาะมหาสติมหาปัญญาเท่านั้นถ้าที่ปัญญาธรรมดาทราบไม่ได้เลยเมื่อมันจับได้นี่ทำไมมันเดี๋ยวว่าสุขแล้วเดี๋ยวว่าทุกข์แล้วเดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองคือเศร้าหมองเศร้าหมองตามขั้นของวิชาเองไม่ใช่เศร้าหมองอย่างจิตธรรมดาเราแต่ก็มหาสติมหาปัญญามันรู้ทันมันก็จับจุดนั้นเข้าไปเอ๊ะนี่ทำไมถ้าว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนแต่ได้แล้วทำไมมันถึงแสดงอาการแปลกๆอย่างนี้มาอย่างนั้นมันก็จิตก็เกิดความสนใจนี่นะถ้าจิตปัญญาเกิดความสนใจต่อเข้าไปตรงนั้นพิจารณานั้นเหมือนกับสภาวะธรรมทั้งหลายนี่มันอะไรนะที่เนี่ยนั่นเป็นเป้าหมายของการพิจารณานั้นพอจิตมันต่อเข้ามาย้อนความสนใจเข้ามาสู่จุดนั้นแล้วจุดนั้นเลยกลายเป็นที่พิจารณาเข้าไปเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วไปหน้าเราที่นี่มันจะทนไม่ได้เลยนี่มันอะไรนี่มันพิจารณามันก็ฟังเจ้ามหาวิชาปัญญาไปที่ไหนมันขาดทะลุไปเลยมหาวิชามันจะทนได้เมื่อตั้งใจพิจารณากันนอกจากรักษาอันนี้เฉยแล้วต่อเข้ามาตรงนั้นมันก็พันกระจายไปหมดเลยพอวิชามันสลายตัวไปอันนั้นมันสลายนะที่ว่าของใสนั้นละตัววิชาแท้ๆมันไม่ได้เป็นเสือโคร่งเสือดาวเลยนะมันเป็นนางบางเงาเหมือนนางงามจักรวาลทำอ้อยให้อ้อยอิ่มผิดพันพอนั่นสลายลงไปแล้วนี่อันที่พิเศษโดยหลักธรรมชาติที่อยู่ใต้นั้นก็ปรากฏเด่นชัดเพราะอันนี้เหมือนกับกองที่ควายอวิชชาที่ว่าดีๆที่เจ๋งที่สุดเมื่อเทียบแล้วมันก็เหมือนกองที่ควายโอ้โหกองที่ควายมาทับธรรมชาติพิเศษแล้วไว้นี่พออันนั้นสลายลงไปปุ๊บอันนี้ไม่ทราบมีตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ดีสาวกท่านบรรลุธรรมก็ดีธรรมดวงธรรมชาติของจิตล้วนๆแท้ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวปนเลยเข้าถึงขั้นเดิมของจิตแท้เดิมนี่เราก็ไม่อยากจะพูดนะจะพูดถึงตัวเป็นจิตล้วนๆแล้วว่านนั่นแหละทีนี้อัศจรรย์ยิ่งกว่าตัววิชาขนาดไหนเทียบกันไม่ได้เลยนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงพ่อพระไถ่แล้วเห็นโทษของตัวเองก็เห็นตรงนี้โอ้ลงขนาดละเอียดขนาดถึงขนาดนี้จะไปสอนโลกได้อย่างไรสอนให้ใครรู้ไม่ได้ลงขนาดนี้แล้วเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่โลกจะรู้ได้เห็นได้ก็ทรงพ่อพระไถ่ทำความสงสารน้อยทั้งๆที่ศาสนาเป็นศาสดาของโลกเพื่อสั่งสอนสัตว์โลกอยู่แล้วแต่เมื่อเข้าถึงธรรมธรรมชาติอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเกินสมมตินิยมทั้งหลายทั้งสิ้นแล้วทำให้เกิดท้อพระทัยเพราะในขณะนั้นไปเจอโดยเฉพาะยังไม่ได้พิจารณากว้างขวางออกไปแต่ก็ไม่นานฟังจากพระพุทธเจ้าใครที่ฉลาดอย่างผมยิ่งกว่าพระองค์อันนั้นมาก็เหมือนกับจะตั้งปัญหาอย่างนี้เพราะเราเคยตั้งอย่างนี้มันก็คงไม่ผิดกันนะนะถ้าว่าโลกไม่สามารถที่จะรู้ได้เรื่องของอัศจรรย์ขนาดนี้ธรรมจารย์ประเภทนี้โลกไม่สามารถจะรู้ได้แล้วเราก็เป็นโลกคนหนึ่งทำไมเรารู้ได้เรารู้ได้เพราะอะไรนะเป็นปัญหาตั้งขึ้นมาแล้วรู้ได้เพราะปฏิปทาที่เขาไว้ก็เมื่อเรานำปฏิปทาข้อปฏิบัตินี้สอนโลกทำไมโลกจะรู้ไม่ได้ล่ะนะทางมันเข้าไปถึงจุดที่หมายบันไดก็ส่งขึ้นถึงจุดที่หมายสถานที่ต่างๆมีทางเข้าไปชั้นนั้นชั้นนี้มีบันไดขึ้นไปบันไดนี้คือทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายทางนี้เป็นทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายปฏิปทาเครื่องดำเนินนี้ก็เพื่อถึงจุดที่หมายคือธรรมชาตินี้เมื่อสั่งสอนวิธีการให้สัตว์โลกทราบแล้วทำไมจะรู้ไม่ได้อ๋อเหมือนอย่างนั้นนะอ๋อรู้ได้แล้วก็มีแต่พระไถ่ที่จะสั่งสอนสัตว์โลก แล้วก็เป็นแสดงขึ้นมาถ้าสาวถ้ามหาพรหมมาราธนาพรหมมาสโลกาทีนี้ทีละกี่สามก็สิในเบื้องต้นขึ้นเป็นธรรมฐานองค์ซะก่อนคือพอมีแบบพระไตรปิฎกสั่งสอนสารโลกด้วยเหตุผลอันที่กล่าวมาเนี่ยอ๋อโลกเข้าใจแล้วนี่ทรงพระเมตตาเริ่มในพระไตรปิฎกสั่งสอนสารโลกก็พอดีธรรมะพรหมเป็นมันคือมาแล้วพรหมมาสโลกาสั่งสอนสารโลกแล้วก็ทรงเล็งญาณดูใครจะรู้เชื่อถึงจริงในธรรมตอนนี้ได้ง่ายเล็งไปถึงดาวบททั้งสองอุตตกาดาวบทดาวบททั้งสองมีอะไรบ้างในกำลาก็มีแต่ผมลืมนั่นแหละก็โอ้โหเสียดายตายเสียละเมินวานนี่พวกตายแล้วเนี่ยหมดหวังทำสิตายแล้วหมดหวังพวกเรานี่ไม่หมดหวังมันยิ่งหวังพอตายแล้วกุศลธรรมมากุศลธรรมมาหอบกันขึ้นสวรรค์นิพพานพระพุทธเจ้าพอตายโอ้หมดหวังก็เลยยานย้อนหลังเลยกรรมอีกก็ถึงเป็นดับสี่ทั้งห้าอ๋อพวกนี้จะรู้ได้เลยผมเสด็จตรงแน่มาผมต้องเป็นดับสี่ทั้งห้าแสดงธรรมจักรปัตวัตนสูตรขึ้นเป็นพระอัญญาโกณัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมพระอัญญาเชื่อตะโบกุณัญญะอัญญาเชื่อตะโบกุณัญญะหายขึ้นโกกุณัญญะพระพุทธเจ้ามีกำลังธรรมพุ่งออกจากตาดิบยันติสิจริงจริงขึ้นได้ด้วยธรรมังสัมปันตังนิโรธธรรมขณะนั่งทานยาคนนี้ได้ตื่นทางขึ้นแล้วด้วยความจริงเกิดธรรมจักรขึ้นเพื่อทางวิจารมลังธรรมจะพุ่งอุตตานทำนั่นก็ผูอันตรายจากความมืดบังตั้งแต่ก่อนนั้นอ่ะเกิดปราศจากความมืดบังนั้นเมื่อกระจ่างขึ้นแล้วเป็นทางมากยังมีสิ่งใดทำบังสัมปันธ์อยู่ทำบังสิ่งใดก็ตามทั้งโลกนี้เกิดแล้วต้องดับทั้งนั้นแต่ให้ถึงใจสิ่งใดก็ตามเมื่อมันเข้าถึงใจสิ่งใดก็ตามเมื่อมีเกิดต้องมีดับเป็นคู่กันทั้งนั้นหาที่ไว้ใจไม่ได้เลยมาแต่นั่นมันก็แสดงอนัตตาลักษณะสุขกล่อมปณิสัยจนกระทั่งถึงบรรลุธรรมนี่คือสัจจิพยานของพระพุทธเจ้าและพระโอเลนก็ได้ทรงเปิดอุทานในวาระสุดท้ายตอนที่ทรงจากนั้นไปเทวานังเดวานุภาวังอัตโคนี้อัตโคภควาอุดานังอุดาเนสิพระองค์ได้ทรงเป็นอุทานขึ้นแล้วในขณะนั้นนักที่ว่าตะโพกุลนันโยนักที่ว่าตะโพกุลนันโยว่าพระญาคนนี้ได้รู้แล้วหน่อยรู้หน่อยอิทธิดังอายโยคนนันสัตอัญญากนโยวัตเววนามังโหซึ่งโดยอาศัยเหตุนี้พระอัญญากนัญญะจึงได้ชื่ออย่างนั้นว่าแต่ไม่ทำมาจากพระพุทธสิทธิ์แต่นั่นก็แสดงธรรมจักรแสดงอนัตตลักษณะสิทธิ์รูปังอนัตตาวิเวทนาอนัตตาสัญญาสังขารอนิจจทุกขังอนัตตาเรื่อยไปเลยแต่สำหรับถูกนี่เกี่ยวกับการปฏิบัติของผมมีขัดดีนะผมพูดกลมๆยอมนับ 100% อย่างหาที่ค้านไม่ได้ก็คืออนิจจังปฏิจจังอนิจจังอนิจจังสุถึงมนัสสนิปิฏฐิธรรมเมปิฏฐิมโนวิญญาณเมปิฏฐิมโนสัมปัสเสปิฏฐิยัมปิยังสัมปัสสะมโนยัมปิยังนี่จะปฏิยาปฏิติยาวิจารสุขข้างวายดุขข้างวายดุขมาสุขข้างวายตัดนิ่งปีเดียตินิบิดังนิรัสติยิราทานนิจติมีทั้งนิ่งมุตมีติญาณังโหติเบื่อหน่ายในธรรมเบื่อหน่ายในธรรมะเบื่อหน่ายในจิตเบื่อหน่ายในธรรมรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องของจิตเบื่อหน่ายในความรู้สึกวิญญาณที่เกี่ยวข้องของจิตเบื่อหน่ายในเวทนาคือผลที่มันเกิดขึ้นจากนี้ที่เกี่ยวข้องกันนี่เบื่อหน่ายตรงนี้ตัดนิ่งปีเดียติเบื่อหน่ายคือทั้งหมดปัญญาที่เกี่ยวข้องกันนี้นะนิพพานมีรัศมีเมื่อเบื่อหน่ายแล้วย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นอันนี้แหมเราซึ้งมากเพราะการปฏิบัติของเราเป็นอย่างนั้นเพื่อนอนัตตาคณะสูตรนี้พอถึงขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณซึ่งปีมีตินะนิพพานมีรัศมีนี่ผมเหมือนกับว่าหนึ่งเราพูดตามความรู้สึกของเราในสิ่งที่ควรค้านเราก็ค้านในสิ่งที่ไม่ค้านเราไม่ค้านทั้งภาคปฏิบัติ
1: อวิชชาปริยายสูตรเราหาที่ค้านไม่ได้เรายอมจำนนน้อยกว่าสูตรแต่ส่วนนั้นแต่ว่าสูตรนี้มีข้อขัดกันเราจึงเลี่ยงไปเสียว่าท่านอาจจะแสดงเป็นเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้เรื่องเกจิอาจารย์ท่านอาจจะมาทำมาแบบเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นผมแน่ใจว่าถึงมรรคนิพพานมีสติเหมือนกันรูปเวทนาสังขารขันธ์วิญญาณแล้วจะไม่เข้าถึงจิตจะไปที่ไหนจิตมันอวิชชาไปรวมอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่ขันธ์5นี่เวลาเราปฏิบัติรูปเวทนาสังขารขันธ์วิญญาณรู้เท่าแล้วนี่อย่างที่ผมอธิบายไปทีนี้นะรู้เท่าแล้วมันรวมเข้าไปอยู่ที่จิตเป็นอวิชชาน่ะอวิชชาครอบจิตนั่นถ้าไม่เข้าอย่างเข้าถึงนั้นแล้วอวิชชาจะแตกสลายได้นี่ที่มันค้านกันมันต้องมรรคนิพพานโน่นเป็นอย่างเพียงรู้เท่าขันธ์5แล้วก็เบือนหน้าคากำหนัดเรามันเป็นไปไม่ได้รู้เท่ากันห้ารู้แล้วมันแยกกันอย่างชัดเจนไม่มีสงสัยเลยแต่มันก็ไปยึดถือจิตกับวิชาที่มันพัวพันกันมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นมันต้องไปพิจารณานั้นอยู่จนไปอวิชานั้นแตกกระจายจากจิตแล้วมันถึงเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยหายสงสัยนะอย่างนั้นนี่แหละภาคปฏิบัติที่ไหนที่ควรค้านมันค้านได้อย่างจังๆด้วยความแน่ใจที่ไหนมันรวมกันได้รวมได้อย่างที่ว่าอะไรคิดว่าพระตัปปะมาตอันพระโสดาละนั้นนี่เราก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเวลามันมีแยกกันมันก็แยกกันแยกกันไปอย่างที่ผมอธิบายมีเทศกันที่เรียงอริยภูมิตรงไหนที่มันแยกมันแยกกับทางปริยัติมันก็แยกกันไปแต่ที่ไหนมันมาร่วมมันก็ร่วมกันนี่เราเป็นนักปฏิบัติมันเป็นยังไงเป็นไปตามการปฏิบัติของเรายังไงเราก็พูดตามเรื่องความจริงอาฆาตกับค้านกันถึงจะแยกกันแยกกันหมดมันเมื่อมันผิดกันด้วยการปฏิบัติด้วยความรู้ความเห็นก็ให้ทราบว่ามันผิดนี่เป็นข้อปฏิบัติของเราเป็นผลของเราเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้ถ้าถูกหรือผิดอะไรก็แล้วแต่เรื่องการปฏิบัติด้วยปฏิบัติอย่างนี้แล้วรู้เห็นมาอย่างนี้นี่มันจะผิดแยกกันก็ผิดอย่างนี้อย่างนี้มันเข้าร่วมกันก็ร่วมอย่างนี้นี่โดยหลักปฏิบัติคือเราก็พอใจเราแน่ใจว่าเราปฏิบัติมาเมื่อเราก้าวถึงขั้นสูงแล้วมันก็ไม่เห็นแยกกันนะพูดเรื่องอะไรกันเลยไปใหญ่นะเอาละตอนนี้ต้องจำไม่ได้ที่ไม่ทราบขึ้นต้นลงตายที่ไหนเอาธรรมญาจะอธิบายหมู่เพื่อนฟังว่า

คำว่าธรรมหมายถึงสิ่งที่ดีและถูกต้องเป็นแบบฉบับของสิ่งทั่วไปท่านเรียกว่าธรรมสภาพของธรรมคือความเที่ยงตรงผู้มีธรรมจึงเป็นผู้เที่ยงตรงมีความคิดที่ถูกธรรมเป็นความคิดที่ตรงการกระทำและพูดทุกอาการของความเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความถูกต้องความถูกต้องนี้แหละเป็นแบบฉบับของผู้ปฏิบัติจะได้รับผลเป็นที่พึงพอใจโลกถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบฉบับแล้วจะไม่มีส่วนใดที่จะทำให้โลกได้รับความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขได้เลยแต่คำว่าธรรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องเขียนเป็นตัวหนังสือหรือบอกชื่อบอกนามไว้ว่านี่คือธรรมนั่นคือธรรมและนั่นไม่ใช่ธรรมแต่สิ่งที่บุคคลทำลงไปแล้วเป็นไปเพื่อความถูกต้องผลได้รับความร่มเย็นแก่ตนและผู้อื่นนั่นท่านเรียกว่าธรรมในหลักธรรมชาติของธรรมเป็นอย่างนั้นที่เราทั้งหลายได้อาศัยธรรมเป็นความประพฤติหรือเป็นแนวทางแห่งความประพฤติไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมก็เพราะว่าใจของเราไม่มีขอบเขตความประพฤติของเราไม่มีประมาณถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบฉบับเหมือนกับเส้นบรรทัดแล้วจะหาความแน่นอนและความยุติลงไม่ได้ฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่โลกจะต้องหมุนตัวเข้าหาเสมอใครจะถือศาสนาใดๆก็ตามจุดที่มุ่งหวังก็คือเพื่อความเจริญของตนและส่วนรวมสิ่งที่ผู้ปฏิบัติได้รับผลตามความมุ่งหมายนั้นต้องเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือการปฏิบัติของผู้นั้นถูกต้องตามหลักธรรมทั้งฝ่ายเหตุคือการดำเนินทั้งผลคือสิ่งที่ได้รับเป็นที่พึงพอใจนี่ท่านเรียกว่าหลักธรรมเป็นเสมอผู้ไม่ได้ปฏิบัติและไม่สามารถจะรู้หลักธรรมตามความจริงของธรรมแล้วจะปฏิบัติต่อตนเองก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องจะปฏิบัติต่อสิ่งเกี่ยวข้องก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องแม้จะเกี่ยวกับหมู่เพื่อนด้วยกันก็ไม่ถูกต้องเพราะจากหลักธรรมคือแบบฉบับตามธรรมดาของใจจะต้องคิดไปโดยไม่มีประมาณสิ่งใดที่ตนชอบใจใจชอบจะคิดสิ่งนั้นให้มากและอยากจะให้เป็นไปตามใจหวังของตนแม้คนอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจของตนสิ่งอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจเมื่อเป็นนั่นสิ่งที่จะได้รับเป็นเครื่องสนองตอบแทนตามใจที่ไม่มีขอบเขตจึงไม่ค่อยจะสมความมุ่งมากปรารถนานอกจากนั้นยังกลายเป็นความเดือดร้อนแก่ตนอีกด้วยนี่คือการปฏิบัติตัวเองไม่ได้เข้าในกรอบแห่งหลักธรรมซึ่งเป็นของแน่นอนถูกปฏิบัติจึงควรคำนึงถึงหลักธรรมคือความถูกต้องเสมออย่ามองดูตนให้มากต่อความถูกต้องและอย่ามองดูคนอื่นให้เลยขอบเขตแห่งความถูกต้องมองหน้าที่การงานก็เพื่อความถูกต้องถ้าหากว่ามองตนให้ผิดจากความถูกต้องมองคนอื่นให้ผิดจากหลักแห่งความถูกต้อง
มองดูหน้าที่การงานที่ตนจัดตนทำอยู่นั้นก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันแล้วผลจะไม่เป็นที่ถูกต้องและเป็นที่เย็นใจได้เลยเพราะสิ่งที่จะนำมาแห่งความเย็นอกเย็นใจย่อมเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือความถูกต้องเนื่องมาจากการปฏิบัติของตนแต่ละรายละรายมุ่งเข้าสู่ความถูกต้อง

ทุกบาทเพื่อความถูกต้องเสมอไปนี่คือหลักความอยู่เย็นเป็นสุขในตัวเองด้วยในท่านผู้เกี่ยวข้องกับเราจะมีจำนวนมากหรือน้อยด้วยตลอดทั่วไปในวงกว้างยอมถือหลักธรรมเป็นของสำคัญจิตที่เป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นไม่ได้ก็เนื่องจากจิตเดินข้ามขอบเขตแห่งความพอดีของธรรมหรือความถูกต้องที่เรียกว่าธรรมผลที่จะแสดงขึ้นภายในใจจึงเป็นไปเพื่อความรุ่มร้อนไม่สมประสงค์ที่ตนคิดไว้เราภาวนาตั้งใจจะให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขภายในตนทำไมจึงกลายเป็นความรุ่มร้อนขึ้นมาภายในใจนี่ก็เพราะเหตุที่จะยังผลเช่นนั้นให้เกิดขึ้นเขาดำเนินตัวอยู่ตลอดเวลาภายในใจของบุคคลผู้ภาวนาผู้นั้นจิตที่เราคิดไว้ว่าตนอบรมจิตใจหรือ

แห่งเข็มทิศของธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเขาเคยฝังอยู่ภายในใจของเรามาเป็นเวลานานนั้นไม่ได้ฟังเสียงบุคคลผู้มีความคิดว่าตนจะนั่งภาวนาในขณะนี้เลยแต่เขาดำเนินไปตามเข็มทิศของเขาซึ่งเคยสั่งสมมาทางเดินของธรรมชาตินี้ไม่ได้มีสถานีที่จอดและเหมือนกันกับสถานีรถเดินรถไปแต่ก้าวไปอยู่เสมอเช่นนั้นทั้งกลางวันกลางคืนแม้แต่หลับก็ยังต้องทำกลุยหมายผ้าทางเอาไว้เสมอหากจะไม่ลงมือทำได้ตามความชอบใจ

อบรมจิตใจของพวกเราไม่ให้เป็นไปได้เพื่อความเยือกเย็นตามที่ตนมุ่งหวังเนื่องจากทางสายที่เป็นข้าศึกของธรรมะนี้ได้เดินตัดหน้าตัดหลังกีดขวางทางเดินของธรรมอยู่เสมอธรรมจึงหาทางก้าวเดินไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นความสงบเยือกเย็นภายในใจที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญที่ถูกต้องจึงไม่ปรากฏให้ผู้บำเพ็ญได้รับเสวยผลเนื่องจากการบำเพ็ญของตนนั้นได้ล่วงไหลไปตามทางสายของสิ่งที่เป็นข้าศึกเสียตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรจะทราบทั้งทางผิดและทางถูกของใจทางผิดก็คือตามธรรมดาของจิตยอมจะคิดไปทางต่ำเสมอคือทางเพื่อผูกมัดตนเองให้เป็นผลเดือดร้อนภายในใจได้ทุกๆโอกาสและสถานที่นี่เป็นทางที่ขีดขวางทางเดินของธรรมจึงควรทราบไว้เสมอแต่ทางเป็นที่เดินของธรรมะนั้นรู้สึกจะเป็นทางที่รกรุงรังมากเนื่องจากไม่ค่อยจะมีใครเดินกันและชอบเดินกันจิตที่จะคิดไปในทางด้านธรรมะมีชั่วขณะหนึ่งสองขณะเท่านั้นแต่จิตที่คิดเป็นให้เป็นไปเพื่อเป็นข้าศึกต่อตนเองเสียเองนั้นรู้สึกจับเปิดไว้ตลอดสายทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับตามความมุ่งหมายของใจเองไม่ค่อยจะปรากฏฉะนั้นเพื่อความแน่นอนในผลที่ตนมุ่งหวังโปรดได้คำนึงถึงปฏิปทาเครื่องดำเนิน

0: ของใจให้เป็นไปเพื่อทำโดยถูกต้องและพยายามกีดกันทางสายที่จิตได้เคยเดินมาตลอดเวลาโดยไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่เจ้าตัวนอกจากจะทำตัวเองให้เป็นทาสสุดต่อตัวเองเสียด้วยซ้ำไม่มีทางอื่นที่จะเป็นไปได้การฝึกหัดดัดใจซึ่งเป็นสิ่งที่เคยคนองมาเป็นประจำและทุกๆวันจึงเป็นธุระหน้าที่ที่ลำบากอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเหลือวิสัยของท่านผู้ใคร่ต่อธรรมคือหลักอันถูกต้องและความสุขความเจริญเพื่อตัวเองจะทำไปไม่ได้หากว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์แล้วคำว่าสวัคขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั้นก็เป็นโมฆะเพราะธรรมะตรัสไม่ชอบแต่สอนคนไม่ชอบตามการตามสมัยตามวัยของบุคคลธรรมะแม้จะตรัสไม่ชอบก็ไม่ชอบเพราะภาชนะที่จะรับไม่สมดุลกันกับธรรมะแต่ในคำว่าสวัคขาตธรรมที่ตรัสไม่ชอบนี้ชอบตามหลักธรรมด้วยเหมาะสำหรับอุปนิสัยของบรรดาชนทุกเพศทุกวัยทุกชาติชั้นวรรณะด้วยจึงสมนามว่าสวัคขาตธรรมพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้และตรัสธรรมะออกมาเป็นสวัคขาตธรรมพระองค์ท่านก็มีการฝ่าฝืนจนสุดวิสัยของเราสามัญชนที่จะดำเนินตามพระองค์ท่านได้มีใครบ้างที่จะกล้าเสียสละตัวเองถึงกับความสลบสลายเมื่อรอดตายแล้วก็ให้เป็นมนุษย์ที่รู้ที่เด่นขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้ายังไม่ค่อยจะปรากฏในประวัติของท่านผู้ใดที่จะสวมรอยพระองค์ท่านได้ไหนเรามาปฏิบัติเพียงวันสองวันเพียงปีสองปีสองปีเราจะให้มีความประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่าครูของเราคือศาสนาเราต้องเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทุกๆอาการความเคลื่อนไหวของเรานี่คือว่าศิษย์ที่มีครูการปฏิบัติยากเราก็ต้องยกพระพุทธเจ้ามาเป็นพุทธังสนังคาถามว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านดำเนินมายากแสนยากยิ่งกว่าเราดำเนินอยู่ในขณะนี้การบำเพ็ญมาเป็นเวลานานไม่มีใครจะนานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าความลำบากไม่มีใครจะเทียบพระพุทธเจ้าได้ความสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสอนโลกไม่มีใครจะสละได้เหมือนอย่างพระองค์ท่านเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ด้วยกันหรือมาปฏิบัติด้วยกันไม่มีใครจะกล้าเสียสละตนเองให้เป็นอย่างพระพุทธเจ้านะไหนเราจะถือว่าเราเก่งกว่าครูในทางความภาคความเพียรทำเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าตัวได้ทำแต่กิริยาที่ทำเป็นอย่างหนึ่งกิริยาที่คิดให้เสจากหลักธรรมนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยที่เจ้าตัวไม่ได้คำหนึ่งผลที่ปรากฏขึ้นมาก็มาจะเป็นไปตามแบบฉบับแห่งธรรมที่สอนไว้เนื่องจากจิตผู้จะดำเนินตามธรรมปลีกตัวไปดำเนินทางของที่มีผักมีหนามเครื่องเข้มแข็งหัวใจเสียโดยมากฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นจากความเป็นข้าศึกต่อตนเองจิตจึงหาที่ตรงวางเพื่อความสะดวกเย็นใจไม่ได้นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากตัวของตัวเป็นกระทาติดต่อตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นท่านนักปฏิบัติทุกท่านโปรดได้ทราบลงในจุดเดียวกันว่าความเป็นกระทาติดต่อตัวเองก็คือเรื่องของใจเราที่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองความเป็นคุณแก่ตนเองก็คือรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหนักก็ยอมรับเบาก็ต้องสู้ท ถึงไหนถึงกันขอแต่ว่าแนวทางแห่งธรรมท่านสอนไว้อย่างไรวิถีของจิตถ้าไม่สามารถจะดำเนินตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่อว่าจิตไม่มีครูถ้าจิตที่มีครูต้องดำเนินตามรอยของครูทำลำบากพระพุทธเจ้าเป็นครูมาก่อนแล้ววิธีดำเนินปฏิปทาทุกด้านพระพุทธเจ้าเป็นครูมาของพวกเรามาทั้งหมดตลอดความรู้ความฉลาดที่ได้มาจากการดำเนินของพระองค์ท่านก็เป็นครูของพวกเราอีกถ้าเราไม่ถือเอาหลักของพระพุทธเจ้ามาเป็นครูแต่ปล่อยให้เรื่องสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองภายในใจของตัวเป็นครูท่ามสอนชักจูงไปตามที่เคยเป็นมาแล้วเราก็จะต้องเป็นลูกศิษย์ที่ปราศจากครูอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นยังเป็นเทวทัตสังหารตัวเองอีกด้วยพุทธะที่ควรจะรู้ควรฉลาดควรจะฉลาดควรจะผ่านพ้นสิ่งที่เป็นข้าศึกไปได้ด้วยข้อปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นข้าศึกต่อตนเสียเนื่องจากตัวเองเป็นข้าศึกต่อตนเองด้วยวิธีปฏิบัติให้ผิดพลาดหรือไม่คำนึงถึงความผิดของตนนี่ท่านเรียกว่าเทวทัตที่ฝังอยู่ภายในใจเทวทัตนี้ไม่ได้ไปทำลายพระพุทธเจ้าองค์ไหนแต่มาทำลายพุทธะภายในใจของตนไม่ให้ก้าวพ้นไปจากทุกข์ได้จะเป็นทุกข์ทั้งใดก็ตามไม่สามารถจะผ่านพ้นไปได้เพราะอำนาจของเทวทัตกดขี่บังคับไว้ตลอดสายไม่มีเวลาที่จะตรงวางลงได้ด้วยความถูกต้องเราอย่าคิดเห็นว่าพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเป็นเวรกันแต่ให้เราถือว่าใจของเรานี่เองเป็นกรรมเป็นเวรต่อตัวของเราจึงไม่สามารถจะก้าวพ้นจากความจากเวรคือเทวทัตตัวกีดขวางและตั้งพันอยู่ในขณะนี้ให้ถึงความรู้ความวิเศษเรียกว่าพุทธะที่บริสุทธิ์ได้อย่างพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ย้อนเรื่องภายนอกเข้ามาสู่เรื่องภายในนำเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นเรื่องของตัวแล้วเราจะมีทางพิจารณาปลดเปลื้องแก้ไขและเราจะมีทางทราบมากในใจของเราก็ย่อมมีส่วนชั่วเหมือนกันชั่วอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมีอยู่กับใจของเราถ้าเราพอทราบได้เช่นนี้ในขณะเดียวกันเราก็จะมีธรรมะคืออุบายที่จะปลีกตัวของตัวออกจากสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยต่อตนภายในใจดวงเดียวนี้ได้ตามกำลังความสามารถของเรามีวิธีปฏิบัติธรรมะตามแบบครูของเราสอนให้โอปนะอิโกน้อมเข้ามาเพื่อแก้ไขตนเองเสมอไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไปไม่ได้คำว่าวัตตะเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศพระพิษพระจันทร์และโลกทั้งโลกเป็นมัฏฐะโปรดไปดูดวงใจที่หมุนรอบตัวอยู่นี้ด้วยความไม่รู้จักประมาณและหาที่ตรงวางตนไม่ได้นี่เองเป็นมัฏฐะหมุนอยู่เช่นนี้จนหาทางออกทางเข้าไม่ได้หาที่แก้ที่ตดไม่ได้มีแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอนั่งอยู่ก็หมุนนอนอยู่ก็หมุนยิ่งกว่ากงจักรในโรงงานซะอีกเพราะนั้นเขามีเวลาปิดงานเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือทั้งควรเกิดเวลาแล้วเขาปิดงานเขาได้แต่งานกงจักรภายในใจนี้ปิดไม่ลงเข้าในลักษณะที่ว่าก่อไฟแล้วดับไม่ดับนี่เราเปิดไฟขึ้นเผาเราแล้วเราหาอุบายวิธีระงับดับไฟภายในใจของเราไม่ได้จึงมีแต่ความรุ่มร้อนโลกธาตุกว้างแสนกว้างก็มาร้อนอยู่ภายในใจดวงเดียวเมื่อใจมีความคับแคบแล้วไม่มีโลกไหนจะกว้างขวางในโลกนี้อยู่ที่ไหนก็ร้อน ไม่มีความสบายจะอยู่ในบ้านในป่าอยู่ในเมืองอยู่ในที่ชุมนุมชนหรืออยู่คนเดียวได้รับทานอิ่มนอนสบายตามสภาพของธาตุขันธ์ก็ตามแต่ใจมีความเลือดร้อนอยู่เสมอเพราะไม่มีวันหากห้ามกงจับคือความหมุนภายในใจตัวเองได้ฉะนั้นหลักธรรมะทั้งหมดนับตั้งแต่ธรรมะขั้นหยาบกลางและละเอียดเป็นเครื่องมือสำหรับที่จะหักห้ามกงจับภายในใจให้หมุนช้าลงเป็นลำดับลำดับจนหยุดความหมุนเวียนได้โดยเด็ดขาดดังองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นต้นนี่ชื่อว่าท่านผู้ดับกงจับได้จริงภายในใจหากกงจักรนี้ยังมีอยู่ตราบใดจะเป็นส่วนละเอียดก็ตามก็ชื่อว่าหมุนตัวอยู่เพื่อวัฏฏะเช่นนั้นเหมือนกันดังนั้นไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าการพยายามระงับดับกงจักรภายในหัวใจของตนได้เสียโดยสิ้นเชิงเรื่องภพเรื่องชาติซึ่งเป็นที่ไหลมาแห่งความทุกข์ความทรมานตั้งแต่ส่วนเล็กน้อยจนถึงมหันตทุกข์จะเป็นสิ่งที่หมดปัญหาลงได้จากใจที่หมดเชื้อภายในตนแล้วคำว่าเทวทัตก็จะหมดปัญหากันลงในขณะที่ใจได้ระงับดับเสียซึ่งข้าศึกภายในตนเองโดยสิ้นเชิงจะเหลือตั้งแต่คำว่าพุทโธหรือพุทธะที่เด่นดวงและบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ภายในตนนี่คือพุทโธที่แท้จริงเป็นพุทโธที่ไม่มีความสงสัยต่อเรื่องของตัวเรื่องเกิดมาสักเท่าไรก็เป็นอันว่าสิ้นปัญหาไปแล้วเรื่องตายก็มีปัญหาอันไรเพราะทราบแล้วว่าความผสมขึ้นแห่งธาตุทั้งหลายที่รวมกันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเพียงเขาสลายตัวลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะบกพร่องไปตามธาตุเหล่านี้สลายตัวไปเพราะความบริสุทธิ์เป็นของตนโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องภพชาติที่จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในภพใหม่นั้นก็ไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื้อให้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นได้อีกเนื่องจากเชื้อที่พาให้เป็นมาเป็นไปซึ่งเคยฝังอยู่ภายในจิตอันเป็นเจ้าตัวการนี้ได้สิ้นสูญไปโดยสิ้นเชิงแล้วจิตนี้จึงเป็นจิตที่พอตัวเป็นจิตที่บริสุทธิ์คำว่าวิมุตติก็คือความหลุดพ้นจากความหมุนของตนเองนั่นแหละไม่ใช่หลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นจากสิ่งที่เคยเกาะเกี่ยวกับตนเองและเป็นข้าศึกต่อตนเองโดยเจ้าตัวไม่รู้กลายเป็นความรู้ขึ้นมาจากจิตที่เคยลุ่มหลงนี่ท่านเรียกว่าวิมุตติเป็นผลเกิดขึ้นมาจากข้อปฏิบัติคือความขยันหมั่นเพียรหลักธรรมะ4ข้อซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนอย่างเอกได้แก่ฉันทะเป็นผู้พอใจในธรรมะที่จะปฏิบัติเพื่อตนเองทุกแง่ทุกมุมวิริยะมีความขยันหมั่นเพียรต่อการกำจัดสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยทุกระยะไม่เลือกการเวลาไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศจิตตะมีใจจดจ่ออยู่เสมอที่จะยังงานชิ้นเอกคือความพ้นจากทุกข์ของตนให้สำเร็จได้ตามใจหวังวิมังสาทางใดจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยจะยากแสนยากลกรุงรังสักเท่าไรก็ตามจะพยายามถากถางออกด้วยปัญญาเสมอทำทั้ง4ข้อนี้ตั้งอยู่ในโลกโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีความแน่นหนามั่นคงตั้งอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นไม่อดอยากขาดแคลนสถานที่อยู่อาหารการรับทานเครื่องใช้ไม้สอยไม่อดไม่อยากเพราะอำนาจแห่งฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็น เครื่องมือหรือเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมาได้ตามใจหวังมีอยู่ในผู้ใคร่ต่อธรรมะก็เป็นผู้มีความสมบูรณ์ด้วยธรรมะศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์วิมุตติก็หลุดพ้นได้โดยเด็ดขาดเพราะอำนาจแห่งฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาสี่ข้อนี้เวลานี้เรากำลังอยู่ในกลางมหาสมุทรทะเลมองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่งเห็นแดนฝั่งที่ข้ามมาแล้วก็ไม่ทราบว่าไกลแค่ไหนตัวเองไม่สามารถจะมองย้อนหลังไปได้ว่าเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติกี่ภพซึ่งเป็นฝั่งเดิมของตนอนาคตข้างหน้าจะเป็นไปได้อีกกี่ภพกี่ชาติจึงจะถึงชาติที่พ้นจากภัยเราก็ไม่สามารถจะกำหนดนับอ่านได้ในภพชาติของเราข้างหน้าโน้นนี่จึงเปรียบเหมือนกันกับว่าฝั่งข้างโน้นของมหาสมุทรปัจจุบันก็ไม่ทราบว่าเราจะไปยังไงมายังไงตายจากนี้แล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรที่ไหนได้รับความสุขความทุกข์ความโง่ความฉลาดลำบากลำบนแค่ไหนไม่สามารถจะชั่งตวงตัวของตัวได้จึงเป็นเหมือนอยู่ในกลางมหาสมุทรอาศัยแต่เรือลำเดียวที่ลอยลำอยู่เท่านั้นภายในมหาสมุทรและจะถูกอับปางลงด้วยภัยใดๆก็ไม่ทราบจะด้วยลมหรือด้วยอะไรก็ไม่รู้ถ้าหากคืออับปางแล้วเราจะไปอาศัยอะไรอัตภาพนี้ก็ต้องยอมจมน้ำไม่มีอะไรเหลือแล้วเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะว่าเรือยังไม่อับปางเทียบกับอัตภาพของเรานี้ยังไม่สลายตัวชีวิตลมหายใจก็ทำหน้าที่ของตนอยู่แต่ก็ทำอยู่ด้วยความไม่รู้ว่าจะไปยังไงมายังไงกันนี่มันเข้าในวัฏฏะเลยวนไปวนมาอยู่เข็มทิศทางเดินของผู้จะข้ามจากมหาสมุทรทะเลหลวงนอกจากหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้แล้วโดยถูกต้องไม่มีสิ่งใดจะสามารถลื้อฟื้นคนให้พ้นจากมหันตทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปได้นี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะทำความรู้สึกตัวต่อธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยไม่เห็นว่าเป็นความลำบากยากเย็นการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกับการทำงานซึ่งเป็นกิจประจำวันของเราใครจะทำงานชิ้นไหนก็ต้องยากลำบากนั้นแต่ก็เพื่อผลรายได้มาสำเร็จความเป็นอยู่ของตนด้วยกันฉะนั้นคนเราจึงอยู่ว่างไม่ได้จะลำบากเพราะการทำงานก็ต้องทำเนื่องจากความจำเป็นของธาตุขันธ์บีบบังคับจะไม่ทำไม่ได้เรื่องงานภายในใจก็โกรธได้เทียบเทียงกับงานภายนอกต้องมีการลำบากเช่นเดียวกันอดข้าวอดปลาจะไม่ลำบากอย่างไรถ้าไม่ลำบากแล้วโลกนี้เขาไม่ต้องทำไร่ทำนากันอดข้าวอดปลาก็สบายแต่นี้ก็เป็นทุกข์อดไม่ได้ต้องตายเรายังพออดได้วันหนึ่งรับเพียงมื้อเดียวเขารับวันหนึ่งสามมื้อสี่มื้อเขารับแบบนั้นเราก็นับแบบฝ่าฝืนอุปสรรคมาได้ทนทุกข์ทรมานเอาได้การรับทานเพียงมื้อหนึ่งเราก็อยู่ได้เพราะความเคยชินของการอดเสมอเราก็ถือเป็นธรรมดาไปนะนี่การรักษาศีลก็เหมือนกันรักษาเบื้องต้นก็ลำบากถ้ารักษานานๆเข้าก็มีความเคยชินก็สบายไปเหมือนกับงานที่เราเคยทำแล้วก็ค่อยง่ายขึ้นเพราะความเคยชินของการทำงานนั่งสมาธิภาวนาเบื้องต้นก็ต้องเป็นความยากลำบากเหมือนกันเพราะจะเริ่มต้นนั่งสมาธิเท่านั้นเหมือนกันกับจะถูกหามเข้าไปสู่ตะแลงแกงเขาประหารชีวิตเริ่มจะนั่งภาวนารีบ
1: ตั้งนาฬิกาไว้ก่อนแล้วถึงเวลาเท่านั้นเราจะรีบออกเวลานี้เราจะรีบเข้าไม่ได้พูดมีแต่จะรีบออกทั้งๆยังไม่เข้าก็จะรีบออกเห็นเวลาที่จะออกนั้นเป็นเงินเป็นทองแต่เห็นเวลาที่จะเข้านั้นเป็นมูดเป็นคูดไปเสียแล้วมีเบื้องต้นมันต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่จะยากลำบากเราก็จะเข้าเราจะทำไม่มีใครจะบังคับให้เราทำนอกจากเราจะบังคับตัวเองเพื่อความสุขความเจริญที่ตนมุ่งไว้ทำเอายากก็ทำลำบากก็ทำนี่หน้าที่ของผู้ใคร่ต่อธรรมะฉันทะพอใจที่จะนั่งภาวนาวิริยะเพียรพยายามดูวิถีทางเดินของจิตมันจะคิดไปไหนมั่งจิตคิดออกจากเราเป็นเจ้าของของใจทำไมจะไม่ทราบความคิดเข้าออกดีชั่วของใจถ้าเราตั้งใจระมัดระวังรักษาอยู่เราต้องรู้จิตตะเอาใจจดจ่อดูเรื่องของตัวที่มังสาไข้ควรดูมันคิดไปทางไหนถูกหรือผิดดีหรือชั่วคิดไปเรื่องอดีตหรืออนาคตคิดโกรธเขาหรือคิดรักเขาชังเขาหรือกับสิ่งใดบ้างคิดไปพิจารณาให้รอบคอบด้วยปัญญาท่านเรียกว่าอิมังสาไตรตรองดูอัตภาพของเราที่เรารักสงวนมากๆนี้จะรักกันไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนแล้วจะละลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟปราศจากความเป็นเราเวลานี้นั่งเฝ้ากันอยู่คำว่าเรากับปรากฏเป็นตัวของเราจริงๆเวลานี้แต่จะเป็นไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนนี่ปัญญาสอดส่องมองลงไปดูตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปผิวหนังดูเข้าไปให้ชัดเข้าไปข้างในเท่าไรเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นปัญญาสอดส่องมองทะลุลงไปเห็นทุกขึ้นทุกส่วนด้วยความเป็นไตรลักษณ์ประจักษ์กับปัญญาของตนจิตที่เคยหมักหมมจิตที่เคยสั่งสมจิตที่เคยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราก็จะทนตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันกับว่าไฟไหม้เรือนแม้จะอยู่ในห้องเรือนของตัวเองเพราะความรักความสงวนบ้านเรือนก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องรีบออกจากบ้านเรือนทั้งที่รักสงวนอยู่ปล่อยให้ไฟไหม้เสียจนเป็นเท่าเป็นฐานไปตนเองได้เงียบนอดหรือปลอดภัยไปแล้วเป็นของที่มีคุณค่าดีกว่าที่เราจะยอมตายอยู่ในกองเพลิงเพราะความรักบ้านรักเรือนนั้นลักษณะนี้ฉันใดใจพยายามถอดถอนตนเองด้วยอำนาจของปัญญาจากกายซึ่งกำลังถูกชราพยาธิอันเป็นเพลิงทั้งกองเผาลนอยู่ทั่วทั้งสกลกายไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างถอนตัวออกไปได้จากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนี่ท่านว่าเป็นยอดดีแต่มันเหลือตั้งแต่กากเมืองเท่านั้นถ้าพยามัจจุราชมันจะได้ก็ให้ได้แต่กากเมืองสมบัติเราขนออกไปหมดความเฉลียวฉลาดคุณงามความดีถอดถอนออกไปได้หมดใจก็ได้เป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธลุกเล็ดลอดออกไปจากอัตภาพร่างกายซึ่งเป็นของปฏิกูลเป็นกองไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความอาลัยอาวรณ์กับสิ่งเหล่านี้เพราะเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วว่านี่คือกองธาตุกองขันธ์มาประชุมกันแล้วสลายตัวลงไปไม่มีความเสียดายนี่ปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดดังนี้เพียงจะได้เห็นร่างกายชัดเจนอย่างนี้แล้วปัญญายังจะไม่ยับยั้งในสิ่งที่ตนยังไม่เห็นแจ้งชัดซึ่งเกี่ยวกับอยู่กับใจดวงเดียวนี้ยังจะแทงทะลุปลุกโปร่งลงไปถึงพวกเวทนาคือความสุขความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในใจไม่เพียงแต่มีอยู่ภายในขันธ์แยกออกได้หนึ่งกายถอนออกมาได้จากอุปทานความถือกายว่าเป็นเราเป็นของเราสองแยกออกมาได้จากเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆโดยไม่ถือว่าทั้งสามประเภทนี้เป็นเราเป็นของเรา เรื่องสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับสัญญานี้ก็ถอนออกได้โดยไม่ถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเช่นเดียวกันความรู้ที่มีอะไรฝังอยู่ภายในเป็นยาพิษอย่างละเอียดที่ท่านให้ชื่อว่าอนิจจาคือความหลงตัวเองนั้นปัญญาก็สอดแทรกแทงทะลุลงได้อีกจนไม่มีอวิชชาตัวใดจะฝืนนอนจมอยู่ภายในใจได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาถูกปัญญาแทงทะลุปุโปร่งไปหมดสลายตัวลงไปสิ่งที่รู้ว่าข้าจิตจะสลายตัวลงไปนั่นคือความบริสุทธิ์หลุดออกมาแล้วจากสิ่งทั้งหลายที่ให้เคยให้ชื่อว่าเป็นขันธ์มาแต่ก่อนคือกองรูปได้แต่ส่วนร่างกายทุกส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆทั้งทางกายและทางใจสัญญาความจดจำได้หมายรู้สังขารความคิดของใจคิดดีคิดชั่วเรียกสังขารทั้งนั้นวิญญาณความรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสเกี่ยวข้องกับตนนี่คือกองแห่งขันธ์แยกกันได้จากจิตแม้จะเกิดขึ้นจากจิตก็ทราบแต่ว่าเป็นอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นจากจิตหาได้เป็นจิตไม่มีแยกกันได้อย่างนี้จิตที่เคยถือว่าตนเป็นจิตตนเป็นตนตนเป็นเราเราเป็นจิตก็แยกกันออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาจิตในขั้นต้นเป็นจิตสมมติเคลือบแฝงอยู่ด้วยสมมติทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเต็มไปหมดในจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นแหละท่านให้ชื่อว่าจิตตอวิชชาปัญญาได้สอดแทรกนิแทงทะลุออกไปหมดจนไม่มีอะไรเหลือในคำว่าจิตเป็นเราเป็นของเราสิ่งที่เหลือก็คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงนี่ไม่ถือว่าพุทโธนี่เป็นเราพุทโธนี่เป็นของเราความบริสุทธิ์นี่เป็นเราความบริสุทธิ์นี่เป็นของเราเราเป็นความบริสุทธิ์ไม่ได้ถืออย่างเหมือนอย่างที่เคยถือในสิ่งอื่นมาเป็นสภาพที่วางตัวเป็นกลางเสมอนี่คือวางจิตได้โดยถูกต้องระหว่างจิตกับจิตจิตที่เป็นสมมุติก็ปล่อยวางได้โดยเด็ดขาดจิตที่เป็นวิมุตติก็รู้เท่ารู้ทันไม่ยึดมั่นถือมั่นในความหลุดพ้นของตนขันธ์ทั้ง5ก็รู้เท่าทันไม่มีสิ่งใดจะฝังจมอยู่ภายในจิตเหมือนอย่างที่เคยฝังมาแล้วตั้งกับตั้งกันนี่คือผู้หลุดพ้นแม้จะมีขันธ์อยู่ก็เป็นผู้หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นที่เคยถือขันธ์นั่นมาเป็นหอกเป็นหนาบทิ่มแทงตัวเองให้รับความทุกข์ความลำบากถอดเสี้ยนออกถอดน้ำออกจากเรื่องของขันธ์ทั้งสิ้นและถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากจิตอวิชชาที่เคยฝังจมกับภายในใจมากลายเป็นใจที่บริสุทธิ์หมดความสมมติว่านี่ใจนี่เรานี่ความบริสุทธิ์เป็นเราเราคือความบริสุทธิ์อันนี้หมดการปักปันเขียดแดนในสิ่งใดๆทั้งนั้นไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าข้างนอกข้างในรู้เห็นตามเป็นจริงรอบตัวนี่คือผู้รู้ตัวผู้รู้พบรู้ธรรมผู้ลื้อถอนภพถอนชาติผู้ลื้อถอนทุกข์ทั้งภายนอกทั้งส่วนกายทั้งภายในที่ส่วนกันหมดปัญหาพบหน้าก็ย่นเข้ามาสังหารกันในจิตดวงนี้พบหลังที่เคยเป็นมาก็มายึดติดกันเพียงแค่นี้ปัจจุบันในบัดนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจุดศูนย์กลางแห่งความทำลายภพชาติทั้งหลายได้จากจุดที่บริสุทธิ์เดียวเดียวนี้นอกนั้นไม่มีปัญหาใดๆคำว่าวัฏฏะที่ไหนๆหมดปัญหากันไปเพราะจิตที่เป็นตัววัฏฏะได้หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงภายในตัวเองแล้วนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกท่านซึ่งก็มุ่งหน้ามาด้วยความสนอกสนใจและขอขอบคุณอนุโมทนาลูกศิษย์ที่มาจากทางไกลสละทั้งเวลาหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติชีวิตจิตใจล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของมีคุณค่า เป็นผู้กล้าหาญเพื่อความเสียสละต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้บากฝันหันหน้าเข้ามาสู่แดนของป่าซึ่งไม่ติดอะไรกันกับแดนนรกผู้ไม่มีความสามารถอาหารจริงๆแล้วรู้สึกจักไม่มีใครกล้าเสียสละตัวเองในล่ำเวลาทรัพย์สมบัติเข้ามาอยู่อย่างนี้งั้นโปรดได้ส่งเสริมคุณงามความดีของตนที่มีมาแล้วและกำลังเป็นไปอยู่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับลำดับจะไม่พ้นจากธรรมทั้งสี่ข้อที่ได้ยกขึ้นแสดงมาชั้นพระวิยะจิตตะวิมังสานี้ใช้ได้เลยในอวสานแห่งธรรมนี้ขออำนาจแห่งวิญญาณุภาพองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคต่างพร้อมทั้งพระธรรมพระสงฆ์จงมาคุ้มครองรักษาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายที่อุตส่าห์มาบำเพ็ญตนด้วยความกล้าหาญให้มีความสุขสำราญภายในจิตใจโดยทั่วกัน

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

बुधो सुसुथो करुणा महानवो।

โสกะปริเอวะทุกขะโทมนัสสุปายัสสะปิทุกขะอาปิเยหิสัมปโยโกทุกโขปิเยหิวิปโยโกทุกโขยัมปิชังนะ

0: สเทวรสาลุขคันธสาอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทังปิตังปะกวันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานกาลยังปปัชิตังตาสมิงปะกวันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสังชีวสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวรสาดุขคันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

ติขันยานังวาปาปะกังวาตัสสะนายานาภวิสันติ

การทำเทศเพียงการฝึกฝนในปัจจุบันคนให้มีสติอยู่กับใจโดยเฉพาะคือไม่ต้องส่งออกไปสู่เสียงที่ท่านเทศแม้องค์ผู้เทศก็ไม่ควรสนใจแต่จะสนใจอยู่เฉพาะความรู้สึกของตนใจเมื่ออยู่กับที่เมื่ออยู่กับตัวเสียงที่ท่านแสดงไปมากน้อยจะเข้าไปสัมผัสความรู้ที่อยู่กับตัวนั่นเองเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านของเราแขกจะมาจากที่ไหนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมาจำนวนมากน้อยรู้ทั้งนั้นเพราะเราอยู่ในบ้านถ้าเราออกนอกบ้านไปเสียจะมีคนมาจำนวนมากน้อยเพียงไรเราก็ทราบไม่ได้ใจที่ส่งออกไปจากตัวย่อมไปรับทราบในสิ่งต่างๆนอกจากตัวให้ไม่ค่อยทราบเรื่องของตัวการแสดงธรรมนี้เพื่อเป็นการเตือนให้ทราบเรื่องของตัวเมื่อใจอยู่กับตัวแล้วย่อมทราบเพราะธรรมไม่ว่าจะแสดงในครั้งใดๆตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าก็ต้องแสดงถึงเรื่องความมีอยู่เป็นอยู่ของเราทุกๆท่านซึ่งมีอยู่กับตัวด้วยกันฉะนั้นเมื่อตั้งใจให้อยู่กับตัวมีสติรับรู้อยู่กับตัวเองคือใจท่านแสดงไปมากน้อยย่อมรับทราบได้ทุกระยะระยะความสัมผัสแห่งธรรมคือระหว่างความรู้ของเรากับธรรมสัมผัสกันนั้นย่อมทำให้ความรู้สึกของเราสืบเนื่องกันกับความสัมผัสแห่งธรรมไปเรื่อยๆวาระจิตที่จะคิดออกไปให้สิ่งต่างๆตอนนั้นก็ระงับไปเพราะกระแสของธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับใจที่ตั้งไว้โดยชอบเมื่อความรู้สึกกับธรรมที่ท่านแสดงเข้าไปสัมผัสกับใจกลมกลืนกันกับใจไปเรื่อยๆใจย่อมได้รับความสงบในขณะที่ฟังนี่ที่ท่านแสดงไว้ว่าจิตผู้ฟังธรรมย่อมผ่องใสนั้นผ่องใสเพราะจิตได้รับความสงบในขณะที่ฟังถ้าไม่สงบก็ไม่ผ่องใสเราคิดดูน้ำแม้จะไม่มีตะกอนอะไรเลยเวลาถูกกวนก็ยังขึ้นฟองให้เราเห็นฟองนั้นไม่ใช่เป็นปกติของน้ำอันดั้งเดิมแต่ปรากฏขึ้นมาใหม่เพราะการถูกกวนใจก็เช่นเดียวกันถ้าไม่สงบก็ไม่ผ่องใสถูกกวนด้วยอารมณ์ถูกกวนด้วยความคิดความปรุงของตนใจก็ขุ่นมัวได้เพราะการรบกวนจากอารมณ์ต่างๆขณะที่ฟังเทศให้มีแต่เสียงธรรมะเท่านั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตใจจึงเป็นเหมือนกับสารส้มที่ไปกวนน้ำที่ขุ่นให้ปรากฏเป็นน้ำที่ใสขึ้นมาเพราะเสียงของธรรมกับเสียงอย่างอื่นนั้นผิดกันเรื่องของธรรมกับเรื่องอย่างอื่นผิดกันฉะนั้นจิตที่คิดถึงเรื่องธรรมกับคิดถึงเรื่องอื่นนั้นผลที่เกิดขึ้นจากความคิดทั้งสองประเภทนี้จึงต่างกันถ้าคิดเรื่องธรรมแล้วธรรมจะให้เกิดความสงบเยือกเย็นรื่นเริงบันเทิงแล้วมีพลังภายในใจได้ดีกว่าเราคิดอย่างอื่นแม้จะเป็นเวลาเท่ากันก็ตามฉะนั้นในครั้งพุทธกาลท่านที่แสดงไว้ว่าผู้ฟังเทศน์ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานนั้นแต่ก่อนก็ยังเป็นเหตุให้สงสัยเวลาปฏิบัติเข้าจริงๆแล้วเชื่อ 100% ว่าเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆผู้ที่เป็นคิดปาปัญญาสามารถที่จะรู้ได้เร็วอย่างนี้ท่านก็สามารถรู้ได้ด้วยการสดับธรรมที่ท่านแสดงไปโดยลำดับตั้งแต่ธรรมะขั้นต่ำจิตก็คล้อยตามพิจารณาตามจนสามารถหลุดพ้นไปได้ถ้าเป็นพวกพันธาปัญญาคือรู้ได้ช้าก็ค่อยผ่านไปได้เป็นระยะระยะได้จะ
ฟังธรรมในครั้งนี้ผ่านไปได้ระยะหนึ่งฟังธรรมครั้งต่อไปผ่านไปได้อีกระยะหนึ่งเราปฏิบัติจิตใจของเราเป็นไปอย่างไรบ้างในขณะนั้นเราอยู่ในจุดใดพอกระแสของธรรมที่ท่านแสดงไปถึงจุดนั้นจิตใจของเราต้องจ่อว่าท่านจะแสดงไปอย่างไรบ้างเพราะขณะนี้เราติดอยู่ในจุดนี้พอท่านแสดงผ่านไปในจุดนั้นเท่านั้นเราก็เข้าใจแล้วผ่านพ้นไปได้ในจุดนั้นแล้วไปติดข้องอยู่ข้างหน้าอีกพอได้ฟังไปเรื่อยแล้วผ่านไปเรื่อยจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางได้นี่ที่ท่านว่าฟังเทศได้สำเร็จมรรคผลนิพพานสำเร็จอย่างนี้หรือสำเร็จเป็นขั้นขึ้นไปเป็นระยะถ้าผู้ที่ช้าก็ค่อยสำเร็จเป็นระยะถ้าผู้ที่เร็วก็อาจจะสำเร็จในครั้งเดียวนั้นก็ได้การฟังธรรมจริงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นภาคปฏิบัติไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติอย่างอื่นโดยทางปฏิบัติเช่นเดียวกันเช่นนั่งสมาธิภาวนาหรือเดินจงกรมนั่งฟังธรรมทั้งสามวาระนี้อาจเป็นการนั่งฟังธรรมจะได้รับผลรวดเร็วหรือง่ายกว่าการทำโดยลำพังตนเองเพราะมีผู้ปรุงผู้แต่งให้เสร็จถ้าเป็นอาหารก็มีแม่ครัวปรุงแต่งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเป็นแต่เพียงผู้รับทานเท่านั้นการพิจารณาโดยลำพังตนเองนั้นเป็นเหมือนกับเราเป็นแม่ครัวเองทำเองการฟังธรรมท่านที่แสดงให้ฟังนั้นเหมือนกับเราเป็นผู้คอยรับทานเท่านั้นท่านเป็นผู้หยิบยื่นให้โดยลำดับธรรมะข้อใดที่ถูกกับจริตจิตใจของเราก็เข้าถึงจิตใจในขณะนั้นทันทีสิ่งที่คล้องใจอยู่ก็เป็นเหตุให้ปลดเปลื้องไปได้ในขณะที่ฟังธรรมตามปกติของใจที่ทำโดยลำพังตนเองเช่นนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ถ้าจิตไม่มีรากฐานอยู่ก่อนแล้วรู้สึกบังคับได้ยากวอกแวกคลอนแคลนกำหนดไว้ในธรรมบทใดบทหนึ่งได้ชั่วระยะกาลเท่านั้นแล้วก็ปล่อยอารมณ์นั้นไปเสียคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กว่าจะรู้สึกตัวก็เวลาเสียไปตั้งนานและย้อนกลับมาพิจารณาอีกกำหนดอีกแล้วก็เผลอไปอีกกำหนดอีกแล้วเผลอไปอีกเลยตั้งเนื้อตั้งตัวให้เป็นความสงบในขณะนั่งนั้นไม่ได้แต่การฟังธรรมนั้นผิดกันเพราะความสืบต่อแห่งสติหนึ่งความจดจ่อของใจที่เป็นไปด้วยสติแล้วกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกของเราไปเป็นลำดับลำดาหนึ่งเมื่อพร้อมด้วยองค์แล้วเช่นนี้ใจย่อมค่อยได้รับผลคือความสงบถูกขึ้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งจิตรวมสงบลงไปในขณะที่ฟังเทศเลยก็มีจำนวนไม่น้อยในบรรดา นักปฏิบัติแต่ท่านไม่พูดเท่านั้นเองผลเป็นอย่างนั้นที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมบางขณะที่ฟังเข้าถึงใจจริงๆนี้จิตรวมไปจนกระทั่งหายเลยการฟังเทศเสียงไม่มีเลยนั่นเรียกว่าจิตเข้าถึงที่แล้วปล่อยเรื่องอะไรภายนอกเสียทั้งหมดทรงความรู้ไว้โดยเฉพาะนั่นเรียกว่าจิตเป็นตัวของตัวในขณะนั้นซึ่งเกิดขึ้นจากการฟังธรรมเนี่ยหลักของการฟังธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นความจำเป็นไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติภาคอื่นๆบรรดาพระนักปฏิบัติที่ท่านมีความรักใคร่มีความเคารพฝากชีวิตจิตใจกับครูกับอาจารย์นั้นความมุ่งหมายส่วนใหญ่ของท่านก็คือการสดับธรรมจากครูบาอาจารย์ประหนึ่งว่าถอดจิตดวงนี้ใส่จิตดวงนั้นหรือถอดธรรมจากนี้สู่จิตดวงนั้นนี่ว่าจิตสอนจิตท่านปฏิบัติอย่างไรรู้เห็นอย่างไรเคยผ่านไปอย่างไรบ้างท่านก็อธิบายถึงเรื่องความเป็นความมีของท่านซึ่งมีความเกี่ยวโยงหรือเหมือนกันกับเรื่องของเราเมื่อเราได้ยินได้ฟังเข้าไปเรื่องนั้นเหมือนกันเราก็เข้าใจได้และปลดเปลื้องไปได้โดยลำดับเพราะอำนาจแห่ง
ธรรมที่ท่านแสดงไปเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมที่ท่านแสดงธรรมให้เราฟังนั้นจึงเป็นเหมือนกับท่านปรุงอาหารแล้วหยิบยื่นให้เรารับทานอย่างสะดวกสบายจิตเป็นแต่เพียงคอยฟังคอยฟังขณะที่ท่านแสดงเท่านั้นให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวธรรมะบทใดบาทใดไม่ได้ขาดตกบกพร่องจะต้องเข้าไปสัมผัสความรู้ที่ตั้งไว้แล้วด้วยดีนั้นทุกระยะนั่นแหละจิตได้รับความสงบเยือกเย็นในขณะนั้นนี่หมายถึงขั้นของความสงบถ้าหมายถึงขั้นปัญญาก็เป็นอีกแง่หนึ่งคือขณะท่านแสดงธรรมสำหรับท่านผู้ที่มีภูมิแห่งปัญญาซึ่งกำลังก้าวเดินอยู่แล้วไม่ได้หยุดอยู่เฉพาะจิตที่เกี่ยวข้องกับปัญญาท่านแสดงไปในจุดใดจิตจะต้องพยายามขยับตามขยับตามพิจารณาตามขยับตามเรื่อยแล้วขยับตามเท่าไหร่ก็เห็นการถอดถอนกิเลสของตนออกไปเป็นลำดับลำหนักลำหนักเป็นอย่างนี้แล้วมีความเพลินต่อการต่อเสียงแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปทุกระยะระยะลืมเนื้อลืมตัวจะกี่ชั่วโมงให้กำหนดแม้ผู้ที่ตั้งอยู่ในความสงบก็เช่นเดียวกันขณะที่ฟังธรรมยกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงธรรมแต่ละครั้งอย่างน้อยต้องสองชั่วโมงขึ้นไปบางครั้งถึงสี่ห้าชั่วโมงก็มีแต่ดูนักปฏิบัติแล้วขออภัยเหมือนหัวต่อเหมือนไม่มีหัวใจเลยนั่งนิ่งเงียบองค์ท่านเองก็เช่นเดียวกันเพราะต่างองค์ต่างเพลินในธรรมผู้แสดงก็มีแต่ความรู้กับธรรมที่สัมผัสขึ้นมาภายในใจโดยเฉพาะในบทธรรมที่จะแสดงออกเท่านั้นผุดขึ้นมาก็แสดงไปตามลำดับตำราของธรรมที่ผุดขึ้นมาไม่มีความรู้สึกที่เกี่ยวข้องไปกับอารมณ์อื่นๆเข้ามาเคลือบแฝงในขณะนั้นเลยมีแต่ความรู้กับธรรมที่สัมผัสขึ้นจากใจโดยเฉพาะแล้วระบายออกมาทางวาจาให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกันผู้ที่ฟังก็มีแต่ความรู้สึกของตนนั้นกับกระแสแห่งธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับใจเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันเมื่อใจกับธรรมได้มีความสัมผัสต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาย่อมยังลงสู่ความสงบถ้าใจอยู่ในฐานะแห่งความสงบถ้าใจก้าวออกสู่ด้านปัญญาแล้วก็มีแต่ความเพลิดเพลินไปกับกระแสแห่งธรรมของท่านเป็นลำดับลำดับทั้งผู้ที่ตั้งอยู่ในความสงบทั้งผู้ที่คิดค้นด้วยปัญญาตามกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปเป็นผู้มีความเพลิดเพลินไปด้วยกันลืมเวลาเวลาฉะนั้นจะนั่งอยู่กี่ชั่วโมงในขณะฟังธรรมจึงไม่มีการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามีแต่ความรื่นเริงบันเทิงภายในจิตใจมีถนัดธรรมะปีติสุขขังเสติความปีติในธรรมย่อมทำให้อยู่เป็นสุขคือนั่งอยู่ก็เป็นสุขสบายนี่แหละในเรียนให้ทราบถึงความสำคัญในการฟังเทศเป็นความสำคัญอย่างนี้การพยายามตกแต่งจิตใจของเราให้สวยงามให้สะอาดนี่เป็นของทำได้ยากกว่าสิ่งอื่นใดแต่เป็นของที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดเช่นเดียวกันแม้จะยากลำบากเราก็ทราบอยู่ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ชำระตัดแปลงจิตใจให้งามที่ใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่งามยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายในบรรดาสิ่งของที่งามในโลกใจงามเป็นที่หนึ่งใจจะงามได้เพราะธรรมเพราะการฝึกฝนอบรมเพราะการดัดแปลงแม้แต่ไม้ถึงจะเป็นไม้ชนิดใดไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนถ้าเราไม่นำมาดัดแปลงแต่งให้เอาตามความต้องการของเราแล้วแม้จะเป็นไม้ชนิดใดก็ต้องเป็นต้นเป็นลำอยู่อย่างนั้นไม่สำเร็จประโยชน์อันใดผลที่สุดไม้ดีทั้งไม้ไม่ดีไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อนนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่ากันแต่เมื่อนำมาทำประโยชน์ตามความถนัดของนายช่างแล้วไม้ทั้งสองประเภทนั้นจะสำเร็จประโยชน์ตามฐานะของตนมีใจของเราก็เช่นเดียวกันเพราะใจเกิดขึ้นมาจากสิ่งโสมมทั้งหลายได้แก่กิเลสอาสวะเป็นเครื่องพาให้เกิดก็ต้องมีสิ่งโสมมเป็นธรรมดาที่ฝังอยู่ภายในตนเอง
จึงเรียกว่าเป็นจิตที่ไม่สะอาดเป็นจิตที่ไม่สวยงามเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงที่ท่านว่าขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเรียกว่าขี้เต็มตัวคำว่าขี้นั้นฟังแล้วไม่น่าฟังเลยแต่เราก็ชอบโดยหลักธรรมชาติของใจเป็นอย่างนั้นถ้าออกมาทางหูไม่อยากฟังออกมาทางปากไม่อยากได้ยินแต่เมื่อเข้าสู่ทางใจแล้วชอบทำไมชอบขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้เกลียดขี้คร้านนี่แต่ขี้เต็มตนเต็มตัวฝังอยู่ภายในใจเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นใจที่สกปรกโสมมแต่เราก็ชอบเมื่อความชอบสิ่งเหล่านี้มีอยู่สิ่งเหล่านี้จึงต้องสนิทติดจมกับจิตใจไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ถ้าไม่เห็นโทษเสียการใดฉะนั้นธรรมท่านจึงขี้เข้าไปในจุดนั้นวันนั้นเป็นของสกปรกของโสโครกให้ล้างด้วยน้ำคือธรรมะธรรมะไม่ว่าบทใดเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดเข้าไปท่าล้างสิ่งสกปรกภายในจิตใจของเราหากจะเกิดความเกลียดชังเกิดความอ่อนแอท้อแท้ขึ้นมาก็ให้รำลึกถึงพระพุทธเจ้าดังที่เราเปล่งวาจาถึงท่านว่าเป็นชนะมาพุทธังสรณังคฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะการถึงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นถึงอย่างไรไม่เพียงแต่เป็นวาจาถึงเพียงเท่านั้นต้องระลึกถึงคุณสมบัติถึงคุณงามความดีถึงปฏิปทาที่พระองค์ท่านพาดำเนินมาท่านดำเนินอย่างไรท่านดำเนินแบบความขี้เกียจง่ายเหมือนอย่างเรานี้หรือท่านดำเนินอย่างไรถ้าเราต้องการท่านเป็นศาสดาอย่างแท้จริงแล้วท่านดำเนินอย่างไรแม้เราจะไม่ได้แบบท่านก็ควรจะเป็นแบบศิษย์ที่มีครูอยู่บ้างพยายามฝึกฝนอบรมตนให้เป็นไปตามร่องตามรอยสมกับว่าลูกศิษย์มีครูคือศาสดาเป็นครูของเราและสมกับนามว่าพุทธังทนังคฉามินี่จะเป็นที่ถึงจิตถึงใจเราธรรมังทนังคฉามิธรรมก็คือธรรมชาติที่สะอาดไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ประเสริฐเมื่ออยู่ในสถานที่ใดต้องประเสริฐสิ่งที่ดีจะเก็บไว้ในหีบในตู้ในอะไรก็ตามย่อมดีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนทำใครจะค้นพบไม่ค้นพบก็ตามย่อมเป็นธรรมชาติประเสริฐอยู่เช่นนั้นเพราะฉะนั้นใจเมื่ออาศัยธรรมเป็นเครื่องพิงอิงอาศัยสมกับคำว่าธรรมังสรณังคฉามิแล้วใจย่อมจะสะอาดสวยงามขึ้นมาเป็นลำดับด้วยอำนาจแห่งการซักพอกการแก้ไขการดัดแปลงการส่งเสริมดังที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาทั้งด้านการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาและการฟังธรรมอยู่ในขณะนี้ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีที่จะตกแต่งจิตใจของเราให้สวยงามงามด้วยศีลงามด้วยธรรมคนที่มีใจงามนั้นย่อมเป็นคนที่มีความสุขคำว่าสุขขังคือความสุขนั้นไม่ว่าสมัยใดๆแม้สัตว์ดิเรกฉันก็ยังชอบตลอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเป็นธรรมชาติที่มีคุณค่าอยู่เสมอสิ่งที่มีคุณค่านี้ควรจะได้เป็นสมบัติสำหรับครองในตัวของเราบ้างสมบัติที่สำคัญก็ได้แก่ธรรมะสมบัติที่จะสามารถทำจิตของเราให้ได้รับความสุขความสบายได้ดังนั้นจึงควรพยายามตกแต่งจิตใจให้สวยงามกายวาจาหรือรูปร่างทั้งขานร่างกายของเรานี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่กรรมเล็บปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเป็นรูปไหนก็รูปนั้นร่างไหนก็ร่างนั้นสูงต่ำดำขาวก็ตามประเภทของกรรมที่ซึ่งเป็นผลปรากฏตัวขึ้นมาแล้วแก้ไขไม่ได้ส่วนใจนี้เป็นสิ่งที่ควรจะแก้ไขได้อยู่แม้จะสมองหรือสกปรกโสมมขนาดใดก็ตามถ้ามีความพยายามความขยันหมั่นเพียรอุตส่าห์ชำระซักฟอกอยู่เสมอใจจะมีความผ่องใสและสวยงามขึ้นมาเป็นลำดับธรรมชาติอันหนึ่งแม้จะอยู่ในกายก็ตามแต่อาหารของใจนั้นไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ได้แก่ความสุขหรือความทุกข์ที่ใจจะต้องคว้าให้ได้ไม่ได้อย่างหนึ่งต้องเอาอย่างหนึ่งเข้ามาเป็นคู่เคียงของใจเราเป็นเจ้าของของใจควรจะหาสิ่งที่เป็นคู่เคียงอันดีเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นความสุขความสบายความสุขจะเกิดขึ้นท
พื่อใจนี้จะเกิดขึ้นในทางไหนจึงจะเป็นความชอบธรรมนอกจากเกิดขึ้นด้วยการชำระจิตใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นเท่านี้ไม่มีทางอื่นใดที่จะยิ่งไปกว่าฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านจึงสอนให้เราอบรมจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นจะได้เห็นผลอายัมพทันตาคือปัจจุบันเราก็เป็นสุขนั่งอยู่นี้ก็เป็นสุขเราจะไปโลกไหนๆถ้าใจมีความสงบสุขเย็นใจหรือเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตนี้ได้หลุดพ้นจากสิ่งเกี่ยวข้องผัวพันทั้งหลายมาดั้งเดิมเสียโดยสิ้นเชิงจะอยู่โลกไหนอยู่สถานที่ใดอยู่ในอิริยาบถใดย่อมไม่มีอดีตอนาคตสำหรับจิตดวงนั้นที่ให้เกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวด้วยอดีตก็ดีด้วยอนาคตก็ดีขณะปัจจุบันที่นั่งอยู่นอนอยู่ก็ดีจะไม่มีในจิตดวงนั้นนี่เพราะเหตุใดเพราะจิตได้สั่งสมคุณงามความดีจนเป็นที่พอตัวแล้วจึงไม่ต้องการสิ่งใดเข้ามาเพิ่มเติมหรือส่งเสริมอีกต่อไปท่านจึงว่าปุญญปาปะปะหินะบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วคำว่าบุญได้แก่ความสุขอันเกี่ยวกับความสมมติซึ่งเป็นสิ่งที่เคลือบแฝงอยู่นั้นท่านสำนอกปอกเอาหมดไม่มีสิ่งใดเหลือคำว่าบาปก็หมายถึงสิ่งสกปรกเสมมทั้งหลายที่จะทำให้เกิดความทุกข์นั่นก็เป็นสิ่งที่เคลือบแฝงไม่ใช่ธรรมชาติของจิตแท้ก็ได้ถูกชำระซักฟอกออกเสียจนหมดคำว่าสมมติอันได้แก่บุญกับบาปนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เคลือบแฝงภายในใจได้ถูกกำจัดปัดเป่าออกเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแต่หลักธรรมชาติของจิตแท้ล้วนนั่นแลคือความพอดีของใจถ้าเป็นน้ำก็เป็นแก้วจะเพิ่มลงไปอีกแม้หยดหนึ่งก็ต้องไหลออกไปหมดไม่มีเหลืออยู่จะเหลืออยู่เพียงความพอดีที่เต็มน้ำเต็มขอบปากแก้วเท่านั้นใจก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ชำระซักฟอกให้ถึงความเต็มที่พอดีของตนแล้วโลกธรรมทั้ง8ที่ท่านอธิบายไว้นั้นเป็นเรื่องของสมมติทั้งหมดจิตรู้เท่าปล่อยวางเสียโดยสิ้นเชิงเมื่อเป็นเช่นนั้นนั่งอยู่ก็พอเดินอยู่ก็พอดีอิริยาบถทั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนเป็นความพอตัวอยู่สำหรับใจดวงนั้นจะเกิดหรือจะตายในวันใดเดือนใดปีใดไม่เป็นปัญหาไม่ได้คิดให้ว้าวุ่นขุ่นมัวไม่เป็นเครื่องกวนจิตใจเพราะไปไหนก็คือธรรมชาติที่พอตัวอยู่นี้แล้วจะมีอดีตอนาคตที่ไหนเข้ามาแทรกเพราะคำว่าอดีตอนาคตหรือสถานที่ก็ดีหรือว่าเวลาเวลาก็ดีเป็นเรื่องของสมมติซึ่งเป็นสิ่งที่เคลือบแฝงทั้งนั้นจิตนี้ไม่ใช่จิตต้องการความเคลือบแฝงสิ่งใดทั้งหมดจึงไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเป็นฉะนั้นอดีตอนาคตของจิตตรงนั้นสิ่งไม่มีแต่ความพอตัวอยู่เพียงเท่านั้นไม่ว่ารับตื่นลืมตาไม่ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือจะตายเมื่อไหร่ความเป็นอยู่กับความตายไปนั้นมีน้ำหนักเท่ากันคือไม่มีความกลัวในเรื่องตายหรือว่าตายแล้วจะไปเกิดในสถานที่ใดอีกก็หมดปัญหาเพราะปัจจุบันได้รู้เท่าและปล่อยวางเสียโดยสิ้นเชิงแล้วบรรดาสมมติที่จะให้เกิดความวุ่นวายทั้งไม่มีอยู่ภายในใจเรียกว่าเป็นใจที่พอตื่นนั่นแหละท่านว่าเมืองพอเราจะหาที่ไหนถ้าไม่หาได้ที่ดวงใจเพราะเมืองบกพร่องก็คือหัวใจของคนเราของสัตว์นี่แหละบกพร่องอยู่เสมอท่านว่านัตติตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาความทะเยอทะยานอยากของใจนี้ไม่มีใจเสมอนี้ไม่มีนี่คือความบกพร่องก็มีอยู่ที่ใจเมื่อชำระความหิวโหยทั้งหลายออกแล้วด้วยธรรมะกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พอตัวขึ้นมาแล้วจึงไม่มีความหิวความโหยไม่มีความกลัวอยู่ก็สบายไปก็เป็นสุขอนาคตกับอดีตเป็นอันเดียวกันคือมารวมอยู่ในปัจจุบันอันเดียวกันจะตายวันนี้เดือนนี้ปีหน้าไม่สำคัญเมื่อจิตได้เข้าถึงความพอตัวแล้วการสถานที่ไม่สำคัญทั้งนั้นเพราะพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องถ้าหากว่าเราไม่ได้เทียบเหตุเทียบผลบวกลบกันดูว่าการมีชีวิตอยู่นั้นจะทำประโยชน์ให้โลกได้รับมากมายเพียงไรกับความตายไปเสียในวันนี้ผู้ที่จะควรได้รับประโยชน์จากเรานี้จะมีจำนวนเท่าไหร่เมื่อเรามาบวกลบดูเช่นนี้แล้ว
การเป็นอยู่นั้นมีน้ำหนักมากกว่าก็เป็นอยู่แล้วพอใจในความเป็นอยู่ที่จะทำประโยชน์ต่อไปแต่ไม่ได้พอใจหมายถึงความเป็นภพเป็นชาติผมมีความเมตตาสงสารผู้ที่ควรได้รับประโยชน์ก็ทำประโยชน์ไปจนถึงอวสานแห่งชีวิตเท่านั้นถ้าไม่ได้เทียบประโยชน์ภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วความเป็นอยู่กับความตายของธาตุขันธ์อันนี้มีเท่าตัวไม่มีอะไรที่ยิ่งหย่อนกว่ากันเพราะจิตนั้นไม่เกี่ยวข้องกับธาตุกับขันธ์กับอายตนะอื่นนี้จิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์แม้จะอาศัยขันธ์อยู่ก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่โดยลำพังตนเองจะดับจะสลายเมื่อไรไม่มีปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องว่าท่านได้นั่งสมาธิอยู่หรือไม่เวลาท่านตายหรือท่านตายด้วยอุบัติเหตุหรือตายด้วยวิธีใดเหตุใดก็ตามธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วจะไม่เป็นของกำเริบเพราะตายด้วยวิธีนั้นๆแต่จะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่โดยลำพังตนเองตลอดการที่เรียกว่าอากาลิโกคำว่าอากาลิโกอันแท้จริงนั้นก็หมายถึงธรรมชาตินี้นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญธรรมะธรรมะเป็นอากาลิโกเราเทียบไปทางฝ่ายเหตุฝ่ายผลก็ถูกนั่นเป็นถูกประเภทหนึ่งทำการใดสมาใดก็ได้รับผลไม่ได้มีหน้าแล้งหน้าฝนไม่มีกลางวันกลางคืนเหตุตั้งลงที่ไหนผลปรากฏขึ้นที่นั่นนี่ก็ถูกแต่จะให้แน่นยำจริงๆก็คือหมายถึงธรรมโมปฏิโปได้แก่จิตดวงที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นความสว่างสวายอยู่ทั้งวันทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องคืออากาลิโกแท้ได้แก่จิตดวงนี้นี่ถ้าเราได้พยายามชำระเข้าไปจริงๆจิตดวงนี้จะเป็นอะไรถ้าไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีทางอื่นเป็นทางเป็นไปเพราะศาสนธรรมคำสั่งสอนคำพระพุทธเจ้าท่านนับเป็นปริยาหรืออุบายต่างๆเพื่อจะนำมาสอนโลกมีจำนวนถึง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นแล้วล้วนแล้วตั้งแต่อุบายที่จะแก้ไขดัดแปลงจิตใจของตนหรือจะชำระซักฟอกกิเลสประเภทต่างๆที่ซ่องสุมอยู่ภายในจิตใจให้เหือดแห้งหรือหมดไปเป็นลำดับหนักจนกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาด้วยธรรมะเหล่านั้นเท่านั้นไม่มีธรรมะบทใดที่จะสอนคนให้สั่งสมกิเลสให้ไปเกิดในช่องนั้นช่องนี้ให้มีบาปหากไปจนหนา นอกจากจะชำระซักฟอกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปแล้วจิตจะเป็นอะไรถ้าลงได้ดำเนินตามแถวธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ชี้แจงแสดงมาแล้วนี้ไม่มีทางอื่นเป็นให้เป็นไปนอกจากจะเป็นไปอย่างนี้ท่าเดียวเท่านั้นเพราะธรรมะเป็นสวักขาตธรรมตรัสไว้ชอบเหตุที่จะตรัสไว้ชอบก็คือรู้ชอบเหตุที่ทรงรู้ชอบก็เพราะการปฏิบัติชอบของพระองค์เป็นมาโดยลำดับพระองค์เองเป็นพระองค์แรกที่ได้ค้นพบศาสนาที่แท้จริงได้เห็นของจริงขึ้นมาเป็นพระองค์แรกเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเราจึงไม่ใช่ศาสนาลัทธิ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: คำว่าสงครามโลกก็คือความทุกข์ความพินาศชิบหายของสัตว์โลกนั่นเกิดเป็นครั้งเป็นคราวสงครามที่มันเกิดกับเจ้าของมันเกิดอยู่ตลอดเวลาสงครามนี้ใครๆก็มีปกติมันก็อยู่กับท่ากับขันอยู่กับจิตใจอยู่กับท่ากับขันก็คือการเจ็บไข้ได้ปวดหัวตัวร้อนโดยประการต่างๆนี่เรียกว่าสงครามมันต้องใช้ยาเข้าไปปราบถ้ายาถูกมันก็หายยาไม่ถูกมันก็ตายนี่ก็สงครามมันสงครามท่าขันสงครามโลกมันก็เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องทำลายสมบัติเงินทองต่างๆทำลายจิตใจของกันและกันสงครามภายในถ้าเกิดระหว่างกิเลสกับใจนี่เป็นเรื่องทำนองเดียวกันก็ทำลายจิตใจและทำลายสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนอีกเช่นเดียวกันเลยถ้านี้ระงับสงครามโลกมันก็ไม่เกิดสงครามเจ้าของมันก็ไม่เกิดถ้าจำนวนที่จะเกิดสงครามคือกิเลสนี่มันมีมากมันลุกลามขึ้นมากเป็นไรมันก็แสดงออกมาให้โลกได้เห็นชัดเจนถ้ามันสุมอยู่เพียงภายในมันก็แสดงอยู่ภายในขันของในจิตในใจของแต่ละคนละคนถึงล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของสงครามเท่านั้นแต่ว่าฟังว่าสงครามนี่มีการต่อสู้กันเขาถึงเรียกว่าสงครามในขันเรานี่มีพอจะทราบได้ซึ่งความเจ็บไข้ได้ปวดปรากฏขึ้นมาก็เอายาเข้าไปแก้ไขหรือปราบมันนี่เรามีทางมีการต่อสู้กันก็เรียกว่าสงครามแต่ระวังใจระหว่างใจกับกิเลสนี่ถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขไม่มีการชำระกันเลยก็เรียกว่าไม่มีผู้ใดที่จะต่อสู้ก็ต้องปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่เรื่อยๆไปไม่มีจุดหมายปลายทางมันมีที่สิ้นสุดแห่งกองทุกข์ที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่มากเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องรีบเร่งขวนขวายในอันที่จะแก้สิ่งที่เป็นพิษภัยแก่จิตใจของตนให้เบาบางลงไปการแก้ไขนี้เรียกว่าการต่อสู้หรือเรียกว่าสงครามก็ได้คือเรารบมีทางต่อสู้กันถ้าขณะใดหรือเวลาใดวันใดกิเลสมันชนะเราก็ยอมทนทุกข์ทรมานภายในจิตใจถ้าเราชนะเราก็มีความผาสุกเย็นใจกิเลสหมอกไปชั่วการชั่วเวลาเราก็มีความสะดวกสบายใจด้วยการชำระหรือด้วยการต่อสู้กันโดยวิธีการต่างๆเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแก้ไขทางสติปัญญาอุบายของเราเท่ารู้เท่าทันกับกิเลสมันก็ระงับดับลงไปเป็นลำดับลำดับถ้าอุบายไม่ทันมันก็ทำเราให้รับความลำบากอุบายที่จะสู้กับกิเลสก็คือสติปัญญาเสบียงก็คือความภาคเพียรเป็นเครื่องหนุนเสมอความอุตสาห์พยายามความอดความทนหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ถอยนี่คือกองเสบียงเป็นกำลังสติปัญญาเป็นเครื่องมือรบสำหรับกิเลสทั้งหลายให้เบาบางจากจิตใจใจจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขคือว่าการต่อสู้กันระหว่างกิเลสกับธรรมถ้ามีการต่อสู้กันก็ต้องมีการแพ้การชนะกันถ้ามีเรื่องการต่อสู้กันหมอบราบไปเลยก็เรียกว่ายอมอย่างราบความสุขที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสถ่ายเดียวแต่ถ้ามีการต่อสู้กันแม้จะรับความลำบากลำบนในการต่อสู้เช่นเดียวกับเขาลบในสงครามก็ตามก็ยังพอมีทางที่จะรับชัยชนะเป็นทัพพักไปมีความสุขความสบายใจบ้างสถานะของพวกเราพุทธังก็ดีธัมมังสังฆังก็ดีผ่านการสงครามมาแล้วทั้งนั้น พระพุทธเจ้าก็สมรสสงครามหกพระพรรษาธงชัยถึงปรากฏขึ้นมาเป็นธรรมังสนังคาถามีแก่พวกเราพระสงฆ์สาวกต่างองค์ก็ต่างเข้าสู่สงครามตั้งแต่วันอุปสมบทเริ่มแรกตั้งแต่อยู่ในคารวาสเย่าเรือนมีความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมประพฤติปฏิบัติจนถึงคำได้ออกบวชในพุทธศาสนาแล้วตั้งหน้าบำเพ็ญตนเพื่อชำระกิเลสหรือปราบปรามกิเลสซึ่งมีภายในจิตใจให้หมดไปโดยลำดับลำดับในสนามรบคือความเพียรซึ่งมีอยู่ในสถานที่ซึ่งมีอยู่ในสถานที่ต่างๆอาการต่างๆนิยบทต่างๆเห็นในป่าในเขาลมไม้ชายป่าอะไรก็แล้วแต่จะเห็นว่าเป็นที่เหมาะสมของการรบพุ่งชิงชัยกับกิเลสแต่ละองค์ละองค์ที่จะพึงเลือกเว้นหาเอาตามอัธยาศัยของตนอุบายวิธีก็คือสติปัญญามีความภาคเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่ตลอดมาจึงได้ปรากฏว่าเป็นทั้งคังสนังกระฉามคือผู้ชนะในสงครามระหว่างจิตกับธรรมหรือระหว่างกิเลสกับธรรมได้ครองบรมสุขเป็นภายในจิตใจปรากฏเป็นสรณะที่สามขึ้นมาว่าสังฆังสนังกระฉามทั้งสามวัฒนานี้ได้ผ่านสงครามมาแล้วอย่างเต็มที่จึงได้รับชัยชนะมาเราผู้เป็นพุทธบริษัทไม่กล้าเข้าสู่สงครามเลยและมีแต่ยอมแพ้อย่างราบไปตลอดเวลานั้นคำว่าพุทธบริษัทมันก็มีความหมายอะไรฉะนั้นเพื่อให้ความหมายคำว่าพุทธบริษัทได้แก่ลูกต้าหล่อกอของพระพุทธเจ้าให้เด่นขึ้นก็ต้องมีการประพฤติปฏิบัติดังที่เราทั้งหลายมาบำเพ็ญกันอยู่เวลานี้การมาสู่สถานที่บำเพ็ญนี้ใครๆก็ต้องทราบว่าไม่ใช่สถานที่จะขึ้นสู่วิมานตามโลกของสมมตินิยมกันต้องมาสู่สถานที่ลำบากทรมานให้อยู่เหมือนอยู่บ้านอยู่เรือนเราสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ป่าในบ้านเราก็ไม่มีมาอยู่ในป่าป่ามันเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆด้วยของด้วยน้ำด้วยอะไรก็แล้วแต่เราจะพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่ามันขาดแคลนเพลินตามกันหมดแต่เราก็ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลำบากภายในจิตใจของเราเราตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราด้วยความรื่นรมย์มันตึงด้วยความพออกพอใจก็คือว่าเราดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าที่ว่าเราเป็นผู้กำลังรบ

กายสบายใจของเราในวาระต่อไปเมื่อมีความท้อแท้อ่อนแอเกิดขึ้นมาหรือมีความท้อถอยมีความอิจฉาระอาใจต่อความภาคเพียรที่จะก้าวไปโดยลำดับเพื่อความเจริญทางด้านจิตใจเราพึงระลึกถึงธงดังพระพุทธเจ้าท่านยกไว้ในพระสูตรว่าอิปิโสขวาหรืออรัญเยรุขโมเรวาซึ่งยาคาเรียวพิขโวเมื่อเธอทั้งสอนพระเมื่อเธอทั้งหลายจะไปอยู่ในลุกขมูลล่มไม้ก็ตามในเรือนว่างก็ตามหากว่ามีความหวาดความกลัวเกิดขึ้นพึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาเข้ามาสนิทติดแนบอยู่กับใจและภัยทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปคือความกลัวที่เกิดอยู่ภายในจิตใจนั้นก็จะค่อยเบาหายไปท่านว่าอนุสเรกัสสะอายเรยาถะนัตตยกสูตรหาอัฏฐะพุทธังสเรยาถะหากว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าความกลัวภัยทั้งหลายนั้นยังไม่หายไปก็ให้พึงระลึกถึงพระธรรมแล้วภัยทั้งหลายจะระงับไปคือความกลัวซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจหากระลึกถึงพระธรรมยังไม่หายไปแล้วพึงระลึกถึงพระสงฆ์เถิดนับภัยทั้งหลายจะหายไปอันนี้เป็นหลักยึดของใจที่จะให้เกิดชัยชนะที่จะให้เกิดความมั่นใจให้เธอทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักในเมื่ออยู่ในสถานที่เปลี่ยวเช่นลุกขมูลร่มไม้หรือเรือนว่างในป่าในเขาที่ใดก็ตามพึงถือหลักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในรัตนะใดก็ตามเป็นหลักภายในจิตใจพวกเธอทั้งหลายจะมีชัยชนะความหวาดกลัวทั้งหลายจะไม่เข้ามาราวีแก่จิตใจแล้วจะเห็นภัยชนะไปโดยลำดับหนักได้นี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพระในครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเราก็คือพุทธบริษัทซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลสิ่งที่จะให้เกิดความกลัวความท่านพึงหวั่นไหวต่างๆก็ได้แก่กิเลสซึ่งก็มีอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นองค์รัตนะองค์รัตนตรัยอันเดียวกันจึงเป็นการเหมาะสมตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราอยู่ในสถานที่ใดหากว่าเกิดความท้อแท้อ่อนแอขึ้นมาให้ระลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาท่านดำเนินอย่างไรท่านถึงได้เป็นศาสดาดำเนินด้วยความท้อแท้อ่อนแอหรือท้อถอยอย่างเรานี้หรือดำเนินแบบไหนเราควรระลึกอย่างนี้เสมอเมื่อได้เอาท่านผู้ดีมาเป็นที่ระลึกจิตใจของเราย่อมคืบหน้าลึกคล้อยตามนั้นให้กิเลสคือความท้อแท้อ่อนแอมันฉุดลากลงไปแล้วระลึกถึงพระธรรมพระธรรมท่านเป็นของประเสริฐเลิศโลกความขี้เกียจอ่อนแอความท้อถอยเหล่านี้เป็นของประเสริฐหรือไม่เราทำไมจึงมีคล้อยตามมีเชื่อถือและพอใจกับความขี้เกียจมากง่ายความอ่อนแอนี่นักหนาหากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของประเสริฐแล้วโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทำไมถึงไม่ประเสริฐกันแล้วเราควรจะยึดอันใดเป็นหลักเป็นข้อเทียบเคียงกันว่าควรจะปล่อยอันใดยึดอันใดเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วเราก็ต้องปล่อยในทางความท้อแท้อ่อนแอยึดเอาหลักความเข้มแข็งเพื่อจะเข้าถึงธรรมที่ว่าเป็นของประเสริฐได้สังฆังสนังกัจฉามิของพวกเราท่านท้อแท้อ่อนแอหรือความท้อแท้อ่อนแอนี้กับสังฆังสนังกัจฉามินี่เข้ากันได้ไหมความท้อแท้อ่อนแอเรื่องของกิเลสก็คือเป็นเรื่องทำลายสรณะซึ่งจะมีอยู่ภายในจิตทั้งตนให้มีขึ้นไม่ได้นี่เป็นเครื่องเตือนตัวเองพร่ำสอนตัวเองหรือซักกันระหว่างกิเลสกับธรรมกิเลสกับสติปัญญาความโง่เขลาคือกิเลสแต่มันฉลาดสำหรับสั่งสอนคนตัวมันเองโง่คนที่ไปเชื่อมันก็โง่คนที่เชื่อมันก็อยากคนที่เชื่อมันก็ขี้เกียจอ่อนแอถอยหลังแต่ถ้าคนที่เชื่อทำก็แก้สิ่งเหล่านี้ออกได้เขาขยับตัวขึ้นไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นการเชื่อทำจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีคุณค่ามีสาระขึ้นไปโดยลำดับ
การปฏิบัติธรรมต้องมีความลำบากบ้างตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เดินทาง

สายเดียวกันเพราะการสู้รบกับกิเลสเราจะความสะดวกสบายมาจากที่ไหนแม้แต่ทํางานธรรมดาก็ยังลําบากอันนี้การสู้กับกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดภายในจิตใจและเป็นสิ่งที่อยู่เหนือจิตใจของคนมานานเคยเป็นศาสตราจารย์ของวัฏจักรนี้มาตั้งไม่รู้กี่กับกี่กันในใจดวงหนึ่งๆซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปกครองและเราจะกําจัดปัดเป่าหรือชําระออกได้อย่างง่ายดายอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องตะเกียบตะกายจึงต้องพยายามฝึกกำลังความสามารถทั้งสติปัญญาทั้งความภาคเพียรด้านต่างๆที่จะให้เป็นไปตามอัตตามธรรมเพื่อสิ่งเหล่านี้จะได้ลดน้อยถอยลงไปความสุขกายสบายใจจะปรากฏขึ้นแก่เราผู้ดำเนินตามหลักแห่งพุทธบริษัทนี่เป็นหลักใหญ่ที่เราจะพึงดำเนินให้เราระลึกไว้เสมอในการปฏิบัติธรรมเพราะกิเลสนั้นคอยกระซิบอยู่ตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินดูที่อิริยาบถใดก็ตามกิเลสจะต้องคอยกระซิบตามอุบายของกิเลสถ้าเราผิดธรรมขึ้นไม่ทันก็จะต้องคล้อยตามกิเลสและหลงไปโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราได้อาศัยสติอยู่เสมออะไรกระซิบขึ้นมาเป็นสิ่งเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบเป็นเรื่องของธรรมเราก็ทราบพอมีทางจะแก้ไขหรือดัดแปลงมันไปได้พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านสำบุกสำบันลำบากตรากตรำมาจนสุดแทบชีวิตจะไปไม่รอดจึงได้มาเป็นพุทธังธรรมังสังฆังสันนังกถานี้ของพวกเรานี่เราผู้ดำเนินตามท่านซึ่งก็อยู่ในแนวรบด้วยกันก็ต้องมีความลำบากลำบนบางครั้งบางคราวต้องเอาชีวิตเข้าประกันเลยเป็นก็เป็นตายก็ตายแต่สิ่งที่มุ่งหมายนั้นยังไงต้องให้ติดมือไม่ติดมือก็ให้ตายกับสนามรบไม่ตายให้ชนะบางครั้งต้องเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้ต้องการทำอันประเสริฐมาครองใจถ้าเอาความอ่อนแอมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาเป็นเครื่องยึดซึ่งเคยเป็นอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างเราท่านๆไม่มีใครผิดแปลกจากใครเลยเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีเหมือนกันมันเป็นของเหมือนกันคนจึงเป็นเหมือนกันไม่มีใครดียิ่งกว่ากันไปได้ถ้าไม่แก้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ต่ำทรามนี้ออกไปเราจะค่อยเด่นขึ้นไปโดยลำดับจิตนี้อยู่กับตัวคือความรู้อยู่กับตัวกิเลสก็แทรกอยู่กับความรู้นี้แล้วคอยกระตุ้นความรู้นี้ให้เป็นไปต่างๆในแง่ที่จะเป็นไปในทางต่ำเสมอสติปัญญาเป็นเครื่องกำจัดเป็นเครื่องต้านทานกีดขวางสิ่งเหล่านี้ที่เห็นว่าไม่ดีให้ผ่านออกไปหรือให้หลุดลอยออกไปจิตใจจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งโดยลำดับจะมองเห็นอัตเห็นธรรมมองเห็นทุกข์เป็นทุกข์มองเห็นสุขเป็นสุขมองเห็นสาระเป็นสาระมองเห็นสิ่งที่ไร้สาระก็แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วดำเนินตามสิ่งที่ดีที่ชอบซึ่งเห็นควรตามธรรมนั้นเราก็จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญภายในจิตใจของเรามีเป็นหลักใหญ่แห่งการประพฤติธรรมท่านเคยประพฤติมาอย่างนี้เราก็ต้องประพฤติอย่างนี้เพราะทางดำเนินเพื่ออัตเพื่อธรรมก็ต้องเหยียบย่ำทำลายหรือฝ่าฝืนกิเลสหรือรบกับกิเลสธรรมะกิเลสก็เหมือนกับขวากกับหนามต้องคอยทิ่มแทงเราอยู่เสมอการแก้ไขกิเลสจึงเป็นการลำบากบ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ควรจะถือมาเป็นอุปสรรคชำระเรื่อยๆไปความตายนั่นน่ะขวางหน้าอยู่แล้วด้วยกันทุกคนเราอยู่ด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ก็ล้วนแล้วตั้งแต่ความตายเต็มตัวด้วยกันมีใครยิ่งใหญ่กว่ากันไม่มีความตายเต็มร่างกายแล้วทุกวินาทีที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าจวนไปทุกวินาทีจวนไปเป็นนาทีจวนก็เป็นชั่วโมงจวนเละมันกินเข้าไปเรื่อยๆเป็นนาทีเป็นวินาทีแล้วเป็นนาทีแล้วเป็นชั่วโมงแล้วก็เป็นวันเป็นเดือนเข้าไปจนถึงจุดแห่งความตายแล้วมันก็ตายได้ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันขนาดไหนจะรักจะชอบขนาดไหนความตายมันก็ไม่ได้ไว้หน้าใครทั้งนั้นน่ะถึงการนั้นต้องพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าสัพเพสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีเพื่อนทุกข์เกิดแก่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเนี่ยเวลาหนตุจงจะได้พยาบาทฆ่าเย็น
จะได้จึงจะได้มีเวรแจกกันและกันอภิญญาประชาหนตุจึงได้พยาบาทอาฆาตอาฆาตอย่าได้เบียดเบียนกันสิงอคาหนตุสุขียะกันนังปริหารันตุต้องนำตนไปสู่ความสุขโดยทั่วกันเถิดนี่ท่านสอนให้สัตว์ที่มีเป็นเพื่อนทุกข์ก็แจกจะตายด้วยกันนั่นให้เห็นอกเห็นใจการมันมีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเพราะยังไงเราก็มันเหมือนกับสัตว์ที่เขาตีกาเอาไว้แล้วน่ะเห็นเขาใส่รถไปก็ดีไล่ไปตามทางถนนทางก็ดีตีกาไว้แล้วโอ้สัตว์ตัวนี้เป็นวันนั้นสัตว์ตัวนี้เป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยบอกไว้แล้วแล้วก็ตีกามาเรื่อยๆเขาเอาลงฆ่าสัตว์เนี่ยเรามันก็ตีกาไว้แล้วจะว่าไงคนนี้วันนั้นคนนั้นเดือนนั้นคนนั้นปีนั้นตีกาไว้หมดเป็นตัวอย่างว่ากานี่ไม่ได้เหมือนอย่างกาเขาตีกับบัวกับหมูกับอะไรอย่างนั้นยังไงมันก็เป็นกาหมดทั้งตัวอยู่แล้วล่ะเราจึงไม่ควรจะประมาทให้เด่นขวนขวายบำเพ็ญเสียตั้งแต่บัดนี้งานคุณดีเป็นสมบัติของเราร่างกายนี่จะเป็นสมบัติของพญามัจจุราชคือความแตกความตายก็ปล่อยเข้าไปจะไปเสียดายจะไปหึงหวงหึงหวงก็เป็นความลำบากลำบนตนเปล่าปล่อยตามความเป็นจริงนั้นเป็นความสะดวกสบายสมกับผู้เรียนธรรมให้รู้ตามไปจริงปล่อยลงตามสภาพแห่งโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวของเรานี้มันเป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยลงตามสภาพของเขาด้วยสติปัญญาที่พิจารณาเห็นควรแล้วจิตใจเราก็จะได้ปล่อยวางไม่ต้องยุ่งต้องเยิ้งกับภาระอันหนักซึ่งเป็นสมบัติของโลกไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาจิตที่เรียนรู้รอบตัวนี้แล้วจิตก็ไม่หนักจิตจะมีความเบาสว่างกระจ่างแจ้งสลัดปัดทิ้งได้ทั้งหมดจิตก็เป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นจากโลกแห่งไตรลักษณ์นั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานจะเรียกว่าอะไรก็ได้มาถึงขั้นนี้แล้วสบายทั้งนั้นมันขอให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยเพลียเพลิดไม่ค่อยจะอะไรนะเพราะไม่ใช่ไม่ทันทั้งหันหันซุปอันนึงเท่านั้นก็มีเพียรแต่จะให้หิวโหยอยากอะไรไม่อยากนะเฉยๆเอาละขอยุติเพียงแค่

คือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำเรียกว่าเป็นประจำจิตหรือเป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดได้ปรุงมันอยู่ไม่ได้

็นภาพนั้นขึ้นมาจิตก็เอาอารมณ์นั้นแหละมาเป็นเพื่อนความจริงมันก็เป็นพิษเพราะไม่ทราบจะแก้ไขยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่วก็ต้องติดนั่นสุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดเพราะพร้อมที่จะติดภายในจิตใจไม่มีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขจึงมีแต่ทางติดโดยถ่ายเดียวเมื่อมีแต่ทางติดความติดก็เป็นเรื่องให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่ว่างจากความทุกข์มีอยู่ทุกแห่งทุกหนบรรดาสัตว์สังขารที่มีวิญญาณครองนอกจากพูดได้หรือไม่ได้แสดงตัวออกมาอย่างมนุษย์เราไม่ได้แต่ความรับทราบความแห่งความกระทบกระเทือนนั้นต้องรับทราบด้วยกันถ้าจิตมันติดความติดความวาดความคิดความปรุงหมายนั้นหมายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่จิตหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตจึงมีมากมายก่ายกองมากยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอันน้อยลงไปโดยลำดับและให้นิสคัดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิดเรื่องที่ควรส่ง

เกี่ยวข้องกับจิตมันก็ไม่มีอะไรปิดบังโลกทั้งโลกทราบกันโดยทั่วถึงเพราะสัมผัสกันอยู่ทุกแห่งทุกคนใครอยู่ที่ใด

ช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือระงับดับลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกข์ทั้งๆที่ใครก็ไม่ปรารถนาผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยในอุบายต่างๆที่จะหาทางลิดรอดออกจากทุกข์นี้จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากเรายังดีพวกเราหลักธรรมะคำต่างสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นและเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกทั้งมวลได้เช่นเดียวกันนี่เราจึงเรียกว่าได้เปรียบบรรดาสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับศาสนธรรมที่ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมต่อการแก้กิเลสพูดแล้วเลยขาดต้นไปไม่ทราบสืบเนื่องมาจากไหนเรื่องนี้พูดมันดับไปพร้อมๆแล้วผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยนั้นถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับการอบรมปรึกษาจึงมีทางได้เปรียบกันอยู่มากมายนี่แหละมนุษย์เราก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมด้วยอุบายต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นำมาสั่งสอนก็ดีที่ได้ศึกษาเราเรียนก็ดีเราจึงควรถือเป็นสำคัญเพราะการเรียนก็เพื่อจะแก้ทุกข์เพื่อจะรู้สาเหตุเพื่อจะแก้เรื่องทุกข์การปฏิบัติก็เพื่อจะถอดถอนทุกข์ตามอุบายที่ท่านสอนไว้ศาสตร์บางจำพวกหรือมีมากจำพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอยู่ภายในกายในใจของสัตว์โลกทั้งที่เรารู้อย่างนี้มีมากมายกายก่อนแต่เพราะอย่างยิ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสพาให้เกิดความทุกข์ให้กระทบกระเทือนแก่ด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สัตว์โลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากส่วนมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถอะจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความลำบากของสัตว์โลกด้วยกันไม่มีบกพร่องสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีจะเป็นคนชาติท่านมรณะไหนก็มีมันก็เหมือนกันเพราะธรรมชาตินี้มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นการประเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี้ก็คือความเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์หญิงชายมีเชื้ออันใดพาให้เกิดนี่มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้นถ้าไม่มีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไม่ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกที่หมดเชื้อไปแล้วท่านไม่เกิดเห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของกิเลสเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วจึงเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นผู้ชักผู้จูงผู้นำผู้ทำลายหรือผู้เบียดเบียนเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นสัตว์โลกทั่วไปจึงต้องยอมรับกันในเรื่องของทุกข์เพราะกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจต้องผลิตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยๆหาทางสิ้นสุดยุติไม่ได้ศาสนธรรมที่ท่านสอนนี่เป็นความถูกต้องที่สุดที่จะแก้จุดนี้ได้มีศาสนธรรมนี้เท่านั้นเมื่อเราเทียบกับสัตว์โลกทั่วไปเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสัตว์โลกทั่วไปและอุบายของพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก้ทุกนี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยจ้ะยังไม่มีใครที่จะมาคิดค้นขึ้นเดินลำพังตนเองและแก้ทุกข์ให้ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ต้องศึกษากับครูกับอาจารย์
ก็มีแต่สยามภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระเจ้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ได้ศึกษามันก็ยังดีเพราะศึกษาในแนวทางที่ถูกแล้วปฏิบัติตนพ้นไปได้โดยลำดับนี่แหละท่านว่ากองทุกข์กองทุกข์ที่ว่าสัจธรรมท่านว่ากระเทือนโลกอยู่นั้นเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือนอย่างนั้นจริงจริงไหมจะไม่กระเทือนยังไงสัตว์ทุกตัวมีทุกข์กันทั้งนั้นประกาศอยู่ในกลางวานอยู่ภายในกายภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินทรมก็ไม่เว้นถ้ากิเลสยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกข์จะมีอยู่ในสถานที่นั้นและสัจธรรมคือทุกขสัตว์เรายกทุกขสัตว์ขึ้นเป็นข้อแรกประกาศผลของกิเลสอย่างโดยอย่างตรงๆทีเดียวประกาศกลางวันอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้เลยไม่เห็นเลยท่านพูดอย่างถูกต้องเลยมันประกาศอยู่กับสัตว์กับคนทั่วไปโกนุฮาโซจิมานันโดนิจจังปัจฉิเตสติอันทกาโอเลนะโอนัตถาปฏิปังนังเวสถะอันนี้อย่างที่พูดที่สลาวันนั้นพูดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพลิดเพลินกันไปหาอะไรนั่นทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งเราเนี่ยโกนุห้าโซนก็หมายถึงว่าหัวเราะรื่นเริงบันเทิงนิจังปัจจิเตสติหนึ่งหมายความว่าไฟกิเลสตัณหาใช่ปะมันเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงมีแต่จิตแต่ใจเพลิดเพลินดื้อเดืองอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฏิปังนักเวสสะจึงอันธกาโลเลนะโอนัทธาคือความมืดบอดมันครอบจิตตลอดเวลาฟ้าจะสว่างตะวันจะกี่ดวงก็ตามความมืดของจิตตะวันไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นแหละตัวมืดด้วยอำนาจของกิเลสมันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงำจนมิดอยู่เช่นนี้ทำไมจึงต้องรื่นเริงกันอยู่ล่ะไม่แสวงหาที่พึ่งนานนี่แหละเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาษิต

อยู่ในกองทุกข์มากี่กับกี่กันแม้ตนเองก็ไม่นับได้เลยว่ากี่ภพกี่ชาติก็มาเห็นในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะสายตาเรามันสั้นเพียงมองดูรอบตัวนี่ก็ยังไม่ตลอดทั่วถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้มันก็จำไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าชาตินู้นชาตินี้อะไรเลยเพียงชาตินี้เราก็ยังจำไม่ได้ทำมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วหลงลืมไปแล้วหลงลืมไปแล้วส่วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจ

สักขีพยานก็คือตัวสำคัญได้แก่กิเลสที่เป็นเชื้อให้เกิดอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไปเพราะกิเลสเป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดคือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะกิเลสตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นเครื่องยืนยันภพชาติของตนจะนับได้หรือไม่ได้ก็ตามว่ากี่ภพกี่ชาติที่เคยเป็นมามันบอกอยู่ภายในนี้ถ้าลบล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่เช่นนี้ตลอดไปคำว่านักนี่มันไม่ใช่นักเกิดนักตายมันก็เป็นนักแบกหามของทุกข์ซึ่งตามมาด้วยความเกิดนั่นเองแล้วก็ผิดกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมีแต่กิเลสเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการอยู่ภายในจิตใจมันก็มีแต่เรื่องกองทุกข์ที่มันผิดขึ้นมาให้เรานั่นเองนี่แหละแต่ละบุคคลมีเต็มตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยสัจธรรมนั่นสัจธรรมคือทุกขศาสตร์ก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งสมุทัยศาสตร์ก็ได้แต่ตัวกิเลสที่เป็นตัวบงการเป็นตัวผิดทุกขึ้นมาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานมันก็ประกาศกลางวันอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกถ้าเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติทางดำเนินไม่มีสัจธรรมทั้งสองประกาศนี้ก็จะไม่ได้ย้ายตำแหน่งไม่ได้ขยายตัวเองไม่ขยับขยายตัวเองออกจากที่ที่เคยอยู่ได้แก่จิตใจของสัตว์โลกนั่นแหละเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสของทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ออกจากนั้นก็ผิดมาเป็นรูปเป็นกายทุกเรื่องกายทั้งหมดก็เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกข์อีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังมาแตกแขนงออกมามีอยู่ในร่างกายของสัตว์โลกอีกสองสัจจะนี่แหละเป็นเจ้าครองโลกครองสงสารครองวัฏจักรให้หมุนให้สัตว์โลกได้หมุนไปหมุนมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดไปได้เช่นเดียวกับมดมันไต่ขอบดงไต่ไปไต่มาอยู่นั้นหาทางออกไม่ได้เพราะขอบดงมันกลมกิเลสมันก็หมุนไปหมุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัฏจักรมันหมุนอยู่ในวัฏจักรมันก็เหมือนกับกลมเกิดแก่จะตายเกิดแก่จะตายต่อเมื่อได้สัจธรรมอันข้อที่4ธรรมะเข้ามาสถิตภายในจิตใจเข้ามาแก้ไขเข้ามาระงับเหตุการณ์เข้ามาชำระความภายในจิตใจนั่นละเรื่องคดีที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาจะค่อยจางไปจางไปเรื่องสติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกำจัดเป็นตัวชำระเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเข้ามาทำงานอยู่ในที่นี้นิเรศก็เริ่มขยับขยายไปโดยลำดับลำดับเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจกกล้ามากน้อยเพียงไรนิเรศก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัตว์ทำหน้าที่หรือชำระอธิกรณ์ทำลายวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทำลายหม้อนรกที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกให้แตกเป็นชิ้นเป็นอันโดยลำดับจนกระทั่งทำลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นวิมุตตินิพพานหลุดพ้นแล้วจากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัฏจักรได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนจำคือวัฏจักรเจ้าผู้รับกองทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยสัจธรรมคือมรรคสัตว์นี้เป็นเครื่องทำลายนิโรธสัตว์นั้นก็คือความดับทุกข์ไปโดยลำดับ
อันเป็นผลมาจากมรรคที่มีกำลังมากน้อยนั่นเองทั้ง 3-4 อย่างนี้ทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างมรรคศาสตร์ก็มาทำงานอยู่ภายในจิตใจกิเลสก็ทำงานอยู่ภายในจิตใจชำระกิเลสไปได้มากน้อยก็นั้นอำนาจของมรรคศาสตร์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลำดับแห่งกิเลสที่ดับไปมากน้อยจนกระทั่งมรรคศาสตร์มีความสามารถเต็มที่กำจัดสมุทัยศาสตร์ให้หมดไปจากใจโดยสิ้นเชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีสิ่งใดเหลือผู้นี้แลเป็นผู้พ้นแล้วจากห้องขังคือความเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารอุบายวิธีที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ก็คือศาสนธรรมมีมรรค 8เป็นสำคัญถ้านอกเหนือไปจากมรรค 8นี้แล้วไม่มีอันใดที่จะรับรองว่าผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยลำพังความคิดเดาของตนเองหรือด้วยความอยากของตนเองเท่านั้นสิ่งที่รับรองก็คือสัจจะก็

ทำลายกิเลสเป็นเครื่องทำลายวัฏจักรเรื่องความเกิดตายที่จะเป็นไปในการต่อไปนั้นบอกกันได้ชัดๆภายในจิตว่าหมดเชื้อแล้วอย่างมรรคสัตว์ได้ทำลายตัวกงจักรหรือตัวเชื้อนี้ออกไปมากน้อยเพียงไรถ้าทำลายไปโดยสิ้นเชิงความเกิดอีกต่อไปก็หมดโดยไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องยืนยันอยู่ภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันและเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดสินสิ่งเหล่านี้ลงได้หรือเรื่องกิเลสนี้ลงได้เมื่อกิเลสละเอียดหยาบเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้ว

ัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นอยู่เวลานี้และกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอันว่าผ่านพ้นไปแล้วถ้าพญามัจจุราชมันจะมาเอาก็ได้แต่กากเมืองได้แต่ร่างกายนี้อ้าวเจ็บนั้นปวดนี้พระพุทธเจ้าก็เจ็บบรรดาธาตุขันธ์ไม่ว่าธาตุขันธ์ของใครแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องยอมรับว่าเจ็บแต่ท่านไม่ได้เสวยความเจ็บความทุกข์นั้นเพราะจิตใจท่านไม่ซึมซาบท่านจะเสวยทุกข์เช่นกับสัตว์โลกได้อย่างไรการรับทราบความกระทบกระเทือนอย่างทุกข์นี้ท่านรับทราบแต่จะให้ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนมีกิเลสทั่วไปนั้นเป็นไปไม่ได้ก็รับทราบไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันธ์ที่มันจะแสดงตัวเต็มที่ในเวลานั้นคือการสลายนี่ท่านมีด้วยกันเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งในสงครามคือเรื่องของขันที่เรารับผิดชอบมาเรื่องของจิตเราก็ทำความรอบคอบต่อขันเราอย่าไปโง่กว่าขันถ้าโง่กว่าขันเราก็ยอมแบกทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันโดยที่ขันเขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนอกจากจิตผู้ที่โง่เขานี่เท่านั้นจะเป็นผู้ไปรับความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในขันโดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากความกระทบกระเทือนจิตใจตนโดยถ่ายเดียวผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณามีสติปัญญาความรอบคอบในธาตุในขันเจ็บตรงไหนก็ให้ทราบว่าเจ็บพอเยียวยากันได้ก็เยียวยาเมื่อเยียวยาไม่ได้ก็ปล่อยไปตามความจริงคือยถาภูตังญาณรัตนังให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันเราก็อยู่ตามเป็นจริงของเราก็ไม่คลาดเคล้าเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ขันทนไม่ไหวขันก็แตกแต่ก็แตกสิ่งที่ไม่ใช่ขันมันยังแตกเป็นหม้อหายแต่ผ่านต้นไม้ภูเขามันยังแตกได้ทำไมขันของคนเพียงเท่านี้จะแตกไม่ได้มันเป็นกติธรรมดาเราจะหวงห้ามมันไม่ได้เอาแตกขอให้แตกตามหลักธรรมชาติของมันเราอย่าไปฝืนมันนี่คือว่าเรียนความรู้ตามความจริงการฝืนไม่ใช่ความจริงการฝืนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เพราะฝืนความจริงเมื่อรู้ตามความจริงแล้วทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความกังวลเพราะความยึดถือมันก็ไม่มีนี่เรื่องความเกิดขึ้นมาแล้วความตายมันมีเท่ากันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์ตัวใดมีเท่ากันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันตามวาระที่จะมาถึงของขันธ์ของธาตุนั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรใครที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความตายเช่นเรานั่งอยู่ด้วยกันเวลานี้ความตายก็เต็มตัวอยู่ในขันนี้ด้วยกันใครจะได้เปรียบเสียเปรียบกันได้ที่ตรงไหนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคือเรื่องความตายถึงการแล้วก็ต้องเป็นไปเช่นเดียวกันเช่นผู้นี้ตายในวันนี้วันนี้กับวันหน้ามันก็สืบเนื่องกันไปนี่ก็ไม่เห็นผิดแปลกอะไรมันก็ตายอันเดียวกันแน่เท่ากันสำคัญที่ความเฉลียวฉลาดกับความโง่นี้เท่านั้นเป็นสำคัญอย่าให้จิตของเราโง่ต่อขันพิจารณาให้รู้จะทุกข์ขนาดไหนให้ทราบว่าเรื่องของทุกข์มันมีอยู่ในขันนี้เท่านั้นและมีอยู่ในขณะที่จิตรับทราบกันนี้จิตให้รับทราบด้วยปัญญาอย่ารับทราบด้วยความโง่เขลาแล้วจะแบกทุกข์ขึ้นทั้งทางจิตขึ้นมาอีกก็ยิ่งหนักมากยิ่งกว่าขันที่แสดงทุกข์ขึ้นมาโดยลำพังตนเองมีความฉลาดขันเป็นทุกข์ก็ให้ทราบเป็นทุกข์แต่ไม่แบกความทุกข์นั้นเพราะความรู้เท่าทันกันนี่ชื่อว่านักเรียนธรรมะนักปฏิบัติธรรมะตามความจริงแห่งสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะไม่มีการกระทบกระเทือนแก่ตนจะเป็นสุขโตอยู่ก็เป็นสุขโตถ้าขันตายไปก็เป็นสุขโตเพราะความเฉลียวฉลาดพาให้เป็นสุขโตความทุกข์นี้เป็นสนามรบกับกิเลสพิจารณาให้ดีเราได้ก้าวเข้าแล้วสู่สงครามตั้งแต่วันเกิดมาแต่เราไม่ทราบว่าเป็นสงครามเพราะเราไม่เคยต่อสู้ยอมให้เขาทำลายเราตลอดมาแพ้เขาเรื่อยๆเพราะเราไม่สู้ที่ว่าเรายอมทีนี้เราสู้ต้องเห็นชัยชนะกันจึงเรียกว่านักรบไม่ใช่นักหลบอะไรเกิดขึ้นมาก็หลบ
หลบซ่อนเขาก็ตามตีเราดิเราไปหลบไปซ่อนสู้

ไม่สอนให้ถอยพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าแนวรบอย่างเอกไม่มีใครเสมอสาวกก็เป็นเดินตามพระพุทธตามเสด็จพระพุทธเจ้าพุทธังสังฆังสนังฉามิคือผู้กล้าหาญชาญไถต่อความจริงและกล้าต่อสู้ความจริงด้วยสติปัญญาแต่แม่กล้าหวีเฉยเขาตีเอาตัวอุ้มตุ่มนั้นกล้าด้วยสติปัญญามีเครื่องมืออันทันสมัยแล้วก็กล้าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราก็ชื่อว่าเดินตามครูนี่เรามีหวังเรามีหลักใจเรามีหวังปัจจุบันก็มีหลักอนาคตก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้พาไปสร้างหลักให้ใจแล้วใจจะเผลอไปไหนเราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนรกสวรรค์ที่ไหนนอกจากทำความดีทำความเฉลียวฉลาดอัดเข้าไปภายในจิตใจให้เพียงพอนี่ละเป็นตัวการสำคัญที่จะไปพบไหนๆก็ตามไม่นอกเหนือไปจากจิตตัวโง่และตัวฉลาดนี้เพราะจึงสร้างความฉลาดให้จิตเมื่อจิตมีความฉลาดแล้วอยู่ไหนก็ฉลาด

0: ปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่ง
1: 7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปภ.เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์สูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือนนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการซึ่งประสบผลสำเร็จในการขยายความร่วมมือรอบด้าน
1: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงต่อภัยคุกคามรอบใหม่ของสหรัฐที่ประกาศจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติที่เมืองกูชิงประเทศมาเลเซียพูนสิริสิริมงคลปั่นคว้าแชมป์ครอสคันทรีอิริมิเนเตอร์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเตรียมเงินทดรองราชการสำหรับจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์สูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือน
2: ทุกภาคส่วนระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและยานพาหนะเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านทันทีหลังระดับน้ำลดลงโดยเฉพาะการเก็บกวาดดินโคลนขยะฉีดล้างทำความสะอาดเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วนายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าเตรียมยกระดับระบบเตือนภัยด้วยเทคโนโลยีทั้งระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือเซลล์บอสแคสระบบเตือนภัยอัตโนมัติเฉพาะจุดรวมถึงการนำเทคโนโลยีวันแมปและระบบจำลองสถานการณ์น้ำมาจัดทำฐานข้อมูลพิกัดความเสี่ยงเพื่อให้เป็นตัวชี้วัดในการแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที
3: แต่ละจุดเนี่ยมันจะมีความลึกที่แตกต่างกันแล้วเวลาน้ำมาปริมาณฝนกับระยะเวลาเนี่ยแจ้งเตือนเพิ่มเติมได้เลยว่าอันนี้เลนบอบละอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้เองฮะการเตือนก็ต้องมีเตือนหลายแบบเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนทางโซเชียลมีเดียบางอย่างคือเตือนหลายช่องทางเพิ่มเติมว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะทีนี้เราก็ต้องดูแล้วแหละว่าเส้นทางในการสื่อสารบางอย่างในบางจุดทำได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีการทำตรงนี้ให้ละเอียด
2: ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอขยายวงเงินทดรองราชการฉุกเฉินเป็น100ล้านบาทพร้อมเตรียมบูรณาการงบซ่อมแซมบ้านเรือนจากปภ.ประมาณ 88,000 บาทร่วมกับงบสมทบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกประมาณ 49,000 บาทเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า33หลังคาเรือนที่เสียหายหนักเช่นเดียวกับนายธีรพัฒน์ทัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้เร่งสำรวจความเสียหายและเตรียมเงินทดรองราชการจ่ายเงินเยียวยาสูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิม 49,500 บาทเพื่อดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้เร็วที่สุด
4: ก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วท่านบอกว่าท่านได้เตรียมไปแล้วนะครับเกี่ยวเรื่องของการเยียวยาตามระเบียบทางราชการแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะมีการชดเชยเนี่ย